0: เหม็นก็เหม็นอบอ้าวอบอ้าวเนี่ยลมเดินไปหรือไม่ก็กระช่างหน้าต่างหน้ากากนินจาเต่ามาดูซิเป็นใครนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเก็บพลังไว้จะได้มีแรงทำงานนะคะค่ะวันนี้กันนิกายกิติเวชกุลค่ะ
0: รัตศิรังคุณลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่
1: พร
0: ุ่งน
1: ี้
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build

0: ข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @ thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: 1 สัปดาห์มี 7 วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
11: ์สนับสนุนโดย
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8:30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะกับเช้าวันพุธที่3 มิถุนายน 2569ค่ะวันนี้คุณวีรศักดิ์ขอบเขตกับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลมารับหน้าที่กันนะคะเป็นวันหยุดนะราชการอีก1 วันนะคะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะสวัสดีค่ะคุณวีรศักดิ์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับก็อย่างที่คุณอรวรรณบอกวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถ้าเกิดพูดแบบภาษาบ้านๆนะคุณอรวรรณปีนี้ท่านก็ครบ4 รอบ 48 พรรษาก็จะมีเป็นพระราชพิธีมหามงคลที่จะจัดหลายๆงานทีเดียวงั้นขอบอกก่อนเลยแล้วกันว่าวันนี
4: ้
5: มีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจสำหรับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีหลายๆหน่วยงานทั่วประเทศที่มีการจัดงานนะครับถ้าจะใหญ่ๆที่บ้านเราอย่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็มีการจัดงานใน3 พื้นที่สำคัญในวันนี้ที่แรกคือที่วัดราชาธิวาสวิหารนะครับมีมาตั้งแต่วันที่1แล้วมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าชมโบราณสถานศิลปกรรมสำคัญภายในวัดด้วยจุดที่2คือที่ศูนย์การค้าสยามภารกรอันนี้ก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1นะครับไปจนถึงวันที่7 มิถุนายนก็จะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณส่วนอีกจุดหนึ่งอันนี้จะมีตั้งแต่เช้าถึงแต่7 นาฬิกาของวันนี้แล้วแหละที่มีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์149 รูปจากนั้นช่วงเย็นที่เราเห็นเป็นประจำในทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมของในหลวงและวันเฉลิมของพระราชินีที่ท้องสนามหลวงคุณอรวรรณภาพจำก็คือว่าในช่วงเวลา19:29 นก็จะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยจะมีที่บริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวมกิจกรรมซึ่งก็จะมีนายกรัฐมนตรีนะครับร่วมนำพิธีในการที่จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
4: ก็เนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้นะคะก็ได้มีอนุสงส์ไปยังบรรดาผู้ต้องขังต้องโทษทั้งหลายด้วยนะคุณวีรศักดิ์เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบของสมเด็จพระราชินีละกันนะคะดิฉันขอเอ่ยพระนามแบบย่อนะคะสมเด็จพระราชินีนะคะก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่นะคะบอกว่าเป็นอภิลักขิตการสำคัญที่สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับไปประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติกันต่อไปมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีเกณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นแนวปฏิบัติมาแล้วก็มีการลงนามผู้สนองพระบรมราชโองการก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะแต่ว่าแน่นอนที่จะเป็นประเด็นคนสนใจมากๆเมื่อวานนี้ก็คือหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในรอบล่าสุดนี้ก็มีต้องบอกว่าเป็นผู้ที่กำลังอยู่ระหว่างการพักโทษคนสำคัญนะคะคุณทักษิณชินวัตรด้วยจริงๆถ้าเอาตามกำหนดของการพักโทษแล้วจะพ้นโทษต้องไปอยู่ที่เดือนกันยายนนะคะระหว่างนี้คุณทักษิณก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกคุมประพฤติต้องติดกำไร EM นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนโดยอิสระได้นอกจากจะได้รับอนุญาตหรือว่าขออนุญาตจากทางศาลก่อนแต่ว่าคุณทักษิณชินวัตรก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกคุมขังแล้วก็พักโทษนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องใช้คำว่าพ้นโทษแล้วนะคะเพราะว่าถือว่านะคะอยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ยังไงอยู่ในเกณฑ์คือพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฉบับปี2569นี้เนี่ยบอกว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ ให้ได้พระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤตินะคะเว้นแต่ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤตินั้นจะมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปนะคะก็คือถ้าอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายนะคะก็คือว่าถ้าเป็นผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะได้รับต่อเนี่ยเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีชัยบังคับคุณทักษิณนี่ก็เข้าเกณฑ์นะคะในกรณีดังกล่าวด้วย1ก็ถูกคุมขังมา1ใน3แล้วนะคุณวิรศักดิ
5: ์
4: แล้วก็สำหรับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็ไม่ถึง1ปีด้วยเพราะว่าจะครบกำหนดนะคะในเดือนกันยายนนี้ก็เลยได้ต้องบอกว่าได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษใดๆก็อยู่ในเกณฑ์เหมือนกับผู้ต้องโทษคนอื่นปรากฏว่าเมื่อเช้านี้พอดีทางภาครัฐบาลเขาก็มีพิธีทำบุญตักบาตรใช่ไหม
5: ใช่
4: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีเนี่ยปรากฏว่านะคะนักข่าวไปถามเอากับทางรัฐมนตรียุติธรรมเลยค่ะคุณวิรศักดิ์นะคะก็เรียกว่านักข่าวทำงานแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวท่านครม.ทั้งหลายท่านไม่ตักบาตรปรากฏว่าพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะคะก็พูดถึงในเรื่องนี้ว่ามีชื่อคุณทักษิณอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคือเขาจะประกาศว่ามีพระราชกฤษฎีกาในการพระราชทานอภัยโทษแต่ว่าทางการข่าวก็สืบสอบมานะว่ามีชื่อคุณทักษิณด้วยเพราะว่าในข่าวไม่ได้บอกว่ามีรายชื่อใครบ้างนะคุณวิรศักดิ์แต่ตามภาษาเนาะเวลามีพระราชทานอภัยโทษในแต่ละรอบเนี่ยคนก็จะไปสอดส่องดูว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ถูกต้องโทษอยู่เนี่ยจะมีใครบ้างนะคะก็ปรากฏว่าจะมีใครไม่รู้แหละแต่ชื่อคุณทักษิณเนี่ยมาเป็นข่าวก่อนใครเลยนะคะแต่ว่าไม่มีการพูดอย่างเป็นทางการเนี่ยปรากฏว่าเช้านี้รัฐมนตรียุติธรรมก็เลยต้องถูกคำถามเรื่องนี้ซึ่งท่านก็ยอมรับว่ามีชื่อคุณทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยนะคะก็เป็นว่าท่านก็อ้างอิงแหละแบบเมื่อกี้ที่ได้อ้างไปถึงพระราชกฤษฎีกาไปนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยโทษของคุณทักษิณเหลือไม่ถึง1ปีแล้วตามมาตรา8นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้รับการอภัยโทษด้วยพระราชทานอภัยโทษด้วยนะคะส่วนคุณทักษิณจะเป็นอิสระเนี่ยนะก็ได้เป็นอิสระจากกำไร EM ด้วยนะคุณวีรศักดิ์เพราะว่านักข่าวถามว่าแสดงว่าปลดกำไร EM ได้เลยใช่ไหมนะท่านรัฐมนตรียุติธรรมบอกปลดได้เลยแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณานะคะก็มีกรรมการแยกส่วนกันอีกนะก็ยอมรับเบื้องต้นก่อนว่า1มีชื่อคุณทักษิณด้วย2ก็สามารถปลดกำไร EM ได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นการยืนยันมานะคะก็ถือว่าอยู่ในห่วงเวลาที่ถือว่าเป็นห่วงเวลามหามงคลนะคะที่ได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะคุณวิรศักดิ์คะ
5: ก็เป็นอีกประเด็นนะที่มาพร้อมกับในส่วนของข่าวที่ต่อเนื่องจากวันเฉลิมนะคุณอรวรรณก็ช่วงนี้ถ้าเกิดเราลองไปดูประเด็นที่ถ้าเกิดว่าปากเรื่องท้องเนี่ยมันก็จะมีข่าวดีของคนที่ได้ใช้ไทยช่วยไทย plus แต่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณอรวรรณอันนี้อาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์ใหม
4: ่
5: ต้องมีการเข้มงวดกันมากขึ้นมาดูไทยช่วยไทยกันก่อนดีกว่านะคุณอรวรรณใช้ได้หรือยังฮะ
4: ฮะดิฉันไปเทสระบบแล้ว
5: เป็นยังไงวะ
4: คือเลยอยากมาเล่าเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพอินโฟกราฟิกให้พี่หน่อยคือเรื่องของการซื้อของเนี่ยอาจจะเป็นความคุ้นชินใช่ไหมคุณวิรศักดิ์เพราะว่าถ้าเราใช้มาตั้งแต่คนละครึ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าต่างคนต่างสแกนกันปื๊ดปื๊ดแล้วก็หักกันไปคนละครึ่งเราจ่ายครึ่งนึงรัฐจ่ายครึ่งนึงนะคะแต่พอเป็นไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะต้องไปคิดคำนวณหรือเปล่าไม่ต้อง
5: ไม่ต้อง
4: มันเป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปปวดหัวใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราจะบริหารจัดการตัวเราให้ดีก็คือบางคนบอกว่าแหมอยากจะใช้ให้มันเป๊ะให้ได้สิทธิ์ 1,000 บาทเป๊ะๆนะคะในสิทธิ์ที่ได้จากภาครัฐอันนี้ก็ไปดูเอาดิฉันว่ามีคนนำเสนอเรื่องนี้เยอะแล้วล่ะว่าถ้าจะใช้ 1,000 บาทเป๊ะ เราต้องซื้อของเท่าไหร่นะคะในแต่ละเดือนนะคะแต่ที่บอกเป็นเรื่องใหม่หน่อยนะคะก
5: ็
4: ค
5: ือ
4: รอบที่แล้วมันไม่ได้อยู่ในมาตรการนี้ก็คือเรื่องของการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเทสระบบเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้มาจัดรายการไปหาหมอที่รามาธิบดีทีเนี้ยดิฉันก็จะนั่งรถไฟฟ้าอยู่เป็นประจำเนาะก็เลยลองดูปรากฏว่าเขาจะทำแบบระบบสแกนกันยังไงนะก็อันนี้มาบอกกล่าวกันเพราะว่าวันนี้วันหยุดเผื่อใครจะไปเทสระบบนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันทำการใช่ไหมวันแรกไม่แน่ใจนะคะในแง่ของผู้คนว่าจะเยอะคือเท่าที่ดูตัวเองเนี่ยที่สถานีดิฉันนั่ง BTS คุณวิรศักดิ
5: ์
4: ตรงช่องของพนักงานเคาน์เตอร์นะที่เขาจะเอาไว้เติมเงินไว้ซื้อบัตรเนี่ยเขาจะมีแผ่นติดเอาไว้เลยแผ่นประกาศติดไว้เลยว่าไทยช่วยไทย Plusให้มาสแกนก่อนจะได้รู้ว่าทำกันยังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยไปดูปรากฏว่าตอนชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะ
5: คนเยอะ
4: เยอะเอางี้ถ้ารีบอย่าพึ่งแต่ถ้าอยากใช้เผื่อเวลาคือปกติจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางให้ทันรอบรถไฟที่เร็วที่สุดถูกไหมแต่ถ้าอยากจะไปใช้สิทธิ์ให้จ่ายแค่เพียง 40%ต้องเผื่อเวลาสำหรับการเข้าคิวดิฉันถึงบอกว่าตอนชั่วโมงเร่งด่วนอ่ะคือชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะคือคนก็อยากใช้อ่ะคุณครูเดชศักดิ์เพราะค่ารถไฟฟ้าจริงๆนะก็แพงอยู่นะมันแพงอยู่นะเอางี้จากสถานีที่ดิฉันนั่งเนี่ยไปลงปลายทางดิฉันจะไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยถ้าจ่ายเองเต็มๆปกติคือ52 บาท
5: โอ้
4: 52บาทเพราะว่าดิฉันเนี่ยนั่งอยู่ในช่วงต่อขยายด้วยดิฉันก็เลยจะราคาสูงสักหน่อยเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนเช้าเราก็เห็นแล้วอ๋อทำกันยังไงนะไทยช่วยไทยพัดโอ้คนเข้าคิวกันเยอะเลยไม่เป็นไรเราจ่ายบัตรของเราปกติไปแล้วกันเพราะว่ามีบัตรแรดบิทอยู่ใช่ไห
5: ม
4: ปรากฏว่าพอขากลับอ่ะนะมันก็คนเข้างานไปแล้วไงนะคนมันก็จะน้อยหน่อยก็เลยไปลองดูซิว่าเป็นยังไงเออมันก็ได้น้ำได้เนื้อเลยทีเดียวนะคุณศักดิ์ก็คือช่องที่เป็นช่องจำหน่ายตั๋วหรือเติมเงินเนี่ยที่เขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ตรงนี้พอเราไปถึงเราก็บอกเลยว่าสถานีปลายทางเราเนี่ยจะไปลงที่ไหนน้องพนักงานเขาก็จะคีย์ใน iPad ของเขาก็จะขึ้น QR code มาเหมือนกับเวลาเราไปซื้อของที่ร้านค้าเลยเราก็เปิดหน้าแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสในมือถือของเราแล้วเราก็ไปสแกนเขามันก็ตึ้งขึ้นมาคุณศักดิ์ราคาดีงามดีต่อใจมากเลยนะ
5: 60-40
4: คือบางคนเนี่ยคือบางคนนะคุณรัศดร์หนึ่งในย่านที่เขาใช้สิทธิ์อ่ะบางทีไม่มีร้านเล็กร้านน้อยเพราะหนึ่งโมเดิร์นเทรดใช้ไม่ได้ร้านที่เขามั่นใจว่าโอ้โหรายได้เขาอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะฉิวเฉียดกับเรื่องของการเสียภาษีใช่ไหมมีรายได้เกินล้านแปดเขาก็ไม่เข้าร่วมแม้ว่าเขาจะดูเป็นแบบร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เป็นแบรนด์ดังนะแต่เขาก็คงคิดว่าถ้ามีทราฟิกแน่นๆสำหรับการมาใช้สิทธิ์เนี่ยเขาอาจจะอยู่ในขายต้องเสียภาษีก็ได้เพราะฉะนั้นทำตัวอุ้มครึมต่อไปนะคะปรากฏคนที่ได้อานิสงส์คือพวกแผงลอยรถเข็นอะไรพวกนี้แต่ทีนี้เอาตรงๆคนออฟฟิศบางคนเนี่ยก็จะไม่มีที่ได้ใช้สิทธิ์เยอะนักนะคะนอกจากวันทำการที่มีตลาดนัดข้างที่ทำงานแต่ถ้าเป็นวันปกติแล้วอยากไปไหนต่อไหนเอาวันหยุดอย่างนี้ละกันถ้าเราจะใช้การเดินทางคุณศักดิ์มันหักเลยมันหักแล้วมันเห็นในมือถือเลยนะคะบอกว่าพอสแกนไปปึ้งมันก็ขึ้นมาให้เรามันบันทึกอัตโนมัติเลยนะทำรายการสำเร็จนะก็จะบอกว่าเราเนี่ยใช้สิทธิ์นี้ไปเมื่อวันเวลาไหนคือมันละเอียดดีมากเลยนะแต่ฉันยังไม่เคยไปใช้สิทธิ์กับการซื้อของอะเมื่อวานนี้เพิ่งลองเป็นครั้งแรกมันก็จะบอกเลยว่าจาก52บาทไทยช่วยไทยพลัสออกให้ดิฉัน31.20 บาทสรุปแล้วดิฉันต้องหักถูกหักเงินจากเป๋าตังของดิฉันไป20.80 บาทคุณละสับเห็นไหมมันรู้สึกดีทันทีเลยโอ้โหได้นั่งรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องรถติดนะจาก52 บาทจ่าย20.80 บาทเนี่ยแหละมีที่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันหยุดนะขัตฤกษ์ใครมีแพลนจะนั่งรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยไปใช้เลยง่ายมากนะคะแล้วก็ครอบคลุมหมดเลยนะคะมีใครให้ใช้บ้างนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกของกระทรวงคมนาคมให้พี่หน่อยเนาะที่บอกว่าระบบขนส่งสาธารณะไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดภาระค่าเดินทางแต่บอกก่อนนะว่า ถ้าคุณอยากจะใช้ในชั่วโมงเร่งด่วนคุณต้องเผื่อเวลาในการไปเข้าคิวด้วยเพราะว่าคนอยากใช้มากๆแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเร่งด่วนเนี่ยเรียกว่าจะสบายสบายเลยนะคะง่ายดายมากก็คือมีรถไฟฟ้า MRT นะคะอันนี้ใต้ดินเนาะก็ครอบคลุมสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูแต่ว่าเขาได้แบบเฉพาะระบบของการซื้อเหรียญหรือตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวนะคุณรศักดิ์นะคะไม่สามารถแบบอู้แบบเติมเงินละกันอยากใช้บัตรไทยช่วยไทยพลัสอยากใช้ระบบนี้ไปเติมเงินมันได้นะคะคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณรศักดิ์อยากจะใช้ต้องใช้แบบเที่ยวเดียวซื้อตั๋วเป็นครั้งๆไปอันนั้นใช้ได้แต่ไม่ใช่เอาไปใช้สิทธิ์จะจ่าย 40% เพื่อเติมเงินเข้าบัตรอันนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงเหมือนกันใช้ซื้อเหรียญเที่ยวเดียวเหมือนกันรถขอสมกค่ะอันนี้ต้องสแกนผ่านเครื่องของพนักงานเก็บค่าโดยสารกระเป๋ารถไม่แน่ใจว่าเวลาคนแน่นๆนะ มายิงกันทีละคนเนี่ยจะสะดวกหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าระบบมันไหลลื่นเน
5: า
4: ะก็เหมือนเขามาฉีกตั๋วโดยสารให้เราอะ
5: uh-huh.
4: นะคุณศักดิ์ไม่ชินละสิไม่ได้นั่งรถเมย์มาประมาณ30ปีแล้วใช่ไหม
5: ประมาณนั้นจริง
4: ๆ เห็นป่ะต้องหัดนั่งบ้างดิฉันมีนั่งอยู่บ้างดิฉันจะแบบเงื้อๆงางๆหน่อยนะแต่ก็รู้สึกดีนะเวลาได้นั่งรถเมย์มันก็ฟื้นความทรงจำตอนเราเด็กๆนะโอ้โหแบบกระเป๋าเขามาเก็บตั๋วใบเล็กนิดเดียวเล็กจริงๆนะคะตั๋วรถขอสมกเนี่ยเล็กจริงๆถือไว้ต้องติดมือไว้ดีๆเลยนะเดี๋ยวหลุดมือนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าเขาน่าจะรับมือได้แหละเพราะว่าถ้าปกติเขาต้องมาฉีกตั๋วให้เป็นคนๆเพราะนั้นถ้าจะสแกนก็น่าจะเผื่อจะเร็วก็ด้วยถ้าเกิดระบบมันดีซึ่งกันและกันนะเน็ตไวทั้งคู่เนี่ยโอเคเลยนะคะบขสด้วยเหมือนกันบขสอย่างนี้เกิดค่าตั๋วเกินวงเงินสิทธิ์เพราะบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลนะคุณวิรศักดิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคงน่าจะราคาตั๋วเนี่ยเกินกว่า200แน่นอนนะคะส่วนต่างต้องจ่ายด้วยเงินสดหรือจะเอาเงินในแอปเป่าตังที่เราต้องมีเงินรองรังอยู่จ่ายก็ได้อันนี้คือบขสนะคะส่วนรถไฟฟ้านะคะสายอื่นที่ให้บริการอีกก็มีสายสีเขียวสายสีทองนะเหมือนกันเลยสแกนจ่ายซื้อตั๋วเที่ยวเดียว Airport Rail Link ก็ได้แล้วใช้ได้ที่เรือด่วนด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถรางเรือได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้วันหยุดนักขัตฤกษ์ไปทดสอบระบบกันดูนะคะปรากฏว่าดิฉันยังไม่ได้ใช้กับการซื้อของนะก็เลยใช้อันนี้แต่ที่เมื่อวานนี้เนี่ยคนจะสนใจมากหน่อยนะคุณวิรศักดิ์น่าจะเป็นผลมาจากการประชุมครม.ใช่ไหม
5: ใช
4: ่ไทยช่วยไทยได้ใช้แต่ตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะส
5: ิ
4: จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ใหม่โอ้โหเมื่อวานนี้ไปดูเม้นนะเม้นกระจายเหมือนกันคนตัดพ้อเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคุณรศักดิ
5: ์ตัดพ้อไม่ได้ตัดพ้อเลยนะคุณอรวรรณตัดพ้อว่าเอ๊ะมันเคยได้ไงแล้วทีนี้เกณฑ์ใหม่ออกมาเนี่ยโอ้โห
4: ละเอียดมาก
5: ละเอียดจริงๆ
4: แล้วหลายๆคนต้องไปสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ให้ดีเลยคุณรศักดิ์มนุษย์เงินเดือนนี่พูดตรงๆเขาก็จะใช้สิทธิในการ อุปการะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
5: ใช
4: ่เอาไว้หักลดหย่อนภาษีแล้วปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ชอบแบบเอางี้สูงวัยมากๆท่านไม่มีรายได้อื่นแล้วอ่ะพูดง่ายว่าถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำนาญเนาะ
5: ใช่
4: เขาไม่มีรายได้เลยมีเชื่อว่าดิฉันเชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่ของมนุษย์เงินเดือนจำนวนไม่น้อยเลยที่ฉันที่ท่านก็ไปสมัครเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเอาไว้ช่วยค่าใช้จ่ายได้บ้
5: าง
4: ได
5: ้บ้าง
4: นะปรากฏว่าเกณฑ์ใหม่ที่ถูกพูดถึงมากในกลุ่มมนุษย์เงินเดือนคือ

0: างบอกว่าโอ้โหตัวเขาเองก็ทำงานนะคะเสียภาษีส่งให้กับรัฐการลดหย่อนภาษีก็เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ที่พึงทำได้ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนดแต่ทำไมต้องเอาสิ่งที่เขาควรจะได้นี้ไปตัดบางคนก็จะบ่นนะไปตัดสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็แบบโอ้โหบางคนเป็นบางทีคู่สมรสเสียชีวิตหรือเลิกราไปอ่ะคุณวีรศักดิ์เขาเป็นคนหารายได้หลักดูแลทั้งครอบครัวแน่นอนพอคุณพ่อคุณแม่แบบใช้สิทธิ์นี้เขาก็ถือว่าแบ่งเบาไปเนาะเพราะบางคนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้รายได้สูงมากคือเมื่อวานนี้ไปอ่านเนี่ยคือเรื่องของเกณฑ์ที่คนต้องบอกว่ามนุษย์เงินเดือนบ่นมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องนึงเลยล่ะคุณวีรศักดิ์เท่าที่ดิฉันเห็นนะคือเห็นแบบเหมือนแบบอารมณ์คนมากดเห็นด้วยเนี่ยเยอะมากเลยที่มีคนแบบเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะ
1: เอาลองมาไล่เรียงที่คุณ
0: เออมาดูสิเกณฑ์ที่เมื่อวานนี้มีการปรับไปต้องบอกว่าเกณฑ์เข้มเลยใช่ไหมคุณรัศดร์เมื่อวานนี้ที่ทางกระทรวงการคลังเขาแจ้งเอาไว้แล้วก็ผ่านครม.แล้วด้วยนะคะ
1: จากเดิมก่อนนะจากเดิมมีสี่กลุ่มที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามก่อนก็คือนักบวชผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ต้องขังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการของรัฐอันนี้ยกเว้นนะคนที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองส.ส.ส.ว.อันนี้คือห้ามอยู่เดิมและ4กลุ่มแต่ทีเนี้ยกลุ่มต้องห้ามใหม่ต้องห้ามใหม่เลยนะอันนี้เพิ่มเติมก็คือนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็บิดาและมารดาบุตรคู่สมรสผู้ที่มีเงินได้และใช้สิทธิ์หักลดหย่อนประเด็นนี้แหละที่คุณอรวรรณบอกถูกไหมอ่ะถ้าเกิดลูกเขาเอาไปหักลดหย่อนแล้วอ่ะพ่อแม่ก็จะไม่ได้นะครับคนที่มีรายได้เป็นรายบุคคลเนี่ยมีรายได้ร่วมมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้จากเดิมนะเป็นรายครอบครัวแต่ทีเนี้ยพออันใหม่เกณฑ์ใหม่เนี่ยจะกำหนดเป็นรายบุคคลละก็จะไม่ได้คนที่มีทรัพย์สินทางการเงินอันนี้รายบุคคลเหมือนกันมีเงินฝากสลากออมทรัพย์รวมกันไม่เกิน 100,000 บาทจากเดิมเขาบอกว่าเป็นทรัพย์สินทางการเงินของครอบครัวก็จะมาเป็นรายบุคคลมากขึ้นอสังหาริมทรัพย์ตรวจรถยนต์นะครับอันนี้จะยึดตามเกณฑ์บุคคลเดิมก็คือเกษตรกรไม่เกิน10ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขคือต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถสามล้อรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเกษตรกรรมต้องมีบัตรเครดิตนะคุณอรวรรณหนี้สินเงื่อนไขปรับใหม่วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทจากเดิมเนี่ยเป็นสินเชื่อบ้านอย่างน้อย 1,500,000 บาทรถ1ล้านบาทนะครับก็หากตรวจพบว่าผู้สมัครเข้าเกณฑ์ข้อห้ามใดข้อห้ามหนึ่งจะถูกปัดตกออกจากระบบทันทีแม้แต่
0: ข้อใดข้อหนึ่ง
1: ใช่คุณอรวรรณ
0: ก็ไม่ได้
1: ก็คือ
0: ไม่ได้
1: เป็นประเด็นที่คนคุยกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่บ่ายหลังจากที่ครม.ออกมาจริงๆคือ
0: ม
1: ันละเอียดแล้วเยอะดูนะเมื่อก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วอย่างนี้ที่เห็นนอกเหนือจากเรื่องมนุษย์เงินเดือนบ่นนะบางคนบอกว่าบางคนดูแลจริงก็น่าเห็นใจเพราะว่าก็ถือว่าลูกก็ยังมีภาระในการดูแลครอบครัวตัวเองแต่ก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์ลดหย่อนของเขาเนี่ยไม่ผิดแต่มันจะมีบางคนที่แย่กว่านั้นคุณวีรศักดิ์คือไม่ดูแลพ่อแม่แล้ว
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ดูแลแล้วเอาสิทธิ์ไปลดคือคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาคืออยู่ในข่ายในการเป็นผู้มีสิทธิ์ในรอบที่แล้วไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วที่น่าเห็นใจคือบางคนไม่ได้ดูแลพ่อแม่แต่ยังใช้ชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีคือคุณพ่อคุณแม่อยู่กับบ้านสูงอายุไม่ได้ทำผิดอะไรเลยใช้สิทธิ์เล็กๆน้อยๆนี้ปรากฏโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยโอ้มันมีหลายอย่างมีทั้งที่ลูกดูแลจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหคนชั้นกลางได้อะไรบ้างเนาะนะคะคือกำลังรู้สึกดีกับไทยช่วยไทยอยู่หยกๆมาเสียอารมณ์กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็ปรากฏว่ามีอีกกรณีนึงที่ถูกพูดเยอะคุณวีรศักดิ์คือประกันเนี่ยค
1: ุ
0: ณศักดิ์ดูสิ 120,000 ต่อปีมันเดือนละ 12,000 ต่อปีใช่ไหม12,000ต่อปีก็ตกเดือนละเท่าไหร่
1: เดือนละ 1,000

0: 2เดือนละพันถูกเดือนละพันพอปีละ12,000เดือนละพันก็คงจะมีลูกจำนวนไม่น้อยที่ซื้อไว้ให้พ่อแม่
1: ใช่
0: ไม่ได้เยอะนะ
1: การ รักษาพยาบาลนะ
0: ถูกไม่ได้เยอะนะ12,000ต่อปีอ่ะไม่ได้เยอะปรากฏโดนไปด้วยคือแน่นอนล่ะเงินรัฐเงินหลวงเนี่ยคงไม่สามารถจะช่วยทุกคนได้แต่บางทีการปรับเกณฑ์ที่อาจจะแบบที่อาจจะแบบว่ามีความละเอียดมากๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนเหรียญสองด้านอ่ะด้านหนึ่งก็ดีคนที่ตกหล่นไม่ได้อะไรเลยรอบเนี้ยเขาจะเอาเงินที่ได้จากการปรับเกณฑ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ใช่ไหมจะเอาไปช่วยคนที่ตกหล่นหรือว่าสิทธิ์ที่จากเดิมคิดว่าคนจะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 30ล้านคนแต่ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย26ล้านคนก็จะเอาเงินตรงเนี้ยไปช่วยคนตกหล่นแต่อย่าลืมว่าเดิมของ10กว่าล้านคนเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เหมาะจริงๆกับคนที่ไม่เหมาะทีนี้มันก็เลยแบบจะหาความพอดียากเนาะแต่แน่นอนมันเป็นเสียงบ่นเหมือนกันมันเป็นเสียงบ่นเหมือนกันว่าเกณฑ์บางอย่างมันแบบมันค่อนข้างจะแน่นไปแล้วก็หลายคนบอกว่าคนที่ออกเกณฑ์เนี่ยคงไม่เข้าใจหัวอกของคนธรรมดาที่มีเงินเดือนชนเดือนหรอกนะเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่ถูกวิจารณ์เหมือนกันเนาะกับการปรับเกณฑ์รอบเนี้ยคุณวราศักดิ์คะ
1: ก็ 13.18 ล้านคนที่เป็นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็คงต้องกลับไปยืนยันสิทธิ์อีกทีก็คือ 4-21 มิถุนายนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปยืนยันสิทธิ์นะแต่ถ้าเกิดว่าด้วยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะผ่านหลายๆคนเนี่ยคือเขาบอกว่าคนจะหายออกไปจากระบบสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเยอะเลยนะคุณอรวรรณ
0: น่าจะเยอะน่าจะเยอะทีเดียว
1: ตามเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาเนี่ยเอาช่องทางก่อนละกันนะทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ ATM ของกรุงไทยนะครับหน่วยงานรับลงทะเบียนต่างๆธกส.ธอส.ออมสินธนาคารอิสลามกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพเมืองพัทยาอ้าวไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองได้นะ 4-21 มิถุนายนนี้เขาก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆแล้วก็จะประกาศผลก็คือ17กรกฎาคมแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เลยคือ1สิงหาคมอันนี้คือไทม์ไลน์ที่เขาบอกไว้แล้วช่องทางต่างๆแต่ถ้าเกิดดูเรื่องของคุณสมบัติต่างๆแล้วเนี่ยอัน
0: นี้คือรายเดิมนะรายเดิมต้องลงใหม่เป็นประเทศแห่งการเอาไม่ใช่เป็นประเทศดีกว่าเป็นห่วงเวลาแห่งการลงทะเบียนรัวๆกันอันนี้รายเดิมต้องย้ำก่อนเนาะรายเดิมก็ต้องลงใหม่ฉันว่าโอ้โหนี่คงจะเป็นอะไรที่ทุลักทุเลที่เราคงจะได้เห็นภาพหน้าแบงก์อีกแล้วมั้งคุณวิรศักดิ
1: ์
0: นะ
1: เพราะว่าครั้งเขาบอกที่กรวรรณเขาบอกว่าจะทำให้ภาระการกู้เงินของรัฐน้อยลง อันนี้คือสิ่งที่ประเด็นคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังตอนแถลงเมื่อวาน
0: ข้อดีก่อนใช่ไหมข้อดีเขามีว่าไงบ้างนะคุณวิรศักดิ
1: ์ข้อดีนี่แหละ
0: ข้อดีของการปรับเกณฑ์
1: ก็คือลดภาระการกู้เงินของรัฐน้อยลงในส่วนของสวัสดิการตรงนี้แล้วก็คือคัดกรองคนที่จำเป็นจริงๆในการที่จะเข้าสู่เรื่องของจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปกติเนี่ยคือมันจะเป็นเดือนละ300แล้วก็เป็นเพิ่มเติมอะไรต่างๆเข้ามาแอดอัพเข้ามาก็เยอะ
0: ช่วย
1: ใช่มีสิทธิ์การ
0: อันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวดิฉันช่วยเติมให้เนาะคือที่จะได้เนี่ยนะคะสิทธิ์ก็คือบอกว่ามีวงเงินซื้อร้านธงฟ้าใช่ไหมได้300
1: ต่อเดือน300ใช่
0: มีส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทนะ3เดือนต่อคนนะคะต่อคนต่อ3เดือนนะค่าก๊าซหุงต้ม80บาทได้ช่วยเรื่องของค่าไฟนะคะ 315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนได้ช่วยค่าประปาน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะค่าเดินทางก็ได้สำหรับระบบขนส่งสาธารณะได้750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเบี้ยความพิการนะคะบอกว่าถ้าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังเป็นคนพิการเข้าไปอีกด้วยเนี่ยนะคะก็จะได้สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับความเป็นเบี้ยผู้พิการเนี่ย200บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้ก็คือสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้รับนะคะคุณวิรศักดิ์คะ
1: โอ้โห เยอะนะเขาบอกว่า
0: เยอะก็ช่วยจริงๆก็เป็นบัตรที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้แบบประมาณนึงเลยล่ะนะคะ
1: ตัวขึ้นรถไฟรถร่วมเอกชนขอสมก.อันเนี้ยได้หมดเหมือนกันรถสองแถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถด้วยอันนี้คือสิ่งแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่บอก 13.18 ล้านคนก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์เราลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อตรวจสอบเวลาภายใน 4-21 มิถุนายนก่อนที่17จะประกาศผล
0: แล้วอีกอันหนึ่งที่โดนวิจารณ์ดิฉันเอาเสียงวิจารณ์ก่อนเนอะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเอาเข้าจริงนะไปนั่งดูไล่ดูตามแต่ละเม้นในโซเชียลต่างๆเนี่ยคนที่จะสนับสนุนเรื่องการปรับเกณฑ์เนี่ยมีอยู่บ้างแต่ยังเป็นสัดส่วนน้อยเขาบอกก็ดีแล้วคนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์อ่ะก็จะได้หมดออกไปเพราะบางคนก็บอกโอ้โหเปรียบเทียบเลยบอกว่าบางคนเนี่ยมีรถขับนะเห็นขับรถมารูดบัตรแต่ก็มีคนออกมาแย้งบอกว่าที่ขับรถมารูดบัตรให้เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมาใช้บัตรแทนเนี่ยเขารับมาแทนคนที่ออกจากบ้านมาไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็แบบอันนี้เราก็ไม่รู้ได้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์นั้นกับตาตัวเองนะแต่ว่าอันนึงที่นอกจากจะเม้นเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ในข่ายถ้าลูกเอาชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีแล้วจะไม่ได้ด้วยเนี่ยนะลูกๆ ก็จะโอดครวญเยอะเลยทีเดียวนะคะหรือบางคนก็บอกว่าลูกไม่มาดูแลเนี่ยแล้วเอาชื่อไปใช้ก็ไม่รู้เนี่ยโดนไปด้วยเหรอมันจะมีคนบ่นอีกประเภทหนึ่งนะคุณวีรศักดิ์คือแง่ไม่มีทรัพย์สินอะไรก็เข้าใจได้แหละเพราะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่ามีฐานะที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้นะแต่พอใช้เกณฑ์เรื่องของหนี้เข้ามาจับเนี่ยบอกว่าต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน100,000 บาทมีคนบ่นเหมือนกันบอกว่าการมีหนี้เยอะเกิน100,000ไม่ได้หมายความว่าถ้ารวยแล้ว
1: มีเครดิตแล้วนี่เหรอ
0: ว่าจนถึงมีหนี้จนอยู่ถึงมีหนี้รวมเกิน100,000อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันคือเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคือคนก็พูดกันเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ามันอันนี้เป็นสิทธิที่แบบรัฐจัดให้เนาะไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายที่ให้สิทธินั้นกับความเป็นพลเมืองไทยแย้งยากสิทธิ์เหล่านี้จะมีก็ได้จะไม่มีก็ได้อะดิฉันคิดอย่างนั้นนะมันก็เลยทำให้มันแล้วแต่ห้วงเวลาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่รัฐบาลในขณะนั้นๆจะเห็นควรเห็นเหมาะสมแต่ถ้าพูดตรงๆว่าถ้ากลุ่มเดิมก็น่าจะได้ใช้มาหลายปีพอสมควรแล้วถูกไหมคุณรัศ
1: ม
0: ีเนาะมันก็อาจจะต้องถึงเวลาทบทวนเพื่อให้คนที่ควรจะได้แล้วยังไม่ได้ตกหล่นเนี่ยเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเขาถ้าเราทำใจร่มๆเราก็จะเห็นมุมนี้แต่ก็เข้าใจว่าทุกครั้งของการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อะไรต่างๆที่มันเป็นสิทธิประโยชน์ของคนที่เคยได้รับแล้วมันหายไปอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันต้องมีคนบ่นมีสิ่งขอว่าแน่
1: ๆก็คืออย่างเมื่อวานจัดรายการคุยกับคุณวิเชษฐ์ประเด็นหนึ่งที่มีการคุยกันก็คือเรื่องของโคเปเมนต์คุณอรวรรณอย่างมีการพูดถึงเรื่องของสิทธิ์บัตรทองอ่ะที่ตอนเนี้ยมูลค่าเรื่องของตัวเงินในการที่สปสช.ต้องจ่ายเนี่ยเยอะมหาศาลมีคนบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสปสช.ก็ไม่น่าจะไปไหวเพราะเราเห็นโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งก็มีเรื่องการขาดทุนใช่ไหมเบิกเงินอาจจะล่าช้าเงินหมุนไม่ทันอะไรแบบน
0: ี้แล้วต้องบอกว่าเป็นความก้าวหน้าของการที่จะให้มีการครอบคลุมถึงโรคที่มีความซับซ้อนยากต้องรักษาต่อเนื่องหลายอย่างเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเรานะดิฉันเป็นพนักงานของรัฐอยู่ใช่ไหม
1: คร
0: ับดิฉันเนี่ยไม่ค่อยห่วงเรื่องเมื่อ60ไปแล้วนะเพราะดิฉันรู้สึกว่าโอ้บัตรทองเนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยครอบคลุ
1: ม
0: โรคภัยไข้เจ็บให้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคือแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะแต่ว่าระบบที่เงินขาออกมันมากกว่าขาเข้า
1: ใช่
0: นั่นแหละสิมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนใช่ไหม
1: คุณผู้ฟังเราเนี่ยก็บอกคุณอรวรรณคือถ้าเขามีแบบบำนาญมีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเขาบอกทำงานจนเกษียณบางคนบอกไม่มีเงินเก็บดังนั้นเนี่ยสิทธิ์นี้คือสิทธิ์ของเขา เป็นสิทธิ์ที่เขาจะสามารถที่มีคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีเวลารักษาสุขภาพรักษากายรักษาตัวเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ในมุมนึงคนบอกว่าโอ้ถ้าเกิดจ่ายแบบนี้โดยคนไม่ระวังสุขภาพไงก็คือมันก็จะทำให้คนแบบใช้ชีวิตแบบกินสบายอยู่สบายอยากกินอะไรตามใจ
0: คิดว่าเดี๋ยวมีสวัสดิการตรงนี
1: ้
0: รองรังอยู่แล้วอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าการรณรงค์ในแง่ของการป้องกันในการดูแลตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆ มากกว่าที่จะระดมเอาไปใช้ในปลายทางในการรักษาอย่างเดียวใช่ไหมกำลังจะพูดถึงแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: อืมก็จะเป็นอีกมุมมองเวลาอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะมีสิ่งที่ออกมาสองด้านเสมอคุณอรวรรณในมุมเนี้ย
0: มองว่าเป็นเหรียญสองด้านละกันแล้วก็เป็นว่าในมุมดีมากๆของการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ก็มีแต่มุมแบบเสียงต่อว่าเสียงบ่นก็มาด้วยนะคะก็รับทราบไว้นะคะเดี๋ยวลองดูเพราะว่าบางอย่างถ้ามันมีน้ำหนักมากพอไม่แน่ใจนะว่ารัฐบาลท่านจะมีการปรับทบทวนกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างได้หรือเปล่าหรือว่าขอเดินหน้าแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูผลกระทบกันจริงๆซึ่งว่ามันเป็นยังไงแต่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ต้องบอกกล่าวกันว่าสิทธิ์เดิมที่มีบางคนอาจจะได้ไปต่อแล้วก็คงจะมีจำนวนไม่น้อยเลยที่ไปต่อไม่ได้แล้วสำหรับรอบนี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับเฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเพราะบรรจุภัณฑ์เว

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking

0: Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นวันนี้คุณวีรศักดิ์ขอบเขตกับดิฉันอรวรรณนะคะปรากฏว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ถูกเอาไปถามรองนายกเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีคลังในเช้านี้ด้วยท่านก็อธิบายไม่ต่อล้อต่อเถียงมากมายคุณเอกนิติตอบอย่างนี้ค่ะเมื่อเช้านี้เนาะโอ้เช้านี้ข่าวแต่เช้าเยอะเลยเพราะว่านักข่าวไปรอสัมภาษณ์
5: สนามหลวง
4: รัฐมนตรีใช่ได้หลายท่านหลายคนหลายท่านหลายเรื่องเลยคุณเอกนิติตอบเรื่องกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปรับเกณฑ์เข้มขึ้นสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะโดยเฉพาะกรณีที่มีเสียงบ่นเยอะเลยเรื่องรายที่ท่านลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีซึ่งจริงๆเนี่ยลูกหลายคนก็ใช้ได้คนเดียวนะคุณวิศักดิ์คงจะทราบใช่ไหมบ้านไหนมีลูกหลายคนแต่ว่าลูกที่จะใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปหักลดหย่อนภาษีการอุปการะดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลูกคนนั้นเนี่ยในบ้านนั้นเนี่ยใช้สิทธิ์ได้แค่คนเดียวนะคะแล้วปรากฏว่าพอใช้เกณฑ์นี้เข้าไปจับด้วยเนี่ยอันนี้ท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจเพราะมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีคนไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรไปด้วยกระทรวงการคลังก็เลยไปดูทุกกระบวนการก็มีเกณฑ์หลายอย่างที่จะเอามาคำนึงถึงกับคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการต้องเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดนะถึงจะเรียกว่ากลุ่มได้บัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่แถลงแล้วก็น่าจะไม่มีการปรับลดหย่อนอะไรในห้วงเวลาที่มีการประกาศไปแล้วแหละคุณรัศดรก็เป็นว่าก็ลูกๆคนไหนนะก็ต้องสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ทราบหน่อยเพราะดิฉันว่าบางท่านอะบางท่านก็อาจจะรู้บางท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าลูกเอาชื่อท่านไปใช้ลดหย่อนภาษีแต่ว่าท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็เอาเป็นว่าไม่มีการทบทวนเกณฑ์แล้วนะคะแต่ว่าอันนึงก็ต้องเอาใจช่วยเนาะที่บอกว่าเขาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจดูจริงๆสิว่ามีใครตกหล่นหรือเปล่าเนี่ยเพราะคนตกหล่นนะคุณรศักดิ์แม้กระทั่งจะลงทะเบียนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์การลงทะเบียนเลยถูกไหมบางคนโหจะเข้าองค์เข้าแอปเข้าเว็บไซต์ไปแบงค์เนี่ยบางคนเนี่ยไปแค่เดินทางออกจากบ้านก็ไม่ได้บางคนป่วยติดเตียงอยู่อย่างนี้ก็มีเนาะอันนี้ก็หวังใจว่ากลไกที่ไปสำรวจคนที่ตกหล่นเพราะถือว่าเป็นคนที่ตกหล่นจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มาตั้งแต่ปี65แล้วอ่ะตั้งแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรกแล้วที่ใช้เนี่ยคนเหล่านี้เขาควรได้สิทธิ์นั้นนะคะอันนี้ก็หวังใจว่าการสำรวจนั้นคงจะไปได้อย่างทั่วถึงนะคะคุณวีรศักดิ์อยากจะไปเรื่องไหนต่อเชิญเลยนะคะ
5: โอ้ไปเรื่องไหนต่อเวลาน้อยมากคุณอรวรรณ
4: เอาเรื่องไหนที่พอจะไปได้ในเวลาที่สัก4นาทีนี้
5: ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ตามกันมานะเรื่องของกุ้งเรื่องของปลากระพง
4: เมื่อวานนี้ได้ยินแว่วๆได้ยินตอนดิฉันก็ฟังรายการไปด้วยตอนนั่งรถไฟฟ้ากุ้งไทยกับปลามันเลย
5: ใช่คือต้องบอกก่อนว่าคือมันก็เป็นผลที่แบบเหมือนกับเพื่อนบ้านกันอะเนาะไทยกับมาเลเซียเนาะ
4: ใช่
5: ตอนนี้คือตอนนี้
4: พอเราเข้มเขาก็เข้มด้วยใช่
5: ไหมเราเข้มเขาเข้ม
4: พอเราเข้มปลากระพงเขาก็เลยมาเข้มเอากับกุ้งแต่ตลาดกุ้งไทยมันตลาดใหญ่ไม่น้อยสิเมื่อวานนี้เห็นการออกตัวกันเยอะแยะมากมายเลยของบรรดาผู้กลุ่มสมาคมต่างๆที่เป็นผู้เลี้ยงนะที่มาเรียกร้องเอากับรัฐบาลว่าต้องเร่งแก้ไขให้เขานะคุณศักดิ์เล่าต่อก่อนเลย
5: เขาบอกว่ามันจะเสียหายประมาณ 2,000 ล้านบาททีเดียว
4: ตลาดใหญ่มากใช่ไหม
5: เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว8มิถุนายนเนี่ยจะเรียกในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยต้องมาก่อนนะเพราะว่า8มิถุนายนเนี่ยมาเลเซียเขาจะมีการระงับการนำเข้ากุ้งไทยตอนนี้ทางการมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าจะระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยดูกุ้งแต่ละประเภทนะเป็นกุ้งที่แบบเป็นตัวเศรษฐกิจทั้งนั้นกุ้งขาวแวนนาไม้กุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งน้ำเงินนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของนายกเองเขาก็เป็นห่วงเป็นใยนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มีการให้กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยหารือร่วมกันเพื่อออกเป็นมาตรการหนึ่งอย่างที่บอกไปคุณอรวรรณเขาก็ตอบโต้เราเราก็ตอบโต้เขาอย่างมาตรการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้ของไทยที่เคยมีความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งเขาบอกว่ามันใช้ระยะเวลานานถึง15วันแล้วว่าเคยตรวจพบสารตกค้างในปี2566ด้วยนะครับตอนนี้ก็พยายามระดมหาแนวทางยังไงก็ได้เนี่ยให้การเจรจาประสานงานกับกรมประมงเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะครับภายในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้มีการสั่งการให้กรมประมงลองไปทบทวนมาตรการหรือว่าลดบางกระบวนการที่ไม่จำเป็นลงไหมเพื่อประสิทธิภาพที่มันยังคงอยู่และความเข้มข้นในการตรวจสอบก็จะใช้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างที่บอกไปคือพอมีข่าวออกมาแบบนี้พันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยหลายจังหวัดก็เรียกร้องเลยนะแก้ไขปัญหาโดยด่วนสิ่งสำคัญที่สมาคมกุ้งไทยเนี่ยนะครับเขาขอความช่วยเหลือแล้วก็เร่งให้รัฐบาลช่วยเหลือ2ประเด็นหลักๆก็คือกรณีแรกมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพอวนลอยกุ้งแล้วก็มีการผู้รวบรวมผลผลิตด้วยความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยราวๆ 2,000 ล้านบาทแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาเชิงสร้างโครงอุตสาหกรรมกุ้งไทยที่ต้องเผชิญกับภาวะผลผลิตลดและการแข่งขันถดถอยต่อเนื่องแบบเนี้ยเขาบอกไทยเนี่ยเคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับ1ของโลกมูลค่าการส่งออกกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีนะปัจจุบันอยู่ที่อันดับ6ของโลกมูลค่าการส่งออกเหลือแค่ 40,000 ล้านบาทและยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเขาก็พยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้มีการพูดคุยกันให้เร็วที่สุดเขาบอกว่าวันที่4คือพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูคุณสุริยะออกมาแถลงในเรื่องนี้
4: เขาตอนนี้เป็นการสั่งการในส่วนของถ้าเป็นพรรคภูมิใจไทยก็เมื่อวานนี้เขาคุยกันในครม.นะว่านายกเขาห่วงใยใช่ไหมกระทบกับบรรดาผู้ส่งออกแล้วก็เกษตรกรด้วยก็ให้คุณสุภจีเนี่ยนะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันกับกระทรวงเกษตรหารือกับมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการนี้เพื่อจะมีทางออกยังไงไม่กระทบกับความสัมพันธ์ทางการค้านะคะแล้วก็ให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำหรือผลผลิตคือตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่ได้กินกุ้งถูกแหละคุณวิรศักดิ์นะเพราะว่าส่งออกยากนะเพราะมันเริ่มตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมแต่เราอ่ะไปเข้มใส่ปลากระพงมาเลเซียมาตั้งแต
5: ่
4: 14พฤษภาคมแล้วคือให้ตรวจทุกล็อตที่เข้ามาเลยนะต้องมีใบรับรองอะไรต่างๆเขาก็เลยแบบว่าเข้มเอาใส่บ้างนะคะก็เป็นว่าในส่วนของคุณสุริยะว่าไงไม่รู้แต่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยคุณวัชรพลขาวขำนะคะบอกว่าเรียกอธิบดีกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะมาหารือรายละเอียดต่างๆแล้วประเมินผลกระทบแล้วก็จะได้กำหนดแนวทางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหานะคะวันพรุ่งนี้กลุ่มเกษตรกรเขาจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับรัฐมนตรีสุริยะโดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวคงจะได้เห็นนะคะว่าจะมีทางออกได้ยังไงสองกระทรวงต้องจับมือกันนะตอนนี้พาณิชย์กับเกษตร
5: หายป่วยหรอคุณสุริยะหายป่วยแล้วหรอ
4: น่าจะนะน่าจะนะเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรุทธพลยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไล EM รอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยใช่หรือไม่โดยพลตำรวจโทรุทธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันและมีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่เกิน1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมเมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบจากข่าวแล้วขอแสดงความยินดีซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอพูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังกล่าวเชิญชวนประชาชนว่าในวันนี้เวลา 19:00 นที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรท่านนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนใช้รถยนต์ Toyota BC4X สีดำทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เอกนิติแจงตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นของกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาพิจารณาถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนายเอกนิติย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของ

0: 7บุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัต
3: น์ติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นวันนี้คุณวีรศักดิ์ขอบเขตมาทำหน้าที่แทนคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ที่มีภารกิจกับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวคราวกันต่อขอสับตัดสลับมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์กันในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันนะคะคุณวิรศักดิ์คะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นคุณสมประสงค์มาทักทายก่อนเลยนะคะโอ้อากาศเย็นดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้โดนฮีทเวฟนะคะวันนี้14องศาเซลเซียสแล้วค่ะที่ปารีสนะคะตี3แล้วขอบพระคุณที่ยังฟังกันอยู่นะคะคุณประวิทย์ทักทายมาค่ะคุณสกลด้วยนะคะคุณแพรจังบอกว่าอ๋อได้ไปใช้มาแล้วแม้200บาทต่อวันไม่พอเลยต้องจ่ายเพิ่มอีกนะคะคิดว่าจะหมดไม่ถึงสิ้นเดือนอ่ะนะคะก็บริหารจัดการให้ดีนะคะเขาช่วยได้ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะต่อเดือนนะคะส่วนคุณสุเมธนะคะทักมาเรื่องเขากระโดงซิตี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเขียนถึงความอะไรนะคะบางทีข้อความมันมาไม่ครบนะคะบอกว่ามีพื้นที่ว่างรออีกหลายยูนิตนะคะคุณตุ้ยบอกว่าบ้านเกินกำหนด25ตารางวาแต่ไม่มีรายได้แล้วก็ไม่ใช่ราชการด้วยก็ไม่ได้บัตรสวัสดิการนะคะคุณจักริดบอกว่าแจกเงินพอเงินหมดก็เรียกร้องขออีกนะคะเอาเป็นว่าน่าจะไปเพิ่มการลงทุนสร้างอาชีพหรือสาธารณูปโภคช่วยคนจนจริงๆคุณปรีชาบอกว่าเอาคนมีกินมีใช้อย่างสะดวกมาออกเกณฑ์การให้คนจนมันก็ไม่เหลือส่วนคุณรำพึงบอกว่าไทยช่วยไทยช่วยผู้มีรายได้น้อยลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะเป็นนโยบายที่ทุกพรรคการเมืองนะคะให้กับดำเนินการสำหรับประเทศในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำดีไหมคนรายได้สูงไม่สมควรได้แล้วหรือพวกระดับเศรษฐีก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าข้อเสนอคุณรำพึงคืออยากให้ไทยช่วยไทยเนี่ยขยายมาเป็น6เดือนเลยคือถ้ามีการคือตอนนี้4เดือนถูกไหมเดือนละพัน4เดือนแต่ตอนนี้คือถ้าคนจะประเมินว่าผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคุณรศักดิ์มันก็ยืดเยื้ออยู่หลังจาก4เดือนแล้วยังไงต่อแสดงว่าประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มบอกว่าอยากให้ขยายต่อขยายการช่วยเหลือต่อเป็น6เดือนเลยได้ไหมเศรษฐกิจตกต่ำอยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์ก็ต้องเสียสละเอาเงินตรงนี้มาช่วยคนที่จำเป็นจริงๆเดี๋ยวเราดูนะดิฉันว่ารัฐบาลเขาก็คงต้องวางแผนเฟสต่อไปอะว่าพอหมด4เดือนนี้แล้วเนี่ยจะมีอะไรแทนไหมจะต่อหรือไม่หรือจะยังไงดีนะคะคุณคัฒนาบอกว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลรัฐจึงใช้สิทธิ์เล็กๆน้อยๆไว้ลดหย่อนภาษีนะแต่บางคนโชคดีคุณพ่อนอนโรงพยาบาลแบบโรงแรม5ดาว อันนี้แซวละแถมพอได้ตำแหน่งคุณพ่อก็อวยพรว่าให้ทำตัวดีๆนะลูกไม่เอาอย่าน้อยเนื้อต่ำใจไม่เอานะคะ
4: คุณเห็นภาพเลยนะวินคุณมาเห็นภาพ
3: โอ้คุณคัฒนาไม่เอาคุณวินบอกคนจนมีสิทธิ์ไม่ครับนะคะคุณสุมาบอกว่าน่าจะเอาข้อมูลที่มีสิทธิ์อยู่แล้วไปตรวจสิทธิ์เลยไปตรวจสอบสิทธิ์เลยไม่ต้องลำบากไปลงทะเบียนใหม่คือก็อาจจะต้องแบบพบกันครึ่งทางเนาะคือตอนนี้พละกำลังของรัฐในการไปตรวจสอบคือจะไปเก็บคนตกหล่นที่ไม่เคยลงทะเบียนได้เลยเข้าไม่ถึงอะไรเลยที่เขาจะให้ลงไปถึงระดับหมู่บ้านเลยอ่ะคุณวิรศักดิ์ใช่ไหมที่เมื่อวานเขาแถลงอ่ะแต่เอาเป็นว่าถ้ารอบแรกอ่ะยังอุตส่าห์ลงทะเบียนได้อ่ะก็สักนิดนึงเนาะถ้าจะใช้สิทธิ์ต่อแล้วอยู่ในเกณฑ์ใหม่ที่เข้มขึ้นก็ต้องลงทะเบียนได้สิถ้าอย่างไรก็ต้องทำให้ได้หาตัวช่วยให้ได้นะคะแต่คุณสุมาบอกโอ้ไม่น่าต้องลำบากไปลงทะเบียนใหม่นะก็เข้าใจรอบที่แล้วก็ดูทุลักทุเลอยู่พอสมควรกว่าจะได้กัน นะคะคุณสมชัยบอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้รับเบี้ยคนชราต่อเดือนแต่ลูกหลานเอาชื่อไปออกรถยนต์ไม่เคยได้ใช้เลยโอ้อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งเรื่องของการที่กำหนดรถที่ครอบครองอ่ะคุณวิรศักดิ์ที่ให้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะ
4: ใช่มอเตอร์ไซค์
3: แต่เขาก็ลงว่ามีเหมือนกันที่พ่อแม่ได้แต่เบี้ยคนชราแต่ลูกอ่ะเอาชื่อพ่อแม่ไปออกรถใหม่ไม่เคยได้ใช้เลยจะทนทำไงโอ้โหนี่รายละเอียดชีวิตมันเยอะมากเลยนะคะคุณสุวิมลบอกผลสำรวจบัตรสวัสดิการเปิดประเด็นมาก็จะมีคนเสนอความคิดเห็นก็ไปคัดกรองได้นะคะคุณวินวรุฒถามคุณวิรศักดิ์เลยบอกว่าวันนี้พิธีถ่ายทอดสดจุดเทียนถวายพระพรงานมหามงคล4รอบเนี่ยทางทรทคือทีวีภูแล้วก็วิทยุองค์กรประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดกี่โมงคะซ
4: ึ่
3: งงานช่วงเย็นเนาะใช่ไหม
4: เริ่มทุ่มตรงทุ่มตรง
3: แล้ววันนี้ข่าวทีวีหลายๆช่องก็จะมีการเข้าเร็วขึ้นด้วยช่อง9ก็ด้วยนะคะจากเดิมข่าวค่ำเข้าที่ทุ่มหนึ่งก็เลื่อนมาเป็น6โมงเย็นนะคะนิดๆนะคะคุณวันพอดีบอกว่าที่บ้านปล่อยเงินกู้ยังได้เลยอ๋อพวกถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมมีอาชีพปล่อยเงินกู้ยังได้เลยตรวจสอบใหม่ก็ดีนะผู้ใหญ่บ้านอ่ะจะรู้ดีว่าใครมีหรือไม่มีอ่ะนี่แหละมันถึงเป็นที่มาว่าเขาเลยต้องตรวจเกณฑ์ให้เข้มนะเรียนไม่แน่ใจว่า13ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยมันน่าจะหดลงไปนะคะแต่ อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยรวยขึ้นแล้วนะแต่เอาเป็นว่าสิทธิ์นั้นถูกทบทวนให้กับคนที่จำเป็นกว่าละกันดิฉันเชื่อว่าคนที่มีความจำเป็นต้องใช้ในรอบที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็อยู่ในข่ายที่ต้องได้รับสิทธิ์แต่มันก็อาจจะมีแบบพวกที่มีสิทธิ์อะไรแล้วสามารถสมัครได้แล้วหลุดรอดการตรวจสอบก็มีปนมาบ้างนะก็อันนี้ก็ยากเหมือนกันที่จะแบบคัดเป็นคนต่อคนเนาะคุณทิติพงศ์บอกว่าสปสชจะเจ๊งเพราะคนที่มาบริหารไร้ฝีมืออันนี้น่าจะเป็นประกันสังคมหรือเปล่าเรื่องซื้อตึกเนาะสปสช ไม่มีเรื่องซื้อตึกค่ะคุณทิติพงศ์เข้าใจกำลังจะสื่อนะน่าจะเป็นเรื่องประกันสังคมมากกว่าที่ไปซื้อตึกแพง 7,000 ล้านมีข้อครหาเรื่องใช้งบไม่โปร่งใสอีกคุณเจบอกนะครับมาตรฐานคนไทยมองข้ามไม่ได้จริงๆขนาดแจกเงินก็โดนด่าได้แล้ว เหมือนโดนปล้นแล้วยังมาช่วยโจร นับเงินนะบอกว่าต้องเลิกมาตรการพี่เลี้ยงแล้วให้เปลี่ยนเป็นมาตรการอันนี้ไม่อ่านดีกว่านะนะเพราะว่าคุณเขียนเองคุณก็ลองอุ้ยมาย่าอย่ามาให้ดิฉันอ่านออกอากาศนะอันนี้
4: ต้องเข้าไปดูเลยเนี่ยเขียนอะไรต้องเข้าไปดูเลยเดี๋ยวก็นอนแล้ววัน
3: โอ้อย่ามาให้ดิฉันอ่านออกอากาศนะเดี๋ยวเถอะ
4: โอเค
3: ดิฉันอ่านสดอยู่นะเดี๋ยวดิฉันจะหลุดไปเดี๋ยวเถอะไม่เอานะแฟนของรายการของเรานี่ไม่ได้เลยนะต้องมีสติในการจัดรายการอยู่นะคุณรักษา
4: ไม่งั้นรู้เท่าทันด้วยนะ
3: รูปอ่านอะไรไปเนี่ยนะควรทำสถานการณ์ไม่ได้อีกแล้วนะไม่เอาอย่าแกล้งอย่าแกล้งแบบนี้เอามาดูที่ Facebook ต่อดีกว่าเมื่อกี้ YouTube โดนแกล้งหลายคนเลยคุณน้องแนนบอกว่าโอ้บอกร้านค้าที่เคยถูกสรรพากรพื้นที่ขอดูบัญชีรับโอนเงินจากโครงการคนละครึ่งเพื่อประเมินภาษีโอ้เลยทำให้ร้านบางส่วนเขาไม่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยโอ้หรอเขาถึงขั้นมาขอดูบัญชีเลยเหรอ
4: ไม่แต่รัฐเขาออกมาบอกนะเมื่อก่อนคุณรัศมีแสงจันทร์คุณพลอยทะเลออกมาพูดเองเลยว่าเขาไม่ดูในแอปเป๋าตังค์เลยเขาบอกเขาจะไม่ดู
3: เขาบอกคือยังไงก็ตามถ้าเป็นผู้ค้าเนาะถ้าคุณมีรายได้ทั้งปีไม่ถึงล้านแปดใช
4: ่
3: ไหมคุณไม่โดนเก็บภาษีนะอันนี้ไม่แน่ใจคุณน้องแนนดิฉันไม่แน่ใจนะคะก็เลยบอกไม่ได้เพราะว่าพอดีคนรอบตัวก็ไม่มีใครเป็นคนรู้จักที่เขาทำร้านค้าด้วยก็เลยยังไม่เคยไปคุยกับเขาว่าถึงขั้นมาดูบัญชีเลยเหรอหรือเป็นข่าวลือนั่นเขาน่าจะลือเนาะเพราะไม่งั้นแบบโอ้โหก็จะแย่สิคนก็เลยจะไม่อยากเข้าแต่รอบนี้ก็มีคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแอปถุงเงินใช่ไหมใหม่ๆก็เยอะใช่ไหมคุณวิลาศักดิ์นะคะแต่ดิฉันดีใจนะพวกผู้ค้ารายเล็กรายน้อยอ่ะที่เป็นแผงๆอ่ะโอ้เขาแบบเข้าร่วมโครงการนี้นะดีใจที่เขาขายคล่องขึ้นด้วยนะคะขายของได้คล่องขึ้นคนใช้เขาก็รู้สึกดีเนาะจ่าย 40% นะคะอ่ะคุณจันทรามาบอกอีกบอกมีคนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบเก็บดอกแพงๆรายได้เป็นกอบเป็นกำมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ย ได้มานานมากแล้วเบียดเบียนสิทธิ์ถึงที่คนที่ควรได้จริงๆบัตรนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี65
4: ใช่
3: ตั้งแต่ยุคลุงตู่
4: ลุงตู
3: ่เออ65เนาะเพิ่งมาทบทวนกันเอาก็ปี69คุณโสภาบอกอีกบอกหัวจนนะถือบัตรคนจนนะแต่หน้าตาไม่จนใส่แหวนเพชรไม่เท่าไข่โอ้โหดูแต่ละคน นี่ เห็นไหมแฟนรายการเราเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่งออกเงินก
4: ู
3: ้ใส่แหวนเพชรไม่เท่าไข่อย่างงี้เออเห็นไหมเห็นไหมเออมันต้องทบทวนนะคุณทัชชัยสวัสดียามเช้ามาคุณพ่อเปาๆบอกว่าโอ้อันนี้อะไรนะไม่แน่ใจบอกว่าตัวเองใช้ยาเองแต่ไม่ยอมรับกับมีอารมณ์พันเรื่องอื่นนี่แหละคนติดยาอ๋อแล้วก็มีเรื่องกุ้งค่ะคุณพ่อเปาๆบอกมีเตาอั้งโล่และถ่านแล้วเหลือแต่กุ้งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรอกุ้ง5สายพันธุ์รอกุ้งราคาถูกอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแปลกใจถ้าเผื่อช่วงนี้ช่วงที่เขายังเจรจาไม่สำเร็จถ้าเราไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะโดยเฉพาะถ้าเราเอาแบบซีฟู้ดกุ
4: ้
3: งจะเยอะหน่อย จะมีกุ้งแบบเยอะหน่อยนะคะแต่เข้าใจต้องหาทางคุยกันยังไงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคุณศักดิ์จะตั้งกำแพงสูงใส่กันตอบโต้ไปมานั้นเราไม่เอาเราเห็นแล้วว่าพ่อใหญ่ทำแล้วคนไม่ชอบขนาดไหนนะเวลามีกำแพงอะไรเข้มต้องดูกันว่าจะผ่านไปด้วยกันได้ยังไงคือความปลอดภัยของอาหารการกินอันนี้ดีนะอันนี้ต้องบอกก่อนการเข้มในเรื่องนี้ดีแต่ว่าจะดีกว่าได้ยังไง1ความปลอดภัยของชาวบ้านทั้งคนไทยคนมาเลยในการกินกุ้งกินปลาซึ่งกันและกันก็มีด้วยแต่2จะหาทางยังไงให้เป็นลักษณะของการไม่ตั้งกาดใส่กันคุณศักดิ์ทุกวันนี้แค่มีเรื่องกับกัมพูชาก็เหนื่อยพอแล้วนะอย่าเพิ่งเปิดศึกรอบตัวไปหมดเออเอาว่าต้องเป็นมิตรดีต่อกันต้องเป็นมิตรดีต่อกันเราจะทะเลาะกับคนรอบประเทศเราไม่ได้แต่เราเข้าใจนะการคำนึงถึงความปลอดภัยของคนกินของคนบริโภคเป็นเรื่องสำคัญแต่จะทำยังไงให้เราแบบสบายใจทั้งคู่มาเลยก็กินกุ้งไทยได้สบายใจไทยก็กินปลากระพงจากมาเลยได้สบายใจอันนี้ก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงต้องคุยด้วยเนาะนอกเหนือจากเรื่องของจะไปหาตลาดใหม่มาช่วยยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคุณสุธรรมคุณสุธรรมติ่งดิฉันขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะติ่งเรื่องดิฉันพูดนะคะคุณเกิดชัยทักทายมาด้วยนะคะคุณสมคิดบอกผมถูกลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเลยอดเลยโอ้นะต้องยอมแล้วล่ะค่ะต้องยอมให้ถูกทบทวนนะคะขอบพระคุณมากเลยสำหรับเม้นที่เข้ามาในวันนี้ค่ะคุณวีรศักดิ์ค่ะคุณวีรศักดิ์จะไปเรื่องไหนก่อน
4: คุณอรวรรณ
3: เชิญเลย
4: บอกเมื่อสักครู่เราก็ไม่อยากที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะมีกัมพูชาตอนนี
3: ้มันเริ่มมีใช่ไหมมีเยอะขึ้นเป็นรายวันเชิญเลย
4: หลายประเด็นเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ทั้งเรื่องของการวางลวดหนามของทหารไทยหรือแม้แต่เรื่องของการวางทุ่นระเบิดผมไปเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องของที่เรายกเลิก MOU 44เมื่อวานเนี้ยนายกก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันมันจะเป็นการแก้เกมหรืออะไรยังไงเพราะว่าตัวของฮุนมาเน็ตเองเขาก็มีการยื่นโนติสนะครับว่ายังไม่ได้รับในเรื่องของการรับทราบ MOU 44นายกออกมาบอกเลยนะเมื่อวานนี้นักข่าวเขาก็ไปถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราคุยกับคุณมาเน็ตเราแจ้งกัมพูชาแล้วหรือยังนะครับคือแล้วประเด็นนี้จะทำให้การเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ไหมก็ในเมื่อทางด้านของคุณมาเน็ตเองเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับในเรื่องของการแจ้งจากไทยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันจริงๆแล้วอ่านข่าวมาหลายวันตั้งแต่ที่นายกไปประชุมแล้วนะเขาก็บอกว่าเขาก็แจ้งกัมพูชาไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็รับทราบเมื่อวานนายกคุณอนุทินชาญวีรกุลก็ย้ำอีกว่าตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งให้ผู้นำกัมพูชาได้ทราบแล้วในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาซึ่งฮุนมาเน็ตเองก็รับทราบและยืนยันรับทราบในที่ประชุมของอาเซียนด้วยซึ่งนายกก็บอกให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็บอกอีกว่าโอ้ผิดหวังนะถ้าผู้นำกัมพูชาบอกแบบนี้และต่อไปหลังจากนี้เราจะใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลว่าอันคลอสดำเนินการต่อซึ่งเรายังไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการต่อไปเมื่อไหร่อย่างไรหลายคนบอกสองหน้าไหมอ่ะต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับว่าใครมองล่ะครับผมไม่ได้มองอย่างนั้นแต่มองว่าเหมือนกันหมดนะครับแล้วถามอีกว่าประชาชนคนไทยอาจจะมองว่ากัมพูชาเนี่ยใช้เวทีโลกเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาที่ในรับหลังเนี่ยอาจจะเดินเกมอีกอย่างหนึ่ง นายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าประเทศไทยเรายืนหลักอย่างไรมากกว่านะครับว่าประเทศไทยไม่ได้มีจุดไหนที่ทำให้ประเทศนั้นเสียเปรียบแต่อย่างใดก็ยังมาพูดถึงเรื่องของเปิดด่านที่เราคุณว่าเปิดด่านนั้นเปิดด่านนี้ก็เป็นไงล่ะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดด่านแต่อย่างใดก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกประเด็นละเอียดอ่อนหนึ่งเหมือนกันว่าการปล่อยข่าวแบบนี้เหมือนกับว่ากัมพูชาเขาก้อนรุกในทางต่างประเทศโดยใช้เวทีขนาดใหญ่อย่างสหประชาชาติในการที่จะเดินเกมเหมือนกันในเรื่องของความขัดแย้งของเราแล้วก็ประเด็นเรื่องของ MOU 44ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ทางทะเลคุณอรวรรณ
3: ค่ะก็สเต็ปต่อไปของเกมกัมพูชาในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคุณวีรศักดิ์ดิฉันขออ้างอิงนะคะจากนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศอาจารย์ภัทรพลแสงไกรนะคะท่านโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าพอทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้เปิดเกมใหม่ใช่ไหมคุณวีรศักดิ์นะคะขั้นตอนนะคะเมื่อผู้พิพาทเริ่มกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับด้วยการแจ้งอีกฝ่ายแล้วเนี่ยนะคะคือขั้นตอนมันจะเป็นยังไงบอกว่ารัฐที่ประสงค์จะเริ่มการประนอมฝ่ายเดียวก็ทำได้ด้วยการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้พิพาทอีกฝ่ายพร้อมแต่งตั้งกรรมการประนอม2คนนะคะซึ่งกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช่ไหมเป็นคนเริ่มแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าในแนวปฏิบัติของกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสนะคะคู่พิพาทอีกฝ่ายก็คือหมายถึงกรณีนี้ต้องหมายถึงไทยนะต้องแต่งตั้งกรรมการประนอมอีก2คนนะคะเข้ามานะคะคือถึงแม้คู่พิพาทอีกฝ่ายจะไม่ปฏิบัติตามแต่กระบวนการมันไปต่อได้ค่ะคือมันจะไปเพียงฝ่ายเดียวก็ได้ดังนั้นคู่พิพาทอีกฝ่ายคืออีกฝ่ายหนึ่งจึงควรเข้าร่วมกระบวนการด้วยการตั้งกรรมการประนอมอีก2คน

0: นะคะซึ่งตรงนี้ไทยต้องมาพิจารณาแล้วว่าเราจะใช้สิทธิ์ตามเกณฑ์อันคลอสเนี่ยคือเราจะต้องตั้งกรรมการอีก2คนภายใน21วันไหมนับตั้งแต่เริ่มกระบวนการประนอมหากไม่ปฏิบัติตามรัฐที่เริ่มกระบวนการประนอมมีสิทธิ์ร้องขอให้เลขาธิการ UN คือตอนนี้คืออันโตนิโอกูเตเรสนั้นแต่งตั้งขึ้นมาได้คือถ้าไทยเรานิ่งๆไม่ทำกัมพูชาเขาสามารถไปเริ่มการร้องขอให้เลขา UN ตั้งมาให้เราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคงต้องชั่งน้ำหนักละระหว่างตั้งไปเองกับเฉยๆให้เลขา UN ตั้งอะไรมันจะดีกว่านะคะทีนี้พอมาได้4 คนจาก2ฝั่งแล้วจากรัฐที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่าข้อพิพาทแล้วกันเนาะต้องเลือกประธานคณะกรรมการภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่มีการแต่งตั้งก็เท่ากับว่าได้กรรมการมาเท่ากันนะคือฝั่งละ4แล้วเวลาในการหาประธานกรรมการต้องเกิดขึ้นภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งนะคะซึ่งเคสที่เคยมีปัญหากันระหว่างติมอร์กับออสเตรเลียเนี่ยนะคะตอนนั้นใครจะมาเป็นประธานเนี่ยกรรมการ4คนเขาก็ฟังความเห็นซึ่งกันและกันด้วยนะคะอันนี้อาจารย์ภัทรพลท่านก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะซึ่งในความเป็นคู่พิพาทนี้สามารถมีสิทธิ์โต้แย้งอำนาจของคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทได้ก็คือในส่วนของคณะกรรมการ4คนเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีประธานมา1เนี่ยนะคะสามารถออกระเบียบในกระบวนการได้ซึ่งก็รวมถึงขั้นตอนว่าจะมีการโต้แย้งอำนาจกรรมการได้นะคะว่าจะมีเหตุผลอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้แล้วในทางปฏิบัติเมื่อเกิดคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทขึ้นจะต้องจัดให้มีการรับฟังท่าทีข้อต่อสู้และหลักฐานของคู่พิพาทและจัดทำรายงานขึ้นมาด้วยค่ะคือถ้าไม่มีการโต้แย้งอำนาจกันแล้วก็ถือว่าคณะกรรมการมีอำนาจเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มฟังท่าทีข้อต่อสู้ต่างๆหลักฐานต่างๆของคู่พิพาทแล้วก็ทำข้อเสนอต่างๆโดยมีเป้าหมายคือต้องช่วยให้คู่พิพาทบรรลุความตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทให้ได้ซึ่งคณะกรรมการนี้เนี่ยจะต้องทำรายงานภายใน12เดือนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งแต่ก็ขยายได้นะถ้าคู่พิพาทบอกไม่พอเรื่องมันสลับซับซ้อนมากเลยมีหลักฐานมีอะไรต้องดูเยอะก็จะขยายเวลาให้ได้แต่อันนี้ก็ต้องคือเป็นความยินยอมด้วยนะคะซึ่งเมื่อคู่พิพาทตกลงกันได้แล้วก็ให้บันทึกความตกลงนั้นในรายงานแต่หากตกลงกันไม่ได้ก็ให้ทำเป็นข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้ตกลงกันได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็ต้องใส่ดอกจันไว้นะคุณวีรศักดิ์ตามข้อมูลที่อาจารย์ภัทรพงษ์ท่านไล่เลียงมาให้ดูว่าสเต็ปต่อไปมันจะเป็นยังไงหลังจากที่กัมพูชาเริ่มนับหนึ่งมาให้เนี่ย
1: ใช่
0: ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการไม่ใช่คำตัดสินค่ะดังนั้นจึงไม่มีผลผูกพันข้อพิพาทอันนี้ก็เป็นไปตามเกณฑ์ของกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะคะภายใต้อันคลอสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นว่าก็ต้องคุยกันต่อนะคือยังไงก็ตามยังสามารถมีการกำหนดไว้ว่าไม่มีผลผูกพันแต่เมื่อกรรมการเขาทำจัดทำรายงานเสร็จแล้วเนี่ยคู่พิพาทยังสามารถเจรจากันต่อได้ตามรายงานกันแต่หากไม่สามารถทำความตกลงกันได้ก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้นำข้อพิพาทนี้ไปสู่ ICJ ก็ไปถึงศาลนะก็เป็นว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแหละก็ต้องไล่เลียงท่าทีกันไปนะคุณวิรศักดิ์อันนี้ดิฉันว่าคนที่น่าจะตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนเนี่ยต้องรอรองนายกเสียสักเนาะว่าจะเอายังไง
1: งานเยอะช่วงนี้อยู่ต่างประเทศ
0: ใช่เดินสายอยู่ใช่ไหมเดินสายประชุมอยู่นะคะก็แม้เวลาได้ประมาณนี้นะคุณวิรศักดิ์ว่าจะไปเรื่องอื่นก็หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีข่าวสารให้ว่ากันต่อนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณวิรศักดิ์มากๆเลยนะคะที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่แทนดิฉันบ้างแทนคุณวิเชษฐ์บ้างกับขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สำหรับข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะวันนี้เรา2คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
5: ใจเย็น
4: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
5: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
4: มันอยู่ที่มืออ
5: ะไร
4: เชื้อโรค
6: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
7: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
13: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
14: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
15: ต้องเลิกไปเลยครับ
16: เฮ้ยเดี๋ยว
15: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์

0: และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พบกันในวันที่3มิถุนายนนะคะวันนี้วันหยุดด้วยค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินดาผู้เอี่ยมนะคะในช่วงแรกของรายการ CEO Vision Plus นะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันยังไม่ได้ว่าจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีรายงานล่าสุดนะคะว่าสหรัฐเนี่ยมีการโจมตีเกาะเกชของอิหร่านแล้วก็ยิงขีปนาวุธสกัดเรือบรรทุกน้ำมันที่มุ่งสู่อิหร่านเป็นลำที่6หมดสภาพนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับสภาวะอากาศนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเนื่องจากว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะหรือว่า WMO ได้ออกคำเตือนค่ะว่าโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญรอบใหม่ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายภูมิภาคตลอดปีนี้นะคะขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศก็ออกมาเตือนว่าผลกระทบของปรากฏการณ์นี้จะรุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองWMO บอกว่ามีโอกาสถึง 80% ค่ะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นจะก่อตัวขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงถึง 90% ที่จะดำเนินต่อเนื่องอย่างน้อยจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี่ก็นับเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดในขณะนี้นะคะว่าโลกมุ่งเข้าสู่ภาวะอากาศแปรปรวนครั้งสำคัญเอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็ผลที่ตามมาคืออุณหภูมิของโลกเองก็เพิ่มสูงขึ้นรูปแบบของฝนก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดภัยแล้งในบางพื้นที่มีฝนตกหนักผิดปกติในอีกหลายภูมิภาครวมถึงส่งผลต่อการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนทั่วโลกสิ่งที่ทำให้เอลนีโญเป็นความน่ากังวลในปีนี้มีความพิเศษอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือความเป็นไปได้ค่ะที่ปีนี้เอลนีโญเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าค่าเฉลี่ยแม้ว่าแบบจำลองสภาพอากาศบางส่วนยังมีความเห็นที่แตกต่างแต่ว่าการประเมินของ WMO ก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดเอลนีโญแบบรุนแรงนะคะซึ่งหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อย1.5 องศาเซลเซียสประการที่2คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะคะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายด้วยค่ะว่าระดับอุณหภูมิพื้นฐานที่สูงขึ้นเนี่ยเปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงให้เอลนีโญทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งก็จะยาวนานและฝนตกหนักเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยพิบัตินะคะไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ไฟป่าน้ำท่วมไปจนถึงความเสียหายด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารศาสตราจารย์เพียร์ส ฟอสเตอร์นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยลีดส์ของสหราชอาณาจักรได้เตือนค่ะว่าเมื่อเอลนีโญเกิดขึ้นบนพื้นฐานของโลกที่ร้อนขึ้นจากภาวะโลกร้อนผลกระทบทุกด้านจะทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายมากกว่าเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญการผสมผสานระหว่างภาวะโลกร้อนกับเอลนีโญยังทำให้ WMO ออกมาเตือนนะคะว่าในปีที่จะปีหน้า2527อาจจะกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยได้พบเจอมาแสงหน้าสถิติเดิมที่เกิดขึ้นในปี2024ซึ่งก็เป็นปีที่เผชิญเอลนีโญรุนแรงยังมีความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ที่บอกด้วยว่าผลกระทบของเอลนีโญเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนะคะโดยทั่วไปพื้นที่ตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้และบางส่วนของเอเชียกลางเนี่ยก็มักจะได้รับฝนมากขึ้นขณะที่อเมริกากลาง ออสเตรเลียและบางส่วนของแอฟริกาก็จะเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงนอกจากนี้เอลนีโญยังเพิ่มความรุนแรงของคลื่นความร้อนในหลายภูมิภาคแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือผลกระทบเหล่านี้ก็อาจจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนเกิดขึ้นในปี2024เมื่อรัฐริโอกรันดีดูซูทางตอนใต้ของบราซิลเจอกับน้ำท่วมรุนแรงนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนเสียชีวิตมากกว่า180รายและมีประชาชนกว่า 600,000 คนต้องอพยพนักวิทยาศาสตร์ก็สรุปค่ะว่าทั้งเอลนีโญภาวะโลกร้อนมีส่วนร่วมในการเพิ่มความรุนแรงของฝนที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติดังกล่าวนี้ด้วยนะคะมีนักวิทยาศาสตร์ในยุโรปก็เตือนนะคะว่ามหาสมุทรแปซิฟิกที่อุ่นขึ้นมากกว่าปกติเนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสการเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงเพราะน้ำทะเลที่อุ่นจัดเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของการก่อตัวผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเอลนีโญปีนี้มันอาจจะเป็นตัวสะท้อนภาพอนาคตของโลกที่กำลังจะเป็นไปแม้ว่าไม่มีเอลนีโญเกิดขึ้นนะแต่ว่าสภาพอากาศสุดขั้วก็กำลังเกิดขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องปกติในอีก5ปีข้างหน้านะคะหากว่าพวกเราเนี่ยยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบนี้กันต่อไปนะคะและเอลนีโญรอบใหม่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นบททดสอบของโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันมาถี่และมามีความรุนแรงเมื่อวานมีประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการเห็นชอบรับมือซูเปอร์เอลนีโญค่ะคือเมื่อวานเนี่ยนะคะของคณะรัฐมนตรีที่เขาเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะภัยแล้งที่อาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญมีการเพิ่มงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นสำหรับงบปี70จาก 99,000 ล้านบาทเป็น 100,000 ล้านบาทแล้วก็ขยายวงเงินงบกลางนะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์อย่างพวกภัยแล้งน้ำท่วมนะคะหลังจากงบประมาณปีที่แล้วปีก่อนๆหน้าเนี่ยถูกใช้จนถึงขีดจำกัดแล้วก็อนุมัติกรอบระยะเวลาโอนงบประมาณปี2569วงเงิน 14,000 ล้านบาทมาโปะที่งบกลางเพิ่มขึ้นด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็ภัยพิบัติของปีนี้ที่จะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะคะแล้วมันเสี่ยงต่อเนื่องว่ามันจะเกิดยาวไปจนถึงปีหน้าซึ่งก็มีการปรับแผนการจัดทำงบประมาณที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยนะคะก็เห็นชอบรายละเอียดของงบประมาณที่บอกไปนะคะโดยหน่วยงานที่รับงบประมาณก็เสนอคำเสนอของงบของปีหน้าเนี่ยขออภัยของงบปี2570รวมทั้งสิ้น 5.97 ล้านล้านบาทต่อมาสำนักงบประมาณพิจารณาปรับลดอยู่ในกรอบ 3.78 ล้านล้านบาทแล้วสำนักงบประมาณจะนำข้อเสนอที่ได้รับความเห็นชอบจากครม.ไปรับฟังความคิดเห็นในการทำร่างประมวลงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะหลังจากนั้นก็จะเอามาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีการจัดทำงบปี2570เนี่ยนะคะคุณอนุทินเองก็เชิญพรรคร่วมและทุกฝ่ายเข้าหารือและเห็นด้วยกับงบประมาณแต่ว่าสำหรับโครงสร้างงบปี2570เนี่ยสำนักงบก็เสนอวงเงินเพิ่มจากรายการสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินและจำเป็นก็อย่างที่รายงานไปนะเพิ่มขึ้นมา 1,000 ล้านบาทจากเดิม 99,000 ล้านเป็น 100,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็งบกลางที่เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาทเนี่ยเมื่อรวมการโอนงบประมาณส่วนใหญ่ที่ใช้รับรองเหตุฉุกเฉินภัยแล้งซูเปอร์เอลนีโญเพราะว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่างบกลางก็ใช้จนถึงขีดจำกัดทั้งภัยแล้งน้ำท่วมสงครามเพราะฉะนั้นในปี2570ต้องขยายวงเงินเพิ่มค่ะเพื่อที่จะรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็พรบ.งบโอนงบปี2569ส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้รองรับสถานการณ์จำเป็นเร่งด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีวงเงินไม่เกิน 14,000 ล้านบาทส่วนการจัดทำงบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2500ของปี2569เนี่ยเตรียมงบไว้ 55,000 ล้านบาทก็เป็นวงเงินรองรับผู้เข้าร่วม14ล้านคนแม้ว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คือเขาก็จะ คัดกรองให้เข้มขึ้นนะคะก็จะทำให้ตัวเลขผู้ถือบัตรเนี่ยเหลือน้อยลงเหลือประมาณน้อยกว่าประมาณ 13.18 ล้านคนนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของงบที่เราก็จะต้องท

ทำเพื่อรองรับนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเห็นข่าวในโพสต์ทูเดย์ค่ะเปิดราคาอาหารย่านสีลมสุรวงศ์14ปี5รัฐบาลเปลี่ยนไปแค่ไหนคือมันเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ค่อยมันเหมือนซึมๆก็ไปในตัวค่อยเป็นค่อยไปแต่บางครั้งมันก็ไม่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันการสำรวจราคาสตรีทฟู้ดข้าวแกงย่านสีลมสุรวงศ์ตั้งแต่ปี2555จนถึงปี2559ที่เกิดขึ้นในยุค5รัฐบาลจากสมัยนายกยิ่งลักษณ์จนถึงนายกอนุทินนะคะเรียกว่าจากจานละ31บาทเป็น65บาทอาหารจานละ31บาทเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยนะคะวันนี้โอ้โหราคาเนี่ยมันถีบขึ้นไปถึง60-70นะคะศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเขามีการสำรวจราคาอาหารในย่านสีลมสุรวงศ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นย่านธุรกิจสำคัญหรือว่าเรียกกันว่าย่าน CBD นะคะสมมติฐานว่าราคาอาหารในย่านนี้เนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานเพราะว่าเป็นใจกลางเมืองก็คือเข้าใจได้ว่าอันนี้ก็คือพีคสุดละแล้วราคาย่านอื่นอาจน่าจะถูกกว่านี้ยกเว้นในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะการสำรวจที่สีลมเนี่ยถือเป็นตัวแทนของกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยโดยรวมราคาอาหารจากการสำรวจพบว่าเพิ่มขึ้นจาก31บาทต่อจานในปี2555พุ่งขึ้นมาเป็น65บาท30สตางค์ต่อจานนะคะในปีนี้หรือเพิ่มขึ้นกว่า 110% ในช่วงเวลา14ปีหากคิดค่าเฉลี่ยเนี่ยราคาอาหารปรับเพิ่มขึ้นปีละ 5.5% ซึ่งสูงกว่าเงินเฟ้อที่เป็นทางการหลายช่วงเวลาก็สะท้อนภาระค่าครองชีพของคนเมืองนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศนั่นเองโอ้โหคือไปดูการสำรวจราคาเนี่ยอย่างที่บอกเริ่มปี2555 31บาทถัดมาเนี่ยเอาเป็นว่าปีตั้งแต่ปี2555จนปี58ก็อยู่ที่38บาทกลายมาเป็น41บาทปี2559แล้วก็ขยับค่อยๆขยับขึ้นมาปีถัดไป45บาทปี61 48ปี62 50บาท63นี่51ปี64ไม่ได้สำรวจเลื่อนเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคะก็แต่ก็อยู่ประมาณ53บาทมาปี2565 57บาทมาพุ่งปี67นะคะ62บาท80สตางค์แล้วก็ปี68 64บาทสำหรับปีนี้2569ราคาเฉลี่ย65บาทนะคะประเด็นที่น่าจับตาไม่ใช่เพียงแค่ราคาอาหารที่สูงแต่ว่าเป็นอัตราการขึ้นราคาเริ่มชะลอในช่วง 2-3 ปีแม้ผู้ประกอบการจะเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งวัตถุดิบค่าไฟค่าแรงและค่าเช่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนภาพเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งก็คือว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นเต็มที่ค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้มากเหมือนในอดีตเพราะว่ายิ่งราคาสูงความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะลดการใช้จ่ายมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะย้อนดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลหญิงลักษณ์รัฐบาลประยุทธ์เศรษฐาแพทองธารจนถึงรัฐบาลอนุทินเพราะว่าตัวเลขบนป้ายราคาอาหารยังไม่ได้สะท้อนแค่ค่าครองชีพแต่ว่ามันสะท้อนภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยราคาอาหารเพิ่มขึ้นปีละ 5.2% ยุคพลเอกประยุทธ์นะคะราคาอาหารเพิ่มขึ้น 7.7% แล้วก็สูงกว่าเงินเฟ้อของทางการด้วยมาถึงยุคคุณเศรษฐาเนี่ยราคาอาหารเพิ่มขึ้น 3.3% แล้วก็ยุคคุณแพทองธารในรอบ1ปีเพิ่มขึ้น 2% ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจที่ดูเงินฝืดก็ทำให้ราคาสินค้าอาจจะขึ้นไม่ได้มากนะคะขึ้นมากก็เดี๋ยวคนไม่ซื้ออีกนะเช่นเดียวกันยุครัฐบาลอนุทินเนี่ยราคาอาหารในรอบปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเพียง 2% นะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะจากที่เขาไปสำรวจกันมาก็น่าสนใจพูดถึงเรื่องของร้านอาหารเนี่ยมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นค่ะว่ากระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของประเทศนะคะเขาบอกว่าราคาเนื้อไก่ในญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น

0: สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลก็ทำให้ต้นทุนร้านไก่ทอดแล้วก็ร้านยากิโทริเหลือพวกไก่ย่างต้องเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็กระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้วยมีผลสำรวจแนวโน้มราคาอาหารทั่วประเทศที่เกิดขึ้น 11-13 พฤษภาคมในร้านค้า470แห่งทั่วญี่ปุ่นพบว่าราคาขายปลีกของเนื้อสะโพกไก่อยู่ที่154เยนนะคะก็ประมาณ31บาทต่อ100กรัมเพิ่มขึ้นถึง 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็อยู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีข้อมูลเปรียบเทียบของสิงหาคม2546มีการวิเคราะห์จากสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของญี่ปุ่นบอกว่าราคาเนื้อไก่ที่สูงขึ้นรอบนี้เนี่ยสาเหตุมันมาจากการระบาดของไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงซึ่งส่งผลให้ผลผลิตลดลงนะคะบวกกับปริมาณนำเข้าที่ลดลงด้วยนอกจากนี้ค่าเงินเยนที่อ่อนตัวก็ส่งผลให้ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญสื่อญี่ปุ่นคาดการณ์นะคะว่าราคาเนื้อไก่ในประเทศจะยังคงสูงแบบนี้อีกระยะหนึ่งเนื่องจากปัจจัยทั้งหมดยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นผู้ประกอบการร้านไก่ทอดแล้วก็ร้านยากิโทริหรือพวกไก่เสียบมาย่างเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นทำให้จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอาหารหรืออาจจะต้องถอดเมนูที่ใช้เนื้อไก่บางรายการและถึงจะทำเช่นนี้บางร้านเนี่ยก็ยังได้กำไรน้อยแล้วก็ยากที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้ไก่เป็นเมนูอยู่หลายอย่างทีเดียวมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยค่ะราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันที่2มิถุนายนนะคะท่ามกลางความผันผวนแล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้น1เหรียญ60เซนต์ไปปิดที่93เหรียญ76เซนต์ส่วนเบรนท์ส่งมอบสิงหาคมนะคะเพิ่มขึ้น1เหรียญค่ะก็ขึ้นไปประมาณ 1.07% ไปปิดที่96เหรียญต่อบาร์เรลนะคะสำนักข่าวของอิหร่านรายงานว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามมีแหล่งข่าวบอกว่ากำลังผลักดันข้อตกลงชั่วคราวที่มีขอบเขตจำกัดเพื่อบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการยอมอ่อนข้อในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ภายใต้ข้อตกลงอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะอิหร่านต้องการให้ยุติการสู้รบในทุกรูปแบบทั้งแนวรบที่เลบานอนแล้วก็ต้องการเข้าถึงรายได้จากการส่งออกน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและการคงไว้ซึ่งอิทธิพลเหนือช่องแคบฮอร์มุซนับถึงตอนนี้อิหร่านก็ถือว่ายังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธข้อตกลงจากสหรัฐแหล่งข่าวบอกว่าอิหร่านกำลังใช้แนวทางที่แข็งกร้าวนะคะเนื่องจากมองว่าสหรัฐเนี่ยมักจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วก็ยังพูดง่ายว่ายังไม่ไว้ใจอะค่ะส่วนทรัมป์เองผู้นำสหรัฐบอกว่าการเจรจายังดำเนินอยู่นะคะว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในสัปดาห์หน้าคือข้อตกลงที่ว่านี่คือข้อตกลงเพื่อขยายเวลาหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซมาโกโรบิโอนะคะแถลงต่อกรรมธิการวิเทศสัมพันธ์ประจำวุฒิสภาบอกว่าสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาอิหร่านได้ตกลงที่จะหารือในบางส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านปฏิเสธที่จะเจรจาในประเด็นนี้นะคะโรบิโอยังแถลงเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องนี้มันก็รับประกันไม่ได้เหมือนกันว่าจะมีข้อตกลงที่วุฒิสภายอมรับได้หรือประชาชนอเมริกันยอมรับได้แต่ว่าจะทำให้สหรัฐสามารถทดสอบอย่างแท้จริงว่าอิหร่านพร้อมจะประนีประนอมมากน้อยขนาดไหนนอกจากนี้เขาก็ปกป้องการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามโดยบอกว่าอิหร่านกำลังพยายามสร้างเกราะป้องกันแบบดั้งเดิมรอบโครงการนิวเคลียร์ผ่านทางขีปนาวุธโดรนและกำลังทางเรือมหากาพย์ Epic Fury นี่คือชื่อปฏิบัติการพิโรธของเขานะคะตั้งแต่28กุมภาพันธ์นี่ก็3เดือนกว่าแล้วนะคะที่เกิดปฏิบัติการโจมตีขึ้นแล้วก็มีรายงานค่ะว่าสหรัฐเนี่ยไปยิงเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงบอสวานานะคะกำลังมุ่งหน้าสู่อิหร่านนี่เป็นเรือลำที่6ที่ถูกสหรัฐโจมตีภายใต้ปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านนับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะคะมีรายงานจากเซ็นคอมบอกว่าเรือรบของสหรัฐเนี่ยยิงขีปนาวุธเทลฟรายใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกน้ำมัน MT Lexi ติดธงบอสวานา เพื่อที่จะขัดขวางเรือไม่ให้มุ่งหน้าสู่เกาะคาร์กทางตอนใต้ของอิหร่านหลังกัปตันเรือไม่สนคำเตือนของกองทัพสหรัฐที่มีการส่งสัญญาณเตือนหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ยืนยันว่าเรือลำนี้ตอนนี้หมดสภาพไม่สามารถเดินทางต่อไปได้แต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่ากองทัพสหรัฐทำอย่างไรต่อกับเรือลำที่6นี้ซึ่งยิงขีปนาวุธเข้าใส่นับตั้งแต่ปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานทัพอิหร่านบนเกาะเกชนะคะพังสถานีควบคุมภาคพื้นดินและระบบขีปนาวุธก็แน่นอนค่ะเพราะก็อ้างว่าทำเพื่อป้องกันตนเองหลังจากที่ทางเซนคอมออกแถลงการนะคะว่ามีการโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายระบบขีปนาวุธและโดรนของ IRGC บนเกาะเกชที่อยู่ทางใต้ปฏิบัติการนี้วัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันตนเองและตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านในตะวันออกกลางซึ่งเซนคอมยืนยันการตรวจพบขีปนาวุธของอิหร่านอย่างน้อย2ลูกนะคะที่มุ่งหน้ามาที่คูเวตแล้วก็ระบบป้องกันสกัดเอาไว้ได้และมีขีปนาวุธอีกอย่างน้อย3ลูกถูกยิงออกจากอิหร่านมุ่งหน้ามาที่บาเรนซึ่งก็สกัดเอาไว้ได้อีกเช่นกันแล้วก็ยืนยันว่าการโจมตีเนี่ยเพื่อทำลายสถานีควบคุมภาคพื้นดินของอิหร่านที่ตั้งอยู่บนเกาะเกชเท่านั้นเองนะคะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีความราบรื่นอะไรนักนะคะก็คงจะต้องติดตามต่อไปในเรื่องของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะวันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าคุณวรพงษ์แจ้งจิตจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่มีมุมมองว่า4เสาหลักปฏิรูปเศรษฐกิจรับมือระเบียบโลกใหม่เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้นะคะ4เสาหลักนี้วันนี้คุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทWHA Corporation จำกัดมหาชนนะคะจะมาพูดคุยกันถึงวิสัยทัศน์ผู้ประกอบการที่อยากจะให้รัฐบาลรับฟังช่วงหน้าติดตามกันนะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนในช่วงแรกสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารในราชการในพระองค์904ในพระบรมหารราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสและนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทางบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดการภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้ว เมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นางสาวพินทอทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพร่อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด
13: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: มนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
3: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นวันพุธที่เป็นโอกาสดีมากอีกครั้งหนึ่งครับที่เราจะมาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจทั้งเป็นภาพรวมภาพกว้างแล้วก็เฉพาะเจาะจงในประเทศไทยครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนครับมีการเชิญผู้บริหาร CEO หลายท่านทีเดียวเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปสะท้อนปัญหาสะท้อนแนวคิดและสะท้อนสิ่งที่คิดว่าจะต้องดำเนินการเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเข้มแข็งนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกทินชาญวีรกุลในวันนั้นด้วยครับท่านมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับคุณจรีพรจารุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนคุณจูนอยู่กับเราสวัสดีครับคุณจูนครับ
6: สวัสดีค่ะคุณวรพงษ์ค่ะ
5: ครับก็ตั้งแต่วันนั้นที่เข้าไปที่ทำเนียบนี่หายเหนื่อยหรือยังไม่ทราบครับผม
6: หายแล้วค่ะเพราะว่าจะทำเนียบวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วก็วันจันทร์นะฮะจูนก็ไปจีนค่ะไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับ
5: ครับผม วันนั้นพอจะย้อนบรรยากาศให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับเป็นภาพแบบมีกลิ่นอายของการ brainstorm กันหรืออะไรยังไงรู้สึกว่าจะน่าจะหลายสิบท่านอยู่ใช่ไหมครับวันนั้น
6: วันนั้นถือว่าเป็นการพบกันที่ดีมากเลยนะคะจะว่าประชุมก็ไม่ใช่เพราะมันเยอะคนเยอะมากนะฮะถือว่าเป็นการพบกันที่ดีมากนะคะที่ว่าภาคเอกชนได้มาพบกับภาครัฐนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าพิเศษตรงที่ว่าท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านมานั่งฟังจริงๆนะคะคือปกติเวลาไปงานล่ะต้องฟังท่านแต่ครั้งนี้พวกท่านน่ะฟังเรานะคะก็เอกชนทั้งหมดที่ไปที่เข้าใจว่าน่าจะ35หรือ36คนนะคะ
5: นะ
6: ค
5: ะ
6: คนเยอะคนเยอะค่ะนะคะซึ่งก็ได้พูดประมาณสักสิบกว่าคนนะคะได้คนละ3นาทีนะคะเพราะคนเยอะมากนะคะถือว่าเป็นมิทติ้งที่ดีนะคะอย่างตามข่าวที่ออกไปก็จะเห็นว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะท่านก็ได้ให้คำแนะนำหลายๆเรื่องขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเรียกว่าครบทุกภาคส่วนนะคะนะคะตั้งแต่ทางด้านตัวสมาคมต่างๆนะกกล.หอการค้าสาขากรรมแบงค์ใช่ไหมคะหรือภาคเอกชนในแต่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรหรือกระทั่งทางด้านตัวของทางด้านตัว WHA เนี่ยฮะเราก็มาทางด้านตัวภาคของอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นเน้นการเรื่อง FDI เรื่องการลงทุนแล้วก็มองภาพว่าโอกาสของประเทศไทยคืออะไรใช่ไหมคะแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะมาแก้ไขกันให้มันไปคว้าโอกาสนั้นให้ได้นะคะโอ้หลายๆท่านพูดดีมากเลยค่ะค่ะ
5: ก็น่าจะใช้เวลากันในช่วงครึ่งวันได้ไหมครับหรือเต็มวันครับวันนั้นโทษ
6: อู้เป็นตอนเย็นค่ะก็ตอนที่มีตติ้งกันสักประมาณค่ะใช่ค่ะเป็นช่วงบ่ายนะคะสัก2ชั่วโมงมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วสมิธแต่มีดินเนอร์ต่อนะคะก็มีทานข้าวต่อค่ะขึ้นมาบางท่านก็ไปพูดกันต่ออย่างนั้นต่อถือว่าเป็นสิ่งเป็นที่ดีมากเลยค่ะขึ้นมาค่ะ
5: ย้อนกลับไปก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกันในวันนั้นเนี่ย โปรโตคอลคือได้มีการเรียนเชิญภาคเอกชนเป็น official letter อย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมครับ
6: เป็น official letter เลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าแต่ละท่านนะฮะจะมีโอกาสพูดได้คนละ3นาทีนะคะซึ่งเราก็เห็นภาพที่เอ๊ะ3นาทีเราจะพูดอะไรมันก็ต้องพูดแต่หัวข้อสำคัญใช่ไหมคะ
5: ค
6: นนี้ของจูนเห็นภาพตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแต่เนื่องจากว่ามันมีโอกาสอีกเยอะและมีปัญหาอุปสรรคที่เราต้องแก้ไขประเทศเราต้องแก้ไขขึ้นมาทางตัว WHO เองเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเลยทำจดหมาย11หน้าทำจดหมายเรียกท่านนายก11หน้าแล้วก็ทำพรีเซนเทชันอีก13แผ่นนะคะเพื่อว่าเราก็บอกว่าวันที่เราพูดคุยเราคงได้แค่หัวข้อลงรายละเอียดมากไม่ได้แต่เราคิดว่ามันมีความสำคัญก็ยื่นให้ท่านนายกไปนะฮะทางทีมคณะทำงานก็ไปศึกษาต่อแล้วก็วันนั้นพอจูนพูดเสร็จเลขท่านเลขาสภาพัดก็มาขอเอกสารไปเลย
5: นั่นหมายความว่านะเวลาที่เราได้รับหนังสือเชิญนั่นเราเห็นว่าประเทศชาติกำลังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเราคิดอย่างนั้นเลยไหมครับ
6: เราคิดว่าประเทศชาติมีโอกาสสิ่งที่เราเห็นนะคะคือปัญหานั่นอ่ะเมื่อไหร่ก็มีปัญหาแล้วแต่ปัญหานั้นจะเป็นปัญหาอะไรถูกไหมคะแต่ว่าเรามองว่าตรงนี้คือโอกาสที่สำคัญของประเทศมากๆนะคะไอการเกิดสงครามอ่านรอบนี้สงครามตะวันออกกลางรอบนี้มันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่านะ the lies of ASEANนะฮะเรามองนี่คือเราทางด้านลำถึงว่าตัวของจูนเองก็มีการคุยกันแต่ทางด้านตัวต่างประเทศเราคุยกันอย่างนี้เลยว่าตอนนี้อาเซียนน่าจะเป็นจุดที่เป็น strategic location ในการเรื่องการลงทุนอย่างมากเลยขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงนี้เราจะคว้าโอกาสตรงนี้ได้ยังไงขึ้นมาแต่โอกาสที่กำลังมาถ้าเราอยู่เฉยๆเหมือนเดิมโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปเราก็เลยบอกว่าโอเคก็มีการนำเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยในการตรงนี้เราจะคว้าโอกาสได้ยังไงเราต้อง transition อะไรบ้างนะคะพูดถึงอย่างที่เราต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเนื่องจากว่าวันนั้นน่ะท่านนายกบอกว่าท่านมาเพื่อฟังแล้วท่านจะฟังเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาพูดตรงๆได้ตัวจูนเองก็ถามท่านเลยพี่ก็ถามท่านเลยว่าตรงๆจูนพูดตรงๆได้นะก็ยกมือกราบขอโทษหลายๆท่านเลยนะก็กราบขอประทานโทษที่ต้องพูดตรงนะคะแล้วขอพูดเรื่องตรงนี้เพราะเป็นห้องปิดก็บอกขอเนี่ยที่ต้องพูดตรงๆค่ะขึ้นมาก
5: ็พอว่าท่านน่าจะพอทราบคาแรคเตอร์ของคุณจูนดีพอเพราะจูนออกสื่อหลายครั้ง
6: ก็จูนพูดเป็นคนสุดท้ายจริงๆจะมีต้องมีคนพูดต่อจูนอีกสองคนพอจูนพูดจบท่านบอกพอปิดเลยฟังพี่จูนพูดแล้วกินข้าวไม่ลงละ
5: อย่างนั้นเลยทราบว่าวันนั้นที่แม่ได้มีการนำเสนอเรื่องของ4เสาหลักปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพอจะขยายความให้เราทราบได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง
6: ได้ค่ะคือจูนมองภาพว่าประเทศไทยใน transition ตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างจูนมอง4เสาหลักแรกนะคะคือเรื่องทางด้าน infrastructure นะคะinfrastructure มันคือองค์ประกอบหลายอย่างมากแต่มันคือส่วนสำคัญในการดึงเรื่องการลงทุนนะคะ infrastructure ที่เรามีของเราเนี่ยดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวไม่งั้นที่ผ่านมาเราจะดึงการลงทุนไม่ได้แต่ว่าโลกในอนาคตเนี่ย

0: ต่อไปเรื่องซัสเทนใช่ไหมคะเรื่องนิวอีโคโนมีต่างขึ้นมางั้นอินฟราสตรักเจอร์มันต้องเปลี่ยนปรับอะไรบ้างขึ้นมานะคะเช่นมันต้องเป็นกรีนคือกรีนอินฟราสตรักเจอร์ใช่ไหมคะเรื่องพลังงานสะอาดต่างๆที่ต้องเข้ามาเรื่องดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์รองรับทางด้านตัวเรื่อง AI ขึ้นมาก็เรื่อง Data Center ต่างๆขึ้นมาถูกไหมคะน้ำพลังงานทุกอย่างมันคืออินฟราสตรักเจอร์หมดเลยซึ่งมันไม่ได้เหมือนเดิมละถูกไหมคะพลังงานเน้นพลังงานสะอาดต้องมีความเพียงพอของพลังงานนะคะต่างๆขึ้นมานี่คือภาพของอินฟราสตรักเจอร์ที่ต้องปรับเปลี่ยนไป
1: โครงสร้างพื้นฐานครับ
0: ต้องเลยค่ะนะคะข้อ2ค่ะนี่คือสำคัญมากเช่นกันคือเรื่อง workforce หรือเรื่องคนขึ้นมา
1: โอ
0: นะ
1: ้
0: คะเราต้องอัปเก
1: คร
0: ร
1: ับ
0: ดนะคะอัปเกรดคนเราขึ้นมา workforce แบบใหม่อนาคตคือต้องการแบบไหนขึ้นมาหลั
1: ค
0: ก
1: รั
0: ส
1: บ
0: ูตรการเรียนการสอนมันไม่ใช่แค่บอกว่าในมหาลัยต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเดียวนะคะหมายถึงคนที่อยู่ในที่ทำงานแล้ว workforce ในแรงงานตลาดแรงงานกี่ล้านคนเราต้องมา up skill re skill ขึ้นมาทำเรื่อง life long learning ต่างขึ้นมาเนี่ยมันต้องปรับเรื่องคนอย่างรุนแรงมากขึ้นมานะฮะเพราะว่าเรากำลังเปลี่ยนถ่ายไปถึงด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ขึ้นมาการที่เราดึงเรื่อง new technology เข้ามาเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวเรื่อง data center ที่มานั่นหมายถึงเรื่อง AI ที่จะต้องมาใช่ไหมฮะนี่คืออัปเกรดคนของประเทศขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแบบใหม่
1: ค
0: ึ้
1: ื
0: น
1: อ
0: ม
1: ไม่
0: า
1: ใช่เริ่มต้นเฉพาะในสถาบันการศึกษา
0: ไม่ใช่เลย
1: ใน
0: เพราะ
1: บริษัทในองค์กรก็ต้องพัฒนาด้วย
0: ต้องพัฒนาด้วยไม่งั้นคนกลุ่มนี้ที่ทํางานแล้วอ่ะจะโดนทิ้งเอาไว้อยู่ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: มันกลายว่
1: ค
0: าร เข
1: ับ
0: าไม่สามารถรับงานใหม่ได้แล้วยิ่งคนอายุมากๆแล้วเนี่ยยุ่งเลย
1: ครับ
0: เทคโนโลยีใหม่ก็ไม่ได้รับขึ้นมาก็จะโดนแทนที่แล้วก็ว่ากันไปถูกไหมคะอันนี้อันตรายมากนั้นเราอัปเกรดตัวนี้ยังไงขึ้นมาคนจะทํางานกับโรบอทยังไงถูกไหมฮะคนจะมาคอนโทรล AI ยังไงขึ้นมานี่มันมีเรื่องหลายอย่างที่มันต้องอัพสกิ
1: ไม
0: ล
1: ่ใช่ AI มาคอนโทรลคนนะ
0: ไม่ใช
1: ค
0: ่
1: น
0: ค่ะเรา
1: หล
0: จะ
1: าย
0: ต้อง
1: คนกลัวว่า AI จะคอนโทรลคนนะเหมือนในภาพยนตร์ไซไฟ
0: ถ้าเราปล่อยแล้วเราไม่ทําอะไรมันก็จะเป็นอย่างในหนังแต่ในหนังนั่นเป็นการเตือนให้เราเห็นว่าตรงนี้ฮะคนจะคอนโทรล AI ยังไงขึ้นมาที่เราพูดกันทางด้าน AI orchestration ต่างๆขึ้นมาเราต้องเป็น orchestrator หรือว่าก็ว่ากันไปพอดีเดี๋ยวนี้บอกว่าอาทิตย์หลังจากที่ไปประชุมฉันจุนก็ไปจีนแต่ก่อนที่จุนจะไปจีนเนี่ยก่อนประชุมจุนไปอเมริกามาก่อนนะฮะพี่กลับไปอเมริกาไปดูเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีล้วนๆขึ้นมาเลยไปเจอทางด้าน Open AI Anthropic Nvidia Google AWS ซอฟต์เซอร์ครบหมดเลยเราเห็นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเราพูดเรื่อง Sovereign AI เรื่องทางด้าน Cyber Security เรื่อง Quantum Computing ที่เตรียมมาโอ้โหนี่มันคือเรื่องใหญ่มากๆที่มันต้องไปในอนาคตนั้นเราต้อง
1: ม
0: ี
1: ก
0: ลับ
1: จะ
0: ม
1: เป
0: า
1: ็น
0: เตร
1: ก
0: ี
1: ล
0: ย
1: ุ่
0: ม
1: ม
0: กัน
1: เดียวกับที่เขาพากันไปพบสีจิ้นผิงว่าไม่ทราบ
0: นั่นมันเป็นเรื่องใหญ่มากเห็นไหมคะ
1: คร
0: อ
1: ั
0: ัน
1: บ
0: นี้คืออันที่สองเรื่องคนน
1: โอ
0: ะ
1: เ
0: อ
1: ค
0: ินฟราสตรักเจอร์ที่ต้องปรับเปลี่ยนมาเรื่องคนถัดมาเรื่องที่สามค่ะอันนี้คือเรื่องที่ทําให้การทํางานของเราเริ่มไม่เร็วเท่าที่ควรทุกคนรู้ดีค่ะกฎระเบียบภาครัฐกฎระเบียบภาครัฐที่มันล้าสมัยที่มันเอาเดตออกไปแล้วขึ้นมาเนี่ยมันต้องเคลียร์ทิ้งจริงๆขึ้นมานะฮะลดขั้นตอนการทํางานลงขั้นตอนการทำภาครัฐรวมถึงเขาเรียกว่ามันต้องทำแดชบอร์ดอะไรกันทุกภาครัฐอ่ะเน้นแต่ละกระทรวงทบวงกรมก็ไม่เหมือนกันขึ้นมามันเป็นปัญหามากๆในการทำงานขึ้นมา
1: ครับ
0: นะคะที่เราพูดมานานมากต้องดิจิทัลก็เม่นนะเราพูดมา20ปีก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะขณะเดียวกันนะคะเรื่องทางด้านตัว privilege ต่างๆที่เราจะให้ทางด้านตัวนักลงทุนที่จ
1: น
0: ะ
1: ัก
0: ดึง
1: ล
0: เข้
1: ง
0: า
1: ท
0: ปร
1: ุ
0: ะเ
1: น
0: ทศ
1: ครับ
0: privilege ต่างๆที่ทำเราต้องมองเรื่องอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เราดึงเข้ามาใช่ไห
1: ค
0: ม
1: รับ
0: คะหมายถึงว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เข้ามาพัฒนาประเทศเรามันก็หมายความว่าเราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่เราจะบอกว่าเราจะทําแบบนี้น่ะประเทศเรามีอย่างนี้คุณจะมาคุณก็มาแต่บางทีสิ่งที่
1: น
0: เร
1: ี
0: า
1: ้มันคนละเรื่องกันกับที่ภาครัฐเองเขาพูดถึงเรื่องของวีซ่า60 วัน90 วันแล้วมีปัญหาว่ามาลงทุนทําแล้วก็อยู่กันนานเกินไปแล้วให้
0: นั้
1: ก
0: น
1: ล
0: ม
1: ั
0: ับ นเ
1: ไ
0: ร
1: ป
0: ื่อง
1: ใช้แบบเดิมมาเรื่องเดียวกันไหมฮะ
0: มันคนละเรื่องกันนะที่อันนั้นเป็นเรื่องท่องเที่ยวหรือว่ากันไปเรื่องค
1: อ๋อ
0: น
1: แล้ว
0: ท
1: ม
0: ี
1: ั
0: ่
1: นเรื
0: ว
1: ่องคนละเรื่องกัน
0: ไอ
1: เน
0: ้
1: าะ
0: นั
1: เ
0: ้
1: รื
0: น
1: ่อง
0: คน
1: ล
0: ละ
1: ง
0: เร
1: ท
0: ืุ่ อ
1: น
0: งก
1: อ
0: ั
1: ี
0: น
1: ก
0: อันนั้นไอ้นั้นคนที่มันมีประเด็นกันอยู่ขึ้นมานะคะ
1: อ๋ออ
0: ันนี้หมายถึงเรื่อง privilege อย่างเช่น BOI ให้อย่างเงี้ยค่ะ BOI ใช้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับธุรกิจอะไรยังไงขึ้นมาบางครั้ง
1: ค
0: เร
1: รา ับ
0: ต้องออกแบบเหมือนกับว่าเขาต้องการอะไรเพื่อเราจะดึงเข้ามาให้ได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเรื่อง data center อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการพี่เรื่องภาษีมากก็ได้แต่เขาต้องการอะไรคะต้องการความมั่นคงเรื่องพลังงานต้อง
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ารความเพียงพอของน้ำต้องการ
1: ครับ
0: สกิลเวิร์กฟอร์สของคนที่เข้าใจในการทำเรื่อง Data Center หรือเรื่อง AI เนี้ยมันจะต่อยอดกันได้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างแบบนี้ขึ้นมาเราต้องไปเสนอเขาหรือที่เราดึงกลับเข้ามาซึ่งต้องเรียนว่า BUI ก็ทำได้ดีมากเลยนะคะแต่เราต้องทำต่อเรื่องไปขึ้นมาให้มันมากขึ้นสามเสาหลักแล้วนะคะ
1: คร
0: อิ
1: ัน บ
0: ฟราสตรักเจอร์คนกฎระเบียบภาครัฐ privilege ต่างๆที่จะดึงเข้ามาลงทุนให้ได้ขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วก็ connectivity ต่อไปยังทางด้าน SME คนของเราให้ได้ด้วยอันที่สี่นี่สำคัญมากเลยถ้าเราสามารถปรับเรื่องสามเรื่องนี้ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะเราต้อง reposition ประเทศใหม่
1: รีโพซิชันประเทศเลยเหรอครับ
0: reposition ประเทศใหม่ให้เข้าไปอยู่ใน global supply chain
1: เป
0: ็น global supply chain ให้ได้นะคะเรียกว่าคุณจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยการผลิตในประเทศไทยจะอยู่ในทุกอนูของ supply chain นะฮะ
1: ไม่ว่าโลกจะทำอะไรก็ตามเราต้องอยู่ทุกจุด
0: ใช่อยู่ในทุกจุดตรงนั้นขึ้นมาถ้าทำเราเชื่อว่าเราทำได้เพราะว่าเราจะเป็นฐานการผลิตถูกไหมฮะถ้าเป็นการฐานผลิตไม่ว่าเรื่องสมัยใหม่ขึ้นมาเรื่องถึงยิ่งต่างขึ้นมาเนี่ยการที่เราดึง data center มาได้หลักล่าสุดเนี่ยเห็นไหมคะว่าทางด้าน supply chain data center มาหมดเลยเรื่องการผลิตชิปต่างๆเรื่องคือเรื่องนู้นนี่คือเข้ามาเพียบเลยเหมือนที่เราดึง EV เข้ามาเห็นไหม supply chain ตามมานั้นมันด้านตัวเขาเรียกว่า consumption ของโลกมันมีอะไรบ้างล่ะเราต้องเข้าอยู่ทุกอนูให้หมดเลยขึ้นมาถ้าได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประเทศไทยเราจะสามารถกลับมายืนหนึ่ง regional นี้อีกได้อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเพราะจุนก็เชื่อมันเสมอว่าศักยภาพประเทศไทยมีสูงมากนะฮะแต่เราต้องสู้กับมันเราต้องไฟท์แล้วสู้ไปขนาดไหนเนี่ยต้องแบบแอคทีฟมาก
1: ขนาดนี้สี่เสาหลักที่คุณจูนพูดถึงและแนะนำเสนอในวันนั้นเนี่ยภาครัฐจะต้องมามีบทบาทอย่างไรบ้างในสี่เรื่องนี้ครับ
0: โอ้ทั้งสี่เรื่องนะภาครัฐมีบทบาทหมดเลยอย่างเช่นเรื่อง green infrastructure เรื่องพลังงานสะอาดแน่นอนค่ะภาครัฐเป็นคนเลกูเลเตอร์คุมกฎเอาไว้หมดขึ้นมาคุณต้องทำให้พลังงานสะอาดแต่ว่า direct PPA นี่ไม่เกิดสักทีนึงถูกไหมฮะจะทำให้มีพลังงานสะอาดให้มีเรื่องโซลาร์ขึ้นมาบำบัดทางสาธารณะก็ไม่ได้ขึ้นมาใช่ไหมคะหรือบอกว่าจะขายเข้ากริดคุณก็คิดค่าบิลลิ่งชาร์จแพงมากอะบาทกว่าเนี่ยมันก็แพงมากมันต้องจบเรื่องนี้ให้ได้เราคุยเรื่องกันมาหลายปีมากละถ
1: ู
0: กไหมคะเรื่องคนก็เหมือนกันนะ
1: คะคอสครับรัฐ
0: คอสก็สำคัญมากแล้วก็บอกว่าก็อยากให้ก็มีการคุยกันกระทั่งได้คุยกับทางด้านตัวท่านรองเชนนะท่านรองนายกยศชนันท่านดูโอเบลท่านก็เดินเข้ามาคุยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนื้ออาจารย์เชนแล้วท่านรองเราก็ต้องนั่งมองภาพตรงที่ว่าไปหาลูกค้าเลยว่าตลาดต้องการอะไรไม่ใช่บอกว่ามหาลัยคิดว่ามันมีหลักสูตรนี้มหาลัยก็ตั้งหลักสูตรขึ้นมาตามที่อาจารย์มีอาจารย์จบทางด้านนี้มาก็ตั้งหลักสูตรไม่ใช่คุณไปถามเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ไปดูความต้องการในตลาด
0: ลูกค้าต้องการไหนลูกค้าคุณคือใครคะก็ตลาดแรงงานเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่าคุณมาอย่างเช่นของเรานะฮะอย่างที่เรามีการจัดแมทชิ่งแต่พี่เชมีการจัดแมทชิ่งให้กับทางด้านตัวมหาลัยมหิดลให้มาเจอทางด้านตัวเขาเรียกว่าเรามีชมรม HR ขับชมรมของทางด้านตัว HR ของนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดที่อยู่กับเราลูกค้าทั้งหมดเลยเป็นพันๆรายอะอันนี้คือตลาดแรงงานของเรา 400,000 คนน่ะนิคมเรามีพลังงาน 400,000 คนเนี่ย
1: เราจะถามเขาต้องการแบบไหนต้องการคนยังไง
0: ใช่หรือลูกค้าที่มาลงทุนใหม่ๆคุณต้องการคนแบบไหนอันนี้คือถ้าเกิดเราทำธุรกิจนี่คือลูกค้าของมหาลัยถูกไหมฮะต
1: ้
0: องไปถามกันเลยอาจารย์เชนก็ชอบอันนี้มากก็ดีพี่อย่างนั้นเด็กไม่ต้องทำเฉพาะอีโดนะจับมาเจอกันเลยคุยกันเลยเนี่ยเราต้องไป
1: พูดนี่หมายความว่าภาครัฐต้องออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคพลากรหรือคนไทยหรือยังไงครับวิธีการ
0: ใช่
1: ภาครัฐจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ได้ยังไงในแง่ไหน
0: จุนมองภาพจุนมองสามเรื่องจุนมองสามเรื่องนะเรื่องแรกก่อนเรื่องภาคการศึกษาก่อนนะภาคการศึกษามันก็มีแต่หลักสูตรที่กำลังเรียนถูกไหมฮะที่กำลังเรียนก่อนก็จบปริญญาตรีไปจบทางด้านตัวเขาเรียกปวช.ปวส.ไปก็ว่ากันไปนี่คือคนที่กำลังเรียนอันที่สองคือตลาดแรงงานที่ทำงานกันอยู่แล้วไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเราเอากลับมา up skill re skill ขึ้นนะถูกไหมฮะอันที่สามเรียกอะไร life long learning ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาสามเรื่องตรงนี้เนี่ยคือภาคแล้วก็กลุ่มหาอะไรต่างๆทั้งหมดตรงนั้นอยู่ดีถูกไหมฮะอันนี้ถ้ามันลิงก์เกจกันได้ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเรื่องคนเราจะไม่แพ้ใครไงนะคะหลักสูตรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอย่างที่เมืองจีนเนี่ยเอา AI เข้ามาสอนตั้งแต่เด็กประถมแล้วอะนะคะพอเราต้องปรับเปลี่ยนมันต้องมาไปเรื่อง STEM มั้ยมันไม่ใช่ STEM อย่างเดียวคือ STEAM นะมันมีทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ emotion ด้วยอะคือเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้ว
1: ถูกมั้ยมันมีอารมณ์ความรู้สึก
0: มันต้องมีอารมณ์ความรู้สึกอันนี้สิ่งที่เราจะชนะ AI ถูกไหมคะมันออกแบบได้อะไรได้ขึ้นมาเนี่ย
1: ส่วนเรื่องกฎระเบียบเรื่องเสาหลักที่3เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอันนี้ชัดๆเป็นหน้าที่ภาครัฐต้องผ่อนปรนกฎระเบียบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
0: นะคะอันที่4ภาครัฐรัฐบาลก็มาช่วยได้เยอะมากเลยอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณจะช่วยผู้ประกอบการชาวไทยเข้าไปให้สู้ตลาดโลกได้ขึ้นมาเนี่ยต้องมาช่วยพวกเขาดูกันหน่อยไหมอย่างเช่นเรื่อง R&Dเพราะบริษัทเล็กๆเขาไม่มีเรื่อง R&D หรอกจับลิงก์ขึ้นมาว่ากับทางด้านตัวมหาลัยจับชนกันเลยไหมภาคเอกชนมาดูว่าให้มหาลัยทำเรื่อง R&D ให้ได้ต่างๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองขึ้นไปพัฒนาคนขึ้นไปขึ้นมานะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราก็คือว่ามีต่างชาติมาลงทุนที่บ้านเราแล้วอยู่ในซัพพลายเชนก็มันก็เป็นต่างชาติอยู่ดีแต่เราเองก็ต้องสร้างผู้ประกอบการเราเข้าอยู่ในซัพพลายเชนตรงนั้นให้ได้ด้วยขึ้นมาเพราะว่าเริ่มต้นเราต้องซัพพอร์ตจากภาครัฐแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีทาง BOI เรื่องแรงงานเรื่องคนต่างๆขึ้นมาหรือเงิน
1: สี่เรื่องนี้เรามีการจัด priority มั้ยครับคุณจูนว่าเราจะเอาอะไรก่อน1 2 3 4หรือว่าม
0: ันทำพร้อมกันได้เพราะมันไม่ใช่กระทรวงไม่ใช่กระทรวงเดียวทำเนี่ยถูกไหมฮะมันสามารถทำพร้อมกันได้เลยขึ้นมาเลยค่ะ
1: วันนั้นคนมาฟังนี่คือท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งคณะเลยป่ะครับ
0: ก็มีท่านรองนายกนะคะ3-4ท่านใช่ไหมคะแล้วก็มีรัฐมนตรีก็หลายท่านนะคะค่ะ ก็มา
1: ก็เหมือนเอกชนแจกงานให้รัฐมนตรีทำงานเลยนะถ้างั้นฟังดูแบบนี
0: ้เอกชนเรียนค่ะเรียนเรียนนำเสนอ
1: เรียนนำเสนอเรียนนำเสนอ
0: ใช่ค่ะแล้วจุดก็มีการเลสปัญหาเรื่องอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะดึงเพราะหลายๆท่านก็มีพูดเรื่อง FDI ว่ามีความสำคัญใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกสักวันพันจุว่าแล้ว FDI มีความสำคัญมากเราก็บอกว่าแล้วทราบไหมคะว่า FDI ที่จะดึงมาเนี่ยจะมาลงทุนสร้างโรงงานสร้างที่นิคมเนี่ยเขาต้องการอะไรบอกไปสิ่งแรกเขาต้องการที่ดินใช่ไหมคะที่ดิน EC นะเราก็ลงทุนไปหลายแสนล้านใช่ไหมคะอินฟราสตรัคเจอร์ขึ้นมาต่างๆแต่ว่าผังเมืองจะเปลี่ยนที่ EC ให้กลายเป็นสีเขียวเป็นที่เกษตรกรรมอะเราก็บอกว่าท่านก็ต้องรีบเข้ามาดูในเรื่องนี้การยกเลิกปัญหาเรื่องทางสาธารณะก็จะยกเลิกทางที่ไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวคิดว่าทางที่มีคนใช้โอ้โหก็จะยกเลิก10ปี12ปีอย่างเงี้ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาเรื่องพลังงานต้องมีพลังงานพอเพียงไหมเรื่องน้ำที่มันก็ต้องใช้ในเรื่องการผลิตถูกไหมคะปลายปีนี้มันจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญอาจจะแลกไปอีก2ปีอย่างเงี้ยรัฐบาลดูหรือยังว่าปัญหาเกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นเราเตรียมการสูบน้ำกันยังไงเตรียมเรื่องอ่างน้ำกันยังไงหรืออ
1: ่
0: างน้ำที่วังตโนดมันต้องสร้างแล้วไหมอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างที่เราได้เรียนนำเสนอไป
1: เรียนถามจูนอย่างนี้ครับว่าณวันนั้นพอเรานำเสนอเรียนให้ท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีรับทราบเนี่ยเรามีการถ้าเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะมี KPI นะ3เดือน6เดือนละมาอัปเดตการรายงานกันนะได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไรติดขัดอะไรเรามีวางกรอบแบบนั้นไหมครับ
0: วันนั้นท่านนายกก็พูดเลยค่ะว่าท่านก็บอกเลยนะคะว่าอีก6เดือนมาเจอกันเพราะท่านบอกว่าเนี่ยไอการจัดการประชุมแบบนี้นะพอถึงเวลารัฐบาลไม่ทำอะไรมาหลังเชิญมาก็ไม่มีใครมาแล้วท่านก็เลยว่าอีก6เดือนมาตามกันบ้านกันแล้ววันนั้นเนี่ยท่านก็ให้ทางด้านท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยเป็นประธานหรือเจ้าภาพเรื่องนี้แล้วท่านก็กล่าวสรุปมาตามข่าวที่เห็นท่านรองนายกก็มีการสรุปเป็นข้อๆขึ้นมานะคะก็เป็นประเด็นที่เอกชนได้นำเสนอกันไปหลายส่วนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะลงเดือนหน้าท่านจะลง EEC เลยนะฮะเนี่ยท่านก็จะลง EC ลงพื้นที่เลยลงไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรอะไรยังไงขึ้นมาจะแก้ไขกันยังไงขึ้นมานะคะก็ซึ่งถือว่าท่านตั้งใจมากท่านลองเห็นดิท่านตั้งใจจะแก้ปัญหาครั้งนี้ให้ได้จริงๆขึ้นมา
1: โอ้ถ้าฟัง
0: ต้องซัพพอร์ต
1: แบบนี้ผู้ที่อยู่เป็นเอาท์ไซด์ข้างนอกแล้วมองเห็นภาพเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกใจชื้นขึ้นนะครับว่าข้อที่1คือเปิดรับฟังภาคเอกชนระดับท็อปๆของประเทศข้อที่2คือมีกรอบเวลาด้วยว่าจะต้องทำให้สำเร็จภายในเมื่อไหร่ติดขัดอะไรเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ว่ากันทีนี้เรายกเรื่องนี้ออกไปนิดนึงก่อนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยหลังจากที่มีความขัดแย้งสงครามตะวันออกกลางเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันเวลาเราคุยกับคุณจูนทีไรก็จะได้รับพลังบวกทุกครั้งล่าสุดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมป์พาคณะนักธุรกิจไปที่จีนพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพอคล้อยหลังไม่ทันไรวลาดิเมียร์ปูตินก็เดินทางไปพบท่านสีจิ้นผิงที่จีนบริบทที่กำลังเกิดขึ้นณเวลานี้มีคนอยากให้ผมเรียนถามพี่จูนว่ามันเกิดอะไรขึ้นการเผชิญหน้าการหลบหน้าหรือมันมีนัยยะอะไรในมุมมองของพี่ไหมครับ
0: ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะเอาจากคนจีนพูดแล้วกันเพราะที่เพิ่งกลับจากจีนมาเนี่ยไปมาทริปหนึ่ง
1: เขาว่าไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่านิวทรัลเขาเฉยๆนะกับการที่ทำไปที่เมืองจีนในครั้งนี้นะฮะก็เหมือนกับไม่ได้ข้อตกลงอะไรที่เป็นพิเศษมากมายใช่ไหมคะเขากลับเฉยๆขึ้นมานะฮะรวมถึงไอ้ประเด็นปัญหาที่เรื่องตัวอะไรอะเรื่องชิปที่ว่า NVIDIA บอกว่าจะขายให้แต่สีจิ้นผิงบอกไม่สั่งแล้วเพราะหัวเว่ยเขาผลิตได้แล้วนะฮะแล้วเราก็ได้ไปวิสิตหัวเว่ยด้วยเรื่องการความพร้อมของเขาในการผลิตเรื่องชิปต่างๆนี่ก็พร้อมมากนะฮะเพราะว่าวงคงเขตอ่ะกับการที่อยู่ก็โดนแซงชั่นไม่ส่งของให้มันกลายเป็นว่าเขาเลยสร้างตัวเองได้ดีขึ้นมามากๆเลยขึ้นมาต่างๆขึ้นมานะฮะรวมถึงปัญหาทางด้านตัวที่เป็นหนักๆที่จีนเขา seriously เลยคือเรื่องจีนกับไต้หวันนะคะแต่ก็โอเคค่ะประธานดิมิสทรัมป์ก็มาพูดแล้วว่าไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องเอกสิทธิ์เรื่องเอกราชของไต้หวันใช่ไหมคะแต่ทางจีนก็บอกว่าก็ต้องรอดูก่อนนะว่าคุณพูดวันนี้แล้วคุณทำหรือเปล่าขึ้นมานั้นไอการที่เขาไปก็เลยทางคนจีนรีบอกว่าเฉยๆนะไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกลางๆอ่ะไม่ได้เห็นมีอะไรที่มันเป็น
1: ไม่ได้รู้สึกอะไร
0: ไม่ได้
1: เดือดร้อนใจถ้าเป็นเกียร์รถนี่ใส่ตัวเอ็นเหรอฮะนิวทรัลเลย
0: ก็ดูนิวทรัลนะฮะซึ่งตอนนี้คนของเรา
1: แล้วถ้าปูตินมาหลังจากสีจิ้นผิงหลังจากทรัมป์กลับไปอ่ะคนจีนคิดไงไหมครับ
0: ค
1: อยหลังกลับไปรัสเซียมาเนี่ยมา
0: ก็ได้พลังงานราคาถูกทราบไหมคะว่าตอนที่เกิดสงครามตอนนี้รอบนี้เนี่ยจีนเนี่ยต้นทุนไม่กระทบเลยนะคะเพราะน้ำมันของเขาก็ไม่ได้ขึ้นราคาเขาได้น้ำมันราคาถูกเกรด A จากรัสเซียค่ะคือเกรด A เนี่ยเขาได้ไปที่เมืองไทยสั่งมาไม่ได้เพราะว่าเกรด A จีนจองไปหมดแล้วเราได้เกรดรองมาซึ่งเกรดรองมันก็ไม่เข้ากับโรงกลั่นของบ้านเราไงฮะเราถึงสั่งน้ำมันจากรัสเซียมาไม่ได้นะคะในเรื่องนี
1: ้
0: และต้นทุนของเขาเนื่องจากว่าแล้วของทางด้านจีนเนี่ย พลังงานสะอาดเขาเยอะมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องพลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เวลามีปัญหาเรื่องน้ํามันต่างๆเขามีพลังงานสะอาดมากแล้วก็แผนของเขาภายในปีจําตัวเลขไว้ได้นะฮะเพราะเราไปดูโรงไฟฟ้าเราไปดูไอ้นี่ด้วยค่ะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย
1: โอ้
0: ไชน่านิวเคลียร์

0: แห่งแรกของโลกแล้วที่เป็นเจนสามพลัสนะคะอยู่ที่ไห
1: อือ
0: หน
1: ม
0: านน่ะแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: วก
1: ั
0: ็
1: บ
0: มีเตรียมทำเจนสี่ต่ออะไรต่อเป็นเรื่องที่
1: โ
0: น
1: อ
0: ่า
1: ้โห
0: ตื่นเต้นมากค่ะ
1: คือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยขออนุญาตให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับการถ่ายทอดจากที่ WHA เป็นเหมือนกับตัวแทนประเทศไทยไปอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนล่าสุดที่คุณจูนเดินทางกลับมาเนี่ยให้ WHA เป็นเคสสตัดดี้แล้วผู้ประกอบการในไทยควรจะปรับตัวจากสิ่งที่คุณจูนไปเห็นมาจากจีนยังไงบ้างอะครับ
0: จริงๆต้องมองว่าเราต้องมองภาพต่อไปนะคะว่าอย่างเช่นจีนเนี่ยตอนนี้ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วสงครามเขาแทบไม่กระทบเลยต้นทุน
1: อ
0: พ
1: ื
0: ลั
1: ม
0: งงานเขาก็ไม่กระทบอะไร
1: ไม
0: ก็
1: ่ไ
0: ไ
1: ด
0: ม
1: ้
0: ่ก
1: ม
0: ร
1: ี
0: ะท
1: ผล
0: บ
1: อะไรเลย
0: มันกลา
1: ค
0: ย
1: ร
0: เป
1: ั
0: ็
1: บ
0: นว่าเขาส่งออกดีขึ้นเพราะว่าประเทศอื่นต้นทุนสูงขึ้นถูกไหม
1: ค
0: ฮ
1: ระ ับ
0: ประเทศอื่นต้นทุนสูงขึ้นมาเพราะมันกลายเป็นเนี่ยไอ้ตัวสินค้าเขาส่งออกดีขึ้นรวมถึง
1: ครั
0: ต
1: บ
0: ัวเห็นไหมคะตัวเลขนําเข้าจากจีนของเราเนี่ยขึ้นมาสูงมากเลยไอ้
1: ใ
0: ต
1: ช
0: ัวเ
1: ่
0: ม็ดพลาสติกของเราก็เหมือนกันเพราะว่าที่เมืองไทยมันเป็นประเด็นที่ว่าต้นทุนของเราแพงขึ้นมามีการชัตดาวน์แพลนไปชัตดาวน์บางบริษัทชัตดาวน์โรงงานไปมันก็มีอิมพอร์ตขึ้นมาที่เวียดนามที่เราไปลงทุนนะคะต้นทุนพลาสติกเขาก็แทบไม่ได้ขึ้นเลยเพราะว่าเขาอิมพอร์ตจากจีนเข้าไปวันนี้เราก็ต้องประเทศไทยก็ต้องมานั่งดูนะคะว่าถ้าสินค้าจีนราคาถูกเกิดทะลักเข้ามาเมืองไทยตรงนี้เราจะทำกับตรงนี้กับมันยังไงขึ้นมา
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ก็ต้องมานั่งดูกันนะเราจะมีการเขาเรียกว่าอะไรต้องการเราจะต้องทำยังไงในการมองภาพตรงนี้ในเรื่องอย่างนี้ด้วยถ้าเขาแข็งแกร่งขึ้นมานะคะ
1: ครับ
0: แต่ต้องเรียนอย่างนี้จีนเขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่ต้องการสร้างให้มีการต่อต้านเขาทั่วโลก
1: อืม
0: เขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าไอ้การที่บอกว่าสินค้าจีนแบรนด์จีนต่างๆไปปรากฏที่ไหนขึ้นมาเนี่ยมันอ
1: ค
0: าจ
1: ร
0: จะ
1: ั
0: ไม
1: บ
0: ่ใช่คําตอบแล้วแต่เข
1: ค
0: าร
1: ักบ
0: ็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็บริษัทหลายๆบริษัทนะที่มาคุยกับเราหรือลูกค้าที่มาเจอเราก็จะมาบอกเลยว่าเขาไม่ต้องเข้ามาลงทุนที่เมืองไทยเขาไม่ต้องถือหุ้น100%ก็ได้นะ
1: ครับ
0: เขาอยากจะมีโลคอลพาร์ทเนอร์ละ
1: อ่า
0: บางบริษัทกระทั่งบอกว่ายอมเป็นมายนอริตี้อ่ะ
1: อื
0: เพื่อที่
1: ม
0: ว่าจะได้ตัดประเด็นปัญหาว่าแบรนด์จีนขึ้นมาบางบริษัทเนี่ยชื่อเนี่ยเป็นภาษาอื่นแล้วนะคะภาษาอิตาเลียนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างไม่ใช่ชื่อจีนจีนในสมั
1: ค
0: ย
1: รัก บ
0: ่อนที่เราเห็นแล้วขึ้นมา
1: อ่
0: เข
1: า
0: าก็คงเห็นเรื่องการต่อต้านสินค้าต่
1: ออื
0: ต้านจ
1: ม
0: ีนทั่วโลกถ้าจะไปแบบเขาเรียกว่ากินรวบทุกอย่างเขาก็เห็นภาพนี้ลงแล้วนี้แ
1: เ
0: ล
1: ข
0: ้
1: า
0: ว
1: ไม่อยากให้โลกจำภาพจำเขาเป็นอย่างนั้นถูกไหม
0: ใช่ตอนนี้เขาก็
1: อ
0: เร
1: ื
0: ิ่ม
1: ม
0: เปลี่ยนตัวเขาเองแล้วขึ้นมานะพี่ว่ามันก็เลยว่าเป็นโอกาสดีของบริษัทไทยเช่นกันนะฮะว่า
1: อ๋อ
0: ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คุณอาจจะหาพาร์ทเนอร์จีนได้
1: ครับ
0: มันมีบริษัทจีนดีๆเยอะมากเลยนะคะ
1: ค
0: เร
1: รา ับ
0: หาพาร์ทเนอร์ที่เขาทำถูกต้องทำดีๆมีค่ะนะคะขึ้นมาหาพาร์ทเนอร์
1: ห
0: ท
1: ม
0: ี่
1: าย
0: ดี
1: ความว่า
0: ๆ
1: ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเรื่องน้ำมันเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเรื่องการไม่ปล่อยเรือมาแล้วก็ไม่รู้จะตกลงกันได้จริงๆอย่างที่ทรัมป์พูดหรือเปล่าเนี่ยเราเรื่องนั้นเนี่ยเราพักไว้ก่อนเรามาโฟกัสเรื่องระหว่างไทยกับจีนให้มันเข้มข้นมากขึ้นอย่างนั้นถูกไหมครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะเราต้องมองก่อนว่าต่อไปประเทศโลกนี้ใครมันจะหลีดประเทศใครมันจะหลีดโลก
1: ใครด
0: เว
1: ี
0: ียด
1: ครัน บ
0: า
1: ไ
0: ม
1: ม่ใช่
0: ใคร
1: อเม
0: จะ
1: ร
0: เป็
1: ิน ก
0: หล
1: า
0: ีดใครจะเป็นเบอร์หนึ่งโลกถ้าเรามองว่าถ้าเกิดเป็นจีนขึ้นมาเราจะต่อกรกับจีนยังไงต่อกรไม่ไหวหรอกเราเล็กเกินไปเราจะ
1: ครับ
0: collaborate กับจีนยังไงต้องพูดค
1: อ
0: ำท
1: ื
0: ี่ดีกว่าม
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าจีนเขาก็เริ่มเปลี่ยนความคิดของเขาเองแล้วว่าเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการต่อต้าน
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: คะสมัยก็ไม่ใช่สมัยก่อนท่านทูตหานท่านที่แล้วไม่ใช่ท่านทูตจางนะคะท่านทูตหานท่านที่แล้วก่อนที่ท่านจะกลับประเทศอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็มีการได้นัดทานข้าวกันท่านก็กังวลข้อนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยขอประทานโทษที่ต้องพูดนะมันก็มีการพูดเรื่องจีนเขาเยอะอะค่ะซึ่งก็ต้อ
1: ค
0: ง
1: ร
0: เร
1: ั
0: ี
1: บ
0: ยนว่า
1: ใช่
0: ทุกประเทศนะมันก็มีทั้งคนที่ทําถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: คนที่ทําถูกต้องก็ต้องเรียนว่าเราเรียกว่าจีนขาวสมมตินะคะอันนี้เราก็ดึงมาลงทุนในประเทศเราในนิคมเมือง
1: คร
0: หว
1: ั
0: า
1: บ
0: นขึ้นมาอันนั้นก็ต้องทําแบบทั้งต้องทําตามกฎหมายตามสิ่งแวดล้อมที่เขาตั้งใจทําหมดเลย
1: คร
0: ถื
1: ั
0: อ
1: บ
0: ว่าเป็นบริษัทที่ดีมากแต่บางครั้งคนที่ทําผิดกฎหมายเขาก็ไปอาจจะไปอยู่นอกนิคมเหมือนกับที่เขาลงทุนในประเทศจีนไม่ได้จีนก็จับเหมือนกันเขาก็หนีไปประเทศอื่นขึ้นมาที่เราชอ
1: ค
0: บ
1: ร
0: เร
1: ั
0: ีย
1: บ
0: กว่าสีเทาๆอ่ะขึ้นมา
1: อื
0: ซึ่
1: ม
0: งตรงนี้มันกลายเป็นว่าคนก็จะมองภาพรวมกันไปหมดว่าอันนี้นี่คือเป็นอย่างนี้หมดท่านทูตท่านก็ไม่สบายใจท่านบอกว่ารัฐบาลจีนก็มองเรื่องนี้นะท่านกลัว
1: คร
0: ว่
1: ั
0: า
1: บ
0: จะเหมือนอย่างสมัยก่อนนู้นเลยสมัยที่คนไทยแอนตี้สินค้าญี่ปุ่นน่ะตอนสมัยเราเด็กๆอ่ะท่านไม่อยากให้เห็นภาพนั้นขึ้นมา
1: อ
0: ท
1: ๋
0: า
1: อง
0: รัฐบาลจีนก็พยายามจะเห็นภาพออกมาเคลียร์เขาก็จับเหมือนกันนะคนที่ไม่ทำไม่ถูกคนจีนที่ทําไม่ถูกต้องเขาก็จับแต่เขาก็บอกว่ารัฐบาลไทยเองคนของเราเองก็เหมือนกันคนที่เป็นผู้กฎระเบียบภาครัฐอ่ะก็ต้องยอมในเรื่องแบบนี้อะไรกันข
1: อ
0: ึ้
1: ื
0: นมาม นะคะซึ่งก็เห็นเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มองภาพจริงๆแล้วเราก็ควรจะดึงบริษัทที่ดีเข้ามาลงทุนในเมืองไทยมี
1: คร
0: ก
1: ั
0: า
1: บ
0: รต่อยอดธุรกิจกันขึ้นมาเพราะว่าเวลาเข้ามาถึงเนี่ยมันมีซัพพลายเชนน่ะที่เป็นบริษัทไทยหรือไม่ใช่ไทยนะคะหรือเป็นกลุ่มญี่ปุ่นเขาก็ได้ออเดอร์ได้อะไรกันเยอะแยะมากมายเลยขึ้นมาเรา
1: ค
0: คิด
1: ำถ
0: ว่
1: า
0: าม
1: สุดท
0: มัน
1: ้
0: เป
1: า
0: ็น
1: ย
0: โอกาสที่ดีค
1: ค
0: ่
1: ระ ับอยากจะเรียนถามในฐานะที่พี่จูนเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็แน่นอนครับได้เห็นทั้งสหรัฐอเมริกาได้เห็นทั้งจีนเนี่ย ประเทศ

0: ไทยเราจะบาลานซ์สมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกายังไงให้เราไม่เหมือนว่าอยู่ฝ่ายสหรัฐมากเกินไปอยู่ฝ่ายจีนมากเกินไปครับ
1: จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเลยนะคะเราอยู่ตรงนี้ของลองโพซิชันเพราะว่า regional นี่คุณลองดูสิไม่มีใครเลือกข้างหรอกเขาทำตัวเป็นกลางๆหมดอ่ะเป็นเซฟโซนค่ะเป็นเซฟโซนของโลกอ่ะเพราะโลกมันก็ต้องมีแหล่งผลิตใช่ไหมคะคือประเทศเราเล็กเกินไปเกินไกลกว่าที่เขาจะมาสนใจ หมายความว่าเขาไม่สนใจแต่เอาคุณเป็นศัตรูหรอกเพราะเราก็เล็กมากเกินไปใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าโอเคนะเราเป็นเซฟโซนเรารวมตัวกันเป็นเซฟโซนขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตของโลกไหมเป็นแหล่งอาหารของโลกไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกไหมอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ไงอย่างประเทศไทย
0: จุดมาก็เวลคัมสหรัฐมาก็เวลคัมก็ไม่ได้มีปัญหา
1: ใช่ใช่ก็เหมือนนิคมจูนเราเวลคัมทั้งหมดอะทั่วโลกเราเวลคัมหมดอะแต่คุณต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนะทำผิดกฎหมายแล้วไม่เอานะทำลายสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่เอานะกฎระเบียบมันต้องชัดเจนแล้วก็ยึดหลักของเราอยู่เช่นกันค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วอีก6เดือนเราค่อยคุยกันใหม่ใช่ไหมครับว่ารัฐบาลเขาจะทำอย่างที่เสนอไปหรือเปล่า
1: เห็นท่านบอกอย่างนั้นเห็นท่านนายกบอกว่าอีก6เดือนเนี่ยมาตรวจกันบ้านกัน
0: ครับผมอ๋อนิดเดียวครับอีกนิดเดียวท้ายของท้ายสุดมีเสียงสะท้อนออกมาว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการ SME ก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการไปนำเสนอบ้างไม่ใช่เฉพาะบริษัทใหญ่คุณจูนได้ยินข่าวไหมครับ
1: เห็นค่ะแต่จูนก็งงนะเพราะว่าวันนั้นประธาน SME ไปเองค่ะ
0: ประธานสมาพันธ์ SME
1: ประธานสมาพันธ์ SME จุนจำชื่อไม่ได้พี่จำชื่อไม่ได้ท่านไปเองเพราะท่านยังบอกเลยว่าท่านยังพูดให้ท่านนายกฟังเลยผมขอเล่า definition การจัดการความของ SME คืออะไร S รายได้เท่าไหร่ M เท่าไหร่ L เท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้รับโอกาสเข้าไปนำเสนอก็เลย
1: มีท่านได้พูดเขาได้พูดก่อนจุนได้ซ้ำไป
0: อ๋อโอเค
1: เขาบอกเขาเป็นประธานสมาคม SME มีค่ะมีจูก็ยังงงมากเลยว่าเอ๊ะเขาก็ไปนะแล้วเขาได้พูดด้วยเพราะเขายังบอกเลยว่าเนี่ยคำประจัดการความของ S คือคนบริษัทที่มีรายได้เท่าไหร่ M เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขามีพูดค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขออาจจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสมาพันธ์ SME มาสะท้อนด้วยนะฮะเพื่อจะได
1: ้ให้ท่านมาพูดเลยท่านได้พูด
0: ได้ครับโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาคุณจูนแค่นี้ก่อนนะครับมีโอกาสได้คุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเรามาอัปเดตเรื่องราวอื่นกัน
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
3: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 9:43 นาทีนะครับสักครู่ก็คุยกับคุณจูนจริพรนะครับก็ถือว่าเป็นการบ้านใหญ่ครับที่ทางรัฐบาลต้องรับโจทย์ไปจาก CEO นะครับโดยเฉพาะ CEO ระดับแถวๆหน้าของประเทศแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของ SME เองก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีโอกาสคงได้พูดคุยกันกับทางฝั่งของมุม SME กันบ้างนะครับมาที่กิจกรรมที่น่าสนใจกันย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของ Global Pack Insight ครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นั้นข้างในของมันคล้ายๆกันครับแต่ว่าข้างนอกทำไมคนกับซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งไม่ซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งครับบางแบรนด์ขายดีถล่มทลายครับราคาแพงคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งนั้นมันอยู่ที่หน้าตาสินค้าครับเพราะวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์นะครับเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับจริงๆ Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank Present Global Pack Insight 2 Trend บรรจุภัณฑ์โลกนะครับงานนี้ครับจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงครับโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงเสียงจริงครับคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่จะพาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกซึ่งแน่นอนครับพาไปกวาดรางวัลมาเป็นร้อยรางวัลเลยครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตครับนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางการตลาดที่คุณไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยครับก็มาเรียนรู้กันได้เพราะเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่โชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลครับย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.และที่สำคัญที่สุดครับงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆนะครับเต็มแล้วเต็มเลยครับใครที่อยากเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนที่สุดเลยครับที่ Line ID @thinkingradio นะครับย้ำนะครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย Thinking Radio ครับรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะครับแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนะครับผมแล้ววันนั้นก็ผมก็เป็นผู้ดำเนินการนะครับกิจกรรมทั้งวันเลยครับไปเจอกันที่นั่นได้เลย20มิถุนายนตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับวันเสาร์นะคุณผู้ฟังครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็แน่นอนครับพอไลน์จะเข้าไปขอสมัครร่วมกิจกรรมใน LINE แอด Thinking Radio แล้วก็จะมีแบบฟอร์ม Google Form ให้กรอกนะครับก็กรอกรายละเอียดของข้อมูลธุรกิจเราด้วยเพราะว่าเขาจะได้เห็นว่าเราทำอะไรอย่างไรมาก่อนล่วงหน้าที่จะถึงงานเราจะได้โฟกัสกลุ่มของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ถูกนะครับแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจัดในปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเตรียมเลยครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะเรื่องของ business trip ซึ่งมีเขาเรียกว่ามีการส่งท้ายปีนะฮะไฮไลท์เลยในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับจะมีอีกหนึ่ง business trip ที่ต้องบอกว่าว้าวมากนะครับเพราะว่าจีนมีหลายเมืองเหลือเกินที่น่าสนใจ ผมก็มีการประสานแล้วก็ดูข้อมูลไว้ประมาณนึงครับก็ประมาณสัก 80-90% แล้วครับคิดว่าเดี๋ยวโปรแกรมออกมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังที่นะครับมีเวลาตรงกับในช่วงเวลาที่เราจัดกิจกรรมนี้ก็จะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับส่วนจะไปเมืองใด มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวรอติดตามของรายการทุกๆรายการของ 96.5 Thinking Radio ก็จะมีข้อมูลมาอัปเดตกันครับรอบนี้ผมจะพาคณะนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมกิจกรรมไปตะลุยตลาดจีนแต่เป็นจีนแบบที่ต้องบอกว่าว้าวมากครับบางคนอาจจะเคยสัมผัสบางคนอาจจะไม่เคยเจาะลึกเราจะไปเจาะลึกกันไม่ใช่เมืองที่แบบไปกันทั่วๆไปนะเป็นเมืองที่ต้องบอกว่า exclusive มากเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยรอฟังแล้วกันนะครับโปรแกรมก็ใกล้จะเสร็จละเดี๋ยวเคาะราคาเคาะเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็จะทำให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะสมัครเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของ SME เรื่องของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมก็มีข่าวนะครับจากสมาพันธ์ SME นะครับทางสมาพันธ์ SME โดยทางท่านประธานนะครับประธานยุทธศาสตร์คุณแสงชัยธีรกุลวานิชครับประธานยุทธศาสตร์ของสมาพันธ์ SME ไทยก็พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังคงทราบอยู่แล้วล่ะครับว่ายอดการใช้จ่ายเป็นยังไงก็มีรายงานข่าวตามสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายครับคำถามคือมันช่วย SME ได้จริงไหมแค่ไหนอย่างไรแล้วมาตรการนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนไหมมันจะนำพาเศรษฐกิจตัวเลข GDP นั้นมาหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับก็มีบทสัมภาษณ์เรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมาตรการไทยช่วยไทยพลัสคุณแสงชัยบอกว่าก็จะสามารถประคองเศรษฐกิจฐานรากสามารถกระตุ้นกำลังซื้อสร้างโอกาสรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้ในระยะสั้นครับแต่จำเป็นต้องมีมาตรการระยะกลางและระยะยาวควบคู่กันอย่างต่อเนื่องครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากและก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ SME ครับสิ่งที่ SME และแรงงานภาคธุรกิจต้องการเห็นคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยในครั้งนี้โจทย์ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพธุรกิจแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันเพียงพอและอยู่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูงครับผลสำรวจสุขภาพธุรกิจและภาระหนี้ SME ไตรมาสแรกของปี2569ของสสว.นะครับประกาศมานะครับโดยสำรวจเมื่อวันที่21ถึง30เมษายนสะท้อนความเปราะบางทางภาคธุรกิจชัดเจนครับเมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี2568หรือไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับกลุ่ม SME ที่เติบโตต่อเนื่องและสุขภาพธุรกิจแข็งแรงพร้อมเติบโตลดลงมาจาก 21.1% โหเหลือแค่ 6% เองครับ ขออภัยครับขณะที่กลุ่มธุรกิจที่อยู่ขาลงแต่ยังพอประคองตัวได้ก็เพิ่มขึ้นจาก 27.7% เป็น 41.0% 41% ว่างั้นถ้าหากกรบลบกัน21ลดลงมาเหลือ6ก็เท่ากับหายไปเท่าไหร่ครับประมาณ 14-15% แล้ว 27.7 ขยับเป็น41ก็เท่ากับบวกมาประมาณ 12.03% ก็ถือว่าวัดวาไหมคุณผู้ฟังนะครับพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะหายไปเกือบ20หายไป20มา13 14ก็ยังเรียกว่ายังไงนะยังสอบตกอยู่ประมาณ 7-8% นะครับส่วนกลุ่มที่มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้แต่ไม่เหลือเงินลงทุนลดลงเล็กน้อยมีรายได้พอแต่ไม่เหลือเงินลงทุนนะคือพอชำระหนี้แล้วก็จะเอาเงินไปเนี่ยลดลงเล็กน้อยจาก 33.1% เหลือ 31.1% เอาพอรับได้ขณะที่กลุ่มขาดทุนต่อเนื่องและต้องพึ่งพาหนี้ใหม่เอาวันนี้หนักแล้วสถานการณ์นี้เรียกว่า worst case scenarioเพิ่มขึ้นจาก 2.5% เป็น 3% ก็เพิ่มขึ้น 0.5% ถือว่าไม่ดีนะฮะถ้าไปเอาตัวเลขหักลบกับเมื่อกี้นี้ที่สถานการณ์ไม่ดีเนี่ยประมาณสัก 7-8% กับนี่ 3% ก็ประมาณ 10% แล้วนะเอาค่อนเยอะทีเดียวน่าเป็นห่วงนะครับนอกจากนี้กลุ่มที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มนะครับเพิ่มจาก 12% เป็น 14.9% ก็คือขอปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มนะครับจำนวนตัวเลขคนขอปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มจาก12ไป 14.9 ก็แสดงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลุ่มหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดเพิ่มจาก 3.6% เป็น 4% เพิ่ม 0.4% อันนี้ไตรมาสแรกนะครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและภาระหนี้ที่มีการสำรวจคืออะไรครับก็คือ1ต้นทุนดำเนินธุรกิจสูงขึ้นอันนี้ชัดเจนต้นทุนพลังงานด้วยนะ แรงกดดันจากกำลังซื้อและคำสั่งซื้อที่ลดลงอันนี้เรียกว่าดีมานด์หดว่างั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงครับสภาพคล่องทางการเงินลดลงการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้นรวมถึงผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกประเทศนอกจากนี้นะครับผู้ประกอบการเผชิญปัญหาสินค้าคงคลังสะสมการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐภาระต้นทุนแรงงานภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นความเสี่ยงจากการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจผันผวนรวมถึงความจำเป็นในการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วผมเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปหลายที่เหมือนกันแล้วก็ได้สัมผัสเรื่องของนักท่องเที่ยวขอพูดเรื่องนักท่องเที่ยวนิดนึงพอดีพูดถึงว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีนะครับรายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นดีมานด์น้อยแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยผมสังเกตดูได้หลายที่เนี่ยอย่างล่าสุดนี้ก็อยู่ในกรุงเทพนี่นะครับห้างสรรพสินค้าคอมมอลขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนแน่นมากคนแน่นนี่ 70-80% เป็นชาวต่างชาตินะแล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ย 70-80% ที่ผมเห็นตอนนี้นี่คือคนอินเดียคุณผู้ฟังโอ้เยอะจริงครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่เราอยากได้นักท่องเที่ยวชาติจีนเข้ามาเยอะมากเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่เนาะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราแล้วก็เดินทางได้ไม่ยากแล้วก็แน่นอนครับพื้นฐานทำเลภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ก็เป็นเยาวญาติพี่น้องกันเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวอินเดียจากโอเคมันก็มีประมาณสัก3เฟสช่วงเวลานะคืออายุมากนะคุณผู้ฟังมันก็ร่วมสมัยแล้วยุคแรกๆสมัยสัก20 30ปีก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวอะไรครับมีอินเดียเข้ามาเยอะมากเพราะทำค้าขายเนาะอินเดียค้าขายขายพวกเสื้อผ้าแถวประตูน้ำแถวโบเบแถวสำเพ็งอะไรเงี้ยนะอันนั้นเขามาทำธุรกิจชัดๆเลยแล้วก็พาญาติพี่น้องครอบครัวมาตั้งรกรากแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยนอกจากนั้นก็จะมีรัสเซียรัสเซียนี่จะเข้ามาตามสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆเช่นภูเก็ตพัทยานะชลบุรีบางแสนเกาะสมุยเกาะพังงาอะไรนี่ยังไม่พูดถึงอิสราเอลสมัยสัก10กว่าปี20-30ปีก่อนยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วจะเป็นยุโรปอเมริกันเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ายุโรปนี่เยอะมากอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอะไรพวกนี้เยอะมากอันนี้มันเป็นยุคแรกสมัย30กว่าปีแล้วพอถอยกลับถอยออกมาประมาณสัก10กว่าปีเกือบ20ปีอินเดียจะค่อยๆน้อยลงจะเป็นจีนอันนี้จีนมาแรงมากจีนจะมาแรงตั้ง10กว่าปีเกือบ20ปีนะธุรกิจนักท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนการค้าขายนี่จีนมาแรงมากเพราะว่ารายได้ต่อประชากรต่อหัวหรือ GDP ของจีนเขาแข็งแกร่งมากขึ้น โทษครับเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามาแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดเนี่ยทั้ง10ปีให้หลังเนี่ยแล้วก็มีผลกระทบเรื่องนักท่องเที่ยวจีนไม่มีความเชื่อมั่นอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวอินเดียเยอะมากเดือนที่แล้วผมไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มีติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็จะมีท่าเรือเป็นท่าเทียบเรือล่องดินนะครูซของแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมเนี่ยจะเป็นลำใหญ่ๆนะที่ทานข้าวกันบนเรือแล้วก็ล่องมาช่วงเย็นหกโมงทุ่มสามลำใหญ่ๆลำหนึ่งจุคนได้ประมาณสัก300กว่าคนเกือบ400คนนั่นหมายความว่าประมาณเกือบ 2,000 คนเป็นคนอินเดียหมดเลยคุณผู้ฟังผมถามไกด์ทัวร์ไกด์ที่ก็พาขึ้นมาจากเรือพอมาจอดที่ฝั่งต่อที่ฝั่งที่ท่าเรือก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินขึ้นมาจากเรือโอ้โหเยอะจริงๆนะก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวหลักตอนนี้มาจากอินเดียเยอะมากข้อที่หนึ่งคือกำลังซื้อสูงข้อที่สองคืออินเดียเขามีประชากรเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วตอนนี้ข้อที่สามคือเขาได้ยินชื่อเสียงการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็น best destination of the world โอ้โหเขาชื่นชมมากแล้วก็ผมก็โอ้โหประเทศไทยไม่ธรรมดาจริงๆนะมีโอกาสไปสุวรรณภูมิโอ้โหคนแน่นมากมีโอกาสไปดอนเมืองคนเยอะมากผมกำลังจะบอกว่าดูแลรักษาความเป็นมูลค่าเพิ่มมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเอาไว้ผมเห็นแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ดีนะครับดีขึ้นเยอะมากเรื่องของราคาไม่แข่งขันกันไม่มีการโกงราคากันยังมีไอ้โกงมันมีแหละจะเป็นส่วนน้อย ไม่ทับซ้อนกันไม่ยอกไม่ทะเลาะกันไม่แย่งลูกค้ากันอลุ่มอร่วยกันมีการจัดระเบียบของพี่ๆที่รับส่งนะครับรถแบบเป็นแค่ชัตเทิลบัสหรือว่ารถแอร์พอร์ตที่รับจากสนามบินไปที่พักหรือมีการเช่ารถหรืออะไรพวกนี้หรือแม้แต่การท่องเที่ยวทางเรือก็มีการเช่าเหมาลำอะไรค่อนข้างดีทีเดียวผมให้คะแนนจากเต็ม10ดีกว่าสมัยก่อนประมาณ 7-8% 7-8 ได้คะแนน8เต็ม10อาจจะมีบางส่วนที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยังคงดูไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวแต่ผมชื่นชมรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ซัพพลายเชนที่มันเป็นอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของธุรกิจนี้มันเยอะมากนะครับร้านอาหารโรงแรมที่พักขายสินค้ากิฟต์ช็อปนู่นนี่นั่นของห่วงของฝากแล้วก็แต่ละซัพพลายเชนมันก็มีครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องคือเนี่ยอันนี้มันจะแกร่งมากท่องเที่ยวมันแกร่งบ้านเรามันคงแกร่งอยู่ผมเชื่อว่ายังไงเสียในอาเซียนเนี่ยเราก็เป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกในโลกก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทุกคนมองแล้วก็จับตาดูที่ประเทศไทยนะครับผมอ่ะก็ฝากเอาไว้ที่เป็นเกร็ดที่ผมสัมผัสจริงๆแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงวันหยุดนี้นะครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาครับ9:59 นเชื่อว่าแชมป์พลาสนาคุณฟังไปก่อนพรุ่งนี้วันพระอัสบดีพบคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: ขณะนี้เวลา10:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลมีความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจประเสริฐยินดีทักษิณพ้นโทษเชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรคนายประเสริฐจันทลานรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและนางสาวแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อถ่ายแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่มองว่านายทักษิณคงไม่มาก้าวก่ายเพราะพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องเพราะนายทักษิณมีประสบการณ์มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศพิพัฒน์ปัดต่อปมเขากระโดงชี้ต้องร้องไปตามปกติและรอคำพิพากษาศาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเขากระโดงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเดินหน้าฟ้องรายแปลงได้รับรายงานจากรฟท.แล้วหรือยังนายพิพัฒน์ย้อนถามว่ารายงานเรื่องอะไรเนื่องจากเรื่องนี้ต้องร้องไปตามปกติและต้องรอคำพิพากษาจากศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลไปถึงขั้นไหนแล้วตนไม่ทราบตลาดกุ้งสงขลาวิกฤตหนักไร้ผู้รับซื้อหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราววอนรัฐบาลเจรจาให้ได้ข้อสรุปใน7วันธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: ผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดการระงับการนำเข้าของทางการมาเลเซียส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งทันทีทำให้ไม่มีตลาดส่งขายก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ค้าท้องถิ่นมารับซื้อครั้งละ 1-5 ตันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แม่ค้าก็หยุดการเข้ามารับซื้อทำให้ตลาดค้าขายกุ้งวิกฤตอย่างหนักไร้ตลาดรับซื้อเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าขณะนี้ตลาดการค้าขายกุ้งถือว่าวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อกุ้งที่มีขนาดส่งขายทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องจากการยื่นหนังสือของเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่และมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นถือเป็นแนวทางที่ดีแต่ก็อยากให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพราะหากเกินจากนี้แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการห้องเย็นทั้งหมดทันทีธิดารัตน์ชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิด เข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริ่เจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
10: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
11: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
2: ติดรายการ8นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่3มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะวันนี้เราก็เป็นวันหยุดนะเป็นวันสำคัญอีก1วันนะคะตลาดหุ้นสถาบันการเงินก็ปิดทำการด้วยนะคะแต่ตลาดต่างประเทศก็ยังเปิดทำการตามปกตินะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็เราหยุดวันจันทร์ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เปิดทำการแล้วก็วันนี้หยุดแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะแต่บรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะก็ถือว่าสดใสนะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะดัชนีนั้นเนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะสูงสุดถึง 1,598 จุดนะอีกนิดเดียวก็จะถึงในส่วนของ 1,600 จุดแล้วนะคะแต่ว่าพอในช่วงของบ่ายหรือช่วงปลายนั้นเนี่ยก็มีแรงขายออกมานั่นเองนะคะเมื่อดัชนีเข้าใกล้ 1,600 จุดนะแต่ว่าสุดท้ายปิดก็ไม่ได้ที่ริ้วที่เร่เลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปปิดที่ 1,588.06 จุดนะคะเบ็ดเสร็จเนี่ยบวกไปได้ 1.26% นะ 19.69 จุดค่ะแล้ววอลุ่มการซื้อขายก็ถือว่าคึกคักมากๆนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเกือบแสนล้านค่ะ 93,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าเราไปแยกตามรายกลุ่มเองนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิมากเลยเมื่อวานนี้ 8,900 กว่าล้านบาท 8,500 กว่าล้านบาทนะคะ2กลุ่มที่ซื้อคือในส่วนของบัญชีต่างชาตินะคะแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะซื้อไปอีก 1,600 กว่าล้านบาทแต่พอขึ้นแบบนี้แน่นอนไม่แปลกใจนะคะผู้ที่ร็อกกำไรแล้วก็ขายกันก็คือรายย่อยเมื่อวานนี้ก็ขายกันพอสมควรเลยนะ 9,100 กว่าล้านบาทร่วมกับนักลงทุนสถาบันก็ขายเช่นเดียวกัน 1,042 ล้านบาทนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราไปดูหุ้นกลุ่มที่มาหลีดตลาดแน่นอนก็เป็นกลุ่มตัวใหญ่ๆด้วยนะคะเมื่อวานในกราฟก็ถือว่าดีมากนะคะขึ้นมาอันดับ1นะ64.50 บาทบวกมา2.50 บาทค่ะบวกไป 4.03% ตามมาด้วยเดลต้าค่ะก็เป็นตัวสำคัญนะในการที่จะขยับภาพของตลาดแต่เมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้แค่เดลต้าอย่างเดียวแต่ว่าตัวอื่นก็มากันโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินด้วยนะคะเดลต้าเมื่อวานนี้355 บาทบวกมา2 บาท 0.57% นะคะแอดวานก็หลังจากที่อาจจะมีถอย่นย่อลงไปเมื่อวานก็บวกกลับมาได้ดีนะบวกมาได้ 3.12% นะ11 บาทนะคะ364 บาทแล้วก็ทรูค่ะ14 บาทบวกมา20 สตางค์ 1.45% นะแล้วก็ SCB นะคะแบงก์ไทยพาณิชย์ก็บวกมาได้ 3% 103บวกได้ 2.23% บวกมา3 บาทนะคะ137.50 บาทค่ะแล้วก็ตัวใหญ่ๆอื่นตามมาเลย K-Bank นะ K-Bank เมื่อวานนี้ก็มายืนเหนือ200 บาทนะคะปิดไปที่204 บาทบวกมา3 บาทปตท.สผ143 บาทบวกมา1.50 บาทค่ะ AOT นะ AOT ก็บวกได้ดีนะเมื่อวานนี้ไปต่อบวกมาอีก1.56 บาท 25 สตางค์กรุงไทยแบงค์ค่ะ35.25 บาทบวกมา50 สตางค์แล้วก็ปตท.ค่ะ36.50 บาทบวกมา25 สตางค์จะเห็นเลยว่า Most Active 10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นตัวใหญ่ๆนะที่นำพาตลาดขยับปรับขึ้นมานะคะเกือบไปทดสอบระดับแถว1,600จุดนะคะเดี๋ยวว่ากันว่าพรุ่งนี้เปิดมาทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่ก็คงต้องประเมินสถานการณ์ภาพในส่วนของวันนี้ด้วยนะคะว่าจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าโดยเฉพาะปัจจัยในเรื่องของภายนอกประเทศนั่นเองนะสถานการณ์ในเรื่องของสงครามนะตะวันออกกลางหลายคนก็ยังจับตาอยู่นะคะในขณะที่ภาพใหญ่ๆเนี่ยอย่างหุ้นกลุ่มที่ลีดนะตลาดในก่อนหน้านี้สำหรับตลาดหุ้นโลกหลายตลาดที่ไปได้ไกลโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI เทรนด์เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยก็ยังไปได้ดี นะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยดาวโจนส์ก็บวกไปได้ถึง228จุดนะ 0.45% S&P 500ก็เพิ่มขึ้นมาอีก 9.82 จุดนะ 0.13% แล้วก็ Nasdaq นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะ7จุดแม้ว่าจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็ทำออทำไฮมาเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยพอไปดูหุ้นใน7ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500นั้นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้จะนำโดยหุ้นสารุปโภคในพุ่งขึ้น 1.93% นะตามด้วยหุ้นกลุ่มวัสดุก็พุ่งขึ้น 1.16% นะส่วนกลุ่มบริการด้านการสื่อสารเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลดลงนะก็ดิ่งลงไป 2.61% ตามด้วยหุ้นเฮลท์แคร์เมื่อวานเฮลท์แคร์ก็ล่วงไป 1% นะแต่ว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของ AI เทคโนโลยีเมื่อวานนี้ก็ยังมีแรงซื้อสำคัญเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าบริษัทนะคะที่เฮลเลตเพกาดนะคะก็คือขยับขึ้นมาซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์นะหลังจากที่งบออกมาในแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีการปรับเป้าหมายทางการเงินให้มีระยะยาวเป้าหมายระยะยาวให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็ส่งผลให้หุ้นนะคะ Hewlett Packard นั้นขึ้นมาถึง 19.5% นะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็กลุ่ม AI ที่เกี่ยวข้องก็ขยับขึ้นมาได้ดีเช่นเดียวกันนะก็เลยทำให้บรรยากาศนะถ้าแยกตามรายกลุ่มเมื่อวานนี้ก็ยังคึกคักอยู่นะสำหรับกลุ่ม AI นะคะทีนี้มาช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าบ้านเราตลาดปิดทำการนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตลาดต่างประเทศอื่นๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะจริงๆเมื่อวานเนี่ยในส่วนของตลาดอื่นๆเขาก็ขึ้นได้ดีนะในช่วงเช้าถ้าใครจำกันได้เราติดตามกันขึ้นได้ดีกว่าบ้านเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ฝากจีนฮ่องกงดูดีเลยนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีแรงขายกันออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นหางเสงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ตอนนี้ลบอยู่ 1.73% นะ450จุดนะคะไปดูเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะเวียดนามดูเหมือนว่าจะมีการปรับฐานค่อยๆไซด์เวย์ดาวเหมือนกันนะหลังจากที่หลุดในส่วนของ 1,900 จุดมานะคุณผู้ฟังสำหรับ VN Index นะตอนนี้ก็ 1,811 จุดนะลบลงมา 14.57 จุด 0.77% นะคะส่วน VN 30หุ้นใหญ่30ตัวแรกหลังจากที่หลุดในส่วนของ 2,000 จุดลงมานะจริงๆเขาก็พยายามนะที่จะประคองอยู่ตรงนั้นแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าจะลึกลงมานะคะก็จริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะตอนนี้ 1,970 จุดนะลบอยู่ 2.75 จุด 0.14%นะคะไปอีกหนึ่งตลาดค่ะญี่ปุ่นวันนี้ญี่ปุ่นก็สดใสเลยนะคะญี่ปุ่นนี่ดัชนีนิกเกิล225ดูเรียลไทม์เนี่ยบวกไป 2.78% นะคะก็บวกได้ราวๆ 1,851 จุดนะคะไปทางฝั่งจีนค่ะจีนเซี่ยงไฮ้คอมสิทก็เขียวนะบวกอยู่ 0.55% ไชน่า A50 ก็บวกอยู่ 1% นะคะส่วนคอสปีเกาหลีใต้นะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูคอสปีกันหน่อยนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็บวกได้แรงวันนี้รู้สึกว่าคอสปีน่าจะปิดทำการนะสำหรับเกาหลีใต้นะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะที่เปิดทำการวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะคละเคล้าเนาะมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนะคะในขณะที่บ้านเรานั้นปิดทำการและปิดได้สวยในส่วนของเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวดูกันต่อถ้ายังมีปัจจัยที่หนุนนำหรือไม่ได้มีปัจจัยอะไรเป็นภาพลบเนี่ยตลาดอาจจะพยายามกลับไปทดสอบระดับแถว1,600จุดหรือไม่เดี๋ยวตามกันเพราะเมื่อวานเนี่ย1,598จุดนะคะก็ถือว่าเข้าใกล้มากแล้วนะคะพอเข้าใกล้แบบนี้ก็จะเจอแรงขายนะสำหรับใครที่เข้าไปรับในก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเพราะว่าตลาดเองเชื่อแน่ว่านักลงทุนเองก็วันนี้วันหยุดด้วยนะอาจจะลดความเสี่ยงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยตลาดก็บ่งบอกว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนและความผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเลือกกลยุทธ์ในการที่จะล็อกกำไรกันก่อนโดยเฉพาะใครที่แบบเข้าไปรับกันก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่ต้นทุนดีๆเนี่ยจริงๆก็ยังสามารถที่จะถือลุ้นอยู่ได้นั่นเองนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่ต้องไปตามกันหน่อยคุณผู้ฟังก็คือราคาทองคำนะคะเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ตลาดทองคำเปิดนะคะแล้วก็ราคาทองคำถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าการจะพยายามกลับไปยืนอยู่ที่ 70,000 บาทต่อบาททองคำนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่คงต้องมีปัจจัยเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูทองแท่งถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้นะคะราคาทองสมาคมค้าทองประกาศแล้วตอนนี้ปรับราคาไป5ครั้งถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ยังปรับตัวลดลงจากเมื่อวานนี้บาทละ400บาทนะคะตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้อ 69,200 ขายออก 69,400 นะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 7,200 บาทนะคะระหว่างวันเนี่ยปรับตัวขึ้นมา50บาทแต่ถ้าเทียบกับราคาเมื่อวานนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงไปบาทละ400บาทนะคะซึ่งทองคำก็ยังคงต้องติดตามรอปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนนำแต่ว่าเท่าที่ สัมภาษณ์นะผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการลงทุนหลายๆท่านก็ค่อนข้างมองระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังมีแรงส่งสำหรับทองคำแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็มองนะคะว่าการขยับขึ้นในรอบหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันสำหรับราคาทองคำนะนี่เราก็เห็นการพยายามย้ำฐานอยู่นะคะในส่วนของแถวๆนี้เนาะสำหรับราคาทองคำนั่นเองนะคะส่วนราคาน้ำมันนะเดี๋ยวไปเช็คน้ำมันกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าก็จับตาอยู่ล่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการรายงานออกมานะว่าอิหร่านเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนข้อเสนอของสหรัฐนะเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าหลายฝ่ายต้องการจะจบละเพราะว่าความยืดเยื้อไม่ได้ส่งผลดีให้กับฝ่ายใดเลยนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ราคาสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมค่ะเพิ่มขึ้นมา1.60นะประมาณ 1.74% นะคะก็ปิดที่ 93.76 ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะก็เพิ่มขึ้นมา1.02ประมาณ 1.07% ตอนนี้ยังอยู่ที่96ต่อบาร์เรลนะก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า100อยู่นะคะแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้อิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐอยู่นะคะเพื่อที่จะยุติสงครามนะคะก็มีแหล่งข่าวเขาก็บอกนะคะว่าอิหร่านกำลังผลักดันข้อตกลงชั่วคราวที่มีขอบเขตที่จำกัดเพื่อที่จะบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในนะเพราะว่าจริงอิหร่านเองก็เสียหายไม่น้อยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยอิหร่านก็จะหลีกเลี่ยงการยอมอ่อนข้อในประเด็นโครงการนิวเคลียร์นะคะโดยภายใต้ข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอิหร่านต้องการให้ยุติการสู้รบทุกแนวรบนะรวมทั้งในเลบานอนค่ะและก็ต้องการเข้าถึงรายได้จากการส่งออกน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการยกเลิกมาตรการที่ว่าด้วยเรื่องของการคว่ำบาตรมาตรการการส่งออกน้ำมันการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือนะของอิหร่านแล้วก็การคงไว้ซึ่งอิทธิพลเหนือช่องแคบฮอร์มุสนะนี่ก็เป็นสิ่งที่อิหร่านนั้นเนี่ยยังเป็นพิจารณาข้อตกลงแล้วเขาก็มีธงอยู่ในใจนะคะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยอิหร่านก็ยังไม่ได้ตอบรับนะหรือว่าจะปฏิเสธข้อตกลงฉบับล่าสุดของสหรัฐนะแหล่งข่าวก็บอกว่าอิหร่านกำลังใช้แนวทางที่แข็งกร้าวค่ะเนื่องจากมองว่าสหรัฐเนี่ยมักจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วจริงๆแล้วอิหร่านเขาก็อาจจะยังไม่ไว้วางใจสหรัฐด้วยนะในขณะที่ทางฝั่งของอเมริกาเองนะคะคุณทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าตอนนี้นะคะการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่แล้วคุณทรัมป์ก็ยังบอกนะคะว่าก็คาดว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงเพื่อขยายระยะเวลาหยุดยิงแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องติดตามนะส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็มีการแถลงนะต่อคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ประจำวุฒิสภานะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้กำลังเจรจากับอิหร่านและอิหร่านเนี่ยนะคะก็ได้ตกลงหารือในบางส่วนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์หลังจากนี้ก็คงต้องรอนะคะว่าอิหร่านจะสรุปออกมายังไงนะสำหรับผลที่ทางสหรัฐนั้นเสนอไปนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านปฏิเสธนะที่จะเจรจาในประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันนะคะนี่เป็นภาพใหญ่ๆเนาะในเรื่องของภาพเศรษฐกิจราคาหุ้นสถานการณ์ทางฝั่งของสงครามนะที่มาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับวิทยากรประจำของเรานะคุณกาญจนาหงทองซึ่งจะมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะคะในช่วงของ Women and Money นะคะวันนี้ก็ประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังนะเที่ยวยังไงไม่ให้ถูกขโมยบัตรเครดิตไปใช้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันในช่วง Money Clinic ค่ะขออภัยค่ะในช่วง Women and Money ค่ะในช่วง Women and Money ค่ะคุณผู้ฟังคะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
2: ค่ะและวูแมนแอนด์มันนี่วันนี้นะคะเช่นเคยเราพูดคุยกันกับคุณกาญจนาหงทองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพอคุยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องบัตรเครดิตแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับคุณแพทค่ะคุณพัทธีราอนันต์โชติพัฒน์นะคะผู้บริหารการตลาดด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการนะคะจากบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC นะตอนนี้พี่การและคุณแพทอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะค
4: ุ
5: ณบ
4: ิ
5: วค่ะ
4: ค่ะสวัสดีบิวแพทคุณผู้ฟัง
2: ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะสบายๆก็มาคุยประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ คุณแพทย์อัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าภาพที่ผ่านมารวมถึงพี่การด้วยเนาะเพราะพี่การเดินทางตลอดภาพการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างนะท่ามกลางสถานการณ์สงครามต่างๆนานาเนี่ยตัวเลขเป็นยังไง
4: บิวหมายถึงยังไงคนเที่ยวจำนวนคนเที่ยวเน
2: ี่
4: ย
2: ใช่ใช่คนเที่ยวหรือว่าการใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ย
4: เอาพี่ช่วยก่อนเนาะพี่พูดจากคนที่เห็นภาพแล้วกันแล้วนี่ก็เดินทางอยู่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยไปแพทเนาะพี่พูดภาพรวมแต่พี่ไม่เห็นตัวเลขน
2: ะ
4: แต่พี่รู้เลยว่าปีนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศอะเท่าที่พี่เห็นปีนี้เป็นโลซีซั่นที่ทุกคนเจ็บเป็นโลซีซั่นที่ซูเปอร์โลซีซั่นพี่ไปถ่ายโรงแรม 5-6 โรงทางใต้อะทุกโรงจะแบบ low occupancy มากแล้วทุกคนจะบ่นเป็นเสียงเดียวว่าปีนี้มันดูแย่ยิ่งกว่าบางโรงแรมพูดว่าแย่ยิ่งกว่าโควิดอีกนะพี่การ
2: ค่ะ
4: เป็นแบบนี้บิลคือมันโลที่ยิ่งกว่าโลเนื่องจากว่ามันเอฟเฟกต์มาจากเรื่องของ Middle East เรื่องของสงครามที่คือพอคนไม่มั่นใจอ่ะมันมีหลายปัจจัยมากเช่นพอคนไม่มั่นใจปุ๊บว่าเขาเดินทางมาแล้วเขาต้องแก้ปัญหาขากลับไหมไฟจะแคนเซิลหรือจะมีอะไรยกเลิกหรืออะไรยังไงพอคนรู้สึกไม่ชัวร์หรือจะติดที่สนามบินตอนกลางทางไหมอะไรเงี้ยคนยกเลิกการเดินทางไปก่อนเลื่อนไปก่อนสองก็คือค่าตั๋วมันแพงแบบแพงมากตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ตอนนี้ภูเก็ตอะล้างมากภูเก็ตไม่เท่าไหร่เขาหลักก็ล้างพี่ไปถ่าย property นึงอะมีวิลล่าอยู่177วิลล่ามีคนเช็คอินไม่ถึง20ห้องอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้ภาพของคนไทยไม่ต้องพูดถึงนะของคนไทยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนอ่ะรัดจนเข็มขัดจนไม่รู้จะรัดยังไงแล้วอันนี้คือภาพแต่พี่ไม่มีตัวเลข
5: ค่ะเสิร์ฟพี่ใช่สวัสดีคุณบิวสวัสดีพี่การอีกรอบนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะจริงๆก็เห็นด้วยกับพี่การเพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเพิ่งไปหัวหินมาก็เป็นภาพเดียวกันเลยคือเงียบมากเสาขนาดเสาร์อาทิตย์นะคะปกติถ้าเราไปทานร้านอาหารดังๆเราต้องต่อคิวนานมากครั้งนี้คือไม่ต้องต่อคิวเลยซึ่งก็น่าเห็นใจทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ตัวเราเองที่เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถ้ากลับมาเรื่องของตัวเลขจริงๆแพทย์พอแชร์ตัวเลขได้ในกลุ่มของสมาชิกบัตรนะคะเครดิต KTC ที่ไปใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจริงๆในทั้งภาพของดีมานด์และซัพพลายเนี่ยเราเห็นว่ามันเติบโตดีมากก่อนที่จะตามนะคะก็คือตัวเลขเราเติบโตในเรื่องของฝั่งการเดินทางท่องเที่ยวสมาชิกบัตรใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแต่เราเริ่มเห็นวิกฤตเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามนะคะช่วงประมาณต้นปลายกุมภาต้นมีนาถูกไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นคือแพทเองเนี่ยก็ทำในฝั่งของการตลาดที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรในกลุ่มของท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะสายการบินเนี่ยหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มอนิเตอร์จากทางผู้ใช้จ่ายด้วยนะคะในขาของดีมานด์เราก็จะเห็นด้วยว่ายอดการใช้จ่ายบนบัตรเครดิตของเราเนี่ยเริ่มดรอปลงนะคะในกลุ่มของท่องเที่ยวหลังจากที่เกิดภาวะสงครามซึ่งในเป็นภาพเดียวกันกับที่เราคุยกับทางซัพพลายเออร์หรือพวกแอร์ไลน์สายการบินเอเจนต์ทัวร์ต่างๆเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าของแพทจะพูดกับตรงเงินข้ามกับพี่การนะแพทจะพูดในขาของคนไทยเดินทางเอาบ่าวต่างประเทศนะก็จะเห็นเลยว่าตัวเลขเนี่ยมันดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยเฉพาะที่พี่การพูดมาคีย์เวิร์ดเลยคือความไม่มั่นใจอันนี้คือเป็นหนึ่งเรื่องเลยเพราะว่ามันมีการยกเลิกcancel flightเยอะมากนะคะเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้นะคะในฝั่งของผู้ประกอบการหรือสายการบินเองในขณะเดียวกันผู้บริโภคหรือนักเดินทางเองก็ไม่มั่นใจว่าฉันจองไปตอนนี้แล้วฉันจะถูกยกเลิกไหมนะคะซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงของการปรับตัวหลายๆอย่างแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่แน่ใจกับสถานการณ์ว่ามันจะปรับเปลี่ยนยังไงแต่หลังจากภาพที่เราเริ่มเห็นว่าหลังจากภาพสงครามเนี่ยมันดำเนินไปประมาณเดือน2เดือนเนี่ยมันยังหาจุดจบไม่ได
2: ้
5: ก็อาจจะจบไม่ได้คนก็ต้องสายการบินก็ยังคงต้องดำเนินการธุรกิจของเขาต่อเพราะฉะนั้นนะหลายสายการบินก็เริ่มออกมาตรการแล้วล่ะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนตั๋วได้ฟรีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมซึ่งอันนี้ลองไปสังเกตดูนะคะทั้ง low cost ทั้งสายการบินต้นทุนต่ำหรือสายการบิน Middle East สามสายหลักๆเลยนะคะที่เดินทางที่คนไทยชอบเดินทางเนี่ยเขาก็มีมาตรการพวกนี้เข้ามาเพื่ออย่างน้อยเนี่ยsecureความมั่นใจว่าไม่เป็นไรจองตอนนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะ เปลี่ยนไฟลท์การเดินทางโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในขณะที่ราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยตอนนั้นมันขึ้นไปสูงมากอย่างที่พี่การพูดจริงๆแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าสายการบินโดยเฉพาะ Middle East เนี่ยเขาก็หันราคากันลงมาเหมือนกันนะคะในโดยเฉพาะเส้นทางยุโรป Business Class เนี่ยก็ราคา
4: ใช
5: ่ใช่ไหมพี่การเราเห็นว่าราคามันแบบมันดรอปลงไปเยอะมากเพราะว่า
2: ดีมานด์ใช่ไหมคะ
5: ถูกค่ะโดยเฉพาะเส้นทาง
4: ถูกเลย
5: ก็อันนี้คือเป็นตัวแลนด์สเคปที่เราให้เห็นเพียงให้เห็นเป็นภาพใหญ่ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้มันกลับมามองว่าแต่คนไทยยังเดินทางอยู่ไหมต่างประเทศยังเดินทางนะคะแต่ว่าความมั่นใจในการเดินทางไปเส้นทางไกลๆหรือว่าไปในพื้นที่ที่มันต้องมีความเสี่ยงอ่ะเขาก็ถอยออกมาแล้วก็กลับไปในเส้นทางที่ยังคงป๊อปปูล่า always ป๊อปปูล่าของคนไทยใช่ไหมพี่การ
4: ใช่
5: ก็ยังหนีไม่พ้นละค่ะก็คือเนี่ยละค่ะที่จีน
4: ใช่
5: หนีฮ่องกงเส้นทางสั้น
4: ๆพี่ว่าตอนนี้ถ้าจะมี2จุดอ่ะที่คนไทยยังรู้สึกยังมั่นใจที่จะไปเที่ยวก็คือญี่ปุ่นกับจีนในความรู้สึกพี่นะ
5: ใช่อันนี้มันก็จะวิ่งกลับมาที่สิ่งที่แพทกำลังจะพูดว่าเราก็เห็นภาพใช้จ่ายในมุมของบัตรเครดิต KTC ที่ไปใช้จ่ายในต่างประเทศซึ่ง 3-4 จุดหมายที่เมื่อกี้แพทพูดไปเนี่ยยังคงติดท็อป5ของคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนสมาชิกที่ไปใช้ก็ยังคงเติบโตอยู่ในแกนบวกนะคะหรือว่าในมุมของยอดใช้จ่าย spending volume ก็ยังคงเติบโตอยู่ก็มันก็สะท้อนให้เห็นกันจากภาพที่เมื่อกี้ได้พูดไปว่ายังไงคนไทยก็ยังหมุนยังเดินทางแหละแต่หมุน destination ในเส้นทางที่จุดหมายที่ใกล้หน่อยปลอดภัยหน่อยค่าใช้จ่ายประหยัดงบในกระเป๋าเพราะว่าเราก็ต้องรัดเข็มขัดใช่ไหมคะแล้วก็สายการบินเองเนี่ยมันก็จะมีบางสายการบินที่ขึ้นน้ำมันขึ้นราคาไปแต่ก็เริ่มเห็นละว่าเมื่อประมาณวีคสองวีคก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมานะเริ่มมีบางสายการบินเริ่มลดราคาน้ำมันละแต่ถามว่ามันยังกลับมาเป็นราคาก่อนที่เกิดภาวะสงครามไหมมันก็อาจจะยังไม่แมทช์กันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่ามันก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับนักเดินทางยังโอเคกลับไปเดินทางกันต่อได้นะเพราะว่าราคามันเริ่มลดลงมาแล้วบ้างนะคะ
4: ค่ะก็เป็นภาพรวมเนาะที
5: ่
4: เราเห็นตรงกันเนาะแพทว่ามูดมันเป็นแบบนี้จริง
2: ๆค
5: ่
2: ะ
5: ใช
2: ่
4: แต่
2: จากการคาดการถ้าจากการคาดการและจากประสบการณ์เนี่ยทั้งคุณแพทและพี่การเนี่ยคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาจบกันจริงๆแล้วตอนนี้ก็เกาะติดแล้วรู้สึกว่าจริงๆทั้งสองฝ่ายอยากจะจบแหละสำหรับสถานการณ์สงครามเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นอัพดีมานด์กลับมาแบบพลิกกลับมาเลยไหมหรือว่าจริงๆมันก็จะมีปัจจัยในเรื่องของภาพเศรษฐกิจผลกระทบที่ตามมาคนน่าจะยังรัดเข็มขัดอยู่มันอาจจะไม่ได้ถ้ายุติมันอาจจะไม่ได้กลับพุ่งปี๊ดมาเหมือนคนอั้นระดับนั้นอะไรอย่างเงี้ยมองยังไงคะถ้าหลังจากนี้ทั้งคุณแพทย์และพี่การหรืออดีตอ่ะมันเป็นยังไงมันเวลามันกลับหัวเนี่ยมันกลับเลยไหมถ้าทุกอย่างจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: พี่แพทก่อนไหมพี่การหรือว่าโอเคก็คือถ้าในมุมของแพทเองเนี่ยจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆจากการที่คุยกับพันธมิตรสายการบินหรือว่าผู้ประกอบการหลายๆที่เนี่ยเขามองว่าณวันนี้มันยังไม่เท่าโควิดเพราะว่าโควิดคือเดินทางไม่ได้เลยถูกไหมคะถ้าเราจะมาเทียบกับภาพตรงนั้นมันก็อาจจะยังไม่แมทช์กัน 100% แต่ถามว่าสถานการณ์มันก็คงดีกว่าเพราะว่าวันนี้มันยังมีการเดินทางเกิดขึ้นได้บ้างอยู่แล้วก็ณวันนี้ถ้าอย่างที่คุณบิวบอกเลยว่าเขาพยายามที่จะจบกันอยู่แล้วอะจริงๆคนน่ะตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอแหละเพราะว่าเขาก็อยากจะเดินทางในขณะที่แพทเชื่ออย่างนึงว่าสายการบินเองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะดึงตัวเลขที่มันหายไปหรือในช่วงของไฟท์ใช่เขาต้องกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายจริงๆเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟท์มันกลับเข้ามาเติมเต็มได้มันเพราะสมัยก่อนตอนนั้นคือมันอยู่ไป 2-3 ปีเครื่องเขาไม่พอแล้ววันนี้เนี่ยมันปัจจัยตรงนั้นมันอาจจะไม่ถึงขนาดช่วงโควิดเพราะฉะนั้นความพร้อมของเขาอาจจะมีมากกว่าวันนี้เราอาจจะมองอันนี้แพทกำลังพูดในขาของซัพพลายก่อนนะคะก็คือฝั่งของผู้ให้บริการเขาก็อาจจะมีหยุดพักบ้างเนาะจะเห็นว่ามีหยุดให้ทางไพลอตทางนักบินหรือทางพนักงานต้อนรับบางสายการบินอาจจะหยุดทำงานชั่วคราวแต่เมื่อไหร่ที่เรารีบกลับมาเนี่ยแพทว่าทุกอย่าง

0: ินทางท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะโออ
0: ื
1: เค
0: ม
1: อ่า
0: ชัดเจ
1: ก็
0: น
1: เ
0: น
1: ป็
0: ะ
1: น
0: ค
1: ภ
0: ะ
1: าพ
0: บ
1: ร
0: อ
1: ว
0: ก
1: ม
0: ข
1: ก
0: ้
1: ็
0: า
1: หว
0: ม
1: ัง
0: ฝ
1: ว
0: ั
1: ่
0: ่
1: างจะ
0: น
1: ดี
0: ะ
1: ขึ้นแต่มันจริงๆอ่ะจริงๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะในความรู้สึกพี่นะ
0: จริงค่ะจริง
1: ค่
0: จริ
1: อย
0: ง
1: ๆดีขึ้นอืม
0: ค
1: มั
0: ่
1: น
0: ะ
1: อาจจะมีช่วงช็อกแหละเนาะแพทเนาะช่วง
0: ใช่
1: จ
0: จ
1: ั
0: ร
1: ง
0: ิ
1: หว
0: ง
1: ะช็อก
0: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าพอสายการบินเขาดีขึ้นมันจะไม่ได้แบบเสริมนิดนึงนะคะจากเมื่อกี้ที่พูดอ่ะมันจะไม่ได้แบบหยิบนิ้วนะแพทต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าเขามีการวางประกันค่าน้ํามันอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคายังไงมันก็คงไม่ได้แบบร่วงควบลงไปแต่ถ้า Middle East เนี่ยยังไงราคาก็อาจจะทําได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีภาวะเรื่องของค่าน้ำมันสูงหรืออะไรที่ต้องไปซื้อจากข้างนอกมันเหมือนไม่เหมือนสายการบินอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันอาจจะต้องแยกในรายละเอียดอีกทีว่าแต่ละสายในกลุ่มเนี่ยราคามันอาจจะมีการปรับลดลงไปแต่ว่าความคล่องภาพอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ความมาช้ามาเร็วของแต่ละสายแต่ละกลุ่มของสายการบินอย่างสายการบินเอเชียเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยแต่ละกลุ่มหรือแม้กระทั่งมิดเดิลอีสต์เนี่ยมันมีแฟกเตอร์แต่ละอันที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกกับผู้บริโภคมากกว่านะแพทว่าค่ะ
1: ใช่อ่ะแต่จริงๆอันนี้เป็นภาพรวมแต่จริงๆหัวข้อที่เราจะคุยวันเนี้ยคือพี่อ่ะไปเจอข้อมูลอันนี้มาบิวก็เลยเลยชวนแพทมาคุย
0: ค่ะ
1: เรื่องของ
0: ความเสี
1: ต
0: ่
1: ั
0: ย
1: ว
0: งกัน
1: ใช่แล้
0: เ
1: ว
0: น
1: ก็
0: าะ
1: ตัวเลขมีบนเครื่องบินอ่ะมีแบบ80เคสเลยนะที่ตำรวจจับ
0: ได
1: ได
0: ้
1: ้อ่ะ
0: จ
1: อ
0: ริ
1: ื
0: งๆอ่ะ
1: ม
0: ต้องเล่าย้อนกลับไปครั้งที่แล้วที่แพทมานั่งคุยอย่างเงี้ยในรายการเมื่อปีที่แล้วอ่ะแพทพูดในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวที่แบบต้องระมัดระวังตัวนะเพราะว่ามันมีเคสที่เกิดขึ้นทั้งบัตรถูกขโมยทั้งไอ้ซึ่งตรงนั้นนะมันเป็นคลาสสิกเคสที่เกิดขึ้นเสมอแล้วก็โดยเฉพาะเส้นทางยุโรปถูกไหมคะแต่ณวันนี้เรากําลังมองว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคนไม่ได้เดินทางยุโรปเยอะแล้วในช่วงนี้นะเส้นทางใกล้ๆสั้นๆมันก็มีสิ่งที่จะต้องกังวลแล้วก็ที่ควรจะต้องระวังด้วยก็คือไอ้ตัวบัตรเนี่ยที่เราไปพกติดตัวเวลาเดินทางแล้วโดยเฉพาะขึ้นเครื่องบินนะคะเราบางครั้งเราไม่ได้เอาติดตัวครั้งที่แล้วแพทพูดเคสนี้ไปเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบมีจํานวนหรือปริมาณอะไรที่มันแบบวัดได้หรือความถี่ที่เรารู้สึกว่ามันยังเยอะถ้าเทียบกับการที่เราเดินทางแล้วบัตรถูกขโมยล้วงกระเป๋านะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยกับพี่การกับทางคุณดิวแล้วก็ทางผู้ฟังด้วยนะคะว่าเฮ้ยมันมีเคสแบบเนี้ยเกิดขึ้นแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าแล้วมันเกิดยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับนักเดินทางของชาวไทยของเราเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นโจรเวลาที่เราอ
1: ค
0: ยู่
1: ่ะ
0: บนเครื่องค่ะ
1: ค่ะใช่เลยนะอันนี้
0: แล้วเคส
1: มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะค่ะ
0: ใช่ก็ถ้าจริงๆอะแพทเสริมพิการอย่างเมื่อกี้ที่พิการพูดมาถูกต้องเลยว่าจริงๆจากไอ้ตัวเลขที่เราได้มานะคะจากฝั่งของทาง KDC เรามีทาง Prevention Board ก็คือมอนิเตอร์ในเรื่องของการเอาไปใช้บัตรโดยผิดวิธีหรือการถูกโจรกรรมบนบัตรการใช้บัตรเครดิต KDC นะคะข้อมูลตรงนี้มันบอกเลยว่าตั้งแต่ปี2024จนถึงณต้นปีนี้มันมี88เคสอย่างที่พิการพูดเลยแล้วความเสียหายมันประมาณเกือบ10ล้านนะคะที่อันนี้คือเราจับ
1: เยอ
0: ไ
1: ะ
0: ด
1: เน
0: ้
1: าะ
0: เยอะมากแล้วม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: เกิดอันนี้ที่พูดเนี่ยคือเฉพาะเกิดบนเครื่องบินด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเราไม่รู้หรอกเวลาเราขึ้นเครื่องแม้ว่าคุณจะ
1: มี
0: นั่ง
1: แฝงมาด้วย
0: ถูก
1: ค่ะ
0: ชั้นประหยัดหรือชั้นธุรกิจก็ตามนะคะเราโดยเฉพาะเส้นทางใกล้ๆเส้นทางสั้นๆอย่าง3-4 ชั่วโมงจากกรุงเทพไปเนี่ยทางมิจฉาชีพเนี่ยแหละก็คือชอบไปในเส้นทางพวกนี้และณวันนี้เราเจอเพิ่มว่าโดเมสติกเส้นทางในประเทศก็เริ่มมีแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราไม่ได้มีแค่คนไทยเรามีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนไหนที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือคนไหนเป็นคนนักเดินทางเหมือนเราตัวจริงแม
1: ค
0: ้
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ระทั่งคนที่ต้อนรับบนเครื่องบินเขาก็ไม่สามารถดูได้หรอคะหรือไอดีนติฟายได้
1: คื
0: ห
1: อ
0: รือสงสัยได้ค
1: ค
0: ุ่ ะ
1: ณแพทย์เหล่านี้นี่คือเขาตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะทำการขโมยบัตรเครดิตโดยเฉพาะไหมคะหรือยังไงคะคุณแพทย์เท่าที่หรือว
0: ม
1: ิธ
0: ี
1: ีการของเขาอ่ะเขาทำยังไงอะคะ
0: โดยส่วนใหญ
1: ส
0: ่
1: ่ว
0: แ
1: น
0: ล้
1: ใ
0: ว
1: หญ่
0: เนี่ยเป็นการทําเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะคะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินมันก็มีช่วงโปรโมชั่นเนาะแล้วก็สายการบินเนี่ยบางครั้งเนี่ยสายการบินโดยเฉพาะฟูลเซอร์วิสเนี่ยบางครั้งเรามองว่าคนที่ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องแบบไม่น่าจะมีโจรขึ้นแต่จริงๆมันก็เกิดได้บนสายการบินที่เป็นฟูลเซอร์วิสด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: แล
1: ่ะ
0: ้วก็คนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ลงทุนแค่ค่าตั๋วไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้กลับไปมันมีมูลค่ามากกว่านั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นตอบคําถามคุณดิวคือส่วนใหญ่เคสก็เกิดขึ้นมาเพราะด้วยความตั้งใจ
1: ตั้
0: แล
1: ง
0: ้ว
1: ใจ
0: ก็วางแผนไว้ใช่

0: โอ้ดีลแพทแล้วเดี๋ยวนี้ไปชั้นบิสเนสเลยนะ
1: ที่
0: พี่ใช่ลงทุนไปชั้นบิสเนสเพราะว่า
2: แปลว่าผม
0: ไปชั้นบิสเนส
2: เป็นการอินเวสที่คุ้มค่า
0: คุ้มค่าแล้วพอลงลึกไปอ่ะมันจะมีอยู่3รูทที่คนกลุ่มเนี้ยชอบมาก1คือดูไบ2ฮ่องกงฮ่องกงคนเดินเยอะโดนเยอะสุดเท่าที่พี่เก็บสถิติมาแล้วก็สิงคโปร์คือ3รูทเนี้ยจะเป็นรูทที่แต่ฮ่องกงคือสุดยอดมากคือมันเป็นมันแล้วพี่ก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกเส้นทางแบบนี้คือมันมีความพอดีอ่ะมันมีความพอดี
2: ไม่ใช่คือระยะทางด้วยอะไรด้วยผู้เดินทางด้วยหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: มันไม่ไกลเกินไปลงมือปุ๊บยังจับไม่ได้ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่คือฮ่องกงเนี่ยเป็นเดสติเนชันที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดเลยค่ะพี่การใช่เลยแล้วก็จากข้อมูลที่มาแล้วก็กัวลาลัมเปอร์ก็เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันที่น่ากลัวนะคะแล้วก็จริงๆหมายถึงว่าที่เกิดเคสบ่อยแล้วกันแล้วก็ในประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วอันนี้จากข้อมูลล่าสุดเลยเพราะว่าเราก็เพิ่งมีได้รับแจ้งมาจากสมาชิกบัตรว่าก็โดนด้วยเหมือนกันในเส้นทางในประเทศที่ตอนแรกเราคิดว่าสั้นขนาดนี้ยังจะมีเวลาอีกหรอนะคะเพราะบางครั้งอ่ะสิ่งจังหวะที่เกิดหรือจังหวะที่เขาจะทำเนี่ยก็คือในช่วงที่เราอาจจะเผลอหลับหรือว่าเดินเข้าห้องน้ำนั่นก็คือเป็นโมเมนต์ที่เขาปฏิบัติการแล้วอะค่ะ
0: อุ้ยแล้วพี่เคยทำคลิปดีด้วยนะวิวแพทวิธีจับสังเกตคือคนที่ตั้งใจขึ้นไปอ่ะพอไฟดับปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยพอแบบพอบินไปสักพักใช่ไหมเสิร์ฟอะไรเสร็จปุ๊บพอเขาดับไฟคนเริ่มหลับอะไรเงี้ยไอเนี้ยจะเริ่มลุกขึ้นไปเปิดไอตรงช่องเก็บสัมภาระเขาสังเกตว่าถ้าใครลุกขึ้นไปเปิดเดี๋ยวลุกขึ้นไปเปิดอีกแล้วไอเนี้ยให้เฝ้าสังเกตไว้ก่อนว่าไอเนี้ยมีความเสี่ยงว่าจะใช่ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆผู้โดยสารที่เขาจับได้มาหลายๆลำอ่ะจับได้จากบางคนอ่ะมันเดี๋ยวลุกขึ้นไปเปิดอีกแล้วแล้วเวลาคนลุกขึ้นไปเปิดอ่ะเราจะสังเกตเลยนะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอที่เขาลุกขึ้นไปหยิบอ่ะกระเป๋าใครถูกต้องไหมเราก็คิดว่า
2: เราก็คิดว่าเปิดกระเป๋าตัวเอง
0: ใช่แต่พวกใครเดี๋ยวมันเรานั่งดูแล้วเดี๋ยวมันขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวมันเปิดอีกแล้วเดี๋ยวมันเปิดพอวิธีคือขึ้นลุกขึ้นไปหยิบไปเปิดใช่ไหมพอหยิบลงมาปุ๊บคนเปิดบางคนไม่ได้ล็อกไงปุ๊บก็พอไม่ได้หรือได้เอาไปใส่ไว้ที่เดิมสักทิ้งระยะสักแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไอ้นี่อีกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีกนะมันเอาไปใส่ทิ้งไว้ในเขาเรียกอะไรนะทิ้งในเขาเรียกอะไรห้องน้ำถังขยะห้อง
2: นึงอ๋อแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปหยิบอีกรอบนึงอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: มันจะมีไม้สมมุติไม้หนึ่งโลทำจัดการลงมือได้แล้วเดี๋ยวจะไปส่งสัญญาณไม้สองไม้
2: ที่มีคนเดียว
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยบางคนสงสัยว่าไอ้คนนี้เป็นคนเอารู้แล้วแต่ไม่มีของกลางไม่มีอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าไอ้ไม้สองเนี่ยไปสอยไปละมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้
1: เขาทำกันเป็นทีมจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ใช่เป็นกระบวนการเพราะเมื่อไหร่ที่เขาแลนดิ้งปุ๊บเนี่ยคือเขาเปิดสัญญาณปุ๊บเขาก็ปฏิบัติการรูดได้เลยนะคะก็คือหมายถึงว่าใช้บัตรที่ขโมยมาเนี่ยรูดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบพวกของการที่หยิบจากตัวเคบินเองอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะคะเขาถึงบอกว่าเวลาที่พกบัตรเครดิตเนี่ยคือต้องพกไว้กับตัวตลอดเวลาเวลาที่ขึ้นโดยเฉพาะขึ้นเครื่องเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องไปแล้วเนี่ยเขาก็จะพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะเริ่มมองแล้วแหละว่าใครคนไหนที่ดูท่าทางน่าสนใจนะคะน่าเป็นเหยื่อแล้วก็วางกระเป๋าไว้บนเคบินบ้างอันนี้ก็จะเป็นเป้าของเขาแล้วล่ะค่ะ
0: แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปนะพอคนนั่งบิสเนสอ่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะสกรีนมาชั้นหนึ่งแล้วว่าไอเนี้ยน่าจะมี
2: สติอาจจะลุกไปห้องน้ำหรือไปอะไรก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็จะวางใจคงไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้พกติดตัวไปด้วยอะไรเงี้ยในขณะที่มันเฉียดชีพกำลังช่องเราอยู่มันก็จะเป็นเป้าเลยเขาลงทุนนั่งบิสเนสเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่หรืออย่างที่พี่การบอกไงมันเส้นสั้นๆน่ะแล้วบางครั้งเราไปห้องน้ำแล้วก็แป๊บเดียวไงเราหมายถึงเราเนี่ยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาแต่ช่วงนั้นแหละเพราะว่าเขา
0: ไปละ
1: เขาเป็นมืออาชีพไงคะมันเพราะฉะนั้นการเป็นประกาศของเขามันจะรวดเร็วมากถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันคลั่งแล้วไม่เจอเขาก็รีบกลับมา
2: โอเคอะเราได้เส้นทางแล้วก็วิธีการข้อควรระวังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะใครที่เคยเจอเคสเคยโดนคุณผู้ฟังถ้าใครฟังอยู่แชร์กันมานิดนึงเคยโดนแล้วเคยโดนไหมแล้วก็เป็นยังไงหรือว่าเคย

0: มีประสบการณ์ตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเส้นทางที่พี่การกับคุณแพทบอกก็คือเนี่ยฮ่องกงสิงคโปร์ดูไบ KL ใช่ไหมคะกัวลาลัมเปอร์หรือในป
1: ค
0: ระ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ทศตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วนะคะ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ประเด็นเรื่องของการถูกขโมยบัตรเครดิตอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะใน
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นวิธีการเทคนิคจะได้ระมัดระวังมากขึ้นหรือใครเคยเจอก็แชร์กันมานะคะช่วงนี้
1: ค
0: พัก
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ันสักคร
1: ค
0: ู
1: ่
0: ่พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์ Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
0: กลับเข ข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะในช่วง Women and Money นะคะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะคุณแพทค่ะคุณพัทธิราอนันต์โชติพัฒน์นะคะผู้บริหารการตลาดด้านการท่องเที่ยวนะคะและสันทนาการบัตรกรุงไทยบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC นะวันนี้คุณแพทมาช่วยทั้งอัปเดตสถานการณ์นะในเรื่องของภาพการท่องเที่ยว

0: เที่ยวนะในสถานการณ์สงครามที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนว่ายังมีประเด็นเรื่องของเที่ยวยังไงนะคะไม่ให้ถูกขโมยบัตรเครดิตไปใช้นะคะเบรกที่แล้วเราได้เส้นทางแล้วก็
1: ค่ะ
0: เราได้ข้อควรระวังได้ทริคแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อคุณแพทย์พี่การค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วิธีการของเขาคุณแพทย์อ่ะอย่างที่บอกละก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราลุกไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยหรือจริงๆแบบว่าเหมือนกับคล้ายๆล้วงกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือได้ทุกรูปแบบเลยใช่ไหมคะคุณแพทย์ที่เขาจะขโมยเราบนเครื่องบินเนี่ยค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เลยจริงๆจริงๆแพทย์ว่ามันเป็นเทคนิคง่ายๆแล้วเราควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในประเทศต่างประเทศก็คือพกบัตรเครดิตติดตัวตลอดเวลานะคะก็โดยเฉพาะเรารู้แล้วล่ะว่าแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆของของมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ควรไม่ควรที่จะเอาไปไว้บนเคบินไม่ควรจะไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันห่างตัวเราเราควรจะติดตัวเราตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้อยากประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังที่เป็นนักเดินทางนะคะก็คือระวังตัวไว้ตลอดเวลาแล้วก็เตือนกับคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนครอบครัวใครๆก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆมันเป็นการปฏิบัติตัวได้ง่ายๆแต่บางครั้งเราอาจจะหลงลืมแล้วก็อาจจะเคยชินหรือบางครั้งไว้ในกระเป๋าแล้วกระเป๋าเนี้ยมันอาจจะไปฝากไว้ในกระเป๋าลักเกจของเราแล้วก็ไปไว้บนข้างบนบางครั้งเราลืมไปนะคะซึ่งการประชาสัมพันธ์ในทางฝั่งของ KDC เองเราก็พยายามที่จะทำงานกับทั้งหลายฝ่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นทาง DSI ทางตม.ทางสมาคมสายการบินในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการเหล่านี้เพราะว่าสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆเลยก็คือแค่เตือนตัวเราแล้วว่าให้พกติดบัตรติดตัวตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติตัวง่ายๆสิ่งที่แพทย์อยากจะเสริมอีกอันนึงก็คือเรื่องของทำยังไงให้มั่นใจมากขึ้นก็คือใช้ตัวโมบายแอปของบัตรเครดิตหรือของธนาคารนั้นๆนะคะจริงๆก็คืออย่างที่เคยเรียนกับทางคุณบิวแล้วก็ทางพิการแล้วก็ทางท่านผู้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆเราสามารถตั้งไอตัว spending control ต่างๆบนแอปได้ด้วยหรือเวลาที่เราเอาบัตรเนี่ยห่างตัวจำเป็นต้องห่างตัวอย่างเช่นเคสที่มันเกิดคลาสสิกคือเวลาคุณไปสปาหรือคุณจะเล่นสกีคุณต้องเอาบัตรคือคุณไม่สามารถพกอะไรใดๆไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอปเนี่ยมันก็จะมีตัวฟีเจอร์หนึ่งซึ่งทุกธนาคารก็จะมีหมดนะคะในการที่จะเป็นกดเลื่อนไปเป็นอายัดบัตรชั่วคราวก็คือเหมือนกับปิดล็อกไว้อะล็อกไม่ให้เกิดการใช้จ่ายซึ่งตรงเนี้ยมันเราเป็นคนควบคุมเองบัตรนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนก็แล้วแต่ใครไปใช้ก็แล้วแต่มันจะเขาจะใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการง่ายๆที่เราถ้าจำเป็นต้องห่างตัวเราก็กลับมาใช้ประโยชน์จากโมบายแอปของธนาคารหรือบัตรเครดิตนั้นๆในการตั้งควบคุมการใช้จ่ายหรือว่าการล็อกไม่ให้เกิดการใช้จ่ายเราเรียกว่าตัวล็อกวงเงินนะคะก็คือเป็นการอายัดชั่วคราวเปิดปิดได้เมื่อไหร่ที่คุณกลับมาแล้วก็จะใช้งานก็คือแค่เลื่อนเปิดบนโมบายแอป
0: ใช
1: ่มันคือ real time เพราะฉะนั้นแพทย์มองว่ามันง่ายมากแค่เราระวังตัวไม่ให้เอาบัตรห่างตัวแต่ถ้าห่างตัวเราก็เอาใช้ประโยชน์จากโมบายแอปในการควบคุมวงเงินต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบัตรเครดิตของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะหรือถ้าไม่มั่นใจก่อนถ้าจะต้องเดินทางแล้วไม่มั่นใจเองจะใช้เซฟไว้ก่อนก็คือเปิดโหมดนี้ไว้ในโมบายแอปของเราก็ได้เลยถูกไหมคุณแพทย์แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติ
1: ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่เราจะใช้เราก็เลื่อนกลับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้แบบเรียลไทม์แบบที่คุณดิวพูดเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีจริงก็ไม่ยากเลยเนาะเพราะว่าจริงเราใช้โมบายแอปอยู่ละเราอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่แพทย์ว่ามันเหมือนครั้งนี้เรามาเพื่อมาเตือนรีมายกันอีกรอบนึงว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นอยู่นะไม่ใช่ไม่หายไปมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตแต่มันเกิดขึ้นอย่างอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีทั้งจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราป้องกันตัวเราเองไว้ดีกว่าถ้าเราจะต้องเดินทางเส้นสั้นๆเส้นไกลๆที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้คือไม่ใช่แค่พูดเรื่องเฉพาะการเดินทางบนเครื่องบินด้วยจริงๆท่านมองว่าอย่างที่เกิดเหตุการณ์ถูกล้วงกระเป๋าในต่างประเทศท่านว่าไอ้วิธีการที่ท่านเล่าไปเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดอะค่ะใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
2: จริงพี่มีคำแนะนำเพิ่มเติมของแพทนะคือแพทแนะนำโอเคแล้วแต่ให้ซ้อมก่อนทุกคนซ้อมคำว่าซ้อมในที่นี้คือ
0: ถ้าเกิดจริง
2: โหลดแอปไว้บิวแต่พอมันฉุกเฉินจริงๆอ่ะมือไม้สั่นนะคนอ่ะทำอะไรไม่ถูกแอปอยู่ตรงไหนวะไอ้กลุ่มคนอยู่บ้านถ้าเริ่มถ้าคุณมีบัตรเครดิตแล้วทุกวันเนี้ยขอให้ใช้ผ่านแอปอ่ะมันจะรวดเร็วแล้วก็ควบคุมได้ด้วยตัวเองแทนที่จะโทรไป call center เขาจะรับช้าเขาจะติด

0: ไลค์อีกสิบคิว
1: น
0: เราจะทำเองแต่ใดๆคือซ้อมก่อนอยู่บ้านเปิดแอปดูซิปุ่มนี้อยู่ตรงไหนอายัดเองเปิดเองนู่นนั่นเองควบคุมวงเงินเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆอ่ะ
1: อันนี้จริงสติสตางเราจะไม่อยู่กับตัวเนาะทำอะไรไม่ถูก มันจะรนรานกับอีกเคสหนึ่งอะเนาะคุณแพทย์พิการบางคนอะกว่าจะรู้ตัวอันนี้ก็มีเยอะไหมคะคุณแพทย์คะบางทีกว่าจะรู้ตัวก็คือไปแล้วหรือแบบเราไม่ได้หยิบใช้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหายที่ไหนหายตอนไหนอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็มีเคสแบบนี้เยอะไหมคะ
2: มีค่ะมันจริงๆมันก็จะมีฟีเจอร์ที่จริงๆกลับมาที่โมบายอะจริงๆแพทย์ว่ามันมีประโยชน์มากนะคะตัวโมบายเนี่ยเพราะว่าเราสามารถตั้ง notification ให้เขา alert ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด spending แล้วเรารีบแจ้งอายัดใช่แพทย์ว่ามันเป็นวิธีการที่ต่อภาพจากที่คุณบิวพูดว่าพอเราไม่รู้ตัวปุ๊บเนี่ยถ้าเรามี notification แจ้งมาว่าบัตรของเราถูกเอาไปใช้แล้วมันเด้งผ่านโมบายขึ้นมาปุ๊บเรารีบแจ้งกับทางธนาคารแล้วก็สไลด์ไปอายัดบัตรเลยอันนี้คือเป็นวิธีการต่อเนื่องที่อยากจะแนะนำจากสิ่งที่คุณบิวพูดว่าสถานการณ์นี้จะทำยังไง
1: ค่ะจริงจริงโมบายแอปเป็นทางออกได้แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องเลยนะคุณ
2: จริงแล้วก็
1: สะดวกด้วย
2: ใช่แล้วหลายธนาคารหลายแบงก์ก็พยายามที่จะพัฒนาตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ให้กับกลุ่มสมาชิกบัตรของเขาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทว่าเราลองกลับไปเรียนรู้กับตัวโมบายอย่างที่พี่การพูดเลยแล้วก็จะซ้อมจริงหรือว่าซ้อมเล่นก็ได้หรือว่าจะเดินทางแล้วลองเลื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมีประโยชน์จริงๆแต่ว่าอย่าลืมเลื่อนกลับเพราะบางครั้งเราเลื่อนไปแล้วเวลาเราจะใช้มีบัตรที่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: อันน
1: ี้
2: ล
1: ื
2: มอันนี้จะเป็นอันนี้เป็น
0: อีกภาพหนึ่งกด
1: อันนี้ออกแนวลืม
2: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: ไม่แต่ใช้แอปมันไอ้นี่จริงๆนะบิวมันพี่เข้าใจนะเวลาคนสมมติว่าถ้าเขาเหมือนแบบสวบางทีอ่ะเขาจะแบบยากในเรื่องเทคโนโลยีแต่มันไม่ยากเกินไปละค่ะสำหรับการเรียนรู้ที่แบบนั่งดูไว้ก่อนปุ่มไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันมีประโยชน์มากคุณลองคิดดูนะคนที่เขาเสียหายเยอะๆหลายแสนเนี่ยเวลาโดนขโมยบัตรเครดิตไปอ่ะแล้วเขาก็จะมีปัญหาในการขอโทรมาหาเบอร์ call center โทรรออีก3ที
1: ด้วยอะไรด้วย
0: ให้คุย call center คุยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมั่งไม่รู้ละแต่การใช้แอปบนมือถืออ่ะมันแบบควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองตั้งสติแล้วควบคุมได้ด้วยตัวเองกดเองอายัดเองอะไรเองจบเลย
2: ใช
1: ่จริงๆเรื่องนี้เป็นมีทางออกไม่ยากนะหนึ่งก็คือเรื่องของการระมัดระวังตัวเองใช่ไหมคะมีจุดสังเกตแต่สำคัญเลยถอยกลับไปก็คือเนี่ยการตั้งค่าการใช้แอปให้เป็นประโยชน์เนี่ยเหล่านี้จะช่วยได้ทั้งเรื่องของการตั้ง notification ในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าประเด็นเรื่องของการอายัดชั่วคราว
0: อย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับสมมติว่าทริปเนี้ยคนแบบสายช็อปเลยสาวนักช็อปจะไปแบบช้อปปิ้งแล้วแบบตั้งวงเงินลิมิตตัวเองเอาไว้อ่ะไม่งั้นแบบมันอาจจะเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะใช่ไหม
2: ใช่มันมี spending control ตัวเครดิตลิมิตเราสามารถล็อกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งใช้บัตรจริงคือหมายถึงว่าเรามีแยกกันด้วยว่าใช้บัตรจริงคือตั้งไว้เท่าไหร่กับบนออนไลน์อีคอมเมิร์ซสาวช็อปออนไลน์เนี่ยพี่การเราก็ตั้งไว้ได้ด้วยว่าตอนอีเวนต์ว่าต่อ transaction ต่อ1ครั้งหรือต่อวันเราจะลิมิตยังไงอันนี้ลงรายละเอียดได้เยอะเลยแพทว่ามันมีประโยชน์จริงๆค่ะ
0: หรือสมมติว่า
1: ใช
0: ่หรือสมมติว่าอันเนี้ยมันจำเป็นจะต้องแบบใช้วงเงินสูงเราก็ปรับเพิ่มวงเงินด้วยตัวเองได้ด้วย
2: ใช่ค่ะสามารถที่จะขยายขอวงเงินโดยที่ไม่ต้องโทรไป call center แล้วเราขอผ่านโมบายได้ด้วยจริงๆฟีเจอร์ของตัวโมบายเนี่ยมันมีหลากหลายมากทั้งในเรื่องของความสะดวกความปลอดภัยอันนี้เป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราสามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอ call center
0: อันนี้ยิ่งสะดวกเลยแต่พูดถึงไอ้เคสที่จับได้บนเครื่องบินเนี่ยไอ้ที่80เคสพี่ว่าแล้วที่จับไม่ได้มันยังมีอีกเยอะมากเลยนะแพท
2: จริงจริงเพราะว่าไอ้ตัวที่พี่การพูดนะคือ88เคสเนี่ยคือ root top ก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดไป 3-4 เส้นทางนะแล้วก็ตอนนี้แพทว่าจริงๆเคสมันยังไม่หยุดหรอกมันยังมาเรื่อยๆเพราะจากไหนถ้าเราใช่ต่อที่เรายังไม่ระวังตัวเองนะคะแพทว่ามันก็จะเกิดแบบนี้แหละแล้วโดยเฉพาะคนสูงอายุว่าบางครั้งเขาก็ความเคยชินไงแล้ว แล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารเพราะฉะนั้นอ่ะแพทมองว่าอย่างท่านผู้ฟังถ้าวันนี้เราฟังกันอ่ะมีญาติผู้ใหญ่หรือใครที่เดินทางบ่อยๆอ่ะเตือนเขาไว้สักนิดก็ดีนะแพทว่ามีประโยชน์ในการที่บอกให้เขาระมัดระวังแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้บางครั้งมันไม่ได้ออกมาบนข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวที่แบบทางผู้ใหญ่เขาจะสามารถเสพสื่อผ่านช่องทางที่เขาคุ้นชินได้แต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคือข่าวมันอยู่แบบอยู่แค่ในวงเนี้ยเพราะฉะนั้นแพทว่าก็บอกเสียงจากลูกหลานที่ช่วยกันแล้วก็บอกกับพวกท่านนะแพทว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยท่านได้เยอะมากๆค่ะ
1: ค่ะพอผู้สูงวัยน่าจะอยู่ในเรดาร์มิจฉาชีพแน่ๆเนาะคุณแพท
2: ใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะในประเทศอย่างเงี้ยท่านแบบบางครั้งเดินทางกลับบ้านก็เดินทางมากรุงเทพมาทำธุระอะไรเงี้ยแพทว่าเคสแบบเนี้ยคลาสสิกมากแล้วก็น่าจะเป็นเป้าของกลุ่มมิจฉาชีพแล้วมิจฉาชีพไม่ใช่แค่คนไทยนะอย่างเมื่อกี้ที่แพทบอกอ่ะกลุ่มพวกต่างชาติเนี่ยแหละที่มาอาศัยอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละเขาก
0: ็พี่ที่จับได้ส่วนใหญ่อะเป็นคนจีนนะ
2: ใช่
0: เป็นคนจีนแล้วคนจีนเดี๋ยวนี้ในไทยเยอะวันก่อนรู้ที่จับได้อะเป็นคุณหมอโดนเนี่ยคุณหมอใส่เงินไว้ในกระเป๋าประมาณ300,000มั้งรู้สึกแล้วเขาต้องบินมาคลินิกที่กรุงเทพอะ
2: อ
0: ันนั้นก็เส้นอุดรหรืออุบลเนี่ยบินในประเทศ
1: ใช่
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แค่บัตรเครดิตเนาะของมีค่าทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเนี่ยแหละเนาะคุณแพทย์พิการที่ต้องระมัดระวังในประเทศก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รู้ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์เนาะฝากเตือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เตือนในครอบครัวคนรอบข้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณแพทย์กับพิการมากที่หยิบเรื่องนี้เข้ามาย้ำเตือนเพราะก็ยังมีเคสอยู่ตลอดเนาะจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างเหมือนที่คุณแพทย์บอกแล้วเขาตั้งใจกันมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวนะใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะขอบคุณมากมากค่ะคุณดิมค่ะขอบคุณค่ะพิการ
1: ขอบพระคุณมากค่ะคุณแพทย์โอกาสหน้าคุยกันอีกกับคุณพิการวันนี้ลาไปเลยนะคะเรา3คนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายปารเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้มีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนด้วยนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามไทยช่วยไทย plus 60-40 หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์กว่า14ล้านคนยอดทะลุ 1,400 ล้าน 4,000 ขออภัยค่ะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14.4 ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวนเกือบ 800,000 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐสหรัฐอิหร่านยังโจมตีตอบโต้หนักหน่วงกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งเป็นการตอบโต้รวดเร็วหลังตรวจพบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นอีกด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดโดยยืนยันว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีและระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐรวมถึงเป้าหมายที่ประเทศคูเวตและบาเรนแต่มีรายงานว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนถึงเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกที่พุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและบาเรนยิงสกัดได้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือกองกำลังของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรี

0: จำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: 8นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายน2569ผมชันเดชบุหันนะครับแล้วก็คุณนฤปานพัทรสิทธิสกุลนะครับน้องนุนะครับมาดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับน้องนุครับ
4: ค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะ
3: ได้ยินเสียงชัดเจนครับนะครับ
4: ค่ะ
3: วันนี้
4: ก็ขออนุญาตมาทางซูมนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะเสียดายจัง
3: นะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเห็นหน้าเห็นตาหรือว่าพูดคุยทักทายเราได้นะครับบนช่องทางออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ก็มีการไลฟ์คู่ขนานทั้ง YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะคุณผู้ฟังสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับนะฮะแจ้งสัญญาณการรับฟังหรือว่าจะร่วมพูดคุยกับรายการที่เรามีการพูดกันในวันนี้นะครับ
4: ใช
3: ่ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์เริ่มต้นของพวกเรานะคะเราสองคนด้วยเนาะที่มาทำรายการเกี่ยวกับ SME อย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากจริงๆเพราะว่าเป็นรายการที่เขาเรียกว่าช่วยสนับสนุนคนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมนะคะเราเองเราก็จะพยายามแล้วก็เต็มที่มากๆนะคะอย่างเมื่อวานนี้ผ่านไปวันแรกที่คุณนุ้ยกับพี่โบใช่ไหมคะพี่บอย
3: ทำไม่ดีมากสร้างมาตรฐานได้ดีมาก
4: คุยเกี่ยวกับเรื่อง SME ไว้ดีมากๆแล้วก็มีช่วงที่พูดคุยสัมภาษณ์ด้วยเนาะที่เราจะเรียนเชิญ SME มาพูดคุยกันใช่ไหมคะ
3: วันนี้ก็มีใช่ไหมครับในเบรกที่2
4: ใช่ค่ะวันนี้ก็มีค่ะที่เราจะร่วมมาพูดคุยกันแต่ว่าจะเป็นใครนั้นอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นนวัตกรรมที่เอาจริงๆค่ะนุกเกียดมากมันเหมาะกับคนขี้เกียจมันเหมาะกับคนแบบด้วยแล้วก็เหมาะกับ
3: ผู้สูงอายุ
4: หลายคนผู้สูงวัย
3: ผู้ป่วย
4: ใช่
3: นะฮะ
4: ก็รอชมในช่วงเบรกที่2นะคะ
3: ในช่วง SME ต้องรอดนะนะแล้วก็จริงๆคุณศรีวิไลนะพี่ศรีนะครับของเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็ยังมีคุณเกรียงไกรรัชตะมุขยานันท์เช่นเคยเหมือนเดิมนะครับนะฮะแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยจะเป็นพี่เก่งกับน้องแสตมป์นะครับนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงแรกเบรกแรกเนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นที่ข่าวอะไรดีคุณโน้เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วย
4: ก่อนนี้จะไปเริ่มต้นที่ข่าวนุ้มีสิ่งหนึ่งมาฝากกันนะคะเป็นสินค้าของชอมมาเนียที่เราจะเห็นออนไลน์ของคลื่นความคิดอยู่เป็นประจำนะคะเป็นสินค้าสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นแก๊สลองตำรับวัดโพนะคะ
3: ครับ
4: ต้องบอกว่าถ้าคิดถึงแก๊สลองก็ซองปีบใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะหนูเข้าใจว่าแก๊สลองกับซองปีบนี่เป็นคนละกินกันนะอันนี้สารภาพแต่เพิ่งทราบนะคะว่ามันเป็นไอเนี้ยเดียวกันมันเป็นฝาแฝดกันเนาะแล้วกินก็คือบ้านหนูอ่ะเรียกว่าซองปีบไหมคะ
3: ซองปีบ
4: แล้วหนูเข้าใจว่าใช่แก๊สลองเนี่ยเป็นของชาวเหนืออะไรสักอย่างเป็นพืชพันธุ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับพื้นบ้านทางอีสานของเราเนาะอ่ะเรามาที่สุกายะคือสุกายะเนี่ยจะเป็นไอ้ที่นวดคลายเส้นนะคะหนูว่าจะชอบวางไว้ที่โต๊ะทำงานเพราะว่าเวลาไม่เมื่อยเนี่ยก็จะนวดคอนวดอะไรนวดไปใช่ไห
3: ม
4: เพราะว่าเราเนาะนั่งทำงานอยู่ตลอดเวลาคราวนี้มันก็ปวดคือคอบ่าไหล่นี่มันก็ตึงคืออยากคิดว่าไอ้พวกยานวดยาคลายอะไรเงี้ยมันจะเหมาะกับผู้สูงวัยคือจริงๆไม่ใช่นะคะคือมันเหมาะกับพวกเรานี่แหละพี่บอย
3: บ
4: ที่เรานั่งทำงานกันนานๆนั่งดูจอกันนานๆนั่งขับรถกันนานๆเนี่ยรับรองไหล่ตึงกันทั้งนั้นหนูก็เลยเอายานี่แหละมันนวดนะคะเพราะว่าเขาอะเนี่ยคือมันมีสรรพคุณที่เขาบอกว่ามันเป็นยาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินอะเอาจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละคือคุณสมบัติเน
3: า
4: ะแต่สำหรับหนูนะ คือมันรู้สึกว่ามันเย็นสดชื่นเวลานวดไปแล้วมันก็คือมันเย็นแล้วมันก็คลายดีอ่ะคลายเส้นก็คือนวดไปตามไหล่ตามบ่านี่แหละ
3: เห็นว่าเป็นตำรับวัดโพด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะตำรับวัดโพ
3: สูตรโบราณนะสูตรภูมิปัญญาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณ
4: จริงเห็นไหมอะไรที่มีภูมิปัญญามีเรื่องราวมีสตอรี่แสดงว่ามันก็มีรากของมันใช่ป่ะคะคือมันมีที่มาที่ไปอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ไก่กลางไงเพราะว่าเป็นตำรับแบบไทยเนาะแล้วก็หอมมากๆด้วยคือเราไม่สามารถที่จะอธิบายความหอมของกลิ่นสมุนไพรได้จนกว่าเราจะได้ทดลองเองเนาะแล้วมันเป็นแบบยาคลายเส้นด้วยเวลานวดไปมันก็จะได้กลิ่นแบบไทยๆอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยชอบมากคลายคลายเส้นได้ดีสุดๆคือเหมาะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศมากๆ
3: เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตเร่งรีบนะครับใช้ชีวิตเร่งรีบแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพืชสมุนไพรแล้วก็เรื่องของยาอะไรที่เป็นของประจำบ้านใกล้ตัวนะแต่สิ่งนี้หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากอยู่คู่กับคนไทยมานานก็เหมาะสมในการที่จะนำมาใช้นะครับในการบำบัดสุขภาพคอบ่าไหล่ของเราด้วยใช่ไหม
4: หารู้ไหมคือชอบคำพูดของพี่บอยมากเลยเหมือนไม่ใช่คนยุคนี้เหมือนคนหลุดออกมาจากสมัยโบราณแล้วก็มาบอกว่าสรรพคุณนี้มันเป็นอย่างนี้นะโอ้ได้นะพี่บอยก็เหมาะนะกับสุขกายเนี่ย
3: ครับ
4: ใช้อยู่ใช่ไหมคะใช้อยู่ใช่ไหม
3: ก็ใช้อยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้เฉพาะแค่สุกายะยานวดคลายเส้นตัวเดียวด้วยนะนะฮะใช้อื่นๆด้วยคือประเภทเป็นประเภทลองในหลายยี่ห้อแต่ว่ามาลงกับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสรองตำรับวัดโพเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าตัวเนื้อของยามันนิ่มแล้วมันเบานะมันรู้สึกละเอียดแล้วเวลาทาไปกับผิวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรนะกลืนไปกับผิวเนื้อเลยอ่ะไม่รู้สึกแบบระคายเคืองหรือว่าเหนียวเนื้อหนาประมาณนั้น
4: อารมณ์คล้ายๆของบอดี้โลชั่น
3: อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นด้วยนวัตกรรมนาโนที่เขาผสานกับสมุนไพรนะฮะที่สกัดเข้มข้นนะมันเลยดูไม่เหนียวเนื้อหนาใช่ไหมโน
4: ้
3: ครับ
4: ใช่แล้วก็เราจะเห็นว่าเราเข้าไปดูในแบบในช็อปต่างๆเนี่ยราคามันจะแรงมากนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยของช็อปมานี่เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะวันนี้ราคา999 บาทเราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมราคามันแรงจังเลย
3: 999 บาท
4: ใช่แต่อย่าลืมว่าเราได้ขนาด12 กรัมคือมันก็ใหญ่อยู่นะ12 กรัม8 ขวดแล้วก็แถม3 กรัม6 ขวดคือมันได้เยอะมากคือมันได้เป็นแพ็คเป็นห่อแล้วนวดจะบอกว่านวดได้เป็นเดือนๆปีๆเลยด้วยราคานี้รู้ว่าคุ้มซื้อครั้งเดียวคือใช้ไปเป็นปีเลยต่อให้ใช้ทุกวันก็เถอะขนาดไอ้ยาที่มันอยู่บนโต๊ะนู้นขวดเนี่ยขวด3 กรัมเองหนูยังใช้ไม่หมดเลยนะจะเป็นเดือนแล้วขนาดนวดทุกวี่ทุกวันเลยนะนั่งไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ได้คุ้มมันใช้ได้นานนะคะพอถั่วเฉลี่ยแล้วอ่ะมันก็คือปีหนึ่งอ่ะไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตังค์นะคะ999 บาทก็ถือว่าคุ้มมากๆใครที่อยากจะได้นะก็สามารถโทรไปได้ที่ช็อปแมเนียเลยเนาะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ก็คือย้ำเบอร์นี้เลยนะคะสำหรับคุณพี่คุณป้า คุณน้าคุณอาที่แบบคลายต้องการคลายเส้นนะคะหรือว่าน้องๆโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นวัยเรียนวัยมหาวิทยาลัยที่นั่งอยู่หน้าจอคอมเยอะๆเนี่ยอันนี้จะแนะนำเลยเพราะว่านั่งนานปวดเส้นคลายเส้นได้ดีมากๆอย่าคิดว่าอายุไม่เยอะแล้วสิ่งนี้จะไม่จำเป็นมันจำเป็นนะคะแล้วมันก็ดีมากด้วยมันเป็นไอเทมที่แบบมีติดตัวแล้วแบบเก๋ๆอ่ะจริงมันดูคูลๆนะคะมันเย็นด้วย
3: ใช่ความเย็นของกาสลองเนี่ยคือข้อดีที่แพทย์หรือว่าคุณหมอที่เขามองเห็นนะครับเพราะว่ากลิ่นกาสลองเนี่ยมันช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้หลับสบายอันนี้เป็นข้อดีที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของโปรดักต์สุกายะยานวดคลายเส้นยี่ห้อนี้ นะฮะ
4: ค่ะ
3: ซึ่งก็จะเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากยานวดยี่ห้ออื่นๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ายานวดยี่ห้ออื่นๆไม่ดีนะมันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบที่แต่ละคนได้นำได้ลองใช้อาจจะถูกกับแบบนั้นถูกกับแบบนี้นะฮะแต่ว่ายานวดคลายเส้นแบบสุกายะกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติมีลักษณะเฉพาะในแบบนี้แหละครับนะฮะ
4: ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจเสนอมากเพราะว่าเราใช้เองด้วยมันดีจริงๆนะคะ
3: ครับนะครับผมก็ว่าวันนี้นะนุก็มีคนเรียกว่าใช้รถใช้ถนนไม่น้อยนะครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็กระตุ้นนะครับเศรษฐกิจในหลายๆทางนะครับอย่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยวันนี้เขาก็ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษใน3สายทางนะซึ่งตรงกับวันพุธที่3มิถุนายนก็เป็นคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์นะฮะพระบรมราชินีนะครับเขายกเว้นค่าผ่านทางนะตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงจะไปสิ้นสุดเที่ยงคืนวันนี้ครับนุนะฮะซึ่งใน3เส้นทางเนี่ยก็มีทางพิเศษเฉลิมมหานครตรงดินแดงบางนาดาวคะนองนะฮะจำนวน21ด่านแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์นะฮะแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรลัทยาบางประอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านนะครับนะฮะก็เป็นการยกเว้นค่าผ่านทางซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่เขากำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่นะครับซึ่ง เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในวันหยุดแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยนะครับนะฮะนะ
4: โอ้ดีจังเลยก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญของประชาชนปวงชนชาวไทยนะคะวันนี้เดินทางไปไหนก็ขอให้ขับรถระมัดระวังนะคะแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะ
3: ครับนะฮะ
4: โอ้พูดถึงยังไงต่อคะ พูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องรถนุแวกเข้ามาเรื่อง SME นิดนึงได้ไหมคะ
3: ได้ๆเช่นเลยครับ
4: ค่ะเพราะว่าเผอิญเหลือไปเห็นยูเพจนึงนะคะซึ่งมันเหมาะสมกับในยุคนี้มากเลยนะคะ คือเรามองว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่เราให้ความสำคัญกับผู้บริโภคที่เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมคะแต่เราลืมไปว่าโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเราอ่ะมันเข้าสู่ผู้สูงอายุละคือผู้
3: ส
4: ู
3: งว
4: ั
3: ยครับ
4: กลุ่มที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวันนี้ก็เป็นกลุ่มมิลเลนเนียลใช่ไหมคะกลุ่ม Gen X Baby Boomer อะไรอย่างเงี้ย คือเป็นกลุ่มที่แบบเขาเรียกว่า Prime Generation เลยทีเดียวคือเป็นกลุ่มที่สร้างเงินเป็นกลุ่มที่มีความมั่งคั่ง
3: แล้วก็สร้างตัว
4: ใช่ดุเดือดมากเพราะว่าเขามีงานวิจัยรองรับนะคะจากฮิวอาเซียนค่ะบอกว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังคงพัฒนาตัวเองนะคะเขาใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีบทบาทต่อสังคมด้วยแล้วก็มีแนวโน้มสำคัญนะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองการตลาดไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้การใช้ชีวิตของเขาลดลงเลยแล้วก็มีความพึงพอใจในชีวิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามอายุด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการสะท้อนการใช้ชีวิตแล้วก็การใช้จ่ายที่ยังคงดำเนินต่อแล้วเขาก็เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาตัวเองไม่ได้หยุดอยู่แค่วัยเริ่มต้นทำงานคือทั้ง3กลุ่มที่หนูพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเขาก็ยังคงแบบเรียนรู้ทักษะใหม่แล้วก็มีการลงทุนกับตัวเองอยู่เสมอนะคะเขาทำเพื่อครอบครัวการทำงานแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ยืนยาวคือคนกลุ่มนี้นะคะแล้วการใช้จ่ายเขานี่มันก็จะมีความเชื่อมโยงกับชีวิตเขาด้วยเนาะไม่ว่าจะแบบเป็นกลุ่มมิลเลนเนียลที่เขาลงทุนเพื่ออนาคตของครอบครัวใช่ไหมคะกลุ่ม Gen X เนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับการดูแลคนรอบข้างเนาะขณะที่ Baby Boomer เนี่ยก็จะใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและการใช้ชีวิตนะคะเรียกว่ากลุ่มผู้สูงวัยทองของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ active แล้วก็เชื่อมต่อสังคมมีการเข้าร่วม community นะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะแล้วเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ทำให้แนวคิดการตลาดเนี่ยขยับจาก anti aging นะคะสู่ pro aging ค่ะที่มองการเติบโตของแต่ละช่วงวัยเป็นโอกาสนะคะเขาเรียกว่าแนวโน้มเนี้ยเป็นการสะท้อนการเติบโตของผู้บริโภคค่ะแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่ช่วงวัยใดวัยหนึ่งด้วยเพราะว่าสำหรับธุรกิจเนี่ยโอกาสไม่ได้หยุดแค่คนรุ่นใหม่นะคะอยู่ที่ความเข้าใจของลูกค้าในทุกช่วงชีวิตที่ยังคงเติบโตแล้วก็มีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องยังคลื่นความคิดเราอ่ะคืออันนี้หนูไปเอาข้อมูลมาจากไทยเครดิตแบงก์ SME กล้าให้นะคะที่มีงานวิจัยรองรับด้วยและมันก็เชื่อมเข้ากับคลื่นความคิดเราด้วยใช่ไหมคะที่ตอนนี้ก็จะมีเรียกว่า AI เพื่อผู้สูงวัยเนาะพี่บอยที่เราจัดการ
3: คือจะอันนี้พูดเป็นครั้งแรกเลยนะบนหน้าปัดวิทยุนะฮะคือในประมาณเดือนกรกฎาคมเราก็จะมีเรียกว่าการอบรมเป็น AI for Life นะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่3 2ครั้งแรกเนี่ยเราทำเป็นสัมมนาเนาะแต่ครั้งที่3เนี่ยเราจะเป็นอบรมนะครับแบ่งเป็น2คลาสคลาสแรกเนี่ยก็คือเป็น AI ที่เกี่ยวกับเพื่อผู้สูงอายุจริงๆนะครับที่เป็นระดับแบบ beginner เลยที่ไม่เคยใช้ AI มาก่อนเลยนะครับจะรับคุณผู้ฟังที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเป็นหลักนะครับเราก็จะมีทีมมืออาชีพนี่แหละนะฮะมาช่วยอบรมสอนนะครับเราจะรับประมาณ50ท่านนะครับเพราะอะไรเพราะว่าย้อนกลับไปในช่วงรอยทางที่ผ่านมาจากที่เราทำกิจกรรมสัมมนาในหลายๆครั้งอ่ะน้องนุไม่ว่าจะเป็นทริปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับเวลาเขาที่จะเดินทางไปร่วมทริปนี่นั่นก็คือภาพความทรงจำนะเขาจะไปเก็บภาพเก็บรายละเอียดไปบันทึกแบบคลิปมานะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอได้วัตถุดิบหรือว่าเป็นก้อนแบบต้นฉบับมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้คือจะใช้เครื่องมืออะไรในการผลิตหรือว่าในการทำแบบง่ายๆเพื่อให้เป็นบันทึกชีวิตของเขาอะบันทึกชีวิตของเขาในช่วงบั้นปลายเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้เก็บไว้แล้วไว้ดูมันก็เลยเป็นแนวคิดในการจัดอบรม AI for Life แบบ beginner สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะฮะจะรับแค่50ท่านเท่านั้นนะครับนะฮะเป็น AI ที่มาจาก Canva CapCut หรือว่า Gemini ที่จะนำมาใช้ตัดต่อเพื่อที่จะให้เป็นเรียกว่าเป็นบันทึกชีวิตบันทึกความทรงจำนะฮะหรือแม้แต่CEO บางท่านที่เป็น SME อ่ะเข้ามาปรึกษาผมนะนู้นนะคุณผู้ฟังฮะเขาเห็นเราทำรายการธรรมะใช่ป่ะในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาอยากจะทำหนังสือที่เกี่ยวกับเป็นหนังสืองานศพที่แทรกหลักคำสอนแล้วก็มีเรื่องราวประวัติชีวิตของเขาตลอดเส้นทางของธุรกิจมาด้วยแต่เดี๋ยวนี้จะให้คนอ่านหนังสืออย่างเมื่อก่อนมันคงไม่ใช่เพราะว่าหนังสือมันมีไว้ก็ดีเป็นหลักฐานที่จับต้องได้แต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าสามารถเป็นก้อนคลิปแล้วก็เป็นวิดีโอแล้วก็ใช้ AI มาช่วยแล้วก็จะอยู่บนออนไลน์ไปตลอดนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเทรนและพฤติกรรมของลูกหลานที่เขาเปลี่ยนไปด้วยที่เขาจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ถูกไหมอันนี้เป็นคลาสหนึ่งส่วนในอีกคลาสหนึ่งที่เป็นที่จะจัดก็คือเป็นการนำ AI มาใช้ในการทำธุรกิจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์แบงค์นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยจะคุยแล้วจะแจ้งคุณผู้ฟังอีกทีเพราะว่าก็จะต้องเน้นไปที่เรื่องของภาคธุรกิจที่เขาต้องการที่จะนำ AI มาใช้ในองค์กรแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะฮะ SME ที่อยากจะนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็ลูกค้าและการทำตลาดเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะรับ50คนเหมือนกันครับอันเนี้ยเป็น AI for Life นี่เพิ่งเปิดเผยครั้งแรกเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย
4: เพิ่งเปิดเผย
3: แต่ว่าจะทำแน่นอนนะครับในราวๆเดือนกรกฎาคมนะฮะ
4: โอ้ถือว่า exclusive มากนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมงานกับทางคลื่นความคิดเนาะที่ผ่านมาเราจะรับคนเป็นเรียกว่าจำนวนเป็นร้อยเลยใช่ไหมคะพี่ร้อยแต่ว
3: ่
4: าการที่เราจะดูแลคนจำนวนขนาดนั้นน่ะมันจะไม่ทั่วถึงเนาะเวลาเราสอนการใช้เครื่องมือ AI อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
3: เน้นน้อยๆแต่มีคุณภาพแล้วก็ดูแลได้แล้วก็ใช้มืออาชีพดีกว่าใช่ครับ
4: ค่ะ
3: จะเ
4: ร
3: ป็
4: ีย
3: น
4: กว
3: ป
4: ่
3: รา ะโยช
4: ท
3: น
4: ุ
3: ์
4: ก
3: กับ
4: ค
3: คุ
4: น
3: ณผู้
4: ท
3: ฟ
4: ี
3: ัง
4: ่ทุกคนที่มาก็จะได้รับความรู้กันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะมาคือ AI จะบอกว่ามันสำคัญมันก็คือสำคัญแหละ
3: ครับ
4: มันแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นคือมันเป็นผู้ช่วยในชีวิตเรานะคะ
3: ใช่
4: คือเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะตกเทรนมากขนาดนั้นแต่ถ้ารู้ไว้อะมันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงนะคะในการแบบจัดการชีวิตจัดการเอกสารจัดการข้อมูลหรือว่าเป็นเครื่องมือสำหรับบางท่านก็สามารถเอามาทำมาหากินได้เลยเนาะถ้ารู้เครื่องมือแค่สองสามอย่างที่เอามาแบบมิ้งมิ้งแมทแมทกันที่เราต้องรู้เรียกว่ารู้เท่าทันเด็กรุ่นใหม่ด้วยเนาะอย่างที่พี่บอยบอกแหละว่าสมัยก่อนถ้าเป็นชีวประวัติเขาก็จะเป็นหนังสือใช่ไหมคะในงานแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีมันไปเรื่อยๆเนาะเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะชอบดูอะไรที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะใช้ AI ใช้เทคโนโลยีมาแบบทำให้มันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะคิดถึงก็สามารถดูกันเป็นตัวอวตารได้เลยนะคะ
3: ครับนะอันนี้เป็นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังช่วยพิจารณาด้วยนะครับถ้าสนใจสอบถามก็ทักเข้ามาที่ LINE @thinking radio ไว้ก่อนก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเราก็จะเรียกว่าบันทึกไว้จดไว้ปักหมุดไว้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับเราก็จะรวบรวมรายชื่อไว้ก่อนพอถึงวันที่นัดหมายกันให้ลงทะเบียนให้สมัครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะมีคุณผู้ฟังกลุ่มหนึ่งแล้วที่สนใจแน่นอนนะครับนะฮะนะฮะเมื่อกี้นุเนี่ยคุยถึงเรื่องผลสำรวจใช่ไหมครับเรื่องงานวิจัยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะพี่
3: เรื่องงานวิจัยเนี่ยที่สอดคล้องกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของวัยรุ่นแล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจากในคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเป็นข่าวทางด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นข่าวหัวใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขากำลังที่จะเข้ามากำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือว่า buy now pay later BNPL ซึ่งแม้แต่สินเชื่อประเภทนี้เนี่ยแม้ว่าสินเชื่อประเภทนี้มันไม่ใช่ผู้ร้ายนะแต่หากว่าไม่มีการควบคุมที่ดีอะนุหากปล่อยหากการปล่อยสินเชื่อเนี้ยมันเอื้อไปในบางกลุ่มเช่นในเด็กนะฮะที่เขาใช้ง่ายเกินไปในการสร้างการบริโภคที่ไม่มีเงินแบบกระตุ้นใช้จ่ายให้มากพออันนี้ต้องระวังเพราะว่าเป็นเทรนด์เดียวกับในหลายประเทศที่เริ่มจะมีนโยบายที่จะให้แบงก์ชาติของแต่ละประเทศซึ่งเป็นของตัวเองเนี่ยเข้ามากำกับมากขึ้นแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทางล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าการแห่งผู้ว่าการแบงก์ชาตินะคุณวิไทยรัตนากรนะบอกว่าสถานการณ์หนี้คนไทยปัจจุบันเนี่ยมีถึง25ล้านคนขณะที่ประชากรอายุ20ถึง35ปีมากกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะหรือว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ 52.7% เนี่ยมีหนี้สินแล้วก็ในนี้เนี่ยมันมีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง 27% ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะโดยเฉพาะหนี้เสียที่อาจกระทบกับโอกาสทางการเงินแล้วก็คุณภาพชีวิตในระยะยาวแต่เมื่อหากมาดูการปล่อยสินเชื่อนะฮะผ่าน Buy Now Pay Later เนี่ยปัจจุบันนะฮะจากผู้ประกอบการรายใหญ่8รายที่แบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขามีข้อมูลพบเนี่ยจำนวนบัญชี BNPL กลับเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยในปี64อ่ะมันมีสินเชื่อประเภทนี้เพียงแค่ 600,000 บัญชีครับนุแต่ว่าผ่านมาสิ้นปี67นะฮะจำนวนบัญชีเนี่ยมันก้าวกระโดดเป็น 4.91 ล้านบัญชีคือมันขยายตัวเกือบ 100% เลยทีเดียวนะฮะ คำว่าขยายตัว 100% นี่เป็นการขยายตัว 100% ต่อปีนะฮะขณะที่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 38% ต่อปีและคาดว่าในปี68จำนวนบัญชีเนี่ยก็จะแบบขยายเพิ่มเกิน 5-6 ล้านบัญชีซึ่งสะท้อนการขยายตัวเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อายุน้อย แล้วก็เป็นกลุ่ม First Jobber ด้วยนะครับนะฮะซึ่งตรงเนี้ยทางผู้ว่าการแบงค์ชาตินะเขาก็เปิดใจนะครับบอกว่าคือไม่ค่อยสบายใจ

0: แล้วดอกเบี้ยก็แพงอยู่ที่ 16-18% เลยทีเดียวนะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการ BNPL เนี่ยเขามักจะดำเนินธุรกิจผ่าน2ประเภทควบคู่กันนะครับก็คือเป็นบริษัทประเภทแรกก็คือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อแบบดิจิทัลนะครับซึ่งใช้ข้อมูลทางเลือกพิจารณาสินเชื่อได้โดยปล่อยกู้ไม่เกิน20,000 บาทแล้วก็คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ขณะที่อีกประเภทนะครับก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งปล่อยสินเชื่อวงเงินสูงกว่า20,000 บาทนะฮะแต่ก็ต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 15% นะครับสำหรับการกำกับในอนาคตเนี่ยแบงก์ชาติเขาไม่มุ่งเป้าหมายกำกับแพลตฟอร์มโดยตรงแต่เน้นบริษัทผู้ปล่อยสินเชื่อทั้ง2ประเภทดังกล่าวโดยแบงก์ชาติเนี่ยกำลังพิจารณามาตรฐานอยู่ครับผมนะครับก็มีความน่ากังวลนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนรุ่นใหม่เหมือนกันครับ
1: ก็อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะน้องๆที่เป็นนี่เรียกว่ามีความสุขกันมากแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นหนี้ระยะยาวมันก็คือความทุกข์ที่มันจะสะสมไปเรื่อยๆด้วยนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนไหมคะพี่บอยคะ
0: ครับ 11:34 นะครับขออนุญาตไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับเราต่อครับผม
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และ

0: ไฮไลท์เด็ดๆ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของโมเดิร์นมาร์เก็ตนะครับยังไม่คุ้นชินนะกับชื่อรายการ
3: คือพูดรายการตัวเองไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
2: ใช่
3: ทุกวันในช่วงที่2นะคะข่าวส่วนในช่วงที่2ของเรานะคะก็จะเป็นช่วงที่เราพูดคุยกับ SME นะคะ
2: ครับ
3: วันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง SME เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆทำไมเราแบบทำไมถึงไม่แมสผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณปิยชัดยมสมิทธ์นะคะเธอเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทปณิชาคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะหรือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เมสคัฟเวอร์นะคะเป็นหมวกสระผมอะไรยังไงนั้นเราต้องไปคุยกับเธอแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเข้ามาทางซูมหรือยังคะ
2: เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้ว
3: ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นึงที่แบบหนูอะเวลาดูผลิตภัณฑ์นี้นะคะไปนั่งส่องๆดูของเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดีจังเลยทำไมเก๋จังเลยผลิตภัณฑ์นี้นะคะเอาจริงๆคือเหมาะเวลาที่เราแบบเหมือนเวลาเราไปทำอะไรที่หน้าหรือแม้กระทั่งที่แบบช่วงเวลาที่คุณหมอไม่ให้สระผมอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่ชอบเดินป่าดิฉันคิดถึงจุดนี้จุดแรกเลยสำหรับผลิตนะคะ
2: ครับ
3: ใครที่ชอบเดินป่าใครที่เหมือนต้องไปสถานที่ที่มันแบบไม่มีน้ำอ่ะชอบเดินทางไกลอะไรไปอยู่ในหมู่บ้านในชาวเขาชาวดอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนสำหรับคนชอบเดินทางสำหรับหนูนะที่เห็นครั้งแรกอ่ะหมวกนี่คือใช้ได้เลยคือดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบชอบปีนเขาเดินเขาหรือว่าชอบไปกางเต็นท์นอนอยู่ที่ไกลๆแล้วก็ไม่ชอบสระผมด้วยน้ำคือชอบที่จะใช้ชีวิตง่ายๆนะคะไม่แน่ใจว่าคุณปิยชัดเข้ามาในซูมหรือยังเอ่ย
2: เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะฮะขออนุญาตไปทักทายคุณปิยชัดเลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ก่อนอื่นเลยค่ะคุณปิยชาติค่ะต้องให้เล่าที่มาที่ไปอะไรคือแรงบันดาลใจคะถึงได้แบบทำผลิตภัณฑ์ที่มันแบบน่าสนใจขนาดนี้เป็นได้มาจากไหนคะ
4: ก็คือเริ่มแรกอะค่ะก็มาจากเพนพอยต์ของตัวเองนะคะก็คือเป็นจังหวะที่คุณแม่สามีอะค่ะเหมือนไม่สบายแล้วอาบน้ำไม่ได้ไปผ่าตัดอะค่ะแล้วด้วยความที่คนแก่เวลาจะเข้าห้องน้ำสระผมอาบน้ำอะไรเงี้ยมันค่อนข้างลำบากแล้วก็ต้องใช้ถ้วยพยุงอะไรนะคะ
2: คุณปิยชัดพูดเสียงเบาไปครับขอเพิ่มเสียงหน่อยครับเพิ่มครับ
4: ได้ยินชัดไหมคะ
2: ดีขึ้นแล้วครับ
4: โอเคก็คือเริ่มต้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าทางคุณแม่สามีอะค่ะเขาไม่สบายแล้วก็เข้าห้องน้ำหรือทำอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างยากก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เหมือนเรามองหาผลิตภัณฑ์ซึ่งโดยบริษัทเองอะค่ะก็เป็นบริษัทที่จำหน่ายเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วแล้วเราก็มีเหมือนไปดูงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเจอ product ดีขึ้นไหมคะ
2: โอเคครับดีขึ้นแล้วครับ
4: โอเคก็คือหลังจากที่เราได้ไปเดินดูงานตามเครื่องมือแพทย์ตามที่ต่างๆอะค่ะแล้วเราก็เห็นว่ามันมีโปรดักต์อยู่ตัวหนึ่งที่เหมาะมากกับผู้ป่วยติดเตียงก็คือตัวหมวกสระผมตัวนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นทั้งในส่วนของเกรด medical device ด้วยแล้วเขาก็สามารถที่จะสระผมง่ายๆโดยไม่ต้องใช้น้ำด้วยค่ะ
3: ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ป่วยนั่นเองที่เราเห็นครั้งแรกใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะก็คือเป็นเหมาะกับผู้ป่วยเป็นหลักเลยเพราะว่าตัวโปรดักต์ตัวนี้เป็นสินค้าที่เรานำเข้าจากประเทศตุรกีค
2: ่
4: ะก
2: ็
4: คือเป็นมาตรฐานยุโรปเลยค่ะ
2: ครับนะฮะเราไปเจอโปรดักต์นี้ได้ยังไงครับ
4: ตอนนั้นเป็นงาน medical device ค่ะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ไปเจอโปรดักต์ตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่าในประเทศไทยอะค่ะยังไม่มีโปรดักต์แบบนี้เลยเพราะด้วยความที่ตัวเองก็ ทำงานสายโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างนี้มาค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปตามวอร์ดต่างๆก็รู้ว่าเวลาที่พี่พยาบาลสระผมให้ผู้ป่วยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบผ้ารองคอมีอุปกรณ์มีอ่างน้ำมีถังน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะค่อนข้างลำบากมากแต่หลังจากที่แบบว่าเราเจอโปรดักต์ตัวนี้เราก็รู้เลยว่าโอเคมันตอบเพนพอยต์ในเรื่องของการทำความสะอาดผู้ป่วยได้ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วที่ทางยุโรปอเมริกาแต่ว่าทางประเทศไทยเราอาจจะยังไม่มีใครนำเข้ามาค่ะ
2: จริงๆแล้วเนื่องจากว่าความที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เนาะการจะนำเข้ามาเนี่ยก็คงไม่ง่ายเราฝ่าด่านนี้เพื่อที่จะเข้ามาได้ยังไงอะครับ
4: โหต้องบอกว่าอันนี้คือขออนุญาตอยู่ค่อนข้างนานมากเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเมืองไทยเรายังไม่มีโปรดักต์แบบนี
2: ้
4: แล้วมันก็ดูคล้ายๆจะเป็นเครื่องสำอางแต่ว่าเราใช้กับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นมาตรฐานมันจะต้องสูงขึ้นมาเป็นอัปเกรดของเครื่องมือแพทย์นะคะเราก็เลยต้องเหมือนไปยื่นกับทางอย.เนี่ยใช้เวลานานเพราะว่าต้องใช้มาตรฐานของทางผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ใช้เอกสารหลายๆอย่างกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเนี่ยใช้เวลาขออนุญาตนานมากแล้วก็เหมือนต้องให้เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวโปรดักต์เองเขาอะค่ะมีสารที่ทำความสะอาดอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าไอ้พวก CHG อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสารที่ฆ่าเชื้อโรคซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะรู้จักกันอยู่แล้วจะเป็นสารที่ฆ่าเชื้อได้ค่อนข้างกว้างมันผสมอยู่ในหมวกด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ใช่เครื่องสำอางแล้วก็เวลาขออนุญาตยังไงเขาก็ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ค่ะ
2: อ๋อครับนะฮะคือฟังมาจนถึงตอนนี้อนุนะเข้าใจว่าเป็นได้ผลิตภัณฑ์เนี้ยโปรดักต์เนี้ยเป็นได้ทั้งสองแบบคือเป็นได้ทั้งเครื่องสำอางถูกจัดนะจัดว่าเป็นเครื่องสำอางด้วยแล้วก็เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยสำหรับผู้ป่วยเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับคุณปิยชาติครับ
4: จริงๆก็พูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าในท้องตลาดที่คู่แข่งของเราเนี้ยบางทีมันก็มีแบบเป็นเกรดเครื่องสำอางที่เขาไม่สามารถจะเข้ามาเป็นเกรดเครื่องมือแพทย์แบบเราได้ก็มีขายอยู่ค่ะ
2: ครับ
3: แต่ของเราก็คือเป็นเกรดเครื่องมือแพทย์เลยคือใช้ยังไงก็มีความปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะด้วยความที่หนึ่งเลยก็คือในเรื่องของโรงงานผู้ผลิตโรงงานที่ผลิตโปรดักต์ตัวนี้จะเป็นโรงงานที่ผลิตเวชสำอางเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะที่ประเทศตุรกีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น ISO 13485 ISO 9001 ISO ใดๆที่เป็นมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์คือโรงงานที่นี่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว product แล้วก็สารที่ใส่ในการทำความสะอาดก็แตกต่างไปจากเกรดทั่วไปในท้องตลาดเพราะหนึ่งเลยคือขึ้นชื่อว่าหมวกสระผมอ่ะมันต้องสะอาดจริงๆถูกไหมคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าทำให้ผมเปียกแล้วหอมแล้วมันจะรู้สึกว่ามันสะอาดจริงๆแล้วคือไม่ใช่จริงๆแล้วอะค่ะเขาจะต้องมีสารสำคัญที่ทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะด้วยซึ่งตัวเนี้ยเราก็มีผลทดสอบด้วยว่าหลังใช้ก็สามารถกำจัดเชื้อบนหนังศีรษะได้แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะดูจำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยนอกจากจะสะอาดแล้วผมเราต้องนุ่มสลวยอันนี้ซึ่ง product เราเองอะค่ะก็มีส่วนผสมของวิตามิน E อะโลเวร่าแล้วก็โปรวิตามิน B5 ด้วย
2: ครับ
3: แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นก็สามารถสมมุตินะคะถ้าคนขี้เกียจสระผมแต่ชอบสระผมทุกวันเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกวันเลยว่างั้นเถอะ
4: ใช่แล้วค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยเพราะว่า product เราอะค่ะด้วยความที่ผลิตมาเพื่อผู้ป่วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยมันจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่แตกต่างจากคนปกติก็คือภูมิคุ้มกันเขาจะตกลงจากเวลาเขาปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้กับผู้ป่วยเนี่ยอันดับแรกเลยเขาต้องมีความอ่อนโยนพอสมควรแล้วโปรดักต์ตัวนี้เขาก็มีค่า pH 5.5 นะคะซึ่งเป็น pH เดียวกับผิวของเราเพราะฉะนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้และที่สำคัญก็คือเรามีการ dermatology test ก็คือทดสอบทางผิวหนังแล้วว่าสามารถใช้ได้แม้แต่ผิวที่บอบบางค่ะ
2: เนื่องจากว่าเป็นอนุเชิญก่อนเลยครับ
3: ค่ะคือหนูอ่ะกำลังคิดว่าที่เราพูดถึงเรื่องไอ้หมวกสระผมเนี่ยมันคล้ายๆกับหมวกคุมศีรษะเวลาที่เราไปในห้องน้ำเลยคราวเนี้ยในนั้นอ่ะมันจะมีกระบวนการหรือว่าวิธีใช้อะไรยังไงคะคือมันยากไหมมันใช้นานแค่ไหนอะคะ
4: ก็ถ้าคุณผู้ฟังทางบ้านอาจจะจินตนาการง่ายๆเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณผู้ชมมีตัวหมวกเหมือนหมวกสระผมที่บ้านที่เวลากันน้ำด้านนอกเนี่ยเขาก็จะไม่เปียกไม่เลอะแต่ด้านในอ่ะมันจะต่างตรงที่เขาจะมีผ้าชนิดหนึ่งเป็นผ้าเหมือนผ้าทางการแพทย์เป็นนอนวูเบิลนะคะซึ่งในนั้นน่ะเขาจะมีสารน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวทำความสะอาดตัวครีมบำรุงหรือแม้แต่เจลน้ำซึ่งอยู่ในไอตัวผ้าตัวนั้นอารมณ์ง่ายๆคล้ายๆทิชชู่เปียกเหมือนกับมีหมวกสระผมอยู่ด้านนอกแล้วก็ด้านในเป็นอารมณ์เหมือนทิชชู่เปียกซึ่งมีสารสำคัญในการทำความสะอาดและบำรุงอยู่ในนั้นเวลาเราครอบหัวลงไปอะค่ะแล้วเวลาเราขยี้อะสารเหล่านั้นนะคะเขาก็จะมีการแตกตัวแล้วก็ไปสัมผัสกับเส้นผมแล้วพอสัมผัสกับเส้นผมอะค่ะเขาก็จะทำการทำความสะอาดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วตัวความสกปรกเหล่านั้นน่ะเขาก็จะถูกดูดซับกลับไปที่ผ้าผืนนั้นเพื่อทำให้เหมือน
3: โดนใช่ไหมคะ
4: ใช่เหมือนกับว่าเป็นการทำความสะอาดตัวเส้นผมหนังศีรษะแล้วก็ดูดกลับไปที่ผ้าผืนนั้นมันก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะมีความง่ายแล้วก็สะอาดจริงๆค่ะ
2: ครับคือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนาะ
4: ใช้แล้วค่ะ
2: ครับมีตัวโปรดักต์โชว์ไหมครับคืออยากเห็นเหลือเกิน
4: นี่เลย
2: เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพ
4: คือตัวในส่วนของแพ็กเกจจิ้งนะคะจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายแล้วเวลาใช้งานนะคะก็คือแค่ฉีดเขาจะมีรอยบาดอยู่ตรงนี
2: ้
4: เราก็แค่ฉีดพอฉีดแล้วเขาก็จะมีในส่วนของหมวกออกมาแบบนี้จะสังเกตว่าด้านนอกเนี่ยค่ะก็คือจะแห้งจะไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยแต่พอเราพลิกเข้ามาค่ะด้านในตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆอารมณ์ทิชชู่เปียกที่นุชแจ้งให้ทราบตะกี
2: ้
4: เขาก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้านอนวูเบิลนะคะจะเป็นเหมือนอารมณ์คล้ายๆใช่ๆแล้วเขาก็จะมีพวกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอเฮกซิดีนโปรวิตามิน B5 อะโลเวร่าต่างๆอยู่ในนี้แล้วในเนี้ยเขาก็จะมีความแบบว่าชื้นๆนิดๆเปียกๆนิดๆแล้วพอเวลาใช้ไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตตาให้ดูเลยละ
2: นี่แหละครับอยากเห็น
4: เผื่อมีคุณผู้ชมทางบ้านอยู่ทางซูมก็วิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือเราก็แค่ใส่หมวกอันนี้ลงไปในศีรษะเขาก็จะมีเอ็นเป็นอีลาสติกอย่างเงี้ยค
2: ่
4: ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสระผมก็สามารถสระได้ง่ายๆสระได้แม้กระทั่งเวลาที่เรานอนอยู่บนเตียง
2: เวลานั่งอยู่บนรถเมล์อะไรก็สระได้ทำของเราเองได้เน
4: า
2: ะ
4: ใช่ค่ะอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอุตาละเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายมีนัดกับลูกค้าแล้วหัวมันมาเราก็สามารถที่จะสระได้เลยแล้วก็คือวิธีการแรกก็คือเก็บผมเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็ทำการขยี
2: ้ครับ
4: การขยี้อย่างนี้มันก็คือเหมือนกับการทำให้
3: การสระผมเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะใช
2: ่แต่ก็คืออยู่ในหมวกไง
4: ผมปกติเลยแล้วก็ขยี้วิธีการที่จะทำให้ได้ผลก็คือเราจะต้องทำให้เหมือนตัวไอ้ผ้าเปียกๆมันสักครู่ค่ะเขาไปสัมผัสเส้นผมและหนังศีรษะให้ได้มากที่สุดถ้าขยำให้ทั่วค่ะจะใช้เวลาประมาณ3นาทีโดยปกติอ่ะนะคะ
2: ใช้เวลา3นาที
4: ใช่ค่ะก็คือ
3: นาทีนะคะค่ะ
4: ซึ่งใน3นาทีเราก็ขยี้ไปเรื่อยๆค่ะ
2: ครับ
3: เอาจริงๆใครที่แบบมีผู้ป่วยเนาะมีญาติผู้ใหญ่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเราเพิ่งแบบไปศัลยกรรมอะไรมาก็แล้วแต่คือเหมาะมาก
4: ๆใช่ค่ะ
3: สำหรับหนูคิด
4: โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นเทรนจะต้องไปทำตาทำต้ออะไรล็อกต้ออะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยนะ
3: ทำเลสิกอะไรพวกนั้นก็ได้เนาะ
4: ใช่จะสามารถทำให้เราสามารถที่จะสระผมโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะสังเกตว่าจะไม่มีน้ำหยดลงมาเลยแต่ว่าศีรษะของเราเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเปียกๆชื้นๆและเพราะว่าตัวอันนี้หมวกเขาก็ทำงานแล้วพอเสร็จอะค่ะเราก็แค่เอาเขาออกมาแบบนี
2: ้
4: มันก็จะเป็นผมที่แบบเปียก
2: ๆหมาด
4: ๆชื้น
2: ๆหมาดๆ
4: แต่ว
2: ่
4: าไม่ถึงกับซกมาก
2: อ๋อครับ
4: ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเป่าใดแล้วก็เช็ดได้ตามปกติโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพิ่มเติมเลยเพราะว่าตัวเขาเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นทาง

0: แชมพูและครีมนวดในตัวเดียวเอง
1: เ
0: สร็จสรรพอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คือครบสะดวกปลอดภัยสะอาดคือไว้ใจได้เลยเหมือนสระผมครั้งหนึ่ง
0: ใช่แล้วค่ะ
2: จะอยู่แบบนาน 2-3 วันก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: ได้เลยค่ะก็ถ้าสัมผัสหลังจากที่อันนี้มาหลายๆคนจะบอกว่าจะรู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นค่อนข้างหอม
1: ครับ
0: ผมเราก็จะแบบจากเดิมที่หลายๆคนบางทีแบบสาวๆออฟฟิศบางทีชอบใช้ไอ้พวกดรายสเปรย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ผมมันผมเหม็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจริงๆการใช้พวกนั้นมันจะทำให้หนังศีรษะเราอุดตันเพราะว่ามันเป็นแค่การแบบเหมือนพ่นอะไรไปให้เขาหอมๆแค่นั้นเนาะแต่ว่าตัวนี้มันคือการทำความสะอาดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือก็ได้ทั้งขจัดคราบมันด้วยแล้วก็ได้ผมหอมด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือสระที่ไหนก็ได
1: ้ตรงไหนก็ได
0: ้เวลาไหนก็ได
1: ้นี่แหละคือผมมองว่ามันเป็นการเหมือนช่วยแก้เพนพอยต์ให้กับคนที่ไม่มีเวลาในการอาบน้ำสระผม
0: ใช
1: ่แล้วใช้ได้ทุกวันเลยหรือเปล่าครับเนี่ยอย่างเงี้ย
0: เขามีความอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะ
1: อ๋อใช่
0: แล้วแม้แต่บางทีแบบว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเมืองหนาวไปเลยผู้ใหญ่ไปต่างประเทศเนี้ยจะชอบแบบเออฉันไม่สระผมล่ะเพราะว่ามันหนาวจะบอกว่าพกตัวเนี้ยไปพอนุชเองก็จะพกไปแล้วก็ในที่ที่อากาศเย็นๆนะคะเราสามารถที่จะอุ่นด้วยไมโครเวฟได้ด้วยนะคะโปรดักต์ตัวนี้อย่างสมมติว่าใครที่แบบว่าติดแบบอุ๊ยฉันจะต้องอาบน้ำอุ่นใช้น้ำอุ่นสระผมก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะตัวนี้เขาสามารถที่จะเอาเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟได้ด้วยค่ะ
2: ถ้าชอบอุ่นเวฟเลยใช่ไหมคะอุ๊ยของดีขนาดที่ไหนขายที่ไหนตรงไหนได้บ้างคะ
0: หลักๆเลยนะคะเราก็จะมีขายในช่องทางออนไลน์ก็คือจะเป็นในเพจของบริษัทนะคะ medcoverthailand.com แล้วก็มีขายที่ร้านขายยาก็จะมีในท็อปแคร์เกือบทุกสาขาในเมืองนะคะแล้วก็มันจะมีร้านยาสยามฟาร์มาซีค่ะนี่จะมีขายอยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะเอามาฝากขายกับทางช่องการ
1: ได้เลยครับติดต่อทางทีมงานได้เลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
2: ับ ก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราคือเราจริงๆนุเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งรู้ว่ามันมีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยเน
1: า
2: ะคือมันน่าจะมองตัวเนี้ยสำหรับคนอาจจะเป็นเพราะว่าเขายิงไปที่กลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าคะคนที่แบบเดินทางคนเข้าป่าคนที่แบบอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่มีความขี้เกียจแล้วก็ชอบสระผมแหละแต่ไม่อยากเปียกน้ำไม่อยากโดนตัวไม่อยากคือไม่ชอบอาบน้ำบ่อยแต่ชอบความสะอาดก็ได้เลยนะเรียกว่าตอบโจทย์เลยนะคะพี่บอยเน
1: า
2: ะ
1: สังคมยุคใหม่อืม
2: ใช่
1: แล้วถามหน่อยถามอีกนิดนึงเราฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมครับสำหรับคนใช้
0: จริงๆแล้วเขามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะก็แทบจะไม่มีข้อจำกัดอะไรแต่ด้วยความที่เป็น medical device เนาะข้อจำกัดก็คือต้องอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ทุกครั้งแล้วก็สติมีคันก็ควรปรึกษาแพทย์ตามมาตรฐาน
1: อ๋อโอเค
0: แต่ว่านอกนั้นก็ด้วยความที่เขาเป็น product ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงจะแตกต่างจากในท้องตลาดบางคนบางท่านอาจจะแบบว่าอุ๊ยได้ยินจากที่นุชเล่าให้ฟังอาจจะลองไปเซิร์ชดูแต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าสารสำคัญที่ใส่ลงไปอะค่ะจะแตกต่างกันอย่างที่บอกก็คืออย่างที่ตัว Med Cover เองที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขาจะแบบบังคับให้คนไข้เนี่ยสระก่อนแล้วก็หลังเข้าห้องผ่าตัดเลยเพราะว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปว่าเวลาเราผ่าตัดหรือว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันจะมีเชื้อโรคอยู่ค่อนข้างเยอะทั่วไปแล้วมักจะทำความสะอาดแต่ร่างกายเนาะแต่เราไม่ค่อยทำความสะอาดเส้นผมกับหนังศีรษะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีความยุ่งยากซึ่งตัวเนี้ยเขามีสาร CSG เขาทำความสะอาดได้เรียกได้ว่าทั้งอ่อนโยนแล้วก็ได้ล้ำลึกมากๆค่ะ
1: ครับครับอ่ะเสียดายเวลาน้อยนะฮะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะติดต่อคุณปิยะชาติได้ช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะก็มาที่เพจของMedcover Shampoo Cap ได้เลยนะคะก็จะมี www.medcover.med แล้วก็ co

0: OVER แล้วก็ thailand.com นะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกอาจจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่020459246เป็นเบอร์ของออฟฟิศสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ
1: ครับโอเคขอบคุณมากครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากนะคุณปิยชาติคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับนะฮะครับก็เป็นช่วง SME ต้องรอดนะครับนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรา3คนก็ขออนุญาตลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ Modern Market วันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
4: Modern Marketที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: พรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกและนายประเสริฐประสานเสียงแสดงความยินดีนายทักษิณพ้นโทษส่วนเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบลืมในพระมหากรุณาธิคุณบิ๊กดุลยันชายแดนไทยกัมพูชาปกติเชื่อมั่นหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ย้ำกองทัพมีกฎการปะทะรองรับอยู่แล้วเลี่ยงตอบปมใต้ระอุไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสหรัฐอิหร่านยังปะทะกันต่อเนื่องควบคู่กับภาวะชะงักงันของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชคณะพระราชคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศิลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีและ

0: สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีทั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้3 มิถุนายน 2569มีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกับนายปรเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาและประชาชนร่วมพิธีค่ะที่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายนนี้ณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลครับนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลครับจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางนี้รัฐบาลที่เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลครับขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ12:07เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษผลโทษนะครับซึ่งมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีและครอบครัวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ

0: ผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: กรณีนายทักษิณพ้นโทษปลดกำไร EM นะคะวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยซึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีชื่อของนายทักษิณใช่ไหมพลตำรวจโทรุฑพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันก็มีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรกันแน่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนไปในแต่ละจังหวัดในส่วนรายละเอียดการประชุมจะประชุมได้เมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือว่าจะประชุมเมื่อใดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ารายชื่อของนายทักษิณนั้นมีแน่นอนในส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษประเด็นนี้ก็บอกว่าทราบแล้วทราบจากข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังเชิญชวนประชาชนนะคะว่าวันนี้ค่ะทุ่มหนึ่ง19นาฬิกาไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็จะดูได้นะคะเพราะว่าจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝากเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ Toyota BZ4X สีดำเป็นทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซื้อซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาผู้สื่อข่าวค่ะที่เลือกไปเห็นค่ะ
3: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐมองว่านายทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณมีบ้างหรือไม่นายประเสริฐก็ตอบว่านายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคลากรสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องครับส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษนายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ครับแต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวดีก็ดีใจและพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะอีกคนหนึ่งค่ะลูกสาวนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยคุณนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทา หรือเอมกล่าวด้วยความตื้นตันมีน้ำตาคลอหลังจากคุณพ่อคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่มีการพูดคุยว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดหมายกันในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่นายณัฐพงศ์บอกว่ายังไม่มีกำหนดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส่วนที่จะมีการทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทาบอกว่าในครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงถ้าจะไปไหนมาไหนก็คงจะสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงจะทำในสิ่งที่ดีๆตอนนี้รู้สึกตื้นตันมากพูดไม่ออกค่ะส่วนถามทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้ภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณก็อยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นะคะซึ่งพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาหนาแน่นค่ะ
3: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์มา2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทไปแล้วล่ะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการด้วยแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนะครับนั่นก็คือสามารถใช้โครงการนี้กับรถไฟฟ้าบริการสาธารณะได้ครับก็คือรถไฟฟ้า8สาย MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลือง BTS สายสีเขียว BTS สายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถไฟฟ้าประจำทางขอสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถบขสก็ใช้ได้ครับย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือว่าแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายเอกนิติธประภัสออกมาชี้แจงหลังตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับโดยนายเอกนิติอธิบายบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ครับมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลากหลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดการยั่วยุไปเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาประมาณ20นายยกพวกเข้ามาขัดขวางยั่วยุทหารไทยที่กำลังวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณใกล้กับเนิน745จนทหารทั้ง2ฝ่ายปะทะคารมดุเดือดยืนยันค่ะว่า ณวันนี้สถานการณ์ยังปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ย้ำว่ากองทัพนั้นมีการกดการปะทะรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่ส่วนกรณีสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นถี่ช่วงนี้และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆค่ะว่าวันนี้เดินทางมาทำบุญก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนกลับขึ้นรถทันทีค่ะ
3: กปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2569ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้บริหารการจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการกปภ.ทั้ง234สาขาทุกประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ครับกปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มประจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สรุปข่าวภาคเที่ยงพาไปติดตามบรรยากาศนะคะบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เดินสายหาเสียงทำกิจกรรมกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไปพบปะทักทายชาวกทม.นะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะคนแรกค่ะเริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ตื่นแต่เช้าตรู่ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026จัดโดยโรงเรียนเทพศิรินและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนเมื่อเช้านายชัชชาตินะคะก็สวม BIB หมายเลข9ร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์ย่านสำคัญได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยพระนครเส้นทางประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ก็สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ณปัจจุบันอีกคนหนึ่งนะคะผู้สมัครอีกคนหนึ่งคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหรือเจมส์ค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะนำคณะผู้บริหารอย่างนายสกลทีพัทยากุลนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยนายอนุชาญกวางทองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตพญาไทของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันนะคะที่บริเวณซอยพหลโยธิน1ซอยลือชาเขตพญาไทค่ะบรรยากาศอบอุ่นมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทักทายตอบรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองซึ่งนายสกลทีก็คอยทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นช่วยรับมือจากประชาชนที่มาถ่ายภาพให้กับทีมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาเดินมาทักทายสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนพ่อค้าแม่ขายค่ะฝากตัวพร้อมผู้สมัครสกเขตพญาไทพร้อมอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งมี2ใบสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.ขอคะแนนเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกตั้งสกทั้ง50เขตในกรุงเทพเขตพญาไท แต่ดูจะสร้างสีสันและรอยยิ้มเป็นพิเศษในการหาเสียงเมื่อเช้าวันนี้หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์นะคะก็บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะที่มุ่งตรงไปหาขอจับไม้จับมือถ่ายรูปทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อเหมือนเดิมนะคะขณะที่แฟนคลับที่ขายอาหารชุดใส่บาตรรีบนำชุดตักบาตรให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาตักบาตรพระสงฆ์เอาเรื่องเอาชัยทั้งคู่ถามนะคะให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็ถามว่าขอพรอะไรบ้างนายอนุชารีบตอบขอแค่ให้มีแรงมีสติหาเสียงนายอนุชาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่พญาไทที่เป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆเยอะปัญหาก็คือฟุตบาททางเท้าให้คนเดินซอยในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างนานเป็นปีก็ไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนรวมทั้งนำพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตโดยในเขตพื้นที่พญาไทพอจะมีพื้นที่ว่างทั้งของรัฐเอกชนเอามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประเด็นที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่นายประสิทธิ์บอกว่าไม่กังวลมองว่าแต่ละคนนะคะหรือแต่ละพรรคการเมืองได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ
3: รัฐบาลเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลครับได้กำชับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองครับให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและก็มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีแก่ผู้โดยสารภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับ
2: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้หนักหน่วงควบคู่ไปกับภาวะชะงักงันของการเจรจาหยุดยิงกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีถล่มสถานีควบคุมพื้นภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วหลังตรวจสอบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้เผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายในคูเวตแต่ก็มีรายงานค่ะว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกพุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศสหรัฐและบาเรนยิงสกัดกั้นได้สหรัฐปฏิเสธข้ออ้างอิหร่านที่ระบุว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนยืนยันเป็นข้อมูลเท็จในส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความขัดแย้งแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากระบวนการเจรจายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและรายงานเรื่องเจรจาล่ม เป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงอิหร่านได้ประกาศระงับเจรจาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะผ่านคนกลางกับสหรัฐเนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไม่ได้รับการตอบสนองอิหร่านยื่นคำขาดว่าข้อตกลงหยุดยิงต่างๆจะต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อิหร่านมองว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC Newsทรัมป์บอกอย่างนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับการระงับเจรจาและอิหร่านก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ยังคาดหวังจะมีข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขยายการหยุดยิงที่มีอยู่และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยังบอกด้วยว่ายังมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องสรุปและเชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเป็นชัยชนะที่ดียิ่งกว่าชัยชนะทางทหารค่ะ
3: พายุโซนร้อนชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงทั่วญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวกระทบการคมนาคมขนส่งครับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและก็เที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศครับพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเกิดกลุ่มเมฆฝนหนาทึบก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของจังหวัดนาคากาวะทางตอนใต้กรุงโตเกียวเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและน้ำท่วมประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4จากทั้งหมด5ระดับให้ระวังเหตุน้ำท่วมและก็แม่น้ำไหลสายในกรุงโตเกียวรวมทั้งแม่น้ำคันคะและแม่น้ำเมกุโรเตือนภัยระดับเดียวกันต่อเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะคานากาวะชิชูโอกะและก็มิเอะและก็แนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตอนกลางและก็ตะวันออกเตรียมพร้อมอบพยพด้วยนะครับพายุชังมีพัดขึ้นในจังหวัดวากายาม่าเมื่อวันจันทร์ครับขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินและก็อ่อนกำลังลงแต่ก็คาดว่าจะยังคงรักษาความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5 FM

0: ข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android

0: จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันที่3มิถุนายนนะครับเดือนใหม่แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็มีหลากหลายประเด็นเลยครับที่อยากจะมาชวนคุยทั้งเป็นประเด็นใหม่ๆแล้วก็ประเด็นเก่าๆแต่อันนี้ไม่รู้เรียกประเด็นเก่าหรือประเด็นใหม่นะครับสวัสดีแขกประจำรายการของเราครับสวัสดีครับคุณพจน์และคุณพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านแท้พบกันอีกแล้ว
1: สุดหล่อคนดีคนเดิมของเรานะครับ
2: พูดถึงท่านรัฐมนตรีหรือเปล่าเราเปิดเลยพูดถึงท่านรัฐมนตรีดีอีหรือเปล่า
1: ครับก็คือก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าเรื่องสำคัญที่เราอยากต้องพูดให้ผู้ฟังในการเนี่ยคือเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจต่างๆมากมายนะฮะเรื่อง AI เราก็พูดเยอะเรื่องพูดเยอะแต่อยู่ๆก็มีข่าวหนึ่งโดดขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โห
2: แล้วก็ต่อเนื่องเลย
1: เล่นต่อเนื่องเลยฮะ
2: เล่นจัดหนักจัดเต็มทั้งนักการเมืองนักวิชาการกูรูเยอะแยะไปหมดนะครับก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลกับทางท่านรัฐมนตรีดีอีไปละนะครับเพราะว่าผมว่าทุกท่านก็คงทราบข่าวดีอยู่แล้วว่าเรื่องของไทยพาสปอร์ตเนี่ย THAI
1: ครับ
2: นะครับ คือผมจะพูดแง่อื่นแล้วกันในมุมอื่นคือไม่พูดก็จะหาว่ารายการเราไม่ทันกระแสเลยแต่ว่าพูดไปเยอะละนะครับในรายละเอียดเทคนิคอลรายละเอียด TOR การตอบคำถามของท่านรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าทุกคนเก็บไปหมดละเอามุมผมดีกว่า
1: ไ
2: ม่แน่ใจมีใครพูดหรือยังแต่ว่าในมุมผมนะครับมุมผมรู้สึกอย่างนี้ไอ้ที่ทุกท่านพูดมาเนี่ยทั้งฝ่ายเชียร์ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่าเชียร์กันเกินขาดความเขาเรียกอะไรอ่ะขาดหลักฐานนะครับอันนี้พูดตรงๆว่าน
1: านเราจะเราเห็นจากคนที่ไม่รู้เพราะว่าเป็นแบบเซอร์เคิลที่มันใกล้เคียงเราหรือเปล่าแต่นานจะเห็นความเห็นโดยพร้อมเพียงกันไปทิศทางเดียวกัน
2: ทิศทางเดียวกันแล้วก็พอคนจะเชียร์ไฟเชียร์เนี่ยก็เชียร์จนรู้ว่าก็เป็นกองเชียร์เราไม่ได้กองเชียร์หรือกองค้านเราไม่ได้นักการเมืองเราเป็นมืออาชีพหรือผู้ที่ทำมาหากินเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้สึกผมเลยผมเฉยๆเอาจริงๆนะผมเฉยๆอย่างแรกเนี่ยเงิน 1,600 ล้านบาทนะครับเป็นเงินภาษีประชาชนแล้วเชื่อเถอะครับมันมีโครงการที่น่าจะต้องถูกตรวจสอบอย่างน้อยๆเนี่ยเท่ากับโครงการนี้อีกเยอะเลยโครงการหลายจะหลักร้อยล้านหลักพันล้านหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านโอ้โหเยอะแยะอยากจะให้ทุกท่านที่ไม่ใช่แค่แวดวงไอทีดิจิตอลเนี่ยนะครับแวดวงก่อสร้างแวดวงความมั่นคงนะครับผมว่าคนไทยเราเก่งทุกด้านแหละนะครับอยากให้มาพร้อมเพียงกันนี่คือความรู้สึกก่อนทีเนี้ยถามว่าแล้วยังไงต่อมันเหมือนจำได้ไหมสมัยที่ NVIDIA มาบ้านเราแรกๆเจสันหัวมาสมัยที่ท่านนายกเศรษฐาสัทวีเสงนะครับโอ้ตอนนั้นเราตื่นเต้นมากโอ้ทางเจ้าสัวผู้บริหารระดับท็อปเนี่ยคือท็อป100ประเทศไทยเนี่ยจะต้องไปเหมือนกับต้องไปอยู่ต้องไปเจอกับทางคุณเจสันหัวนะก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเป็น CEO ระดับโลกนะครับตอนนั้นน่าจะท็อป3มั้งแต่ตอนนี้เป็นดับหนึ่งของโลกละพอ NVIDIA มาเขาบอกว่าโอ้จะช่วยคนไทยเดี๋ยวหลักสกิลจำได้ไหมฮะ
1: จำได้
2: พันคนประมาณนั้นผมไม่เอาไม่ต้องเอาข่าว
1: ขนเงินมาลงทุนด้วยบอกว่าจะขนเงินมาลงทุนด้วย
2: จะดูว่าจะดูมีโอกาสไหมเอายาหอมไปนะครับให้เราดมกันโอ้ยเราสดชื่นมากเลยเสร็จปุ๊บนะครับ CEO ของ Nvidia เนี่ยนะครับเจนสันหวงพ่อวักบินจากมาไทยเสร็จปุ๊บไปต่อเลยเวียดนามประกาศลงทุนถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็คือเป็นหลักหมื่นล้านบาท
1: ก็น่าชา
2: หลายร้อยล้านหลายร้อยล้านหลักร้อยล้านเหรียญสหรัฐเป็นหลักประมาณสักหลายพันหลายหมื่นหลายหลักหมื่นล้านบาทไม่ได้แค่เดเวลอปสกิลเหมือนกับมาเทรนนิ่งให้คนไทยใช้ AI เป็นนี่คือสมัยท่านนายกเศรษฐานะท่านผู้ฟังนะ

0: เสร็จปุ๊บแต่พอไปเวียดนามไปอินโดนีเซียลงทุน Data Center ลงทุน AI Lab ลงทุนด้าน R&D โอ้โหมันเอาจริงนะมันอายนะไม่รู้ใครไม่อายอ่ะผมอายแต่ผมไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วเราก็เป็นแค่ประชาชนคนไทยตัวคนหนึ่งเหมือนท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ทุกท่านนะครับว่าเฮ้ยนั่นครั้งหนึ่งมาครั้งนี้อีกอ่ะใช่ไหมครับบอกว่าโอ้โหประเทศไทยเราท่านรัฐมนตรีเล่นใหญ่ประกาศเลย5 ล้านคน5 ล้านคนจะได้สิทธิ์โปรนะครับซึ่ง
1: ใช้ AI Pro
0: เอใช่ใช้ตัวแชทตัว AI ตัว Pro ซึ่งก็ไม่รู้โปรไหนนะแต่ว่าผมไม่ต้องเจาะ TOR ละผมว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยได้เจาะออกรายการเยอะแล้วจริงไม่จริงเราไม่ต้องมานั่งดูรายละเอียดกันแต่ท่านผู้ฟังฮะมันมาอีกแล้วฮะท่านรัฐมนตรีบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยเราจะอะไรนะอยู่ตรงไม่ได้แล้วเป็นไงฮะครับ
1: วันตกกลาง
0: ไม่อีกตอนต่อมาแล้วกันไม่นานผมเปิดให้ผมเห็นแล้วก็แบบโอ้ให้ท่านฟังใครติดตามไลฟ์อยู่นะครับใครติดตามไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับผ่านทางจะช่องไหนก็ตามแต่ของ FM 96.5 เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนะครับประกอบข่าวนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมฮะโอ้เห็นไหมฮะ Open AI ฮะ
1: Open AI commit โอ้โห
0: 300 ล้านสิงคโปร์
1: 300 มิลเลียนดอลลาร์สิงคโปร์นะครับ
0: ผมกดสดๆ300 ล้าน US สิงคโปร์เนี่ยนะครับเท่ากับเท่าไหร่ประมาณ7,665 ล้านบาท
1: อันนี้เขาจ่ายใช่ไหมคือเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเขาจะลงทุน
0: ลงทุนเลยเอาให้ในไอลงทุนในสิงคโปร์7,600
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่เทรดดิ้งไม่ได้แค่ใช้เป็นเวอร์ชันโปรนะลงทุน Data หรือ Center ลงทุนใน Lab ลงทุนในเรื่องของ R&D คือลงทุนอะไรที่ควรจะเป็นน้ำเป็นเนื้อเนี่ยทุกท่านลองคิดดูว่าเนี่ยเราเจอ2 ช็อตแล้วนะแบบเขาเรียกว่าโมเมนต์แบบนี้
1: ครั้งแรกก็ Nvidia นะครับอันนี้ OpenAI
0: อันนี้ OpenAI แล้วก็บอกว่าไม่มีหรอกนี่นี่ฮะ OpenAI จับกับหลายประเทศเลยนะครับแต่เขาไม่จับกับเราเขาจับกับเราคือขายลายเส้นไงนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีหรือทีมงานท่านรัฐมนตรีเนี่ยด้วยความเคารพไม่ได้มาอะไรกันผมเชื่อว่าท่านก็ใช้ ChatGPT ที่เป็นเวอร์ชันโปรเพราะดูจากอาร์ตเวิร์คของท่านแล้วเนี่ยก็ดูจะใช้ ChatGPT เวอร์ชันโปรนะครับบางคนอาจจะใช้ Gemini ก็ว่ากันไปแต่แบบนี้ครับประเด็นที่สำคัญกว่า1,600 ล้านคืออะไรทุกท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้คือคนไทยเนี่ยตกงานเนี่ยสะสมเนี่ยสูงเริ่มเป็นประวัติการแล้วนะตกงานเนี่ยเช้ามาเนี่ยผมเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเอาแค่เช้านี้นะเอาแค่วันนี้ก่อนเลยนะมาละโทรมาละจะต้องเอาคนออกทำยังไงดี
1: ผมเห็นใน
0: ไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะบริษัทระดับในตลาดหลักทรัพย์อ่ะ
1: เห็นใน Facebook ของอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์นะครับเขียนไว้ว่าแต่นะถ้าจะเอาคนออกเนี่ยไม่ใช่เพราะ AI นะแต่เพราะเป็นผู้บริหาร
0: คืออย่างนี้มันหลากหลายปัจจัยการเอาคนออกเนี่ยมันตอนนี้มันดูเหมือนเท่สถาบันการเงินนึงเนี่ยตอนนี้เริ่มมีข่าวแล้วอันข่าวใหม่เลยนะผมเพิ่งเห็น2-3 วันเนี่ยว่าจะต้องเอาคนออกอีกอะเป็นหลายพันคนที่สถาบันการเงินเลยนะธนาคารนะพูดถึงองค์ธนาคารน่ะทั้งที่มีกำไรเนี่ยปีนึงเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักหลายหมื่นล้านจะเอาคนออกเป็นพันคนหลายหลักพันคนซึ่งไม่รู้รอบนี้ผมว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องประกาศละสหภาพแรงงานก็บอกส่งข่าวเลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะจะเอาออกกันอย่างนี้เพื่ออะไรไม่ต้องนับภาษา SME อย่างพวกเราฮะของโค้ชโอกับผมของท่านผู้ฟังเนี่ยโอ้โหสายตาแทบเลือดกระเด็นใช่ไหมฮะประหยัดแล้วประหยัดอีกผมไปเจอ SME 91สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเขาประหยัดกันขนาดว่าไอ้เวอร์ชันโปรเนี่ยเวลาเขาใช้กันยังไงรู้ไหมฮะ ทั้งบริษัทสมมติมี100คนน่ะจะมาใช้โปรทุกคนมันไม่ได้มันแพงทำยังไงสิ่งที่เขาต้องทำก็คือแต่ละฝ่ายมีแค่หนึ่ง account นะที่เป็นโปรท
1: ี
0: นี้ถามว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชันโปรต้องวงเล็บว่าเวอร์ชันโปรแบบ Enterprise ด้วยเพราะข้อมูลก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้แพ็กเกจ Enterprise มันจะถูกเก็บไม่ถูกเอาไปเทรนต่อดังนั้นมันถูกต้องตาม GDPR มันถูกต้องตาม GDPR มันถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลแล้วจริงๆก็คือเป็นเรื่องของ ISO ด้วยแล้วก็ AI Governance ด้วยซึ่งเรื่องแบบเนี้ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยขนาดคนที่เราต้องจ่ายภาษีนะเราเป็นผู้จ่ายภาษีนะเราเห็นการใช้เงิน 1,600 ล้านแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบขายทุเรียนดีกว่าไหมหรือเอา 1,600 ล้านเนี่ยไปแจกเป็นเขาเรียกลักษณะของซัพพอร์ตให้กับสตาร์ทอัพไทยบริษัทดิจิตอลไทยเพื่อให้เกิดไซเคิลแบบนี้ดีไหมเพราะเป็นอย่างนี้ครับตัวเลขที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มีคนตกงานเนี่ยล่าสุดจะ4ล้านคนสะสมโดยเฉลี่ยต่อเดือนในปีเนี้ยปี2569เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณ400,000คนนะที่ตกงานที่หางานทำไปได้ที่เพิ่มขึ้นเดือนนึงมี 3-400,000 คนจะอยู่เป็นยังไงใช่มั้ยครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าเอ้ยถ้าชนคุยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยากหน้าชาแบบนี้เนี่ยเรามาสร้างสรรค์กันดีกว่าว่าเราเป็นห่วงเรื่องอะไรนะครับอย่างนี้ฮะที่ห่วงเนี่ยที่พี่เกียร์โค้ชโอพูดอะครับว่าเฮ้ยผมโพสต์ในเรื่องของโค้ดอันหนึ่งซึ่งผมไม่ได้พูดแต่ผมเห็นด้วยคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังคือทั่วโลกเลยเริ่มลดคนละเริ่มไล่พนักงานออกหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็มีนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีเยอะแล้วก็ใช้นะฮะโทษคำว่า AI ทีเนี้ยเจสันหวงครับ CEO คนดีคนเดิมเจสันหวงครับมาพูดคืองานเนี่ยคืองาน Nvidia เพิ่งจัดงานใหญ่ประจำปีนะครับเพิ่งจัดงานใหญ่ไปก็คืองาน Nvidia GTC Taipei 2026นะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวผมไปแชร์ลิงก์ให้ใครอยากไปติดตามเพราะว่าไทยอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วเทรนด์ธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องติดตามงานใหญ่ขนาดนี้ซึ่งเวลาเราติดตามง่ายผ่านทางช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับเข้าฟรีอยู่แล้ววันนี้มีอยู่โค้ดนึงครับที่เจสันหงพูดบนเวทีเลยนะแล้วผมก็เอามาแชร์ต่อว่าเออผมเห็นด้วยจริงๆคือเจสันหวงบอกนะบอกว่าการที่คนกังวลนะครับและโทษ AI สำหรับการเลย์ออฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ completely nonsense หมายความว่ามันเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลซะเลยที่บอกว่านี่เจสันหวงพูดนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผมนะผมแค่เห็นด้วยว่าการที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ AI เนี่ยมาทำลาย job ก็คือตำแหน่งงานต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ complete nonsense เลยคือไม่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเลยอันนี้ผมแปลแบบสุภาพนะครับอีกอย่างนึงฮะที่ผมคิดว่าจะต้องเอามาขยายความก็คือว่ากังวลไม่พอมาโทษบอกว่าการ lay off เนี่ยทุกๆการ lay off เนี่ยเป็นเพราะ AI สิ่งที่ทางเจสันหงพูดแท้บอกว่าการที่ทุกอย่างโทษว่าเป็นการไล่พนักงานออกเป็นเพราะ AI เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะ AI แต่เอาภาษาอังกฤษก่อนนะท่านผู้ฟังนะแต่เป็นเพราะ being lazy ของ leadership ในองค์กรนั้นต่างหากหมายความว่าการที่คุณไล่พนักงานออกแล้วคุณโทษ AI เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณน่ะเป็นผู้นำที่ขี้เกียจผมไม่ได้พูดนะท่านผู้ฟังเจสันหง CEO ของ Nvidia พูดในงานเลยนะครับขี้เกียจอะไรขี้เกียจปรับตัวขี้เกียจปรับวิธีการทำงานขี้เกียจที่จะบอกว่าเพราะวันนี้เราจะได้ยินคำพูดผมว่า2ปีมาแล้วมั้งนะครับที่เราบอกว่า AI เนี่ยไม่ได้มาแย่งงานแต่คนที่ใช้ AI เป็นต่างหากที่จะมาแย่งงานพวกคุณหมายความว่าอะไรคนที่ใช้ AI เป็นก็จะสามารถสร้าง outcome หรือสร้าง productivity นะครับก็คือทำงานให้กับคนเป็นเจ้านายคนเป็นเจ้าของเงินได้มากกว่าคนที่ใช้ AI ไม่เป็นหรือไม่เก่งตอนนี้ผมว่ามันต้องแบ่งกันนะ ใช้ AI

0: ใช้แล้วใช้เป็นใช้แล้วได้ผลสำเร็จมันคนละเรื่องกันนะนะครับดังนั้นสิ่งที่เจสันหงพูดนะครับ CEO ของ NVIDIA เนี่ยพูดก็บอกว่าเนี่ยหนึ่งไม่เป็นเรื่องสมเหตุสมผลเลยนะมันเรื่องนันเซนส์เลยแหละที่จะบอกว่า AI ทำลายล้างงานให้หายจากไปคนต้องตกงานทั้งหมดนี่คือเรื่องที่หนึ่งประโยชน์ที่สองครับการที่มาบอกว่าคนตกงานนะครับเพราะเรื่องของ AI lay off เพราะว่า AI มาก็เลยตกงานไงนะครับเป็นเรื่องที่ผู้นำเนี่ยนะครับมีความขี้เกียจที่จะออกแบบองค์กรแบบใหม่วิธีการทำงานแบบใหม่ที่ทำร่วมกับ AI
1: ครับ นะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่านะครับเมื่อกี้โดนอะไรอัปเปอีกออกจากระบ
0: บไม่ยังไม่ได้กินอะไรครับเพราะว่าโค้ชโอน่าจะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีอยู่ระหว่างการเดินทางนะท่านผู้ฟังก็เลยโค้ชโอก็เลยหายไปผมเลยโซโล่ยาวเลยคืองี้ครับโค้ชโอครับผมกำลังพูดโค้ดของเจนสันหวง CEO ของ NVIDIA เมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่าทุกสแตทบอกแล้วฮะทุกรีเสิร์ชทั่วโลกบอกว่า AI มันมาสร้างงานใหม่ๆมูลค่างานที่เพิ่มขึ้นและการที่ใช้ AI เนี่ยมันต้องการคนทำงานมีสกิลแบบไหน1คือคนต้องรีสกิล2ก็คือว่าองค์กรเนี่ยโดยผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรเนี่ยตามคำเจสันหงคืออย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจหมายความว่าอะไรคุณรู้อยู่แล้วว่ามันต้องปรับตัวปรับตัวคืออะไรมันไม่ใช่แค่หนึ่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรนะผมพูดในองค์กรนะแก้ปัญหาง่ายๆโดยอะไรหนึ่งซื้อเลยจากเวอร์ชันฟรีมาเวอร์ชันโปรนี่คือผู้บริหารทั่วไปผมไม่ได้พูดถึงข่าวก่อนหน้านี้นะซื้อก่อนซื้อไลเซนส์มาสอง
1: อันนี้ไม่ได้พูดถึงไทยแลนด์ AI พัส
0: ดุไม่ผมไปข้ามเรื่อง NVIDIA วันที่หนึ่งนายนแล้ว
1: ครับ
0: หนึ่งคือส่วนใหญ่จะซื้อเสร็จยังไงต่อให้อบรม
1: ครับ
0: แต่ประเด็นคืออบรมเรื่องอะไรล่ะดังนั้นสิ่งที่ต้องอบรมคนต้องรีสกิลเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยฉันจะรีสกิลอัพสกิลใช่ไหมครับดีฮะแต่ต้องดูก่อนว่าฉันจะต้องทำมาหากินอย่างไรมันต้องไปดูว่าสกิลใหม่ที่ฉันมาเพิ่มมันตอบโจทย์ผู้จ้างงานไหมด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยอันเนี้ยคนต้องรีสกิลถูกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรนะผู้บริหารต้องรีดีไซน์องค์กร
1: ครับ
0: ดังนั้นหมายความว่าอะไรฮิวแมนจะไม่ใช่ต่อสู้กับ AI นะคนไม่ได้มาต่อสู้กับ AI นะคนจะต้องทำงานร่วมกับ AI ดังนั้นวิธีการทำงานทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทำงาน culture กระบวนโครงสร้างนั้นนู่นนี่ต่างมันต้องปรับด้วยเพราะอะไรมันมีอันหนึ่งฮะมันมีบทความซึ่งผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันไม่ได้ถูกต้อง 100% นะแต่เอามาเป็นสรณะได้คืออย่างนี้มันมีบทความเนี้ย2018 Global Intelligence Crisis มันคือวงจรอุบาทอันหนึ่งซึ่งนะครับอ่ะอันนี้ขึ้นมาละตรงนี้หมายความว่าอะไรสมมุตินะครับสมมุติว่าเราเห็นองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรในประเทศสารคันองค์กรนั้นเนี่ยสั่งแต่ซื้อจากเวอร์ชันฟรีเป็นเวอร์ชันโปรเป็นซื้ออย่างเดียวแล้วก็รีสกิลเนี่ยอบรมมั่วซั่วไปหมดเลยแต่มีการอบรมนะแต่ผู้บริหารไม่ทำอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยกระบวนการทำงานยังเหมือนเดิม mindset ยังเหมือนเดิมวิธีคิดยังเหมือนเดิมวิธีปฏิบัติงานกระบวนการทำงานในองค์กรต้องโครงสร้างต่างๆยังเหมือนเดิมใช้ซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวกับอีกองค์กรหนึ่งเอาใหม่ฮะองค์กรนั้นวางแผนเลยเฮ้ย AI มา1กลยุทธ์ขององค์กรเราจะเป็นยังไงถ้าจะทำงานอยู่ในยุค AI แบบนี้ซึ่ง AI วันนี้ต้องบอกนะฮะว่าเราอยู่ในยุค Agentic AI แล้วหมายความว่าอะไรการที่เราใช้ Copilot หมายความว่าเนี่ยเหมือนสมมุติว่าเรามีเวอร์ชัน Pro เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอละแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้มืออาชีพหลายๆท่านนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการผู้บริหารเนี่ยก็ใช้เวอร์ชันโปรอยู่แล้วล่ะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยองค์กรเรากลับมาเรื่องเดิมองค์กรเราเนี่ยจะก้าวสู่ยุค Agentic AI ให้เข้าทันเหตุการณ์ได้ยังไง

0: ติก AI คือการใช้ AI agent ไม่ใช่มีแค่เวอร์ชัน Pro แล้วมันจะใช้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าเฮ้ยทั้งหมดจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยไปแล้วหมายถึงว่าไปใช้ agentic AI เริ่มทำ AI agent จะใช้ในองค์กรแล้วแต่การจะเอา AI agent ใช้ในองค์กรหมายความว่ามันต้องเปลี่ยนกระบวนการนะ
1: อ๋อ
0: เปลี่ยนพอเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ต้องเปลี่ยนกระบวนการมนุษย์กับ AI จะมีทำงานร่วมกันอย่างไรเพราะมันจะเกิดอย่างนี้ฮะองค์กรเนี่ยเริ่มทำละสมมตินะฮะองค์กรที่บอกว่าใช้แบบใหม่เนี่ยเปลี่ยนทั้งเนี่ยทั้งองค์กรเลยไม่ได้แค่ซื้อเทคโนโลยีอย่างเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะความขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่แตกต่างกันละองค์กรที่ออกแบบหรือรีดีไซน์องค์กรใหม่ในยุค AI เขาก็จะลงทุนด้าน AI เพิ่ม productivity หรือ margin ก็เพิ่มขีดความสามารถความแตกต่างก็เพิ่มแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนะสมมติเป็นผมเริ่มทำแล้วโค้ชโอเห็นผมทำสมมติผมกับโค้ชโอเป็นคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันโค้ชโอก็ต้องทำยังไงฮะทำตาม
1: ผมแค่ซื้อมาเฉย
0: เดี๋ยวสิสมมติผมเริ่มทำแล้วโค้ชโอบอกซื้อมาเฉยแล้วโค้ชโอก็บอกว่าเฮ้ยของจันพจน์เนี่ยทำแล้วดีเว้ยทำบ้างดีกว่าแต่
1: ผมต้องพยายามทำ
0: ถูกต้องมันจะเริ่มทำเนี่ยเหมือนที่หลายองค์กรจะต้องซื้อไลเซนส์ AI มาประเทศไทยเราก็ต้องซื้อไลเซนส์ AI มาอันนี้เรื่องปกติแต่เรื่องไม่ปกติที่เจสันหงพูดคืออะไรฮะการซื้อมาใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยถ้าเป็นผู้บริหารที่เลซี่ก็คือขี้เกียจซื้อเสร็จปุ๊บอ้าวพนักงานจาก10คนมันเหลือแค่1คนก็ได้นี
1: ่เอาคนที่เกิดออก
0: ถูกต้อง
1: ที
0: ่
1: คิดว่าเกิดออก
0: เพราะสุดท้ายแล้วมันง่ายไงคำว่าง่ายหมายความว่าอะไรมันคือมักง่ายคำว่ามักง่ายนี่คือความตีความผมตีความเองว่าเจสันหงคงพยายามอธิบายว่านี่คือผู้บริหารที่ขี้เกียจหมายความว่าพอซื้อ AI อุปกรณ์เครื่องมือ AI มาแล้วก็ลดคนเลยมันง่ายดีทีเนี้ยนี่คือวิธีง่ายคือคนส่วนใหญ่ก็จะทำตามสมมติมีคนส่วนใหญ่80-20เลย 80% ซื้อ AI มาเฮ้ยมันคุ้มกว่าในการจ้างคนจาก10คนเหลือ3คนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันจะเกิดวงจรอุบาทผมเรียกแบบนี้แล้วกันภาษาอังกฤษมันมีอยู่นะแต่ผมจะเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทแล้วกันองค์กรอื่นเริ่มใช้ AI ฉันใช้บ้างพอใช้ AI เสร็จลดคนใช้ AI เสร็จลดคนเศรษฐกิจก็พังเลยครับเพราะว่ามีแต่คนตกทีเนี้ยเจสันหวงก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะทำยังไงบอกว่าผู้บริหารต้องมีความอย่าขี้เกียจผมตีความต่อเขาไม่อยากขี้เกียจเลซี่ของผมแปลว่าอะไรอีกต้องมีความรับผิดรับชอบก่อนนะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณหน้าที่อ่ะภาระเขาเรียกว่าอะไรนะอำนาจที่ยิ่งใหญ่ต้องมาด้วยกับภารกิจที
1: ่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ
0: ่คำว่า
1: สไปเดอร์แมน
0: ถูกต้องผมว่าไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็ตามอ่ะคุณอยู่ตำแหน่งขนาดนี้ผมหมายถึงผู้บริหารระดับสูงปกติคุณรู้อยู่แล้วครับว่าเฮ้ย AI มาไม่ได้เพิ่งมา3ปีแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเทรนด์มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าหน้าวันนี้เนี่ยสมมติเรามี1,600ล้านจริงอาจจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเชิญมืออาชีพซึ่งไม่ใช่ผมกับโค้ชโออยู่แล้วเติมมืออาชีพแล้วมาดูว่าจัดสรร1,500ล้านเนี่ยให้มันเกิดฟีดดอกออกผลเหมือนกับดีเบตกันเหมือนทุเรียน100ล้านอะไปไปมาม
1: ัน
0: จะมีทั้งบวกและลบถูกต้องไหมฮะแต่ตอนเนี้ยทุเรียนแต่มันมีทั้งบวกทั้งลบแต่ผมมองว่ายังเป็นบวกมากกว่านะอย่างน้อยตลาดก็ตื่นเต้นนั่นนู่นดีแล้วก็จะต่อยอดต่อทุเรียนต่อมังคุดหรืออะไรก็ตามแต่ตอนเนี้ยเทไปอ่ะมันไม่ใช่พอๆกันนะเรื่อง1,600ล้านเนี่ยมันไปทางที่ไม่ค่อยเห็นด้วยพอไม่ค่อยเห็นด้วยมันดูไม่ค่อยโปร่งใสอีกต่างหากหรือไม่รู้แต่ผมกำลังจะบอกว่าปัญหาใหญ่กว่านี้ก็คือว่าเฮ้ยเศรษฐกิจนะคนตกงานนะเพราะอะไรฮะมันง่ายซื้อเทคโนโลยีจัดอบรมนี่คือ 80% ที่จะลดคนแน่ๆอีก 20% ไม่รู้ถึงหรือเปล่าที่จะอะไรฮะคนต้องรีสกิลถูกต้องแต่องค์กรดีดีไซน์อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่ทำผมเปิดประเด็นในรายการแล้วผมอะรวมชิ้นให้แล้วฮะทำการบ้านให้โค้ชโอท่านผู้ฟังคือเราจัดรายการ
1: นี่โอ้โหมาอีกแล้วครับเครื่องมือที่พร้อมให้ทุกคนได้ใช้ AI อย่างเต็มประสิทธิภาพ
0: ถูก ไม่ได้ขายลายเส้นนะทุกท่านเข้าไปอ่านฟรีเดี๋ยวผมอ่ะเข้าไปนะคือทุกอันน่ะเนื่องจากรายการเราสัปดาห์ละครึ่งชั่วโมงไม่มีเวลาหรอกครับผมรวมให้ละนะครับเป็นอินไซต์นะครับพวกมืออาชีพนะครับที่ปรึกษาบัญชีกฎหมายต้องปรับตัวอย่างไรหรือ Agentic AI ต้องทำอย่างไร AI สำหรับ SME AI สำหรับ Marketing มีหมดเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะครับในเว็บไซต์thanakpongpan.com/insightsเติม S ด้วยนะเดี๋ยวให้ไปอันนี้รายการเราฟรีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ฟรีก็โปรได
1: ้อย่าลืมทุกท่านฟรีแต่ใช้งานได้อย่างโปรนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามดูลิงก์ได้ที่ทุกช่องทางของ Thinking Radio ของเรานะครับทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะครับแต่วันนี้ครับได้เวลาแล้วครับพี่พจน์ครับก็หมดเวลาวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ขอให้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่เต็มที่แล้วกลับมาใช้พลังงานสมองอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมใช้ AI อย่างมีวินัยนะครับวันผมกับอาจารย์พจน์ขอลาไปก่อนครับขอลาวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญรัตกุล
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: ซีฮัสซักเดินทางถึงฝรั่งเศสเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์การเติบโตแบบเปิดกว้างยั่งยืนและแข่งขันได้นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อตลาดที่เปิดกว้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง 3-4 มิถุนายนนายศิหศักดิ์ได้มีโอกาสพบกับนายมาทิอัสคอร์มันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยบังเอิญซึ่งนายมาทิอัสได้แสดงความยินดีกับนายศิหศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมในปีนี้นายศิหศักดิ์จะมุ่งหารือแนวทางการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งนายศิหศักดิ์จะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านการพัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศิหศักดิ์กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม OECD ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระบวนการของการเป็นภาคีคือไทยจะต้องเจรจากับ OECD กับคณะกรรมการด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ OECD ได้โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องได้มาตรฐานของ OECDครั้งนี้มาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงว่าไทยมีแนวทางที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและมีการผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD ชาชาติท้าพักเศรษฐกิจหากมีหลักฐานสวยแต่งตั้งผอ.เขตให้เปิดมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพรรคเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและการทุจริตผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอากงโดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานขอให้นำมาเปิดเผยและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องความโปร่งใสและการทุจริตเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหากมีหลักฐานจริงควรนำเสนอหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาพูดในช่วงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและการทำงาน ส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าซื้อกับใครนายชัชชาติกล่าวว่าหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อมูลขอให้นำมาเปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้สมัครได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วสำหรับระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานส่วนอากงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเจอสมาชิกของพรรคการเมืองตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้ที่จะเลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาซึ่งตนก็ยินดีรับการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกทม.ยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นสำคัญและพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลในช่วงแรกนะฮะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
3: ซึ่งคุณอาทิตย์ก็จะอยู่กับอาจารย์นันทพรในช่วง2ด้วยนะแต่ผมก็จะไม่อยู่ครับเรากำลังอยู่กับไอ้ความท้าทายหรือว่าไอ้ตัว disruption เนี่ย8ประการนะที่อาจารย์สุรเกียรติเนี่ยได้ไปพูดไว้ที่งานประชาชาติ50ปีแต่ก็ประชาชาติเนี่ยเกิดใน2519คือเกิดในปีที่มี14ตุลา6ตุลานะ
4: อาชาย6ตุลาครับ
3: นะครับเราพูดถึงตัวที่2ก็คือเดโมกราฟิกนะครับ
4: ประชากร
3: ไอ้ตัวแรกนี่พูดไปแล้วก็คือ AI ทีนี้ถ้าทุกฟังเนี่ยก็เอาไปคิดนะเพราะมันจะมีไอ้ตัว opportunity อยู่ด้วยใช่ไหม
4: ใช่
3: ทีนี้เนี่ยก็คุยทุกฟังไปแล้วว่าไทยเราเนี่ยปัญหาของคนไทยเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยแค่อันดับต้นๆของโลกเลยแล้วในบรรดาประเทศที่แก่มากๆเนี่ยเขารวยแล้วทั้งนั้นนะ
4: โอ้เขาร
3: วยแล้วทั้งนั้นนะญี่ปุ่นเกาหลีโอเคจีนยังจนทั้งรวยฝรั่งเศสเยอรมัน
4: โอ้โหประเทศเศรษฐกิจเศรษฐีก้าวหน้าทั้งนั้น
3: อาจจะเรียกว่าอิตาลีแล้วกันเยอรมันกับฝรั่งเศสก็แก่แหละแต่ว่ามันมีผู้อพยพเยอะใช่ไหม
4: ครับ
3: ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยประเทศที่ under develop หรือว่า develop มีเราเนี่ยเป็น developing ที่เบียดเสียดอยู่เป็นประเทศเดียวนะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาประชากรเขา20กว่าเองนะอายุกลางอ่ะ
4: โอ้โหคือยังสดมาก
3: ใช่ไหม
4: สดมาก
3: ในแอฟริกาเนี่ยอายุกลางๆเนี่ย20กว่าเรานี่ประมาณ45พอๆกับเกาหลีญี่ปุ่นน่ะและอัตราการเกิดเราน้อยกว่าญี่ปุ่นแล้วนะ
4: แต่นี่ใช่ไหมแล้วยิ่งเวลานานเข้านานเข้าเนี่ยถ้ายิ่งเกิดน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยตัวถั่วมันก็จะยิ่งอายุเฉลี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะ
3: คือมันเลี้ยงลูกยากด้วยแหละสมมติว่าคุณต่อให้คุณมีเงินน่ะนะคุณอาจจะไม่มีเวลาถ้าคุณเป็นคนจนมากๆเนี่ยคุณก็ไม่มีเวลาและไม่มีทั้งเงินไม่มีเงินด้วยเวลาก็ไปให้พ่อแม่ของตัวเองเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมมันเลี้ยงเด็กคนหนึ่งตอนนี้มันยาก
4: แล้วก็แพง
3: แล้วถ้าคนจนไม่มีเวลาไม่มีกำลังเงินเลี้ยงแล้วไม่มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงเนี่ยเด็กก็เกิดปัญหาสังคมเต็มเลย
4: ใช่ไหมมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
3: สภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้เกิดติดยาเสพติดแล้วก็อะไรไม่รู้เยอะแยะเป็นแก๊งเกิงอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
4: ม
3: นะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำงานอะไรด้วยไอ้คนที่มันจบปริญญามันยังไม่มีงานทำเลย
4: ตัวไม่ค่อยรอดเลยตอนเนี้ยใช่ไหม
3: พวกนี้ก็ต้องไปเป็นเข้าเป็นวิชาชีพเป็นค้ายาบ้าปัญหาสังคมอีกจริงอ่ะในอเมริกาก็มีได้อยู่ในสแตมป์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
4: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องไอ้งบประมาณรัฐบาล
4: ครับ
3: มาสามที่บาททุกโลกเนี่ยน่าจะอยู่ไม่ได
4: ้อืม
3: เพราะฉะนั้นน่าอยู่ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นมีการโคเป
4: ฮะ
3: โคเปก็หมายถึงว่าไม่ใช่30บาทแล้วเข้ามาครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้เงินหลายร้อยอ่ะ
4: คือภาระที่จะตกแก่ผู้ใช้บริการน่ะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหม
3: เพื่อที่จะ discourage ไม่ให้ผู้ใช้บริการ AR อะไรก็ไปโรงพยาบาลเข้าใจป่ะ
4: เพราะเห็นว่าเป็นฟรี
3: คือหมายถึงว่าไม่ได้คิดแพงตามราคาจริงนะแต่จะคิดแบบ500อะไรเงี้ย
4: รับให้มันเกิดแรงจูงใจที่เหมาะสมมันทำมองในแง่นั้นแล้วก็ภาระเขาไม่ไหวด้วยอีกทางนึง
3: อ้าวคุณก็อย่างผมนี่ก็กินถั่วเปิดแข็งมาแทนที่จะไปกินเล
4: นี่
3: ไงขออภัยขออภัยไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแทนที่ไปกินมันผมมันฝรั่งก็กินนะแต่ผมกินของญี่ปุ่นไม่เค็มมากแล้วผมกินเนี่ยถุงเล็กๆมันมีประมาณ10อันผมก็กินครั้งละ3อันเองกินเล็ก
4: ๆอ๋อให้คอหายอยากใช่ไหม
3: เออกินแล้วก็เคี้ยวเล็กๆอ่ะอย่าไปกินแบบไอ้เป็นถุงใหญ่ๆนี่ก็เสร็จสิ
4: กินน้อยให้ได้มาก
3: อย่างของญี่ปุ่นเลยนะท่านผู้ฟังมันแทบจะไม่มีความเค็มคือมันไม่มีของลาไทยนี่มีเกลือเหมือนมีเกลือติดมาเลยอ่ะของญี่ปุ่นนี่ไม่มีแล้วเราก็กินทีนึงชิ้นชั้นเตี้ยๆชิ้นชั้นสั้นครั้งละ3 4 3อัน4อันก็ไม่เป็นไรกูไปซื้อมาถุงนึง20บาทกินหมดก็เสร็จซิ
4: ใช่มั้ยเอาให้พอชุบชูชูชู
3: แล้วเราอ่ะกินผสมกันนะให้มันมีความแตกต่างกินกับไอ้ถั่วไอ้ถั่วอัลมอนด์มันก็ไม่เราก็ไม่ได้ผสมเกลือมีมะพร้าวมันมีสงแมคาเดเมียอะไรพวกนี้กินนี่อย่างเงี้ยมันก็ไขมันดีไง
4: ก็คือควบคุมสุขภาพอย่างดี
3: ไปกินกันตรงนี้แล้วเราก็ต้องกินปลาแซลมอนไขมันดีกินอกไก่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันช่วยเรื่องอื่นๆด้วยนะแต่มันก็เบื่อไงมันก็ต้องทนอ่ะผมว่าชีวิตอ่ะมันก็อยู่กับรีสิสเทน
4: อ
3: ่ะผมซื้อหนังสือของเพรสฟิลด์อ่ะเขียนบอลออฟอาร
4: ์
3: เขาไปกวนอาร์ตบอยเห็นไหม
4: ตอนแรกผมก็เป็นเรื่องผมก็จะพูด
3: เรื่องศิลปะเขาก็พูดถึงว่าเรื่องของคนเราต้องอยู่กันแรงต้านเช่นลุกขึ้นมาตีสามสี่สิบหกนาทีเพื่อที่จะแต่งตัวขับรถออกไปวิ่ง
4: วิ่ง
3: ก็เหนื่อย
4: มันต้องฝืนจะทำตามความอยาก
3: ใช่
4: อยากหายนะทั้งนั้นน่ะหรือว่า
3: ไม่ได้อยากเลย
4: ไอ้นี่มันหายนะหายนะ
3: เออเองถั่วต้มเนี่ยไม่มีความอร่อยเลยกูก็ต้องนั่งกินถั่วต้ม
4: ใช่
3: ไหมไอ้แอมมอนนี่ก็ต้องแอมมอนนี่ก็ต้องสับมันอีกเดี๋ยวมันอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมัน
4: ฟันหักแท
3: กตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็โอ้โหแบบวิ่งเหนื่อยมากเลยเหนื่อยวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องนอนให้มันสักหนึ่งวันก็สามชั่วโมงแล้วก็มานอนต่ออะไรเงี้ยมันอยู่กับแรงต้านน่ะหรือไปเล่นเดี๋ยวจะไปซื้อไอ้เบสมามันก็เหนื่อย
4: อันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องยกน้ำหนักแรงต้าน
3: ใช่ไห
4: ม
3: เดี๋ยววันนี้มีกล้ามเนื้อพอจะไปกินเล็ดยกกล้ามหนักผมก็ต้องกินโปรตีนอีก
4: โปรตีน
3: ก็ต้องกินโปรตีนก็ต้องกินไวท์มีท
4: หรือไม่ใช่จะกินติดมันติดมัน
3: ไม่ใช่โปรตีนอะไรก็ได้ต้องเป็นไวท์มีทถ้าจะกินเนื้อก็ต้องเป็นไวท์มีทคือปลากับอกไก
4: ่
3: แล้วก็หรือว่าจะมาจากถั่วต้มแล้วก็ถั่วไอ้พวกนี้
4: หลาย
3: เออพวกนี้ใช่ไหมเหมือนเงินนะที่คุณได้มาคุณต้องเป็นเงินขาวไม่ใช่เงินเทา
4: โปรตีนก็ฉันนั้นโอ้โห
3: ซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เกิดที่เรียกว่าไลฟ์สแปนกับเฮลท์สแปนคุณก็ไปด้วยกันไง
4: ถูกก็คืออัชรายอย่างมีคุณภาพใช่ไหมอายุยืนอย่างมีคุณภาพ
3: ไม่แล้วตอนนี้นะคุณอาทิตย์จะต้องดูแลสุขอย่างผมเนี่ยมันผมซื้อหนังสือเนี่ยสุขภาพพอๆกับหนังสือธุรกิจเนี่ยอย่างเงี้ยมาตะกูเอ๊ะเล่มนี้จะไปไว้ข้างหลังนี้มั้ย Living Well with Dr. Michel เป็นเรื่องของ wellness ข้อ2เนี่ย wellness define เลยอะไรคือเรียกว่า wellness เหมือนไปโรงแรมอ่ะพอวาน่านอนน่ะจริงจะทำเป็น affordable wellness บอกพี่จริงยังก่อนจะทำนะพี่นะอาหารของพี่เนี่ยควรจะมีเมนู2อัน
4: อ
3: ันเป็นเมนูคลีนออกมาเลยแล้วอธิบายเลยพี่อธิบายเลยพี่น้ำมันนี่พี่เป็นน้ำมันมะกอก
4: อะไร
3: ไอ้ข้าวพี่ก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี
4: ่ไหน
3: ไอ้ผักในพี่เป็นผักไม่ใช่ปลอดสารพิษนะพี่ผักออร์แกนิกใช่ไหมพี่ก็ต้องมีเมนูและไอ้ถั่วงอกออร์แกนิกผัดกับเต้าหู้แล้วใช้น้ำมันแบบฉีดน้ำมันที่ฉีดเลยนะไม่ใช่ว่าตักนะ
4: นิดเดียวก็คือนิดเดียว
3: เออคือผัดแห้งๆแล้วฉีดแล้วน้ำมันที่ฉีด
4: น้ำมันน้อยได
3: ้อย่างเงี้ยพี่ต้องทำแบบนี
4: ้ไม่งั้นมันจะไปเท่ากับเวลเนสได้ยังไงล่ะถ้าอาหารไม่เปลี่ยนอ่ะ
3: เออหรือปลากระพงผัดขึ้นช่ายปลากระพงพี่อ่ะเอาไปทอดก็ไปทอดในหม้อทอดแล้วน้ำมันสิ
4: อัน
3: นี้มันเติมก่อนที่เรียกว่าพรีเวลเนสก่อนเอาตรงนี้
4: เออแล้วมันสื่อสารง่ายไงเพราะคนเห็นชัดเจน
3: ถามว่าพี่ทำเมนูพี่ก็ให้ ChatGPT มันสร้างภาพขึ้นมาก็ได
4: ้โอ้ยก็คือถ้าบายไอเดียมันทำไม่ยากหรอกเราเข้าใจ
3: ว่าเราจริงเปล่าหรือพี่เอาใบแผ่นไปเขาดูเลยยังได้ไม่ต้องเป็นกระดาษไม่ต้องเป็นไอเมนูกระดาษใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี
5: ้
3: อย่างผมก็กล้าสั่งที่เรียกว่าเป็นเนี่ยผมก็จะสั่งแบบเนี่ยปลากระพงขึ้นช่ายทอดก็ได้แต่มึงทอดมอทอดอะไรมันผมไม่กลัวหรือผักกระเฉดเนี่ยก็ฉีดแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเราก็กล้ากินไง
4: เข้าใจหัวอกคนห่วงใยสุขภาพ
3: ผมเนี่ยยังจะบอกไอ้พวกร้านอย่างมีร้านชื่อร้านทงอ่ะทงข้าวผัดทงเนี่ยท่านฟังดูในไลน์แมนเนี่ยอร่อยแต่ผมยังจะบอกเลยว่ามึงเนี่ยใช้น้ำมันลำข้าวได้ไหม
4: ช่วยบีบให้เราหน่อย
3: น้ำมันอะไรพวกนี้ได้ไหมผมอยากจะบอกเลยว่าไม่ใช่นี่ล่าสุดเนี่ยสสส.เขายังออกมาเตือนเลยนะว่าเวลาที่คุณบิณฑบาตเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงพระนะเพราะพระนี่ขอไม่ได้มีพระอยู่รูปหนึ่งมีพระอยู่รูปหนึ่งไปขออ่าภัยวัน
4: เ
3: นี่ยอดีตพระภัยวันเนี่ยที่เขาหายทุเรียนเนี่ย
4: คร
3: ับ พระภัยวันบอกว่าเฮ้ยเป็นพระนี่ห้ามขอนะ
4: ถูก
3: ถ้าขอนี่ไม่ได้มันผิดศีลหรือวินัยนะเพราะบิณฑบาตหมายถึงว่าไปขอเขาเลยอ่ะบิณฑบาตคือแล้วแต่เขาจะให้คือขอแหละบิณฑบาตไปคือขอแหละแต่แล้วแต่เขาจะให้
4: แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าอยากทานอะไร
3: โยมคนนี้เอาคนนี้เอาอันนี้นะอันนี้นะไม่ได
4: ้สื่อสารว่าอยากกินอะไรก็ไม่ได้แล้วถ้าตามหลักอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราทำบุญตักบาตรเนี่ยคุณทำบุญตักบาตรตัวเองพระนี่ก็โอ้โห
4: ให้อะไรท่านทานเราใช่ไหมคิดถึง
3: หวานมันหวานมันเค็มหวานนี่ก็เบาหวานมันหวานเนี่ยนะมันก็น้ำมันนี่ก็โรคหัวใจเค็มนี่ก็โรคไตจะไปบวชปีเดียวพระตายเลยทำไงอ่ะ
4: โอ้โหได้บุญไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
3: ไม่ได้เขาถึงเอาดาราสามคนให้ไอ้กลับมาทำนะเสด็จตาติดรัชญา
4: แ
3: ล้วปรุงจากติยลักษณ์สลักใจอ่ะใช่ไหมอันนี้การมีขนาดแสดงว่าพระเนี่ยมีปัญหาแล้วตอนนี
4: ้
3: เป็นพีดีเต็มเลยแล้วพระจะมาเล่นเบสได้ไหม
4: ใช่ไหม
3: ใช่ไหม
4: เขาบอกเต้นในระบิกได้ไหม
3: พระจะมาแดนพระจะมาแดนได้มาพระจะมาวิ่งได้ไหมไม่ได้แล้วมากินแบบนี้อีกบวช
4: โอ้คุณมาพอดีประเด็นอย่างนี้นะก็คือยิ่งต้องซีเรียสในเรื่องอาหารมากคนธรรมดาอีกเพราะว่าวิธีเอาออกมันยากกว่า
3: ผมเนี่ยจะบอกร้านค้าที่ทำเลยนะว่าต่อไปเนี่ยคุณจะต้องเป็นไฮบริดที่ให้เลือกเลยว่าเนี่ยจะใช้น้ำมันกระบอกจะใช้อะไรพวกนี้อาจจะแพงขึ้นหน่อยก็ได้
4: คุณตักบาตรสุขภาพ
3: ใช่ไหม
4: เออ
3: เพียงแต่ว่าคุณต้องรู้นะว่าอันนี้ถ้ามึงกินเนี่ยมึงเอาไม่สุขภาพเนี่ยมึงรับผลของการกระทำนะเมื่อวานนี้ไปดูคลิปรีวเขาบอกคนถ้าเกิน60มีอะไรบ้างข้อหนึ่งเขาบอก invest in healthy everything has a price หมายถึงว่ามึงกินถูกสี่ถูกห้ามึงต้องรับผลที่ตามมานะนะอันนี้เพราะฉะนั้น health span กับ life span เนี่ยมันต้องไปด้วยกันทีนี้ทำจะหา opportunity ยังไงระหว่าง health span กับ life span เนี่ย health span กับ life span มันมีช่องว่างเห็นป่าว health span นี่คือพูดได้ง่ายเฮลท์สแปนกับไลฟ์สแปนเนี่ยคือแก่แล้วช่วยตัวเองได
4: ้
3: เหมือนอาจารย์อะไรนะที่ชมรม120ปีอ่ะอายุ100ปี
4: หมอเชก
3: อาจารย์หมอเชกเนี่ยท่านเสียท่านไม่ถึง100นะแต่90กว่านะแต่ตอนท่านเสียชีวิตเนี่ยก่อนท่านเสียชีวิตท่านช่วยตัวเองได้นะเดินไม่ต้องมีใครมาจูงเข้าห้องน้ำนี่ไปได้อะไรพวกนี้นะเห็นได้ยัง
4: ก็คืออันนี้ยืนอย่างมีคุณภาพ
3: ใช่ health span กับ life span เนี่ยอันนี
4: ้ไปด้วยกัน
3: อันของอาจารย์เนี่ยวิทยากรของเราเนี่ยอาจารย์สุภุสายเชื้อเนี่ยบอกเลยเนี่ยมีแกเขียนหนังสือ2เล่มเดี๋ยวก็จะไปซื้อถ้าพรุ่งนี้ว่างเนี่ยนะก็จะไปซื้อเล่มแหละก็เคยซื้อแหละแต่ซื้อของสำนักพิมพ์นั้นนะมันพิมพ์ดีหน่อยเขาบอกเลยเนี่ยก็คือว่าอายุยืนเนี่ยต้องไม่ติดเตียงนะแล้วป่วยปุ๊บให้ตายปั๊บเลยอันนี้มีบุญหรือว่าถ้าอยากตายก็ไม่คิดว่าอยู่มานานแล้วอยากตายก่อนที่จะป่วยหนักก็ไปทำแบบคาร์เดแมนก็ได้
4: อ่า
3: คาร์เนแมนเนี่ยก็
4: ท่าน
3: คาร์เนแมนเนี่ยก็เป็นนักเขียนรางวัลโนเบลอ่ะเขียนเรื่องการตัดสินใจแกตัดสินใจเลยนะแกเป็นไปการุญยฆาตที่สวิสคือพูดง่ายๆทำให้คนไม่กินยาฉีดยาตายไปเลยไม่อยากจะอยู่ในสภาพที่ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
4: ทำไมเขาคิดว่าพอละพอละวันนี้พอละ
3: อย่างปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยท่านผู้ฟังอันนี้เฮลท์สแปนกับไลฟ์สแปนไปด้วยกันเลยก็คืออายุยืนต้อง95แล้วก็เนี่ยก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานจนวาระสุดท้ายเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ไว้จนถึงวันติดแล้วกันนะช่วงนี้ขออนุญาตตัวไปก่อนนะครับ
4: ครับผม
2: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความ

0: กพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
1: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
3: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
9: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับ Business Connection วันพุธพบอาจารย์ดร. นันทพรวงเชษฐานะครับ
10: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เปิดเล่มใหม่เนาะเราหลังจากที่เราดิ่งอยู่กับ Harvard Business Review อยู่เป็นปีตอนนี้เราเปิดเล่มใหม่นะคะอยู่เป็นปี
9: หรือเป็นปีๆเราจะคำว่าอะไรด
10: ีปี
9: ๆ
10: อยู่จนช้ำนะ ก็ตอนนี้เปิดเล่มใหม่นะคะเป็นหนังสือ เรื่อง The Wealth Money Can't Buyก็สะดุดใจเพราะว่าเอ๊ะทำไมความมั่งคั่งเนี่ยอันนี้เงินซื้อไม่ได้แต่ว่าพอเราเข้าใจตัวบริบทของผู้เขียนคือโรบินชาร์มาเนี่ยเขาสนใจเรื่องการพัฒนาจิตใจอ่ะพูดง่ายๆว่าการตระหนักถึงสิ่งที่มันทำแล้วเนี่ยมันทำให้เรามั่งคั่งอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เนาะหลายๆอย่างที่มันเป็นความสุขเงินก็อาจจะซื้อไม่ได้ก็ได้แต่ว่าเขาจะพาเราไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้นะแต่เขาจั่วเป็นนิทานเนื่องจากว่าโรบินชามาก็จะเป็นคนที่ชอบเล่าอะไรแล้วมันเป็นมีนิทาน
9: เรื่องเล่าเนาะใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือนะในการเข้าถึงความรู้สึก
10: นะคือไม่ได้มาเข้าว่าข้อที่1ข้อที่2อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคาแรคเตอร์เป็นแบบนั้นซึ่งก็ทำให้หนังสือของเขามันดูมีเสน่ห์นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าเขาจะเริ่มพูดถึงว่าเอ๊ะ The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยเริ่มที่นิทานเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งนะคะมีเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่เฝ้ามองบ้านที่งดงามหลังหนึ่งบนเนินเขาไกลๆในยามเย็นช่วงดวงอาทิตย์ตกหน้าต่างของบ้านหลังนั้นดูราวกับทำมาจากทองคำเด็กชายหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเดินทางไปที่นั่นและหวังว่าจะได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหากทำได้เขาคงพบความสุขที่เขาปรารถนาสุดหัวใจวันหนึ่งเมื่อเด็กชายโตขึ้นเขาจึงออกเดินทางเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงเขาเดินรอนแรมอยู่หลายวันหลายคืนหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยน้ำใจจากคนแปลกหน้าที่ให้กำลังใจเมื่อรู้ว่าเขาตั้งใจจะไปเยือนบ้านที่หน้าต่างทำจากทองคำหลังนั้นหลังจากเดินทางอันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในที่สุดเด็กชายก็มาถึงจุดหมายแต่สิ่งที่เขาพบกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแทนที่จะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติบ้านหลังนั้นกลับเป็นเพียงโรงนาซอมซ่อหน้าต่างที่ควรทำจากทองคำกลับเก่าโทรมสกปรกและแตกร้าวเขาตระหนักได้ว่าการมองจากระยะไกลได้สร้างภาพลวงตาขึ้นมาแสงแดดที่ตกกระทบทำให้หน้าต่างดูเหมือนทำจากโลหะมีค่าสิ่งที่เขามองเห็นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพนั่นล่ะครับโลกที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นแบบนี้เราถูกสอนให้ตัดสินความสำเร็จจากจำนวนเงินที่มีทรัพย์สินที่ครอบครองรวมถึงการใช้ช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดของตัวเองเพื่อไขว่คว้าชื่อเสียงโชคลาภและอำนาจนี่ทำให้คนจำนวนมากรู้สึกแย่กับชีวิตเป็นทุกข์และคับข้องหมองใจเมื่อความฝันที่เคยมีถูกทำลายก่อนมันจะแทนที่ด้วยภาระหน้าที่ของผู้ใหญ่ความเครียดในชีวิตและการดิ้นรนตามประสามนุษย์แน่นอนว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญการมีเงินมากพอช่วยให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นได้ทำตามใจตัวเองและได้ทำสิ่งดีๆเพื่อคนรักแถมยังเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้และทางเลือกที่หลากหลายแต่เงินเป็นเพียงความมั่งคั่งรูปแบบหนึ่งเท่านั้นยังมีความมั่งคั่งอีก7รูปแบบที่ผมอยากให้คุณหันมาใส่ใจเริ่มโปรยละโปรยเข้ามาแล้วว่าเงินน่ะใช่ข้อ1แต่ยังมีอีก7ข
9: ้ออ่านี่เหมือนเลยขึงแพรมกรอบออกมาแล้วแพรมกรอบออกมาแล้ว
10: ตีกรอบมาแล้วนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตที่รุ่มรวยอย่างแท้จริงมีชีวิตชีวารวมถึงเติมเต็มทุกสิ่งที่คนเคยวาดฝันไว้ระหว่างที่เราเดินทางไปด้วยกันในหนังสือเล่มนี้ผมจะนำเสนอความมั่งคั่งดังกล่าวให้คุณพร้อมกับวิธีการอันทรงพลังบางครั้งเราก็มัวแต่มองสิ่งที่คนอื่นมีจนลืมนึกถึงพรอันล้ำค่าของตัวเองผมไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งของทางโลกแต่ยังหมายถึงองค์ประกอบสำคัญของชีวิตมนุษย์ที่ดำเนินไปอย่างงดงามองค์ประกอบที่ถูกละเลยอย่างง่ายดายในโลกที่หมุนเร็วซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและยุ่งเหยิงไม่รู้จบที่ผมและคุณกำลังใช้ชีวิตกันอยู
9: ่
10: สิ่งที่ดูไม่สำคัญในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงเหตุผลหนึ่งที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเพราะผู้คนมากมายบนโลกกำลังทุกข์ทรมานพวกเขาเป็นทุกข์กับความคิดและความรู้สึกที่ว่าตัวเองยังมีไม่พอไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินยอดไลค์จำนวนผู้ติดตามหรือสถานะทางสังคมมันนำไปสู่สิ่งที่ผมเรียกว่าความเจ็บปวดของการรู้สึกไม่มีค่าพอหลายคนรู้สึกลึกๆว่าตัวเองไม่ได้สำคัญและไม่ประสบความสำเร็จรวมถึงชีวิตของตัวเองช่างเล็กจ้อยเมื่อเทียบกับชีวิตของคนอื่นๆที่สังคมมองว่าสมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่เคยเป็นอย่างนั้นไหมเนาะความรู้สึกของการไม่มีค่าพอมาถึงตอนนี้อาจารย์จำได้ว่าเมื่อ

0: หลักๆก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
1: ครับ
0: รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า
1: ไม่มี
0: ก็
1: ค
0: เล
1: ่าย
0: ไปหารือกับพระพุทธเจ้าว่าแบบรู้สึกแย่มากที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไร้ค่าเหลือเกินนะจะทำยังไงดีพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอองั้นให้ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็เก็บก้อนหินสวยๆนะมาสักหนึ่งก้อนสิ
1: เล
0: เ
1: ื
0: ข
1: อ
0: าก
1: ม
0: ก
1: า
0: ็
1: ก้อ
0: ไ
1: น
0: ป
1: หนึ่
0: บ
1: ง
0: นเขาแล้วก็ไปเก็บมาเป็นก้อนหินสวยๆก้อนหนึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่างั้นเอาไปขายในหมู่บ้านสินะ
1: ขายในหมู
0: ก
1: ่
0: ็
1: บ้
0: เ
1: า
0: อาน เข้าไปขายในหมู่บ้านเอาก้อนหินเนี่ยไปขายในหมู่บ้านแล้วกลับมาบอกพุทธเจ้าว่าไม่มีใครซื้อก้อนหินนั้นเลยนะไม่มีใครซื้อก้อนหินนั้นเลยแบบขายเท่าไหร่ทุกคนก็หัวเราะว่าจะบ้าหรือเอาก้อนหินอะไรมาขายเนี่ย
1: ใค
0: อะ
1: ร
0: ไร
1: เขา
0: เงี้
1: จ
0: ย
1: ะ
0: ค
1: ม
0: ื
1: า
0: อ
1: ซื้อมาขายก้อนหิน
0: ไม่
1: บ
0: ให้
1: ้
0: รา ค
1: น
0: าไม่ให้ค่าแล้วแถมยังเย้ยหยันนะเขากลับมาเสร็จพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอองั้นลองเอาไปขายในเมืองสิ
1: เป
0: ก
1: ล
0: ็
1: ี่ย
0: เอ
1: น
0: า
1: ท
0: ไป
1: ี่
0: เร
1: ข
0: ่
1: าย
0: เอาไปเร่ขายในเมืองไปแบบตลาดพลอยตลาดต่างๆเพราะตัวเองก็เห็นว่าหินที่เก็บมาของตัวเองก็สวยดีก็ไม่มีใครซื้อก็ไม่มีใครซื้ออีกทีนี้พอไปขายที่ร้านหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าภรรยาของเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ๆก็อยากได้คือแบบชอบอยู่ๆนางก็ชอบขึ้นมานนางก็อยากได้แล้วนางก็ซื้อพอนางซื้อเสร็จเนี่ยคนอื่นๆพ่อค้าพลอยในละแวกนั้นก็ได้ยินว่าตายแล้วมันต้องเป็นพลอยที่ดีแน่ๆเลยเพราะว
1: อ
0: ่า
1: ๋อร้านนี้ยัง
0: ร้านนี้ซ
1: ค
0: ื
1: น
0: ้อ
1: นี้
0: ย
1: ย
0: ั
1: ังง
0: แบ
1: ซ
0: บ
1: ื
0: โ
1: ้
0: ออ ้คนเนี้ยซึ่งแบบ
1: สง
0: เป็
1: ส
0: น
1: ัยเรา
0: ร้
1: จ
0: า
1: ะ
0: น
1: ม
0: ใ
1: อ
0: ห
1: ง
0: ญ
1: อ
0: ่
1: ะไรพลาดไปหร
0: ใ
1: ื
0: ช
1: อเป
0: ่
1: ล่า
0: แล้วในที่สุดเนี่ยพลอยนั้นก็แบบมีค่าถูกขายต่อแบบมหาศาลมหาศาลมหาศาลไปเรื่อย
1: โอ้
0: ๆทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการบอกชายคนนี้ก็คือว่าแท้จริงแล้วอ่ะพลอยมันก็คือพลอยก้อนหินก้อนเดิมนั่นแหละมันคือก้อนหินก้อนเดิมก
1: อ
0: า
1: ่
0: รา
1: ฮ
0: ที่
1: ะ
0: เราจะรู้สึกว่ามันมีค่าหรือไม่มีค่าเพราะเรายอมให้คนอื่นมาตีราคามัน
1: อ๋อยอมให้คนอื่นมาตีราคามัน
0: ทั้งที่จริงๆมันคือก้อนหินก้อนเดิมมันอาจจะ5 บาท10 บาท5 ล้านบาทก็แล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากความพิเศษของหินก้อนนั้นน่ะถ้าเรามองอย่างนี้นะมันก็เหมือนแบบจิตวิทยาของเงินน่ะที่แบบมันเกิดกระพือขึ้นโดยคนก
1: โด
0: ลุ่
1: ย
0: มห
1: ค
0: นึ่ง
1: น
0: แล้
1: อย
0: ว
1: ู
0: ม
1: ่
0: ัน
1: ดีให้ค่า
0: ใช่
1: ซึ่ง
0: ใช่
1: ทีแรกถ้าไม่มีผู้หญิงร้านนั้นที่ซื้อห
0: เพ
1: ิ
0: ราน ะ
1: ก
0: ช
1: ้อน
0: อ
1: น
0: บ
1: ี้
0: ด
1: ไ
0: ้
1: ป
0: วยคือไม่ใช่ว่าซื้อเพราะว่ามันคือพลอยแบบงดงามนะอยู่ๆนางชอบขึ้นมาซะอย่างนั้นอะไรเงี้
1: เข
0: ย
1: าถูกใจอันนี้ซึ่งเร
0: ถ
1: า
0: ู
1: ก็
0: ก
1: ไม่
0: ใ
1: ร
0: จ
1: ู้ว่าเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรเป็นแต่ผู้คนอื่นตัดสินนี่ก
0: ต
1: ำ
0: ั
1: ลั
0: ด
1: งจะ
0: ส
1: ชี
0: ิ
1: ้
0: น
1: ประ
0: ล
1: เด็
0: ะ
1: นว
0: โ
1: ่
0: อ
1: า
0: ้โหใช่
1: เราจะให้คนอื่นตัดสินค่าของเราเหรอ
0: แล้วเวลาอาจารย์เอาไปเล่าอย่างเงี้ยให้เพื่อนที่เขารู้สึกกำลังดาวมากๆฟังมันก็เป็นกำลังใจนะเธอก็เป็นเธออะเพียงแต่ว่าเธออาจจะไปออฟเฟอร์สิ่งเนี้ยให้คนที่เขาไม่อยากได้มันก็เลยทุกข์เพราะเขาไม่ค่ามันเขาตีราคามันต่ำแล
1: แล
0: ้
1: ้
0: วว เธ
1: เรา
0: อก
1: ก
0: ็
1: ็ด
0: เล
1: ัน
0: ย
1: ไป
0: เหิน
1: ผูกติดว่า
0: ใช
1: ย
0: ่
1: ินยอมให้คนนั้นน่ะตัดสินค่าของเรา
0: ใช่ทั้งที่มันคือก้อนหินก้อนเดิมพลอยก้อนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้คือเผอิญฉุกคิดได้เรื่องน
1: โ
0: ิ
1: อ้
0: ทานที่เราคุยขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าหลายครั้งอะที่เรารู้สึกว่าเซลฟ์เอสติมต่ำอะต้องถามตัวเองว่าใครท
1: ใครทำใครท
0: ำเรามันต่ำเองเหรออยู่ๆเราทำต่ำเองหรือเรายอมให้คนอื่นตีราคาแล้วเรา
1: ำ
0: ก็เลยตกเป็นเหยื่อของการตีราคานั้นๆอะไรเงี้ยตี
1: เ
0: ค
1: หมือ
0: ่
1: น
0: า
1: เขา
0: ของมัน
1: พลอยไปผูกกับการตัดสินของคนอื่นไปด้วย
0: ใช
1: โด
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: ไม
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ทันไม่ทันฉุกคิดว่าแล้วทีนี้ก็เลยลากเราดิ่งไปเลย
0: ยกเว้นว่าเราทำไม่ดีจริงๆคือหมายว่ายกเว้นว่าเซลฟ์เอสติมนั้นมันมีจุดบกพร่องอันนี้ต้องพัฒนาต้องทำให้อย่าไปหลงผิดว่าฉ
1: โ
0: ั
1: อ
0: น
1: ้
0: ดีอยู่แล้วนะอันนั้นก็ไม
1: พ
0: ่แฟ
1: พอ
0: ร
1: จ
0: ์
1: ัน
0: ะอาจารย์ว่านะ
1: พูดแบบนี้เนี่ยเราก็พบนี่นึกมันนึกไปเลยนะก็แบบเรามักจะตกอยู่ในสองข้างนี้แหละ
0: อ
1: จ
0: ื
1: ะ
0: ม
1: เจอคนถ้าไม่แบบเรียกว่าอะไรอะรู้สึกด้อยค่าตัวเองไปเอง
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็
0: ม
1: เจอพวกม
0: อ
1: ั่
0: ื
1: นหน
0: ม
1: ้าหรือ
0: เอ
1: มั่น
0: อ
1: ใจเหลือเกินว่าฉันล้ำค่าฉัน
0: เอ
1: ถู
0: อ
1: ก
0: ใ
1: ฉ
0: ช
1: ัน
0: ่
1: ดีจังอะไรเงี้ย
0: นะก็จริงๆเราคือตกเป็นเหยื่อของความคิดเนาะไม่ว่าเป็นความคิดของตัวเองหรือความคิดของคนอื่นก็อันนี้แค่ลองเล่าให้ฟังแล้วดูว่าชามาเขาจะพาเรื่องของเขาไปที่ไหนเนาะ
1: ครับ
0: ต่อเลยก็คือความจริงคือคุณมีค่าพออย่างแน่นอนในแบบที่ไม่เหมือนใครคุณ
1: นี่
0: มี
1: เขา
0: ทั้
1: พ
0: ง
1: ูด
0: พ
1: มาแ
0: ร
1: ล้ว
0: สวรรค์ ความสามารถความดีงามและอีกสารพัดสิ่งที่ควรรู้สึกขอบคุณอยู่แล้ว

0: แต่หลายคนกลับยังมีช่องว่างลึกๆภายในใจมันคือหลุมพรางที่ทำให้เราเคี่ยวเข็นตัวเองอย่างโหดร้ายเพื่อแสวงหาปัจจัยภายนอกมาถมช่องว่างนั้นเราหลอกตัวเองว่าเมื่อมีเงินล้นเหลือขับรถหรูสวมเสื้อผ้าทันสมัยและมีผู้ติดตามมากมายแล้วสักวันหนึ่งเราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆและมีความสุขชั่วนิรันดร์แต่ทั้งคุณและผมต่างก็รู้ดีว่าวันนั้นไม่มีทางมาถึงเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกภายนอกจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นจากภายในได้ดังสุภาษิตของนิกายเซนที่ว่าไม่ว่าจะไปที่ใดก็หนีใจตัวเองไม่พ้นแล้วทางออกคืออะไรมันเรียบง่ายมากครับเพียงแค่เข้าใจว่าการไล่ตามสิ่งที่สังคมปลูกฝังว่าคือความสำเร็จจะไม่พาคุณไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงเพราะการนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าโดดเดี่ยวและไร้ความสุขไม่ถือเป็นชัยชนะแต่คือความพ่ายแพ้คุณคงไม่อยากเป็นเหมือนเด็กชายในเรื่องที่ผมเล่าผู้ซึ่งไล่ตามอุดมคติเพียงเพื่อค้นพบว่ามันคือเรื่องหลอกลวงในตอนท้ายริกรูบินโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังเคยเขียนไว้ว่าความสำเร็จเกิดขึ้นในมุมลับของจิตวิญญาณการประสบความสำเร็จทางโลกโดยปราศจากหัวใจที่เป็นสุขนั้นไม่มีคุณค่าอะไรผมภาวนาให้คุณได้พบทั้งสองสิ่งหนังสือเล่มนี้คือของขวัญจากใจผมที่จะนำทางคุณสู่ชัยชนะที่แท้จริงความสุขอันล้นปรีและเวทมนต์ที่ทำให้ชีวิตยอดเยี่ยมผมทุ่มเททั้งความคิดจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณลงในผลงานชิ้นนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะช่วยให้คุณผงาดสู่ความสำเร็จได้อย่างงดงามด้วยรักและเคารพโรบินชามา
1: เปิด
0: น
1: ได
0: ี
1: ้
0: ่
1: งามเปิดได้
0: เป
1: ง
0: ิด
1: า
0: ไ
1: ม
0: ด้งามแต่ว่านี่พึ่งหน้า18ด
1: อ่
0: ั
1: าง ฮ
0: นั้
1: ะ
0: นเนี่ยมันมีอีกร่วมๆ300กว่าหน้าแปลว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่าบ้านหลังหนึ่งกับเด็กชายคนหนึ่งความสุขที่แท้จริงจากภายในที่ไม่ใช่วัตถุอะไรเงี้ยแล้วก็มันเอาจริงๆมันไม่ครั้งแรกเราจะนึกว่าเอ้ยแบบจูงเข้าไปทางศาสนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่การชวนไปบรรลุธรรมในเซนส์แบบศาสนาแบบนั้นนะคะ
1: ครับ
0: โอเคต่อเลยเข้าบทนำเมื่อกี้เป็นบทเกริ่นของผู้เขียนนะผู้เขียนโปรยมาก็เข้าสู่บทนำเมื่อคืนก่อนแอลนั่งอยู่ข้างๆผมบนโซฟาในห้องนั่งเล่นของบ้านไร่ในแถบชนบทของอิตาลีเราย้ายมาที่นี่เมื่อไม่กี่ปีก่อนทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตของผมถูกยัดลงกระเป๋าเดินทาง3ใบผมต้องการประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นครั้งใหม่จึงตัดสินใจขายบ้านหลังเก่าบริจาคข้าวของมากมายและเดินทางออกจากประเทศที่ผมอาศัยอยู่มานานถึง55ปีหลังจากเครื่องบินลงจอดที่กรุงโรมเราก็ยืนรอสัมภาระบนสายพานลำเลียงทางตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่รอแล้วรอเล่าแล้วก็รอต่อไปเรื่อยๆใช่ครับกระเป๋าเดินทางของเราหายจักรวาลมันก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะว่าไหม
1: มันอารมณ์ขมหรืออารมณ์ขัน
0: อารมณ์ขันขำไม่ออกขำไม่ออกอย่างไรก็ตามคืนนั้นที่บ้านไร่ฮอลลี่สุนัขตัวน้อยของแอลที่ตอนนี้กลายเป็นสุนัขของผมไปด้วยเพราะมันตัวติดผมตลอดเวลากำลังนั่งอยู่บนตักของผมและส่งเสียงครางเหมือนแมวผมเรียกฮอลลี่ว่าซูเปอร์ชัมตามชื่อตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นมิตรที่สุดในโลกเพราะมันเป็นมิตรกับผมมากจริงๆเมื่อมองออกไปทางหน้าต่างอันเก่าแก่ผมเห็นท้องฟ้าตอนดวงอาทิตย์ตกเป็นสีแดงตัดกับสีส้มอิฐดูร้อนแรงและชวนหลงไหลมันเป็นความอัศจรรย์ในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดอิตาลีก็เป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งบอกผมว่า นายจะร้องไห้สองครั้งถ้าได้มาอยู่ที่นี่ครั้งแรกคือตอนที่มาถึงเพราะที่นี่มันไม่ได้สะดวกสบายครั้งที่สองคือตอนที่ต้องจากไปใช่ครับที่นี่พิเศษขนาดนั้นจริง
1: ๆโ
0: อ้ใบหน้าของแอลเปื้อนยิ้มจางๆน้ำตาเรื้องขึ้นมาเป็นครั้งคราวเธอกำลังอ่านต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกภาพตรงหน้าผมตอนนั้นแสนเรียบง่ายแต่กลับสมบูรณ์แบบอย่างสุดซึ้งมันทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ว่านี่แหละความมั่งคั่งผมไม่ได้จะบอกว่าชีวิตของผมตอนนี้หรือตอนที่ผ่านมาช่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่เลยครับผมผ่านความยากลำบากมากมายและต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่โหดร้ายหลายครั้งในชีวิตผมเคยล้มลุกคลุกคลานถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกหักหลังและท้อแท้จนแทบหมดกำลังใจและแน่นอนว่าผมไม่ได้ต้องการให้คุณมองผมเป็นกูรูที่รอบรู้ไปทุกเรื่องเพราะผมไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมได้ค้นพบวิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นความเข้มแข็งเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นสติปัญญาและเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นความรุ่งเรืองผมอยากถ่ายทอดบทเรียนเหล่านี้ที่ได้เรียนรู้มาอย่างยากลำบากให้คุณฟังระหว่างที่เราใช้เวลาร่วมกันในหน้าต่อๆไปแต่จันชอบคำหนึ่งนะเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความเข้มแข็งคือมันไม่สามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จได้คือล้มเหลวคือล้มเหลวอ่ะแต่ไม่ล้มตัวลงตายอ่ะคือ ล้มเหลวก็ล้มเหลวลุกขึ้นมาน
1: ะแล้วพออาจารย์เมื่อกี้คู่เทียบคืออันนี้เขาเหมือนจะพูดเป็นคู่เทียบนะความล้มเหลวแทนที่เขาไม่พูดถึงความสำเร็จแต่เขาพูดถึงความเข้มแข็งเนี่ยผมก็นึกไปถึงตอนที่เขาเกริ่นเมื่อตอนที่แล้วอ่ะที่บอกว่าเล่มนี้เขาอะไรจะพูดว่าบางอย่างมันเป็นมายาและบางอย่างมันเป็นของจริงถ้าเอากรณีที่จันชงว่าความคำว่าความสำเร็จในกรอบที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้ความสำเร็จก็อาจจะคล้ายกับมายาก็ได้แต่ความเข้มแข็งเนี่ยมันอาจจะอยู่ติดตัวจริงๆเป็นของจริงไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยความเข้มแข็งก็ยังเป็นความเข้มแข็งอยู่ดี
0: ใช่เนาะแล้วก็เขาบอกว่าเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นสติปัญญาคือบาดแผลมันก็คงเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันเนาะจากความเจ็บปวดอันเนี้ย
1: ก็จะงอกมาเป็นสติปัญญาแทนที่จะกลายไปเป็นแบบอดีตที่ขมขื่นหรือความเจ็บปวดที่เราวนเวียนแล้วเอาไม่ออก
0: แล้วจันคิดว่าหลายครั้งเนี่ยที่คนรู้สึกเจ็บปวดก็คือความวนเวียนแล้วเอาไม่ออกนี่แหละที่จริงมันเจ็บปวดหนเดียวอะแต่ไปซ้ำย้ำมันจนคือพูดง่ายเหมือนเรามีแผลเนาะแผลนิดเดียวอ่ะแล้วก็เอามือไปจี้ไปชัยไปจนอักเสบจนบวมจนเป่งอ่ะทั้งที่จุดเริ่มต้นมันนิดเดียวอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าเป็นแผลทางกายเนี่ยร่างกายก็คงมีกระบวนการฮีลของมันแล้วก็ถ้าเราไม่ไปแตะเอาน้ำไปสาดเอาอะไรไปขวางอ่ะร่างกายก็ฮีลมันแต่ถ้าอาจารย์พูดเปรียบกับแผลทางใจเนี่ยแผลทางใจเนี่ยเราไปศาสตร์ด้วยไปอะไรด้วยนั่นก็แง่หนึ่งแล้วนะและกระบวนการที่จะไปเยียวยาหรือไปทำความเข้าใจเพื่อให้มันตกสะเก็ดเนี่ยเราก็ดันไม่ทำด้วยคือไปซ้ำด้วยแล้วก็ไอ้สิ่งที่ควรทำก็อาจจะลืมทำหรือเปล่า
0: หรือหลายครั้งนะเอาอาจารย์ก็แล้วกันไม่ว่าไม่ไปเปรียบที่คนอื่นหลายครั้งอ่ะพอเราดิ่งอยู่กับความรู้สึกแย่ๆบางอย่างอ่ะไม่อยากหายคือยังอยากรู้สึกว่าฉันเป็นเหยื่อนึกออกไหมยังอยากรู้สึกว่าย
1: ังอยากอยู่ตรงนี
0: ้ฉันเป็นผู้ถูกกระทำฉันเป็นผู้ถูกกระทำทำไมทำอย่างนี้แล้วก็อยากฟูมไฟอยู่ตรงนั้นในฐานะผู้ถูกกระทำคนที่น่าสงสารหลายคนน่ะก็คือไม่อยากลุกขึ้นมาหายเหมือนที่บอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นสติปัญญาคือแบบจริงๆแล้วคือเฮ้ยล้มมันก็ลุกได้จะยังไง
1: แต่เรายังอยากอยู่ตรงน
0: ี้ใช่แล้วบางทีพอมันดิ่งนานไปเนี่ยมันเลยเริ่มหาทางออกไม่ได
1: ้โอ้แสดงว่าตอนที่ดิ่งดูยังไม่นานไปเนี่ยระหว่างที่ดิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องให้อะไรบางอย่างแก่เรา
0: ใช่แล้วอันนั้นอย่างหนึ่งก็คือสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอาไงดี นันพรเอาไงดีเอาไงดี
1: จะดิ่งต่อหรือพอแค่นี้
0: ใช่ใช่แล้วพอจะดิ่งต่อ มันก็กลับไปที่เดิมพอแค่นี้เนี่ยเราจะหาโซลูชันปัญญาเราจะเริ่มเกิดขึ้น
1: คล้ายๆว่าไปแล้วต้องไปแล้วนะหรือคล้ายๆว่าไปดีกว่า
0: เอาไงดีอะไรเงี้ย
1: นั่งมานานเกินเวลาตรงนี้
0: ก็อาจารย์เคยนะมีคนหนึ่งมาปรับทุกอาจารย์แล้วอาจารย์ปรับก็นั่นเนี่ยก็คือยังไงก็ไม่เอาก็อยากร้องไห้อยู่ตรงนั้นอาจารย์ก็เลยบอกมันก็ไม่ได้ต่างจากแกที่อยู่ตกอยู่ในบ่ออึแล้วก็บ่นว่ามันเหม็นอ่ะก็ฟูมอยากฟูมไฟอยู่ตรงเนี้ยทั้งนั้นที่ฉันบอกว่าเฮ้ยล้างตัวขึ้นมาปีนตอนปีนอาจจะเหนื่อยหน่อยล้างตัวก็ไม่อยากอยู่ในบ่ออึแล้วจะมาค่ำควรอะไรวะ
1: อันนี้เรียกว่าเพื่อนขออนุญาตแทรกแซงขออนุญาตแทรกแซงด้วยการเปรียบเปรยให้เห็นว่าตัวเองเป็นยังไง
0: ใช่ไหมล่ะคือเราอยากจะอยู่ตรงนี้ตลอดก็ต้องดมอึตลอดจะค่ำควรอะไร
1: เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ
0: เพราะว่าไอ้ที่พูด
1: กันมา
0: ก็พยายามหาทางออกแล้วว่าให้ปีนขึ้นมาให้ล้างตัวเองหนูนี่นั่นก็ไม่ทำ
1: ก็ไม่เอา
0: ก็ไม่เอาอยากอยู่ตรงนี
1: ้เธอยังอยากดมต่อแต่ฉันไม่ไหวแล้วนะ
0: ฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันคงต้องจากไปแล้วฉันคงต้องจากไปแล้วล่ะมันระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมเคยเรียนสกีกับครูคนหนึ่งที่ช่วยให้ผมเล่นสกีได้เก่งขึ้นวงเล็บซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเขาน่ะนะวันหนึ่งที่เรานั่งลิฟต์สกีขึ้นภูเขาเขาพูดขึ้นมาว่าคุณรู้ไหมว่าครูสอนสกีไม่ได้ร่ำรวยหรอกแต่เรามีชีวิตที่มั่งคั่ง
1: นี
0: ่และผู้ชายคนนั้นผู้มีแก้มแดงก่ำตลอดเวลาเพราะแสงแดดและความเย็นมีภรรยาที่รักเขาสุดหัวใจมีลูกๆที่เขาทนุถนอมและได้ใช้ชีวิตบนภูเขาที่มีทิวทัศน์งดงามจนผมแทบลืมหายใจนี่คือชายที่มั่งคั่งที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาก็แนวจริงอ่ะก็ครบสามเสาของอาจารย์เนาะมีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์มีครอบครัวที่ดีและมีเงินพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างไม่แร้นแค้นนี่คือชายผู้มั่งคั่งและยังแถมได้อยู่บนยอดเขาสมมุตินะเป็นยอดเขาแอลป์โอ้นะมีบ้านอยู่บนยอดเขาแอลป
1: ์แถมหูเจริญตา
0: แต่มีคนเดินทางมาเพื่อจ่ายตังค์ให้ตัวเองทุกวันใครบ้างจะไม่มีความสุขเนี่ย
1: ใช่ไหมเหนือเขาเรียกเหนือว่าความยั่งยืนละอันนี้ได้รายได้เพิ่มขึ้นทุกวันอีกแฮปปี
0: ้ดังนั้นนะคะเขากำลังจะเริ่มเปิดมาว่าความสุขมันคือความมั่งคั่งที่มันเกิดจากเนี่ยนะความการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะประกอบสมาอาชีพเนาะเลี้ยงดูครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นงานที่รักนะคะเพราะว่าเขาบรรยายว่ามีแก้งแดดแก้มแดงก่ำตลอดเวลาเพราะแสงแดดและความเย็นมีภรรยาที่เขารักสุดหัวใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้ความสัมพันธ์
0: นะความสัมพันธ์เอ๊ะตอนนั้นอ่านที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเขาพูดถึงไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือฝรั่งเขาพูดถึงคนที่คอยบำบัดคนที่อยู่ในวาระสุดท้ายอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเคสก่อนวาระสุดท้ายทุกคนอยากจะเห็นครอบครัวกับเพื่อนไม่เห็นมีใครเรียกร้องว่าอยากจะเห็นถ้วยรางวัลอะไรต่างๆนานาหรืออยากจะเห็นเงินทองมากมายอะไรเงี้ยที่เราอุตส่าห์ไปแสวงหา
1: เหมือนวิ่งไล่จิ้งไล่จับเป็นยอดพีระมิดอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งแต่เมื่อกลับพบว่าเอาข้อจริงแล้วตอนตั้งสติดีๆเนี่ยความหมายมันไม่ได้เป็นอย่างที่อะไรบางอย่างที่มันรู้สึกตอนนั้นเนาะ
0: ไม่เห็นอยากได้ถ้วยรางวัลถ้วยโทรฟี่ที่ตัวเองเคยมีชัยชนะแต่อยากเห็นคนที่ตัวเองรักนะมาอยู่ข้างๆในวาระสุดท้าย
1: นี่เมื่อกี้ตอนจันอ่านถึงอย่างคู่สกีอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะผมอ่ะก็นึกรีเฟกไปถึงที่ตอนก่อนนั้นเราพูดถึงว่ามันมีนักเขียนที่เป็นปรากฏการณ์ของเมืองไทยคนหนึ่งคือคุณแอนนาเบลเนี่ยผมมารู้สึกว่าจริงๆคุณแอนนาเบลเนี่ยมีกรอบเวลาพูดถึงความมั่งคั่งอะไรโทนโครงประมาณอะไรแถวๆนี้มันโทน
0: นี้เลย
1: เขาก็เลยจะนำเสนอแบบคือโอเคเขาโพสิชันตอนแรกมันเหมือนเป็นฐานคือเป็น private banker ในโลกแห่งการเงินจริงเขาอ่ะกำลังจะ redefine แล้วก็นำเสนอความมั่งคั่งในแบบที่ประมาณเดียวกันกับที่โรบินชามากำลังขึงกรอบให้เราเห็นอยู่นี่แหละรู้สึกขึ้นมาแบบนี้ว่ามันประมาณเดียวกันครับผม
0: ก็ถ ถ้ามองเนาะถ้าอย่างที่บอกอะถ้าเราแสวงหา rich สิ่งที่เรามองหาก็คือจำนวนทรัพย์สินวัตถุที่มันกองมากขึ้นแต่ถ้าเรามองหาความมั่งคั่งเราจะหา peace of mind นะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสงบส
1: ไ
0: ุ
1: ม่
0: ข
1: ต้องกั
0: แล
1: ง
0: ะ
1: ว
0: ส
1: ล
0: ง
1: ใช่
0: บ
1: ไหมปลอดกังวล
0: เพราะฉะนั้น
1: ไอ้
0: ความ
1: น
0: มั
1: ี
0: ่
1: ่
0: งคั่งต้องมีเงินเนาะมันเพราะเขาบอกแล้วว่ามันมีเดี๋ยวมันมี8 ข้อแต่เงินนะข้อที่1อ่ะต้องมีแน่ๆอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่มีนะนี่แหละครับคือประเด็นของหนังสือเล่มนี้ความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ตรงหน้าเรามาโดยตลอดแต่เรากลับมองข้ามมันไปเพราะถูกปลูกฝังมาให้ไม่เห็นคุณค่าของมัน
1: โห
0: ผ
1: เจ
0: ม
1: ็บ
0: นึ
1: ฮ
0: ก
1: ะ
0: ถึงคำพูดของเดลคาร์เนกี้ที่ว่าเราทุกคนต่างเฝ้าฝันถึงสวนกุหลาบมหัศจรรย์ที่ปลายขอบฟ้าแทนที่จะชื่นชมดอกกุหลาบที่เบ่งบานอยู่นอกหน้าต่างในวันนี้ก็จริงของเขานะครับว่าไหม
1: ท่วงท
0: มี
1: ำนองดีนะผมว่า
0: เออ
1: ชาม่านี่เป็นคนที่มี
0: นะ
1: จ
0: ส
1: ัง
0: ว
1: หว
0: ย
1: ะ
0: น
1: ใ
0: ะ
1: นการเล่าในการยักถามในการ
0: เออแล
1: โท
0: ้ว
1: น
0: ก
1: และ
0: ็
1: ท่วง
0: เป
1: ท
0: ็น
1: ำนอ
0: ค
1: ง
0: น
1: ดี
0: ช่างเปรียบเปยเนาะเป็นค
1: ท่
0: น
1: วงท
0: แบ
1: ำน
0: บ
1: อง
0: ว
1: ดี
0: ่าเปรียบเปยแล้วเห็นภาพชัดเนาะ
1: ครับ
0: ผมขอถามคุณหน่อยว่าทำไมวัฒนธรรมของเราถึงได้บูชาเศรษฐีพันล้านไม่ใช่ครูผู้ทุ่มเทหาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ20 คนในโรงเรียนในชั้นเรียนตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานักดับเพลิงผู้กล้าหาญที่อุทิศตนช่วยเหลือชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนให้ปลอดภัยหรือแม้แต่คนสวนที่ทำให้ทัศนียภาพในละแวกบ้านดูงดงามขึ้นด้วยการปลูกดูแลและรดน้ำดอกไม้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำไมเราไม่ชื่นชมคนที่มีเงินน้อยแต่ทำประโยชน์ทำไมเราไปชื่นชมคนที่มีเงินเศรษฐีที่มีเงินเยอะๆทำไมเราเป็นคนแบบนั้น
1: หรือจริงๆวัฒนธรรมที่บูชาหรือที่เป็นสังคมเนี่ยจริงๆมันมีใครแอบเซตหรือเปล่ามีใครแอบกำหนดหรือเปล่ามีใครได้เสียจากการทำให้มันเป็นความคิดแบบนี้หรือเปล่า
0: อาจารย์ว่านะจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเรามีทั้งสองอย่างก็ไม่ว่านะคือแบบว่าชื่นชมเศรษฐีไปเลยอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมคนที่อยู่
1: คุณ
0: ร
1: ค
0: อ
1: ่า
0: บ
1: ท
0: ๆ
1: ี
0: ต
1: ่
0: ั
1: แท
0: ว
1: ้จริงเนาะแค่ว่าอันนี
0: ค
1: ้ก
0: น
1: ็
0: ที่
1: พู
0: อย
1: ด
0: ู่
1: ถึงคุณ
0: ร
1: ค
0: อ
1: ่
0: บ
1: า
0: ๆต
1: เท
0: ั
1: ี
0: ว
1: ยมกับคุณค่าจริงอ่ะ
0: อย่างเช่นตอนนี้ที่อาจารย์ไปสวนรถไฟแล้วบางทีก็ไปตีเทนนิสไปอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: มันไอ้ทางเดินเนี่ยนะจะไม่มีใบไม้มาแบบมันดูสะอาดน่ะ
1: โอ้
0: แล้วแท้จริงแล้วอ่ะมันจะมีคนที่เขาคอยกวาด
1: อยู่ตลอด
0: อยู่ตลอดน
1: เรา าน
0: ๆที
1: เห็
0: แบ
1: น
0: บ
1: เราเห็นเราเห็นแต่ทางที่สะอาดแต่เราไม่เห็นจังหวะที่เขากวาดเท่าไหร่หรอกนะ
0: แล้วพอเราเห็นมันบ่อยๆว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะเห็นเขากวาดอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะเริ่มยิ้มแล้วก็ทักทายเขาเพราะรู้สึกขอบคุณว่าเขาโอเคเราไม่มองว่าก็เขาได้เงินเดือนเขาก็ต้องมากวาดสิอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองอย่างนั้นน่ะ
1: ไม่มีประโยชน์เลยนะความคิดแบบนั้นนะเอาเข้า
0: เอ
1: จริงแล้
0: อ
1: วอะไม่มีประโยชน์
0: แล้วหลายครั้งอาจารย์เคยบอกเขาอะแล้วจะบอกขอบคุณนะคะที่ช่วยกวาดให้ทางเดินสะอาดอะไรเนี้ยเขาก็หันมายิ้มซึ่งอาจารย์มีความรู้สึกว่าเขาก็อาจจะอยากได้คําพูดอะไรจากคนบางคนหรือเปล่านะแล้วมันก็เลยแบบกลายเป็นความรื่นรมใน
1: ด
0: การ
1: ี
0: เดิ
1: ทั้
0: น
1: ง
0: ใน
1: คู่
0: สวนอะไรแบ
1: อา
0: บ
1: จา
0: เอ
1: รย์
0: อ
1: ท
0: ดี
1: ำอา
0: ท
1: จ
0: ั้
1: าง รย์
0: ค
1: ก็ร
0: ู
1: ู
0: ่
1: ้สึกดีใช่ไหมฮะอันนี้
0: ใช
1: เป็
0: ่
1: นก
0: ใ
1: ิ
0: ช่
1: จ
0: เพรา
1: การ
0: ะอา
1: า
0: จ
1: ร
0: าร
1: ท
0: ย์
1: ี
0: อย
1: ่
0: ากข
1: ม
0: อ
1: ี
0: บ
1: แต
0: ค
1: ุ่
0: ณ
1: ก
0: เข
1: ำ
0: า
1: ไร
0: จริง
1: นี่กิจการที่มีแต่กำไร
0: อยากขอบคุณเขาจริงๆว่าทางเดินมันสะอาดมันมีใครสักคนหนึ่งที่คอยกวาดอะไรเงี้ยก็จบประมาณตรงนี้ก่อนเนาะว่าคำถามที่ว่าทำไมวัฒนธรรมของเราถึงบูชาเศรษฐีพันล้านไม่ใช่คนที่เป็นคนตัวเล็กที่ทำประโยชน์ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นครูนักดับเพลิงหรือคนสวนเป็นต้นนะคะวันนี้จบประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณนะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันพรได้ใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้รายการเราเวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหสักซัดกัมพูชาพูดอย่างทำอย่างหลังเลือกเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสทั้งที่ยังสามารถเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีได้นายศรีหสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสและว่าเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีเจตนาของไทยที่ให้ยกเลิก MOU 44เพื่อให้เริ่มต้นการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่ได้มีความคืบหน้าเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันครอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันครอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนกองทัพรัวแจงชาร์จปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายพลตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมกับผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522เป็นวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดตำรวจอังกฤษถูกกดดันหนักกรณีใส่กุญแจมือเหยื่อถูกแทงจนตายตำรวจอังกฤษกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันอย่างหนักทั่วประเทศหลังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มวัย18ปีถูกใส่กุญแจมือขณะนอนจมกองเลือดและกำลังจะเสียชีวิตเพราะถูกแทงในปี2025เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2025ในเมืองซาวท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของอังกฤษวิกรมดึกว่าชายชาวซิกวัย23ปีซึ่งใช้มีดดาบยาว21ซมแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวิทยาลัยวัย18ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุดึกว่าได้โกหกว่าเขาถูกโนวักทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในคำให้การของคนร้ายในทันทีโดยเลือกที่จะใส่กุญแจมือและจับกลุ่มโนวักที่กำลังนอนได้รับบาดเจ็บจากวิดีโอบันทึกภาพโนวักพยายามร้องขอตำรวจซ้ำๆว่าเขาถูกแทงและหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเธอโดนแทงหลังจากนั้นไม่นานโนวักหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลเมืองซาวแธมป์ตันได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิกรมดิกว่าในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว1นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษ์ พระจริยาสง่างามพิลาสนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้มาเจอกันนะวันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยนะเวลาก็บ่าย2นะจนถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับวันนี้ประเด็นที่ผมพยายามดูนะเรื่องของเศรษฐกิจนี่เยอะนะครับทั้งเรื่องของที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะมีการกำหนดมาตรฐานค่าบริการแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME พวกค่าธรรมเนียมต่างๆนะก็มีการกำหนดนะของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาประกาศในราชกิจจานุเบกษานะอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะเช่นเรื่องของการขอรายการเดินบัญชีนะหรือว่าขอสเตทเมนต์เนี่ยก็กำหนดเลยว่าสถาบันการเงินเนี่ยถ้าใครมาขอสเตทเมนต์เนี่ยนะสำหรับย้อนหลังไม่เกิน12เดือนเนี่ยห้ามคิดค่าธรรมเนียมเกิน100บาทต่อครั้งคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะหรือว่าหนังสือรับรองฐานะการเงินในรูปแบบของกระดาษเนี่ยไม่เกิน100บาทต่อชุดต่อครั้งผมเนี่ยเคยจะต้องไปขอหนังสือรับรองกับทางธนาคารพาณิชย์ก็หลายแห่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยที่เขาคิดออกมาเนี่ยไม่เท่ากันนะบางที่100บาทต่อชุดบางที่นี่ฟรีบางแห่ง200บาทต่อชุดนะสำหรับค่าธรรมเนียมเหมือนกันเลยก็คือขอหนังสือรับรองฐานะการเงินอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็มีความเหลื่อมล้ำถูกไหมและบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอะว่ามันก็เป็นการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่มันเรียกว่าอาจจะสูงไปซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันช่องทางโดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มันมีตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมฮะขอไปปุ๊บเขาก็ส่งมาให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะบางทีขนาดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาทางอีเมลยังมาคิดตังค์อีกนะนี่มันก็กระไรอยู่เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเลยกำหนดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะถามว่าจะกระทบกับรายได้ของสถาบันการเงินไหมนะเห็นเขาทำตัวเลขออกมาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกินสัก 1.5 ถึง 2% สำหรับรายได้จากค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะอันนี้จะเริ่มดำเนินการในช่วงที่เท่าไหร่ล่ะนะน่าจะเป็นไตรมาสที่3มั้งนะของปีนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีการกำหนดระยะเวลาแล้วนะว่าจะต้องเมื่อไหร่นะรายละเอียดนี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบรายละเอียดงบปี2570อันนี้น่าสนใจตัวเลขเนี่ยของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยหลายคนทราบอยู่แล้ว 3.788 ล้านล้านบาทนะ 3,788,000 ล้านบาทเนี่ยผมว่าแต่ละท่านถ้าตามข่าวมาก็คงพอทราบอยู่แล้วแต่พอไปแยกย่อยเนี่ยผมว่าน่าสนใจอย่างรายจ่ายประจำครับ 2,786,000 ล้านบาทหายไปแล้วอ่ะพูดง่ายๆหายไปแล้ว 66% นะสำหรับรายจ่ายประจำเหลือจริงๆเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 30% นะก็คืออีกประมาณสัก1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างล่ะนะมันจะมีเรื่องของชำระคืนต้นเงินกู้ใช่ไหมมีเรื่องของชดใช้เงินคงคลังนะ 71,038 ล้านบาทแล้วก็มีรายจ่ายลงทุนฮะ 789,171 ล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องของครม.ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยผมว่าอยู่ที่หลังจากเมื่อวานเนี้ยที่เราคุยในรายการคุยได้คุยดีว่าผมเนี่ยบอกว่ายังไงก็รอให้ทางรัฐบาลเขาแถลงความชัดเจนออกมาก่อนเพราะรู้อยู่แล้วครม.เขาอนุมัติใช่ไหมครับให้มีการทบทวนหรือมีการคัดกรองเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวานเนี่ยผมบอกคุณผู้ฟังไปแล้วแต่เขาจะเริ่มคัดกรองเมื่อไหร่แล้วใครบ้างที่จะได้สิทธิ์คุณสมบัติเป็นยังไงเนี่ย คือตอนที่เราจัดรายการอยู่ตอนสรุปข่าวอยู่เนี่ยนะคือทางกระทรวงการคลังนะท่านปลัดรวรนเขาก็แถลงข่าวกับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอ่ะว่าอธิบายรายละเอียดเลยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างใช่ไหมเขาก็แถลงข่าวเมื่อวานนี้เราจัดรายการอยู่เราก็เรียกว่าก็รอดูว่ามันจะชัดเจนยังไงเอาที่ชัดที่สุดผมค่อยๆแยกเป็นกลุ่มนะจะได้เห็นภาพง่ายๆเลยเอาที่เกี่ยวคุณผู้ฟังก่อนนะบางท่านที่สอบถามมาตลอดเนี่ยเอ๊ะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีบัตรอยู่แล้วเนี่ย13,200,000 คนโดยประมาณเนี่ยอันนี้ต้องทำยังไงอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือโอ้ที่ผ่านมานี่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยแล้วก็รายได้ไม่ถึง 100,000 บาทนะแล้วก็อยู่ในฐานะที่ตัวเองควรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนสักทีกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่2เพราะฉะนั้นผมจะแยกให้เห็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วใครที่ถือบัตรคนจนอ่ะที่300บาทอ่ะได้ทุกเดือนอ่ะถืออยู่แล้วนะฮะตอนนี้มีอยู่แล้ว13ล้านกว่าคนถามว่าต้องทำยังไงถ้าคุณอยากจะได้รับสิทธิ์แต่เขาต้องมีการไปประมวลผลอีกนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของคุณสมบัติอีกทีนึงแต่เอาให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มนี้ต้องทำยังไงกลุ่มนี้ต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้4มิถุนายนถึง21มิถุนายนถามว่าไปลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์ยังไงได้บ้างไปที่แอปเป๋าตังครับได้ไปที่แอปทางรัฐครับได้เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ .mof.go.th นะของกระทรวงการคลังอ่ะพิมพ์เข้าไปใน Googleง่ายที่สุดนะแล้วก็ดูลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะครับแต่ใครที่มีสมาร์ทโฟนก็แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะใครที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านก็ใช้เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไปยืนยันตัวตนไปยืนยันสิทธิ์หรือไม่มีสมาร์ทโฟนมีบัตร ATM นี่ถูกไหมหรือเขาจะมีโปรแกรมให้กดยืนยันสิทธิ์ได้เนี่ยที่ตู้ ATM ก็แวะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือถ้าไม่ไหวจริงๆนะโอ้ยุ่งยากเข้าไปแบงค์เลยครับเข้าไปธนาคารกรุงไทยครับเข้าไปที่ธนาคารออมสินครับเข้าไปที่ธกส.ครับเข้าไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับเข้าไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนหลังจากนั้นเขาจะไปประมวลผลฮะแล้วจะประกาศผลการลงทะเบียนก็ผ่านช่องทางต่างๆนี่แหละนะในวันที่17กรกฎาคม2569นะแล้วก็พอประกาศผลลงทะเบียนเสร็จก็ไปยืนยันตัวตนอีกทีนึงนะก็ที่เดิมอะที่แอปเป๋าตังก็ได้นะแล้วก็ที่ธนาคารนะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารกสิกรไอ้ขออภัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับใช้สิทธิ์ก็ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มตกหล่นกลุ่มที่บอกว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะรายได้เขาหายไปเยอะมีรายได้ได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเองไม่มีบัตรเครดิตตัวเองไม่ได้เข้าเงื่อนไขของผู้ที่จะถูกตัดจากคุณสมบัติไปนะอันเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มตกหล่นคือหน้าใหม่กลุ่มนี้ฮะเขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนแต่ถามว่าใครจะเป็นคนไปตรวจสอบข้อมูลเขาให้กระทรวงการไอ้เขาให้กระทรวงมหาดไทยฮะเขาให้กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาช่วยสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนข้อมูลผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจให้ได้รับสิทธิ์อันเนี้ย4ถึง21มิถุนายนเหมือนกันนะฮะผมเนี่ยก่อนเข้ารายการผมโทรศัพท์หาเพื่อนผมนะเพื่อนผมเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะในเขตแต่ละเขตเนี่ยผมก็โทรถามเขาบอกเฮ้ยอันนี้จะไปตรวจสอบยังไงแล้วพี่จะทำยังไงบ้างนะผมก็ถามเขาตกลงเขาบอกว่ามันต้องรอดูว่าออกมาเป็นยังไงคือให้รอความชัดเจนนิดเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมว่ามันน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือแม้แต่นะว่าทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครทางเมืองพัทยาเขาน่าจะมีประกาศรายละเอียดมาว่าเขาจะไปตรวจสอบยังไงคือจะให้เจ้าหน้าที่เขาลงไปบ้านทุกหลังแล้วก็ไปถามอย่างเงี้ยมันโอ้โหในกรุงเทพคุณดูแต่ละเกมเท่าไหร่ยังไงมันจะครอบคลุมเหรอ ช่ไหมฮะต่างจังหวัดก็ได้อะเขตเทศบาลก็ได้เทศบาลก็ไม่ได้นะเพราะว่ามหาดไทยนี่ก็ต้องไปดูว่าอำเภอเป็นยังไงเทศบาลเป็นยังไงถูกไหมใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนเนี่ยแล้วให้ตรวจสอบด้วย 4-21 มิถุนายนแล้วก็จะประกาศผลการลงทะเบียนว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์ได้17กรกฎาคมเหมือนกับกลุ่มแรกเหมือนกันนะฮะและหลังจากนั้นก็ไปยืนยันตัวตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยนะกลุ่มหน้าใหม่ผมใช้คำนี้แล้วกันพวกตกหล่นเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงวันที่4วันที่5พฤหัสศุกร์เนี้ยน่าจะมีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นเพราะอย่าลืมมันจะต้องมีการตรวจสอบรายได้ถูกไหมฮะกระทรวงมหาดไทยเขาไม่ได้มีฐานข้อมูลตรงนั้นครบทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องลิงก์ไปที่อื่นมันจะต้องส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังหรือยังไงอีกทีหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมขอรอดูตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนแต่ว่าวันนี้ความคืบหน้าที่เราเห็นก็คือเขามีทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่า13,200,000 คนไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังไปยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐไปยืนยันตัวตน 4-21 มิถุนายนกลุ่มใหม่เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยพัทยากรุงเทพมหานครเขาจะลงรายละเอียดว่าใครเหมาะสมอย่างไรได้บ้างนะฮะและเขาจะต้องบอกอีกทีว่าจะเอายังไงจะให้ไปที่สำนักงานเขตจะไปตรงไหนยังไงเพราะมันจะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ก่อนเนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็ประกาศผลพอประกาศผลเสร็จถึงจะไปยืนยันตัวตนว่าจะรับสิทธิ์อีกทีหนึ่งอันนี้เป็น2กลุ่มแต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งกลุ่มใหม่กลุ่มเก่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเข้มข้นขึ้นเข้มข้นยังไงนะ1เลยนะสัญชาติไทยครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะ2ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ไม่เป็นพระครับไม่เป็นสามเณรไม่เป็นนักพรตไม่เป็นนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นผู้ถูกกักขังไม่เป็นบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐไม่เป็นนักเรียนและนักศึกษาอันนี้ที่มาใหม่จำกัดสิทธินะนักเรียนนักศึกษานะฮะไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานราชการไม่เป็นพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะถามว่าไม่เป็นใครอีกไม่เป็นผู้รับบําเหน็จรายเดือนไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติเบี้ยหวัดจากส่วนราชการไม่เป็นข้าราชการทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาแหมถ้าได้นี่ก็ทําไมเขาได้เดือนละแสนนะไม่ใช่วันปีละแสนอันนี้อีกอันหนึ่งไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการบริษัทไม่เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีฝากหลักทรัพย์กลุ่มที่เล่นหุ้นนะพูดง่ายๆแต่ว่ากลุ่มของไม่เป็นผู้ที่มีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทในห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นในกรรมการบริษัทเนี่ยจะมีพวกโนมินีเยอะนะใช่ไหมที่ถูกขอยืมชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้นะไม่ได้นะฮะไม่เป็นผู้ที่มีชื่อทะเบียนบัญชีถือครองตราสารหนี้นะไม่เป็นผู้ที่เอาประกันชีวิตนะที่จ่ายเบี้ยประกันเนี่ยตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปต่อปีนะไม่เป็นบิดามารดาคู่สมรสบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีถามว่าทำไมถึงมีอันนี้อันนี้เป็นอันใหม่เพิ่มขึ้นมาผมเข้าใจว่าก็คือหมายความว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีเงินได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ไปหักลดจนภาษีหรอกถูกไหมต้องเป็นผู้ที่มีรายได้หรือว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะฮะไม่มีบัตรเครดิตนะไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทของหนี้สินทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาททรัพย์สินทางการเงินฝากสลากออมสินสลากธกส.อะไรพวกนี้รวมกันเบ็ดเสร็จไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็ไม่มีพวกกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันนี้มีรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะหรือว่าที่ทำการเกษตรไม่ทำการเกษตรนะเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ไหมไม่ได้นะแต่เขาเว้นแต่รถจักรยานยนต์นะขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อนะรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างอย่างเงี้ยได้นะพวกรถใช้งานเกษตรกรรมนะประเภทละไม่เกิน1คันนะอันเนี้ยเป็นรายละเอียดปีกย่อยของคุณสมบัติวัน เนี้ยเอามาอัปเดตให้เห็นก่อนว่าข่าวสารมันมีอะไรบ้างพรุ่งนี้เดี๋ยวรายละเอียดผมว่าน่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะมีการลงทะเบียนใช่ไหมสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านแอปเป่าตังผ่านแอปทางรัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะและเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดต่างๆนะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
6: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 2459-4646 Line @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

เข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับก็หลายท่านนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยนะมีส่งข้อความนะมาถึงผมด้วยบอกโอ้โหคุณณัฐพงษ์นะกำลังเพลินเลยกำลังสนุกเลยนะที่เอาหนังสือชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าที่คุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้ตั้งแต่ปี2542นะปีนี้2500เท่าไหร่69ใช่ไหม27ปีนะจริงๆเหตุการณ์ต่างๆมันก็ดูแล้วมันก็วนๆเวียนๆนะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าสำหรับเล่มนี้เนี่ยนะคุณวีระเนี่ยเขียนถึงสมัยอยุธยาก็คือมีข้อคิดอะไรต่างๆนานานะนะแล้วก็มีตำนานที่เกี่ยวข้องบางทีไปเจอในพงศาวดารฉบับวรรณวลิตนะหรือว่าไปเจอในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังเอามาย่อยให้ฟังเอามาย่อยให้อ่านผมก็เลยถือคติว่าอ่ะช่วงไหนที่มีโอกาสพิเศษเนี่ยนะครับอย่างเป็นวันหยุดลองวีคเอนด์หยุดยาวเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นวันหยุดก็ตามทีเนี่ยนะแต่ว่าเห็นว่าอ่ะน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยถ้าเราแบบวนไปเวียนมาจำเจไปจำเจมาเนี่ยอันนี้ก็คงจะเรียกว่าแต่ละคนก็คงจะซึมๆนะก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งนะแต่ก็หลายท่านก็คงชื่นชอบนะบางท่านอาจจะบอกโอ้คุณณัฐพงษ์เอาอะไรเนี่ยมาอ่านให้ฟังนะเขารู้กันหมดแล้วนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าฟังกันเพลินๆถือว่าเพลินๆนะครับไม่ต้องไปมัวแต่โอ้หมกมุ่นนะโอ้ยอดของคนลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์สรุปแล้ว26ล้านคนอะไรเนี่ยนะเหลือตั้ง4ล้านคน4ล้านสิทธิ์เนี่ยอันนั้นไม่มีปัญหาการจับจ่ายแต่ละวันที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยบางทีผมก็สรุปให้ฟังแล้วนะในช่วงแรกของรายการนะแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยถ้าปกติเราก็จะเปิดสายแต่ถ้ามีวันหยุดพิเศษแบบนี้เนี่ยนะหรือว่ามีเหตุผลความจำเป็นต่างๆเนี่ยก็อาจจะนำเรื่องเล่าต่างๆนะที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศหรือว่าคุณวีระคุยเองมาเปิดให้ฟังบ้างผมก็เลยสลับฉากเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะโอ้ยเปิดอย่างเดียวเลย3ช่วงนะผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นนอกเหนือจากคนไร้รากนอกเหนือจาก40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะที่เคยเอามาอ่านให้ฟังแล้วบางทีอาจจะหยิบบางเรื่องบางราวมาอ่านให้ฟังนะอย่างเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยคุณวีระเขียนไว้ในหนังสือนะชุดที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าเนี่ยนะเฉพาะชื่อตอนเนี้ยทั้งหมด7ตอนผมอ่านให้ฟังแล้วทั้งหมด4ตอนวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยอ่านไป3ตอนคือก่อนหน้านี้เคยอ่านให้ฟังแล้วตอนหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวดูซะหน่อยนะถ้าจะอ่านให้จบนะจะได้ไหมหรือว่าถ้าไม่จบเราจะตะเอาไว้ติดเอาไว้สำหรับครั้งต่อๆไปอันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ว่ากันนะแต่ว่าต้องทำความเข้าใจนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวบางทีคุณวีระอาจจะเขียนเรื่องตัวลงตัวเลขนะหรือว่ารายงานข่าวต่างๆเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นในปี2542นะฮะแต่จริงๆก็น่าสนใจพอเทียบเคียงเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมดูที่คุณวีระเขียนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมปี2542อยู่ที่ระดับ 127.4 จุดโอ้โหนี่มันเกินค่ามาตรฐานนะค่ามาตรฐานนี่มัน100จุดนี่ขนาดวันหลังโควิดนะแต่ว่าตอนนี้ดัชนีผู้บริโภคของเรานี่โอ้โหต่ำเตี้ยเลียดิน 80-90 เท่านั้นนะต่ำกว่าค่ามาตรฐานก็สะท้อนหลายๆอย่างนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้คุยเรื่องนี้สิ่งที่เรากำลังใจจดใจจ่อแล้วก็รอกันอยู่ผมไม่ให้เสียเวลาเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่5จากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ทางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่เก็บข้อมูลตัวเลขทำดัชนีราคาผู้บริโภคได้นำตัวเลขดังกล่าวที่ถือว่าเป็นตัวเลขล่าสุดออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามปกติที่เคยทำทุกต้นเดือนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม2542อยู่ที่ระดับ 127.4 จุดครับขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมว่าฐานของดัชนีดังกล่าวนั้นกำหนดขึ้นโดยใช้ฐานในปี2537เป็นสำคัญโดยกำหนดให้ดัชนีราคาผู้บริโภคในปี2537ซึ่งเป็นปีฐานอยู่ที่ระดับ100จุดอันนี้ใครนึกไม่ออกให้เทียบกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณนะวันเปิดตลาดครั้งแรกเมื่อวันที่30เมษายน2518ซึ่งเท่ากับ100จุดแต่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ450จุดเศษ
ันนี้ผมขอขยายความนะอยู่อันนี้ปี2542นะหลังวิกฤตโควิดเศรษฐกิจเรื่องของต้มยำกุ้งนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 เกือบ 1,600 จุดนะครับอ่ะผมอ่านต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปก็มีการปรับการเก็บข้อมูลดังกล่าวมาตามลำดับส่วนการวัดว่าเพิ่มหรือลดลงกี่จุดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็ต้องใช้ตัวเลขดัชนีที่คำนวณออกมาได้ณเดือนที่ว่าเป็นสำคัญณเดือนพฤษภาคม2542เมื่อนำดัชนีราคาผู้บริโภคที่อยู่ระดับ 127.4 จุดเมื่อไปเทียบกับเดือนเมษายน2542ซึ่งอยู่ที่ระดับ 127.8 จุดก็เท่ากับว่าดัชนีลดลงไปร้อยละ 0.4 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปี2541ซึ่งอยู่ที่ระดับอะไรก็ตามทีเถิดแต่คำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าลดลงไปร้อยละ 0.5ด้วยเหตุนี้ถ้าหากวัดช่วงระยะเวลา1ปีนับแต่พฤษภาคมปี2541เทียบกับพฤษภาคมปี2542ซึ่งดัชนีราคาผู้บริโภคลดลงร้อยละ 0.5 ก็แปลความ

ที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับรายละเอียดเป็นอะไรบ้างก็ไปหารายละเอียดอ่านกันดูเอาเองคราวนี้ถ้าหากมองให้ยาวหรือว่าเฉลี่ยตามระยะเวลาให้นานขึ้นโดยใช้ตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมาคำนวณด้วยเราทราบดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและทราบอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมด้วยเมื่อนำตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเข้าไปรวมด้วยเราก็จะได้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของ5เดือนแรกในปี2542ซึ่งคำนวณออกมาได้ว่าอยู่ในระดับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ทั้งหลายทั้งปวงที่เขียนขึ้นมาก็เพื่อจะอธิบายต่อไปว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงหรือมีอัตราถดถอยหรือติดลบในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นไม่ได้ทำให้อัตราเงินเฟ้อ5เดือนแรกมีลักษณะติดลบหรือถดถอยแต่อย่างใดเพราะถ้าหากดูตัวเลขแต่เฉพาะเดือนพฤษภาคมอาจจะทำให้หลายคนวิตกกังวลกันว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่วงจรภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดแล้วกระมังภาวะเงินฝืดหรือเศรษฐกิจในภาวะเงินฝืดก็อธิบายกันไปต่างๆนานาแต่คงจะอธิบายพอให้เห็นภาพคร่าวๆได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นภาพที่ทุกอย่างในระบบเกิดอาการเย็นเยือกหรือเครื่องยนต์กลไกในระบบเศรษฐกิจเกิดสภาพเครื่องเย็นจากการที่สินค้าต้องปรับราคาลดลงมาเพราะว่าขายไม่ออกเพราะไม่มีกำลังซื้อหรือมีน้อยเมื่อไม่มีกำลังซื้อหรือมีแต่ลดลงผลิตสินค้าออกมาขายไม่ได้ก็ต้องลดราคาเมื่อผลิตไม่ได้หรือผลิตน้อยลงนอกจากจะไม่ลงทุนใหม่ยังต้องลดกำลังการผลิตที่มีอยู่ทำให้ต้องปลดคนออกจากงานเมื่อคนตกงานก็ทำให้กำลังซื้อรอบใหม่ลดลงอีกเพราะคนซื้อไม่มีรายได้สินค้าขายไม่ออกก็ต้องลดราคาวนไปเวียนมาแต่ปักหัวลงอย่างนี้ล่ะครับคำอธิบายของทางการก่อนหน้านี้ก็คือนี่เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวประการหนึ่งและเป็นผลจากการที่มีการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามีการทำแบบจำลองทดสอบด้วยตัวเลขระบุว่าการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ10เหลือร้อยละ7ทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี2542ลดลงร้อยละ 1.6 ซึ่งถ้าหากดูว่าการที่อัตราเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 0.4 ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการลดลงของราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 0.3 ส่วนที่ไม่ใช่หมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 0.4 ก็เท่ากับว่าเป็นการลดลงโดยรวมไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษเรื่องของแพงเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคขออนุญาตพักไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับที่จริงก่อนที่จะลงมือบรรเลงคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านวันนี้ผมตั้งใจเอาไว้แต่แรกแล้วว่าจะเขียนเรื่องอะไรแต่มีเรื่องแทรกเข้ามาก็อดไม่ได้ที่ต้องรีบว่าซะก่อนเดี๋ยวจะลืมเรื่องที่เตรียมไว้ในวันนั้นเกิดขึ้นมาในหัวสมองก็เพราะมีคนพูดกันมากเรื่องคุณชวนเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในแถบอเมริกาใต้อันมีบราซิลชิลีและเปรูว่าไปทำไมไปค้าไปขายอะไรผมก็เลือดขึ้นหน้าตามประสาคนเชียร์คุณชวนเป็นครั้งคราวเลยบอกออกไปว่านายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่เซลแมนเอะอะเจอหน้าต้องขายของกันไปหมดผมเห็นจะรับแนวคิดแบบนี้ไม่ได้หรอกครับการเจริญสัมพันธไมตรีกับชนต่างด้าวเท้าต่างแดนถือเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันเป็นปกติถือเป็นจุดเริ่มต้นส่วนจะพัฒนาเป็นการค้าการขายต่อกันในอนาคตแค่ไหนอย่างไรก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เพราะการซื้อการขายของคงต้องเห็นหน้าเห็นตากันบ้างถึงจะเป็นยุคซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซอะไรก็สุดแท้แต่ถามว่าการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติแบบว่าส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเกิดขึ้นในสมัยไหนผมว่าถ้าหากให้เดาก็คงเดาไม่ถูกแต่ถ้าหากเชื่อว่าการวินิจฉัยของผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตมีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงการส่งผู้แทนหรือคณะทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกหรือยุโรปสำหรับชนชาวสยามในยุคที่กรุงศรีอยุธยายังเป็นพระนครหลวงเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถครับ

งานนี้ผมไม่ได้นั่งเทียนเขียนเอาเองนะครับแต่เผอิญไปอ่านพบในประชุมพงศาวดารภาคที่29ว่าได้เรื่องอธิบายเรื่องราชทูตไปยุโรปซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีความตอนหนึ่งที่น่าสนใจดังนี้ครับในสมัยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเคยมีราชทูตไปถึงยุโรปหลายคราวตามที่จดหมายเหตุปรากฏนั้นราชทูตไทยไปถึงยุโรปครั้งแรกเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้ทูตานุทูตเชิญพระราชสารออกไปยังประเทศฮอลแลนด์เจริญทางพระราชไมตรีกับเจ้ามอริสในราชวงศ์ออเรนซ์เมื่อปีมะแมพุทธศักราช2150ตรงกับคริสตศักราช1607นับเดือนนับปีจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเกือบ400ปีทีเดียวครับและเรื่องความสัมพันธ์กับต่างชาติที่เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดก็จะเป็นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่มาขาดสะบั้นไม่มีความสัมพันธ์อันเป็นปกติกับคนยุโรปก็เห็นจะเป็นตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาซึ่งทราบกันดีว่าพระองค์ท่านไม่โปรดฝรั่งแล้วก็คงมีมาต่อเนื่องจนถึงการเสียกรุงครั้งที่2ก่อนที่จะเริ่มสารสัมพันธ์กันใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อไปอ่านพระวินิจฉัยของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าความสัมพันธ์กับชาติยุโรปเริ่มต้นในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสและสถาปนาความสัมพันธ์กับฮอลันดาหรือชาวดัชเป็นชาติแรกก็น่าจะอธิบายความเพิ่มเติมว่าในช่วงนั้นฮอลันดาเป็นมหาอำนาจในยุโรปประการหนึ่งเป็นชาติพ่อค้าพ่อขายที่แล่นเรือมาแถบนี้อีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแถวอินโดนีเซียนั้นทางฮอลันดายึดเป็นเมืองขึ้นยาวนานกว่า300ปีจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2ถึงได้ยอมสละความเป็นเจ้าอาณานิคมเหตุผลอีกประการหนึ่งน่าจะเป็นเพราะทางฮอลันดาหรือวิลันดานั้นมีความสามารถในการรบพุ่งและน่าจะเป็นพ่อค้าอาวุธข้ามชาติอีกด้วยถ้าหากยังจำเรื่องที่ผมเคยลำดับความในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาและพระนเรศวรได้ก็ต้องจำได้ว่าช่วงระยะเวลา40ปีนั้นเป็นช่วงที่มีการรบพุ่งกับพม่ารามันเป็นประจำแถมยังต้องกำราบเขมรเป็นครั้งคราวด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งพอจะซื้อหามารบกับข้าศึกได้ก็จะต้องเป็นชาติยุโรปและคงต้องเป็นของชาวฮอลันดาอย่างแน่นอนสมเด็จพระเอกาทศรสทรงร่วมรบกับสมเด็จพระนเรศวรตลอดราชการของสมเด็จพระนเรศวรและมีฐานะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีบทบาทในการติดต่อประสานงานกับต่างชาติอยู่ไม่น้อยนี่ก็บอกว่าจินตนาการเอาเองตามข้อมูลที่ปรากฏในพงศาวดารหลายต่อหลายฉบับด้วยเหตุที่สมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุไม่น้อยกว่า45ชรรษาและอยู่ในราชสมบัติไม่ยาวนานนักพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเชื่อว่า8ปีพงศาวดารฉบับอื่นอย่างฉบับวันวลิตบอกว่า6ปีซึ่งต่างกัน 2-3 ปีสำหรับเรื่องในอดีตต้องบอกว่าธรรมดามากครับคงไม่จำเป็นที่จะต้องไปสอบค้นกันให้ละเอียดละออให้เสียเวลาเรื่องที่น่าจินตนาการต่อไปก็คือถ้าหากว่าสองรัชกาลก่อนหน้าที่สมเด็จพระเอกาทศรสคือแผ่นดินของพระราชบิดาและพระเชษฐาธิราชกว่า40ปีมีแต่การรบพุ่งความเป็นไปในอยุธยาขณะนั้นก็ต้องบอกว่ามีความยากลำบากยากแค้นเพราะกรรมศึกกรรมสงครามอย่างต่อเนื่องยาวนานถ้าหากจะทรงเลือกช่วงเวลาสันติและหลีกเลี่ยงสงครามก็น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมนอกจากนี้ถ้าหากเรานึกถึงสถานการณ์ที่พม่าอยุธยาเขมรมอญลาวทั้งทางเชียงใหม่และทางเวียงจันทน์หลวงพระบางต่างก็บอบช้ำเพราะเหตุรบพุ่งกันต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้ต่างคนก็คงต่างไม่อยากจะรบพุ่งกันอีกแล้วแม้ทางอยุธยาอยากจะรบพุ่งต่อไปก็คงไม่มีกำลังเหลือพอในเวลาเดียวกันบรรดาคู่ต่อสู้ก็คงจะบอบช้ำเพราะกรรมศึกในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมามากพอกันพูดง่ายๆก็คือทุกคนก็คงคิดคล้ายๆกันว่าการเลิกลบหันมาค้าขายดีกว่าและจะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้การเปิดช่องทางความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่
จึงไม่ได้วนเวียนอยู่กับในอาณาบริเวณนี้พอรบกันจนมองหน้ากันไม่ติดหรือไม่ก็ไม่ทราบได้แต่การเจริญสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านเพื่อนใหม่ที่ไม่ได้มีดินแดนต่อเนื่องและไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนดูน่าจะสนใจกว่าผมคิดของผมอย่างนี้แหละครับถามว่าความเป็นไปในสมัยสมเด็จพระนเรศวรทศรถเป็นอย่างไรจะพูดเองบรรยายเองก็ไม่ได้รสชาติขออนุญาตยืมปากของนายวรรณวลิศมาเล่าให้ฟังดีกว่าความนี้ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิศอีกแล้วครับท่านดังต่อไปนี้ครับถ้าหากเปรียบเทียบการปกครองอันเข้มงวดของพระนเรศวรอันนี้หมายถึงพระนเรศวรที่เราคุ้นเคยถ้าหากเปรียบเทียบกับการปกครองอันเข้มงวดของพระนเรศวรแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีมีพระปีชาสามารถและทรงตัดสินพระทัยดีแต่พระองค์ไม่ทรงเป็นนักรบในสมัยพระองค์ไม่ทรงทำสงครามเพื่อรุกรานประเทศอื่นหรือเพื่อป้องกันประเทศแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งสองอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้หลายต่อหลายครั้งในรัชสมัยของพระองค์ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าผู้ครองนครและเจ้าแผ่นดินทั้งหลายซึ่งเคยอยู่ในใต้พระราชอำนาจของพระเชษฐาได้แข็งเมืองนอกจากนั้นพระองค์ทรงดำเนินสายกลางในการปกครองไม่ทรงเคร่งศาสนาแต่ทรงชอบพระสงฆ์บ้างเล็กน้อยทรงนิยมการล่าสัตว์ทรงม้าและทำยุทธหัตถีพระองค์ทรงมีพระทัยโน้มเอียงไปทางชาวเมืองต่างประเทศและชาติอื่นเรื่องราวไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าหากเป็นไปได้ผมก็จะพยายามจะวาดภาพประเมินสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นในรัชสมัยของพระองค์และช่วงเวลาสั้นๆที่ทรงครองราชย์ทำไมเมื่อถึงปลายรัชสมัยจึงเกิดความไม่สงบและทำให้พระชั้นผู้ใหญ่ที่มีฉายาว่าพระพิมลธรรมประสบความสำเร็จในการยึดอำนาจและขึ้นครองราชย์ในนามว่าพระเจ้าทรงธรรมพูดอย่างนี้ก็น่าจะหมายถึงเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่ผมหยุดเล่าไป2วันก็กลับมาเล่าใหม่ให้หายเครียดแถมยังเพลิดเพลินอีกต่างหากพรุ่งนี้อย่าลืมซื้อวัฏจักรไกลวันนะครับอันนี้ตอนที่5นะโอ้ยาวนะคุณวีระเขียนไว้สนุกเชียวนะเรื่องของสมัยอะไรล่ะพระเจ้าเอกาทศรถนะเดี๋ยวผมดูซะหน่อยตอนที่6นี่ยาวไหมถ้าไม่ยาวมากผมจะอ่านต่อให้ฟังเลยดีกว่านะอ่ะนะไม่ยาวไม่ยาวนะเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่6นะจากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับวันนี้ผมจะไม่เสียเวลาอลัมพบทเรื่องอื่นให้คุณต่อว่าต่อขานแต่ผมจะตรงดิ่งเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่ต่อจากเมื่อวานนี้เลยเพียงแต่จะต้องเสียเวลาลำดับสักนิดหนึ่งเพื่อลำดับความว่ากำลังเล่าความเป็นไปในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งทราบกันดีว่าเป็นรัชสมัยที่ราชสำนักอยุธยาเปิดความสัมพันธ์กับชาติยุโรปตะวันตกเป็นครั้งแรกมีการส่งเชิญทูตพระราชฐานมีการส่งทูตเชิญพระราชสารไปฮอลันดาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นั่นแหละครับด้วยเหตุที่ช่วงเวลาที่สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จขึ้นครองราชอยู่ในราชสมบัติค่อนข้างสั้นคือเพียงแค่6หรือ9ปีแล้วแต่จะเลือกเชื่อพงศาวดารฉบับไหนแถมความเป็นมาเป็นไปของพระองค์ท่านก็แทบไม่รู้ไม่ทราบกันอีกต่างหากส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีสันนิษฐานและนึกภาพที่ทรงร่วมรบร่วมบริหารราชการแผ่นดินเคียงคู่กับพระเชษฐาธิราชเป็นสำคัญในพระนิพนธ์อธิบายเรื่องในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งถือว่าเป็นภาพผนวกหรือบทเสริมในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเองก็ยังออกปากเหมือนกันว่าในหนังสือพระราชพงศาวดารไม่มีหลักอันใดที่จะสอบให้รู้ได้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรถสมภพเมื่อปีไรเรื่องพระชันษาหาที่สอบไม่ได้ทีเดียวถ้าจะเดาตามสังเกตเนื้อเรื่องได้ที่ได้ก็เสด็จไปลบพุ่งด้วยกันสมเด็จพระเอกาทศรถเห็นจะอ่อนกว่าสมเด็จพระนเรศวรลาวสัก6ปีคือเมื่อเริ่มลบเอาอิสรภาพกับหงสาวดีสมเด็จพระนเรศวรมีพระชันพรรษาได้29ปีสมเด็จพระเอกาทศรถพระชันพรรษาได้23เห็นกำลังพอจะลบพุ่งได้ก็ขนาดสมเด็จท่านยังออกปากเลยว่างานนี้ต้องเดาโดยอาศัยหลักฐานแวดล้อมคุณผม
ไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ทราบกันดีตามหลักฐานที่ปรากฏในภายหลังว่าในช่วงสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสพระองค์นั้นได้ทรงตรากฎหมายหรือว่าจัดหมวดหมู่กฎหมายให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นทะเบียนไพร่และทาสให้เป็นหมวดหมู่ตรงนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความจำเป็นอยู่เหมือนกันเพราะบ้านเมืองเพิ่งผ่านการรบพุ่งทำสงครามต่อเนื่องถ้าหากไม่มีกฎระเบียบในการดูแลกำลังคนให้เหมาะสมก็คงจะคุมกันไม่ติดแน่นอนครับต้องคุมทั้งคนและเงินไปพร้อมๆกันความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุไว้ตอนหนึ่งว่าลุศักราช957อันนี้พุทธศักราช2138ปีมะแมสัปปตศกทรงพระกรุณาตั้งพระราชกำหนดกฎหมายพระอัยการและสวยสัตว์พัฒนากรขนอนตลาดและพระกัลปานาถวายเป็นนิตยพัฒน์ซึ่งถ้าหากไปอ่านพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณลิตที่เขียนขยายความเรื่องนี้จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องทำใจก่อนอ่านกันนะครับวรรณลิตเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับพระองค์ทรงมีพระทัยโน้มเอียงไปทางชาวต่างเมืองต่างประเทศและชาติอื่นอันนี้ผมขอเล่าเกร็ดแทรกไว้นิดนึงเพราะเคยจำได้ว่ามีกองทัพอาศัยญี่ปุ่นร่วมรบกับทัพของพระเอกาทศรสด้วยและเมื่อพระเจ้าทรงทำขึ้นครองราชก็กำเริบเสด็จสารขนาดยกกำลังเข้ามาที่ท้องสนามหลวงภายในพระบรมมหาราชวังด้วยซ้ำไปพระองค์จึงกลับทรงนำกฎข้อบังคับซึ่งตั้งโดยพระเจ้ารามาธิบดีมาใช้ซึ่งข้าราชการผู้ทำหน้าที่รับใช้ชาวต่างประเทศเช่นพระคลังแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องถือปฏิบัติกล่าวโดยสรุปก็คือพระองค์ลดภาระต่างๆลงและนำกฎข้อบังคับเก่ามาใช้ใหม่เรื่องภาระต่างๆที่ว่าจนทำให้ต้องออกกฎหมายนั้นใครสนใจรายละเอียดก็ไปอ่านอธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งผมอ้างไว้ในตอนแรกโดยเฉพาะตอนที่ว่าด้วยพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายลักษณะกบฏศึกบท1ว่าด้วยเรื่องยกเงินหลวงที่ติดค้างพระราชทานแก่บุตรภรรยาข้าราชการซึ่งไปตายในการศึกสมเด็จพระนเรศวรรบกับพระมหาอุปราชาเอาเป็นว่าเงินทองขัดสนเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมยากแล้วกันแต่เรื่องที่ยกมาในตอนต้นก็ดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ความที่จะยกหรือคัดมาในลำดับถัดไปนี่สิครับอิตาวันวลิตแกดูเหมือนจะเขียนหน้าเกลียดใส่ความเห็นของตัวเองเข้าไปมากสักหน่อยแกเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับพระองค์ทรงมีคุณสมบัติพระเจ้าแผ่นดินอยู่หลายประการแต่ทรงเป็นพระกษัตริย์ที่โลภมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆทรงสนพระทัยที่จะเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติของพระองค์เองแต่ประการเดียวทรงออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกดขี่หลายฉบับเพื่อให้ได้ผลดังกล่าวทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ประชาชนในแผ่นดินและเมืองขึ้นทั้งหลายของสยามส่งราชชื่อส่งรายชื่อทาสของตนจากนั้นพระองค์ให้มีการสำรวจจำนวนข้าทาสในเมืองและในประเทศในบังคับบัญชายกเว้นรัฐปัตตานีซึ่งเจ้าผู้ครองนครไม่ปรารถนาจะทำตามหากผู้ใดมีทาสมากกว่าที่แจ้งเอาไว้แล้วทาสที่ไม่ได้แจ้งจะต้องถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินดังนั้นพระองค์จึงทรงมีข้าทาสมากหลายซึ่งส่วนใหญ่ที่ช่วยให้ประเทศสยามรุ่งเรืองมีชื่อเสียงขจรไกลอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละครับในสายตาของต่างชาติแม้จะใกล้ชิดกับราชสำนักอย่างวันวลิตเมื่อสวมแว่นคนนอกมองเข้ามาก็ต้องพิจารณาว่าการจัดระบบกำลังคนรวมทั้งการเก็บภาษีบางชนิดบางประเภทเป็นเรื่องกดขี่แต่สิ่งที่ต่างชาติไม่เข้าใจก็คือพระคลังมหาสมบัติหรือว่าสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินในอดีตก็คือสมบัติของชาติซึ่งต้องนำมาทำลุบำรุงประชาราษฎร์และตระเตรียมเอาไว้เพื่อทำศึกสงครามเมื่อถึงคราวจำเป็นที่จริงแกยังบรรยายถึงการลิบราชบาทเมื่อขุนนางในอยุธยาตายลงสมบัติพระสถานส่วนหนึ่งก็ต้องโอนกลับมาให้วังหลวงหรือว่าโอนกลับมาให้หลวงและบางส่วนก็ต้องตกทอดไปถึงทายาท
และความไม่เข้าใจของแกทำให้มองว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินมีบัญชาให้สร้างหรือปฏิสังขรณ์อะไรในแผ่นดินแล้วการที่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่จะต้องร่วมถวายเงินบริจาคหรือว่าส่งคนในสังกัดมาช่วยนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติในโครงสร้างอำนาจและการปกครองในกรุงศรีอยุธยาและไม่ต้องแปลกใจว่าอิตาวันวลิตแกจะสรุปความในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถอย่างไม่ค่อยยุติธรรมกับพระองค์สักเท่าไหร่ไม่มีความเจริญไม่รุ่งเรืองใดๆในสมัยพระองค์และกลับเป็นระยะเวลาที่มีความยุ่งยากที่จริงความยุ่งยากในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถนั้นถ้าหากประเมินจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ขึ้นครองราชย์ว่าก่อนหน้ามีศึกเหนือเสือใต้รบพุ่งต่อเนื่องกันหลายรัชสมัยเต็มทีไม่เฉพาะเพียงแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาและพระนเรศวรเท่านั้นแต่น่าจะมองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่พระมหาจักรพรรดิและรัชสมัยพระมหินซึ่งเสียกรุงครั้งแรกกับพม่าด้วยทรัพย์สินเงินทองและผู้คนก็ล่อยหลอไปตามลำดับการยังรักษาบ้านเมืองไว้ต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยที่ขัดสนนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆและแน่นอนว่าความยุ่งยากจริงๆไม่ใช่มีแค่เรื่องการศึกเท่านั้นแต่การสืบสันตติวงศ์ในช่วงปลายรัชสมัยก็ส่อเขายุ่งยากด้วยตรงนี้อยากจะเล่าแทรกไว้สักนิดหนึ่งครับว่าบทบาทของพระมเหสีหรือสตรีในราชสำนักอยุธยานั้นปกติก็ไม่ค่อยมีการบันทึกเอาไว้ยกเว้นจะเป็นกรณีที่ค่อนข้างจะสลักสำคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชาติหรือการเปลี่ยนราชวงศ์อย่างกรณีของพระศรีสุริโยไทยหรือเท้าศรีสุดาจันทร์แต่ในระยะหลังหรืออย่างน้อยใน3รัชกาลที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังคือแผ่นดินพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรถเราแทบไม่ได้รู้ได้ทราบความเป็นไปหรือว่าบทบาทสตรีในราชสำนักเลยแม้แต่พระเทพวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งมีบทบาทสูงมากก่อนเสียกรุงครั้งแรกพอมาถึงแผ่นดินพระมหาธรรมราชาก็ไม่มีการเอ่ยถึงในพงศาวดารเลยยิ่งชีวิตส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถยิ่งไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานฝ่ายไทยเล่าไว้เลยถึงวันนี้ยังเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยซ้ำว่าสมเด็จพระนเรศวรท่านทรงมีพระมเหสีหรือไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดาหรือไม่แต่สำหรับกรณีสมเด็จพระเอกาทศรถนั้นเราแน่ใจได้ว่าทรงมีพระมเหสีและพระสนมอย่างแน่นอนและอย่างน้อยก็ทราบอย่างชัดเจนว่าทรงมีพระโอรสหลายพระองค์และเรื่องของพระโอรสก็เป็นเรื่องหรือความวุ่นวายในปลายรัชกาลด้วยเช่นกันเรื่องเป็นอย่างไรมีรายละเอียดน่ารู้น่าฟังมากน้อยแค่ไหนขออุบเอาไว้เล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับอันนี้เป็นตอนที่5อ่ะไม่ใช่สิตอนที่เท่าไหร่ตอนที่6ครับของชื่อตอนว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะผมหยิบมาจากเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าวันนี้อ่านให้ฟัง2ตอนสำหรับตอนนี้คุณมีลาเขียนมาทั้งหมด7ตอนนะเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกแค่ตอนเดียวก็คือเรื่องเก่าเล่าใหม่ในตอนที่7อันนี้จะปลายรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ครับตะเอาไว้ก่อนวันไหนว่างๆเดี๋ยวคงมาอ่านให้ฟังนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบประชาชนช็อปกระจายแจกทุเรียนชาวบ้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านสี่ย่านพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปซื้อสินค้าภายในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อเงาะกระป๋องระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายจำนวน2กล่องและกล่องใส่รองเท้าโดยชำระเป็นเงินสดจากนั้นแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่โดยสั่งเมนูนมชมพูและซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องผบ.ตร.สั่งช่วยนักศึกษาชาวจีนหลังถูกสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกจัดฉากเรียกค่าถ่าย12ล้านบาทพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์บงการให้จัดฉากและถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า12ล้าน 5 แสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะยังไม่มีการลักพาตัวจริงแต่ความเสียหายและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและครอบครัวเป็นเรื่องจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวผู้นำอินโดนีเซียปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีอย่างกระทันหันหลังโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงทั้งกรณีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษจำนวนมากและข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตมีคำสั่งปลดดาดันหินดายนาผู้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีออกจากตำแหน่งจากการประเมินผลงานแล้วพบว่าขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงโดยจากสถิติพบว่านับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารจากโครงการนี้ป่วยด้วยอาหารป่วยด้วยท้องเสียและอาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายในจำนวนนี้อาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า600คนในขณะที่พบความไม่โปร่งใสและงบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โจด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
13: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
14: จูสังกมาสารวัตร
13: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
14: เรื่อง
13: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
14: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: เข้าสู่ช่วงที่3นะหรือว่าชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะต่อเนื่องนะฮะสำหรับเป็นวันหยุดนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็หลายท่านนะก็คงจะได้หยุดพักผ่อนกันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะผมเอาบทความนะหรือจะเรียกข้อเขียนก็ได้ที่คุณวิระเขียนไว้นะในหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าวันนี้มาอ่านให้ฟัง2ตอนคือตอนที่5ตอนที่6นะก็คือสรุปว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านให้ฟังทั้งหมด5ตอนนะจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5ตอนที่6สำหรับชื่อตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยคุณวิระเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด7ตอนเพราะฉะนั้นผมเหลือค้างอีก1ตอนนะตะเอาไว้ก่อนตะเอาไว้ก่อนแต่ว่าของเราฮะเรายังมีภารกิจอื่นที่เราจะต้องดำเนินการต่อวันนี้ไม่ได้เปิดสายนะแต่ว่าอยากจะให้ฟังต่อเนื่องนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณคุณวิระคุยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์โอ้สนุกนะ2วันที่ผ่านมาฟังกันเพลินเลยนะคือก็ต้องยอมรับล่ะว่าช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่กัมพูชาได้ที่เขมรได้ถูกไหมฮะมันลำบากอะเดินทางได้ไม่เดินทางได้แหละแต่ว่ามันมีปัญหาเยอะนะแล้วเขาจะให้เข้าหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงด้วยนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันความสัมพันธ์ของ2ประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังรุ่มรุ่มดอนๆอยู่นะยังไม่ได้แบบกลับมาเป็นปกติบางคนอาจจะนึกถึงว่าโอ้เสียดายนะบางท่านอาจจะเคยไปนะปราสาทนครวัดนะเมืองพระนครนะเอาชมความงามบางท่านไม่เคยไปนะก็ทำให้หายคิดถึงสักนิดนึงก็ได้ก็ต้องบอกอย่างนั้นนะแล้วก็จริงๆมันก็ต่อเนื่องแหละต่อเนื่องจากอะไรต่อเนื่องจาก เรื่องราวที่คุณวิระเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะสงครามที่ทุ่งกรุงเกษตรเพราะว่าในนครวัดเนี่ยนะกำแพงด้านหนึ่งเนี่ยเขามีภาพสลักหินหนุนต่ำที่เป็น อะไรล่ะมหากาพย์มหาภารตะเลยใช่ไหมหลายคนคงไปดูมาแล้วคือถ้าเราจะต่อยอดฟังเรื่องราวจบปุ๊บไปดูเขาแกะสลักเขาทำอะไรยังไงแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องปูพื้นก่อนดูก่อนฮะว่าประวัติศาสตร์ของเขมรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงอุษาคเนลุ่มเนี้ยสุวรรณภูมิอะไรเนี่ยเขาเรียกกันสมัยก่อนมันแบ่งเป็นตรงไหนเขมรเหนือเขมรใต้เขมรอะไรอย่างเงี้ยมีนะฮะว่าไม่ใช่ไม่มีนะนะก็คุณวิระคุยกับอาจารย์สุเนศให้ฟังแล้วผมไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรไปติดตามกันครับ
1: เดี๋ยวถึงเวลาเราจะคุยเรียงปราสาทกันอาจารย์อุบไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่ง
2: อุบไว้เดี๋ยวอุบไว้อุบไว้อุบไว้นะอันนี้เนี่ยนะสรุปแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสิ่งก่อสร้างในยุคของราชเชนทรวรมัน
1: ซึ่งเป็นการย้ายเมืองหลวงจากเกาะแกร
2: ใช่ครับ
1: มาอยู่ที่ยะโสธรปุระต่อ
2: ใช่
1: นะ
2: ใช
1: ่คราวนี้หลังจากนี้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างแถวๆนี้ละแต่อาจจะมีการมูฟไปตรงนู้นมูฟไปตรงนี้อะไรต่ออะไรพวกนี
2: ้ใ
1: ช่ครับพอขัดจากราเชนวรมันที่2เนี่ยก็มาถึงลูก
2: ครับ
1: คนที่เป็นลูกก็คือชัยยะวรมันที่5
2: ใช่ครับ
1: คนนี้เรียกว่าขึ้นมามีอำนาจเนี่ยตอนอายุไม่ค่อยมากนะฮะนะก็เลยเรียกว่าต้องมีที่ปรึกษาผ่านเพิ่มต้องคอยช่วยกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแกก็สร้างนู่นสร้างนี
2: ่ใช่ฮะรู้สึกจะมีตาแก้วเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: ที่แกสร้างขึ้น
1: ครับ
2: นะครับฮะก็หลังจากนี้ก็ยังมีอุทัยทิตยวรมันก็ดีนะฮะชัยวิระวรมันอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีแต่ว่าไปมาอันนี้เราก็สรุปรวมว่าก็ยังอยู่ในสายหรือในกลุ่มของชัยยะวรมันที่2สืบสายกันมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับผม
2: นะฮะ
1: คราวนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญนับจากนี้ไปใช่ไหมอาจารย
2: ์นั่นสิครับ
1: อาจารย์จะเอาใจเอายังไงกันตรงนี้
2: คือผมคิดว่าภาพหนึ่งของเขมรที่เราเห็นเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการสร้างเมืองศรียโสธรปุระมีอะไรต่ออะไรแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือการขาดความเป็นเอกภาพทางการเมืองสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการต่อสู้แย่งชิงราชสมบัติกันภายในนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างในช่วงหลังจากราชเชนทรวรมันมาเป็นชัยยะวรมันที่5ก็ดีอุทัยทิตยวรมันโดยเฉพาะอุทัยทิตยวรมันและคนอื่นที่ตามมาเนี่ยนะฮะ ชักครองราชระยะสั้นๆนี่ละแล้วก็มีความขัดแย้ง นะฮะกันภายในอยู
1: ่
2: อันนี้จะเป็นไปได้ไหมว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจที่ยังไม่สู้จะลงตัวนะถึงแม้ว่าคล้ายๆกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันผูกพันกับบารมีของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ใดพระองค์หนึ่งนะฮะตรงจุดนี้เองเนี่ยที่มันอาจจะเป็นจุดที่สร้างความอ่อนแ
1: อ
2: ให้กับอาณาจักร
1: คือผมคล้ายๆอย่างนี้อาจารย์คล้ายๆว่าเมืองเนี่ยทำเลเนี่ยสถานที่ภูมิประเทศเนี่ยตกลงเลือกตรงนี้แล้วล่ะ
2: ใช่
1: แต่ว่าคราวนี้ไอ้คนที่จะมาครอบระบบสังคมระบบการเมืองโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ายังยกแยกยกแยกยกแยกกันอยู่
2: ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือว่าไอ้จุดเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยคือการขึ้นมาของกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เขมรผมอาจจะบอกได้ว่าหลังจากยโสวรมันที่1หรือราเชนทรวรมันก็ต้องคนนี
1: ้
2: นะฮะคือสุริยะวรมันที่1นะฮะซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ครองราชย์นานนะครับเกือบ50ปีนะฮะและมี

0: ข้อสันนิษฐานว่าแกเนี่ยเป็นคนจากข้างนอกเข้ามาคุณวีระคือไม่ได้คนที่อยู่ในพื้นถิ่นหรือเป็นลูกหลานกันในใกล้ชิดโดยตรงอะไรอย่างที่ผ่านมา
1: หมายความว่าต้องมีอำนาจบารมีที่แตกต่างไปจากที่อยู่ในแวดวงเก่าที่อยู่ในเมือง
0: ในวังวนเดิ
1: ม
0: นะฮะและคนนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็สันนิษฐานว่ามาจากที่อื่นนะฮะมาจากที่อื่นผมลองเช็คหนังสือของดีจีฮอลนี่นะครับพูดไว้ว่ามีการสันนิษฐานว่าแกมาจากอาณาจักรตามพลิงนะฮะตามพลิงอันนี้ต้องอธิบายนิดหน่อย
1: ตาพรลิง
0: นะฮะใช่ฮะนะฮะที่ต้องอธิบายนิดหน่อยว่าอีอาณาจักรที่ว่านี้เนี่ยเขานักประวัติศาสตร์เชื่อกันนะฮะว่าเป็นต้นต่อของอาณาจักรของนครศรีธรรมราชนะครับก็จะอยู่ในเขตคาบสมุทรไทยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ถ้ามันจะมีเมืองสำคัญก็เป็นนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็เป็นอาณาจักรที่น่าจะมีบทบาทเกี่ยวกับทางทะเลพอสมควรที่เขาเชื่อกันเนี่ยก็ว่าทฤษฎีหนึ่งนะฮะที่ว่าเนี่ยว่าแกเนี่ยอาจจะมาจากทางนี
1: ้
0: แล้วก็มาขึ้นคาบสมุทรเนี่ยนะฮะของเขมรเนี่ยทางด้านตะวันออกนะฮะแล้วก็มาขึ้นมาเป็นใหญ
1: ่
0: ว่างั้นเถอะก็แต่ก็อาจจะมีทฤษฎีอื่นด้วยว่างั้นนะฮะถึงความเป็นมาของสุริยวรมันที่หนึ่งแต่ว่ากันว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือแกได้เข้ามารบชนะกวาดล้างราชนิกูลเดิมลงไปนะฮะแล้วก็ขึ้นมาสถาปนาอำนาจหรือความเป็นใหญ่ขึ้นมาแทนที
1: ่
0: นะครับก็เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ในยุคนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งเป็นคนที่มาจากข้างนอกและเข้ามาข้างในนะฮะแล้วยังมีข้อสันนิษฐานด้วยว่าในยุคสมัยของแกเนี่ยนะฮะเมื่อแกสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักรเขมรเนี่ยในช่วงสมัยของแกแล้วยังเป็นคนที่ขยายอำนาจออกมานอกเขมรอีกนะฮะไอ้ความเชื่อที่ว่าขอมขยายอำนาจเข้ามาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยคุณวีระ
1: งานเริ่มตรงนี้
0: มันเริ่มตรงนี
1: ้
0: นะฮะมันเริ่มตรงนี้นะฮะเขาเชื่อว่าลพบุรีนะฮะสมัยก่อนระโบเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับว่าได้รับอิทธิพลมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยของสุริยะโรมันที่1
1: คือถ้าจะบอกว่าสมัยก่อนขอมเคยมีอำนาจแถวละโวอโยธยาเนี่ยให้อ้างอิงถึงสุริยะวรมันที่1นี่แหละ
0: เป็นต้นมาเป็นต้นไปเลยนะครับ
1: ผมก็มีบางคนบอกอย่างนี้อาจารย
0: ์
1: ว่านอกจากคือปรางสามยอดนะฮะหรือว่าปรางปราสาทสามหลังเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงที่ลพบุรีเนี่ยอาจจะสร้างในสมัยนี้อาจจะเริ่มต้นสร้างหรือยังไงก็สุดแท้แต่บางคนก็บอกว่าไอ้ปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยก็อาจจะเป็นฝีมือของสุริยะวรมันที่1เหมือนกันแต่นี่ก็แล้วแต่สันนิษฐานอาจารย์นะ
0: แล้วแต่สันนิษฐานครับ
1: ก็
0: พวกนักประวัติศาสตร์ศิลป์ไม่น้อยนะฮะที่เชื่ออย่างเช่นกรณีของกษัตริย์องค์นี้เนี่ยจะขยายอำนาจออกไปทั้ง4ทิศทางว่างั้นเถอะและทิศทางที่ขึ้นไปทางเหนือที่เชื่อว่าเป็นอะไรที่แสดงถึงการขยายอำนาจของกษัตริย์องค์นี้ขึ้นไปเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเขาพระวิหารคือทั้งนี้ไม่หมายความว่าเป็นคนที่จะต้องเริ่มสร้างแต่เป็นคนที่คล้ายๆกับว่าได้ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอย่างที่รับรู้ที่เห็น
1: คือเขาอาจจะตรงนี้เหมาะจะสร้างปราสาท
0: ใช
1: ่แต่ว่าอาจจะทำไปหน่อยนึงทำไม่ดีทำไม่สวยไอ้คนมาใหม่เฮ้ยอันนี้ต้องทำให้มันใหญ
0: ่อันนี้เรื่องปกติ
1: บูรณะบูรณะ
0: ใช่ใช่นะฮะแต่อันนี้คือว่าพูดถึงคนที่ขยายออกนอกพื้นที่แล้วนะฮะเป็นคนนี
1: ้
0: ทีนี้คือพอเรามาดูในส่วนของตรงนี้เนี่ยกษัตริย์สุริยวรมันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่ว่าจะสร้างในสิ่งที่เราคุยกันในอาณาบริเวณที่เป็นเขตของพระนครหลวงเขาเริ่มสร้างของที่เป็นตำแหน่งแห่งที่ที่สำคัญด้วย
1: เช่น
0: นะฮะหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยคือพิมานอากาศคุณวีระคงจำได้ว่าอันนี้เนี่ยเราไปเดินกันขาลาก
1: ปราสาทพิมานอากาศ
0: ใช่ครับเราไปเดินกันขาลากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันกลายไปเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเมืองนครธมนะฮะตั้งอยู่ในเมืองนครธมแล้วตั้งอยู่ในกำแพงพระบรมหาราชวังของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ยุคหลังองค์หนึ่งคือชัยยะวรมันที่7
1: เอ๊ะอาจารย์ใช่อันนี้ไหมไอ้ปราสาทพิมานอากาศนี่ใช่ไหมที่ว่ามีตำนานเรื่องเกี่ยวกับนาคนางนาคที่ว่าจะต้องพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะไปมีอะไรกับพระสนมหรือพระมเหสีเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ ปราสาทพิมานากายก่อนใช่ไหม
0: คือเรื่องที่คุณวีระบอกเนี่ยถูกแล้วนะครับมันมีต้นเขามาจากบันทึกของคนที่มากับคณะหรือทูตจีนนะฮะที่มาในสมัยหลังนะฮะแต่ได้เล่าถึงความสำคัญของปราสาทหลังนี้ไว
1: ้
0: นะฮะนั่นก็คือเป็นบันทึกของโจต้ากวนนะฮะปัจจุบันก็มีการแปล
1: เป็นภาษาไทยแล้ว
0: เป็นภาษาไทยแล้วนะฮะหาซื้อได
1: ้
0: นะฮะนี่ที่คุณวีระว่าเนี่ยก็เขาพูดถึงตัวปราสาทองค์นี้ว่ากษัตริย์เขมรเนี่ยนะฮะในช่วงต้นราตรีเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปหาเข้าหาพระสนมหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนะฮะจะต้องมานอนกับนางนาคที่ปราสาทนี้ก่อน
1: หมายความว่าตัวนาคผู้หญิงเนี่ยแปลงเป็นผู้หญิงใช่ไหมอาจารย
0: ์คือใช่ครับใช่ฮะคือคงต้องอนุมานกันประมาณนั้นนะฮะนาคเนี่ยแปลงเป็นผู้หญิงก่อนแล้วก็กษัตริย์นั้นเนี่ยนะฮะก็ไปใช้เวลาร่วมด้วยว่างั้นนะครับก่อนที่จะไปหามเหสีหรืออะไรคนอื่นๆการทำอย่างนี้เนี่ยเขาถือว่ามันมีความสำคัญเพราะว่า มันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: ความรุ่งเรืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและถ้าขาดตกบกพร่องไม่ได้ทำเขาจะทำให้เกิดภัยพิบัติ
1: ไม่เขาพูดกันถึงขนาดนี้อาจารย
0: ์
1: ว่าถ้าเกิดขาดตกบกพร่องนี่นะหมายถึงสิ้นราชการเลยนะหมายความว่าพรุ่งนี้สวรรคตหรือว่าในบัตรดนเลยนะนี่มันเชื่อขนาดนี้เลยนะอาจารย
0: ์ผมเชื่อว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยนะฮะเป็นความเชื่อที่จริงจังนะฮะในสมัยนั้นแล้วก็มันสัมพันธ์กับความอยู่รอดของอาณาจักรกับความอยู่รอดของราชวงศ์และของตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยมันหล่อหลอมดูดกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลย
1: ใช
0: ่ไหมฮะทีนี้ถ้าจะให้ตีความกันต่อไปว่านางนาคเนี่ยหรืองูเนี่ยนะฮะความจริงแล้วก็เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในลุ่มน้ำโขงนะฮะอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เราจะเห็นแม้กระทั่งในตำนานของเราเรื่องของพระร่วงเรื่องของอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเรื่องของการที่ไปมีส่วนร่วมไปสัมพันธ์กับนางนาคทางใดทางหนึ่งก็ดีนะฮะอะไรทำนองนี้เพราะนั้นอันนี้เป็นคติร่วมกันอยู่เลยนะฮะที่มีอยู่เพราะนั้นไอ้ตัวปราสาทอันนี้แหละครับคุณวีระที่เขาบอกว่ามันเป็นสถานที่สำคัญที่เกิดอันนี้ขึ้น
1: เอาไว้ถึงตอนที่เล่าทีละปราสาทเนี่ยนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: เราจะมาลงกันในดีเทลเราจะมาลงกันในรายละเอียดว่าเวลาจะขึ้นปราสาทมันมีเทคนิคนะอาจารย์นะ
0: โอ้โหแต่เรื่องนี้คุณวีระต้องเล่านะฮะเพราะคุณวีระเนี่ยทดสอบเองเลย
1: จะขึ้นทางซ้ายจะขึ้นทางขวาด้านไหนประตูไหนนี่มันมีเทคนิคหมดนะอาจารย์นะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ใช่ครับทีนี้ภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะฮะของอาณาจักรเขมรซึ่งเราอาจจะบอกได้ว่าเขมรที่เริ่มมาเห็นภาพที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวเนื่องอะไรกับเราเนี่ยมันก็คือเราจะต้องเริ่มว่ากันจากสุริยวรมันที่1ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการแผ่ขยายอำนาจทางการเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นกรณีของศาสนสถานที่เป็นกรณีให้กับเรากับเขมรอย่างเช่นเขาพระวิหารนะมันเริ่มกันตรงนี้
1: หลังจากหลังสำหรับสุริยะวรมันที่หนึ่งอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ตอนนี้คิดไว้อย่างครับ
1: หลังจากนั้นผมเล่าคร่าวๆก่อนแล้วกัน
0: เล่าเลย
1: นะฮะก็จะมีอุทัยทิตยะวรมันที่สอง
0: ใช่อัน
1: นี้ก็จะมาทำอะไรต่อนะฮะแล้วก็จะมีหันสาวรที่สามนะฮะอันนี้พวกนี้ก็มาทำอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะจะมีใช้วรมันที่หกธรณินทรวรมันนี่ไอ้ช่างมันเถอะแต่มันจะกลับมาจุดหนึ่งอาจารย์ที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคนที่ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วทำให้เกิดปราสาทคนนี้คือสุริยะวรมันที่สองเนี่ยนะครับผมจะสรุปให้คุณฟังนิดหนึ่งนะฮะว่าจากช่วงสุริยะวรมันที่หนึ่งเนี่ยมาจนถึงสุริยะวรมันที่สองเนี่ยนะครับมันเป็นเวลาประมาณสักร้อยปีอาจารย
0: ์ครับ
1: พอถึงสุริยะวรมันที่สองเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณสักคศ1112หรือว่าจะเป็นหรือถ้าเป็นพศ1655อันนี้ก็จะคาบเกี่ยวผู้การนะอาจารย์นะราวๆนี้นะ
0: คาบเกี่ยวกับช่วงสมัยของพระเจ้าที่เขาเรียกว่าจานเซตา
1: จานเซตา
0: เป็นซึ่งเป็นขุนทัพใหญ
1: ่สำคัญของ
0: ของพระเจ้าอนรท
1: าสมัยเรียกว่าเป็นผู้การตอนยุคต้นๆนะอาจารย
0: ์ใช่
1: นะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีสุโขทัย
0: ยังห่างมาก
1: ครับผมตอนนี้พอเข้ามาถึงสุริยะวรมันที่2ซึ่งถือว่าถ้าเรียกว่าถัดจากสุริยะวรมันที่1มาแล้วเนี่ยคนนี้แหละฮะอาจารย์ที่ว่าเก๋าที่สุดใช่ไหม
0: คนนี้เนี่ยนะฮะเขาถือว่านอกจาก ก่าที่สุดหลังจากสุริยวรมันที่1แล้วเนี่ยในอีกหลายสายยังบอกว่าเก่าที่สุดในจำนวนทั้งหมดของยุคสมัยประวัติศาสตร์เขมรนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาวัดกันด้วยของ2เรื่องด้วยกันนะเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาวัดกันด้วยการทำสงครามลบทัพจับศึกของกษัตริย์พระองค์นี้ซึ่งออกไปถึงอาณาบริเวณที่ไม่เคยมีกษัตริย์ของเขมรองค์ใดเนี่ยขยายออกไปถึง
1: อันนี้
0: อันหนึ่งนะที่เก๋าอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้
1: าง
0: นะฮะซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะฮะคือนครวัดซึ่งกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปนะ7ประการ2ตัวเนี้ยครับเป็นตัวที่วัดความเก่าสำคัญของกษัตริย์พระองค์นี
1: ้
0: จึงกลายเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างจะได้รับการกล่าวขวัญถึงมากกว่ากษัตริย์องค์อื่น
1: ๆ
0: นะฮะในประวัติศาสตร์เขมรถ้าจะมีใครที่เข้ามาใกล้เคียงก็จะมีชัยวรมันที่7
1: ซึ่งเป็นรุ่นหลังละ
0: ซึ่งเป็นรุ่นหลังลงมา
1: ครับผมคราวนี้เอาสำหรับสุริยวรมันที่2เนี่ยจ้ะนะฮะโดยภูมิหลังโดยอาจารย์พอจะให้เป็นไอเดียได้ไหมครับว่ามาอย่างไรไปอย่างไรหรือยังไงแล้วแต่อาจารย์ฮะตรงนี
0: ้คือเรื่องของภูมิหลังเนี่ยนะฮะ เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัดมากนะฮะเอาเป็นว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะขอเช็คเรื่องนี้มาอ
1: ี
0: กทีหนึ่งคือก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่ามาจากทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาอะไรทำนองนี้แต่ว่าผมอยากจะขอตรวจสอบนะฮะให้ชัดเจนอีกนิดนึงและมาคุยให้คุณวีระ
1: ได้ครับ
0: ฟัง
1: คราวนี้ปราสาทที่แกสร้างปราสาทหลักนี่คือนครวัด
0: คือกษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยนะครับสร้างปราสาทหลายหลังนะฮะหลายหลังด้วยกันแต่ว่าปราสาทที่อย่างเช่นบันทายเสรนะฮะธรรมนูญพระขงพระขันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพระขันนี่ใหญ
1: ่
0: นะฮะเป็นปราสาทใหญ่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือปราสาทนครวัด
1: อาจารย์ลองพอให้เป็นไอเดียสักนิดหนึ่งนะฮะปราสาทนครวัดนี่ถ้าเราสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปในปัจจุบันนะอาจารย
0: ์
1: ส่วนใหญ่ก็ต้องนครวัดล่ะถ้าใครไปนครวัดแล้วไม่ไปดูนครวัดอันนี้ใช้การไม่ได้อยู่แล้วนะนะคันนี้ว่าเวลาไปเนี่ยพอเข้าไปปั๊บเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเวลาไปทางรถเวลาไปเที่ยวนะอาจารย
0: ์ครับ
1: สิ่งแรกที่พอหลุดจากไอ้ประตูที่เป็นไอ้ที่เป็นถนนที่เข้าไปที่เราเก็บเงินนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งคอมเมนต์มันเก็บแพงมากนะอาจารย
0: ์
1: เก็บโหดมากเลยนาทีง 1,800 บาทเนี่ยมันโหดมากเลยนะพอเราขับรถไปถึงปั๊บเนี่ยเราจะเห็นที่มันเหมือนกับเป็นบึงใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้โหคุณวีระอันนั้นเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะฮะเขาบอกว่าคูเนี่ยแนวคูเนี่ยกว้างประมาณ200เมตรนะฮะและอันนี้เนี่ยมันขุดรอบตัวปราสาทเลยเป็นรูปสี่เหลี่ย
1: ม
0: นะฮะมีผู้ที่ตั้งข้อสันนิษฐานอย่างนี้นะฮะคือดูจากนครวัดและปราสาทอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าเขมรเนี่ยเป็นชาติที่มีความเป็นระบบระเบียบมากนะความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งนะฮะมีลักษณะไม่ยกเว้นกรณีของบันทายสีที่เราคุยกันนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์บอกว่าค่อนข้างจะต่างไปจากของอินเดียว่าง่ายๆนะค่อนข้างจะต่างไปจากของ
1: คือว่าแกเลขาคณิตเด๊ะๆใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้ใช่แล้วก็ลำหนักมากและสร้างขนาดใหญ่ที่นี้นครวัดที่เราว่าเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ือพูดง่ายๆก่อนว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือเป็นศาสนสถาน
2: เรียกว่าเพลินๆนะแต่ว่าฟังกันต่อเนื่องนะแค่ชั่วโมงเดียวเองสำหรับวันนี้นะครับก็คือในเบรกที่3แล้วก็เบรกที่4นะนี่หมดไปแล้วครึ่งชั่วโมงแป๊บๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: รรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความ

ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดมาบางทีเพิ่งเปิดมาเลยเนี่ยเนี่ย14นาฬิกา15นาฬิกาหรือบางท่านอาจจะเปิดมาตอน15นาฬิกา30นาทีเนี่ยนะแล้วแต่จริงแตกต่างกันบางคนอ่ะฟังสรุปข่าวเข้ามาตอนบ่าย2เลยนะบางคนบอกโอ้อยากจะรู้ว่าเปิดสายเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้บางทีอาจจะมาบ่าย2โมงครึ่งบางครั้งนี่ไม่นะผมอาจจะเปิดสายเร็วก็ได้นะนะบางทีนี่ไม่ได้คุยเลยมาเข้ามาช่วงแรกเปิดสายเลยครับนะข่าวไม่มีอะไรที่จะต้องสรุปมีนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นช่วง4ช่วงของรายการเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเซตไว้นะหรือว่าออกแบบไว้นะทั้งสรุปข่าวนะเปิดสายคุยกันนะครับหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆที่สามารถที่จะแทรกได้เนี่ยอันนี้สามารถปรับได้ตามเหตุจำเป็นนะนี่ก็เช่นเดียวกันครับสำหรับเทปพิเศษเมื่อช่วงที่แล้วผมเอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรมาเปิดให้ฟังช่วงนี้ต่อเนื่องครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณปูพื้นหน่อยและถ้าหลังจากนี้เนี่ยนะถ้ามีโอกาสพิเศษอาจจะพาไปชมปราสาทต่างๆปราสาทตะแก้วเนี่ยผมชอบมากเพราะเป็นปราสาทที่มันสร้างไม่เสร็จแล้วมันถูกฟ้าผ่ามันมีเรื่องเล่ามันเป็นอิฐก้อนๆเรียงไว้มันเป็นหินก้อนๆที่มันเรียงไว้แล้วมันยังไม่ได้มีการแกะสลักอ่ะคุณนึกออกใช่ไหมยังไม่ได้มีการแกะหินไอภาพสลักหินนุ่นต่ำอ่ะมันก็เลยทำให้เห็นโครงสร้างแต่ว่ามันก็มีเรื่องเล่านะตอนก่อสร้างมีอะไรฟ้าผ่าหลังจากนั้นเขาก็หยุดสร้างปราสาทเลยอันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจบางคนอาจจะไปชอบปราสาทตาผมโอ้ตูมไรเดอร์

0: คือว่าแกเลขาคณิตเด๊ะๆใช่ไหมอาจารย์
1: โอ้ใช่แล้วก็ลำหนักลำหนักมากและสร้างขนาดใหญ่ที่นี้นครวัดที่เราว่าเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ือพูดง่ายๆก่อนว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือเป็นศาสนสถานนะฮะศาสนสถานของนครวัดเนี่ยเขามองกันในสองนัยยะในนัยยะแรกเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเสมือนสุสานละนะฮะสุสานของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองที่พระองค์สร้างให้กับพระองค์เองนะฮะเหตุผลอันนี้เนี่ยเขาดูจากการที่สุสานนี้หรือปราสาทนครวัดเนี่ยต่างจากปราสาทอื่นทั้งหมดคุณเวลาหันหน้าออกไปทางทิศตะวันตก
0: ซึ่งเราทราบอยู่แล้วทิศตะวันตกนี
1: ่ทิศเป็นทิศของ
0: คนตาย
1: นะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่เขาเชื่อว่าโดยหลักการหรือโดยความคิดเนี่ยมันถูกสร้างให้เป็นสุสานนะฮะแต่ก็มีบางท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเป็นจอร์จเซเดย
0: ์
1: นะฮะตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมบอกว่ามันเป็นมากกว่านั้นคือมันไม่ใช่เป็นของที่จะเอาไปเทียบเคียงกับพีระมิดหร
0: ื
1: ออะไรเพียงแค่นั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยปราสาทอย่างนครวัดและอันอื่นๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ้านวิมานหรือเวียงวังของพระผู้เป็นเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราดูเวียงวังที่สร้างด้วยเครื่องไม้เป็นที่อยู่ของกษัตริย
0: ์
1: นะฮะปราสาทที่สร้างด้วยเครื่องหินนี้เนี่ยนะฮะคือที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้านะฮะและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเทวราชาคือราชาที่แบ่งภาคของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยลงมาเป็นกษัตริย
0: ์
1: นะฮะเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ย
0: ก็จะต้องกลับ
1: ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมฮะการกลับไปรวมเป็นส่วนหนึ่งกับของพระผู้เป็นเจ้านั้นเนี่ยสถานที่ประทับนั้นจึงต้องเป็นที่ปราสาทนะครับคุณเวลาด้วยนัยยะนี้เนี่ยนะฮะตัวปราสาทนครวัดนั้นเนี่ยก็คือเป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและด้วยเหตุนี้เนี่ยตัวองค์ปราสาททั้งหมดเนี่ยคือเป็นตัวที่แทนที่ของจักรวาลทั้งจักรวาลนะในความรับรู้ของโลกทางศาสนาพราหมณ์
0: เหมือนกับเรายกจักรวาลมาไว้ที่นี่นะอาจารย์
1: ยกจักรวาลมาไว้ตรงนี้เลย นะฮะเพราะนั้นเขาถึงว่าพอเสร็จสวรรคตแล้วเนี่ยก็คงอาจจะมีพระบรมประสบหรืออะไรก็ตามทีที่จะเอาไปเก็บรักษาไว้ตรงปรางประธานที่เป็นองค์กลางซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูเขาซึ่งเป็นอยู่ใจกลางจักรวาล
0: ครับที่ว่ามันชันๆต้องปีนกันขย่งขึ้นไปนะขายขึ้นไปนะ
1: นั่นซึ่งเราคิดว่าต่อไปภายหลังก็คงไม่ให้ขึ้นเป็นไปได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวเขมรเนี่ยผมแนะนำอาจารย์ผมแนะนำคุณฟังนี่ว่า
1: ค
0: ือถ้ารอต่อไปผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะให้ดูได้แต่ตาห้ามปีแน่นอนนะ
1: ใช่ครับ
0: อีกไม่นานนะผมว่าไม่เกิน3ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะถ้าเกิดคนไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดไปปีกันทุกวันเนี่ยมันมีสิทธิ์จะสึกได้นะอาจารย์นะ
1: มีโอกาสสูงมากเลยครับคุณเวลา
0: อันนี้ผมให้ภาพนิดนึงนะสำหรับคุณผู้ฟังนิดนึงว่าสำหรับแล้วเที่ยวต่อไปผมถึงค่อยคุยกับท่านอาจารย์สุเนศละเอียดลงในลายปราสาทนะ
1: คร
0: แต่ว่าให้ภาพอย่างนี้ว่าเหมือนกับมันมีน้ำล้อมรอบอาจารย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวปราสาทนครวัดเนี่ยมันมีน้ำล้อมรอบ
1: คือเราจะเห็นมันมีของอยู่สองส่วนนะครับ
0: ครับ
1: เวลาคือหนึ่งมีน้ำล้อมใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: น้ำแล้วก็มีกำแพงนะฮะแล้วเข้าไปที่เห็นเป็นอนาบริเวณที่ว่างเนี่ยนะฮะแต่มันจะมีทางที่เป็นทางเดินเหยียดตรงเข้าไปเลยนะฮะทั้งสี่ด้
0: าน
1: ใช่ไหมฮะแต่เราจะเข้าไปทางด้านตะวันตก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งทางเดินนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปเชื่อมระเบียงแต่ละชั้นนะฮะแล้วพอระเบียงแต่ละชั้นที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆตัดเข้าไปสู่ตัวปราสาทองค์ตรงกลางนะฮะช่วงระหว่างชั้นระเบียงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นที่ว่างเนี่ยก็เปรียบเสมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นคุณวีระมันเหมือนกับเราจำลองจักรวาลมาซึ่งจักรวาลเนี่ยนะฮะก็จะมีมหาสมุทรแล้วมีเขาเป็นชั้น
0: ๆ
1: นะฮะพอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยใช่ไหมฮะเราอาจจะข้ามมหาสมุทรนะฮะแล้วก็ไปถึงเขาที่อาจจะเป็นขอบจักรวาลหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ล้อมรอบจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เข้าไปอีก
0: ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันจะมีสัก3ชั้นได้ไหมอาจารย์นะใช่ไหม
1: ครับ
0: ประมาณ3ชั้นใหญ่
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเข้าจากไอ้ที่เราเดินจากถนนเข้าไปเนี่ยชั้นแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค
1: ์ใช่ครับ
0: พอหลุดจากนั้นก็เป็นสวรรค์กำแพงชั้นที่1กำแพงชั้นที่2กำแพงชั้นที่3จนถึงข้างในที่เป็นองค์ปราสาท5 5 5องค์เนี่ยนั่นคือแกนกลางของจักรวาล
1: แกนกลางของจักร

0: นะฮะอันนี้คือคล้ายๆกับว่าโดยนัยยะก็คือว่าพยายามที่จะจำลองคอนเซปต์ของจักรวาลเนี่ยลงมาอย่างเต็มตัว
1: ครับ
0: นะฮะที่อังกอร์วัดนี
1: ้ผมถามอาจารย์นิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีคล้ายๆคือบางคนจะบอกว่านครวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นที่ตั้งเมืองหลวงหรือเปล่า
0: คืออย่างนี้นะครับเนื่องจากพระนครวัดเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะฮะจึงเป็นเหตุให้หลายคนที่ไปที่นครวัดในยุคแรกๆเนี่ยแล้วจะเข้าใจว่าตัวนครวัดเนี่ยคือเมืองนะฮะคือเมืองจึงเรียกสิ่งนี้เนี่ยว่านครวัดนอกเหนือจากนี้เพราะว่ามีวัดอยู่ภายในด้วยเห็นไหมฮะซึ่งวัดที่ไปอยู่ภายในเนี่ยเป็นของที่สร้างสมัยหลังมาก
1: ใช่ใช่นั่นเป็นวัดพุทธเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มีอะไรที่ต่อติดกับสุริยวรมันที่สองเอาเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะฮะด้วยเหตุที่มองขนาดที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นแล้วเหตุที่เชื่อว่ามีวัดเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเรียกที่นี่ว่านครวัดนะฮะพอเรียกดังนี้ปั๊บก็สื่อความเข้าใจไปในทํานองว่านครวัดนั้นเป็นเมือง
1: อีกเมืองนึง
0: อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนครวัดเนี่ยเป็นศาสนสถานนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงเมืองในอาณาบริเวณนี้มีเพียง2นั่นคือยโสธรปุระหนึ่งนะฮะโดยยโสวรมันแล้วอังกอร์ธม
1: อ
0: ันนั้นเป็นเมืองจริงนครธม
1: ซึ่ง
0: 3กิโล
1: เป็นชั้นหลัง
0: เป็นชั้นหลัง
1: เป็นชั้นหลังเป็นชั้นหลังเป็นช
0: ั
1: ้นหล
0: ัง นครวัดเนี่ยเป็นศาสนสถานที่อาจจะเรียกได้ว่าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสร้างอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นยโสธรปุระด้วยและนครธมด้วยคืออยู่ในตรงนั้นนะ
1: อาณาบริเวณใกล้เคียงกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับผมเอาล่ะคราวนี้พอแต่ว่าในรายละเอียดที่เราจะคุยกันเจาะลงเป็นประสาทเนี่ยผมจะเอาไว้ทีหลังนี่เราจะไล่ให้พอเห็นภาพก่อนว่ามันมีความต่อเนื่องแบบนี้นะฮะผมเข้าใจว่าพอถึงยุคสุริยะวรมันที่2เนี่ย
0: ครับ
1: เขมรคงใช้คนไปเยอะในการสร้างนู่นสร้างนี่มันหลังจากนั้นเนี่ยมันแค่มันเกือบจะเสื่อมแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ครับคือในยุคของสุริยะวรมันที่2เนี่ยนะครับมันมีกิจกรรม3กิจกรรมหลักที่ผมอยากจะบอกอันดับแรกเนี่ยคือการสถาปนาความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรนะครับอันดับที่สองเนี่ยเป็นการขยายอำนาจนะฮะออกไปซึ่งเขาบอกว่าในยุคนี้เนี่ยซึ่งมีความพยายามที่กษัตริย์เขมรนั้นจะยกออกกองทัพออกไปรบถึงจามปานะฮะยกออกไปรบถึงอันนำนะฮะมีการพยายามที่จะขยายอำนาจเข้ามาในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยานะฮะของทวารวดีนะฮะมีบ้างเชื่อถึงขนาดว่าขยายอำนาจลงมาถึงคาบสมุทรไทยที่เป็นตามผลิตเอางี้ละกันคือเชื่อกันไปขนาดนั้นแต่เราพูดถึงได้ระดับหนึ่งว่าเป็นยุคสมัยที่มีการสงครามของการขยายพระราชอำนาจเนี่ยออกไปในทั่วทุกทิศทางนะในทั่วทุกทิศทางเข้าไปในอันนำเข้าไปในอะไรทำนองนี้เนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่มีนะฮะเพราะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่โดยนัยยะหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนกันนะฮะแต่โดยอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นภาพของพระราชอำนาจที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งตรงนี้พอเราคุยกันเรื่องรายละเอียดคุณวิระกับผมคงจะได้คุยกันเรื่องภาพสลักหนุน
1: ใช่
0: นะเอาล่ะ
1: ทีนี้ครับเจออาจารย์ต่ออ
0: ันนี้คือกิจกรรมที่สองนะกิจกรรมที่สามคือการสร้างศาสนสถานนะซึ่งมันมหาศาลมากมาย
1: มันมหาศาล
0: มันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นชัดก็คือว่าพอสิ้นรัชกาลนี้ลงมานะฮะมันเกิดภาวะของความไม่สงบเรียบร้อยติดตาม
1: ใช่
0: นะฮะเกิดมีการรุกรานจากทางจามเข้ามาจากอะไรเข้ามาคือบ้านเมืองเนี่ยไม่ได้สงบเรียบร้อยไม่ได้มีความสุขและหลายคนสันนิษฐานว่าจุดเริ่มต้นแห่งความอ่อนแอนะฮะของอาณาจักรเขมรเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่สัมพันธ์กับ
1: ส
0: ุริยะวรมันที่2กับสิ่งที่นโยบายของพระองค์นะฮะที่ได้ระบุมาเนี่ย
1: ด้วยเหตุที่สุริยะวรมันที่2อาจารย์แกแบบว่าภาพแกใหญ่มากภาพแกครอบคลุมหมดเนี่ยนั้นกษัตริย์ที่ตามมาอย่างธรณินทรวรมันที่2หรือว่ายโสวรมันที่2หรือแม้แต่มีขุนนางคนหนึ่งอาจารย
0: ์
1: ทำการเทคโอเวอร์ยึดอำนาจนะ
0: ใช
1: ่ฮะคล้ายๆกับพระเพทราชานะผม
0: รู้สึกคนที่คุณวีระพูดนี่จะเป็นตรีภูวนาทิตยวรมัน
1: ใช่
0: ทำนองนี้นะฮะก็นั่นสิฮะคุณวีระเราเห็นได้ว่าพอสุริยวรมันที่2เนี่ยแกครองราชนานพอสมควรว่าไปแล้ว
1: 48ปีครับ
0: ใช่แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการนั่นคือตรี
1: ภูวนาถ
0: ภูวนาถ
1: ทิตยวรม
0: ันอะไรเนี่ยก็ครองราชพอสมควรสัก12ปีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่สงบคุณวีระเพราะว่าในกรอบเวลาตรงนี้ที่เราเห็นว่ามีการเข้ามารุกรานของจาม นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อสิ้นยุคของคนนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขมรเนี่ยมันตกไปอยู่ในใต้อำนาจของจามถึง4ปีด้วยกัน
1: พูดง่ายๆว่ามันมีการเข้ามายึดอำนาจจากอาณาจักรจามปาที่อาจารย์เราเคยพูดกันก่อนหน้านี้พวกนี้ลบทางน้ำส่งเรือขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าปฏิบัติการสายฟ้าแลบนะอาจารย์นะ
0: ใช่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราพูดง่ายว่ามีความลับที่จะคุยได
1: ้อ
0: ันสัมพันธ์กับบายนใช่ไหมอันสัมพันธ์กับบายนนะฮะเราสงสัยกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วท้ายสุดค่อนข้างได้ข้อยุติ
1: เราแคะออกมาจำได้นะ
0: เราแคะออกมาเราแคะออกมาจากภาพสลัก
1: คราวนี้ถ้าหากว่าไม่มีอีกคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคือเขมรเนี่ยอาณาจักรเมืองพระนครเนี่ยน่ากลัวเรียบร้อยแล้วตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรจามปาแล้ววงกระทรวงกษัตริย์น่าคงจะไปหมดแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มีอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วคนนี้สำคัญมาก
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็มีการเรียกว่าสร้างเมืองหลวงซ้ำหรือว่าตีเขตตีขอบให้มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: คนนี้คือ
0: ชัยวรมันที่7นะครับชัยวรมันซึ่งที่7ซึ่งยุคสมัยถ้าเทียบเป็นค.ศ.เนี่ยก็ประมาณ1181อะไรเงี้ยนะฮะแต่ของราชยูนานนะฮะถึงประมาณ1220นะประมาณนี
1: ้
0: นะฮะถ้าเป็นพ.ศ.ก็1724ถึง1763
1: อันเนี้ยมันจะ
0: คล้ายๆประมาณ
1: อันนี้มันจะเริ่มเกี่ยวข้องกับสุโขทัยอะไรต่ออะไรกันแถวๆนี้ด้วยนะอาจารย์
0: คืออันนี้ถือเป็นต้นเขานะฮะถึงเป็นต้นเขาซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นบุคคลที่สัมพันธ์มีความสัมพันธ์อยู่กับพ่อขุนผาเมืองหรืออะไรทำนองนี้ได้ด้วย
1: ซึ่งเราจะสต็อปไว้ก่อนจ้
0: า
1: แล้วสิ่งที่เราจะไปดูไปเห็นกันเนี่ยก็ปรากฏร่องรอยซึ่งสร้างขึ้นในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยพอสมควรทีเดียวพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยก็ต้องถือว่าขึ้นมาในช่วงเวลาที่อาณาจักรพระนครหรือว่าอังกอร์คิงดอมเนี่ยผ่านช่วงที่รุ่งโรจน์มากคือช่วงสมัยสุริยะวรมันที่2ซึ่งเป็นคนสร้างปราสาทนครวัดซึ่งเราได้คุยไปในครั้งที่แล้วสำหรับชัยวรมันที่7ก็เรียกว่าจะต้องมาทำการกู้บ้านกู้เมืองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนจากอาณาจักรจามหรือว่าจามปาเนี่ยเข้ามายึดเมืองเลยนะครับต้องใช้เวลาต่อสู้ขับไล่กันอยู่4-5ปีกว่าจะจัดการกับทางข้าศึกที่มาจากทางเรียกว่ามาจากทางปากแม่น้ำโขงหรือว่าอาจจะมาจากทางเวียดนามตอนใต้ที่เรียกว่าอาณาจักรจามปาเนี่ยนะครับหรืออาณาจักรจามเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาครองราชนะครับแล้วก็ทำให้อาณาจักรพระนครซึ่งเกือบจะล่มสลายแล้วเนี่ยกลับฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกนะวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นวันที่คุยกันในช่วงเวลาซึ่งพอไปเวลาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเขมรเนี่ยสิ่งที่เห็นจำนวนมากเนี่ยจะเป็นร่องรอยซึ่งปรากฏในสมัยที่มีการสร้างกันชนิดที่เรียกว่าเยอะแยะตะแปะไปหมดในสมัยชัยวรมันที่7นะครับตอนนี้เราติดต่อท่านอาจารย์สุเนศได้แล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คร
0: ับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: เราผมได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจารย์จะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมว่าจะคุยกันต่อยังไงนะฮะคราวนี้เรื่องคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์ในช่วงเวลาที่สมมุติว่าถ้าเราเอาจับกษัตริย์ที่สำคัญอย่างเช่นเริ่มจากชัยวรมันที่2มายโสวรมันที่1มาสุริยะวรมันที่2ที่1แล้วก็สุริยะวรมันที่2แล้วคนที่ถือว่าเป็นเรียกว่าท็อป5นะจ๊ะนะ
0: ค
1: นนี้คือชัยวรมันที่7นะฮะ
0: ถูกต้องซึ่งคุณวีระว่าครับ
1: เชิญครับอาจารย์เราต่อเลยครับ
0: คือสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์บางท่านอย่างเช่นจอร์จเซเดเนี่ยถือว่าเป็นยุคสมัยที่สำคัญที่สุด นะฮะในหน้าประวัติศาสตร์เขมรเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยค่อนข้างที่จะมีร่องรอยให้เห็นภูมิหลังความเป็นมามากกว่ากรณีของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่เราคุยกันครั้งไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งครับคุณวีระ
1: ว่า
0: ไม่ว่าจะเป็นสุริยวรมันที่1นะฮะสุริยวรมันที่2และชัยวรมันที่7เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะฮะมามีบทบาทที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันประการหนึ่ง
1: คืออ
0: ันนี้อาจจะเป็นผลจากการที่เขาขึ้นมาในช่วงสมัยที่บ้านเมืองนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะนั่นก็คือว่าอย่างเช่นกรณีสุริยวรมันที่2เนี่ยนะครับคุณวีระเราคุยกันแล้วว่าเขาสร้างนครวัดแต่นครวัดนั้นเนี่ยอุทิศให้กับพระวิษณุปกติคติของเขมรครับคุณวีระเขาเน้นให้พระศิวะเป็นหลักนะฮะ อาจจะกล่าวได้ว่านครวัดอาจจะเรียกว่าเป็นแห่งเดียวที่เห็นกันชัดๆและใหญ่โตมโหฬารที่ไปอุทิศให้กับพระวิษณุ
1: จะเลยนะ
0: จะเลย
1: นะฮะ
0: กรณีของชัยวรมันที่7เนี่ยครับเป็นอีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่งเป็นเปิดเขาว่าเปิดอีราหรือเปิดยุคใหม
1: ่
0: ของเขมรในทางขด้านคติความเชื่อที่สัมพันธ์กับกษัตริย
1: ์
0: ครับนั่นคือว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่หันมาให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามหายานนะฮะซึ่งถ้าก่อนหน้านั้นเดิมถ้าจะมีเนี่ยก็อาจจะพอมีร่องรอยบ้างกรณีของสุริยวรมันที่1แต่ก็ไม่ชัดเท่าชัยวรมัน
1: คือคล้ายๆว่าอาจจะมีความเชื่อเรื่องทางพุทธมหายานเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในจักรพระนครในเวลานั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นศาสนาราชการว่างั้น
0: คือไม่ได้ถึงกับเอาขึ้นมาเป็นศาสนาหลักนะฮะที่พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยจะเป็นองค์อุปถัมภ์อย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็พยายามที่จะคล้ายๆกับว่าแสดงพระองค์นะฮะเป็นอย่างพระพุทธเจ้านะครับ
1: คือถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะแสดงตัวว่าเป็นเทพเจ้า
0: ใช่
1: เป็นพระวิษณุอวตารมาหรือแต่กลับไปเป็นพระวิษณุหรือบูชาพระศิวะก็คือเป็นเทพของเทพแต่ว่าชัยวรมันที่7เนี่ยจะไปแบบเลยนะจ๊ะ
0: ไปคนละทางกันเลยนะครับไปแสดงตนเป็นพระโพธิสัตว์ที่รู้กันในชื่อว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศว
1: ร
0: ครับนะฮะเราอันนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแล้วมันจะเป็นจุดเปิดสำคัญที่จะให้พูดเกี่ยวกับพระศาสดาองค์นี้ได้เยอะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: ฮะทีนี้ในช่วงก่อนหน้าที่พระเจ้าชัยวรมันที่7จะขึ้นครองราชเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาระหองระแหงกันอยู่ด้วยในกลุ่มของเจ้านายที่ขึ้นมาปกครองประเทศอย่างที่คุณวีระยังคุยให้ฟังว่ามีคนที่เป็นขุนนางที่ขึ้นมาสถาปนาตัวเป็นพระมหากษัตริย
1: ์ใช
0: ่นั่นก็คือตรีภูวนา
1: ทิตยะ
0: วรมัน
1: คล้ายๆกับ
0: นะครับ
1: คล้ายๆประเภทราชา
0: เนี่ยปราสาททองหรือเพศราชาเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับทีนี้พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศว่าท่านขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนี้อย
1: ู
0: ่และอีกอันหนึ่งที่สำคัญกว่าคือถูกรุกรานจาก
1: ภายนอก
0: นั่นคือถูกลุกรานจากจามบางแหล่งบอกว่าเป็นทั้งสองครั้ง มีทั้งทัพบกแล้วมีทั้งทัพเรือ ทัพบกประมาณปี1177ขณะที่ทัพเรือนั้นถัดไปอีกปีหนึ่งนะฮะเรียกว่าพอมาก็กวาดเลยกวาดเอานะฮะเอาทรัพย์สินเอาผู้คนเอาอะไรต่ออะไรไปนะฮะแล้วกล่าวกันว่าจะตกเป็นเมืองขึ้นของจามอยู่ประมาณ4ปีจะได้
1: ใช่ต้องทำสงครามปลดแอกอาจารย์
0: ต้องทำสงครามปลดแอกนะฮะคราวนี้เรามาดูชัยวรมันที่7บ้างคือมีลักษณะอันหนึ่งของชัยวรมันที่7ที่อาจจะต่างไปจากสุริยวรมันที่แล้วมาคือเขาว่าท่านของราชค่อนข้างจะมีอายุมาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็ไปร่วม60อะไรประมาณนั้น
1: ใช่ใช่อายุเยอะละ
0: อายุเยอะอายุเยอะ
1: อายุเยอะ
0: นะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ฮะผมก็ลองคิดทบทวนดูนะฮะปรากฏว่ารัชกาลของพระองค์เนี่ยห่างจากรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เนี่ยไม่นานครับประมาณ31ปีเห็นจะได
1: ้
0: นะฮะห่างๆกันไม่นานนะฮะมีหลักฐานบางอันที่สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงที่ พระองค์ยังไม่ได้ขึ้นครองราชเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะตรงกับช่วงสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่สองนะฮะพระองค์ถูกกีดกันออกไปคือส่งไปครองหูเมืองอยู่ไกลๆอะไรทำนองใกล้ๆงั้นนะว่าเป็นในเขตอยู่ย่านที่เรียกว่าพระขันหรืออะไรทำนองนี้แต่หมายความว่าคล้ายๆกับมันสะท้อนให้เห็นว่ามีปัญหาอยู่กับเจ้านายเขมรที่เป็นใหญ่อยู่ที่ยโสธรปุระ
2: หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือถ้ามันเป็นโอกาสพิเศษมันอาจจะเป็นลองวีคเอนด์แต่รอบนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบลองวีคเอนด์หรอกนะแต่ว่าผมก็ปรึกษาเรือคุณวีระที่มันเป็นฟันหลอวันที่2มิถุนายนก็คือวันอังคารเมื่อวานนี้เราจะมีอะไรพิเศษให้คุณผู้ฟังหรือเปล่าคุณวีระก็บอกว่าจัดเลยนะเอาพิเศษเลยเอาเรื่องที่เหมาะควรมาเปิดให้ฟังผมก็เสนอคุณวีระไปว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะมันจะได้เป็นภาคต่อจากเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะคุณวีระก็บอกว่าโอเครับทราบเพราะฉะนั้นนะเราในฐานะผู้ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติใช่ไหมก็เพลิดเพลินไปแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยผมก็อาจจะหยิบหนังสือที่คุณวีระเคยเขียนนะคือถ้าจะเอาอะไรล่ะจากแคนาดาถึงอเมริกานะหรือว่าจากโปรตุเกสถึงสเปนเนี่ยนะหนังสือเล่มใหม่มาอ่านให้ฟังเนี่ยอันนั้นมันก็แหมกำลังขายอยู่เนาะใช่ไหมหรือว่าอะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเขายังเปิดขายอยู่ใครที่สนใจคงจะต้องไปหาซื้ออ่านมาโอ้ผมอ่านแล้วผมก็ชอบผมอันไหนที่ผมชอบผมก็จะติ๊กไว้แต่ก็มีหลายเล่มนะครับที่เป็นหนังสือที่คุณวีระเขียนเก่าๆแล้วผมก็เห็นว่าน่าสนใจแล้วบางทีก็หยิบมาอ่านให้ฟังก่อนหน้านี้คนไร้รากอย่างเงี้ยโอเคมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วนะก็หยิบมาอ่านให้ฟังนะหรือว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยก็อาจจะอ่านให้ฟังต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้จบนะฮะบางทีก็อ่านแล้วก็ติดค้างเอาไว้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมไปเจอเล่มเก่ากว่านั้นตั้งแต่ปี2542เรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าโอ้อ่านก็เพลินเอาอ่านสนุกเพลินดีนะครับก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นวันไหนว่างๆเอามาอ่านให้ฟังดีกว่าแต่ไม่อ่านให้จบหรอกเอาอ่านเป็นช่วงๆเป็นตอนๆนะครับ3วันนี้ก็อ่านให้ฟังหลายท่านก็คงจะเพลิดเพลินกันนะครับแต่ก็นั่นแหละความเพลิดเพลินมันก็จะต้องหมดลงพรุ่งนี้เรากลับมาทำงานปกติเปิดสายคุยกันนะใครที่อั้นเอาไว้3วันนี้วันพรุ่งนี้เจอกันนะวันนี้คุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยหลังลุยตลาดเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสเสียงตอบรับดีย้ำไม่ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังดราม่าลูกลดหย่อนภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้ไปทานอาหารร้านประจำเห็นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความคึกคักมากพอสมควรเมื่อถามว่าจากการดูกระแสแล้วจะสามารถช่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจากการสอบถามพบว่าทุกคนพึงพอใจส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออย่าให้หยุดหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดจากการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับหลักเกณฑ์หากบุตรใช้สิทธิพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาต่างๆต้องมีบ้างจะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยรามคำแหงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมนายปิติกรปัณณเพศัตสส.เขตวังทองหลางลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายอธิการธีระวิริยพลผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดพร้อมแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแนะนำผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชนก่อนจะเดินหาเสียงต่อในซอยรามคำแหง53รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสก.รวมทั้งส.ส.คนปัจจุบันของพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเดินตั้งแต่เช้าได้เดินดูการค้าขายภายในตลาดได้ดูปัญหาเรื่องการจอดรถที่กีดขวางทางสัญจรทางเดินเท้าและการสัญจรของรถยนต์ที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์กีดขวางจำนวนมากชาวบ้านจึงมาระบายให้ฟังและอยากให้โอกาสให้กับผู้สมัครคนใหม่ที่คิดว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้แม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายวัยประถมถูกครูโรงเรียนสั่งให้ไปเผารังแตนถูกไฟลวกทั่วทั้งร่างกายบาดเจ็บสาหัสนางสาวสิริขวัญวงรอบแคว้นอายุ29ปีมารดาของเด็กชายพอดอายุ11ขวบชั้นป.5เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีเมื่อ11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสั่งให้นักเรียน2คนถือถังน้ำมันเพื่อจุดไฟรมรังแตนกลางโรงเรียนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันถังน้ำมันระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้เด็กชายพรและเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งรวมทั้งครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังลอกออกมาตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาแต่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่ผ่านมาโรงเรียนให้การดูแลระหว่างที่เด็กชายพรอยู่ที่โรงพยาบาลมีการติดต่อเรื่องเงินประกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่งรวมถึงเงิน 4,000 บาทจากแม่ของครูที่สั่งให้ไปไล่หลังแตนอย่างไรก็ตามครอบครัวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาเด็กชายพอดซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกวันจากการรักษาแผลและการผ่าตัดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาเบื้องต้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นใจสามารถแนะนำการช่วยเหลือในด้านการรักษาแผลเป็นโดยเฉพาะแผลที่ใบหน้าได้ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
8: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sightseeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
10: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชทำหน้าที่คัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสักครู่คุณวิสุทธิ์คงวัชรพงศ์ก็จะตามมาสมทบวันนี้เป็นโอกาสวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญขอพระองค์ทรงพระเจริญและนอกเหนือจากวันนี้ที่เป็นวันสำคัญงานหลวงงานราชพิธีแล้วก็ในส่วนของฝ่ายบริหารที่ไปร่วมกิจกรรมตักบาตรกันที่ท้องสนามหลวงวันนี้ก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สำคัญหลายเรื่องเอาประเด็นที่พอที่จะสบายใจกันหน่อยไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพูดถึงโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 บอกไม่รุนแรงเพิ่มแม่เมื่อเช้าผมเห็นบางเพจบางเว็บก็ใช้คำว่าเอาอยู่จริงๆคำนี้นี่กลายเป็นของแสลงไปแล้วนะครับแม้ว่าจะเข้าใจกันนะว่าเอาอยู่คือรับมือได้แต่พูดคำนี้ทีไรหลายคนก็ตกใจแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมใช้คำว่าเอาอยู่ก็แล้วกันนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีประเด็นที่หลายคนก็ตามกันอยู่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่คุณทักษิณก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่คือของเดิมเนี่ยยังมีโทษกันอยู่แล้วก็มีการพักโทษยังมีโทษนะแต่ว่าพักแต่ให้ไปอยู่ที่บ้านติดกำไร EM ล่าสุดครับก็ถือว่าปลดปล่อยพันธนาการนะครับก็อาจจะรอเรื่องการปลดกำไร EM ก็อยู่ระหว่างรอตามขั้นตอนแต่ถือว่าก็เป็นการพ้นโทษทันทีคนไปถามคุณทักษิณรีพอร์เตอร์เขาลงอย่างนี้บอกนายกยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษพยายามที่จะถามในประเด็นต่อเนื่องก็บอกวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอตอบเรื่องอื่นจะคิดแบบเสียมหน่อยแบบแหมวันนี้เป็นวันมงคลเรื่องนั้นไม่มงคลหรือยังไงคิดแค่ว่าเป็นแค่เรื่องอื่นก็แล้วกันคนถามเจอรัฐมนตรีเจอคนโน้นคนนี้ก็ถามคุณประเสริฐจันทร์ราโรงทองบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็คิดว่าท่านทักษิณไม่น่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานพรรคตัวพรรคเองเนี่ยก็มีโครงสร้างมีกรรมการบริหารแต่อาจจะขอคำแนะนำอู้ตัวนี้น่าสนใจบอกว่าไม่ยุ่งก็ฟังดูแล้วก็แยกกันแต่บอกว่าอาจจะมีขอคำแนะนำแปลว่าถ้ามีภาพมายุ่งมาเกี่ยวมาเฉียดก็ต้องแสดงกันว่าเป็นการขอคำแนะนำจากฝั่งนี้ส่วนเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับวันนี้มันมีทั้งในส่วนของชายแดนครับแล้วก็ในส่วนของการเจรจาท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ากัมพูชานี่พูดอย่างทำอย่างนะหลังจากที่ใช้กลไกอันคลอสทั้งที่ยังเจรจากันอยู่ตั้งคำถามเจตนาคืออะไรในการปิดประตู JBC แยกเป็น3ส่วนนะครับเราไม่เอา MOUฝ่ายเราบอกไม่เอาและ MOU เป็นเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งบอกไม่เอาที่เหลือมันก็คือก็ต้องไม่เอาแล้วก็ท่านนายกก็ไปบอกคุณมเนตแล้วบนเวทีระดับนานาชาติและทีนี้ ถามว่าพอไม่เอา MOU ปุ๊บมันยังมีกลไกที่พอคุยกันได้ก่อนที่จะไปกลไกกึ่งบังคับกึ่งอะไรก็ตามเนี่ย uncross แต่ทางฝั่งนู้นเขาก็เลือกที่จะไปใช้ประตูตรงนี้เลยนี่ก็เป็นประเด็นเทคนิควิธีการระหว่างประเทศที่เขาก็แข็งแรงขณะที่สถานการณ์ชายแดนครับวันนี้คนถามท่านบนโทวดุลครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งยั่วยุบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชายังปกติฝั่งนู้นแม้ว่าจะมีการยั่วยุนะครับเรื่องของรับรองนายกรัฐมนตรีวันนี้หลายท่านถามต้องตอบคำถามคุณพิพัฒน์ก็ต้องตอบเรื่องที่ดินเขากระโดงคุณเอกนิติก็ต้องตอบคำถามเรื่องของดราม่าทั้งหลายเรื่องของคนละครึ่งที่ถูกเปลี่ยนจาก50 50เป็น60 40แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมขออนุญาตดอกจันสักหน่อยเพราะการเมืองนี่ไปยืมของคนอื่นเข้ามาใช้แล้วถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเลยเนี่ยมันก็ดูยังไงกันอยู่คุณเอกนิติก็ต้องตอบเห็นบอกว่าเป็นเรื่องมีเรื่องดราม่านำบุตรไปลดหย่อนภาษีด้วยขณะเดียวกันนะครับกทม.วันนี้ผู้ว่าชัดชาติก็มีการเปิดตัวป้ายใหม่ป้ายอ้าวเปิดอ้าวเปิดนี่ไม่รู้ว่าคนที่เขาเขียนสคริปต์วางแผนการสื่อสารเป็นยังไงเพราะว่าประโยคนี้คำนี้เคยใช้ตอนเปิดถนนพลานกตัดใหม่โดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองตอนนั้นก็ได้คะแนนได้แต้มกันไปว่าพิธีการน้อยเอาชื่อคำว่าเอ้าเปิดไปใช้ในการเปิดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็มีท่านรูปท่านผู้ว่าชัดชาติเรื่องกทม.นะครับก็เห็นมีประธานที่ปรึกษาพรรคเศรษฐกิจเขาตั้งคำถามเรื่องมีการซื้อขายตำแหน่งระดับผอ.ในกทม.อาจารย์ชัดชาตินี่ก็เหมือนกับเนี่ยเสียงแข็งหน่อยนะเรื่องนี้เนี่ยขอให้คุณคริสโปตนันเปิดหลักฐานแล้วก็เห็นมีการพูดถึงคำว่าระบอบอากงด้วยพูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดในใจก็อยากจะเห็นเขาฟ้องกันนะมีคนนำเรื่องนี้ไปถามคุณชัยวัฒน์ดร.โจของทางประชาชนท่านเองก็บอกว่าเป็นความบกพร่องผู้ให้ข้อมูลก็ตรวจสอบหลักฐานเนาะผู้ว่าต้องโปร่งใสไม่พูดในเรื่องนี้แต่คุณชัยวัฒน์เองต้องตอบเรื่องของการแต่งตั้งให้อาจารย์สุรพลนิติกรายพศอดีตอธิการมท.อดีตแกนนำนะอดีตหนึ่งในคนที่ส่วนหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเป็นสีเหลืองด้วยเนี่ยพอมาอยู่ทางฝั่งสีส้มแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการตอบอะไรกันอยู่เยอะผมอินโทรเยอะหน่อยวันนี้ผมอยู่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: คุณพิรักษ์ครับก็คำว่าอากงเนี่ยมาแรงนะ
3: มาจากไหนครับคุณวิสุทธิ
4: ์จริงๆคุณอะไรนะ
3: คริสโปตอนนั้นใช่ไหม
4: ก่อนคิดเนี่ยคุณอดีตโฆษกพรรครัฐบาลอ่ะคนทำสื่อเราอ่ะดูสิ
3: แย่จังครับคุณธีรัตน์รัตนเสวีไม่ใช่ใช่ไหมอดีตพักไหน
4: ก็อยู่ไอทีวีอย่างคุณอภิรักษ์อ่ะทำเรื่องข่าวรถยนต์อ่ะเป็น
3: อ๋อเจริญห่วงทรัพย์
4: เจริญห่วงทรัพย์เมื่อวานนี้อัดคุณชาติชาติคุณชาติก็ยังผมก็ขอบคุณที่ชี้แจงคืออัดหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่มีนะเพราะว่ามีการบอกว่ามีการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งในกทม.คุณชาติก็อธิบายว่ามันมีกรรมการคัดสรรนะคัดเลือกกันกรองแล้วก็มีกรรมการชุดหนึ่งกรรมการคุณธรรมในการดูแลตอนนี้เจอพรรคเศรษฐกิจซัดเข้าไปเห็นคุณชาติชาตินี่เปรกแตกนะผมไม่เคยเห็นอารมณ์คุณชาติชาติที่แบบว่าแรงกับใครมาก่อนนะฮะเช่นคำพูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าคุณพิรักษ์ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคุณชาติชาติบอกเรื่องนี้นะครับพูดอย่างนี้ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยนะถ้ามีหลักฐานผมไม่รอดจนปัจจุบันเพราะเรื่องโปร่งใสสุจริตเป็นเรื่องที่มีคนจ้องเล่นงานอยู่แล้วนะฮะเนี่ยแค่บอกว่าพูดอย่างนี้ต้องรับผิดชอบด้วยนะผมเฮ้ยใช่คุณชาชาติหรือเปล่า
3: ไม่แต่คุณชาชาติก็ตอบเอาไว้ก็ผมว่าก็เป็นการออกแบบนะถ้ามีหลักฐานผมคงไม่รอดมาจนถึงปัจจุบันแต่คำว่าจริงไม่จริงในทางการเมืองในเรื่องทุจริตเนี่ยหลักฐานนี่เป็นเรื่องที่หายากอะไรยิ่งกว่านะ
4: ครับ
3: เออ อันนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมไปว่าท่านอาจารย์ชาติชาติเรื่องทุจริตส่วนใหญ่หลักฐานน่ะหายากมากนะบทบริสุทธิ์อ่ะแต่หลายเรื่องอ่ะแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานน่ะแต่บางเรื่องมันแค่มันตุมันก็ไม่โอเคแล้วนะประเด็นเนี้ยผมว่าถ้าผมอาจารย์ชาติชาติผมนิ่งๆไอ้ฝั่งที่จะเคลียร์เนี่ยถ้ามั่นใจว่ามีจริงอ่ะช่วยเคลียร์ให้มันคุยให้มันขึ้นมาด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อฝ่ายเคลียร์แล้วไม่เชื่อฝ่ายอาจารย์ชาติชาตินะผมว่าอันเรื่องพวกนี้เราต้องไม่เชื่อสักฝ่ายเพื่อให้ทุกอย่างมันมีการตรวจสอบฝ่ายเปิดก็เปิดให้ละเอียดหน่อยฝ่ายตอบก็ตอบให้ละเอียดหน่อยผมว่าอันนี้จะได้เคลียร์แต่ว่าผมเข้าใจว่าคงดึงๆไปเรื่อย
4: ประเด็นผมก็คือว่ารอบนี้เนี่ย
3: อาจารย์ชาติดุนะ
4: หลุด
3: ไม่นิ่งใช่ไหมหลุดคือไม่นิ่งไง
4: คือปกติคุณชาติชาติเป็นคนที่นิ่งแล้วพอเจอเรื่องนี้ยอมไม่ได้แล้วก็หลุดนะไอ้จริงเท็จอะไรนี่เรื่องนึงนะแต่โคชชั่นนี่หลุดวันนี
3: ้ผมว่าหลุดไม่หลุดหลุดคืออารมณ์นะ
4: ซึ่งเราไม่เคยได้ยินคำพูดเท่าไหร
3: ่
4: ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าตกลงอากงนี่มีจริงหรือเปล่าถ้ามีนี่เป็นใครนะทำไมถึงเอามาใช้ในช่วงในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคุณอภิรักษ์ครับความจริงเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคุณอภิรักษ์ได้ยินไหมเรื่องที่ผู้สมัครสกส่วนหนึ่งอ่ะพยายามที่จะ
3: ไป
4: สมัครแล้วก็ให้ได้เบอร์ที่ตรงกับผู้สมัครผู้ว่านะคือสมมติว่าผมลงเบอร์10แล้วกันเอาผมลง10เบอร์21แล้วกันผมสมมตินะแล้วคุณพิรักษ์เป็นสกกลุ่มผมคุณรักก็ไปยังไงก็ได้ขอให้ได้เบอร์21ตรงตามผมเพราะผมสมัครผู้ว่าไงก็พยายามให้ได้เลขสวยๆนะตามที่ผู้สมัครผู้ว่าคนนั้นอยู่
3: ครับแต่ผมอยู่ทีมเดียวกับอาจารย์ชัดชาติผมก็อยากได้เบอร์เดียวกับอาจารย์ช
4: ั
3: ดชาติ
4: ใช่แต่ก็มีเนี่ยมีคนก็อยากได้เราเข้าใจอยู่ผมก็คิดว่าบางคนก็โชคดีนะได้พอดีบางคนก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันก็คุ้มยากรับปัจจัยนะปรากฏว่าคุณอภิรักษ์ครับมันมีเทคนิคนะ
3: มีใช่ไหมมีเทคนิคอ่ะ
4: เช่นคุณอภิรักษ์อยากได้เบอร์21นะ
3: นี่หมายเลขสมมุตินะ
4: เบอร์
3: สมม
4: ุ
3: ต
4: ิน
3: ะ
4: หมายเลขสมมุติครับสมมุติมันไกลไปแต่ว่าสมมุติแล้วกันเวลาอยากได้เบอร์21นะเหมือนที่ผมสอบผู้ว่านะคุณเวลาอยากได้เบอร์ผมเหมือนกันเวลาก็รู้แล้วเบอร์1ถึงเบอร์8เป็นใครมันไม่ยากนี่เรารู้แล้วใครเปิดตัวไอ้ที่เหลือก็เดี๋ยวคุณรักก็ไป
3: หาใครมาสมัครขั้นหน้าขั้นหล
4: ัง ใช่หาใครมาขั้นหน้าขั้นหลังให้แล้วพอสมมุติเบอร์ถัดไปคุณเวลาก็พวกมาสมัครเต็งแล้วพอ21ป๊อปคุณเวลาก็เดินมาสมัครเลย
3: แต่มันต้องเป็นเบอร์หลังๆเลยนะแต่มันต้องเป็นเบอร์ถ้าเขตไหนลงเอาสมมติถ้าเกิดผมเก่งเบอร์9หรือเก่งเบอร์10นี่ผมต้องมันต้องจังหวะนั้นต้องมีคนไปสมัครพวกนั้นไม่ถึงจำนวนที่เราอยากได้เลยนะ
4: เอาตรงๆแล้วกัน
3: ไม่เอามีตัวอย่าง
4: เบอร์คนชาติเนี่ยคนอยากได้
3: เขาเชื่อว่าอาจารย์แกเต็งไงใช่ไหม
4: ครับก็มีเทคนิคจนได้อ่ะนะหาใครมาถ้าไม่พอก็มาสมัครขั้นๆถึงเวลาก็เสียบเข้าไป
3: แสดงว่า
4: วิธีการ
3: หลายเขตนะตอนนี้เนี่ยยังคนยังเบอร์ไม่เยอะถูกต้องไหมคน
4: ใช่เบอร์9มันมีที่ปรารถนาเลยเพราะคนที่แฟนจะบอกว่าเป็นคนที่อยู่กลุ่มคุณชาตินะฮะก็เนี่ยมันก็มันมีวิธีการนี้ไว้มันมีสับแสงเรียกนะส่วนการได้มาซึ่งเบอร์นั้นเนี่ยมันก็มีหลายที่กราบพิธีการนะผมรู้เปล่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะก็ถือว่าสำหรับผมคิดประเด็นเรื่องบอกว่ามีการมีระบบอากงในการวิ่งเต้นโยกย้ายหรือว่ามีการเปิดประเด็นว่ามีการน่าจะมีการทุจริตอะไรอย่างนี้นะคือผมมองในเรื่องกลิ่นอายทางการเมืองมันเริ่มสนุกนะคือการเมืองกทมเวลาจะจืดไปหน่อยที่ไม่คือผมชอบนะการเสนอนโยบายคิดทำอะไรเนี่ยนะแล้วแต่ไม่เคยมีสีสันในการเมืองคราวนี้เนี่ยคนการเมืองอ่ะคนที่ถามเรื่องนี้โยนประเด็นเข้ามาเรื่องที่พรรคเศรษฐกิจก็โยนประเด็นเข้ามาเริ่มคึกคักบวกทั้งเรื่องอาจารย์สุรพลเหมือนกันนะอาจารย์สุรพลเนี่ยแกก็จะมาเป็นอะไรประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นโยบายก็ดูแล้วไม่มีอะไรปรากฏว่าโดนโยงไปเรื่องประเด็นทางการเมืองที่มาที่ไปและเบื้องหลังอะไรเงี้ยนะประวัติเนี่ยก็กลายเป็นว่าผู้ว่ารอบนี้ก็มีสีสันทางการเมืองพอประมาณนะบางเรื่องก็เป็นสีสันบางเรื่องก็ต้องว่าต่อโดยเฉพาะเรื่องถ้ามีการกล่าวว่ามีเรื่องวิ่งเต้นโยกย้ายคอร์รัปชันเนี่ยก็ต้องทำให้ประจักษ์นะครับก็ถ้ามองในการเมืองก็สนุกฮะก็สนุกแต่ว่าอย่าไปดูประเด็นทางการเมืองดูการเรื่องการปั่นกระแสไปอันนี้พูดถึงประเด็นทั่วไปไม่ได้หมายถึงคนไทยคนหนึ่งนะครับคุณไปแล้วครับ
3: ครับอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยท่านอาจจะเรียกได้ว่าตอนนี้ถ้านั่งดูเพจดูอะไรตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ถูกจะเรียกว่าถูกอย่าเรียกว่าขุดเลยถ้าขุดมันจะเซนไม่ดีถูกหยิบยกประวัติในการทำงานของท่านตั้งแต่อดีตช่วงสมัยที่มีรัฐประหารช่วงอดีตที่ อยู่ในกลุ่มสีเสื้อรวมไปถึงเรื่องของบทบาทคำพงคำพูดอะไรที่มีมาในอดีตมาอยู่จนถึงวันนี้เรื่อยๆเนี่ยแหละทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในแง่ของมุมมองของท่านดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอย่างเหมือนกันทีนี้ผมย้อนมาหน่อยครับวันนี้อาจารย์สุรพลเนี่ยท่านเป็นนักกฎหมายมหาชนครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจจัดระเบียบราชการมุมมองของเลขาธิการพรรคประชาชนคุณพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์เนี่ยก็บอกท่านก็มีประสบการณ์ในกทม.นะท่านเคยเป็นประธานกรรมการประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคมเป็นรัฐวิสาหกิจของกทม.ที่ถือหุ้นโดยกทม.เนี่ย 99.98% เป็นหน่วยงานที่กทม.ใช้ดำเนินโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้าสีเขียวการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งแวดล้อมกำนำสายสื่อสารลงดินและการบริหารจัดการเรือสาธารณะอันนี้ก็คือมุมมองของฝั่งที่ดึงเข้ามาแต่ว่าในส่วนของฝั่งที่เขาเห็นแย้งหรือเห็นค้านเนี่ยมาอีกมุมหนึ่งทีนี้ก่อนที่จะถอยกลับไปถึงประวัติความเป็นมาของอาจารย์วันนี้คนก็ไปถามดร.โจชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรว่าดึงอาจารย์ออกมาเนี่ยคือคนถามดร.โจเนี่ยสองมุมหนึ่งก็คือมุมที่จะไปแตะถึงเรื่องระบอบอากงว่าจะพูดพาดพูดพิงอะไรกันยังไงหรือเปล่าขณะเดียวกันเรื่องของดร.ชัยวัฒน์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงคุณสุรพงษ์อาจารย์สุรพงษ์เนี่ยก็บอกว่าก็ไม่มีการลดอุดมการณ์ทางการเมืองก็พูดถึงการตั้งอาจารย์สุรพลท่านเคยเป็นอดีตอธิการธรรมศาสตร์อดีตสนช.ปี49นะครับอยากได้ความรู้ของอาจารย์มาทำงานกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็พร้อมฟังเหตุผลเป้าหมายของพรรคคือการนำสังคมไทยก้าวไปข้างหน้าซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะคนเห็นต่างอันนี้เหมือนกับการยอมรับโดยตรงเลยมั้ยคุณวิสุทธ์นะเราในเครื่องหมายคำพูดนี่เขาลงเขาใช้คำว่าเราจะเปลี่ยนคนกลุ่มนี้ให้มาสนับสนุนเราให้เห็นด้วยในการผลักดันนโยบายผลักดันสังคมให้สังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับเราอันนี้ก็คืออาจารย์เองแหมอาจารย์เองก็เหลืองจัดอ่ะคุณวิสุทธ์จะเอากลุ่มแนวอนุรักษ์เหรอหรือว่าเป็นแนวจารีตจะมาเหรอทีนี้ข้อสงสัยก็คือว่าเป็นการตอบแทนที่อาจารย์สุรพลเคยเขียนคำให้การคดียุบพรรคก้าวไกลไหมคุณชัยวัฒน์บอกว่าไม่เกี่ยวข้องจะดูจากความสามารถการบริหารนะครับทีนี้มีคนก็มีข้อสังเกตว่าบุคลากรในซีกของฝั่งก้าวหน้าเนี่ยมีไม่พอคุณชัยวัฒน์บอกไม่เกี่ยวแต่เห็นประสบการณ์ที่ตรงส่วนการเลือกอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมบริหารเนี่ยบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นทีมพรรคและก็ทีมนโยบายกทม.นักข่าวก็ถามถึงเรื่องของการลดอุดมการณ์เพื่อแลกกับเสียงสนับสนุนเนี่ยดร.โจบอกไม่ได้มองเรื่องคะแนนก็เรียนตามตรงก็คือเป็นความสามารถของตัวบุคคลทั้งการบริหารกทม.การใช้กฎหมายมหาชนซึ่งอาจารย์ได้รับการยอมรับใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ว่ากระแสสังคมน่าจะไม่เชื่อเพราะว่าผมใช้คำว่าอะไรอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดเพราะว่าตัวอาจารย์ในซีของสีเสื้อหนึ่งอาจารย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนทางความคิดเหมือนกันครับคุณวิสุทธ์นะ
4: ครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่พรรคประชาชนเนี่ยก็มีพยายามชี้แจงเนาะแต่ว่าผมคิดว่าฟังคุณท่านเลขาธิการพรรคอ่ะคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เนี่ยก็น่าจะเป็นทางการนะถ้าดูในแง่ความเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองคือพรรคประชาชนนะคุณชวัฒน์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลตอนนี้เป็นเลขาธิการพรรคก็เหมือนที่คุณอภิรักษ์พูดแหละฮะว่าการเมืองที่แท้คือการเปลี่ยนคนที่เห็นต่างให้มาเดินทางร่วมกับเราแล้วจริงๆพูดไปยาวนะครับยาวทีเดียว แต่ว่าที่สุดแล้วท่านเลขาของพรรคประชาชนคุณพิจารณ์นะก็ยืนยันนะครับว่าพรรคประชาชนแล้วก็ดร.โจเนี่ยเป็นผู้กำหนดทิศทางอุดมการณ์นโยบายของทีมกทม.เปิดรับผู้ที่เคยเห็นต่างในอดีตแต่กลับใจพร้อมจะต่อสู้ในฝั่งประชาธิปไตยเข้าร่วมงานนะแล้วก็ตอกย้ำว่านี่คือการขยายตัวของอุดมการณ์เราให้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ยืนยันไม่ปฏิปนอมกับอุดมการณ์หลักของไม่ปฏิปนอมกับอุดมการณ์หลักของพรรคนะแต่ถ้าไม่คือถ้าขัดอุดมการณ์หลักของพรรคก็จะระดมทุกสรรพสิ่งนะฮะก็อันนี้เป็นการยืนยันแต่ฟังดูแล้วเนี่ยแม่คุณวิรักษ์พูดจริงนะถ้าผมอาจารย์สุรพลเนี่ยผมจะรู้สึกเหมือนกันนะว่านี่เป็นการเปิดรับคนเห็นต่างแต่กลับใจพร้อมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่รู้สิผมรู้สึกว่าคำพูดนี้มันเหมือนกับ
3: มันเป็นสูตรสำเร็จมานิดนึง
4: แต่ว่ามันเหมือนให้มันไม่ให้ไอ้ผมพร้อมรู้สึกผมนี่นะมันเหมือนเคยทำอะไรผิดแล้วก็กลับใจอารมณ์คำพูดอย่างเงี้ยนะแต่ว่านั่นแหละจริงต้องฟังอาจารย์สุพลแกคิดว่ายังไงเรื่องนี้นะแต่จริงก็มีความเห็นต่างนะคุณเหมือนกันไม่เห็นต่างคนถล่มพรรคประชาชนและอาจารย์สุรพลเยอะเรื่องจุดยืนท่าทีทางการเมืองที่เคยมีมาอยู่ก่อนนะฮะแต่ว่าฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปผูกติดอ่ะอาจารย์เคยคิดเคยเชื่ออย่างไรการที่อาจารย์มาลงมาเรียกว่าเล่นการเมืองแล้วกันนะฮะเปิดตัวที่ปรึกษาเนี่ยก็เท่ากับว่ามายืนอยู่ในกลางสมรภูมินะฮะมีทั้งดอกไม้ก้อนอิฐนะฮะก็ถ้ามองในแง่นี้ก็ถือว่าก็ดีนะฮะลงมาก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะกระแทกนะฮะเข้ามานะครับนี่ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลนะฮะที่ประวัติการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะแตกต่างกันแนวของพรรคประชาชนก็ได้แต่ส่วนหนึ่งผมเองนะคุณเวลาผมไม่ได้พูดถึงการสุรพลนะผมพูดถึงว่าผมก็ตามการเมืองมาประมาณหนึ่งอ่ะ
3: ไม่ประมาณหนึ่งแล้วอายุเยอะแล้ว
4: เยอะแล้วแก่แล้ว ไอความเชื่อทางการเมืองมันไม่ผูกติดนะคุณเวลาบางคนเนี่ยนะเอาก็เอาบางคนนี่ยุคนึงก็เหลืองจัดทำไปทำมากลายเป็นแดงเข้มไม่รู้เป็นอย่างไรยังไงบางคนก็เชื่อมั่นเรื่องประชาธิปไตยนะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการต่อสู้ประชาธิปไตยสละได้แม้กระทั่งชีวิตนะสู้มานะฮะที่สุดคนคนนั้นกลายเป็นเผด็จการเมื่อมีอำนาจรัฐผมก็เลยคิดว่าอ่านคนมองคนเนี่ยดูอดีตดูปัจจุบันแล้วก็ดูสำคัญคือว่าเขาคิดยังไงกับปัจจุบันและอนาคต
3: ในวงที่เขาถกเถียงกันนะคุณวิสุทธิ์มันเป็นไปได้อย่างที่คุณวิสุทธิ์บอกนะ
4: ครับ
3: คือจะเหลืองไปแดงจะแดงไปเหลืองจะส้มจะเหลืองไปส้มจะไปอะไรเนี่ย
4: มีแต่ว่าสายการเผด็จการจ๋าเนี่ยผมว่าเออมันก็มีนะ
3: แต่ผมว่ามันมีคนที่เขาคอมเมนต์อ่ะพวกที่อาจจะไม่แน่ใจว่าสีเข้มๆอ่ะเขาก็เปรียบเทียบเขาบอกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนได้เพียงแต่ว่าบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันสุดขั้วเกินไปพอมันสุดขั้วเกินไปเนี่ยจังหวะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วสนามกทม.มันเขาใช้คำว่าอะไรนะคุณวิสุทธิ์หัวเลี้ยวหัวต่
4: อ
3: เขาก็ยกตัวอย่างก็บอกว่าอย่างผมก็เข้าไปอ่านอันนึงนะเขาบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยที่เขาส้มจัดๆอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่โอเคกับไอติมแต่ว่าพอไอติมเข้ามาปุ๊บผลักดันเรื่องรัฐธรรมนูญผลักดันเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยความเป็นประชาธิปัตย์ที่อยู่ในตัวไอติมหายมันค่อยๆถูกพิสูจน์ขึ้นมาจนยอมรับอันนี้ของคนที่เขาเป็นด้อมส้มกันหนักๆเขาก็เลยตั้งคำถามไงอาจารย์สุรพลได้มีจุดเปลี่ยนหรือมีอะไรแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาใช้สนามเนี้ยในการที่จะเปลี่ยนจังหวะเร็วผมก็นั่งนึกนะไอเราเป็นสื่อที่เอาว่าอย่างเราก็ไม่ได้เป็นด้อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ผมเข้าใจว่าบางพรรคที่แบบบางสีที่มีแฟนอนุแฟนเยอะๆบางทีจะรับใครให้เข้ามาสู่บ้านตัวเองนี่เขาก็พูดกันในหลายมุมเหมือนกันนะคุณวิสุทธิ์นะ
4: ใช่คือการเอาใครมาอยู่ในพรรคมันก็เป็นจุดเรียกว่าบางทีก็มีความเสี่ยง
3: ว่าจะได้บวกจะเอาเดือด
4: มาใช่แต่พรรคก็ผมคิดว่าพรรคก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าพรรคก็คิดมาดีแล้วงั้นถ้าเจอก้อนอิฐบ้างอะไรบ้างก็ผมมองงี้นะ เป็นเรื่องไฟสไตล์อาจารย์สมพงศ์ก็จะบาดเจ็บเยอะหน่อยแต่ว่าจะมีผลทำให้พรรคประชาชนมีผลต่อคะแนนเสียงผู้ว่าหรือไม่ก็มีบ้างไม่บ้างก็หน่อย
3: แต่บางคนประเภทเปลี่ยนจุดยืนกันแบบง่ายๆนะคุณวิสุทธ์นะประเภทอยู่ดีๆปุ๊บอ๋อไปขอถอนเคยสาบานด้วยกับย่าโมก็ไปถอนเคยบอกจะไม่รับตำแหน่งโอ้ยนั้นคือตอนนั้นไอ้ตอนนี้จะมาทำให้หลานดูคนนี้เคยอะไรอย่างนั้นโอ้จากบ้านเราเป็นเมืองที่ลืมง่ายคุณรู้สึกมันก็เลยออกมาแบบนี
4: ้ครับแต่ว่าที่ไม่เปลี่ยนคือจุดยืนอยู่ที่ปลายเท้านะคุณไปรับ
3: ก็มีคนพูดชัดกว่านี้อีกนะคือจุดยืนอยู่บนส้นอะไรอย่าง
4: เงี้ยโอเค
3: พักกันก่อน
4: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: ไหนบอกอมเพีย
8: ใช้ตาฉลากทองไหมเ
9: น่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนครับผมอภิรักษ์และคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ไปตรงไหนต่อครับเบรกที่แล้วผมลากไปยาวเลยคุณวิสุทธิ์เชิญฮะ
4: ก็ต้องยินดีกับคุณทักษิณนะตอนนี้ก็ถือว่าจะรับอิสรภาพแล้วเห็นว่าล่าสุดนี่จะไปดูไบเลยนะส่วนต้องให้เครดิตนะคนที่ให้ข่าวก่อนว่าจะไปดูไบนี่คือคุณนพพรวงศ์อนันต์นะคุณหนุ่มอดีต BBC ไทยนะก็ไอ้ว่าตอนนี้ก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณทักษิณก็จะไปดูไบนะฮะหลังจากนี้นะครับก็แน่นอนนะถ้ามองในแง่มุมนั้นนะคุณอภิรักษ์ก็คือคุณทักษิณแกก็คุ้นเคยนะที่ดูไบเรียกว่าเป็นบ้านหลังอีกหลังหนึ่งของแกมีทั้งธุรกิจมีทั้งบารมีมีทั้งคอนเนคชั่นอยู่ที่นั่นนะฮะก็น่าจะไปหลบไม่หลบไปพักแต่พักหนึ่งแน่นอนครอบครัวก็ต้องดีใจนะที่ได้รับการปล่อยตัวไปแต่แน่นอนคุณอนุทินนี่บอกยินดีด้วยที่รับอภัยโทษนะครับก็ถ้าข่าวถามว่าเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินบอกว่าก็ยินดีด้วยแต่ย้ำว่าวันนี้เป็นวันมงคลไม่พูดเรื่องอื่นสไตล์คุณอนุทินแน่นอนลูกหลานๆก็ต้องดีใจไปด้วยกับอิสรภาพของผู้ที่เป็นพ่อนะกับคุณที่เป็นปู่อะไรเงี้ยนะเป็นตาอะไรเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็เหมือนคุณดูสิคุณประเสริฐก็ยอมรับได้ว่าก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณเรื่องการปรึกษาอะไรก็ยังมีอยู่นะแต่เรื่องจะมาช่วยงานพรรคโกงจะไม่มีก็ถือว่าเป็นข่าวที่มาหลังจากที่เราจบข่าวเด็ดไปในร้อนเมื่อวานนี้นะครับก็ยืนยันชัดเจนแล้วฮะว่าคุณทักษิณก็จะเรียกว่ามีสารภาพแล้วแต่ว่าอย่างนี้คุณพิรักษ์ครับ
3: คุณวิสุทธิ์มันจะมีคำว่าช่วยงานพรรคไม่มียกเว้นว่าจะมีไปขอที่ปรึกษาไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนเปิดช่องไว้นะคือเหมือนกับว่าทำให้ดูเบาๆไม่เข้ามาแตะการมงการเมืองแต่ถึงเวลาถ้าท่านอดีตนายกทักษิณอยากจะมาด้วย
4: ครับ
3: ก็คงห้ามไม่ได้มั้งคุณวิสุทธิ์ฮะ
4: คือผมว่าไม่ต้องขอเราตำแหน่งที่คุณทักษิณใหญ่กว่าจริงๆคือใหญ่กว่าที่ปรึกษาอีกผมเชื่อว่าคงจะกลับไปที่ดูไบสักพักหนึ่งอ่ะนะคงจะคิดถึงบ้านแล้วบ้านอีกหลังหนึ่งนะเคลียร์อะไรเสร็จผมว่าคุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณทักษิณ

0: ไม่เคยห่างหายจากการเมืองไทยอ่ะจำได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยหลังจากหนีไปอยู่ต่างประเทศอ่ะคุณทักษิณตัวอยู่ต่างประเทศนะแต่การเมืองไทยไม่เคยห่างหายจากทักษิณชินวัตรนะมีตั้งแต่ส่งเสื้อดงเสื้อแดงมีตั้งแต่มีสร้างนายกได้ตั้งแต่นะฮะน้องสาวลูกสาวตัวเองนะฮะคุณสมชายวงสวัสดิ์นะคือคุณทักษิณไม่เคยห่างหายนะผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยยังไงก็ยังอยู่กับการเมืองไทยอ่ะแต่ว่าจะอยู่อย่างไรมาเดินในแถวหน้าได้หรือเปล่านะจะมีอำนาจในการต่อรองได้หรือไม่ในเมื่อสมรภูมิทางการเมืองหรือว่าอำนาจทางการเมืองมันเปลี่ยนไปอ่ะคุณทักษิณอาจจะทำอะไรก็ได้เมื่อก่อนตอนนี้ไม่เหมือนละอำนาจที่คุณทักษิณเคยมีดูเหมือนจะอยู่ในผู้นำอีกคนหนึ่งนะที่อยู่นอกพรรคมันก็ไม่ง่ายนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณทักษิณจะถอยและไม่ได้แปลว่าผมยังก็เชื่อว่าผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยที่สุดแล้วเขาจะมีการเจรจายอมถอยยอมลุกกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของคดีคุณทักษิณก็ยังมีอยู่นะเรื่องคดี112นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นของอุทธรณ์นะใช่ไหมคุณวิรัติก็จะไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของคดีที่ศาลฎีกาพิพากษานะฮะให้คุณทักษิณต้องจ่ายภาษีสรรพากรอีก17,600ล้านบาทกรณีที่ขายหุ้นชินคอปนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเลยก็เริ่มมีการทวงถามนะว่าตกลงคดีคุณทักษิณเนี่ยศาลตัดสินแล้วปรากฏว่ายังไม่มีการเรียกสรรพากรว่ายังไงมีการรุกต่อเรื่องสรรพากรก็เป็นเรื่องใหญ่นะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า1126ก็จะว่าต้องมีการขออนุญาตไปออกต่างประเทศใช่ไหมคุณรักนะก็ยังมี2คดีใหญ่นะคือคดีจบแล้วแต่ว่าการบังคับยึดทรัพย์หรือทรัพย์สินคุณทักษิณมาเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการมันรุนมีอยู่ว่าตอนนี้อาจจะโอนผ่องถ่ายให้กับลูกหลานไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคิดว่าไม่น่าจะมีอยู่ครบนะก็ยังมีสองเรื่องใหญ่นะครับครับ
1: ครับสองเรื่องใหญ่แต่ก็ต้องดูว่าจะใครหยับกันยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่าการไปที่ดูไบผมก็เดาใจได้ไม่ถูกเพราะว่าถ้าผมครอบครัวอยู่ที่บ้านอ่ะผมก็อยากอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวใช้เวลากันให้เยอะแต่พอไปตรงนู้นเนี่ยตั้งหลักเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่าไอ้การตั้งหลักตรงนี้เนี่ยถ้าพักผ่อนนะสำหรับผมถือว่าไปดูไบอาจจะไม่ได้พักผ่อนผมคิดเองนะแต่ว่าอาจจะเป็นการตั้งหลักหรือไปตรงไหนยังไงหรือเปล่าขณะเดียวกันครับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเนี่ยเอาเป็นว่าข่าวที่ไม่ใช่ของเราเล่าข่าวหรือตามข่าวกันเนี่ยในโลกออนไลน์นี่จะเรียกได้ว่าปั่นกันเยอะนะครับถึงเรื่องสถานการณ์จนอ่านกันบางทีแล้วก็เสียวไส้วันนี้ทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะครับท่านก็บอกว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยจำนวน30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพลเรือตรีปรารัตน์บอกว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเคยกระทำความผิดในคดีต่างๆเช่นการหลบหนีเข้าเมืองยาเสพติดและคดีอาญาหลังจากพ้นโทษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็มีหน้าที่ในการส่งกลับนอกราชอาณาจักรตามพรบคนเข้าเมืองครับซึ่งก็มีหน้าที่กำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิพำนักในประเทศไทยต่อไปท่านโฆษกกองทัพเรือบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกฎหมายไม่ได้เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดมาตรการปิดจุดผ่านแดนยังคงใช้เข้มงวด 100% ตลอดแนวพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานอื่นเต็มกำลังป้องกันการลักลอบเข้านอกราชอาณาจักรเข้าออกนอกราชอาณาจักรการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่องจริงๆก็ยังเป็นภาพของความแข่งขันแต่ว่าในออนไลน์มีภาพสร้างกำแพงแล้วทำไมยังมีช่องทำไมยังมีฝั่งโน้นอย่างโน้นอย่างนี้กันอยู่นะครับแต่อันนี้ก็อ้างอิงจากสิ่งที่เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางการครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับผม พาไปเรื่องอาจจะเรื่องของนี่หน่อยฮะเรื่องของตอนนี้หลายหน่วยงานมี early retire หมดเนาะแม้ทั้งวงการสื่ออ่ะสื่อนี่มีทั้ง early กับบังคับ early ใช่ไหมเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้ภูมิทัศน์ของโลกก็เปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่า AI เข้ามาทำคนตกงานเยอะนะอันนี้ไม่รวมไอ้ AI ของคุณชัยชนกนะหลายนี่ยังไม่รวมไปจำได้ไหมคุณไปรับช่วงหนึ่งที่ทางรัฐบาลชุดก่อนมั้งมีความคิดว่าจะขยายอายุเกษียณราชการเกินหกให้แบบมากกว่า60 ปีอะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยใช่ไหมครับแล้วก็พอมันต้องแบกรับภาระเยอะกับคนกลุ่มเนี้ยก็เลยคิดว่าจะมีการขยายอายุคนเกษียณราชการนะออกไปเกิน60 ปีแต่จะมีเงื่อนไขก็ว่ารายละเอียดนะครับก็หลายคนก็รอว่าแผนนี้จะเป็นจริงแค่ไหนตอนนี้จบแล้วครับคุณพิรักษ์ครับเพราะว่ารองประกรณ์นิมประพันธ์เนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่าเรื่องแนวคิดขยายเกษียณอายุราชการจากเดิม60 ปีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการเพราะว่ามันเป็นการยืดปัญหาออกไปแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานด้วยก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาที่จบมาเนี่ยมันเข้าสู่ระบบไม่ได้เพราะว่าไม่มีตำแหน่งว่างนะไม่มีตำแหน่งว่างนะแต่ว่านี่ก็มีคนเถียงนะคุณพิรักษ์นะบอกว่าถ้าคนที่60ขึ้นมาเนี่ยคือไม่ได้มีอัตราราชการนะแต่เพียงแต่ว่ามอบหมายงานเช่นที่ปรึกษาหรือว่าลูกจ้างก็ว่าไปแต่วันนี้ท่านรองประกอบก็ยืนยันนะว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับปิดกั้นคนรุ่นใหม่อ่ะมันจะโอกาสเข้ามาเนี่ยยากนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่มีแล้วโครงการนี้นะใครที่อยู่ในวัยผมเนี่ยนะก็รอเกอร์นะฮะแล้วก็เรื่องของ AI เข้ามาด้วยนะฮะพอ AI เข้ามาเนี่ยความจำเป็นในการใช้คนก็ลดลงอีกนะฮะเอาเป็นว่ารัฐบาลไม่เอาเรื่องนี้แล้วก็จะมีการปรับแนวทางใหม่จะมีการส่งเสริมการจ้างงานลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะก็ยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้ชีวิตในสังคมมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลานะฮะก็กำลังดูรูปแบบที่เหมาะสมต่อไปอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณพิรักษ์นะเพราะว่านี่คือสังคมผู้สูงวัยสังคมไทยก้าวสู่นี้เต็มที่แล้วก็เป็นภาระใหญ่ของรัฐบาลแล้วก็หลายหน่วยงานด้วยเอกชนด้วยนะฮะภาระลูกหลานด้วยก็สำหรับราชการถือว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เอาผมว่าชัดเจนสำหรับท่านประกรณ์นิมประพันธ์แล้วก็น่าจะเป็นแนวทางที่เป็นแนวทางของรัฐบาลนะคุณไปรักอันนี้หมายถึงอย่างที่ด้วยประกันสังคมด้วยใช่ไหมคุณไปรักเนาะเพราะว่าการสังคมคนต้องกลัวว่าตกลงประกันก็จริงอ่ะที่สุดเงินมันจะหมดอ่ะแล้วก็เองงบที่ต้องดูแลผู้สูงวัยมันเยอะขึ้นขยายตัวขึ้นนั้นกองทุนประกันสังคมก็เอาเงินก้อนนี้บางทีไปขยายธุรกิจดอกผลเพื่อมาเลี้ยงดูประกันสังคมและผู้สูงวัยแต่จะไม่ตรงกับเป้าก็มีนะไปทำอย่างอื่นที่ไม่ตอบโจทย์ก็มีแต่ว่าทั้งหมดนี้คือประเด็นเรื่องผู้สูงวัยที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประกันสังคมเหมือนกันนะครับผู้ประกันสังคมคุณพิรักษ์แวบไปนิดนึงเมื่อวานเราพูดถึงคุณอะไรนะคุณพนัสไทยล้วนใช่ไหมที่บอกว่าเรื่องทำปฏิทินเนี่ยโอ้ยมันเล็กน้อยใช้เงินดอกผลนะฮะดอกเบี้ยมาทำ
1: แกไม่ควรมีสิทธิ์ในกองทุนนายนี้จริงๆนะแกผมก็ขำเมื่อวานผมก็ไม่ทันได้ฟังว่าใครเป็นคนพูดนะไม่ได้ใช้เงินประกันสังคมแต่ใช้เงินดอกผลเนี่ย
0: ใช้ดอกแล้วมันเล็กน้อยกันเล็กน้อย
1: ถ้าเงินไม่ใช่ของแกจะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ของแกอยู่ดี
0: นี่เป็นเงินผมแล้วก็เงินของคนที่ต้องประกันสังคมอ่ะคุณต้องรับประกันสังคมส่วนหนึ่งก็สมัครใจอย่างผมเนี่ยผมเป็นมาตรา39ผมก็ต่อนะแต่บางคนอยู่ในระบบมันต้องคือกฎหมายมันบังคับใช่ไหมคุณต้องก็ประกันสังคมเขาไม่มีทางเลือกคุณมนัสไทยล้วนยังไม่จบนะคะทวงคืนนโยบายปฏิทินสังคมครับบอกว่าโอ้โหเป็นแผ่นละ10 บาทเองแล้วถ้าอยากจะได้ปฏิทินเนี่ยเลือกผม ผมจะกลับไปเป็นบอร์ดประกันสังคมแล้วก็แจกหมายถึงมือทุกคนครับนะฮะเอาก็ชัดเจนก็ชัดเจนนะถ้าอยากจะได้คนที่แจกปฏิทินก็เลือกกลุ่มนี้ถ้าอยากจะได้คนที่ไม่เอาปฏิทินก็น่าจะมีช้อยให้เลือกมากขึ้นนะคุณเวลาครับอ่ะจากเรื่องผู้สูงวัยเนี่ยกลายเป็นเรื่องประกันสังคมไปเลยนะครับ
1: แต่บางเรื่องเนี่ยการขยับในเชิงนโยบายอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านรองประกรณ์พูดถึงเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีสัญญาณที่เรียกได้ว่ารัฐบาลต้องเกาะกระแสพลัสพลัสพลัสกันไม่จบอ่ะวันนี้นายกรัฐมนตรี
0: บอกแล้วบอกแล้วจะมีพลัสพลัสพลัสต่อไป
1: ก็ไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ไอ้เรื่องถูกตั้งคำถามก็วนออกวนไม่ออกไม่รู้แต่ก็จะแจกต่อไปครับล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีวันนี้ตอนประมาณสักบ่ายสาม
0: ครับ
1: ก็อย่างที่นายกวันนี้ไปลงที่ตลาดลงไปอีกหนึ่งตลาดอ่ะแถวแถวราชวัฒน์เนี่ยนายกไปสำรวจครับไปที่สี่ย่านบอกไปกินร้านอาหารประจำพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคึกคักสอบถามผู้ซื้อผู้ขายพึงพอใจดูจากกระแสแล้วเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายได้ไหมท่านนายกบอกทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเน้นในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อลงพื้นที่ประชาชนไม่ได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือซื้อข้าวร้านชำร้านสะดวกซื้อก็มีประชาชนไปต่อคิวเอ๊ะร้านสะดวกซื้อก็ใช้ได้ด้วยใช่ไหมคุณรู้สึกผมจำไม่ได้รอบนี้ก็ตามไม่ได้มั้งเอาที่นายกบอกก็พอใจเนี่ยได้ของเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าจ่ายเงินน้อยลงนักข่าวถามมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมบอกเนี่ยฟังมาเนี่ยประชาชนบอกอย่าขออย่าให้หยุด
0: อย่าหยุดอย่าหยุด
1: โอ้ไหลเวียนเศรษฐกิจมาเนี่ยอะไรโครงการที่จะเข้ามาก็จะพลัดไปเรื่อยๆพลัดไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลมีหน้าที่หาโครงการดีๆไหมพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างวันนี้ที่ภูมิใจไทยมีการคุยเรื่องกรรมธิการติดตามการจ่ายเงินพรกเงินกู้400,000,000,000 บาทมีไหมท่านนายกบอกรอประชุมก่อนส่วนกรรมธิการจะเป็นยังไงแนวทางก็เป็นไปตามระเบียบส่วนคนที่กดแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ล่ะท่านนายกยังไงอ่ะบอกเราเปิดเอาไว้30ลงทะเบียน27ยังเหลือประมาณ3ล้านยังไม่เสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือก็กู้น้อยก็ใช้น้อยลงก็เอาไปใช้อย่างอื่นสิ่งที่เร่งด่วนภายใต้กฎเกณฑ์ก็กู้มาตามที่ใช้อ่ะไม่ใช่มากู้ก่อนแล้วค่อยมาตัดใช้ใช่เหรอ ส่วนถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับเกณฑ์ถ้าบุตรใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเข้มงวดเกินไปจะมีการทบทวนไหมท่านนายกบอกว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างคือนี่ตอบมันไม่ตอบนะเรื่องโครงการเหล่านี้เราทำประโยชน์ให้กับประชาชน30ล้านมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจเดี๋ยวไปดูอันไหนที่ไม่พอใจเนี่ยถ้าเกิดจากสิ่งที่เราคาดการไม่ถึงหรือเข็มขัดสั้นนายกพูดนะเข็มขัดสั้นนี่คือคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราไม่ได้มีโครงการกระตุ้นครั้งเดียวอะไรเป็นประโยชน์เดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้โหนี่จะกระตุ้นกันตายเลยนะคุณวิสุทธิ์ในทางทฤษฎีในทางหลักการน่ะกระตุ้นจนคุณวิสุทธิ์เคยเห็นกระตุ้นจนโตแต่ขารีบไหมล่ะอันนี
0: ้คือผมว่าก็เข้าใจฮะเวลากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือมีกินมีใช้ด้วยแล้วก็ร้านค้าก็ขายได้ด้วยนะก็โกก็ดีนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอย่าไปพลัสเรื่องหนี้สินนะคือสมมติทำต่อนะเฮ้ยมันก็เป็นการถ้าต้องกู้ยืมเงินมาอีกนะคนหลังจากเราก็ต้องจ่ายอ่ะนะก็ฝากท่านนายกด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็แต่ว่าไปที่สี่ย่านก็ให้คุณวิรักเห็นภาพป่ะ
1: เป็นไงคุณวิรัก
0: ลงไปเจอแม่ค้าแน่นอนคนก็ชื่นชมชาวบ้านก็ยกมือไหว้ก็ดีอกดีใจแล้วก็มีทำท่าพัสอะท่าพัสอะเอามืออะไรครับแล้วมือชนกันอะมือกลางแกงท่าพัสของเขาอะนะฮะแล้วก็แจกผู้เรียนบรรดามอเตอร์ไซค์ด้วยก็กินอิ่มนะฮะแต่ว่าตกลงว่าก็เดินหน้านะครับแล้วเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานพูดบ้างแล้วย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปได้รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนะฮะเกิน 100,000 บาทนะฮะแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ครับคุณวิระครับพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังนี่ก็ไม่ได้นะนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้รับบำนาญจากรัฐผ ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมถึงผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องทรัพย์สินนะคนลงทะเบียนนะครับต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินไม่เกินที่กำหนดไว้เช่นห้องชุดเนี่ยมีได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรทาวน์เฮาส์ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน25ตารางวาแล้วถ้าเป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันนะฮะรวมกันแล้วทั้งที่ดินที่อยู่อาศัยไม่เกิน10ไร่แล้วก็ผู้ที่ได้ไม่ได้เป็นเกษตรกรเนี่ยต้องมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ครับแล้วก็ถ้าอย่างคนที่มีรถยนต์นี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีจักรยานยนต์เนี่ยได้นะแต่ต้องไม่เกิน300ซีซีรถสามล้อรถสี่ล้อเล็กรับจ้างรถเพื่อการเกษตรเนี่ยก็มีได้แต่ต้องไม่เกิน1คันก็ละเอียดเยอะนะไม่ได้แปลว่าทุกคนได้คงไม่ละครับเรื่องของบัตรคนจนแล้วกันนะสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็เปิดยืนยันสิทธินะครับ4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็แบงก์ต่างๆพอไม่ได้แปลว่าสมัครแล้วจะได้ทันทีนะครับก็จะมีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะฮะก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนสำหรับคนที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะฮะก็เนี่ยอีกโครงการหนึ่งของทางรัฐบาลอนุทิน2เดินหน้านะฮะสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ถือว่าคึกคักคึกคักอยู่นะฮะน่าจะเป็นโครงการนี้มั้งคุณวิระที่ทำให้รัฐบาลนะจริงตอนนี้จริงๆคนก็เริ่มพูดถึงเยอะคนก็ชมเยอะขึ้นนะ
1: ครับ
0: ไปทำโพคงจะได้เรื่องนี้แหละนะฮะถูกใจถูกใจถูกใจประชาชนและผู้ค้าขายนะครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ
0: ครับ
1: หน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลอนุทินชมทหารไทยอดทนอดกลั้นหลังทหารเขมรยั่วยุไม่หยุดไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสง่ามตามที่ส.ส.กังฟูกล่าวอ้างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนที่วานี้ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนเกิดการโต้เถียงกันนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยั่วยุจึงต้องมีความอดทนและนิ่งให้ดีกว่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรงส่วนที่นายสวัสดิ์พวงพรศรีส.ส.บัญชี รายชื่อพรรคไทยรวมพลังเปิดเผยว่าที่ช่องสง่ามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนั้นไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลมีข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศและกองทัพก็มีความพร้อมรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องหยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาบ้างเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์ของจริงไม่ไลฟ์แต่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาเป็นการปั่นป่วนพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมต้องส่งไปศรีธัญญาส่วนจะเอายอดไลฟ์หรือไม่นั้นตนไม่ทราบกองทัพย้ำความน่าเชื่อถือไม่ได้ชี้วัดด้วยวาทกรรมตอบโต้รายวันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้ต่อกันรวมกันลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเกลียดชังและความแตกแยกร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนทรัมป์จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24กรกฎาคมหลังจากงานเดิมเมื่อวันที่25เมษายนถูกยกเลิกกลางคันจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลยืนยันว่าเขาได้รับการเรียนเชิญจากประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวให้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาตอบตกลงพร้อมระบุว่าการจัดงานใหม่นี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอดกลั้นและแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ยอมให้คนบ้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแม้แต่ตารางเวลาของเราทรัมป์ซึ่งมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนมาอย่างยาวนานย้ำว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บทพูดเดิมที่ตั้งใจจะโจมตีสื่ออย่างเผ็ดร้อนเหมือนที่เตรียมไว้เมื่อเดือนเมษายนหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าต้องรอดูกันแต่งานนี้มีทีเด็ดแน่นอน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคาร

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาควบคุมได้ประชาชนใช้ชีวิตปกตินะครับฝ่ายความมั่นคงกองทัพดูแลประชาชนดูแลแนวเขตได้เต็มที่การเจรจาก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนครับประเทศไทยไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เจรจาเขตแดนยกเลิก MOU 44ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานในความเข้มแข็งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆกับคนในประเทศส่วนที่ฝ่ายกัมพูชาเมื่อวานนี้ไม่ยอมให้ฝั่งไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกอุบลจนเกิดการโต้เถียงท่านนายกบอกว่าก็เป็นทุกวันแบบนี้เขาถึงเรียกกันว่าเป็นการยั่วยุเป็นองค์ประกอบที่กรณีที่เรายังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจ้าหน้าที่ทหารเขาก็อดทนเต็มที่เราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศเราเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นฝ่ายที่ยำเกรงส่วนที่ประชาชนชายแดนเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วก็อดทนแล้วก็มีความกังวลต่อการยั่วยุท่านนายกบอกว่าไม่ต้องกังวลทุกวันนี้อย่างวันเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ห่างกันมากเราลงนามข้อตกลงหยุดยิง28ธันวาคม68ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่กังวลส่วนที่คุณสวัสดิ์พวงพรศรีบัญชีรายชื่อไทยพรรคไทยรวมพลังบอกว่าที่ช่องสงามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงนักการเมืองคุณทิมบอกว่าไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลก็มีข่าวกรองของรัฐบาลมีแผนป้องกันชายแดนป้องกันประเทศส่วนกองทัพมีความเข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องสัญญาณรูปภาพกองทัพไม่ได้ลดน้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่เรื่องนี้อื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กุขึ้นตราบใดที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เราทำอยู่ฝั่งนู้นไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์กองทัพเราก็เรียบอาวุธหมดแล้วไม่ใช่เหรอผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับประเทศของเขาไปหมดแล้วส่วนที่ทำผิดก็ถูกดำเนินคดียึดทรัพย์ไป 3-4 หมื่นล้านแล้วรัฐบาลนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรไปฟังเสียงเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันพอดีนี่แทนที่จะหวั่นไหวกับคำถามต่างๆนั้นนายกบอกถ้าไปหวั่นไหวเนี่ยไม่ต้องทำอะไรพอดีส่วนที่กล่าวอ้างกันว่ามีนักการเมืองไทยก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงก็ไม่ไลฟ์สดกันก่อนกันหรอกเรื่องความมั่นคงไม่มีใครพูดอะไรคนที่ออกมาไลฟ์ปั่นป่วนพวกนี้จริงๆเป็นภัยสังคมต้องส่งไปสีธัญญาส่วนจะเอาไปยอดจะไปเอายอดไลฟ์หรือไม่รู้ครับนี่เป็นอีกวันนึงครับที่นายกยังคงความโดดเด็ดเผ็ดมันในแบบของนายกรัฐมนตรีกับคุณวิสุทธ
5: ์ครับส่วนมันมีอีกเรื่องที่เขาเรียกอะไรตลาดกว้างขวางนะกว้างขวางนี่คน
4: รับเงินเป็นเงินหยวนนะ
5: รับเป็นเงินหยวนนะเวลาเคยไปดูไหมคือมันก็เป็นชุมชนคนจีนเลยนะแล้วก็ผมเคยไปเดินดูนะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นตลาดยิ่งเย็นๆเนี่ยเป็นตลาดเรียกตลาดสดใช่ไหมแล้วก็โหกลายเป็นตลาดใหญ่โตเนี่ยคนจีนส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็ไปเที่ยวกันบ้างนะแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าโอ้โหคุณพิรักครับเขาฝากบอกมาแล้วว่าบุหรี่นี่เยอะมาก คือเรื่องบุหรี่เขาสูบบุหรี่ว่าเล่นเลยนะเคยไปแจ้งที่เขตนะเขตเพื่อขวางครับพอแจ้งทีก็ได้ผลเล็กน้อยแล้วก็กลับมาใหม่ซึ่งคนที่อยู่เขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นชีวิตแย่บ้างนอกจากพลุกพล่านจราจรติดขัดในเรื่องบุหรี่เป็นเรื่องที่ทำให้คนแถวนั้นเนี่ยอึดอัดมากนะครับส่วนเรื่องเงินหยวนเนี่ยตกลงว่ามีจริงใช่ไหมคุณพิทักษ์เพราะว่าร้านค้าย่านห้วยขวางเนี่ยเขาไม่เอาเงินบาทเหรอเขารับเงินหยวนแทนเงินบาท
4: ท่านนายกตอบแบบไม่ตอบอ่ะ
5: ผมว่านายกก็ตอบตรงไหมเนี่ย นะฮะร้านค้าจ่ายเงินเป็นเงินหยวนแทนค่าเงินบาทนายกบอกว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจตาทุกอย่างอยู่แล้วทุกวันนี้จับผู้กระทำความผิดแทบทุกวันปราบผู้กระทำความผิดทำทุกวันนะจับทุกวันนะแต่ก็ยังมีนะฮะ
4: ถ้ามีร้อยเคสนะคุณพิสุทธิ
5: ์ครับ
4: จับวันละเคสทุกวันทุกวันก็ถือว่าจับวันละเคสนะแต่มีเป็นร้อยเคสเนี่ยแต่ก็พูดได้นะว่าจับทุกวันอ่ะคุณพิสุทธิ์นี่ผมพูดแบบทั่วๆไปนะคือท่านนายกอ่ะหลายครั้งอ่ะท่านตอบเหมือนไม่ตอบอ่ะ
5: ก็คือผมก็ตัวนายกอาจจะฟังคำถามไม่ครบหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่านายกตอบอย่างนี้นะครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับ
5: ว่าทุกวันนี้จับกลุ่มผู้กระทำผิดแทบทุกวันปราบผู้กระทำความผิดทั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพลผู้ที่ยึดชายหาดการข่มขู่การดำเนินการฮะเอ๊ะตกลงแถวนั้นมีชายหาดด้วย
4: ไม่แกก็คงจะตอบในภาพรวมเหมือนกับที่ชายหาดไอ้ที่พัทยาที่อะไรนะ
5: พัทยา
4: ที่ภูเก็ตอะไรนั่นน่ะ
5: นะก็เอาเป็นว่าก็ดำเนินการไปโดนเจ้าที่รัฐก็หาว่ากลั่นแกล้งทุกอย่างภายใต้กฎหมายดำเนินด้วยความยุติธรรมใครไม่ผิดก็กลับไปทำงานนะโอเคก็เอาเป็นว่าไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนฮะเรื่องห้วยขวางนะจริงก็น่าสนใจนะคุณพิรักษ์ถ้าเกิดว่าจะมีการซื้อขายได้เฉพาะเงินหยวนเนี่ยมันก็ผมก็ต้องดูแลเพราะที่นี่มันก็เป็นเมืองไทยอะเนาะก็ซื้อขายใช้เงินหยวนเนี่ยมันก็ดู
4: หยวนหยวนกันเกินไปใช่ไหม
5: ดูหยวนกันเกินไปอะนะ แต่เขาบอกงี้เนี่ยอุ้ยเวลาแต่ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยคิดอะไรมากเพราะว่าทุกวันเนี่ยเวลาไปซื้อสินค้าที่ร้านเป็นคนจีนอ่ะหลายร้านที่คนจีนทำธุรกิจอ่ะแล้วเราก็สแกนเงินมันก็กลับไปสู่ที่เมืองจีนอ่ะก็ไม่ได้ใช้เงินไทยเหมือนกันเมื่อก่อนนี่พอดีผมไปดูนี่ได้คุณวิรักษ์ด้วยตัวนี้หายไปยังฮะไอ้คีบตุ๊กตาคีบอ่ะ
4: แล้วตกลงมันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายบางช่วงก็ผิดบางช่วงก็ไม่ผิดบางช่วงเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ไม่ผิดตอนนี้มีเยอะแยะเลย
5: คือจริงๆมันเท่าที่ผมฟังมันภาพเกี่ยวเรื่องการพนันอยู่กันนะแต่ว่าก็ไม่รู้เองก็ไม่ได้ดำเนินการมากมายแต่ว่าเวลาเราสแกนจ่ายเวลาเราไปคีบตุ๊กตาเนี่ยเงินมันโอนไปที่จีนนะ
4: คนที่สุดสแกนแล้วก็เอาโทเค็นไปหยอดอ่ะใช่ไหม
5: เขาบอกว่านั่นก็ไม่ได้ใช้เงินหยวนเลยแต่ว่าสแกนผ่านโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะแต่อย่างที่บอกเขาว่าจะดำเนินการต่อยังไงให้มันแบบให้รู้ที่แผ่นดินไทยอ่ะก็เดี๋ยวรอนายกเอ๊ะต้องใครอ่ะคุณนะก็จริงผมว่านายกก็รับทุกเรื่องก็ไม่ได้เนาะหรือว่าต้อง
4: ได้สิเพราะว่าท่านนายกนั่งหัวโต๊ะมหาดไทยนี
5: ่
4: คือถ้ามหาดไทยไม่ทำงานก็มีตำรวจนายกก็นั่งหัวโต๊ะนี
5: ่แล้วก็พอเขตอ่ะ
4: บอกเขตเทศบาลก็มหาดไทยนี่คุณวิสุทธ
5: ิ
4: ์พอเขตก็มีผู้ว่าก็ขึ้นอยู่กับมหาดไทย
5: ครับ
4: หรือจะไปดีเอสไอล่ะดีเอสไอก็ไปยุติธรรมพักเดียวกับท่านนายกไหมอ่ะก็พักเดียวกันหมดบ้างคนพิสุทธิ
5: ์ก็แปลว่าแกว่ามีอำนาจในการที่จะจัดการเรื่องพวกนี้เนาะนะก็เป็นไปได้ไหมที่นายกอาจจะถามว่าสันหันน่ะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสมนายกก็จะปีกย่อยไปหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องปีกย่อยนะครับก็เป็นประเด็นสำหรับผมก็ตกใจนะเฮ้ยเอางั้นเหรอเขาใช้เงินอยู่ในการซื้อขายกันเลยเหรอนะอ่ะก็ทั้งตอนนี้มีทั้งจีนที่ก็บอกงี้จริงป่ะคุณเวลาน่าจะรู้ดีกับผมเยอะเลยว่าจีนเนี่ยตอนนี้เป็นเมื่อก่อนที่จีนรุ่นก่อนที่เป็นจีนที่มาอยู่ประเทศไทยทำมาหากินเนาะแล้วก็ตั้งรกรากในไทยเป็นคนไทยมีความสมดุลของความเป็นไทยสูงตอนหลังเนี่ยจีนเนี่ยมาแบบมาทำมาหากินอ่ะมาทำมาหากินแล้วก็เงินก็โยกไปที่จีนแล้วก็มาสร้างเครือข่ายสร้างอิทธิพลในเมืองไทยทั้งหมดนี้เพื่อผลประโยชน์ของเขาเองเป็นหลักอันนี้คือความแตกต่างระหว่างรุ่นก่อนกับรุ่นนี้อันนี้ผมฟังผู้รู้เขาว่ามานะผมก็ไม่ก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคุณวิรัติคิดยังไงผมไม่แน่ใจนะ
4: จริงๆมันมีเมื่อก่อนเนี่ยมันมีความชัดเจนนะคุณวิสุทธิ
5: ์ ครับ
4: เมื่อก่อนเอารุ่นอากงอาม่ารุ่นบรรพบุรุษก่อนอ่ะ
5: ครับ
4: ก็หนีสงครามหนีคอมมิวนิสต์หนีอะไรมาอยู่หนีการเปลี่ยนแปลงมาอยู่เมืองไทยช่วงแรกก็ไปบางคนยังมีพี่อยู่เมืองไทยน้องอยู่ที่ฮ่องกงพี่อยู่เมืองไทย
5: ครับ
4: น้องอยู่เมืองจีนอ่ะแล้วช่วงแรกอ่ะเขาเวลาเขาไปมากันเขามีการส่งเงินเขาก็จะมีธุรกิจที่เขาเรียกว่าโพยกวนอ่ะคุณวิสุทธ
5: ิ์ใช่
4: คุณวิสุทธิ์มีญาติอยู่ที่เมืองจีนก็เวลาส่งกลับไปมีทั้งจดหมายและในจดหมายซองนั้นอาจจะมีคล้ายๆกับตั๋วแลกเงินอ่ะ
5: ครับ
4: คุณวิสุทธิ์จ่ายเงินทางนี้แล้วก็มีตั๋วนี่ไปถึงฝั่งโน้นเพื่อให้ฝั่งโน้นเขาไปเอาตั๋วไปขึ้นเงินไอ้เงินที่มันจะเดินระหว่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องแบกกันไปเองไอ้ธุรกิจโพยกวนมันก็มีกันอยู่ทีนี้บ้านเราอ่ะพอคนจีนมาอยู่มารวมจีนไทยขหบดีข้าราชการอะไรกันไปก็กลายเป็นไทยทีเนี้ยไทยคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยคนจีนที่อยู่ในพม่าคนจีนที่อยู่ในเมืองลาวหรืออยู่แถวนี้มันก็กลายเป็นคนผสมกันไปตรงนี้ไปแล้วตอนไม่มีความเป็นคนไทยมันก็เสียภาษีมันก็อยู่กันที่นี่จะเลี่ยงบ้างจะอะไรบ้างเมื่อก่อนมันก็จะมีอะไรนะมีอั้งยี่ก็จะมีรูปแบบที่ให้ดูแลกันเองแต่ว่าตอนหลังพอผ่านมาปุ๊บทุกคนก็เข้าสู่ระบบเดียวกันหมดก็กลายเป็นไทยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทีนี้ไอ้คนจีนระลอกใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบางส่วนซื้อบัตรประชาชนบ้างบางส่วนสวมสิทธิ์บ้างบางคนมีบัตรชมพูบ้างมีอะไรบ้างส่วนที่ต่างกันก็คือว่าของเดิมอ่ะมันยังมีความเคารพยำเกรงกฎหมายบ้านเราด้วยแล้วกฎหมายบ้านเราก็ทำงานในระดับหนึ่งแต่ของใหม่มานี่นอกเหนือจากการที่เมื่อก่อนคุณวิสุทธิ์เขาบอกว่าให้คนจีนดูแลกันเองคนชาติไหนก็ดูแลกันเองปรากฏว่าอันนี้เป็นโซนรัสเซียอันนี้เป็นโซนจีนอันนี้เป็นโซนสแกนดิเนเวียอันนี้เป็นโซนคนอะไรก็ว่ากันไปบางทีเขาก็ให้คนของเขาดูแลเขาด้วยกันเองมันก็เลยจะมีมาเฟียอะไรกันไปก็ว่ากันไปไอ้ความต่างก็คือว่าพวกนี้เริ่มทำอะไรนอกโซนอ่ะคุณวิสุทธิ
5: ์ครับ
4: ถ้านอกเหนือจากการที่คุณวิสุทธิ์ดูแลกันเองอันนี้เรายกชื่อประเทศออกไปก่อนคุณวิสุทธิ์เริ่มที่จะมีคุณวิสุทธิ์เริ่มที่จะมีอำนาจก็มีคนของตัวเองเข้าไปทำโน่นทำนี่แม้กระทั่งส่งคนเข้ามาเป็นผู้แทนส่งคนเข้ามาเป็นด้วยไหมเนี่ยปัญหามันคือตรงนี้แหละคุณวิสุทธิ์ก็ถามว่าจีนสมัยนี้กับจีนสมัยก่อนมันต่างกันยังไงเทือกเขาเหล่ากอก็มาจากแถวๆเดียวกันแหละเพียงแต่ว่ามองความเป็นชาติหรือมองความเป็นประเทศไทยหรือมองความเป็นประเทศคนละแบบกันที่เหลือเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาหาเงินมาใช้เติมมาเคารพพื้นที่บ้างเนี่ยของใหม่ก็คือมาทำมาหากินแล้วก็เงินก็ส่งกลับแต่ที่มาใช้ก็เนี่ยใช้เฉพาะประเทศไทยเนี่ยคุณที่สุดแต่ไม่ใช้ทรัพยากรของคนไทยเลยมันก็จะเป็นสภาพที่เป็นอยู่นี่คือปัญหาคือเงินไม่หล่นอยู่แถวนี้แล้วปัญหาคือความถูกต้องมันจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายด้วยกันเนี่ยปัญหาคนส่วนนั้น
5: ครับก็ผมอยู่ในตระกูลคนจีนที่มาเมืองไทยก็เป็นเหมือนที่คุณพระพูดทั้งหมดอะแต่ว่าเราถามอากงกับบ้าเรากงเราบ้าเขาจะบอกว่าอ้วเป็นกงไทยอ้วรักในหลวง อะไรอย่างว่าเป็นคนไทย 100% คือชีวิตจิตใจเขาเป็นก็หมายว่าก็ถือเป็นคนไทยนะครับอ่ะคุณท่านเรื่องนี้มันเงียบไปหรือเปล่าเนี่ยเรื่อง Thailand AI Passport 1,600 ล้านบาทเนี่ยนะวันนี้ดูเหมือนคุณมันหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจรัฐมนตรีก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะแต่ว่าดูจากกระแสของการเรียกร้องให้มีการชะลอมีการหยุดมีการทำโครงการให้เล็กลงนะฮะที่มันตอบโจทย์ได้มากขึ้นเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะก็มีคนมาเตือนนะครับว่าหยุดดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวมาคิดกันใหม่เงิน 1,600 ล้านบาทเนี่ยมันทำอะไรได้ยาวนะแล้วก็มันก็เป็นเงินเยอะด้วยนะมันเหมือนกับละลายทิ้งใน1ปีเนี่ยท่านรัฐมนตรีคิดใหม่เถอะวันที่ดูกระแสมาปานนี้เยอะนะฮะแล้วก็ยังตอกย้ำเรื่องนี้แหละเอื้อกลุ่มทุนเจ้าของจอทั่วประเทศจริงหรือเปล่านะฮะก็เอาเป็นว่าคุณชิดชนกพูดทำนองว่าจะมีการไปดูข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมคุณธีรักษ
4: ์นะครับ
5: แล้วก็มีคนบอกว่าเอ๊ะตกลงไอ้ตอนที่จะดันโครงการเนี่ยเขาไม่ดูข้อมูลให้ดีก่อนหรือยังไง ก็เป็นเรื่องต้องตามต่อนะเพราะว่าเป็นเรื่องผมจะวันนี้เป็นวันหยุดผมก็จะเองนะวันหยุดประเด็นก็จะดูเงียบไปแต่อย่างที่บอกว่ากระแสเรื่องคิดทบทวนเรื่องนี้กับบางกระแสบอกไม่ต้องหยุดนะไม่ต้องหยุดก็ได้แต่ว่าเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ทำให้มันไม่เปลืองงบประมาณตอบโจทย์เป้าหมายจริงๆเนี่ยก็ยังได้ก็ยังได้ก็คิดว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งกับเงิน 1,600 ล้านบาทครับคุณไปแล้วครับ
4: 17:26 นะครับเดี๋ยวเราแวะกันเร็วหน่อยนะครับช่วงหน้าสายตรงสุทธิชัยยืนรออยู่พักกันก่อนนะครับ
5: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
9: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุบนคมวัชรพงษ์และผมอภิรักษ์นะครับ
5: ครับ
4: อเมริกาเขาจะสถาปนาปีที่250สิ่งที่ไม่เหนือความคาดหมายคือเขาจะมีการเตรียมทำธนบัตรใหม่ครับคุณวิสุฮะแต่แบบว่าบนนั้นเนี่ยมีประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ด้วยตกลงบนเรื่องนี้กระแสและเสียงตอบรับจะเป็นยังไงและสะท้อนอะไรในความเป็นทรัมป์ติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: ฮือฮากันไม่น้อยครับในเมื่อมีการประกาศจากรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสันของสหรัฐว่าทางกระทรวงการคลังพร้อมจะพิมพ์ธนบัตร250เหรียญโดยจะมีหน้าของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏอยู่บนแบงค์ใบนี้250ตัวเลขนี้คือการสถาปนาสหรัฐอเมริกาเมื่อ250ปีก่อนมาครบปีนี้พอดี4กรกฎาคมวันชาติสหรัฐอเมริกาปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จึงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่แต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวที่กำลังถกแถลงกันอย่างร้อนแรงครับว่าการจะพิมพ์ธนบัตร250ดอลลาร์โดยมีรูปของประธานาธิบดีคนปัจจุบันขึ้นอยู่เป็นสัญลักษณ์นั้นทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องเกลียวกราวของการใส่ชื่อหรือเปลี่ยนชื่อเพิ่มคำว่าทรัมป์เข้าไปในเคนเนดีเซ็นเตอร์หรือชื่อเต็มว่าจอห์นเอฟเคนเนดีเซ็นเตอร์ for the performing arts ศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีที่วอชิงตันมีการเปลี่ยนชื่อเพราะมีการโหวตในคณะกรรมการบริหารให้เติมคำว่า Donald Trump and Kennedy หรือ Trump and Kennedy Center for the Performing Arts เกิดการร้องเรียนและเกิดการส่งเรื่องขึ้นศาลศาลของรัฐบาลกลางตัดสินว่าไม่ได้เพราะว่ากฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรสในการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้เป็นการรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีฉะนั้นไม่เกี่ยวอะไรกันกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันกลายเป็นประเด็นการเมืองทั้งสองเรื่องเรื่องแรกคือธนบัตร250เหรียญจะมีรูปทรัมป์อยู่ในนั้นได้หรือไม่2การใส่ชื่อทรัมป์เพิ่มเข้าไปในศูนย์เคนเนดีได้หรือไม่ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องของกฎหมายเลยครับคำว่าเงินดอลลาร์หรือที่รู้จักกันในนามควีนแบ็กมันไม่ใช่เป็นเพียงสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทางการค้านะครับแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของเสถียรภาพระเบียบโลกสืบทอดกันมานับศตวรรษแต่สถาบันทางสัญลักษณ์ของอเมริกากำลังเจอกับการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่รัฐบาลทรัมป์กำลังเตรียมพิมพ์ธนบัตรมูลค่า250เหรียญนี่แหละครับจะประทับใบหน้าของทรัมป์เพื่อฉลองครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่ากฎหมายเขาห้าม กฎหมายรัฐบาลกลางระบุไว้ชัดเจนว่าชนิดราคาธนบัตรนั้นกำหนดเอาไว้แต่ไม่มีกำหนดตัวเลข250รวมอยู่ในนั้นด้วยนี่คือความพยายามก้าวข้ามบรรทัดฐานดั้งเดิมนับตั้งแต่ปี1969ที่สหรัฐยุติการพิมพ์ธนบัตรมูลค่าเกิน100เหรียญซึ่ง100เหรียญนั้นเป็นรูปของเบนจามินแฟรงคลินเป็นอดีตประธานาธิบดีคนโด่งดังดังนั้นการเสนอธนบัตรใบละ250เหรียญรอบนี้ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองแล้วแต่เป็นการทดสอบขอบเขตอำนาจในการแก้กฎหมายเพื่อสร้างสัญญาใหม่ของฝ่ายบริหารส.ส.โจวิลสันจากพรรครีพับลิกันรัฐเซาท์แคโรไลนายื่นร่างกฎหมายนี้ครับเพื่อรับรองการมีอยู่ของธนบัตรชนิด250เหรียญปรากฏว่าก็แน่นอนครับถูกท้าทายโดยส.ส.ของฝั่งเดโมแครตฝั่งเดโมแครตบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายผิดธรรมเนียมประเพณีผิดหลักความคิดความอ่านของคนอเมริกันทั้งสิ้นก็เลยส่งเรื่องไปร้องที่ศาลศาลเพิ่งมีมติว่าไม่ได้นี่คือเรื่องที่จะให้ชื่อทรัมป์ไปปรากฏอยู่ในศูนย์ทรัมป์เคนเนดีเซ็นเตอร์ซึ่งความจริงติดไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วศาลบอกให้เอาออกซะภายใน2สัปดาห์แล้วก็เกิดเรื่องแบงค์250เหรียญขึ้นมาพอดี เรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่รัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนเองเป็นคนบอกกล่าวว่า ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษกฎหมายเขียนยังไงต้องขอแก้รัฐมนตรีคลังบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในมือของสภาคองเกรสและพร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายถ้ามีการอนุมัติโดยสกอตต์เบสเซนบอกว่าผมไม่คิดว่ามีสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการมีใบหน้าของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปัจจุบันบนธนบัตรในวาระครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศก็นี่ถือเป็นการสะท้อนถึงการที่พยายามแผ่อิทธิพลของทรัมป์เหนือบรรทัดฐานเดิมๆคือเปลี่ยนทรัมป์ในฐานะผู้นำชั่วคราวให้กลายเป็นสัญลักษณ์ถาวรของชาติผ่านกระเป๋าตังค์ของประชาชนต้องถือว่านี่เป็นเรื่องของ personal branding ของทรัมป์โดยเฉพาะเอากันตั้งแต่เรื่อง250เหรียญธนบัตรตามมาด้วยเรื่อง Kennedy Centerตามมาด้วยพาสปอร์ตอเมริกันมีแผนครับ

0: รดปรานมากกว่ามีหนำซ้ำยังมีเรื่องลายเซ็นของทรัมป์จะปรากฏบนธนบัตรดอลลาร์ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตคือกฎหมายไม่กันเขียนเอาไว้เลยว่าบนแบงค์ธนบัตรเนี่ยต้องไม่มีรูปของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเป็นผู้ที่จากไปแล้วมีผลงานเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนเท่านั้นแต่ทรัมป์ไม่สนใจทรัมป์บอกว่าเอาลายเซ็นของผมไปด้วยฉะนั้นถ้าไม่ได้รูปอาจจะขอแค่ลายเซ็นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่กำลังนำไปสู่สถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่น้อยเลยทีเดียวครับทางด้านของธนาคารกลางเพราะว่าการพิมพ์ธนบัตรใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสั่งทางการเมืองอย่างเดียวนะครับที่อเมริกาเนี่ยการพิมพ์ธนบัตรใหม่ต้องผ่านกระบวนการเข้มงวดคณะกรรมการธนาคารกลาง Federal Reserve Board แล้วก็หน่วยสืบราชการลับด้วยครับเอาทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับสืบราชการลับคือกลัวการปลอมแปลงครับสำนักแกะพิมพ์และผิดธนบัตรของสหรัฐบอกไว้ชัดเจนเลยว่าเราต้องไม่เปิดเผยดีไซน์ของธนบัตรใหม่เร็วเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นการชี้ช่องให้มิจฉาชีพฉะนั้นปกติเนี่ยถ้ามีการออกแบงก์ดอลลาร์ใหม่จะเปิดเผยแบบได้ก็เพียง 6-8 เดือนก่อนใช้งานจริงเท่านั้นแต่นี่เขาจะออกวันชาติปีนี้วันชาติปีนี้คือ4กรกฎาคมครับหรือเวลาอีกแค่เดือนหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นการเร่งรัดกระบวนการให้ทันวันชาติอาจจะกลายเป็นการลดทอนมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความสับสนในตลาดการเงินโลกหรือเปล่านี่เป็นเรื่องบางทีอาจจะมองเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะตลกแต่เอาเข้าจริงๆมันเกิดขึ้นในยุคสมัยท่านประธานาธิบดีทรัมป์จริงๆครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: จริงๆแล้วบทวิเคราะห์บทวิจารณ์หลายๆที่นะครับว่ามีการพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็มีการขยายความกันไปต่อนะครับว่าเขาเป็นนาร์ซิสซัสหรือเป็นพวกที่หลงตัวเฉยๆนะไม่เท่าไหร่แต่หลงตัวแล้วเป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัดสินใจโดยเอาความเป็นตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วบางประเทศนะคุณวิสุทธ์เขาก็บอกว่าผิดไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยว4ปีจะเป็นตัวบอกคนก็จะตัดสินใจเลือกเข้ามาใหม่แต่ทีนี้เนี่ยบางทีไอ้ความเสียหายที่มันจะผ่านไปหรือไม่ผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนรูปแบบหนึ่งของต้นทุนประชาธิปไตยเหมือนกันครับคุณวิสุทธ์ฮะ
4: ครับผมตามเรื่องเมื่อวานนี้หน่อยเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องไอ้โครงการรถเก่าแลกรถใหม่แล้วก็ตกลงรัฐบาลมีแนวโน้มยกเลิกนะคุณพิรักครับ
3: ครับ
4: วันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับยืนยันอย่างเป็นทางการจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าตกลงไอ้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสำหรับรถส่วนบุคคลนะฮะก็ไม่ได้ใช้รูปแบบรถเก่าแลกรถใหม่อีกต่อไปแล้วนะคนที่ยืนยันคือท่านปลัดกระทรวงการคลังนะคุณ
3: ละวรน
4: แสงสนิทนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าตกลงไม่มีละแล้วตอนนี้กรมสรรพสามิตกำลังพิจารณาออกแบบรูปแบบการทำเรื่องนี้ต่อโดยไม่ใช่รถเก่าแลกรถใหม่แล้วนะครับก็จะต้องเสนอกรรมการกลั่นกรองยืนยันนะครับใช้ในโครงการเนี่ยพรก.กู้เงินใช้เงินก้อนนี้คือเงินแหละกู้แล้วไงยังต้องใช้ก็มีแผนนี้ครับก็คืออันแรกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีลดหย่อนสัมภาษามิตรหรือแม้ก็จะอัดฉีดเงินอุดหนุนไปยังเนี้ยผู้บริโภคอ่ะโดยตรงอ่ะคนที่ซื้อรถโดยตรงเลยหรือแม้ก็จะจัดหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษนี่คือ3แนวทางสำหรับการยกเลิกรถเก่าแลกรถใหม่วงเล็บ

0: คิดแต่คิดไปรอบคอบมั้งก็เป็นว่าแล้วก็จะฟังความคิดเห็นของเนี่ยเจ้าของรถใหญ่ๆนะครับแล้วก็คนในวงการอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็โปรดรอสักครู่เมื่อได้โมเดลที่ชัดเจนแล้วจะรายงานให้ประชาชนรับทราบครับ
1: ตกลงถอยหรือยังไงคุณผู้ชมหรือว่าปล่อยให้มันหายไปเฉยๆยังไงนะ
0: ไม่ถอยไม่ถอยสิคือเพราะรถเก่าแลกรถใหม่ถอยแต่ว่าเงินละกู้มาแล้วไง400,000ยืมหมด200,000ก็เลยจะหารูปแบบใหม่ก็คือไม่แลกแล้วแต่จะมีอื่นบ้างอ่ะคุณพิรักษ์ซื้อรถอาจจะได้เงินอัดฉีดเงินอุดหนุนนะฮะหรือแม่ก็เดี๋ยวจะใช้ลดภาษีสรรพสามิตอะไรเงี้ยนะหรือเดี๋ยวจะหาดอกราคาต่ำให้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าอย่างที่บอกคิดไม่รอบคอบคิดดีก่อนจะเสนอโปรเจกต์นี้ออกมาอ่ะ
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ็อ่ะ
1: มาดูเรื่องที่ไทยกับมาเลเซียในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกแห่งความเป็นจริงเขาโต้ตอบกันนะครับเราเนี่ยก็มีแบรนด์ปลาของเขาที่มันมีสารเคมีฝั่งนู้นเขาก็มีเหมือนกันครับก็เหมือนกับเป็นการตอบโต้กันเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีการระงับนำเข้ากุ้งไทย5 สายพันธุ์ครับทางฝั่งเราเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งก็เตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรให้มีการเจรจาอย่างด่วนนะครับทั้งฝั่งกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารแห่งมาเลเซีย KPKM ครับประกาศบังคับใช้มาตรการนำเข้าสินค้าประมงไทยอย่างเข้มงวดระงับการนำเข้าชั่วคราวกุ้ง5สายพันธุ์กุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวแวนนามายกุ้งกุลาดำกุ้งน้ำเงินนะครับบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็การนำเข้าปลากระพงขาวจากทางประเทศไทยต้องมีการเอกสารต้องมีการนำเอกสารรับรองผลวิเคราะห์ความปลอดภัยแนบมาด้วยกระทบหนักครับกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงพื้นบ้านที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาตรังสตูลปัตตานีนราธิวาสและบางส่วนของนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตกุ้งเพื่อการส่งออกไปยังมาเลเซียเป็นหลักนายกสมาคมกุ้งไทยเอกพจน์ยอดพินิจบอกว่ามาตรการนี้จะทำให้กุ้งจาก5 จังหวัดภาคใต้ตกค้างไม่มีตลาดรองรับคิดเป็นปริมาณสูงถึงวันละประมาณ100 ถึง 150 ตันถ้ายืดเยื้อครับกระทบต่อราคากุ้งหน้าฟาร์มภายในประเทศต่ำลงทั้งระบบครับสร้างความเดือดร้อนกับรายได้ของเกษตรกรรายย่อยก็ทำหนังสือด่วนถึงคุณสุริยะรัฐมนตรีเกษตรขอให้มีการเจรจากับมาเลเซียในการขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาบังคับใช้ไปก่อนและแน่นอนนะครับฝั่งนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นการตอบโต้ทางการค้านั่นแหละเพราะว่ากรมประมงไทยมีการกักตรวจนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียที่เข้มงวดแล้วเราไปตรวจปลาเนี่ย14 วันน่ะก็ฝั่งนู้นเขาก็อาจจะมองว่าเรากีดกันทางการค้าตัวแทนผู้ผลิตผู้เลี้ยงกุ้งที่สงขลาที่จังหวัดตรังร่วมกันออกให้ข้อมูลบอกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นตลาดหลักในการดูดซับผลผลิตกุ้งทางภาคใต้ตอนล่างปีหนึ่งประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ตันมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านระงับการนำเข้าในช่วงที่ของกำลังเข้าสู่ตลาดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงที่พ่อค้าจะต้องฉวยโอกาสเข้ามากดราคารับซื้อในราคาที่ต่ำเรียกร้องรัฐบาลเจรจาครับพรุ่งนี้ทางเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศก็เตรียมเข้าพบอธิบดีประมงเพื่อขอให้มีการช่วยส่งต่อหนังสือไปยังท่านรัฐมนตรีระยะสั้นนี้ช่วยชดเชยหน่อยโลละ20 บาทแล้วก็ช่วยปรับปรุงอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทั้งระบบนะครับท่านนายกก็บอกว่ารับทราบปัญหาแล้วนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรประสานกับมาเลเซียขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเตรียมแผนรองรับแล้วในการขยายตลาดส่งออกกุ้งไปยังประเทศคู่ค้าคือผมก็แอบขำในใจอันนี้มันไม่ใช่แผนรองรับหรอกน่าจะเป็นแผนระยะกลางกุ้งเนี่ยมันผลิตกันมันเลี้ยงกันอยู่ใน4 จังหวัด5 จังหวัดภาคใต้แล้วเขาก็ส่งออกไปมาเลเซียปีหนึ่ง2,000 กว่าล้าน
0: ครับ
1: แล้วถ้าจะไปออกประเทศอื่นๆจะไปจีนไปสหรัฐญี่ปุ่นเปิดตลาดใหม่สิงคโปร์เมียนมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับว่า อาข่าวอาจจะสัมภาษณ์มาไม่ครบก็แล้วกันข่าวก็อาจจะเป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาระยะกลางแต่ว่าณตอนนี้ก็คือว่ากุ้งที่มันเลี้ยงออกมาแล้วแล้วมันถึงฤดูกาลที่เขาจับแล้วก็จะต้องไอ้นี่แล้วเนี่ยถ้าไม่ช่วยตอนนี้หนักเลยฮะคุณรู้สึก
0: ครับจากเรื่องกุ้งเป็นเรื่องปลาบ้านเราไหมเมื่อวานพูดแล้วนี่ย้ำอีกทีแล้วกันนะปลาบ่อคางดำฮะมีสสเจ้าเดิมที่เขาเกาะติดเรื่องนี้มาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคุณสุชาติท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเคยให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณะว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เอาคำตอบเนี่ยเกี่ยวกับปลาหมอคางดำมาชี้แจงภายใน7วันปรากฏว่าคุณณัชชาบุญชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนที่ก่อติดเรื่องนี้จนกระทั่งเป็นโลโก้แกไปแล้วนะโลโก้ปลาหมอคางดำแกบอกว่าคุณสุชาติครับครบ7วันแล้วครับยังไม่มีคำตอบอะไรเลยนะครับก็ถามหาคำตอบนะแต่ว่าปรากฏว่าคุณณัชชาแกบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันคือเราก็รู้ว่าเรื่องมันขยายใหญ่โตไปหลายพื้นที่ด้วยกันแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันมีการโยนกันไปโยนกันมาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกษตรตอนนี้ใครคุณสุริยะเนาะกระทรวงทรัพย์ก็คุณสุชาติคุณณัชชาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อึดอัดใจอ่ะเพราะว่าต่างคนต่างก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่อ่ะก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าสองกระทรวงจะคุยกันแล้วพรุ่งนี้มีการประชุมกรรมาธิการก็จะชวนจะเชิญทั้งสองหน่วยงานมาคุยกันครับว่าตกลงว่ามันเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะแก้ปัญหายังไงประชาชนอยากเห็นการโยนประชาชนเนี่ยได้เห็นการโยนความผิดระหว่างกระทรวงเกษตรสหกรณ์กับทรัพยากรธรรมชาติมากพอแล้วความเสียหายขยายต่อเนื่องทุกวันดังนั้นขอให้กล้ารับผิดชอบแล้วก็ชี้แจงให้ทำอะไรต่อปลาหมอคางดำนี่ก็ผมก็เงียบจริงนะลองดูครับว่าจะมีคำชี้แจงไหมคือชี้แจงจะไม่พอนะก็คือแผนปฏิบัติการในการที่จะแก้ปัญหาจริงจังจะมีหรือไม่มีพูดถึงเรื่องนี้คิดถึงเนี่ยคุณพลักมูลที่ผมสนใจเรื่องคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไปตลาดอตก.มาไปนี่ฮะไปดูเรื่องนี่แหละเรื่องภายในอตก.
1: เดี๋ยวถ้ามีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรนะทั้งเรื่องไก่ชนทั้งเรื่องวัวพลาสติกทั้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านชำนาญประสบการณ์ท่านเหลือเฟือเลย
0: ใช่ตอนนี้ให้ดูเรื่องนี้ด้วยก็เห็นว่าอำนาจก็ล้นเหลือนะถึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ก็คุณสุริยะมอบหมายงานให้ก็ไม่แพ้รัฐมนตรีอ่ะขบวนนี้ก็ไปปรากฏตัวโอ้เห็นภาพแล้วอ๋อคิดว่าท่านรัฐมนตรีไปเยี่ยมนะฮะก็ถือว่าไปการทำหน้าที่การที่คุณสุริยะนี่ก็เงียบหายไปเลยนะอย่าให้เงียบหายไปนะฮะเดี๋ยวพออยู่ที่เรื่องของความบอกครั้งดำก็มีประเด็นอยู่นะทั้งสองกระทรวงเนี่ยจะความจริงก็ใกล้ชิดกันน่าจะคุยกันได้นะทั้งคุณสุชาติทั้งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะนี่ทวงถามเรื่องการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำนะครับ
1: น่าจะลืมกันไปหมดแล้วนะครับทีนี้ครับเรื่องของปลาหมอคางดำแล้วเมื่อสักครู่ผมดูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมไปดูในเพื่อนบ้านระหว่างไทยกับย่างกุ้งครับก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องของด่านขนส่งสินค้านะครับตอนนี้ด่านที่เมียวดีครับฝั่งสะพาน2รถขนส่งสินค้ากลับมาเปิดด่านได้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ทำให้ผู้นำเข้าที่มีใบ import license เนี่ยก็นำเข้าหลังจากที่ปิดชั่วคราวมาตั้งแต่สิงหา68ตอนนี้เปิดให้บริการกลับมาตั้งแต่28พฤษภาคมนะครับมีรถขนส่งสินค้าเริ่มที่จะเข้าออกที่ด่านสะพาน2เมียวดีแล้วนะครับวันนี้ New Light of Myanmar ออกข่าวอย่างเป็นทางการครับได้บอกว่ารถขนส่งสินค้ากลับมาเปิดใช้การปกติแล้วก็การขอ Import License Export License ดำเนินการได้แล้วนะครับส่วนใหญ่สินค้าส่งออกจากทางฝั่งเมียนมามาที่ฝั่งไทยครับมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องตั้งคำถามกันเหมือนกันหอมใหญ่ สินค้านำเข้าจากไทยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปโภคบริโภคของกินของใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตเป็นต้นนะครับการกลับมาเปิดด่านสะพาน2เป็นข่าวดีเป็นช่องทางส่งออกจากไทยเมียนมานะครับเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับในข่าวก็บอกว่าก็สถานทูตไทยก็ขอให้เอกชนติดตามสถานการณ์เพื่อวางแผนธุรกิจแล้วก็ปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องนโยบายเศรษฐกิจการค้าการเงินตอนนี้ทางเมียนมาตามข่าวก็บอกว่าสถานทูตก็ให้ข้อมูลนั่นแหละเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยวงเล็บมากขึ้นมีนโยบายการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงสันติภาพและการพัฒนาและมีแนวโน้มที่ดีนะครับสถานทูตย่างกุ้งก็บอกเสนอว่าขอให้ไทยฝั่งไทยนักธุรกิจคว้าโอกาสแล้วก็ใช้จังหวะนี้ให้ได้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ครับคุณพิสุทธิ์ผมเรียนนะถ้าพม่าเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยก็จะได้อะไรน้อยลงนะแต่นี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิงคโปร์ก็ทำดีกว่าตอนที่ประชาธิปไตยเยอะๆครับแต่ว่าช่วงที่เขามีความเป็นทหารเยอะๆเนี่ยไทยนี่อาจจะได้ประโยชน์เยอะหน่อยครับคุณวิสุทธ์นะ
0: ก็ต้องยอมรับว่าก็ใกล้ชิดกันแล้วก็คุยกัน
1: ง่ายคุยกันเขาเรียกอะไรการทูตหลังบ้านเขาข้ามไปข้ามมาอยู่เป็นประจำใช่ไหม
0: ใช่เขาก็คุยกันนะฮะก็โอกาสเป็นชาวไทยคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณพิรักษ์นะสำหรับ
1: เขาเป็นแล้วเป็นมากขึ้นแล้วเปล่า
0: เคยเป็นมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็กลับไปสู่วงจรเดิมอ่ะหลังจากองซานซูจีก็ถูก
1: ยึดตกลงก็ยังไม่รู้ว่ายังอยู่ตรงไหนนะเนี่ยยังไม่เห็นตัวจริง
0: ยังไม่รู้เลยนะก็แต่ตอนนี้เห็นพม่าก็ยังถูกแอนตี้จากนานาชาติอยู่นะแต่นี่มันก็เห็นข่าวไปปรากฏตัวอยู่บางประเทศบ้างแล้วนะว่าหลายประเทศเขาก็ไม่ยอมรับไม่พูดคุยกับประเทศที่มาจากการยึดอำนาจนะครับพูดถึงเพื่อนบ้านเนี่ยเรื่องการยั่วยุกันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะนายกพูดเองนะครับว่าการยั่วยุที่ช่องบกเนี่ยเกิดขึ้นแทบทุกวันนะไทยเนี่ยก็คือเน้นความอดทนเพราะเราเหนือกว่าแน่นายกนะแล้วต้องนิ่งเพื่อแสดงความเข้มแข็งให้เป็นที่ยำเกรงชื่นชมทหารกล้านะนี่คือมันจะมีข่าวทุกวันนะว่ามีการยั่วยุกันบ้างมีการปะทะกันบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ฮะประเด็นก็คือกังฟูอ่ะกังฟูเนี่ยหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังซึ่งมี6เสียงอ่ะที่เรื่องอยู่ฝ่ายไหนก็รู้สึกจะลงชื่อยกมือให้คุณเนวินเป็นนายกแต่ว่าก็ไม่มีโควต้าอะไรให้นะเป็นพรรคร่วมที่ไม่ได้มีโควต้าเพราะว่าไปเป็นคู่แข่งของพรรคภูมิใจไทยเขาเยอะนะกังฟูไปไลฟ์สดนะครับบอกว่ามีบอนคาสิโนที่ช่องสงับแล้วระบุว่ามันเกี่ยวพันกับนักการเมืองไทยแล้วพูดทำนองว่าถ้าฟังก็จะรู้ว่าเป็นใครโอทีนบอกว่าผมไม่ทราบเรื่องแล้วก็รัฐบาลไม่ฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างแบบนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีระบบข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพมีสัญญานุภาพของกองทัพรัฐบาลมีการจัดการกวาดล้างที่ทรัพย์สินไปแล้ว 3-4 หมื่นล้านบาทนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องนักข่าวถามว่าไลฟ์สดถ้าขนาดนี้ท่านนายกจะมีการตั้งกรรมการสอบไหมเพราะว่ามีการพาดพิงนักการเมืองในการที่ไปเกี่ยวพันกับการพนันนะนายกยืนยันครับว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจและหน่วยข่าวกรองเรื่องความมั่นคงเขาไม่ไลฟ์สดกันคนที่ออกมาพูดหมายถึงกังฟูเนี่ยนะออกมาป่วนถือว่าเป็นภัยกับสังคมสงสัยต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาครับคุณพิรักษ์นี่คือเดี๋ยวคุณศรีไอ้สัมภาษณ์แบบดูเดือดมากอ่ะไอ้หลุดเปล่าไม่รู้นะ
1: ไม่เรื่องความมั่นคงมันก็ไลฟ์สดได้นี่คุณวิสุทธ์ถ้ามันเป็นประเด็นแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบแล้วก็เป็นการเปิดโปงความน่ากังวลน่ะแต่อันนี้ก็คือถ้าพูดมันก็เอาใจด้อมตัวเองได้อะแต่ว่าเนื้อหาจริงจริงก็บอกไม่จริงก็บอกแต่ว่าไ ไปตัดออกไปแบบนี้มันก็ง่ายไปไหมมันก็ง่ายเกินไปนะใช้เทคนิคใช้วิธีการแบบนี้
0: นะออกมาป่วนอันนี้เป็นภัยกับสังคมต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาครับยกตัวอย่างมี
1: แก่แรงขึ้นทุกวันนะคุณวส
0: ุแก่แรงขึ้นทุกวันแก่แรงขึ้นทุกวันนะอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะว่าจริงๆก็หลายพรรคอย่างที่บอกก็พรรคของกังฟูอ่ะไทยรวมพลังเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะก็เป็นพรรคที่มี6เสียงนะฮะใจคือเอาเป็นคู่แข่งอ่ะในภูมิใจไทยอ่ะนะแต่ว่าก็ยกคะแนนให้ท่านนายกนะแต่ว่าก็ยืนอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าฮะฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเขาก็ไม่รับนะแต่ว่าคุณกังฟูแกก็เป็นนักการเมืองที่เกาะติดแล้วก็พูดเรื่องประเด็นเรื่องชายแดนบ่อยอ่ะต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคะแนนของคุณกังฟูมาจากเรื่องเนี้ยเรื่องที่ช่วงที่มีการสู้รบกันแล้วแกก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวกับเรื่องพวกนี้นะก็เป็นที่มาของฐานเสียงของคุณกังฟูด้วยนะครับ
1: โอ้คือตกลงคือนายกไม่ตอบนะแต่ก็เป็น
0: เมื่อกี้คือคำตอบหรือเปล่า
1: ตอบแบบนี้ใช่ไหม
0: เออครับ
1: ก็จะพาไปตัวนะโอเคอ่ะหมดเวลาของคุณวิสุทธ์แล้วผมแล้วนะครับวันนี้ลากันนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เที่ยงแสงเพ็ญประภาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริ่เจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
6: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ปิดทำการ1วันนะครับเพราะว่านี้เองเนี่ยนะครับตลาดค่อนข้างมีวอลุ่มเกือบแสนล้านเลยนะครับซื้อขายเมื่อวานนี้เนี่ย 93,010.91 ล้านบาทติดไปเกือบ 1,600 จุดแล้วนะครับ 1,588.06 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 19.69 จุดเลยนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างต่อมานะครับฟังกันของแล้วกันที่รองของสุเชษฐ์สุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
1: นี่คือคุณวาลินครับสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมถ้ามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานของเมื่อวานนี้นะฮะเราจะพบได้หนึ่งว่าตลาดนั้นทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,498 จุดนะครับก่อนที่1,598 จุดก่อนที่จะลงมาปิดที่ 1,588 นะในขณะที่ปริมาณการซื้อขายนั้น 93,000 ล้านสิ่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟอร์เรนซื้อประมาณ 8,000 กว่าล้านนะในขณะที่ตัวป๊อปเทรดซื้อ 1,000 กว่าล้านแล้วรายย่อยขาย7,000 กว่าล้านในขณะที่ตัวกองทุนขายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับประมาณ1,000 ล้านนะครับในแง่ของตัวกองทุนนั่นหมายถึงว่าคนขายหนักเนี่ยเป็นรายย่อยนะแล้วก็กองทุนขายกองทุนภายในเนี่ยขายเพียงแค่ 1,000 ล้านในขณะที่ตัวป๊อปเทรดเองขายซื้อ 1,600 ล้านแล้วก็ต่างประเทศซื้อ 8,500 ล้านเช้านี้เองเนี่ยในตลาดหุ้นในตลาดหุ้นของทางเอเชียแล้วเนี่ยนะฮะในเช้านี้เองเนี่ยจีนนั้นบวกไป8จุดนะครับเป็นเพราะว่าภาคบริการของจีนดีขึ้นที่ในโตเกียวนั้นปิดบวกไป 1,667 จุดนะเป็นการซื้อหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนเล็กขึ้นอีกนะครับในแง่ของตัวตลาดอินโดนีเซียนั้นดิ่งลง 5% เป็นเพราะเรื่องของเงินรูเปียนะที่มีความกังวลว่าจะมีแรงกดดันทางด้านราคาน้ำมันนะกับฐานะทางการเงินของตัวเศรษฐกิจภายในในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดหุ้นในตัวฟิลิปปินส์นั้นบวกไป40จุดนะครับแล้วก็ตัวไต้หวันนั้นบวกไป901จุดนะข่าวที่สำคัญที่เขาใช้อันหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยมันมีข่าวที่เข้ามาเมื่อตอน2โมงกับ59นาทีนะฮะเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจ้องรีดภาษี60ประเทศรวมถึงไทยด้วยฐานล้มเหลวในการควบคุมการใช้แรงงานนะครับอันนั้นเนี่ยส่งผลทำให้ขนาดนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปนะครับตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยในเยอรมันนั้นอ่อนตัวไป 2.74 นะครับในฝรั่งเศสนั้นอ่อนตัวลงไป 3.4 ในตัวของลอนดอนอ่อนตัวลงไป 43 แล้วก็อิตาลีลงไป 220 จุดนะในขณะที่ขนาดนี้เนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้าอ่อนตัวลงไป176จุดในขณะที่ Nasdaq บวกไป44จุดราคาน้ำมันขณะนี้ขยับขึ้นมาเล่นกันที่ระดับ96เหรียญใน WTI แล้วเบนซ์เองเล่นที่98เหรียญในขณะที่ราคาทองโกลด์สปอตนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับโกลด์สปอตนั้นลงมาเล่นที่ระดับ4463นะอ่อนตัวอยู่ประมาณ25เหรียญนะครับแล้วก็ Bitcoin นั้นหลุดลงมาเล่นจาก 70,000 เนี่ยลงมาเล่น 67,000 แล้วฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวถ้าภาพของตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นได้อย่างหนึ่งคือปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นมากเนี่ยมันหนาแน่นอยู่ในเซต50ฮะถ้าใครเปิดในเซต100เนี่ยจะพบว่าในเซต100จากเซต50แล้วเนี่ยในเซต100เนี่ยนะครับแทบจะไม่ค่อยได้มีความสำคัญสำหรับราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในขณะที่ตลาดใหม่นั้นก็เป็นลักษณะอ่อนแอมากนะครับไม่ได้มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเซ็ตร้อยที่มีไอ้เซ็ต50ที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมันไปประกอบด้วยหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฮานากรุงเจริญแคลคอมนะในขณะที่กลุ่มแบงค์มีลักษณะการขยับในแบงค์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบงค์กสิกรแบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์กรุงเทพแบงค์กรุงไทยในขณะเดียวกันในกลุ่มของ ICT นั้นได้ใช้ตัวของตัวแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์นั้นขึ้นไปถึง11บาทบวกไป3% ในขณะที่ตัวทูนั้นมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับปรับไปปิดไปบวกไป20ตังค์บวกไป 1.45% นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเงินที่ภาครัฐจ่ายให้กับประชาชนเพื่อให้ตัว C ทำงานเนี่ย เหมือนกับทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมในแค่ในตัวของกลุ่มพาณิชย์ไม่ได้ค่อยขยับนัก CPO นั้นลงมา50สตางค์ในขณะที่ตัวมิ้นเองลงไป40สตางค์นะครับแล้วก็ตัวของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น BDMS เองกับบุญราชเองเป็นลักษณะทรงตัวในบุญราชนั้นลงมาบาท50สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดโดยส่วนใหญ่ใช้ตัวของกราฟใช้ตัวเดลต้าใช้ตัวแอดวานซ์ใช้ตัวทูใช้ตัวไตรพาณิชย์กสิกรพิเทพ AOT นะครับใช้กรุงไทยปตท.นะครับในขณะที่ใช้ครูเจริญใช้แคลคอมใช้ PTTGC จริงแล้วถ้าไม่มีข่าวในแง่ของสหรัฐอเมริการีดภาษีเพิ่ม60ประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมเปิดไปดูในระดับมันนะฮะดัชนีตลาดทรัพย์คราวนี้จะไม่ได้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,620 ฮะแต่จะไปถึงระดับ 1,700 ซะด้วยซ้ำไปเพราะความแข็งแรงขณะนี้วันนี้เนี่ยที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับผมกำลังไล่ตามข่าวว่าการหยุดยิงกันระหว่างทางเลบานอนกับทางอิสราเอลนะฮะที่กับคุยกันเรื่องการจะหยุดยิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยนะมีข่าวตัวเดียวที่ออกมานะตอนนี้ข่าวก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้ออกมาหลายข่าวเป็นว่าคุณทัมเนี่ยเชื่อว่านะการตกลงเชื่อว่าการตกลงกับทางการหยุดยิงอะไรต่างๆเนี่ยการเซ็นสัญญาต่างๆจะดีขึ้นในสัปดาห์หน้าในขณะเดียวกันอิหร่านก็รับข้อตกลงของทางสหรัฐอเมริกาไปได้ระดับหนึ่งเลยทำให้ตัวผมเข้าใจว่าข่าวเนี้ยทำให้ตัวของน้ำมันทำให้ตัวของทองและก็ตัวบิตคอยน์เป็นลักษณะของการอ่อนตัวอย่างไรก็ตามนะครับและขณะนี้ที่เราออกอากาศเนี่ยค่าเงินบาทนั้นแม้ว่าวันนี้จะปิดนะแต่เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยเงินบาทมีลักษณะของการอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์อยู่นะครับภาพของตลาดอย่างเงี้ยผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีความพยายามทดสอบเนี่ยนะฮะเพราะว่าข่าวที่เข้ามากระทบเนี่ยเป็นข่าวซึ่งเกิดขึ้นจากการเพิ่มภาษีนะใน60ประเทศเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นข่าวในระยะสั้นที่เข้ามากระทบแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงเดินหน้าต่อนะครับเป็นกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นในตัวของญี่ปุ่นนะวันนี้ในตัวไต้หวันในตัวฮ่องกงขอประชาตัวไม่ให้ฮ่องกงในเกาหลีและในตัวตลาด Nasdaq ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังคงทำให้ตลาดนั้นสามารถเดินหน้าได้ต่อฮะอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนนักลงทุนครับขณะนี้เนี่ยถ้าใช้ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวถ้าคิดถึงปัจจัยภายในในบ้านเรานะมีปัจจัยในแง่ของภาครัฐที่ออกนโยบายต่างๆมานะฮะแล้วก็ผมเข้าใจว่าการเข้ามาของฟอร์เรน 8,000 ล้านเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเหมือนกับทางฟอร์เรนนั้นได้มีความเชื่อมั่นในแง่ของเสถียรภาพของตัวรัฐบาลในระดับหนึ่งนะครับเลยเข้ามาในหุ้นตัวใหญ่หลักใหญ่ๆครับเพราะนั้นผมยังคาดหวังดัชนี 1,600 จุดแต่อาจจะไม่เกิดประเด็นวันพรุ่งนี้ได้นะครับเป็นเพราะว่าข่าวที่เข้ามากระทบนะตอนนี้สหรัฐอเมริการีดภาษี60ประเทศเนี่ยนะครับเป็นออกข่าวตัวนี้ออกมาเมื่อตอน 2:59 นาทีนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับมาอ่านข่าวจนถึง 17:22 นาทีแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีข่าวอะไรที่เข้ามากระทบกับตลาดเลยนะครับก็ลองดูครับแต่ตลาดมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้นครับแล้วก็คาดหวังว่าสัปดาห์หน้าเจอคุณวาลินอีกเนี่ยหวังว่า 1,600 เนี่ยคงจะได้เห็นแน่ๆนะฮะอย่าซุดตัวลงไปอีกเลยครับโอเคครับวันนี้คงต้องลาคุณวาลินไปครับก็เก็บหุ้นหน่อยนะครับผมทำตัว PE earning per share ทำต่างๆคุยกับคุณเพื่อหาราคาเป้าหมายของตัวหุ้นเนี่ยพบได้อย่างหนึ่งว่าราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสสนองตอบไปที่ดัชนี 1,650 ได้ครับโอเคครับวันนี้ลาแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณวาลินครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Media Marketing สายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดไปที่ 1,588.06 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 19.69 จุดคิดเป็น 1.26% ครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นเมื่อวานนี้ 93,010.91 ล้านบาทนะครับโดยทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1,598.57 จุดจุดต่ำสุด 1,567.00 จุดนะครับซึ่งบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานนี้ก็โดดเด่นจากแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศที่คุณ สุเชษก็มองว่าไม่ธรรมดานะครับรวมถึงบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ส่วนนักลงทุนในประเทศและสถาบันเป็นฝั่งขายสุทธินะครับภูมิภาควันนี้เขาไม่ได้หยุดกันนะครับก็มาดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันหน่อยนึงสำหรับวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้ปิดทำการซื้อขายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชวราสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในขณะที่ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียนั้นเปิดทำการซื้อขายและเคลื่อนไหวในทิศทางที่ผสมผสานกันนะครับฮั่งเส็งครับวันนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกขานรับแรงซื้อตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้ปัจจัยจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับตลาดหุ้น Indo IDX ปรับตัวลดลงอย่างหนักครับประมาณ 5% ท่ามกลางความกังวลจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าทำจุดต่ำสุดใหม่และสถานการณ์ราคาน้ำมันที่กดดันสถานการณ์ผ่านนะครับนิกเกอญี่ปุ่นอ่อนตัวลงเล็กน้อยเผชิญแรงขายสลับทำกำไรครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกเล็กน้อยโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดนะครับก็รอดูวันพรุ่งนี้กันต่อนะครับในขณะที่กระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับสงครามและเป็นปัจจัยที่จะกระทบต่อตลาดนะครับนี่ก็มีข่าวของโดรนอิหร่านที่โจมตีสนามบินคูเวตเสียชีวิต1รายครับสหรัฐอิหร่านนั้นยังคงปะทะกันเดือดในอ่าวเปอร์เซียนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่วันพรุ่งนี้เปิดมาตลาดคงต้องเฝ้าติดตามข่าวกันด้วยครับซึ่งข่าวนี้นะครับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งคูเวตก็รายงานนะครับว่าการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านต่ออาคารผู้โดยสาร1เทอร์มินอล1นะครับที่สนามบินนานาชาติคูเวตนั้นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงครับสำนักงานการบินพลเรือนระบุนะครับว่าได้ระงับเที่ยวบินทั้งหมดและเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินสำรองจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมและเปลี่ยนเส้นทางเครื่องบินขาเข้าให้ไปลงที่สนามบินสำรองครับสายการบินคูเวตแอร์เวย์แถลงว่ากำลังกลับมาให้บริการเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติคูเวตซึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านก่อนหน้านี้โดยคูเวตแอร์เวย์ให้บริการเที่ยวบินจากอาคารผู้โดยสาร4หรือเทอร์มินอล4ของสนามบินนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหน่วยงานการบินพลเรือนกล่าวว่าความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านเกิดขึ้นที่อาคารผู้โดยสารหมายเลข1เทอร์มินอล1ครับซึ่งใช้โดยสารการบินระหว่างประเทศครับเป็น International Terminal กระทรวงต่างประเทศของคูเวตกล่าวว่าการรุกรานของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีกหลายรายครับนอกจากนี้ยังส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญและสถานทูตนั้นได้รับความเสียหายด้วยนะครับพลจัตวาซาอุดอับดุลอาซีซอัลอัตวานซึ่งเป็นโฆษกกลาโหมของคูเวตก็ประณามเหตุการณ์นี้ครับว่าเป็นการรุกรานที่ชั่วร้ายจากอิหร่านส่งผลให้เกิดความเสียหายทางวัตถุและมีผู้บาดเจ็บแม้จะไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่ชัดแต่ยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์แล้วนะครับสนามบินคูเวตนั้นเพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับหลังจากการถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงสงครามเหตุโจมตีในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาครับโดยจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดในระลอกนี้มาจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC นะครับ IranianRepublic ขอไปครับ Iran Revolutionary Guard Corporation นะครับ IRGC เนี่ยขอไปครับ Islamic Revolutionary Guard Corporation นะครับ IRGC อ้างว่ากองทัพสหรัฐนั้นได้เริ่มโจมตีหอสื่อสารบนเกาะ Geish ของอิหร่านก่อนทำให้อิหร่านนั้นต้องตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่ฐานทัพอากาศเฮลิคอปเตอร์และกองเรือที่5ของสหรัฐในภูมิภาคครับหวยเลยไปออกที่คูเวตนะครับขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมเซ็นทรัลคอมานด์เนี่ยนะครับก็แถลงว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านไว้ได้โดยระบุว่าขีปนาวุธอิหร่าน2ลูกท ที่ยิงใส่คูเวตนั้นตกลงกลางทางหรือแตกกระจายก่อนถึงเป้าหมายส่วนอีก3ลูกที่ยิงใส่บาห์เรนนั้นถูกทำลายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศจากการที่ทั้งคูเวตและบาห์เรนนั้นตกเป็นเป้าหมายพร้อมกันที่ปรึกษาประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างอันวาร์กากาชขอไปครับที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ UAE อันวาร์กากาชก็ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวและเป็นหนึ่งเดียวโดยระบุนะครับว่าการรุกรานของอิหร่านไม่ได้พุ่งเป้าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่พุ่งเป้าไปที่พวกเราทุกคนครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลาห์ในเลบานอนก็ยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับแม้จะมีการหารือเพื่อยุติความขัดแย้งในวอชิงตันก็ตามมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐชี้ว่ากลุ่มฮิสบอลาห์เป็นอุปสรรคสำคัญต่อข้อตกลงสันติภาพครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็สั่งยกระดับการโจมตีทางตอนใต้ของเบรุตซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฮิสบอลาห์โดยอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำซากอย่างไรก็ตามครับมีรายงานจาก Axios ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ของสหรัฐนะครับที่มักจะได้ข่าวก่อนชาวบ้านในระยะหลังนี้เนี่ยนะครับ Axiosออกมาระบุนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ต่อสายตรงถึงเนทันยาฮูและแสดงความไม่พอใจต่อการยกระดับความรุนแรงดังกล่าวโดยเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการกระทำที่บ้าคลั่งของเนทันยาฮูนะครับเลบานอนมีผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3,465 รายแล้วนะครับนับตั้งแต่2มีนาคมปีนี้รวมเหตุโจมตีล่าสุดใกล้เมืองชายที่เสียชีวิตอีก6รายส่วนอิสราเอลมีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย26นายครับและผู้รับเหมาพลเรือน1รายส่วนที่กูเวตพบความเสียหายหนักที่เทอร์มินอล1มีผู้บาดเจ็บหลายรายแล้วก็ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนะครับสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยยังคงหมิ่นเหม่ครับต่อการลุกลามเป็นสงครามระดับภูมิภาคเต็มตัวเนื่องจากอิหร่านย้ำชัดนะครับว่าหากอิสราเอลยังคงขยายวงการโจมตีในเลบานอนก็ตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่8เมษายนนั้นอาจจะถึงการสิ้นสุดลงทันทีนะครับมันค่อนข้างตึงเครียดทีเดียวนะครับพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับต้องรอติดตามกันไปในขณะที่อีกสงครามหนึ่งโดรนยูเครนโจมตีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับไฟไหม้คลังน้ำมันฐานทัพรับงานประชุมเศรษฐกิจใหญ่ครับตอนนี้กำลังมีสิ่งที่เรียกกันว่า SPIEF นะครับ SPIEF ก็ย่อมาจาก St. Petersburg International Economic Forum ก็เกิดเหตุการณ์โดรนของยูเครนบุกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและทหารในเมือง St. Petersburg นะครับส่งผลให้คลังน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียและฐานทัพเรือเกิดไฟไหม้ท่ามกลางการเปิดฉากงานประชุมเศรษฐกิจระดับโลก SPIEF ที่ปูตินนั้นมีกำหนดเข้าร่วมนะครับทางการรัสเซียและยูเครนก็เปิดเผยนะครับว่าเกิดเหตุฝูงโดรนของกองทัพยูเครนเนี่ยบุกโจมตีเป้าหมายทางทหารและพลังงานในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียอย่างหนักเช้ามืดวันที่3มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum ครับแรงระเบิดส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่คลังน้ำมันเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กออยล์เทอร์มินอลซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียครับนอกจากนี้เนี่ยโดรนส่วนหนึ่งยังพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพเรือโดรนสตัดฐานทัพเรือโครนสตัดนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเดียวกันด้วยนะครับเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่แขก 20,000 กว่าคนจาก130ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานประชุมเศรษฐกิจ3วันนะครับซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นเวทีหลักที่รัสเซียเนี่ยใช้ในการดึงดูดนักลงทุนตะวันตกโดยเซอร์เฮย์สเตอร์เนนโกที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมยูเครนนะครับออกมาโพสต์คลิปวิดีโอภาพของผู้ร่วมงานกำลังเดินเข้าสู่อาคารจัดงานโดยมีฉากหลังเป็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมระบุว่าForum in St. Petersburg เปิดฉากได้อย่างสวยงามด้วยกลุ่มควันดำจากการโจมตีของยูเครนส่วนเซเลนสกี้ก็ออกมายอมรับและยืนยันถึงผลสำเร็จของปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมกับเผยแพร่ ภาพวิดีโอคลังน้ำมันที่กำลังถูกไฟลุกไหม้อย่างหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยบอกว่าแผนการคว่ำบาตรระยะไกลของยูเครนกำลังถูกนำมาใช้และดำเนินไปอย่างถูกต้องตามที่จำเป็นเพื่อ นำความสงบสุขให้ขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนระบุเสริมนะครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางและลดความน่าเชื่อถือของงานประชุมทางเศรษฐกิจดังกล่าวซึ่งปูตินมีกำหนดที่จะมาร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ที่5มิถุนายนนี้ด้วยนะครับผู้ว่าการเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอเล็กซานเดอร์เบกลอฟยอมรับครับว่ามีโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งได้รับความเสียหายจริงแต่ยืนยันครับว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคเลนินกราดนะครับชื่อเดิมของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดโดรนตกในพื้นที่ได้ถึง50ลำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุโจมตีนี้ส่งผลกระทบทำให้ท่าอากาศยานบูลโกโวซึ่งเป็นสนามบินหลักของเมืองนั้นต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนานหลายชั่วโมงทำให้เที่ยวบินขาออกมากกว่า20เที่ยวบินนั้นต้องดีเลย์หรือถูกยกเลิกนะครับปฏิบัติการล้างแค้นของยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่กองทัพเรือรัสเซียกองทัพรัสเซียครับระดมขีปนาวุธยิงและรวมถึงโดรนถล่มยูเครนครั้งใหญ่และมีผู้เสียชีวิต23รายนะครับตอบโต้กันไปมาครับคือก่อนหน้านี้ยูเครนก็ไปถล่มรัสเซียก่อนนะครับนอกจากเหตุโจมตีในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วมีรายงานเพิ่มเติมจากช่องทาง Twitter และ Telegram ในรัสเซียว่าในคืนวันที่2ถึง3มิถุนายนโรงงาน Progress ในเมืองมิชูรินส์เขตตัมบอฟซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมเครื่องบินและขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียก็ตกเป็นเป้าหมายและถูกโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้เช่นกันนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการโจมตีระยะไกลของยูเครนที่สามารถรุกคืบเข้าสู่ส่วนลึกของแผ่นดินรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันครับ18:27พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องธนบัตร250ดอลลาร์ที่จะมีหน้าทรัมป์อยู่บนธนบัตรกันนะครับในมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์พักสักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
10: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ทาง FM 96.5 คลื่นความคิดกับผมวารินทร์ สัจเดลครับครึ่งหลังของรายการทุกวันคือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับและวิทยากรที่อยู่กับเราเป็นประจำทุกวันพุธครับวันนี้พูดคุยกันเช่นเคยครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ท่านพร้อมแล้วนะครับไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
2: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
5: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับ
2: อาจารย์จองธนบัตร250ดอลลาร์ที่มีใบหน้าของทรัมป์บนธนบัตรแบงก์ดอลลาร์ไปแล้วหรือยังครับเขาเปิดให้จองไหมครับเนี่ย
5: เออนะครับความจริงแล้วเนี่ยไอ้แบงก์โน้ตที่มีมูลค่ามากกว่า100เหรียญ นะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ธนบัตรที่มีมูลค่าสูงสุดของอเมริกาก็คือ100เหรียญ นะฮะแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันก็เคยมีธนบัตรที่มูลค่ามากกว่า100เหรียญเนี่ยมากมายเลยนะครับต่อเนื่องกันมาแต่ว่าต่อมามันถูกเลิกใช้หมดนะถึงแม้ว่ายังมีสถานะการเป็นเงินตราอยู่นะฮะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยมันถูกสั่งเก็บไปสั่งเลิกพิมพ์สั่งเก็บไปตั้งแต่เมื่อโอ้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะนะครับคุณนรินทร์พอติดตามข้อมูลได้ว่าไอ้ธนบัตรมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะมีมูลค่าเท่าไหร่ครับลองเดาดู
2: พันดอลลาร์เหรอฮะอาจารย์หรือหมื่น
5: นะครับสูงสุดเนี่ยมันไม่มีฐานะเป็นธนบัตรแต่ว่ามันเป็นมันถือว่าเป็นบิลนะเป็นแบงค์โน้ตเหมือนกันนะฮะมีมูลค่าถึง100,000เหรียญครับนะ
2: ว้าว
5: ใบเดียว100,000เหรียญนะฮะถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันก็ 2.48 ล้านเหรียญสหรัฐนะ100,000เหรียญเนี่ยมันออกมาในช่วงปี1934นะฮะแล้วก็มีรูปของวูดโรว์วิลสันนะวูดโรว์วิลสันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับปรากฏอยู่นะครับนะแต่ว่ามันใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อเป็นทรานแซคชั่นนะก็คือการโอนเงินอะไรต่างระหว่าง Federal Reserve ด้วยกันนะเพราะในสหรัฐอเมริกาเนี่ย Federal Reserve ที่มันตั้งมาตั้งแต่ปี1913นี่นะฮะมันมีทั้งหมด12สาขาด้วยกันทั่วทั้งอเมริกานะฮะเช่นสาขานิวยอร์กสาขาชิคาโกสาขาลิสบอนสาขาDC เหล่านี้เป็นต้นนะฮะนะครับฉะนั้นไอ้แบงก์โน้ตที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้ในพับลิกนะแต่ว่าใช้เพื่อคนเงินระหว่างกันแล้วทุกวันเนี่ยนะครับคนไม่สามารถเก็บไอ้แบงก์โน้ตนี้ไว้ได้นะนะครับถ้าใครมีพันธบัตรไอ้มูลค่าแสนเหรียญนี้อยู่ในมือนี่นะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับเป็นไม่สามารถที่เอกชนไม่สามารถที่จะเก็บได้นะแต่ว่าไอ้แบงก์โน้ตที่มันวนเวียนใช้มานะครับทุกวันนี้ก็ยังมีสถานะเป็นธนบัตรอยู่นะฮะที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยก็คือแบงก์โน้ตที่มีมูลค่าประมาณสักก็คือ10,000เหรียญนะครับ10,000เหรียญเนี่ยที่ออกมาในช่วงตั้งแต่1980กว่านะครับนะจริงๆแล้วไอ้เงินมูลค่า10,000เหรียญก็ดีนะครับ5,000เหรียญก็ดี500เหรียญก็ดีนะครับ 1,000 เหรียญก็ดีนะครับมันออกมาเนี่ยในแล้วก็ถูกก็เริ่มถูกยุติในการพิมพ์เนี่ยตั้งแต่ปี1945
2: ครับ
5: 1945ก็คือปีที่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมายุติลงนะฮะและหลังจากนั้นปี1969นะครับหลังจากนั้นปี1969ในช่วงสมัยต้นๆของรัฐบาลนิกสันนี่นะฮะเขาก็สั่งให้อะไรครับสั่งให้เก็บบรรดาธนบัตรเหล่านี้ ก็คือว่าใครมาแลกกับธนาคารปั๊บเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้รับแลกเงินนี่นะฮะก็จะต้องส่งกลับไปให้แค่ให้ Federal Reserve ทำลายนะนะครับอันนี้คือความเป็นมานะครับนะฉะนั้นไอ้แบงค์โนตเนี่ยนะครับที่ไอ้ 10,000 เหรียญนี่นะครับมันออกมาตั้งแต่สมัยของลินคอล์นนะนะครับแล้วก็มีรูปหน้าของลัมดีคลังในสมัยของลินคอล์นชื่อแซลมอนพีเชสนะนะครับแล้วก็เป็นธนบัตรที่ไม่เคยมีรูปหน้าของพระนามดีมาก่อนนะนะครับนะแล้วก็ไอ้ 5,000 เหรียญเนี่ยก็5,000 เหรียญนี่สำคัญหน่อยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีรูปหน้าของเจมส์แมดิสันเจมส์แมดิสันเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกาก็คือประธานาธิบดีคนที่4ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าได้รับฉายาเป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญ

0: โยเนธนบัตรมูลค่าเท่าไหร่ของสหรัฐอเมริกาครับคุณไรลินครับ
1: โอ้ร้อยป่ะจำไม่ได้แล้วครับอาจารย์
0: ทุกวันนี้เป็นธนบัตรที่ใช้กันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็คือ1เหรียญสหรัฐ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นี่คือ
1: แบงค์เป็นแบงค์โน้ตนะฮะ
0: อืมนะนะครับนะฮะตอนนี้ก็ใช้กันมากที่สุดและไอ้มูลค่าแพงสุดคือในประวัติศาสตร์ของแบงค์โน้ตอเมริกานี่นะฮะที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะมันก็จะมีตั้งแต่เลยครับตั้งแต่1เหรียญ2เหรียญ5เหรียญ10เหรียญ20เหรียญ100เหรียญนี่นะฮะนะครับปรากฏว่าไอ้5 6มูลค่าของธนบัตรของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ทุกวันเนี่ยนะฮะมีคนที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรอยู่เพียงแค่2คนนะครับคนแรกก็คืออะไรครับก็คืออยู่ในธนบัตรนะครับนะครับที่มีรูปหน้าของอะไรครับของนะของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยของจอร์จวอชิงตันแต่คนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดกับจอร์จวอชิงตันมากนะฮะแต่เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นขุนศึกคู่ใจรบกันมาเพื่อปลดปล่อยประกาศอิสรภาพให้แก่สหรัฐอเมริกานี่นะฮะนะอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนี่นะฮะแล้วก็อยู่ในแบงค์10นะฮะแบงค์10ของนะครับของ10ดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกานะฮะนะครับก็มีการใช้กันเยอะนะฮะอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรครับแล้วก็อยู่ในแบงค์ที่มีมูลค่าสูงสุดของสหรัฐอเมริกาก็คือ100เหรียญนี่ก็คืออะไรก็คือเบนจามินแฟรงคินนะคนนี้ก็ไม่เคยเป็นพันธมิตรนะฮะแต่ว่ามีความสำคัญมากเบนจามินแฟรงคินเนี่ยในอดีตแล้วก็เคยรับรู้ประวัติศาสตร์มาแต่ว่าเรารับรู้ประวัติของเขาในแง่ของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะนะไอ้เรื่องสายล่อฟ้าเรื่องที่ไปเอาว่าวขึ้นไปแล้วก็ถูกฟ้าผ่าแล้วก็มีสายฟ้าแลบลงมานะครับที่เราเรียนกันในตั้งแต่ชั้นประถมนี่นะฮะแต่ว่าเบนจามินแฟรงคินเนี่ยถือว่าเป็น founding father ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะอะไรครับเป็นผู้นำไปสู่การในแล้วการขอตั้งให้เกิดการประกาศอิสรภาพของประชาอังกฤษเมื่อ250ปีที่แล้วนะฮะปีนี้ครบ250ปีพอดีก็คือปีนึง4กรกฎาคม1776นะฮะเบนจามินแฟรงคินนะครับแล้วก็ร่วมมือกับจอห์นอาดัมก็ดีนะครับแล้วก็ร่วมมือกับเลยครับโทมัสเจฟฟิสันพวกนี้นะฮะจะมีความสำคัญมากในการร่างคำประกาศเพื่อประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับในวันที่4กรกฎาคม1776นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็น founding father ที่สำคัญแหละนะแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับที่ทำให้สามารถสู้รบกับอังกฤษและเอาชนะอังกฤษได้เพราะหลังจากที่ประกาศเอกราชแล้วเนี่ยในปี1776แล้วอังกฤษจะไม่ยอมไงฮะและรบกันต่อเข้ามาก็ตั้ง67ปีนะฮะกว่าที่อังกฤษจะตั้งจนถึงปี1784นะครับนะหลังจากนั้นอีกประมาณสัก7-8ปีนะครับอังกฤษจึงยอมแพ้นะแล้วยอมให้อเมริกาเป็นเอกราชนะครับนะฉะนั้นเบนจามินแฟรงคินมีบทบาทสำคัญมากในการเชื่อมกับฝรั่งเศสไปติดต่อกับฝรั่งเศสเพื่อเอาฝรั่งเศสมาช่วยเหลือแล้วก็รับรองความเป็นรัฐใหม่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งฝรั่งเศสก็มารับรองอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ1778นะครับก็คือ2ปีหลังจากที่จอร์จวอชิงตันประกาศเอกราชให้แก่สหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นก็ถือว่าเบนจามินแฟรงคินซึ่งถือว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ทำธุรกิจทางด้านการพิมพ์นะฮะที่อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีคุณูปการต่อประเทศชาติมากนะแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นพนักดีนะครับก็คือได้กลายเป็นคนที่ปรากฏอยู่ในแบงค์ที่มีมูลค่าสูงสุดนะคือแบงค์100เหรียญนะครับส่วนแบงค์5เหรียญนะครับ5เหรียญนี่แหละครับก็ใช้กันมากนะแบงค์5เหรียญก็คือใครครับก็คืออับราฮัมลินคอนนะพนักดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกานะแล้วก็แบงค์20เหรียญนี่ใครครับแบงค์20เหรียญนี่ก็คือแอนดรูว์แจ็คสันนะประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐอเมริกานะฮะแบงค์50เหรียญก็ใช้กันเยอะนะฮะก็คืออูลิซิสแกรนท์นะฮะเป็นประธานาธิบดีคนที่18ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามีคนหนึ่งครับที่เราไม่ค่อยเห็นนะไอ้ธนบัตรนี่นะคุณสมัยคุณวารินเรียนอยู่ที่อเมริกานี่นะเคยเจอธนบัตรมูลค่า2เหรียญมั้ยฮะ
1: ผมน้อยมากเลยครับอาจารย์น่าจะเคยเจอแต่ว่าไม่ถี่อ่ะฮะ
0: ไม่ถี่ใช่ไหมครับครับก็คือหน้าของโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งเป็นน้ำดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกานะครับก็อยู่บนหน้าของแบงค์2เหรียญนี่นะฮะนะครับนะครับอันนี้ก็ไล่มาตามที่ผมกล่าวแล้วนะฉะนั้นที่ใช้กันหน้าก็คือ1เหรียญ5เหรียญ10

0: เหรียญนะครับ20เหรียญ50เหรียญ100เหรียญเนี่ยก็ตามที่ผมกล่าวนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยในทั้งหมดประมาณสัก7ประเภทของมูลค่าแบงค์ของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะก็มีเพียงแค่2คนที่ไม่ได้เป็นนักดีก็คือเบนจามินแฟรงคลินนะครับแบงค์100เหรียญแล้วก็อเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนะครับซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการวางรากฐานเรื่องการเงินให้แก่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าเขาจะเป็นทหารนะฮะเป็นศูนย์ฝึกคู่ใจของจอร์ดวอชิงตันก็ตามเนี่ยแต่ว่าต่อมาในเมื่อจอร์ดวอชิงตันขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นรัฐมนตรีคลังฮะตอนหลังจากที่จอร์ดวอชิงตันขึ้นมาตั้งแต่ปี1789นี่นะฮะพอจอร์ดวอชิงตันอยู่2สมัยใช่ไหมฮะฉะนั้นเขาก็วางรากฐานในการสร้างระบบการเงินให้แก่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วมันก็นำไปสู่การออกเลยครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายการเงินที่สำคัญมากที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะก็คือครับก็คือ The Coinage Act of 1972 1792นะฮะนะ Coinage ก็คือมาจากคำว่าคอยแปลว่าเหรียญนั่นแหละนะครับนะนะฉะนั้นแล้วประวัติศาสตร์การเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เริ่มเกิดอย่างเป็นทางการก็คือเมื่อมีการประกาศโดยสภาคองเกรสนะฮะนะก็คือ The Coinage Act of 1792นะฮะนะครับเพื่อแล้วก็นำไปสู่การมีดอลลาร์เป็นครั้งแรกนะนะครับตอนนั้นก็ยังใช้ไอซิลเวอร์สแตนดาร์ดอยู่นะค่าดอลลาร์มันก็จะมีไปผูกติดให้กับค่าดอลลาร์ของสเปนนะฮะซึ่งเป็นเงินตราสกุลของโลกนะฮะก่อนที่อเมริกาจะประกาศเอกราชเงินตราที่ใช้กันทั่วโลกก็คือเหรียญสเปนนะฮะเหรียญเงินนะครับนะแม้แต่บ้านเราก็ในแถวกรุงศรีอยุธยาหรือว่าต้นแรกลงศิลป์เราก็ใช้กันใช่ไหมครับนะไอเหรียญต่างๆเหล่านี้นะนะครับนะครับฉะนั้นแล้วนี่คือความเป็นมานะครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยนะว่าการที่ทรัมป์เนี่ยต้องการเอาหน้าของตัวเองเข้าไปในธนบัตรซึ่งขนาดนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากตามนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันนะคือในขณะนี้ทรัมป์ที่ว่าเป็นต้องเผชิญกับความขัดแย้งนะนอกจากเรื่องการรบกับอิหร่านซึ่งยังหาจุดลงตัวไม่ได้แล้วเนี่ยขณะนี้ที่เรื่องที่ร้อนๆมีอยู่2เรื่องนอกจากไอ้เรื่องแบงค์250เหรียญที่เอาหน้าตัวเองไปใส่แล้วนี่ยังมีเรื่องอะไรครับคุณกุลาลินครับขณะนี
1: ้ของทรัมป์เรื่องจัดคอนเสิร์ตเหรอฮะ
0: จัดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับนะเป็นไงคอนเสิร์ตมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ยังจัดอยู่หรือเปล่าครับ
1: ล่าสุดเขาเหมือนกับแบบว่า
0: อย่ายกเลิกนะฮะ
1: ล่าสุดเหมือนจะเปลี่ยนให้เป็นมาร์กาอีเวนต์แล้วมั้งครับที่แบบว่าถ้าเกิดว่าศิลปินจะแห่ถอนตัวหรือเล่นตัวกันเยอะเนี่ยไม่ต้องจัดมันซะเลยค่าตัวก็แพงทำเป็นมาร์กาแคมเปญแรลลี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ล่าสุดเหมือนกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของผมนี่ล่ากับคุณวาลินหรือเปล่านะผมวันนี้จะล่ากับผมก็ได้นะก็คือเลยครับก็บอกทรัมป์บอกจัดไปเลยและตัวเองจะไปปรากฏในเวทีคอนเสิร์ตครับนะนะก็คือตัวเองจะกลายเป็นจะไฮไลท์ด้วยตัวทรัมป์เองนะ
1: แล้วก็มาได้อีเวนต์ไงฮะ Make America Great Again ก็คือเนี่ยฮะล่าสุด
0: ทำมาได้อีเวนต์
1: ข้อมูลตรงกัน
0: แล้วก็มีการแหนในทวิตโซเชียลว่าไงครับว่าไอ้บรรดาศิลปินยักษ์ใหญ่ทั้งหลายชื่อเสียงโด่งดัง9คนแล้วก็หลายๆคนไม่ยอมมาร่วมงานพอกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของ political event เป็นเรื่องของเรื่องการเมืองตัวเองไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะนะคร
1: ับทาง
0: ก็ออกมา
1: เรื่องเดียวกันฮะข้อมูลตรงกันครับอาจารย์ล่าสุดเหมือนกันครับนี่อันเดียวกันฮะชุดข้อมูลชุดเดียวกันครับผมก็ทราบแค่นี้แหละครับว่าเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พวกศิลปินที่ถอนตัวแล้วก็จะเปลี่ยนอีเวนต์นี้ให้กลายเป็น MAGA หรือ Make America Great Again event ไปเลยครับ
0: ครับก็บอกชุดโซเชียลนะทรัมป์ก็วิจารณ์เลยครับบอกไอ้นักร้องศิลปินคนนี้มันไม่ได้เรื่องหรอกทำไมต้องไปจ้างมาในค่าตัวแพงๆใช่ไหมครับนะผมเนี่ยมันไม่มีคนฟังอยู่แล้วนะครับนะฉะนั้นทรัมป์จะไปปรากฏตัวเองในเวทีนี้นะครับนะกับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นเรื่องที่เป็นข่าวคราวอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่เรื่องต่อมาก็คือไอ้เรื่องแบงค์โน้ตนี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะการตราไม่ว่าคุณจะผิดเหรียญก็ดีนะครับหรือว่าจะผิดไอ้แบงค์โน้ตออกมาใช้นี่นะครับคุณจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะคุณต้องผ่านสภาคองเกรสนะฮะไอ้มูลค่าของเงินนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ต่างๆนะครับธนบัตรต่างๆและรวมตลอดถึงคอยนี่นะฮะเช่นเหรียญต่างๆที่เราใช้กันเวลาไปสหรัฐอเมริกานี่นะฮะมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะขนาดเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ 2.37 ล้านเหรียญสหรัฐที่มันใช้ที่เป็นเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าของปริมาณเงินที่แท้จริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะปริมาณที่แท้จริงทุกวันเนี่ยมันเป็นเงินเครดิตมันเป็นเงินตัวเลขใช่ไหมครับ ันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสดที่เป็นวัตถุสิ่งของเช่นเป็นทั้งธนบัตรแล้วก็เป็นทั้งเหรียญนี่นะฮะแต่ว่ามันมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2.37 ล้านล้านเหรียญนะครับคิดเป็นประมาณสัก 7-8% ของ GDP สหรัฐอเมริกาเพราะ GDP สหรัฐอเมริกาก็ประมาณ30ล้านล้านเหรียญใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ไอ้ 2.37 ล้านล้านเหรียญเนี่ยก็2ล้านล้านเหรียญเล็กน้อยเนี่ยเป็นธนบัตรนะฮะที่ประกอบด้วยธนบัตรมูลค่าต่างๆประมาณ7ประเภทที่ผมถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ประมาณสัก 50,000 ล้านเหรียญหรือว่า50บิลเลียนยูโรล่าเนี่ยเป็นเหรียญครับนะและทรัมป์เองต้องการเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเอาหน้าตัวเองใส่เข้าไปในธนบัตรหรือว่าแบงค์250เหรียญที่ออกมาใหม่เท่านั้นนะฮะเป็นไงครับยังจะเอาหน้าตัวเองใส่เข้าไปในเหรียญไอ้คอยที่จะออกมาด้วยนะครับนะแต่ว่าไอ้คอยที่ออกมาเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องราวความขัดแย้งในสภาคองเกรสเท่ากับไอ้แบงค์250เหรียญนี่นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในปีคศ1866เนี่ยมันมีการออกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาครับว่าใครก็ตามที่จะเอาหน้าตัวเองผู้นำคนไหนก็ตามที่เอาหน้าตัวเองไปปรากฏอยู่ในธนบัตรมูลค่าต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับคุณจะต้องอะไรครับต้องเป็นประธานาธิบดีที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะครับฉะนั้นกฎหมายมันออกมาตั้งแต่ปี1866นะฮะก็คือหลังจากลินคอล ถูกลอบสังหารไปถึงแค่ปี2ปีนะฮะพอดินชอนถูกลอบสังหารในปี1865ใช่ไหมฮะนะในปี1866เนี่ยเขาก็มีกฎหมายนี้ออกมาว่าเออนะครับต่อไปนี้ประธานาธิบดีคนผู้นำคนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าจะไม่ใช่ประธานาธิบดีเนี่ยนะคุณจะมีใบหน้าของตัวเองไปปรากฏอยู่ในแบงค์อยู่ในธนบัตรได้เนี่ยจะต้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับฉะนั้นนี่เองมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาไงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันต้องให้สภาเนี่ยออกกฎหมายออกมาใหม่ไงครับเพื่อแก้กฎหมายเก่านะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยแต่ว่าไอ้การขบวนการในการที่อยากปีนแบงค์เนี่ยมันต้องใช้ขั้นตอนเยอะแยะมากมายเป็นไงครับคนที่พยายามที่จะเอาใจนะครับทรัมป์อย่างมากเลยขณะนี้ก็คือเร่งให้มีการปีนแบงค์เอาไว้เตรียมไว้ล่วงหน้าเลยก่อนที่กฎหมายมันจะผ่านเนี่ยคนที่กระตือร้นมากก็คือใครครับคุณกุนาลินครับเรามา
1: สกอต
0: คนที่มีหน้าใครครับ
1: สกอตเบเซนต์ฮะ
0: สกอตเบเซนต์ใช่ครับเพราะอะไรครับเขาคือรัฐมนตรีคลังไงฮะและรัฐมนตรีคลังเนี่ยมันสำคัญยังไงครับเกี่ยวกับการกินแบงค์นี่นะฮะเพราะว่าคุณ
1: ดูแ
0: ลไอ้ลงกระสาบไงฮะลงกระสาบกับที่ลงทินธนบัตรไงฮะนะครับนะ
1: ครับ
0: ครับเขาก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะฮะที่ดูแลลงทินธนบัตรแล้วก็ดูแลลงกระสาบนี่นะฮะเตรียมการไว้เลยเตรียมไอ้คล้ายๆว่าเป็นตัวอย่างของธนบัตรนะของไอ้แบงค์250เหรียญเนี่ยที่จะออกมานี่นะครับว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตายังไงก็มีรูปของทรัมป์จะแล้วแล้วก็มีลายเซ็นของทรัมป์ด้วยนะครับนะคงต้องใช้มือพอสมควรเลยเพราะลายเซ็นทรัมป์มียาวมากใช่มั้ยครับนะครับนี่คือแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการรัฐสภาก่อน
1: เตรียมไว้ก่อนแหละพูดง่ายๆว่ากระบวนการผ่านเค้าก็รู้ตัวว่านานเหมือนกับว่าพอผ่านปุ๊บจะได้ทําได้เลยเพราะว่ามันปีนี้แล้วใช่มั้ยครับ250ปีอเมริกาเนี่ยครับ
0: ครับดังนั้นนะครับถ้าทรัมป์ไม่ไปติดกับสงครามรบกับอิหร่านเนี่ยนะโอ้โหผมคิดว่าเขาจะตีคองร้องผ่าหรือว่าตีปี๊บว่าด้วยไอ้การฉลอง250ปีเนี่ยได้ดังสนั่นหน่อยมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเยอะเลยนะคร
1: ับ ใช่แล้วอาทิตย์หน้าบอลโลกก็อเมริกาก็เป็นเจ้าภาพด้วยถูกไหมครับคือมันมีเรื่องดีๆเยอะแต่มันโดนกลบด้วยเรื่องสงครามหมดเลยครับ
0: ใช่ครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือแม้แต่ไอ้กรณีของไอ้คอนเสิร์ตเนี่ยที่จัดเนี่ยผมไปจัดกันยาวมากนะฮะมันไม่จัดแค่วันเดียวนะครับนะฮะที่เปลี่ยนเป็นมาก้าคอนเสิร์ตใช่ไหมให้ล่าสุดใช่ไหมครับนะมันจัดกันเป็นเดือนนะฮะนะครับนะกว่าที่จะสิ้นสุดนะครับนะนะนะที่จะเริ่มต้นกันตั้งแต่เนี่ยเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทำให้งานมันก็เลยกร่อยไงฮะก็เลยครับเพราะว่าฮันนิปินก็ถอนตัวใช่ไหมว่าต่างๆก็แทนที่จะกลายเป็นงานที่สร้างความสุขให้แก่คนอเมริกันซึ่งจำนวนมากก็จะมาเป็นโหวตเตอร์นะครับในการเลือกตั้งไงมิเตอร์มิเลชั่นใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันไปบ่มเพาะไอ้ความขัดแย้งกลายเป็นข่าวนะหน้าหนึ่งขึ้นมาอย่างเกลียวกายเก่ากันทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะครับนะอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้นะและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องไอ้หน้าตาของตัวเองในธนบัตรด้วยถ้าทรัมป์ไม่ได้ลบกับอิหร่านเนี่ยคุณวารินคิดว่าเขาจะสามารถเข็นสองเรื่องนี้ให้ผ่านไปได้แล้วก็กลายเป็นผลงานได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมครับ
1: น่าจะไหมครับอาจารย์เพราะว่าคือมันก็มีโมเมนตัมที่ดีมันมาสะดุดที่เรื่องสงครามนะครับที่คะแนนนิยมของตัวเขามันลดลงเนี่ยครับที่คนมองว่าเป็นการทำสงครามเพื่ออิสราเอลไม่ใช่เพื่ออเมริกาฮะ
0: ใช่ครับมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันกลายเป็นมันกลายเป็นประเด็นที่ไปกลบไอ้เรื่องต่างๆที่เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยและทีมงานสามารถช่วงชิงเพื่อสร้างความมีคะแนนนิยมนะหรือว่า popularity ขึ้นมานะฮะแล้วก็เพื่อคุยทางไปสู่ความสามารถในการชนะเลือกตั้งกลางเทอมได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะนะครับตอนนี้มันก็เลยก่อยกันเป็นแบบเป็นเชนเรียกชันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยใช่ไหมครับอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังปลดไม่ได้ใช่ไหมไอ้สงครามรบกับอิหร่านเนี่ยนะครับแล้วมันก็ยังเล่นเอาล่อเอาเถิดอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็แล้วอาจารย์คิดว่าสุดท้ายเราจะมีไหมครับไอ้250เนี่ยเพราะว่าผมก็เห็นนักข่าวในทำเนียบเขาก็โอ้โหค่อนข้างที่จะใช้คำถามแรงๆกับทางสกอตเบเซนเลยนะครับว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนไม่มีแบบไม่สามารถที่จะหาเช้ากินค่ำได้มันค่าครองชีพมันสูงมากมันลำบากมากเนี่ยนะครับแต่คุณยังจะเดินหน้าทำธนบัตรนี้อีกเนี่ยคือสกอตเบเซนก็ตอบแบบข้างๆคูลๆครับแบบว่าขอไปทีฮะอารมณ์ประมาณว่าแบบมันก็ต้องเตรียมการก่อนไม่ใช่ว่าแบบรอให้เขาเคาะก่อนแล้วค่อยมาเตรียมการมันจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการแก้ตัวน้ำขุ่นๆนะครับมันไม่ได้เป็นการตอบคำถามคอนเซิร์นของสื่อมวลชนแล้วถ้าเกิดดันทุรังทำทั้งคอนเสิร์ตก็ดีธนบัตรแบบนี้ก็ดีเนี่ยแล้วเลือกตั้งกลางเทอมก็กำลังจะมาอยู่แล้วนะครับอาจารย์คือเมื่อไหร่ทรัมป์เขาจะออกมาจากเอ็กโคแชมเบอร์คนที่อวยเขาอยู่รอบตัวเขาเนี่ยฮะอาจารย
0: ์นั่นสิครับและข้อสำคัญเยอะเลยครับก็คือคุณได้ทำให้เรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องการถกเถียงกันมากมายใหญ่โตเนี่ยนะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากแล้วก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ได้ไงฮะนะครับก็สั่นคลอนต่อสิ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการเซตไพรออริตี้ของการทำงานเนี่ยของทีมงานท่านก็อาจจะมีปัญหานะฮะนะครับเพราะอะไรครับถ้าเพราะถ้าคุณบริหารจัดการบางเรื่องแล้วบางเรื่องมันกลายเป็นพรีคอนดิชันหรือว่าเป็นปัจจัยก่อนหน้าไงเพราะถ้ามันดำรงอยู่แล้วเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตประจำวันของคนอเมริกันเติมน้ำมันทีก็แพงใช่ไหมครับค่าของชีพก็แพงนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเป็นข่าวคราวออกมาในด้านลบนะไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวของสื่อในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะฮะเพราะจำนวนมากเนี่ยก็ต้องการให้สงครามการสู้รบเนี่ยมันยุติลงใช่ไหมครับเพราะว่ามันเดือดร้อนไปทั่วทั้งโลกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับว่าเนี่ยคุณได้จัดอันดับความสำคัญก่อนหน้าหลังกันยังไงนะครับบริหารจัดการยังไงนะครับทำไมทำให้เรื่องที่ตัวเองน่าจะเป็นผู้เปิดเกมรุกเนี่ยกลายเป็นผู้ตั้งรับได้อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแหละนะแต่หลายคนที่จะเป็นฝ่ายที่ที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายทรัมป์หรือเป็นฝ่ายรีพับลิกันเนี่ยนะครับนะ
1: ครับอาจารย์ครับธนบัตร250นี่คือมันก็คือเป็น commemorative note ถูกไหมครับคือคงไม่ได้ออกมาใช้ในระบบจริงหรือเป็นแค่สัญลักษณ์ให้คนซื้อสะสมซื้อเก็บอย่างนี้ป่ะฮะหรือว่าจะออกมาใช้จริงๆเลยครับ
0: คือมันออกมามันก็จะมี legal tender ที่เป็นที่ถูกกฎหมายแหละจะมันก็จะอยู่ได้ตลอดไปมันจะออกมาใช้หรือเปล่านี่มันก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมันจะสะสมไงฮะเพราะมีการเกรงว่าต่อไปราคามันจะแพงขึ้นแต่ว่ามีหน้าของทรัมป์เนี่ยราคามันจะแพงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเป็นคุณวาลินคิดว่าไงครับถ้าเทียบกับหน้าของบรรดาบีคนเดิมในธนบัตร500เหรียญก็ดี 1,000 เหรียญก็ดี 5,000 เหรียญนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังถูกว่าโอ้ทุกวันนี้ในตลาดท้องตลาดเนี่ยมันแพงมากเลยนะฮะเพราะมีของหายากไงครับนะมันเร
1: ียลลิตี้
0: ตั้งแต่500เหรียญก็ดีอัน 1,000 เหรียญนะครับที่เคยออกมาในอดีตที่พี่เกศเราวิเคราะห์กันนะครับนะครับปัจจุบันนี้มันซื้อขายไม่มีใครยอมเอามาใช้จ่ายนะฮะถึงแม้ว่ามันยังสามารถใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีของหายากมันก็เลยไปอยู่ในตลาดของอะไรตลาดของเก่าไงฮะตลาดที่เป็นไอของหายากทั้งหลายนี่นะฮะแต่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาอย่างไอ้ราคาธนบัตร 5,000 เหรียญหรือว่าอะไรมันขึ้นมาเป็นไม่รู้กี่หมื่นเหรียญอ่ะนะถึงจะสามารถซื้อได้นะครับนะครับแต่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของไอ้250เหรียญผมว่าเป้าหมายก็คือเลยครับเพราะมันครบรอบ250ปีของการประกาศความเป็นชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่สำคัญนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีหน้าของผู้นำประเทศออกมาเนี่ยนะครับมันก็คงถ้าเป็นฝ่ายรีพับลิกันก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกนะครับนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไปบ่มเพาะความขัดแย้งทั้งในรัฐสภาเอง และในหมู่ประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อทั้งหลายนี่นะฮะที่ดังกระหึ่มอยู่อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: แต่ทรัมป์ก็ไม่เคยแคร์สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะก็ผ่านมาได้ตั้งกี่เรื่องแล้วครับอาจารย์โดยการที่อยู่ในโลกของเขาเองข้อมูลชุดความเชื่อของเขาเองเขาก็ไม่น่าจะแคร์ผมว่ามันก็ต้องออกมาจนได้แหละครับมันเป็นการสนองอีโก้ของเขาในระดับหนึ่งด้วยใช่ไหมครับแล้วมาในวาระ250ปีด้วยแล้วถามว่าต่อไปธนบัตรนี้จะมีมูลค่าสูงไหมผมว่าไม่ว่าจะเกลียดหรือชอบเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่คนก็อยากจะเก็บไว้หรือเปล่าฮะเอาเก็บไว้ด่าเก็บไว้ชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของแปลกมันก็มีโอกาสที่ราคามันจะสูงขึ้นได้นะครับอาจารย์ถ้ามองเป็นการลงทุนนะฮะ
0: มันขึ้นว่ามันออกมาน้อยหรือออกมามากถ
1: ้
0: าออกมาน้อยนี่นะครับมันก็จะกลายมันก็จะมี scarcity มีความขาดแคลนเนี่ยฮะนะต่อไปมันก็จะเป็นจะเป็นการสะสมของการหานะฮะนะครับจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนี่นะแต่ถ้าคุณออกมามูลค่าเยอะๆนะครับแล้วก็ออกมาหมุนเวียนใช้อยู่ในระบบเศรษฐกิจด้วยนี่นะฮะก็แน่นอนเลยผมคิดว่ามันก็คงจะทำให้มูลค่าก็อาจจะลดลงไปเพราะสปายมันเยอะนะฮะนะจะได้ความต้องการของคนมันก็มันเพราะคนมันต้องการในข้อแล้วประการสำคัญนอกจากว่ามันมีมูลค่าแล้วเนี่ยมันคือของหายากนะฮะนะครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นตลาดของบรรดาคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบเล่นของที่หายากต่างเหล่านี้นะครับอย่าว่าแต่แบงก์โน้ตของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับชาติอื่นๆก็เหมือนกันล่ะอย่างของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบงก์โน้ตเดิมๆเนี่ยราคาเป็นแสนก็มีใช่ไหมครับนะที่มีการประมูลซื้อขายมีการหากันในท้องตลาดอยู่ทุกวันนี้นะครับนะ
1: ครับครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้กันไปนะครับสำหรับเรื่องของประวัติที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกานะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์นะครับในวันหยุดครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีนะครับหมดเวลาของรายการแล้วรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้น จากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
2: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับเจอกันนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาทุ่มโดยประมาณถึง2ทุ่มแต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะดำเนินรายการจบไปประมาณแถวทุ่ม25นาทีโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่การถ่ายทอดรายการพิเศษเป็นสัญญาณเสียงกันนะครับแหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็กระชับกันด้วยนิดนึงนะฮะในเรื่องของการลงทุนวันนี้ก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยปิดทำการนะครับแต่ว่าตลาดทองคำเปิดเสมอนะแล้ววันนี้ปรากฏว่า19รอบเนาะหายไปอีก600บาทครับท่านผู้ชมครับทองคำแท่งนะครับราคารับซื้อ 69,000 ขายออก 69,200 ส่วนรูปพรรณนะครับรับซื้อ 67,613 บาท 60 สตางค์ครับขายออก 70,000 บาทนะครับวันนี้ปรากฏว่าราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับไม่มีช่วงไหนเกิน 4,500 ดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับขึ้นสูงสุดก็แค่ 4,471 ดอลลาร์สหรัฐโอ้วันนี้เงินบาทเนี่ยนะฮะซื้อขายกันในตลาดต่างประเทศเดี๋ยวร่วงลึกเลยนะฮะอ่อนลงไปถึงระดับ32บาท78สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะวันนี้ทองคำส่วนต่างก็เลยนะหนาวๆร้อนๆกันพอสมควรนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจกันนะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือซื้อก่อนเซ็นไว้ก่อนคือถ้าเป็นสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าซื้อก่อนเซ็นไว้ก่อนจะได้เป็นรุ่นใหม่นี่ก็มาซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็โยนประเด็นนี้ออกมาโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่นะฮะวัยตั้งตัวตั้งชีวิตตั้งไข่อะไรเนี่ยนะฮะซื้อชานมกับข้าวมันไก่เนี่ยเล่นผ่อนจ่ายกันเลยเนี่ยนะฮะทีนี้เราจะดูกันนะครับคือถ้ามองในแง่ว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเงินซื้อก่อนจ่ายทีหลังอันนี้คือชื่อเป็นทางการนะครับหรือว่า buy now pay later ถ้ามองเครื่องมือทางการเงินนะฮะมันก็คงจะทำให้คนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนยากลำบากหรือว่าเป็นคนที่มีข้อจำกัดทางข้อมูลเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งไหมซึ่งอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกับวินัยทางการเงินนะครับเราจะพูดคุยกับคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME นะครับบสย. FA Center และก็เป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank นะครับสวัสดีครับคุณสุรชัยครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับคุณสุรชัยครับเรื่องซื้อก่อนผ่อนทีหลังตอนนี้เข้ามาในประเทศไทยดูจากตัวเลขแบงก์ชาติเนี่ยโตวันโตคืนเลยนะฮะ
3: ใช่ตอนนี้ก็ถือว่านอกจากพูดถึงคำว่านี่แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องพฤติกรรมนะคุณบัญชา
2: ครับ
3: พฤติกรรมของการก่อนนี่เกิดนี่ซึ่งถ้าเราแยกเป็นสักสามก้อนเนี่ยมันจะเห็นชัดว่านี่บ้านเราเนี่ยมันมีอยู่สามก้อนใหญ่ๆละกันคือหนึ่งคือหนี้เกี่ยวกับธุรกิจเรียกว่าสินเชื่อธุรกิจนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นอยู่ว่าก็ตัวเลขประมาณสัก7-8ล้านล้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกกิจการขนาดยายขนาดกลางแล้วก็ SME นะครับก็จะมีทั้งบุคคลแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนิติบุคคลบ้านเรานะครับนิติบุคคลประมาณสัก1ล้านบริษัทนะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มที่2คือเรียกว่าหนี้ครัวเรือนนะคุณบัญชา
2: ครับ
3: หนี้ครัวเรือนก็มีด้วยกันทั้งหมด6ตัวคือหลักๆ ก็จะเป็นหนี้บ้านหนี้เช่าซื้อรถนะครับบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแล้วก็สินเชื่อบุคคลพีโลนซึ่งตรงนี้ครับที่เป็นอีกก้อนหนึ่งที่เป็นปัญหาของครัวเรือนของส่วนบุคคลซึ่งเราก็ได้ยินตัวเลขกันมาตลอดนะคุณบัญชา 16.6 กว่าล้านล้านเนี่ยนะครับ
2: ใช
3: ่ก็ดูเหมือนก็จะทรงๆอยู่บ้างอะไรบ้างเทียบกับ GDP ก็เคยพุ่งไปถึง90กว่านิดๆแล้วก็ถอยลงมาเลยตอนนี้ประมาณสัก86อะไรกว่า87เนี่ยนะครับ ผลหนึ่งก็นี่เนื้อนี่มันอาจจะไม่ลดเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเมาส์เนี่ยมันคงไม่ลงเท่าไหร่แต่ว่าตัว GDP เราขึ้นก็เลยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะย่อลงมาหน่อยนึง
2: ใช
3: ่แล้วก็ผ่านกระบวนการความเข้มข้นของแบงค์อ่ะคุณแบงค์กับนอนแบงค์คุณจ๋าครับก็คือไม่ว่าจะเป็น กู้บ้านกู้รถอย่างที่เราได้ยินรีเจ็คเรทสูงเนี่ยนะครับดูรายได้ดูประวัติการเงินรวมไปถึงสินเชื่อตรงไปถึงหนี้พวกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนี่ก็ใช่ว่าแบงค์จะปล่อยง่ายๆนะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตเนี่ยก็ต้องดูเครดิตกันเยอะบัตรเงินสดสินเชื่อบุคคลนะครับแล้วก็ตัวอัตราดอกเบี้ยมันจะแตกต่างกันผมกำลังจะโยงมาให้สู่ก้อนที่สามนะคุณบัญชาก้อนที่สามนี่คือหนี้ผ่อนที่บอกว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ๆบ้านเราตอนนี้เพราะว่ากระบวนการปล่อยกู้เนี่ย กระบวนการปล่อยกู้ของการซื้อก่อนผ่อนทีหลังมันไปผูกอยู่กับการซื้อของที่แพลตฟอร์มนะครับถ้าไปซื้อผ่อนข้างนอกเนี่ยมันผ่อนยากเพราะผ่อนก็ต้องรูดบัตรเครดิตแล้วบัตรเครดิตก็บางคนก็ใช้วิธีอะไร 0% 6งวด10งวดอันนี้ก็เรียกว่าผ่อนเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่
3: แล้วก็บางคนก็ไปผ่อนบัตรเครดิตแบบขั้นต่ำ
2: 8%
3: นะครับผ่อนรูดไป 50,000 ก็ผ่อนแบบทั้งก้อนไม่ไหวก็เลือกผ่อน 8% ซึ่งบัตรเครดิตแต่ละค่ายก็อยากให้ผ่อนมันได้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง16%ต่อปี
2: ใช
3: ่นะครับแต่ยอดนึงรู้ไหมคุณบัญชารู้ไหมยอดนึงมันจะหมดใช้เวลาเท่าไหร่
2: โอ้ไม่รู้เลยครับเนี่ย
3: ประมาณสัก13งวดนะฮะกว่าจะหมดได้ก้อนเวลาเรารูดซื้อของไป 20,000 30,000 เนี่ยนะครับ
2: โอ้13งวดเลย
3: อันนี้มันผ่อนขั้นต่ำ 8% นะคุณบัญชา
2: โอ้โห
3: แล้วก็รวมดอกเบี้ยด้วยแล้วบางคนมีบัตรเครดิตปุ๊บพอเลือกผ่อนปุ๊บเขาจะกันวงเงินไว้ไอ้นี่ก็เกิดนี่ที่อยู่ในเครดิตบูโรเราก็จะบันทึกแล้วเพราะว่าเป็นหนี้นะครับบัตรเครดิตนี่มันจะมีคาแรคเตอร์คือรูดวันแรกเนี่ยแล้วเราจ่ายเป็ดเนี่ยมันไม่ต้องเสียดอกจ่ายกันก่อนตามเวลาแต่ถ้าเลือกผ่อน 8% เมื่อไหร่มันช้าแต่วันแรกเลยนะคราวนี้มาถึงประเด็นแล้วว่าซื้อก่อนผ่อนที่หลังเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นอะไรฮะคุณเป็นใจคิดว่าคนที่เข้าไปในแพลตฟอร์มพวกนี้เขาจำกัดอายุไหมฮะ
2: โอ้ไม่เลยครับ
3: ไม่ใช่เด็กมัธยมเด็กเขาก็สามารถเข้าไปแอปซื้อของได้ดูแอปโซเชียลแอป TikTok แอป Shopee แล้วก็ได้หมดใช่ไหมครับว่าไม่ยากแล้วเลือกซื้อของตอนนี้ก็มีทางเลือกเยอะมี COD คือจ่ายปลายทางก็ได
2: ้
3: มีรูดบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ที่เด้งขึ้นมาอ๋อมีตัวหนึ่งคือ Wallet ของอะไร True Money Wallet
2: อ๋อใช่ๆ
3: แต่อันนั้นทั้งหมดมันเป็นเงินหมดเลยนะมาถึง True Wallet True Money ก็ต้องเอาเงินไปเข้าไปก่อนแล้วก็ตัดบัตรเครดิตก็ตัดมีวงเงินนะครับแล้วคนมีบัตรเครดิตก็จะเป็นคนที่ถูกบริฟายแล้วว่ามีเครดิตพอที่จะมีบัตรเครดิตการ์ดได้แต่มันมีเด้งมาตอนที่เรากดตะกร้าคุณบัญญาลองกดดูตอนนี้ก็ได้นะครับ
2: ครับกดปุ๊บ
3: มันเด้งตัวใหญ่มาก่อนเลยว่าจะผ่อนไหม
2: ถามผ่อนกันเลยนะครับ
3: ใช่แล้วก็จะมีผ่อน1เดือนผ่อน5เดือนสูงสุดก็5เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็มีบอกเลทผ่อนด้วยนะครับม
2: ี
3: บอกอัตราดอกเบี้ยผมได้เรียนบัญชากับท่านผู้ฟังนี่ครับว่าตอนนี้เอาแอปใหญ่ๆอย่าง TikTok เนี่ยเขาก็จะมีที่ผูกเขาเรียกเป็นผู้ให้สินเชื่อในแอปอะครับก็จะมีบริษัทหนึ่งนะครับเราพูดในรายการได้ไหมหรือว่าเราไม่ควรพูดนะ
2: ได้ได้ได้ไม่เป็นไรครับพูดได
3: ้ชื่อบริษัทเครดิโวไทยแลนด์ซึ่งธุรกิจทะเบียนก็เป็นร้อยล้านนะครับแล้วก็ทำธุรกิจนี้อยู่คือให้สินเชื่อส่วน Shopee นี่จะใหญ่หน่อย Shopee นี่ก็จะเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทแม่เขาละเขาตั้งขึ้นมาชื่อว่า Money Capital นะครับบริษัทนี้ใหญ่มากนะคุณบัญชาครับเพราะว่าทะเบียน 1,350 กว่าล้านนะ
2: โอ้โห
3: อ่ะเราเงื่อนไขพวกนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นนอนแบงค์ที่ปล่อยกู้แล้วผูกในกลุ่มของเรียกว่าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยสูงสุดคือ125ต่อปีตามเกณฑ์แบงค์ชาติที่กำกับอยู
2: ่ครับ
3: แต่ถ้ามาทอนเป็นรายเดือนอยู่ที่ประมาณสัก 2.08% ต่อเดือน
2: ต่อเดือน
3: นะครับก็คูณ5เดือนให้ผ่อนระยะเวลาไปครับซึ่งพอไปดูอย่างยกตัวอย่างที่ Shopee ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับตัวบริษัทโมนี่นี่โอ้เห็นผลประกอบการแล้วแบบ
2: เป็นไงครับ
3: ก็นะครับเติบโตอย่างยอดรายได้ก็เนี่ยจาก 1,000 เมื่อปี65หลังโควิด 1,200 ล้านขึ้นไปเป็น 1,400 ล้านแล้วก็67ก็ถึง 2,400 กว่าล้านนะครับแล้วก็ปี68ปีที่แล้วนะคุณบัญชา 8,200 กว่าล้านนะครับ
2: โอ้ยปีนี้ไม่หมื่นล้านเลยครับเนี่ย
3: ปีนี้ผมว่า69ก็น่าจะต้องมีแตะหมื่นแน่เลยเดาว่าอย่างนั้น
2: นั่นดีครับ
3: ก็อาจจะมีธุรกรรมที่อาจจะไม่ได้ผ่านเฉพาะแพลตฟอร์มเพราะว่าเขาเป็นสินเชื่อพีโลได้หมด
2: แล้ว
3: ก็มีงานนึงครับที่เป็นประเด็นที่ผมก็เจอนะครับเพราะในช่อง TikTok ผมก็มีมาปรึกษาอย่างก็คือมีเรื่องของแกล้งเงินสดเงินด่วนเป็นแคชเป็นแอดวานเรียกว่าเงินบัตรกดเงินสดประมาณนั้น
2: คร
3: ับ ก็สามารถกดได้ก็มีคนมาปรึกษาผมนะครับว่ามียอดค้างอยู่ตั้ง150,000แล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงอายุ25นะ
2: โอ้เหร
3: ออายุ25มียอดนี่ระบบคุณรู้ซื้ออะไรตั้งเยอะขนาดแสนมากครับอ๋อครึ่งหนึ่งเป็นกดเงินสดมา
2: โอ้โห
3: บริษัทนี้มี asset size โตไวมากจากปี67 13,000 กว่าล้านลูกหนี้การค้านะครับกลับขึ้นมาเป็น 36,000 กว่าล้านคุณจดทะเบียนเมื่อกี้บอกว่า 1,300 กว่าล้านก็จริงแต่ว่า equity หรือส่วนผู้ถือหุ้นมัน 10,000 ล้านเข้าไปแล
2: ้
3: วผมให้ตัวเลขนี้เพราะว่าอยากจะบอกว่าผมคิดว่าการเติบโตของการทับซื้อของในแพลตฟอร์มมันโตทุกปีโตเยอะคุณบัญญาคุณบัญชาก็ทราบอยู่แล้วนะครับแต่การโตของการเรียกว่าซื้อก่อนตอนที่หลังผมอันนี้เราไม่เห็นแต่ดูจากงบการเงินดูจากลูกหนี้การค้าซึ่งแปลได้ว่าเป็นลูกหนี้เงินกู้เนี่ยก็สองสามหมื่นล้านอ่ะปีนี
2: ้
3: บริษัทเดียวนะซึ่งผูกอยู่กับแอปสีส้มเนี่ยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ที่แบงค์ชาติพูดถึงเนี่ยจริงๆก็เขาทำกันมาได้หลายปีอยู่นะครับอย่างน้อยก็มาสะกิดเรื่องนี้ผมว่าจำเป็นเพราะว่าแม้กระทั่งซื้อของที่เป็นข่าวว่าซื้อชานมไข่มุก104บาทแล้วผ่อนนี่ก็เกินมาแล้วจะเกินไปจริงๆนะ
2: คร
3: ับ ซื้อของ100 200เขาเลือกผ่อนนะครับก็บังเอิญมีน้องๆที่พอรู้จักเจนซีแล้วเราก็อยากรู้เราก็ลองถามดูก็ทำไม100 200เขาถึงเลือกผ่อนเพราะว่าก็เขาให้สิทธิ์ผ่อนเราก็ผ่อนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตรงนี้ที่มันจะกลายเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งอันลิมิตเรื่องของอายุกับวงเงิน
2: แล้ว
3: บริษัทเหล่านี้นะครับเป็นบริษัทที่แม้ว่าอยู่ในการกำกับของแบงก์ชาติและกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็อยู่ในเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรด้วยคุณบัญชา
2: โอ้
3: ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นหนี้ทั้งหมดจากการผ่อนทั้งหมดมันถูกฟีดเข้าไปที่ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติซึ่งถ้าน้องๆอายุ20อายุ10กว่าไปปลาย20 20กว่าซึ่งเดี๋ยวโตมาทำงานแล้วเผื่อว่าหน้าวันหลังจะต้องผ่อนรถกู้บ้านเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะ
2: โอ้นี่ไง
3: ถ้าเป็นหนี้มีปัญหาแล้วก็เครดิตบูโรขึ้นว่ามีประวัติการเงินที่มีปัญหา
2: อ
3: ันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในน้องๆจะรู้หรือเปล่า
2: เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับแสดงว่าถ้าปมนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้หรือเปล่าครับ
3: ผมว่าส่วนหนึ่งรู้แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตกใจเหมือนพวกเราพวกเราเบบี้บูมเนี่ยจะตกใจเจนวายจะตกใจเพราะว่า เดี๋ยวไปทำธุรกิจตั้งบริษัทเป็นหุ้นส่วนแล้วตัวกรรมบริษัทกู้ได้แต่กรรมการติดประวัติการเงินก็จะไม่สามารถบริษัทกู้ได้นะครับ
2: นั่นไง
3: มันจะพันกันหลายชั้นทีเดียว
2: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยทางชาติออกมากำกับแบบนี้มีประเด็นบอกว่าจะพิจารณาเรื่องอายุผู้ใช้บริการจะพิจารณาเรื่องวงเงินจะพิจารณาหลายมุมอันนี้ผมเห็นด้วยเลยก็เชียร์ให้ท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติออกมาเร่งทำเพราะว่าท่านบอกใช้เวลาประมาณ4เดือนเกรงว่ามันจะยิ่งมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับ
2: คร
3: ับ แล้วหนี้พวกนี้สินเชื่อบุคคลพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ครัวเรือนครับผู้บัญชา
2: คร
3: ับนะครับเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งพวกอะไรสินเชื่อบุคคลพีโลนสินเชื่อบุคคลดิจิตอลนี่ก็มีเยอะขึ้น
2: ใช่ครับ
3: เร่งมาให้เรากู้แล้วผ่อนบางทีก็ง่ายการกู้ง่ายดังนั้นผมคิดว่ายุคนี้ ยุคนี้เมื่อไปผูกกับพฤติกรรมของการช้อปปิ้งช้อปออนไลน์เนี่ยจึงเป็นยุคที่การก่อหนี้เกิดขึ้นและเร็วและง่ายและน่ากลัวมาก
4: ครับผมถามนิดนึง
3: ตลอด24ชั่วโมงนะคุณบัญชา
4: จริงๆเพราะว่าคือห้างเนี่ย4ทุ่มมันยังปิดนะแต่ว่าอันนี้มัน24ชั่วโมงเลยนะแล้วมันทั่วโลกด้วยนะ
3: ใช่ครับทั่วโลกด้วยอยู่ตรงไหนก็กดได้แล้วสามารถซื้อได้ไม่จำกัดอันลิมิตเลยนะเนี่ยหมายความว่าวันหนึ่งเราจะกดสัก5รายการ10รายการ20รายการแล้วก็กดไปเลย
4: นั่นสิครับขนาด5นี่ยังต้องรอ Midnight Sale นะฮะอันนี้ไม่ต้องรอเลยนะ
3: ใช่นะครับแล้วอย่างวงเงินเรามีบัตรเครดิตแล้วก็บางทีเราก็ใช้วงเงินเต็มแล้วก็รูดไม่ได้มีผ่อนอยู่บางส่วนมันก็รูดไม่ได้แต่นี่มันไปเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าบางทีที่น่ากลัวคือการก่อหนี้ที่เร็วแล้วก็จำนวนเงินแม้ดูไม่เยอะแต่มันจะสะสมเยอะ
4: ครับ
3: ผมใช้คำว่ายุคนี้คนรุ่นใหม่อาจจะได้พาหาของการนำไปสู่การก่อหนี้มันง่ายและเยอะใกล้ตัว
4: ครับ
3: เราก็ย้ำอีกครั้งนะว่ามันจะมีผลโดยตรงกับประวัติการเงินของทุกคนที่บันทึกอยู่ในประวัติการ
4: เงินซึ่งเรื่องนี้ต้องเตือนกันสำหรับใครที่ฟังอยู่นะโดยเฉพาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติก็เพราะมันเชื่อมกับประวัติทางการเงินที่เข้าไปสู่เครดิตบูโรใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับแล้วก็มันจะกลายเป็นพฤติกรรมนะครับหมายถึงพอรูดผ่อนแล้วผ่อนเล่าเนี่ยมันจะติดไปเรื่อยๆมันจะพันงูหางไปเรื่อยๆนี่มันจะกบพอกันเรื่อย
4: ๆมีอยู่เรื่อง
3: ข้อหนึ่งที่เตือนก็คือผ่อนการปรับโครงสร้างนี่กลุ่มนี้ทำได้ยากมากนะคร
4: ับ
3: ผมเจอหลายเคสว่าไปปรับโครงสร้างนี่แล้วไม่ยอมเพราะว่าเป็นการเอาของไปใช้แล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาจ่ายก็ไปขอยืดเวลาเข้าจะไปขอจ่ายต่ำๆน้อยๆเท่านี้มันจะทำได้ยากแล้วนะครับ
4: โอ้เพราะสินค้านั้นมีการใช้ไปแล้ว
3: ใช่ครับเห็นไหมครับบริโภคไปแล้วใช้ไปแล้วแล้วถึงเวลาจะมาใช้ผ่อน5เดือนจะขอขยับไปเป็นอีก10เดือนเนี่ยมันเจรจาแบบนี้ไม่สำเร็จสักหลายเท่าที่ผมเห็นนะ
4: โอ้อันนี้ปมนี้น่ากลัวอีก
3: ครับ
4: เอ๊ะคุณสุรชัยครับอย่างเมื่อกี้มันมีปมตรงที่ว่าแบงก์ชาติอยากจะเข้าไปที่วงเงินนะฮะหรือว่าจำนวนของการผ่อนเป็น transaction รายธุรกรรมต่อวันแต่เนื่องจากว่าแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศเราจะมีอำนาจกฎหมายอะไรครอบคลุมถึงตรงนั้นได้หรือครับ
3: ผมคิดว่าทำได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้บริษัทแม่อยู่ต่างประเทศก็จริงแต่ที่อยู่ในเมืองไทยก็จดอยู่ประเทศไทยแล้วไม่ว่าจะเป็น TikTok Thailand ไม่ว่าจะเป็น Shopee ก็เหมือนกันกรมสรรพากรเนี่ยออกประกาศเพื่อให้ส่งข้อมูลจากร้านค้าที่ขายอยู่ในแพลตฟอร์มทั้งหมดที่มีมูลค่ารวมกันแล้วเกิน 1,000 ซึ่งแอปพวกนี้เขาเกินอยู่แล้วตอนนี้คือผูกพันเพราะว่าถือว่าจดต้องจดในบริษัทในเมืองไทยดังนั้นในข้อนี้ผมก็ไม่น่าจะติดนะครับไม่ติดแล้วก็ข้อมูลที่ส่งมาทางด้านผู้ขายนะฝั่งผู้ขายนี่ก็คือได้อยู่แล้วสองบริษัทที่ให้ผ่อนให้สินเชื่อเหล่านี้เป็นบริษัทในเมืองไทยครับจดในเมืองไทยชื่อคนไทยแล้วก็มีรายละเอียดจดที่กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการครบหมดแล้วก็ส่งตัวเลขการเงินที่เมืองไทยที่กระทรวงพาณิชย์กับกรมสรรพากรครบหมดนะครับแล้วอยู่ภายใต้การกำกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยครับดังนั้นถ้าจะออกมาตรการออกขอความร่วมมือนะครับยังไงต้องทำอยู่นะครับเช่นกันกับกลุ่มที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของแบงก์ชาตินะคุณบัญชากลุ่มของเช่าซื้
4: อใช่
3: ซื้อไฟแนนซ์รถไม่เคยอยู่เลยเพิ่งมาอยู่เมื่อปีที่แล้ว
4: พรบ.
3: ออกมาอยู่ภายใต้การกำกับหมดซึ่งตอนนี้น่ะ 3,000 กว่าบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเลขการใหญ่เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติหมดผมเลยคิดว่าดีครับคุณบัญชาผมขออนุญาตแนะนำว่าจริงๆแล้วโดยอำนาจหน้าที่ของแบงก์ชาติเนี่ยจะต้องครอบคลุมทุกบริษัททุกที่มีธุรกรรมการปล่อยกู้ที่มีการคิดดอกเบี้ยจริงๆแล้วควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของแบงก์ชาติเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คืออย่างธุรกิจขายฝากเนี่ยเอาที่ดินไปขายฝากนี่ครับใช้กฎหมายของกระทรวงเกษตรแล้วจดบริษัทนี้จดได้บริษัทเอกชนทั่วไป อันนี้ควรจะอยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติเพราะปล่อยกู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยเช่นการสินเชื่อแฟคเตอริงนะครับคุณบัญชาสินเชื่อแฟคเตอริงนี่ก็เป็นบริษัทที่จดอยู่ในกระทรวงพาณิชย์ปกติไม่ได้อยู่เอกชนนะเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยไม่ได้กำกับโดยแบงก์ชาตินะครับดังนั้นนะครับถ้าจะเอาให้เราสามารถควบคุมดูแลเรื่องภาระหนี้สินเรื่องบ้านเรามีเยอะมากน่าจะให้อำนาจไว้ที่เซ็นเตอร์ก็คือแบงก์ชาติการดูแลกำกับหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนทั้งหมดที่ทำมีธุรกิจธุรกรรมมีรายได้จากการปล่อยกู้และดอกเบี้ยครับจะควบคุมได
4: ้
3: ส่วนเรื่องซื้อผ่อนก่อนที่หลังเนี่ยผมว่านอกจากคุมเรื่องอายุผมไม่ได้จำเป็นนะต้องคุมเรื่องอายุแล้วก็คุมเรื่องโวลุ่มลิมิตเพดานนะครับซึ่งขนาดเวลาให้เครดิตบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลกู้บ้านยังดูเครดิตดูมีกำหนดวงเงินเลยครับ
4: ใช่ใช่
3: ไม่งั้นคนหนึ่งก็จะใช้ไปเรื่อยแหละครับเป็นหนี้ไปเรื่อยแล้วมาปูดอย่างนี้ครับนะครับมีทั้งกดเงินสดได้มีทั้งรูดบัตรและรูดซื้อสินค้าไปด้วยเป็นแสนเนี่ยครับ
4: ครับ
3: แล้วจะเอารายได้ที่ไหนผ่อนนะครับโอกาสเป็นหนี้เสียก็แทบจะ 100% แน่
4: โอ้วันนี้ได้ความรู้แล้วก็มุมมองแล้วก็ลึกๆที่อยู่เบื้องหลังกับเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรคคอร์ดจะเสียหายเมื่อทุกคนโตขึ้นแล้วมันจะยากลำบากในอนาคตนี่นะครับจริงๆเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆต่อแน่เลยแต่บังว่าวันนี้มีรายการถ่ายทอดพิเศษเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยววันคราวหน้านะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณสุรชัยคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับ
3: ยินดีครับ
4: ได้เลยครับขอบคุณครับคุณสุรชัยครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับนะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะครับผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME นะครับหรือว่าบสย FA Center และแกเองก็เคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของทาง SME นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมและรับฟังนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับไม่มีรายการครับเนื่องจากว่ามีการถ่ายทอดรายการพิเศษอีก1วันเต็มๆนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
5: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
6: พระชมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
8: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทาง นายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 นนะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7:00 นนั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 นณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพอถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
7: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระ และบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
9: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Storeนอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา

0: ื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรทอทหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทําเข็มที่ระลึกนั้นสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทําเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจําหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

0: พระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นค ความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
0: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายน
2: รับกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรานิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีพระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพะโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสารโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาก็เป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
1: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะ ริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
3: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ

0: องค์พระเกษมสำราญ
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: และเหล่าประสบนิกร
0: และเหล่าประสบนิกร
1: ตราบกาลนานเทอญ
0: ตราบกาลนานเทอญ
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวญญาณ

0: มพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรี

0: รีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพร่อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืน

0: ่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสแย่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาเวทีความคิดนะครับในค่ำคืนวันมหามงคลวันนี้นะครับ3มิถุนายน2569ครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุนะครับ48พรรษา4รอบนะครับก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีมหามงคลที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เมื่อสักครู่มีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศด้วยนะครับถึงพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับวันนี้เวทีความคิดครับก็ยังคงชวนคิดชวนคุยกันต่อนะครับ2ช่วงด้วยกันช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับจะคุยในประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันซะหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หรือว่าเป็นในส่วนของความคึกคักเรื่องของการใช้จ่ายเป็นอย่างดีในช่วงนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปเรื่องของหลายๆคนตัวเป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลในการช่วยเหลือค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแต่อีกมุมหนึ่งข่าวอื่นๆที่ออกมาที่ไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสก็บางกระแสเนี่ยก็ต้องตอบสังคมให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวคุยกันในช่วงท้ายกับอาจารย์มูฮัมหมัดครับส่วนช่วงแรกนี้เราคุยกันถึงเรื่องของศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับซึ่งก็ใกล้กันเข้ามาทุกทีแล้ว28มิถุนายนนี้สำหรับวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ถ้าเกิดหลายๆคนมองแล้วว่าตัวผู้ว่าเนี่ยอาจจะไม่ดูเดือดสูสีกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในมุมของผู้สมัครทุกคนก็บอกว่าทุกคนมีความหวังทุกคนสามารถที่จะเป็นตัวแทนเพื่อจะบริหารกรุงเทพมหานครได้ก็คงต้องดูกันต่อนะครับจำนวนของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่ออกมาก็คือ18คนนะครับขณะที่ผู้สมัครของสกเองเนี่ยสกเนี่ยนะครับเขาเลือกกันทั้งหมดก็คือ50คนนะครับ50คนจาก50เขตด้วยกันนะครับขณะที่ยอดของผู้สมัครอย่างที่บอกไปผู้ราชการกรุงเทพมหานครสมัคร18คนส่วนสก50เขตนะครับและ50คนคนสมัครนี่คือ258คนดังนั้นประเด็นตรงนี้มีหลายพรรคเขาบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟังเวลาการหาเสียงเขาก็คือว่าผู้ว่าไม่เลือกไม่เป็นไรแต่สกขอให้เลือกสกของพรรคแสดงว่าสกเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ทำหน้าที่สำคัญมากๆใน50เขตของกรุงเทพมหานครก็เลยลองไปค้นดูนะครับเขาบอกว่าสกเนี่ยทำหน้าที่ในการผ่านงบประมาณออกข้อบัญญัติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ากทม.รวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่ากทม.ตลอดจนประสานงานกับการทำงานของข้าราชการกทม.เขาว่ากันว่าแบบนี้นะเอาเป็นว่าถ้าสก.ดีผู้ว่าก็จะทำงานง่ายแต่ถ้าสก.อาจจะพูดคนละทิศคนละทางหรือเรียกในยะหนึ่งว่าคนละภาษากับผู้ว่าบางทีตัวผู้ว่าอาจจะทำงานยากกันซะหน่อยเหมือนกันถ้าเกิดมุมมองแบบนี้เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเราลองไปฟังมุมมองนะครับของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมกันดีกว่าครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ธัญพรครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับอาจารย์อย่างที่บอกไปว่าบางพรรคเขาหาเสียงเลยนะผู้ว่าไม่เลือกตัวของผู้สมัครพรรคไม่เป็นไรแต่ขอให้เลือกสกผู้สมัครสกของพรร
1: ค
0: โอ้น่าสนใจทีเดียวเขาว่าดุเดือดมากกว่าเลือกผู้ว่าคือการแข่งขันเรื่องการเลือกตั้งสกมากกว่าอาจารย์ธัญพรมองไงก่อนตรงนี
1: ้ครับก็คือตอนนี้ก็ดูตามโซเชียลมีเดียเนาะมันก็เห็นค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าสนามที่สนามผู้ว่าเนี่ยแหมอาจจะไม่ต้องลุ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพเนี่ยรู้สึกสู้กันเยอะใช่ไหมฮะก็แต่ว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตนะของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นบทบาทนะของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะหรือสกเนี่ยนะเราจะไปเลือกเนี่ยแต่เรามักจะเข้าใจบทบาทของฝ่ายบริหารนะก็คือผู้ว่ารองผู้ว่านะว่าดำเนินนโยบายใช่ไหมเป็นฝ่ายบริหารใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยบทบาทของสกล่ะสำคัญยังไงใช่ไหมมีส่วนในการพัฒนากรุงเทพเราได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าสนใจก็เลยโดยประกอบกับนะปีนี้รู้สึกว่ากระแสเนี่ยมาที่ลุ้นกันที่แข่งกันที่สกเนาะก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องเนี้ยครับว่าบทบาทของสกเป็นอย่างไรในการทำงานแก้ปัญหาอะไรให้เราได้บ้างมีข้อจำกัดในการทำงานต่างๆไหมนะครับสำหรับคนที่จะมาเป็นสกให้เราเนี่ยนะครับ
0: ก็เรียกว่าเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตในแขวงอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อาจารย์บทบาทสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าสกเนี่ยมีบทบาทผู้ว่าจะทำงานง่ายผู้ว่าจะทำงานยากงบจะผ่านได้แบบฉลุยหรือเปล่าคุยกันลงตัวไหมเนี่ยสกถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเหมือนกันบทบาทมันเป็นไปตามนั้นเลยไหมอาจารย
1: ์ก็ถ้าลองเปรียบเทียบนะฮะก็สกก็เหมือนกุญแจไขตู้ไปใช้เงินนะครับแปลว่าคือสก.ก็เหมือนกุญแจอนุมัติเงินนะสำหรับใช้จ่ายของกทม.นะครับแล้วก็นอกจากอนุมัติเงินแล้วเนี่ยก็อีกบทบาทคือถ่วงดุลอำนาจของผู้ว่าด้วยนะครับคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับระดับประเทศของเรานะครับมันมีการแยกอำนาจใช่ไหมฮะก็ผู้ว่ากทม.ก็คือฝ่ายบริหารนะคิดนโยบายเสนอนโยบายเสนอโครงการมาจัดทำงบประมาณมาใช่ไหมฮะให้กับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสก.ใช่ไหมในทางในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสก.นะหรือว่าบางคนเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสภาเมืองใช่ไหมเป็นสภาเมืองสภากรุงเทพพวกเนี้ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับตัวแทนประชาชนในการตรวจสอบทวงดุลแล้วก็อนุมัติต่างๆสิ่งที่ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายผู้ว่ากทม.เนี่ยเสนอเข้ามานะครับโครงสร้างก็เหมือนระดับประเทศเลยนะครับทีนี้เนี่ยตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสก.มีอำนาจ5ด้านนะ1เขาบอกว่าอำนาจด้านงบประมาณและการเงินก็ที่เราคุยกันว่าเป็นคนเหมือนกับถือกุญแจอนุมัติงบประมาณเลยนะครับกฎหมายบอกว่าผู้ว่าเนี่ยใช้เงินภาษีคนกรุงเทพไม่ได้นะถ้าเกิดสก.ไม่ได้อนุมัติเพราะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยสก.สำคัญมากนะครับนอกจากนี้นะนอกจากเป็นคนถือกุญแจอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยสก.เนี่ยยังเป็นคนที่มีอำนาจด้านนิติบัญญัติก็คือออกข้อบัญญัติอะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้านต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นกฎหมายควบคุมอาคารข้อบัญญัติเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความสะอาดต่างๆเนี่ยสก.เป็นคนผ่านกฎหมายทั้งสิ้นเลยแล้วนอกจากนี้ในพวกกฎหมายพวกเนี้ยมันมีผลทางมีบทลงโทษทางอาญาด้วยนะครับคือไม่ทำหรือละเลยไปเนี่ยจำคุก6เดือนนะครับนะครับก็แล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันว่านอกจากอะไรนะนอกจากเรื่องงบประมาณแล้วออกข้อบัญญัติของกรุงเทพแล้วเนี่ยยังสก.เนี่ยยังทำเรื่องอะไรอภิปรายนะครับอภิปรายซักถามทีมผู้ว่าจริงๆทีมผู้ว่าก็ต้องส่งคนมาตอบข้อซักถามนะก็คืออำนาจในการตรวจสอบนั่นเองนะครับแล้วก็เวลามีสัมปทานต่างๆของกรุงเทพหรือโครงการที่มันมีงบผูกพันระยะยาวอันเนี้ยก็ต้องอาศัยสก.นะครับในการเห็นชอบโครงการที่มีความผูกพันระยะยาวด้วยนะครับ
0: ฟังอาจารย์พูดตาม
1: สี่ห้าด้านประมาณนี
0: ้สี่ห้าด้านเนี้ยฟังแล้วสำคัญมากทุกด้านเลยนะอาจารย์แต่จริงๆแล้วพอเรามาฟังอำนาจตามพ.ร.บ.ใน

0: ส่วนของการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยโอ้โหสก.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่และภารกิจกันเยอะขนาดนี้แต่หลายๆคนมองข้ามอาจารย์หลายๆคนมองเอ๊ะทำไมสก.ไม่ค่อยมีบทบาทจริงๆแล้วบทบาทเนี่ยเขาเยอะทีเดียวนะครับ
1: เยอะมาก
0: คือพอเราเห็นบทบาทแบบนี้ปุ๊บคนที่อยู่วงในจริงๆถึงจะรู้ไหมอาจารย์บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสก.ทำหน้าที่อะไรนะในมุมนึงอ่ะคืออาจจะรู้แต่รู้แบบผ่านๆไม่ได้รู้ลึกถึงว่าอู้ห้าด้านที่สำคัญนั้นเป็นแบบนี้
1: ฮะผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือพอดีได้มีโอกาสพูดคุยเขาก็บอกแล้วว่าเออจริงการเป็นสก.เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเยอะนะครับ
0: ฮะ
1: ก็คือเราก็เลยรู้สึกนะเราเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยเรามองไปเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าสก.ไม่ค่อยมีบทบาทในการพัฒนากรุงเทพเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยมาเขาบอกโอ้มันมีข้อจำกัดหลายประการเลยเขาบอกว่าที่เราบอกว่าสก.ต้องอนุมัติเป็นกุญแจในการอนุมัติงบใช้เงินของกรุงเทพเลยนะแต่ตัวสก.เองเนี่ยถึงแม้ว่าสก.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะแต่ถ้าจะเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เงินนะที่ต้องมีการตั้งงบประมาณเนี่ยทำไม่ได้ทำได้นะแต่ว่าทำได้ต้องไปเสนอร่างกฎหมายเนี่ยให้ผู้ว่าเซ็นรับรองด้วยถ้าผู้ว่าไม่เซ็นรับรองก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในมุมของสก.เนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดนะว่าจะเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับว่าด้วยการเงินอะไรเงี้ยนะต้องให้ผู้ว่ารับรองถ้าผู้ว่าไม่เห็นด้วยก็จบไปเพราะนั้นเนี่ยตัวเขาก็ไม่สามารถจะมีบทบาทได้เต็มที่นักนะครับ
0: ก็อาจารย์ผมลองไปเปิดดูนะเงินเดือนสก.ที่แข่งกันดูเดือด200กว่าคนที่สมัครแล้ว50คนเนี่ยดูเงินเดือนเขานะอาจารย์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเงินเดือน 44,700 บาทต่อเดือนบวกค่าตำแหน่งอีก 3,750 บาทต่อเดือนสุทธิแล้วเนี่ยเงินเดือนของสก.ก็คือ 48,450 บาทต่อเดือนก็ถามว่าโดยอำนาจ5ด้านที่อาจารย์บอกแบบนี้กับเงินเดือน 48,000 เนี่ยมันส่วนทางกันอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ธัญพร
1: ภารกิจเขาเยอะมากเลยเน
0: า
1: ะแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยอาจจะอย่างที่คุณธนศักดิ์บอกนะก็ดูไม่สมน้ำสมเนื้อใช่ไหมส่วนทางกันนะ
0: เป็นแบบนี้แล้วทีเนี้ยพอการแข่งขันมันสูงแบบเนี้ยแน่นอนที่สุดว่ามันก็คงมีความเห็นไหลอิสระกลุ่มอิสระก็มีกลุ่มสังกัดพรรคการเมืองก็มีแล้วเวลาเขามาทำงานกันแบบนี้อาจารย์ธัญพรแน่นอนที่สุดว่ามันก็ต้องหาจุดตรงกลางกันให้ได้แต่ทีเนี้ยบางทีความที่มามันต่างกันเนี่ยความเป็นเอกภาพมันก็จะมีความไม่เป็นเอกภาพกันพอสมควรบางอย่างกว่าจะตกลงกันลงตัวเนี่ยโอ้มันอาจจะต้องใช้เวลากันเหมือนกันเพราะมันความต่างแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาของการความต่างเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเกิดอะไรไหมสำหรับของการบริหารงาน
1: ครับผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวสารนะคือท่านอดีตผู้ว่านั่นก็พูดชัดเจนนะว่าก็การทำงานมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะครับใช่ไหมก็มีความเห็นไม่สอดคล้องกันบ้างโครงการบางโครงการที่เสนอเข้าไปก็ไม่ได้รับการอนุมัติบ้างนะครับก็คิดว่ามันก็เป็นบทบาทของการถ่วงดุล นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคือถ้าไปดูบทบาทของสก.เนี่ยเขาก็สามารถมีบทบาทนะครับในการอภิปรายนะครับไม่เห็นด้วยต่างๆนานาได้นะครับคืออย่างเวลาสก.เนี่ยก็สามารถอะไรตรวจสอบนะตรวจสอบเปิดอภิปรายฝ่ายบริหารซึ่งก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายผู้ว่ารองผู้ว่าอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าพอเวลาอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยกับเหมือนกับระบุเอาไว้เลยว่าจะให้ลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้คือพูดง่ายๆคือเปิดโอกาสให้ซักถามเปิดโอกาสให้อภิปรายนะแต่ว่าไม่ได้มีการลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งอันนี้แตกต่างกับสส.นะครับมันก็เลยทำให้จริงๆแล้วการตรวจสอบเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเนาะเท่ากับระดับสส.นะครับแล้วก
0: ็
1: เข้าใจว่าก็ไม่ได้บังคับเนาะว่าจะต้องมีการเผยแพร่หรือถ่ายทอดการอภิปรายอะไรต่างๆให้ประชาชนรับทราบนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอะไรอะ voluntary นะฮะตามสมัครใจอะไรเงี้ยนะครับทำให้ขั้นตอนในการตรวจสอบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูรู้สึกว่าดรอปลงไปนะครับถอยไม่เทียบเท่ากับระดับส.ส.ที่เราเห็นกันในสภาใหญ่นะครับ
0: การบริหารงานแบบนี้ถ้าเกิดลองเทียบต่างประเทศมีตัวอย่างไหมอาจารย์แบบของสก.กรุงเทพบ้านเราเนี่ยฮะ
1: คือผมคิดว่าในต่างประเทศก็น่าจะมีนะครับคือก่อนไปถึงต่างประเทศเนี่ยผมขอเสริมอีกนิดนึงเหมือนกันคือพอดีเนี่ยได้มีโอกาสไปคุยมาผมว่าน่าสนใจเขาสะท้อนนะเขาบอกว่าเวลาเขาทำงานในสก.เนี่ยมันเวลามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องที่น่าจะมีปัญหาทางจริยธรรมหรือประเด็นเรื่องความโปร่งใสอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระบบที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการตั้งกรรมการขึ้นมาภายในมาสอบสวนกันเองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้การประชุมลับอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยที่เหมือนจะเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยมักจะมีข้อสรุปแค่ว่าเป็นการว่ากล่าวตักเตือนอะไรเงี้ยนะครับมันเลยทำให้เหมือนกับความผิดบางอย่างเนี่ยก็อาจจะจบลงด้วยง่ายๆด้วยการว่ากล่าวตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าไอ้ตรงนี้ปัญหาที่ผมได้รับฟังมาก็คือน่าสนใจหลายอย่างนะครับก็เลยเนี่ยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เหมือนกับชวนพวกเรานะครับคุณวีรศักดิ์ชวนคนที่ฟังรายการช่วยกันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของสก.เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเราก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมเนาะถ้าเกิดเราช่วยกันอะไรช่วยกันไปเลือกสก.ให้ช่วยกันไปเลือกสก.เนาะแล้วก็ผลักดันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปนะครับก็เราก็จะได้เห็นสก.เนี่ยเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพด้วยนะครับ
0: คือในว่าชาวกรุงเทพผมว่าต้องไปอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์อาจารย
1: ์ก็ผมฟังมานะเขาบอกว่าการอภิปรายในสภากรุงเทพเนี่ยคือบอกว่าโอ้หลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นการพูดเหมือนสะท้อนเสียงร้องเรียนของชาวบ้านนะข้อตกลงไปฝาท่อเสียไฟดับถนนชำรุดเนี่ยซึ่งเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าอู้จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของอะไรหน้าที่ของฝ่ายบริหารมากกว่าเนาะใช่ไหมซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็คาดหวังนะว่าสก.เนี่ยควรจะคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์ของเมืองกรุงเทพเนาะใช่ไหมดูซิมีความเสี่ยงอะไรมองอนาคตไปไกลๆว่าเมืองเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงอะไรแล้วก็ไปอะไรไปผลักดันในเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นแมคโครสตราทีจีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพูดง่ายๆคือสก.เนี่ยระบบที่เป็นอยู่เนี่ยมันทำให้สก.เนี่ยควรจะเป็นคนกำหนดทิศทางของเมืองกรุงเทพนะครับไม่ใช่เป็นคนสะท้อนเสียงเรียกร้องรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเชิญฝ่ายบริหารมาชี้แจงแล้วเนี่ยก็จริงๆก็อภิปรายได้นะแต่ลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็ฝากนะถ้าเกิดท่านที่อาสาสมัครมาเป็นสก.เนี่ยก็น่าจะขับเคลื่อนเรื่องพวกเนี้ยนะครับเพื่อให้มันช่วยกันทำให้ระบบการบริหารเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นนะครับ
0: ถ้าเกิดเป็นยังเป็นแบบเดิมไม่มีการลงมติอภิปรายได้บอกเล่ากันได้ต่างๆเนี่ยมันจะถ้าเพิ่มเติมมากกว่านี้การปรับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แก้กฎหมายตรงนี้อาจารย์มองว่ามันจะมีแบบอย่างอะไรที่จะทำให้มันดีขึ้นไหมครับ
1: ผมคิดว่าเรื่องที่หวังเลยนะผมคิดว่าคนกทม.คนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพเลยกันนะมีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกนี่อาจจะอีกเรื่องนะแต่ภาพจำนะของคนกรุงเทพคือเราจะเห็นนะว่ามันมีลักษณะการทำงานซ้ำซ้อนเนาะอย่างเช่นถนนทางเท้าเนี่ยบางส่วนเนี่ยเพิ่งบางพื้นที่เพิ่งทำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอีกหน่วยงานเนี่ยมาขุดเจาะอีกละเดี๋ยวมาวางระบบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งภาพที่เกิดขึ้นมันก็คือเหมือนกับทำงานไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีเนาะผลก็คือทั้งฝุ่นทั้งเสียงมลพิษอะไรพวกเนี้ยงบประมาณมันก็ถูกใช้ไปในจุดเดิมอย่างซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยผมมองว่าแน่ละมันอาจจะต้องมีวิธีการนะในการ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการอะไรอ่ะเกิดการบูรณาการกันนะครับลดปัญหา

0: แล้วก็ใช้ระบบอนุญาตดิจิตอลแปลว่าคนที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยต้องยื่นอะไรต้องยื่นแผนวิธีการก่อสร้างการควบคุมต่างๆนะครับก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่า ROCC นะ Road Opening Coordination Committee นะครับแล้วก็มีการเก็บอะไรมีการเก็บค่ามีบทลงโทษนะครับเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเนี่ยทำงานให้เสร็จไวที่สุดนะครับแต่ค้างคาไม่ได้นะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการในการบริหารจัดการพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นระบบที่เรียกว่า Seoul Metropolitan Government Data Management นะครับคือมันเป็นเหมือนข้อบัญญัติอะเป็นเหมือนข้อบัญญัติอะที่แชร์ฐานข้อมูลอะแชร์ Government Data แล้วคือเขากำหนดบอกว่าไอข้อมูล Government Data เนี่ยถือเป็นข้อมูลสาธารณะของรัฐเป็นทรัพย์สินของพลเมืองดังนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนให้เอกชนเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ data เนี่ยในโซเนี่ยนะครับมันก็เปิดนะครับทำให้ทุกคนที่ทำงานในพื้นที่นั้นเนี่ยมันเห็นชุดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานชุดเดียวกันดังนั้นเนี่ยข้อมูลมันก็สามารถไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางได้พอมันไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางได้แปลว่ามันสามารถบริหารการทำงานการเปิดผิวถนนใช่ไหมฮะการขุดการทำงานในพื้นที่นั้นๆน่ะให้มันเป็นแผนเดียวกันไม่ต้องเปิดแล้วก็กลบแล้วก็ทำใหม่หลายๆรอบเนี่ยผมคิดมันมีตัวอย่างที่ทำได้แล้วนะครับในสิงคโปร์ในเกาหลีนะครับแต่จะชวนคุยนิดนึงว่าคือถ้าเกิดทำแบบเนี้ยผมคิดว่ามันก็น่าจะทำไปได้มันก็น่าจะทำได้นะโดยจริงๆแล้วผมมองว่าสก.เนี่ยแหละน่าจะมีบทบาทนะครับน่าจะมีบทบาทนะครับคือทำยังไงให้อาจจะออกกฎหมายใหม่เขาเรียกอะไรออกข้อบัญญัติขึ้นมาได้ไหมนะครับข้อบัญญัติว่าด้วยอะไรอ่ะว่าด้วยการบูรณาการการขุดผิวถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อดึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะมาทำงานพร้อมกันมาวางแผนพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายกทม.เนี่ยจริงๆเป็นเจ้าของถนนอยู่แล้วถูกไหมแต่หน่วยงานที่เป็นที่ทำงานเรื่องสาธารณูปโภคเนี่ยก็แยกกันใช่ไหมไฟฟ้าประปาระบบอะไรต่างๆใช่ไหมแยกกันแต่กทม.เนี่ยยังไงก็ถือเป็นเจ้าของถนนใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะมีนวัตกรรมทางนิติบัญญัตินะครับทางนิติบัญญัตินวัตกรรมทางข้อบัญญัติของกรุงเทพเนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องต่างคนต่างทำต่างคนต่างขุดได้นะครับ
1: ครับเราคงต้องเดี๋ยวเราดูหน้าตาก่อนอาจารย์อาจารย์ธัญพรดูหน้าตาก่อนว่าเอ๊ะตกลงผู้ว่าใครแล้วบรรดาสกทั้ง50เขต50คนที่เข้ามาเนี่ยยังไงกันบ้างจะเป็นกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่สังกัดพรรคการเมืองไหมหรือจะอิสระจะได้ดูหน้าตาว่าไอ้สิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าขอบพระคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับวันนี้ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อย
2: รองศาสตราจารย์ดร.มุฮัมมัดอิลยาสแจ่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord

0: ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Court Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสแย่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: คุยกันต่อครับกับเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้วันมหามงคลนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569ครับอาจารย์มูฮัมหมัดชวนคุยเรื่องของขณะที่มีโครงการนำร่องที่คนตอบรับเป็นอย่างดีเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยนะครับแต่ในอีกกระแสหนึ่งอ่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีการทบทวนเกณฑ์ใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับแล้วว่าผู้ที่จะเข้าข่ายคงต้องรอดูในการที่จะต้องไปยืนยันสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่4 ถึง 21 มิถุนายนขณะที่นอกจากนั้นก็ยังคงมีประเด็นโครงการอื่นๆของรัฐบาลเหมือนกันที่มีเสียงถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงอันเนี้ยมันครอบคลุมคิดดีแล้วใช่ไหมมันทุกอย่างมันเป็นไปตามความโปร่งใสหรือเปล่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันคุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับสวัสดีครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
5: สวัสดีครับคุณเวสักครับ
4: ครับอาจารย์เชิญเลยครับ
5: ปรากฏว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะทำมาวันนี้เป็นวันที่สองใช่ไหมฮะ
4: วันที่สามแล้วครับอาจารย
5: ์วันที่สามใช่วันที่สาม
4: ใช่ใช่ใช่
5: ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากนะพูดถึงได้ดูจากการใช้จ่ายของประชาชนนะซึ่งเป็นโครงการที่มาได้จังหวะเวลาพอดีเลยคุณเวสัก
4: ยังไงฮะ
5: จังหวะพอดีที่ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราติดตามอย่างใกล้ชิดเราก็จะพบว่ารัฐบาลนี่ไปมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะคือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยนะฮะมันมีชนักติดหลังเยอะนะฮะโครงการเขากระโดงนะฮะคือหมายว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องเขากระโดงที่ยังคงติดอยู่นะครับเรื่องของคุณศักดิ์สยามที่ผ่านมาปปช.ก็ไม่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึกนะครับแล้วก็ไม่ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงนะฮะก่อนที่จะมีมติคำร้องนะคือยกคำร้องแบบเงียบๆอันนี้ตามการอภิปรายของคุณผลิตนะฮะ mm-hmm. แล้วก็เรื่องของ SEC นะครับทางภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณพิพัฒน์เนี่ยต้องการที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปรากฏว่าก็มีกระแสต้านอย่างหนักนะครับจนรัฐบาลต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นแล้วก็คุณพิพัฒน์ก็ต้องเลื่อนการลงไปรับฟังข้อมูลนะครับมีการวางแผนว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่หาดใหญ่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่มี
4: เลื่อนคร
5: ับ ยังไม่มีกำหนดการนะฮะที่ออกมาหมายความว่าโครงการต่างๆนะของรัฐบาลกับการกระแสข่าวในเรื่องความไม่มั่นใจในรัฐบาลในเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะมันทำให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีคนนอกนะครับสุภจีที่มีความหวังว่าจะมีการมาขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆปรากฏว่าเจอทุเรียนเข้าไปเนี่ยนะครับก็เป๋นะฮะเป๋มากแล้วปรากฏว่าสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีโครงการนี้ขึ้นมาไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะผมคิดว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่มาช่วยมาเซฟรัฐบาลอนุทินเลยล่ะนะฮะทำให้ชาวบ้านร้านตลาดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะจากการขึ้นราคาของน้ำมันแก๊สนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆนะฮะว่าค่าใช้จ่ายในบ้านภายในบ้านในปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากๆทีนี้พอรัฐบาลออกโครงการนี้มาหมายความว่ารัฐบาลจ่ายให้ 60% นะครับแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับจ่าย 40% นะมันยกตัวอย่างนะว่าคือรัฐบาลเนี่ยเขาให้วันละ200นะฮะเป็นจำเดือน 1,000 นึงนะเป็นจำนวน4เดือนก็คือ 4,000 คิดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจ่าย300บาทนะฮะสมมุติว่าของราคา300บาทเราซื้อ300บาทเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายให้เท่าไหร่นะ100เราจ่าย120รัฐบาลจ่ายให้180ซึ่งเวลาจ่ายแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะวันนี้ผมก็ไปเดินทางนะฮะไปกับเจ้าหน้าที่นะฮะซึ่งเขามีพูดง่ายๆเขามีโครงการนี้เขาไปรีจิสเตอร์มีสิทธิ์ในการที่จะใช้โครงการนี้ปรากฏว่าเออนะซื้อส้มมาเนี่ยนะฮะโอ้เขาจ่ายแค่20บาทเองเออผมว่าเออนี่มันทำให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดีแล้วก็มาช่วยรัฐบาลให้สามารถที่จะลุกขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็กำลังที่จะรอผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการอภิปรายพรกองเงินกู้400ล้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความนะครับว่าพรกกู้เงิน400ล้านเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับซึ่งเห็นว่าพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญก็จะมีการนัดประชุมวินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็ดูแล้วนะฮะดูจากสถานการณ์นะครับประเมินจากการวิเคราะห์ของหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะดูแล้วว่ารัฐบาลก็มีความเชื่อมั่นพอสมควรว่าพรก.เนี่ยจะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยไปในทิศทางที่เป็นบวกให้กับรัฐบาลนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่เจอกับมรสุมในเดือนที่ผ่านมาเรื่องของการคอร์รัปชันซึ่งเรื่องการคอร์รัปชันในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ครับคุณเวสัน
4: แต่ว่าหลายๆโครงการอย่างที่อาจารย์บอกครับมันอย่างเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านเนี่ยคือจริงๆแล้วฝ่ายค้านเขาแบ่งเป็น2ส่วนถูกไหมถ้าใน400ล้านเนี่ย200,000ล้านแรกเนี่ยเขาดูเรื่องของภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนส่วน200,000ล้านหลังเนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดที่ฝ่ายค้านเขาคุยที่เท่าที่ฟังเขาบอกเขาจะเน้นในส่วนหลังมากกว่าไอ้ครึ่งหลัง200,000ล้านบาทเนี่ยเขามองว่ายังเป็นโครงการที่ไม่จำเป็นยังไม่ใช่โครงการเร่งด่วนถ้าเร่งด่วนมันคงจะต้องมีการเดินเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ในส่วนตรงนี้คือมันอาจจะยังไม่มีมาตรการอะไรเพียงพออย่างถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างหนึ่งที่ล่าสุดเมื่อสัปดาห์นี้เองอาจารย์มูฮัมหมัดที่เพิ่งมีการบอกจะเลิกไปก่อนนะพับไปก่อนสำหรับโครงการรถเก่าและรถใหม่เพราะว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการกำจัดซากรถที่อาจจะต้องใช้ทั้งพื้นที่ใช้ทั้งในส่วนของทรัพยากรมากมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะทำโครงการนี้ได้เพื่อความรอบคอบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะอยู่ในโครงการของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะว่าถ้าเกิดเราจำกันได้ตอนแรกที่โครงการนี้บอกมาครั้งแรกเนี่ยคือมันจะเป็นการช่วยในการที่จะเปลี่ยนรถน้ำมันไปเป็นรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้อาจารย์มูฮัมหมัดมันก็เลยคงต้องรู้หลายๆโครงการกันต่ออาจารย
5: ์ก็ส่วนที่สองนี่แหละก็อาจจะสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยออกมานะก็มีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าวินิจฉัยออกมาเป็นส่วนๆนะฮะก็เห็นว่าทางรัฐมนตรีที่เขารับผิดชอบเนี่ยได้ส่งคำชี้แจงไปให้แล้วนะก็รอดูนะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นนะฮะหลายโครงการของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นโครงการที่ถูกจับได้ว่ามันมีปัญหาอย่างเช่นโครงการที่เป็นที่เราได้ยินกันอยู่ในปัจจุบันก็คือไทยAI passport นะที่เป็นโครงการ 1,600 ล้านเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าฝ่ายค้านก็บอกว่าเนี่ยผู้ชนะการประมูลเนี่ยก็เป็นคนที่วางราคากลางเองชนะเองแถมยังชนะโครงการโมโต GP ที่บุรีรัมย์อีกด้วยนะแล้วก็บอกว่า ไอ้ 6,000 ล้านเนี่ยให้คนไทยได้ใช้ AI แบบโปร
4: 1,600 ล้านฮะ
5: 1,600 ล้านใช่ไหม
4: ครับ
5: 600ล้านนะ 1,600 ล้านเนี่ยนะ
4: ครับ
5: แต่ปรากฏว่าคุณภาวุฒินะครับพงษ์วิทยพานุซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้ว TOR เนี่ยมันเขียนว่าเป็นสามารถได้แค่ความสามารถเนี่ยนะฮะของ AI เนี่ยมีลักษณะแค่เป็นฟรี AI แค่นั้นเองมันไม่ได้มีความโปรอะไรนี่คุณชัยชนกใช่ไหม
4: คร
5: ับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ED เนี่ยนะท่านออกมาอธิบายก็ปรากฏว่าอธิบายก็ไม่รู้เรื่องอีกนะฮะใช้ภาษาอังกฤษก็ยิ่งทำให้คนเข้าใจนะคลาดเคลื่อนไปอีกและโครงการนี้ก็ยังเป็นที่จับตานะครับหรือโครงการของอวนะครับที่เป็นโครงการที่เรียกว่าสกิลเครดิตพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะซึ่งทำมาตั้งแต่สมัยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะในสมัยนั้นเนี่ยมัน 4,200 ล้านแล้วก็ในสมัยของคุณสุภมาศเนี่ยอีก 5,400 ล้านแล้วก็มันต่อเนื่องกันอยู่ในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายโครงการเลยนะของรัฐบาลเนี่ยนะฮะซึ่งทั้งรัฐบาลในปัจจุบันแล้วก็ต่อเนื่องมาเนี่ยมันมีความน่าสงสัยหลายๆอย่างนะครับมันทำให้รัฐบาลเนี่ยมีเครดิตน้อยมากในเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีต่อประชาชนอันนี้การที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสมานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าคุณอนิทุนก็ลงไปที่ตลาดสี่ย่านนะครับแล้วก็ไปสอบถามประชาชนก็ทำให้ภาพพจน์มันก็ดีขึ้นนะฮะผมถึงบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็มาเซฟรัฐบาลไว้นิดหนึ่งกับคุณเวสัย
4: แต่ดูเหมือนว่าพอเมื่อวานมติครม.ออกมาเรื่องของทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีบางกลุ่มที่บอกโอ้เขาเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆแต่ถ้าดูเกณฑ์หลายๆอย่างเช่นเรื่องของภาษีที่จะไปลดหย่อนแล้วก็จะไม่ได้จากรายครอบครัวเป็นรายบุคคลอะไรแบบนี้มันก็ทำให้หลายๆคนออกมาถามเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางคนที่ไม่มีคุณสมบัติแต่ก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เขาก็ได้ประโยชน์ไปถูกไหมครับการที่พอรัฐบาลปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นการช่วยคัดกรองคนได้อีกมุมหนึ่งคือเหรียญมันจะมีสองด้านเสมอแต่คนที่บอกว่าเอ๊ะฉันก็เคยได้แล้วฉันก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้รวยอะไรเป็นหนี้เยอะก็ใช่ว่าจะรวยเป็นคนรวยซะเมื่อไหร่ที่จะมีเครดิตอะไรแบบนี้อาจารย์มันก็เลยมีเสียงกันพอสมควรเหมือนกันอย่างบอกคนที่ได้กำจัดคนที่ไม่มีสิทธิ์พึงได้ออกไปอ่ะมันเป็นส่วนที่ดีแต่บางคนเนี่ยควรจะได้แต่ทีนี้พอมันมีเกณฑ์อะไรต่างๆมากขึ้นก็เลยคุณว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้หรือเปล่าอีกอะไรแบบนี้อาจารย์มันก็เริ่มมีเสียงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เหมือนกันในประเด็นนี
5: ้คือผมคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะของการทำให้เกณฑ์เนี่ยมันหย่อนยานไปก่อนนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็คงจะค่อยๆทำให้เกณฑ์เนี่ยมันมีความเข้มงวดและสามารถที่จะตรวจสอบได้มากขึ้นนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไอโครงการแบบนี้เนี่ยคนเนี่ยก็จะไปถอนเป็นเงินสดนะฮะคือหมายความว่าแทนที่จะไปซื้อของเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยนะก็มีร้านค้าเนี่ยเขาก็หัวใสนะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้เงินสดออกมานะครับแต่ว่ามันเป็นจำนวนเงินที่ไม่เต็มแล้วก็ไปซื้อของไอ้คนที่รับแลกเนี่ยนะเขาก็จะไปมีกระบวนการในการซื้อของแล้วก็ทำให้ได้กำไรตรงจุดนี้นะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะนะครับช่องโหว่ตรงจุดนี้ทีนี้ช่องโหว่ต่างๆเนี่ยมันคงจะมีมากขึ้นนะฮะจากการที่มันมีคนจำนวนมากในการได้รับผลประโยชน์แต่ว่าพอโครงการเนี่ยมันเข้าสู่เฟส2นะครับมันก็จะทำให้เกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นตรงที่เราก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะซึ่งอาจจะมีคนที่ผิดหวังนะครับจากการที่เกณฑ์เนี่ยมันเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถที่จะเมนเทนรักษาโครงการในลักษณะที่ช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ถึงแม้ว่าโอเคในระยะยาวเนี่ยเราก็ทราบว่ามันก็ต้องใช้เงินนะฮะซึ่งเป็นเงินจากเงินกู้แต่ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ทำให้โครงการนี้มันเป็นโครงการที่เกิดการคอร์รัปชันกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยให้รัฐบาลได้สามารถทำงานได้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นจากการที่รัฐบาลไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการคอร์รัปชันโครงการต่างๆเลยคุณแม่ครับ
4: ตอนนี้หลายคนถามหาแล้วนะหมด4เดือนไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วจะมีอะไรต่อหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องดูกันต่อขอบคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
5: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
4: กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับหมดเวลาสำหรับไปที่ความคิดในค่ำคืนนี้แล้วนะครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
7: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
8: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
10: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปกรณ์สั่งกพ.ศึกษาแผน Early Retire ลดขนาดข้าราชการปรับเงินเดือนคนอยู่ต่อให้เหมาะสมนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายปกรณ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาจนประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่างนอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการคือในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยี Agentic AI และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กระบวนการจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจึงลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนภายในปีเดียวและเมื่อมีการปรับลดจำนวนข้าราชการอย่างเหมาะสมจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่ข้าราชการโดยข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบและมีพลังงานที่มากขึ้นควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมส่วนผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วรัฐจะวางแผนส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิตหนุนปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ129อาชีพแนะเคาะเพิ่มทุกปีตามเงินเฟ้อรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นทิศทางที่ดีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาโดยใช้อัตรา 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นในการคำนวณพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะฝีมือและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนหรือมีความชัดเจนในการปรับค่าจ้างแรงงานกลุ่มนี้แต่คณะกรรมการค่าจ้างควรชี้แจงหลักเกณฑ์หรือที่มาที่ไปของตัวเลข 2.9% เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคิดว่าตัวเลข 2.9% มาจากอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% เช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะช่วยรักษากำลังซื้อของแรงงานได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวสนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับอัตราฐานในการคำนวณตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถทดแทนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรโยนภาระเรื่องการปรับค่าจ้างให้เป็นภาระของ SME เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรหามาตรการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการด้วยเปิดสาเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์ทางต่างระดับรัชวิภาชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลจากโลกร้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงหมวกกันน็อกโดยตรงขณะรถวิ่งบนสะพานเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสะพานมีลักษณะอาคารสูงและปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่จุดเดียวส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าสะสมในก้อนเมฆสูงขึ้นอย่างมากก่อนเกิดฟ้าผ่าจะเกิดสตรีมเมอร์คือแรงดันของอากาศขนาดเล็กที่ยื่นจากพื้นดินขึ้นไปคล้ายมือเมื่อไปพบกับกระแสไฟฟ้าที่ยื่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันจะเกิดการเบรกดาวน์หรือสภาวะที่อากาศสูญเสียความเป็นฉนวนทำให้ฟ้าผ่าลงมาด้วยแรงดันมหาศาลฟ้าผ่าเป็นการสุ่มแต่จะเลือกจุดที่พร้อมที่สุดรถจักรยานยนต์บนสะพานเปรียบเสมือนเสาล่อฟ้าเคลื่อนที่เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดในขณะนั้นนอกจากนี้ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับโลหะหรือสร้อยคอหรือโทรศัพท์แต่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่วิ่งจากจุดสูงที่สุดในที่นี้หมายถึงหมวกกันน็อกลงสู่พื้นนั่นคือล้อรถที่สัมผัสถนน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเสาล่อฟ้าบริเวณทางต่างระดับโดยควรติดตั้งฝั่งละ2ต้นสูงจากพื้นทางต่างระดับประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทิง

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกันเช่นเคยนะครับช่วงเวลาประสาประสานซึ่งบางวันอาจจะเป็นการพูดคนเดียวของผมเองบางวันอาจจะเป็นการสัมภาษณ์นะครับอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จัดรายการทุกวันพุธเวลา3 ทุ่มนั้นสิ่งที่ปรารถนาก็คือเพื่อที่จะให้ผู้ฟังผู้ชมได้ร่วมกันพิจารณาได้ร่วมกันคิดในการที่จะเข้าถึงความจริงความดีความงามซึ่งเป็น3 อย่างที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้คุยกันเรื่องสำคัญของบ้านเมืองแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ร่วมยุคร่วมสมัยเลยนะครับคือเรื่องกฎบัตรกฎหมายเรื่องความยุติธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเพราะว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากอาจารย์วัดติงสมิธอาจารย์วัดติงสมิธเนี่ยเราคุ้นชื่อนะครับนะเคยเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ต่อเนื่องกัน1 สมัยนะครับหลายปีทีเดียวแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและยังเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายสอนในมหาลัยหลายๆแห่งด้วยกันขณะนี้ก็ได้รับเชิญไปออกรายการในสื่อทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่ออิสระอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายหลายสถานีหลายสำนักนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายซึ่งวันนี้ก็ได้กรุณารับเชิญมาร่วมรายการสวัสดีครับอาจารย์วัดติงสมิธครับ
4: สวัสดีครับคุณประสานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยคงจะมีผู้ชมอยู่ด้วยนะครับ
3: ครับครับมีผู้ชมด้วยครับเพราะว่าบางคนเขาก็เปิดดู Facebook หรือสื่อในแอปพลิเคชันอื่นนะครับจังครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเพื่อให้เรื่องราวที่เราคุยกันสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยร่วมยุคร่วมสมัยก็เลยอยากจะหยิบยกเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะใกล้สัก2-3 เรื่องนะถ้าเผื่อว่ามีเวลาก็อาจจะ3 เรื่องถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะ2 ประเด็นประเด็นที่1คือเรื่องที่ศาลมีสัญญาณบวกมาในทิศทางที่น่าสนใจก็คือการมีการส่งสัญญาณในการป้องกันการฟ้องปิดปากนะสังเกตเรียกชื่อย่อว่า SLAPP ใช้คำว่ามาจากคำว่า strategic lawsuit against public participation คือเรื่องของการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนผมเห็นข่าวนี้ออกมาจากทางศาลผมก็ดีอกดีใจนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันมีความหมายความสำคัญยังไงครับ
4: ครับ เรื่องนี้ความจริงเนี่ยนะครับตัวกฎหมายแท้ๆเนี่ยนะครับ เราแฝงอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งได้มีการแก้ไขนะเมื่อปี2562นับถึงเวลานี้ก็7 ปีแล้วนะครับแก้ไขอยู่ในมาตรา161/1นะครับเป็นกฎหมายมาตราเดียว2 วรรคด้วยกันแล้วข้อความของกฎหมายก็ค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็คือการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตโดยหลักเป็นอย่างนี้นะครับกฎหมายใช้คำนี้นะครับแล้วก็มีคำขยายข้อความอยู่หน่อยนึงครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าหลังจากที่กฎหมายนี้ใช้เมื่อ7 ปีที่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่า ความจริงเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลว่ามีคดีขึ้นสู่ศาลนะครับชั้นต้นโดยเฉพาะศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นคดีอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ต้องเป็นคดีอาญาทั้งที่กฎหมายป้องกันฟ้องปิดปากกันนะครับมันมีทั้งแพ่งทั้งอาญาครับแต่เราเริ่มต้นที่อาญาก่อนนะครับ
3: คร
4: ับ ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยได้มีการใช้มาตรานี้สักเท่าไหร่นักนะครับจนกระทั่งประชาชนที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากตัวกฎหมายนี้ก็ค่อนข้างจะใหม่สำหรับเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวคำวินิจฉัยของศาลสูงหรือเฉพาะศาลฎีกาเป็นตัวอย่างไว้นะครับแล้วก็อาจจะศาลชั้นต้นอาจจะไม่มีความมั่นใจในการที่จะใช้กฎหมายนะครับดังนั้นเวลาผ่านมานะครับรวดเร็วเหมือนติดปีกบินเลยครับคุณประจานเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ7ปีผ่านไปครับเมื่อวันที่25นะครับพฤษภาคมก็เดือนที่แล้วนะครับท่านประธานศาลฎีกานะครับได้ออกคำแนะนำนะเราเรียกว่าคำแนะนำนะไม่ใช่เป็นตัวกฎหมายนะครับเป็นคำแนะนำไม่ใช่ว่าอยู่ลอยๆจะออกได้นะครับก็ออกตามพระธรรมนูญ3ยุติธรรมนะในมาตรา5ก็แห่งอำนาจที่ประธานศาลฎีกาจะออกข้อกำหนดคำแนะนำทั้งหลายแหล่ให้ผู้ว่าศาลในศาลยุติธรรมได้เป็นแนวทางในการทำงานนะครับเป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาเน้นคดีอาญาพ.ศ. 2569คำแนะนำฉบับนี้เนี่ยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569นะครับ
3: คร
4: ับ ก็แต่นั้นว่าทราบของทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ในตัวคำแนะนำนี่นะครับก็มีการอธิบายถึงว่าในคดีป้องกันฟ้องป้องกันปิดปากจะได้แก่อะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นการขยายความอธิบายที่เนี่ยอธิบายให้เห็นว่าในตัวกฎหมายเขียนอย่างนี้การตีความก็สามารถตีความเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเหล่านี้เนี่ยท่านผู้อาสาศาลชั้นต้นเนี่ยก็อาจจะต้องคอยเนี่ยดูคำพิพากษาของศาลสูงหรือก็ศาลฎีกาว่าได้ตัดสินเป็นตัวอย่างอะไรไว้บ้างนะครับก็เรียกว่าแนวฎีกานะครับแต่ว่าคำแนะนำนี้นี่ออกมาเลยนะครับความจริงอย่างที่ว่านี่คำแนะนำไม่ใช่กฎหมายหลายคนก็มาโต้แย้งผมว่าคำแนะนำไม่ใช่กฎหมายก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะเป็นคำแนะนำ
3: แต่ว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับประกาศราชกิจจานุเบกษาครับแล้วก็ประกาศแล้วเมื่อวันที่29เนี่ยที่แล้ว
3: แสดงว่ามันมีความสำคัญมากทีเดียวถึงต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4: ใช่ครับเป็นเรื่องกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะประกาศให้ราชกิจจานุเบกษาในการเบิกษาให้ข้อสาทั่วประเทศและบุคคลอื่นๆทั้งโจทก์จำเลยเองได้ทราบทั่วกันนะครับไม่ใช่มุกทิพย์ทำกันเป็นการเผยแพร่ไปทั่วประเทศถ้าจะว่าทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้เราออนไลน์ไปทั่วโลกอยู่แล้วครับ
3: ครับ
4: เพราะนั้นนี่นะก็มีความสำคัญเลยตอนนี้คำแนะนำนี้เนี่ยก็อธิบายถึงนะครับการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนี่นะโดยเฉพาะในคดีอาญาเนี่ยมีขอบเขตนะแค่ไหนบ้างนะครับศาลฎีกาก็ได้บุชัดเจนว่านะครับตอนนี้ประธานศาลฎีกาในคำแนะนำเนี่ยก็ถือว่าไม่สุจริตนะยกตัวอย่างเช่นนะครับก่อกวนข่มขู่คุกคามนะครับหรือไม่ก็สร้างความอับอายอย่างไม่เป็นธรรมนะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คือว่าทำให้มีความยากลำบากแล้วก็เดือดร้อนแก่จำเลยในการสู้คดีตามเกินสมควรเช่นนะครับไปฟ้องศาลไกลๆนะครับนราธิวาสเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนี้เป็นต้นนะครับ
3: จำเลยอยู่กรุงเทพเนี่ยแต่ต้องไปขึ้นศาลที่แม่ฮ่องสอนที่ยะลาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมันก็ลำบากในการเดินทางแล้วก็เสียทั้งเวลาเสียท่าที่จ่ายนะครับแล้วก็อาจจะต้องเสียงานด้วยถ้าต้องมีการทำงานเนี่ยรับจ้างหรือไม่กระทั่งเห็นข้าราชการเนี่ยครับอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับในกรณีตามคำแนะนำนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการฟ้องป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับในคำแนะนำเนี่ยก็ได้ระบุไว้ในเป็นข้อๆเลยนะครับว่าอย่างเช่นในข้อ2ก็บอกว่าพฤติการอันควรสงสัยเนี่ยว่าเข้าข่ายแกล้งฟ้องโดยไม่สุจริตเราจะอาจจะใช้ ภาษาคูดของชาวบ้านทั่วไปว่าแกล้งฟ้องแกล้งฟ้องนี่ไม่ใช่บัญชีเป็นเรื่องไม่ใช่ว่าฟ้องเท็จนะฟ้องจริงนะครับแต่ว่าความจริงก็ควรจะฟ้องคดีถ้าศาลใกล้หรือว่าศาลตามที่เป็นอยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับไม่ใช่เป็นการไปเดินสายฟ้องทั่วประเทศอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคดีอาญาอย่างนี้นะครับก็แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีปัญหาที่ว่าพฤติการอันไหนที่ควรสงสัยเนี่ยเข้าข่ายแกล้งฟ้องเนี่ยครับก็อย่างตัวอย่างนะครับกลุ่มผู้ออกมารณรงค์เนี่ยด้านสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะกระทบกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะมีการยึดแม้กระทั่งคดีแรงงานและกลุ่มที่เปิดโปงเนี่ยบุคคลอื่นเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลทุจริตเนี่ยอันนี้ก็เข้าข่ายเลยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลสอดส่องว่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบที่ไหนบ้างก็จะมานำข้อมูลมาเปิดเผยเมื่อเปิดเผยคนที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลนี้เนี่ยก็ฟ้องอย่างนี้นะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็กลุ่มที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับอาจจะเป็นภาคประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแก้งฟ้องได้เหมือนกัน
3: ซึ่งเดี๋ยวนี้มีประชาชนออกมาตรวจสอบกันเยอะนะครับ
4: ใช่ครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็ทำสำเร็จนะครับจนกระทั่งอดีตประธานปปช.เองรวมทั้งอดีตกรรมการปปช.ก็ถูกประชาชนฟ้องเป็นคดีอาญาแล้วก็ศาลชั้นต้นก็ตัดสินจำคุกไปคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาครับอันนี้ถ้ามีเวลาอยากพูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกทีนึงคร
3: ับ
4: ในกรณีนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักเกณฑ์นี่นะครับก็จะช่วยทำให้นะครับผู้สาเนี่ยในศาลชั้นต้นเนี่ยซึ่งมีทั่วประเทศในแต่ละจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยก็มีศาลชั้นต้นมากกว่า1ศาลเนี่ยโดยเฉพาะศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรามี77จังหวัดเนี่ยไม่ใช่เรามี77ศาลชั้นต้นกันนะครับมีมากกว่านี้เป็นร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะก็ศาลชั้นต้นเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะใช้เนี่ยนะครับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหลังเป็นกำแพงให้นะครับหนุนหลังให้ว่าท่านผู้สารเหล่านั้นเนี่ยจงมีความกล้าหาญแล้วก็ตัดสินกฎหมายตัดสินคดีเนี่ยโดยใช้กฎหมายเนี่ยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในมาตรา161/1ของวิอาญานะครับอันนี้ก็จะได้มีความกล้าหาญอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าในระยะเวลาไม่ไกลนี่นะครับก็อาจจะ6เดือนปีนึงนะครับนี่ไม่กระทั่งปีเศษๆนะครับคดีเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะปรากฏในศาลชั้นต้นมากขึ้นนะครับศาลก็จะหยิบไปคำแนะนำเหล่านี้เนี่ยของแนะนำกับทางศาลฎีกาเนี่ยมาสนับสนุนในการใช้วิทยามาตรา161/1นะครับให้สมบูรณ์ตาม
3: เป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยพระศาลเนี่ยแทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟ้องนะคือหมายความเป็นตั้งรับหรือแพสซีฟเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่กันกรองเพื่อให้การฟ้องนั้นมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคือหมายว
4: ่
3: า
4: ถูกต้องครับคืออย่างนี้
3: คือไม่ใช่ผู้รับฟ้องเฉยๆแต่สามารถจะกันกรองได้ว่าถ้ามันฟ้องไม่เหมาะสมก็ไม่รับฟ้องทำนองนี้ถูกไหมครับ
4: ก็ยกฟ้องเลยบางทีก็ยกฟ้องแต่แรกเลยนะครับเพราะมันไม่เข้าเกณฑ
3: ์
4: หรือไม่รับฟ้องเลยนะครับ
3: คือผมเจอพักพวกหลายคนที่เขาเดือดร้อนเรื่องนี้จันครับอยู่กรุงเทพแต่ต้องไปศาลที่นครศรีธรรมราชแล้วบางทีถ้าเผื่อหลายกรรมเนี่ยไปหลายจังหวัดด้วยนะฮะ
4: ใช่
3: ถ้าอย่างนี้มันแย่เลย
4: หลายภาคด้วยนะครับก็เป็นการใช้กระบวนการในกฎหมายเนี่ยโดยไม่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าปัญหาที่ว่านี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เราเรียกกันว่าราษฎรฟ้องกันเองนะครับราษฎรเป็นโจทย์เป็นฟ้องคดีอาญานะครับในคดีอาญาเนี่ยในปกติเนี่ยสามารถขึ้นศาลได้เนี่ยสองทางใหญ่ๆนะครับทางแรกก็คือไปแจ้งความหรือทางกฎหมายที่ว่าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจนะครับเพื่อให้สอบสวนแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลนะครับอันนั้นทางตำรวจกับอัยการก็กัดกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับ พอถึงศาลเนี่ยนะครับเวลาฟ้องต่อศาลเนี่ยเป็นคดีอาญาศาลก็ประทับฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องแต่กรณีที่ราษฎรฟ้องกันเองเนี่ยนะครับเยียยาเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดให้ศาลเนี่ยต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราษฎรฟ้องกันเองนะครับในคดีอาญาเนี่ยก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ในชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะฟ้องเพราะศาลจะประทับฟ้องหรือไม่ก็ยังไม่ทราบคนที่ถูกฟ้องก็ยังไม่มีสถานะเป็นจำเลยจนกว่าศาลจะประทับฟ้องนะครับตอนนั้นในอดีตเนี่ยจำเลยในที่ถูกฟ้องคดีอาญาฟ้องกันเองนะครับก็แทบจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าคอยคุ้มครองประโยชน์ตนเองเนี่ยในชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยลำบากมากจนกระทั่งต่อมามีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับให้ในชั้นไต่สวนฟ้องเองนะให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยสามารถที่จะหาพยานหลักฐานมาหักล้างคำพยานโจทก์ก่อนที่ศาลจะสั่งประทับรับฟ้องนะครับ
5: อ
4: ันนั้นก็เป็นขั้นตอนแรกต่อมาแล้ว
5: ทันทีที่มีการฟ้องเนี่ยศาลสามารถให้โจทแสดงหลักฐานโดยทันทีถ้าหากมีเหตุสงสัยทำนองนั้นใช่ไหมแล
4: ้
5: วเจ้าพนักงานคดีก็จะช่วยรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบแล้วก็ยกฟ้องได้ทันทีตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องอย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: อย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าในวิทยามาตรา161ทับ1ก็มันยันไว้เช่นนั้นไอ้ที่สิ่งที่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยครับศาลเองนะครับปรากฏต่อศาลเองก็ได้นะครับหรือถ้ามีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาเนี่ยนะครับมาว่าเนี่ยโจทฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเนี่ยศาลเห็นเองก็ได้นะครับหรือถ้าจำเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยยังไม่มีสถานะเป็นจำเลยก็จริงแต่ก็สามารถจะส่งข้อมูลให้กับศาลได้นะครับว่ามีการบิดเบือนข้อที่จริงหรือไม่ในการแกล้งเพื่อเอาเปรียบจำเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ศาลก็สามารถจะ
5: ขอแจ้งตรงนี้นิดหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับหมายความว่าก่อนหน้านี้ศาลรับฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีโดยไม่มีการแสดงหลักฐานของโจทก์หรือยังไงคร
4: ับอันนี้เป็นขั้นแต่ฟ้องครับคือในชั้นแต่ฟ้องเนี่ยนะครับศาลก็ต้องให้โจทเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายฟ้องนะครับเป็นผู้ฟ้องเนี่ยเอาพยานหลักฐานมาไต่สวนในชั้นไต่สวนฟ้องแต่ว่าเป็นการไต่สวนข้างเดียวอ่ะคุณอาจารย์เนี่ยท่านฟังครับคือถ้าเกี่ยวกับการชกมวยก็จบชกมวยข้างเดียวเพราะจำเลยได้แต่นั่งดูเนี่ยจำเลยยังไม่ต้องไปศาลเลยนะครับเพราะว่าศาลยังไม่ประทับฟ้องนะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยก็ฟังพยานหลักฐานของโจทมีข้างเดียวในชั้นไต่สวนฟ้องแล้วต่อมาอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยต่อมากฎหมายก็พัฒนาขึ้นมาว่าในชั้นไต่สวนฟ้องเองเนี่ยจำเลยเนี่ยซึ่งยังไม่มีสถานะเป็นจำเลยนะเพราะว่าศาลยังไม่ประทับฟ้องก็สามารถที่จะนำข้อที่จริงเข้าสู่ศาลได้นะครับอันนั้นขั้นตอนต่อมาเนี่ยแต่ล่าสุดก็คือว่ามีการแก้ไขในมาตรา161ทับ1ก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยว่าศาลสามารถที่จะฟ้องได้นะครับถ้าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับในอย่างที่คุณประสานพูดเมื่อกี้นะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยศาลสามารถที่จะใช้เนี่ยนะครับเจ้าพนักงานคดีของศาลครับทำหน้าที่ของศาลเนี่ยในการช่วยเหลือนี่แหละเอาข้อที่จริงเหล่านี้เนี่ยช่วยเหลือศาลในการแสวงหาข้อจริงเหล่านี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่าในชั้นไต่สวนฟ้องก่อนที่จะประทับฟ้องหรือไม่เนี่ยนะครับเพื่อจะศาลพิจารณาว่าให้ยกฟ้องได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ศาลนี่ให้โจทก์นี่นะไม่ต้องรอให้ประทับฟ้องแล้วก็ค่อยไปสู้คดีในหลังชั้นพิจารณาซึ่งจำเลยก็ต้องประกันตัวอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นศาลสามารถยกฟ้องได้เลยในชั้นไต่สวนฟ้องได้แล้วก็มีกฎหมายที่บัญญัติว่าในกรณีนี้เนี่ยห้ามไม่ให้โจทก์ฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีกนะครับที่ศาลยกฟ้องไปแล้วชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยก็ฟ้องไปแล้วห้ามเอาเรื่องนั้นมาฟ้องอีกนะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติที่เขียนไว้ในมาตรา161ทับ1นี้นะครับ
5: อ๋อครับดูเหมือนศาลจะ เน้นย้ำหรือเกินถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของศาลความชอบธรรมความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะยังคงได้รับความไว้วางใจจากสังคมเห็นไหมฮะ public trustก็เป็นมันเป็นหัวใจเลยและเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะดำรงคงความยุติธรรมในศรัทธาของประชาชนไว้อย่างต่อเนื่องอย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ใ ใช่ครับมันก็เมื่อถ้าศาลได้ดำเนินการได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่และก็ตามที่คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นกฎหมายด้วยความเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมก็มีมากขึ้นและมีความมั่นคงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแกล้งฟ้องคิวฮานีนะครับจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและตามกระบวนพิจารณาของศาลนะครับซึ่งในอดีตนี่ครับผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะมักจะบ่นว่าต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางไปสู้คดีแล้วก็ไม่ประทับใจเลยกับการที่มีศาลอยู่และมีกฎหมายอยู่แม้กระทั่งคำแนะนำของประธานศาลฎีกาที่ออกมานี่นะครับซึ่งออกมาในไม่กี่วันนะครับยังไม่ถึงเดือนนะฮะไม่ถึง2ครึ่งเดือนเลยซ้ำไปออกมาวันที่25เดือนพฤษภาคมประกาศราชกิจจาวันที่29นะครับ
3: คร
4: ับประมาณอาทิตย์เศษๆก็มีหลายคนก็มีแสดงความรู้สึกออกมาว่าจริงหรืออย่างนี้ท่านพูดง่ายไม่มั่นใจว่าถึงแม้จะมีคำแนะนำนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายและการทำงานของศาลหรือไม่นะครับไม่มีความมั่นใจเพราะบุคคลที่ไม่มั่นใจที่ว่านี้ได้รับผลนี่นะครับคือประสบการณ์อันเลวร้ายมาด้วยตนเองเพราะนั้นก็มีความเชื่อมันผมก็เลยตอบกลับไปว่าคำแนะนำของอาจารย์ศาลฎีกาเนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยนะครับแล้วจะ คิดไปอย่างนั้นได้อย่างไรทำไมไม่ให้กำลังใจแก่การทำงานขององค์กรตุลาการบ้างนะครับให้เวลารอเวลาสักนิดหนึ่งถ้าผ่านเวลาผ่านไปแล้วยังมีปัญหายังไม่ได้รับความประทับใจจากกฎหมายที่คำแนะนำของประธานชั้นฎีกานี้ครับตอนนั้นเนี่ยค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์นี่มาว่ากล่าวกันได้นะครับ
3: อาจารย์ครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยอาจารย์ก็มีประสบการณ์ตรงในฐานะเป็นประธานกสม.กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผมคิดว่าบุคคลที่จะได้รับอานิสงส์ก็คือบรรดา NGO ทั้งหลายทั้งปวงคนที่ทำงานด้านสิทธิคนที่เป็นเหยื่อของการถูกฟ้องร้องเป็นชาวบ้านเป็นผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนี่คือความเดือดร้อนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาจะเจอเรื่องทำนองนี้เยอะพร้อมคำแนะนำของศาลนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับคนที่รับประโยชน์ก็คือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เองคือผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมปกป้องผืนดินผืนป่าผืนน้ำอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับรวมทั้งการทุจริตรวมทั้งคดีผู้บริโภคเหล่านี้นะครับที่กระทบกับสาธารณชนในวงกว้างเนี่ยนะถ้าจะพูดถึงว่า NGO เนี่ยจะได้รับประโยชน์เนี่ยจากการทำงานของกลุ่ม NGO เนี่ยได้รับประโยชน์จากคำแนะนำของทางศาลฎีกานี้ก็ถูกต้องครับเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าจะพูดภาษาตลาดก็คือเป็นลูกค้าส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องคดีอาญานะครับซึ่งเรื่องกฎหมายห้ามฟ้องปิดปากป้องกันการฟ้องปิดปากกันนะครับมันมีทั้งกฎหมายแพ่งนะครับแต่ที่เรากำลังพูดเวลานี้เนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายอาญาอย่างเดียวส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาคือเรื่องคดีหมิ่นประมาทบ้างอะไรรวมทั้งคดีหมิ่นประมาทด้วยนอกจากเรื่องอื่นนะครับ
3: แต่คำแนะนำเนี่ยถือว่ามีผลต่อคดีแพ่งด้วยใช่ไหมครับ
4: นี่ผมกำลังจะพูดต่อไปว่าในกรณีคดีแพ่งนะครับในกฎหมายนี้เนี่ยมันไม่ครอบคลุมไปถึงนะครับทีนี้ในหลักของกฎหมายป้องกันฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับตามหลักสากลเนี่ยมันครอบคลุมทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาแต่ณบัดนี้เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดขึ้นมาคือแก้ไขอาญานี่นะครับในมาตรา161/1นี้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยที่มีลักษณะนี้เนี่ยในต่างประเทศบางประเทศก็เป็นเช่นนี้นะครับไม่มีกฎหมายเรื่องป้องกันฟ้องปิดปากโดยเฉพาะแต่ว่าเขาใช้กฎหมายใกล้เคียงเนี่ยมาคุ้มครองนะฮะในส่วนของกฎหมายแพ่งนะครับในคดีอาญาเรามีวิทยามาตรา161/1อย่างที่พูดไปแล้วใช่ไหมครับในกฎหมายแพ่งจริงเองนะครับเราก็มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์นี่นะครับของบุคคลเนี่ยต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตในกฎหมายแพ่งมาตรา5เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับในเรื่องการละเมิดนะครับ การกระทำที่เป็นการละเมิดทางแพ่งเนี่ยนะครับในมาตรา421เนี่ยนะครับกฎหมายก็เขียนมา นมนานนะครับก็คือการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการอมิชอบด้วยกฎหมายถ้ากฎหมายเขียนมาท่านว่าท่านว่าในอะไรมากกฎหมายเก่ามากแล้วนะครับแล้วก็กฎหมายหน้าตานี้ก็ไม่ได้มีการแก้ไขตั้งแต่ใช้มา70-80 ปีเนี่ยนะครับก็เอากฎหมายนี้มาใช้ได้ทางอ้อมเพราะว่าถ้าเราใช้สิทธิ์ที่มีแต่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเช่นนะฮะคุณประสานถูกนี่นะครับโจทย์ไปฟ้องที่ระยะลาเนี่ยทางกระทงหนึ่งนะครับไปฟ้องที่เชียงใหม่อีกกระทงหนึ่งคนละภาคกันนะครับแล้วก็ไปฟ้องที่อุบลราชธานีอีกกระทงเอาไปทุกภาคทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าทำไมต้องฟ้องเช่นนั้นใช่เป็นการแกล้งหรือว่าใช้สิทธิ์ที่มีแก่ที่มีแต่จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือไม่อันนี้นะครับนี่ก็เป็นถ้าจะว่าเลยเป็นฐานที่มาของเรื่องการฟ้องที่จะได้รับการเยียวยาทางกฎหมายแพ่งไทยเหมือนกันเป็นแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องหลักทั่วไปเรามาหยิบมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าดีเนี่ยเราควรจะต้องมีกฎหมายนี่นะที่คุ้มครองเยียวยาทางแพ่งด้วยนะครับในการป้องกันฟ้องปิดปากนะครับการฟ้อง
5: ครับต้องขออภัยได้เวลาครึ่งเวลาแล้วขอเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับผมจะขออาจารย์สรุปเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งนิดหน่อยแล้วก็จะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องปปช.นะที่มีการสั่งศาลสั่งจำคุกนะ2คนด้วยกันมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรนะครับตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่ครับอาจารย์ครับ
4: ครับได้ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์

0: รรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์ครับมาพบกันอีกช่วงนะครับในช่วงหลังนี้ก็จะมีเวลาประมาณสัก 15-17 นาทีก็เรียนถามอาจารย์วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าผมเข้าใจอย่างนี้จะถูกไหมว่าคำแนะนำป้องกันการฟ้องปิดปากของประธานศาลฎีกา25พฤษภาเนี่ยเป็นสัญญาณบวกที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากและเป็นคุณูปการต่อประชาชนที่จะใช้สิทธิเสรีภาพเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมก็ไม่ใช่เครื่องมือของคนที่อยากจะปิดปากประชาชนอีกต่อไปเพราะว่าศาลได้เข้ามาทำหน้าที่นะครับในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วทำให้การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมีเดินหน้าไปได้มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าอย่างแท้จริงแล้วก็ประชาชนก็ไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องไปกังวลกับอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องไปเสียทั้งเงินทองการเดินทางอะไรต่างๆด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็ขอสรุปว่าเป็นการคุ้มครองในเฉพาะคดีอาญานะครับเพราะว่าออกมาตามกฎหมายที่พิจารณาความอาญานะครับแล้วก็ข้อจำกัดในทางแพ่งเนี่ยอย่างที่ผมว่านะครับเมื่อสักก่อนเบรกกันนะครับก็คือว่าเราสามารถใช้กฎหมายแพ่งนะครับในมาตรา5มาตรา421นะมาคุ้มครองได้เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างจะอ้อมชนิดหนึ่งแล้วก็มาตรการเพิ่มเติมเช่นนะครับไม่มีระบบเยียวยาจำเลยนะครับที่จะให้โจทย์ที่แกล้งฟ้องนะครับเสียเนี่ยเสียค่าใช้ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษนะครับหรือ punitive damages นะครับให้แก่จำเลยอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนกับในต่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยเฉพาะซึ่งก็หวังว่าในอนาคตองค์กรนิติบัญญัติของไทยเนี่ยครับก็จะเสนอหรือว่าออกกฎหมายเนี่ยคุ้มครองเนี่ยครับเกี่ยวกับป้องกันการฟ้องเนี่ยนะครับติดปากเนี่ยแต่นี้นะครับได้เป็นกฎหมายเฉพาะเลยนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยประชาชนก็จะได้รับการคุ้มครองเนี่ยเต็มที่นะครับรวมทั้งค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียเนี่ยก็ต้องมากขึ้นเลยนะครับถ้าทนายความที่ฝ่ายจำเลยต้องสูญเสียไปเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยนะซึ่งต้องจ้างทนายมาด้วยค่าจ้างที่สูงอย่างนี้นะครับถ้ามีกฎหมายเฉพาะเนี่ยศาลก็จะกำหนดค่าทนายความและค่าเสียหายอื่นเนี่ยให้มันสูงกว่าปกติอยู่ได้เพื่อไปเจียวยากันเลยซึ่งกฎหมายส่วนนี้เนี่ยครับที่เป็นกฎหมายเฉพาะเนี่ยครับผมก็ทราบว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยครับก็ได้มีข้อเรียกร้องหรือคำเสนอแนะให้รัฐนะครับได้ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองเนี่ยการแกล้งฟ้องในลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าในอนาคตมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นที่เราก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มรูปแบบเลยครับ
2: ครับก็ต้องถือว่าศาลได้ทำหน้าที่เชิงรุกที่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำงานด้านประชาสังคมเนี่ยเขามีความหวังแล้วเขาก็มีความกล้ามากขึ้นที่จะทำหน้าที่ของเขาต่อไปไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการฟ้องปิดปากหรือลดความกังวลน้อยลงไปว่างั้นเถอะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหมุดหมายที่

0: ีมากของศาลสถิตยุติธรรมครับครับอาจารย์ครับผมขยับมาอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจสาธารณะนะฮะคือเรื่องของคุณวีระสมความคิดที่ใช้เวลาถึง9ปีในการที่จะใช้ความพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟ้องปปช12คนนะกรรมการและผู้บริหารปปชแล้วก็ในที่สุดก็มีการถอนฟ้องไปจนกระทั่งเหลือ4จาก4ก็จะถอนฟ้องทั้ง4นั่นแหละนะฮะแต่ในที่สุดก็ศาลให้แค่2นะครับคือคุณวิทยาคุณพิทักษ์กับคุณณัฐจักรปฐมสิงห์นายุทธยาเหลือ2คนนะครับคือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานรัฐกิจกับคุณสุภาปิยะจิตตินะครับอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ที่จะทำให้เป็นบทเรียนที่เราสามารถจะถอดหรือเก็บรับให้กับสังคมได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษานะจะได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและได้เข้าใจความเป็นจริงด้วยว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอาจารย์เชิญเลยครับ
1: ใช่ครับเรื่องนี้นะครับอย่างที่ว่าเนี่ยมีการดำเนินการมา9ปีนะครับแล้วก็เช้าวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะครับก็ได้มีคำพิพากษาออกมานะครับว่าจำคุกอดีตประธานปปช.นะครับกับอดีตกรรมการปปช.คนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับถ้าจะว่าไปแล้วนี่นะคดีนี้นี่นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยตามที่คุณวีระเนี่ยได้ไปขอมาอันเนื่องจากการที่คณะกรรมการปปช.เนี่ยได้มีมติเนี่ยยุติเรื่องเนี่ยนะครับในคดีนาฬิกาหรูนะครับที่อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีปัญหาเรื่องได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินชอบหรือไม่นะครับเพราะไม่ปรากฏรายการนาฬิการูเหล่านี้ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาทนะครับมีหลายสิบล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: ก็เกิดปัญหานี่นะครับว่าไม่เมื่อไม่เปิดเผยข้อมูลนี่นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณวีระเนี่ยนะครับโดยตำแหน่งผมก็ทราบว่าท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธินะต่อต้านคอร์รัปชันใช่ไหมครับก็โดยมูลนิธิเนี่ยนี้ก็มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องดูแลหรือว่าช่วยตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชันของประเทศมันไม่ใช่เป็นองค์กรภาครัฐมันก่อนมันเป็น NGO เนี่ย non governmental organization นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ศาลอาญาเคชุดจุดนะครับได้วินิจฉัยว่าคุณวีระเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะนั้นก็สามารถจะฟ้องเป็นเพื่อที่ว่าคดีลักษณะฟ้องอื่นนะครับไม่ใช่ฟ้องโดยผ่านพนักงานอัยการนะครับเพราะนั้นนี่นะคดีนี้ก็ความจริงกว่าที่จะฟ้องต่อศาลอาญานะครับคดีทุจริตนะครับก็มีการขอข้อมูลแล้วก็ผ่านกระบวนการอื่นๆเนี่ยรวมทั้งไปถึงศาลปกครองแล้วก็ศาลปกครองชั้นต้นตัดสินแล้วก็ยังไม่เปิดเผยนะครับจนกระทั่งอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาให้เปิดเผยแล้วก็มีปัญหาว่าตอนหลังก็เปิดเผยอย่างที่ไม่ครบถ้วนนะครับมีการใช้หมึกคาดดำเนี่ยทำให้อ่านเอกสารไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นการฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตในคดีทุจริตนะครับเป็นคดีอาญาเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการหน้าที่โดยมิชอบนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีโทษจำคุกตั้งแต่ขั้นต่ำก็1ปีขั้นสูงก็ไม่เกิน10ปีนะครับและคดีนี้ศาลก็เลือกที่จะลงโทษจำคุกคนละ3ปีครับโดยไม่ลงอาญาแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับในเรื่องที่ฝ่ายจำเลยเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เนี่ยซึ่งเราก็มีศาลอุทธรณ์คดีทุจริตเหมือนกันนะครับอุทธรณ์ไปสามารถจะอุทธรณ์ได้โดยตนมัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วยังฝ่ายจำเลยหรือว่าฝ่ายจำเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าศาลอุทธรณ์พิจารณาอยู่นี้เพื่อสารแก้นะครับเล็กน้อยนะครับก็สามารถที่จะฟ้องฎีกาต่อไปได้นะครับแล้วก็ในคดีอาญาทุจริตนะครับประพฤติมิชอบนะครับ เราไม่ได้ใช้เกณฑ์เนี่ยที่จะต้องขออนุญาตศาลนะครับถ้าคดีอาญาทั่วไปนะครับการดูแลฎีกาต่อศาลได้นะครับหรือว่าปัญหาข้อที่จริงนะครับก็จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลข้อกฎหมายเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับแต่ในคดีอาญาทุจริตเนี่ยศาลก็มีนางตามกฎหมายเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะพิจารณาจะได้รับฎีกาหรือไม่แต่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับเพราะนั้นคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับประเด็นนี้เนี่ยก็มีผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้มีโอกาสมาถามถ่ายผมในงานสังคมหนึ่งนะครับว่าคดีถึงที่สุดแล้วหรือว่าอุทธรณ์ได้ไหมฎีกาได้ไหมผมก็อธิบายให้ฟังครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับเมื่อมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยนะศาลฝ่ายคดีอาญาชั้นต้นนะครับได้ตัดสินแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นว่าทางการควบคุมเนี่ยนะครับหรือตรวจสอบเนี่ยองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องทุจริตเนี่ยครับเมื่อมีปัญหาแล้วก็สามารถถูกตรวจสอบได้นะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยครับทางกรรมการปปช.เองเนี่ยนะครับที่ตัวคณะกรรมการเนี่ยครับความจริงเนี่ยที่คุณประสานพูดเมื่อกี้ว่ามีการฟ้องจำเลยทั้งหมดเนี่ย12คนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับก่อนประทับฟ้องเนี่ยครับก็ทางฝ่ายนี่นะโจทย์นี่นะครับก็ขอถอนฟ้องไปคนหนึ่งก่อนไอ้คนที่ขอถอนฟ้องไปเนี่ยนะครับเป็นกรรมการปปช.ที่ครบวาระไปแล้วไม่ได้มีส่วนในการวินิจฉัยปัญหาเรื่องเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยคดีนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ขออนุญาตถอนฟ้องความจริงถ้าคุณวีระรู้ข้อมูลนี้ก็คงไม่ฟ้องเขาเลยนะครับแต่อาจจะเขาไม่รู้ก็เลยฟ้องก็ถอนฟ้องก็ถูกต้องแล้วนะครับส่วนไอ้การจำเลยอื่นๆนี่นะครับนอกเหนือจากจำเลยอีก4คนซึ่งศาลตัดทับฟ้องนะครับก็คือศาลพิพากษายกฟ้องไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็เห็นว่าไม่ผิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยนะครับที่ไม่ผิดนะครับผมก็ไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยที่เห็นว่าควรเปิดเผยแต่เขาเป็นเสียงข้างน้อยก็มีความผิดอยู่แล้วนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณวีระรู้ข้อมูลนี้เนี่ยถ้าปปช.เปิดเผยข้อมูลนี้ตั้งแต่ต้นว่าใครเป็นองค์คณะองค์เป็นกรรมการที่ลงมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนี่ยก็จะได้ฟ้องถูกตัวนะครับก็คุณยกฟ้อง
0: คุณสุชาติกับคุณสุวรรณาถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับสองคนนี้นะครับ
0: สองคนครับส่วนคนแรกที่หมดวาระไปในคุณปรีชาเลิกการมาก
1: นั่นครับก็เวลาไปนะครับอย่างนี้ก็ยกฟ้องไปส่วนยกฟ้องก็เหลืออยู่4 คนที่ว่านี้นะครับไม่ใช่ขอถอนฟ้องเนี่ยทั้ง4คนพร้อมกันนั่นครับ2คนแรกถอนฟ้องก่อนนะครับก่อนถึงวันนัดสืบพยานระหว่างที่นะหลังจากประทับฟ้องแล้วนะครับก็ขอถอนฟ้อง2คนก่อนนะฮะศาลก็อนุญาตแต่2คนหลังสุดนี่นะทางคุณวีระนี่นะขอถอนฟ้องความจริงตามข้อมูลที่ผมทราบมาจากสื่อโทรทัศน์นะก็ปรากฏว่ามีการอ้อนวอนกันในวันนัดสืบพยานเนี่ยนะครับฝ่ายจำเลย2คนหลังเนี่ยนะครับก็ไปแล้วก็ไปศาลก็ต้องไปอยู่แล้วครับวันสืบพยานก็ปรากฏว่ามีการอ้อนวอนขอให้ถอนฟ้องในสุดก็มีการขอถอนฟ้องภายใต้เงื่อนไขที่คุณวีระกำหนดการตามที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับก็ในสุดนี่นะครับศาลก็ไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องก็ยกคำร้องไปแล้วก
0: ็
1: สืบพยานไปเสร็จก็ตัดสินลงโทษไปเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยครับก็แสดงว่ากฎหมายเนี่ยก็ได้เริ่มแสดงบทบาทของตนเองแต่ว่าก็มาจากบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและก็ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับได้ดำเนินการต่อไปจนอย่างน้อยที่สุดก็เสร็จในชั้นศาลชั้นต้นนะครับ
0: ครับครับฮัลโหล
1: ครับก็ในข้อมูลเบื้องต้นก็เป็นเช่นนี้แหละครับ
0: ครับอาจารย์ครับเท่าที่ผมตามข่าวดูก็ทางจำเลยที่ถูกสั่งจำคุกทั้งสองเขาก็โต้แย้งบอกเอ้าผิดแบบเดียวกันแล้วคนอื่นยกฟ้องถอนฟ้องแล้วทำไมมาลงโทษสองคนตรงนี้ในทางกฎหมายเนี่ยอธิบายยังไงครับ
1: อธิบาย
0: มันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอาจารย
1: ์อ่าครับ
0: เขาโต้แย้งว่างั้น
1: ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยต้องแยกนะครับมันจะเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันบางทีพูดไม่ใช่มาตรฐานจะใช้ว่ามาตรฐานนี่อาจจะชั้นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าเมื่อไปถึงจำเลย4คนสุดท้ายแล้วอาจจะมีปัญหาละแต่พูดถึงจำเลย12คนก่อนนะครับ พอแค่12คนก่อนนี่นะการถอนฟ้องจำเลยคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งครบวาระไปก่อนและไม่มีส่วนในการวินิจฉัยปัญหานี้อันนี้นี่นะถือว่าไม่ได้มาตรฐานเดียวกันนี่ก็ความจริงไม่ควรจะฟ้องเขาที่ได้ซ้ำไปเพราะนั้นการอนุญาตที่ถอนฟ้องถูกต้องแล้วนะครับแล้วจำเลยอีกนะเข้าใจว่าจะอีกเหลือ6-7คนนี่นะครับก็7คนนี่นะครับศาลยกฟ้องยกฟ้องส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเป็นเลขาธิการอดีตเลขาธิการปปช.นะครับท่านไม่มีส่วนที่จะมีต่อลงมติในการที่จะเปิดเผยหรือไม่ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของกรรมการปปช.เพราะนั้นยกฟ้องฝ่ายอดีตเลขาธิการก็ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นกรรมการปปช.อีก2คนเนี่ยที่คุณประสานได้เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านลงมติเนี่ยเป็นกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยที่เห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณวิระไม่ถ้ารู้ข้อมูลนี้คุณวิระก็จะไม่ฟ้องเขาอยู่แล้วเพราะฟ้องกองศาลก็ต้องยกฟ้องแล้วถ้ารู้แล้วยังฟ้องอีกอยู่นะอาจจะมีปัญหาแล้วว่าแกล้งฟ้องหรือไม่สลัดหลอกจะมาอีกแล้วนี่เป็นของ
0: ครับ
1: แต่ครับเพราะนั้นยกฟ้องก็ถูกต้องแล้วทีนี้มีปัญหาคือว่าจำเลย4คนหลังเนี่ยที่ทยอยถอนฟ้อง2คนเนี่ย2คนแรกที่ถอนฟ้องก่อนเนี่ยศาลอนุญาตส่วน2คนหลังแล้วก็ในวันนัดสืบพยานโจทย์นะครับก็ปรากฏว่าศาลก็ใช้เวลาในการพิจารณาตามข้อมูลที่ผมเห็นนี่นะก็ร่วมชั่วโมงในการปรึกษาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับทีนี้การที่ศาลไม่อนุญาตเนี่ยก็มีใช้นะหลักเกณฑ์เนี่ยในข้อบังคับของการพิจารณาคดีนี้นะครับมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ศาลเนี่ยจะต้องพิจารณาในการที่อนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่นะครับโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแล้วก็ความมั่นคงของรัฐอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ปัญหาอย่างที่คุณประสานได้ยกมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นปัญหาระหว่างจำเลย4คนหลังเนี่ยซึ่งขอถอนฟ้อง2คนแรกศาลไม่อนุญาตแต่2คนหลังนี่นะครับศาลไม่อนุญาตขณะที่ตอนที่ไม่อนุญาตเนี่ยนะครับข้อที่จริงจากการไต่สวนมันยุติแล้วยังยุติแล้วและยังไม่เริ่มในการสืบพยานในชั้นพิจารณาทีนี้ปัญหาว่าทำไมมันกลายเป็นนี่นะสองคนแรกอนุญาตสองคนหลังไม่อนุญาตอันนี้เนี่ยคงจะต้องอาศัยเนี่ยข้อมูลจากศาลเพราะว่าตอนนี้รายละเอียดในการเผยแพร่ข้อมูลออกมาจากศาลนี่นะว่าทำไมมีข้อแตกต่างในสองคนนี้เนี่ยครับก็ยังไม่เข็ดมันยังไม่ชัดเจนนักซึ่งอาจจะต้องดูจากว่าไอ้คำร้องขอถอนฟ้องเป็นอย่างไรแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็มีการเข้าเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้ถอนฟ้องได้หรือไม่นะครับเมื่อมีข้อจริงครบถ้วนแล้วเราจะมาพิจารณาว่าหรือมันจะมีมาวิจารณ์กันว่าเอ๊ะทำไมเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ระหว่างจำเลย2คนแรกกับ2คนหลังนี้เป็นต้นครับ
0: ครับแต่ครับจะบทเรียนที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือการที่ศาลสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถอนฟ้องได้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะว่าการถอนฟ้องก็ทำให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอันนี้ก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่ศาลได้ทำให้เห็นนะครับว่าศาลก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ให้ถอนฟ้องก็ถือเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณบางอย่างที่เป็นคุณต่อการดำเนินคดีถูกไหมครับอาจารย
1: ์
0: คร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็ทำให้คดีเรื่องการที่กรรมการปปช.ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการทุจริตนะครับถ้าเกิดปัญหาเนี่ยคดีนี้ต้องถือว่าเป็นประเด็นเรื่องประพฤติมิชอบมากกว่าเพราะประเด็นทุจริตยังไม่ปรากฏในคดีนี้นะครับเมื่อประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับก็คือว่ามันมีกฎหมายของปปช.ข้อหนึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงขนาดที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เปิดเผยข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมเปิดเผยเป็นเพราะอะไรอะไรกันนักกันหนาเลยนะครับบางคนก็อาจจะคิดไปถึงเส้นนั้นเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยผมก็ได้พยายามนี่นะดูจากเอกสารเผยแพร่หรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์หรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเพรสรีลีสนะครับก็ไม่ปรากฏไอ้ข้อความที่มีการ ที่ทางฝ่ายปชเนี่ยนะได้ยืนยันว่ายังเปิดเผยไม่ได้ในตอนแรกๆนะครับความจริงเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวไอ้กฎหมายปวชเองนะครับก็มีอยู่มาตราหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ปชเนี่ยนะต้องคิดมากนะครับกฎหมายมาตรานี้เนี่ยก็คือให้ของกฎหมายปชเองเนี่ยครับให้ปชเนี่ยนะครับก็คือมาตรา36นะครับกำหนดให้ข้อมูลในชั้นไต่สวนของปชเนี่ยเป็นความลับนะครับและให้ปชเนี่ยจำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อรูปคดีพยานในผู้ร้องเรียนเนี่ยคือคุ้มครองฝ่ายที่ผู้ร้องเรียนบางทีเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไปเนี่ยก็อาจจะกระทบการให้คนไม่กล้ามาร้องอย่างนี้เป็นต้น
0: ครับ
1: มาตรานี้ก็คุ้มครองกรรมการปชว่าการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์นี้ด้วยนะครับใช้ดุลพินิจนี้ด้วยนะครับแต่ว่าคดีนี้ความจริงมันง่ายแล้วเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลนะครับปลอดภัยครับปชนี่อย่าไปคิดมากหรือว่าองค์กรอื่นก็ตามเนี่ยสั่งให้เปิดก็ต้องเปิดนะศาลสั่งแล้วนะครับจะไม่เชื่อฟังศาลนี่เลยมีเชื่อใครอีกนะครับเพราะนั้นนี่เป็นเหตุทำให้เรื่องมันยาวมาถึงขั้นนี้
0: ครับแต่ครับพอดีหมดเวลานะฮะ4ทุ่มเกินมา1นาทีต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเพราะว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นประโยชน์ให้แนวคิดมุมมองแล้วก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมต้องขอบพระคุณอาจารย์วัดติงสมิทธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสวันหน้าจะขอรบกวนใหม่นะครับขอบพระคุณครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: สำหรับนำเสนอในวันนี้ค่ะในตอนเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สาธารณะอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาแต่คราวนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าอ้าวทำไมเราต้องไปสนใจหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาด้วยคะอาจารย
2: ์คือเราก็สนใจไปทั่วแหละ
1: เนอะ
2: อะไรที่เราคิดว่า

0: คือต้องพูดอย่างนี้นะเราปฏิเสธความเป็นไปของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้นะไม่ใช่เฉพาะว่าเขาเป็นตลาดส่งออกเขามีผลต่อเศรษฐกิจประเทศต่างๆอะไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเป็นเงินที่อยู่ในทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ยังใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการชำระราคาและส่งมอบเนี่ยด้วย
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อะไรมันจะกระทบกับเศรษฐกิจอเมริกาเวลาที่อะไรมันจะกระทบกับความเป็นไปของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจธนาคารประเทศไทยเองที่เรามีทุนสำรองอยู่ประมาณเลทเซว่าสัก 250,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐผมว่า 80% 70% 80% เนี่ย
1: เป็นไรคะ
0: ก็ไปลงทุนตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเพราะฉะนั้นการขึ้นลงของพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยที่มันกำหนดเนี่ยมันมาโยงอยู่แล้วและตัวนี้มันไปโยงกับสถานะความเป็นหนี้ของรัฐบาลกลางที่เราเรียกว่าหนี้สาธารณะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักกลางเดือนที่ผ่านมากลางเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มีการเทขายพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐถูกไหมจนทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรนี่ทะลุ 5% อันนี้มันก็คือถ้าพันธบัตรผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ราคาพันธบัตรลดลงต้องจำไว้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นคือราคาพันธบัตรที่ลดลงถ้าเราถือพันธบัตรธนาคารเราถือพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐราคาที่มันลดลงก็เท่ากับขาดทุนในการลงทุนเพราะมันต้องมาร์คทูมาร์เก็ตราคาจริงในตลาดเป็นยังไงราคาที่เราซื้อมาในราคาที่เราเป็นเฟสแวลูก็คือราคาตามมูลค่าที่มันเป็นอย่างเราซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังของรัฐบาลไทย1,000จำนวนนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ย 2.5 สมมุติเงี้ยถ้าเขามีการลดดอกเบี้ยพันธบัตรก็มีราคาเพิ่มขึ้นถ้าเขามีการขึ้นดอกเบี้ยราคาพันธบัตรก็ลดลงถ้าเราถือจนครบอายุมันก็ไม่กระทบแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะถือครบอายุมันก็จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็ทอนกลับมาเป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรตามระยะเวลาต่าง
1: ๆ
0: อันนี้ทำไมล่ะทำไมถึงหยิบเรื่องนี้มาพูดทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ก็เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว
1: เราก็พูดถึงคำนี้อยู่แล้วนี่สาธารณะแต่เอาจริงๆนะนุ่นก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คำนิยามของนี่สาธารณะของแต่ละประเทศอ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าด้วยค่ะอาจารย
0: ์ไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่หลักๆอ่ะก็คือว่าเป็นหนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้นแล้วมีภาระจะต้องชดใช้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ว่ารายละเอียดมันจะมีความแตกต่างกันว่าจะจัดกลุ่มไหนเป็นหนี้สาธารณะเอาถ้าผมคือของอเมริกาเนี่ยหนี้สาธารณะเนี่ยนะหมายถึงภาระหนี้ทั้งหมดที่รัฐบาลกู้ยืมและยังค้างชำระอยู
1: ่
0: อันนี้หลักการทั่วๆไปจะเป็นรูปของพันธบัตรกระทรวงการคลังจะเป็นเรื่องตั๋วเงินคลังหรือจะเป็นอะไรล่ะพันธบัตรรูปแบบต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้อาจจะไม่ได้รวมนะไม่ได้รวมไอ้พันธบัตรของหน่วยงานอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ถึงกับชัดเจนสักเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ของอเมริกาเนี่ยความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่านิยามคือถ้ารัฐบาลกู้เงินมาเนี่ยถือว่าเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้อันนี้เอาแค่นี้ก่อนแต่เขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเขาไม่มีถ้าเกิดเทียบกับเรานะนิยามของเราเนี่ยถ้าเอาคำว่าหนี้สาธารณะ
1: ของ
0: เราเนี่ยหมายถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกู้หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันแต่ไม่รวมถึงหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำเช่นถ้าเกิดธนาคารธ.ส.ไปกู้เงินแล้วกระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำอันนี้ก็ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะ
1: ค่ะ
0: แต่หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรัฐบาลถือว่าเป็นหนี้ของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะหนี้รัฐบาลกู้โดยตรงมันยังมีหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต่างกันหรืออย่างผมเคยถามเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วที่ธนาคารในประเทศไทยเป็นหนี้เพราะธนาคารประเทศไทยก็ออกพันธบัตรธนาคารประเทศไทยเป็นหนี้เนี่ยอันนี้จัดเป็นหนี้สาธารณะไหมเขาบอกไม่แต่บางประเทศจัดอะไรเงี้ยอันนี้คือแต่ละคราวนี้เราก็ต้องดูตรงนี้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นรายละเอียด
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันก็ต้องดูตอนที่มันเวลาเราจะไปเจาะลึกๆอ่ะแต่ว่าผมว่าเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก
1: จะได้รู้ว่าคำนิยามของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เออคราวนี้ของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันก็หนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็คือว่าการจัดการก็ไม่เหมือนกันอันที่สามก็คือว่าที่มาของหนี้สาธารณะก็มีความหลากหลายแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าเออแล้วทำไมหยิบเรื่องนี้มาคุย
1: หนี้สาธารณะ
0: เอาเฉพาะของสหรัฐอเมริกา
1: โอเคนุ่นเชื่อว่าเวลาที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะมีเกร็ดความรู้หลายอย่างและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมเชิญชวนนะคะให้ส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองค่ะและก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะต้องขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบเนี่ยนะคะในส่วนของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟนะคะนี่คือรายชื่อของผู้ที่โชคดีนะคะแสดงความยินดีกับทุกท่านและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะที่เราต้องหยิบยกเรื่องของหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกามาพูดเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ตัวเลขมันน่าตกอกตกใจเหรอ
0: ไม่ใช่คืออย่างนี้มันสองอย่างบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตกอยู่ในบรรยากาศเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะถูกไหมหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยมันมีการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยมันมีกำหนดเอาไว
1: ้
0: ว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ70ของ GDP
1: อันนี้คือเพดาน
0: เนี่ยของบ้านเราเนี่ยเพดานหนี้สาธารณะก็คุยกันเนี่ยนะมันจะเกินเพดานไหมจะต้องมีการปรับยกเลิกขยับเพดานเลยไหมอะไรเงี้ยนะ
1: กู้เงินกู้เง
0: ิน เออของบ้านเราเนี่ยจะสนใจเรื่องสัดส่วน
1: ค่ะ
0: เพราะเรามีกฎหมายคุมมาไว้ว่าให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐประกาศออกมาแล้วมันก็จะสะท้อนว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นแล้วต้องขยับซีลิ่งเดิมเนี่ย60ก็ขยับขึ้นมาเป็น70อันนี้เป็นระบบของบ้านเรานะแต่ว่าถ้าพูดถึงสัดส่วนมันก็จะมีคนพูดโอ้ยของเรา 70% น้อย
1: เทียบกับประเทศอ
0: ื่
1: น
0: ประเทศอื่นเขาว่ามันเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: จริงเหรออาจารย์มีเป็นร้อย
0: มีคือว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมากกว่า GDP มีหลายประเทศเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเผอิญน้องใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ยอดหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยมันมาอยู่ที่31.265 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐทำไมตัวเลขนี้สำคัญตัวเลขนี้สำคัญเพราะว่าเมื่อเราไปดู GDP ในงวดเดียวกันสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2569อยู่ที่ 31.216 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีภาระผูกพันจะต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบอายุ
1: ค่ะ
0: มากกว่า GDP คือประมาณ 100.2% ก็คือมากกว่าเท่ากันน่ะเลยไปนิดนึง
1: เอาตัวเลขเปอร์เซ็นต์อ่ะ 100.2%
0: เออ 100.2% ก็คือแต่ตัวเลขที่เป็นตัวเลขก็คือว่าหนี้สาธารณะ 31.26 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: GDP 31.21 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคราวนี้ต้องบอกก่อนว่ากรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องเพดาน
1: ไม่มีซีลิง
0: ไม่ได้มีไม่ใช่ไม่ได้มีเพดานสัดส่วน
1: ค่ะ
0: ระหว่างหนี้สาธารณะกับ GDP เขาไม่มีตัวนี้เขามีอีกตัวนึงเขามีอีกตัวนึงคือเพดานหนี้สาธารณะเฉพาะเลยที่เป็นตัวเลข
1: ค่ะ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณต้องแยกนะของเราไม่ได้คุมเรื่องตัวเลขแต่เราคุมเรื่องสัดส่วนของเราบอกว่านี่สาธารณะที่กระทรวงการคลังสำนักบริหารนี่สาธารณะเป็นคนรวบรวมอยู่เนี่ยคุณต้องไม่เกินร้อยละ70น
1: ะ
0: เมื่อเทียบกับ GDP ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครั้งล่าสุดที่ยังไม่ได้มีการปรับเป็น75-80ก็ต้องพยายามดูไม่ให้เกินปั๊บจริงๆเกินก็ไม่ได้ถึงก็คอขาดบาดตายแบบประเภทเอาตัวไปจับไปตัดคอหรอกเพียงแต่ว่าเกินคุณก็ต้องแก้ไขเขาไม่ได้มีบทลงโทษอะไรรุนแรงหรอกการแก้ไขก็คือว่าทำให้มันลงกับเลื่อนเพดานขึ้นไปมันก็ทำได้แค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรซีเรียส
1: อาจารย์แรงเง
0: ี้
1: ย
0: เดี๋ยวโอเคกรณีของสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการกำหนดว่าคุณจะก่อหนี้สาธารณะได้เป็นเงินเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่มันชนคุณต้องไปให้รัฐสภาอนุมัติขยับเพดานหนี้คงค้างของหนี้สาธารณะถ้าไม่ขยับรัฐบาลใช้เงินไม่ได้ไม่มีเงินจะใช้ก็เป็นที่มาของเวลาทุกปีประชุมกันก็ต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็ชัดดาวหยุดไม่
1: จ่ายเงิน
0: ไม่จ่ายเงินเดือนไอ้นั่นไอ้นี่ที่เป็นหน่วยรัฐบาลกลางก็หยุดงานคือหยุดแบบไม่ได้ตังค์นะไม่ใช่หยุดแบบได้ตังค์นะเพราะว่าไม่มีเงินจะมาจ่ายเนี่ย
1: ก็ไปเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเน
0: ี่ยใช่แต่ว่าคนละระบบกันอ
1: ัน
0: นี้ผมพูดเป็นภาพกว้างก่อนน
1: ะ
0: ว
1: ่
0: าณระดับแบบนี้ก็เป็นที่ให้ความสุขที่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นไหมมันเคยเกิดแต่ว่ามันก็มีความวูบวาบนะเพราะมันเป็นตัวเลขเทียบเคียงหนี้สาธารณะลดลงได
1: ้
0: ถ้าคุณทำงบประมาณถ้าคุณใช้นี่เร็วกว่าที่คุณกู
1: ้
0: ในแต่ละปีมันก็ลดลงได้อันนั้นคือลดโดยตัวนะโดยลดโดยตัวมันเองตัวจำนวนเงินยอดคงค้างซึ่งปกติไม่ค่อยลดหรอกส่วนใหญ่ที่มันลดเพราะว่าฐานข้างล่างฐานข้างล่างคือ GDP มันขยายตัวแม้ว่ายอดนี่ข้างบนมันเพิ่มขึ้นน
1: ะ
0: แต่มันเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ายอดล่างที่เป็นยอด GDP นั้นสัดส่วนมันก็ลดลง
1: เอาแสดงว่าสหรัฐอเมริกาอาจารย์ที่ทะลุร้อยเนี่ยไม่ได้ใช่ครั้งนี้ครั้งแรก
0: เคยมีแต่ผมจำปีไม่ได
1: ้
0: ผมจำปีไม่ได้เคยมีแล้วมันมักจะเกิดขึ้นหลังจากเศรษฐกิจมันชะลอตัวหนึ่งมันมักจะเกิดขึ้นรัฐบาลอาจจะมีความจำเป็นจะต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบเวลาเกิดวิกฤตอะไรต่ออะไรพวกนี้
1: ท้ายนุ่นเดาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ประเทศแต่ละประเทศเจออะหลังสงครามโลกครั้งที่2
0: นี่มันจะเป็นยาวขนาดนั้น
1: โควิด
0: โควิดเนี่ยชัดอย่างอเมริกายังมีอีกอันนึงนะปี 2008-2009
1: ค่ะ
0: รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้เนี่ยเหมือนกระทรวงการคลังให้อำนาจกระทรวงการคลังไปเอาเงินไปถมอะตอนนั้นสมัยจอร์จบุชอะผมจำไม่ผิดอะประมาณโอ้ว่ากันเกือบ1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะ
1: แล้วก็มาครั้งนี้100.2
0: ไม่ไม่อันนี้มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องสะสม
1: อัน
0: นี้เป็นเรื่องสะสมอันต้องแยกนะว่าไอการสะสมมาแล้วมันไม่ดำเนินการเนี่ยคราวนี้ที่มาของหนี้สาธารณะที่มันไม่ลดลงเนี่ย
1: ก่อนที่อาจารย์จะบอกถึงที่มาค่ะอาจารย์นุ่นอยากทราบว่าแล้วประเทศอื่นๆน่ะมีหรือเปล่าที่หนี้สาธารณะของเขาอะค่ะ
0: คือ
1: ทะลุ 100% แบบนี
0: ้ไม่เอาว่าตัวที่เราคุ้นเคยกันดีๆนะส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วไอ้นี่ไม่ได้รู้คือเพื่อนเขาล้ำหน้าไปเยอะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในยุโรปเอาที่ขึ้นชื่อลือชาเลยนะอิตาลีเนี่ยหนี้สาธารณะมากกว่า GDP เนี่ยเท่ากว่าร้อยละ130%
1: อ
0: ันเนี้ยอันนี้มา130-140%แล้วมันเลื้อรังมานาน
1: ค
0: นก็ทำไมมันอยู่ได้ไงเออเนี่ยก็เป็นประเด็นแหละนะ
1: ไอ้ที่
0: ตอนนี้เนี่ยกรีซเนี่ยก็140-150%
1: นะ
0: ส่วนเนี้ยฝรั่งเศสก็105-110สเปนก็นั่นน่ะประมาณ100% โปรตุเกสก็ 100% เบลเยียม 100% ถ้าเป็นแถวนี้เนี่ยแถวนี
1: ้ประเทศอะไรคะ
0: ญี่ปุ่น
1: เยอะไหมคะอาจารย
0: ์ญี่ปุ่นเยอะมาก170-180%
1: ทำไมเยอะขนาดนั้นน่ะ
0: ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจญี่ปุ่นมันบางมาก
1: ค่ะ
0: มันบางมากมันโตน้อยมาก GDP ขยายตัวต่ำรัฐบาลต้องทุ่มเงินอุดเงินตอนที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นแบบเข้าภาวะเงินฝืดต้องทำงบประมาณปีญี่ปุ่นนะทำงบประมาณปีละ2ครั้งนะ
1: ค่ะ
0: คือทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็ต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมทุกปีเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจจนมันถึงที่สุดนะพออาเบะมาก็เคลียร์หมดละ
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี้ยมันเลยทำให้มันบวมนะแต่เราจะไปพูดว่าเอ้ยถ้ามันหนี้สาธารณะถ้าประชาชนผู้ให้กู้เป็นกู้เป็นเงินสกุลท้องถิ่นมันมีไอ้นั้นอีกเรื่องนึงต้องแย่
1: ค่ะ
0: อันนี้กลับมาที่ถามว่า
1: ทำไม
0: หลักๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆก็คือว่ารายได้น้อยกว่ารายจ่าย
1: อันนี้เอาหลักก่อน
0: เอาหลักก่อนเลยคือมันจะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเนี่ยหลักมันก็คือรายได้น้อยกว่ารายจ่าย
1: แต่นุ่นจะเชื่อว่า
0: ร ายรับในงบประมาณน้อยกว่ารายจ่ายในงบประมาณทำให้ต้องทำงบประมาณขาดดุลโอเคอันนี้คือต้นตอก่อน
1: แล้วคุณแล้วเนี่ย
0: ต้นตอก่อนสหรัฐอเมริกาเนี่ยงบประมาณขาดดุลเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ GDP ในแต่ละปีเนี่ยประมาณ6%
1: สูงนะคะ
0: สูงของเราเนี่ยยังกำหนดเอาไว้ไม่ให้เกิน4%แต่เรายังทำไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในยุโรปเนี่ยตัวเลขที่เขาโอเคกันก็ต้องประมาณ3%ที่จริงตัวเลขที่โอเคนะสำหรับการจัดทำงบประมาณขาดดุลเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยไม่ควรเกิน3%
1: ค่ะ
0: โอเคอันนี้เป็นหลักก่อนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้ฝรั่งเศสอิตาลีเยอะละยกเว้นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีเบลเยียมสเปนสเปนทำไม่ได้ญี่ปุ่นทำไม่ได้นั่นแหละ
1: และสหรัฐเขาขาดดุลต่อเนื่องไหมคะอาจารย์
0: โอ้ต่อเนื่องยาวมากก็ต่อเนื่องแล้วทำให้หนี้สาธารณะมันอึ๊บจนมัน31 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่ผลที่มันเกิดขึ้นสำคัญคืออะไรขณะนี้เนี่ยอันนี้ผมเคยไปพูดในสภาว่าความเพี้ยนของระบบเนี่ย
1: ค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบี้ยที่ต้องตั้งในงบประมาณเนี่ย
1: ค่ะ
0: มากกว่างบกระทรวงกลาโหมเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยงบป้องกันประเทศอันเนี้ยคือสัญญาณบอกแล้วว่าคุณไปผิดทางแล้วนะซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างนี้ตอนนี้
1: แต่การที่เป็นอย่างเนี้ยรู้ว่ามันมีมิติอื่นที่น่าสนใจแต่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันต่อนะคะ

0: สนุกเลยค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อไรได้มันน้อยกว่าไรจ่าย
1: คุยกันเพลิน
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกันหมดอ่ะคือถ้าแล้วนักการเมืองก็จะชอบให้ลดภาษีเพิ่มรายจ่าย
0: ประชานิยมหรือเปล่า
1: ไม่ต้องประชานิยมทั่วไปก็ต้องการให้ลดภาษีเพราะได้ใจประชาชนแล้วก็เพิ่มรายจ่ายเพื่อที่จะรัฐบาลทำนู่นทำนี่มีโครงการ
0: มันก็
1: เป็นลักษณะของการขาดดุลงบประมาณเรื้อรังซึ่งมันก็จะมาโป่งที่ยอดหนี้สาธารณะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเขาดีไอ้สัดส่วนตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอเมริกาเขาไม่ได้ดูเรื่องสัดส่วนระหว่างหนี้สาธารณะกับ GDP เขาไม่สนใจเขาสนใจเฉพาะเพดานหนี้ที่เขาตั้งไว้ถ้าครบชนเพดานคุณก็มาขออนุมัติสภาขยายเพดานหนี้สาธารณะซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆจนเมื่อไหร่มันครบเขาก็มาบอกทีนึงแต่มันก็มีบางช่วงที่เศรษฐกิจเขาดีเขามีการทำงบประมาณเรียกว่าเติมเงินชำระหนี้อะไรต่ออะไรจนหนี้สาธารณะเขาลดลงมาเมื่อเทียบกับ GDP น้อยอันนั้นก็แล้วแต่สภาพนะแต่ว่าหลักการก็คือว่าเขาก็ต้องการให้เศรษฐกิจเขาดี มีการจ้างงานเต็มที
0: ่
1: นะเงินเฟ้อต่ำอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ประเด็นของ
0: สหรัฐ
1: หนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มองใน2มิติมองในมิติที่เกี่ยวข้องกับภายในประเทศเขาเองใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าหนี้มันมากอ่ะมันก็เป็นตัวถ่วงรั้งอ่ะคุณ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมหนี้มากๆมันก็เป็นตัวถ่วงรั้ง
0: อ่
1: ะแล้วทุกคนก็เป็นห่วงว่าเราก็คิดง่ายๆอ่ะเราเจอคนที่มีหนี้เยอะๆแล้วมาขอกู้เงินเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ต้องบอกเราก็มีสองวิมีมีหนึ่งวิธีที่หนึ่งก็คือว่ากูไม่ให้มึงกู้อีกแล้วขอดูพฤติกรรมในการชำระหนี้หน่อย
0: วินัยของเราเป็นไง
1: นะอันที่สองก็คือว่าโอเคคุณยังมีปัญญาเนี่ยแต่ผมต้องคิดดอกเบี้ยคุณเพิ่ม
0: ค่ะ
1: อันนี้มันก็มีนัยยะถ้าเกิดว่าหนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะๆมันก็จะต้องมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้จูงใจกับคนที่จะให้กู
0: ้
1: ในประเทศแต่ว่าเมื่อคุณมีหนี้เยอะส่วนที่จะเหลือเอาไปจ่ายเอาไปลงทุนเอาไปขยายอะไรเนี่ยมันก็ต้องน้อยลงมันจะกดดันให้อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการที่มันมีหนี้เยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วรายจ่ายที่คุณจ่ายเป็นดอกเบี้ยแต่ละปีว่ากันเป็นนั่นน่ะไม่รู้กี่ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันก็เท่ากับเงินเนี่ยมันต้องเอาไปจ่ายหนี
0: ้ม
1: ันก็แทนที่จะเอามาจับจ่ายใช้สอยก็ต้องเอาไปชำระหนี้เพราะว่าหนี้สาธารณะคุณสูงอันนี้พูดถึงเฉพาะคนในประเทศถ้าขึ้นดอกเบี้ยก็ทบหมดคุณใช้บัตรเครดิตคุณกู้บ้านอะไรนั่น
0: ลด
1: แม้ว่าเรื่องการดูแลเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเป็นเรื่องของคณะเรื่องของธนาคารกลางก็จริงอ
0: ่ะ
1: แต่ตัวนี้มันเป็นตัวกดดันถูกไหมมันเป็นตัวกดดันว่าคุณก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เพราะมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยเหตุที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขามีการมันคือมันเป็นที่ที่คนเอาเงินมาลงทุน
0: ค่ะมันเป็นตลาดใหญ่ของการลงทุน
1: มันเป็นที่ที่ต่างชาติอ่ะมาลงทุน
0: ค่ะ
1: เพราะต่างชาติที่ค้าขายกับอเมริกาเกินดุลก็มีเงินดอลลาร์เหลือถูกไหมแล้วเขาทำไงไปถือไว้ทิ้งๆก็ไม่ไปถือไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน
0: ์ค่ะ
1: ใช่ไหมก็ต้องโอนกลับมาซื้อพันธบัตรลงทุนได้ดอกเบี้ย 3% 4% ก็ว่ากันไป
0: ค่ะ
1: ไอ้ตัวนี้มันก็มาเป็นเหมือนกับเงินไหลเข้าที่จะมาเจเนเรตมันก็มีการพอกพูนในหนี้สาธารณะประมาณ31ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณสัก9ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นการถือครองพันธบัตรกระทรวงการคลังของต่างชาติ
0: ชาติไหนบ้างคะอาจารย
1: ์โอ้ดาริงเลยก็ญี่ปุ่นนะถูกบังคับ
0: มันนิ่มน่าจะมากสุดเนาะ
1: ประมาณ1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเมื่อก่อนจีนนะประมาณ 1.5-1.4 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนหลังเขาก็ถอนตัวจนปัจจุบันผมจำได้ว่าเหลือประมาณสัก 6-7 แสนมั้งแต่เขาบอกว่ามันมีการไปลงทุนที่ไม่ทางอ้อมอะไรเงี้ยอันนี้เอาเป็นว่าคือเขายังต้องพึ่งพาผลตอบแทนจากเงินดอลลาร์ที่เขาเหลือจากการได้ค้าขายเกินดุลการค้ามากๆไหลเวียนมาลงก็ยังมีอยู่แหละน
0: ะ
1: เพราะมันเป็นเป็นสภาพคล่องเงินสดที่ดีนะมันยังมีประเทศไหนล่ะคุณ
0: นี่ค่ะอาจารย์นี้ก็ได้เพราะว่านุ่นมีจดไว้
1: ม
0: ี
1: ญี่ปุ่นนะ
0: มีจีน
1: อังกฤษ
0: แล้วก็อังกฤษ
1: เบลเยียม
0: ค่ะ
1: ประเภททางยุโรปอ่ะ
0: อังกฤษเห็นว่าเขาซื้อเพิ่มเข้ามาด้วย
1: ก็แล้วแต่นะพวกนี้มันก็โยงใยแต่ว่าเรามันมองพาร์ทเดียวแต่ความสำคัญมันคือ เมื่อเขาไปลงทุน
0: ค่ะ
1: มันก็มีความเสี่ยง2 อย่างใช่ไหมความเสี่ยงอันที่1คือราคาที่ขึ้นลงอันนี้ก็ต้องมาร์คทูมาร์เก็ตถ้ามันขาดทุนก็ต้องเขียนขาดทุนถ้ากำไรก็บวกเข้าไปก็ลอสแอนด์เกนมันต้องมีอยู่แล้วในพอร์ตโฟลิโออ
0: ่ะ
1: อีกอันนึงก็คือว่าความเสี่ยงในแง่ของการชำระคืนอันนี้พอมันหวั่นไหวมากๆเข้ามันก็ขายอ่ะใช่ไหมแล้วหลังๆนี่มันยังมีเรื่องซ้อนมาอีกว่าเฮ้ยถ้าคุณไปมีเรื่องกับมันนะแล้วคุณไปซื้อพันธบัตรนะมันฟรีดนะเว้ยมันห้ามโอนย้ายถ่ายเทนะเว้ยมันฟรีดอ่ะมันไม่ให้โอนอ่
0: ะ
1: เหมือนกับเงินในบัญชีแบงค์เราอ่ะเฮ้ยคุณถอนไม่ได้คุณเบิกไม่ได้แต่ผมไม่ได้เงินคุณนะคุณอยู่เฉยๆนะ
0: ทั้งที่มันเป็นของเรานะ
1: เนี่ยมันอเมริกาทำกับอเมริกาทำกับรัสเซียตอนยูเครนเนี่ยประเทศอื่นเขาเฮ้ยไม่ดีนะเว้ยแม้แต่ทองที่ฝากอยู่มันยังไม่อยากเอาไปเก็บไว้เลย
0: เ
1: พราะมันเฮ้ยอะไรวะคุณแช่งหน้าอะไรวะเนี่ยคือเขาไปบังคับแบงค์เขาเฮ้ยแซงชั่นฟรีสไม่ให้คุณถอนไม่ให้คุณเอาไม่ให้คุณขายก็ไม่ขายไม่ได้
0: ค่ะ
1: ถ้าขายไม่ได้ซื้อได้แต่ขายไม่ได้ขายไม่ได้คุณก็เปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได
0: ้
1: ถึงเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก็โอนไม่ได้อีก
0: เ
1: พราะฉะนั้นทุกคนก็มองว่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากกรณีซึ่งก่อนหน้านี้อเมริกาไม่เคยทำแบบนี
0: ้
1: อาจจะมีแซงชั่นบางประเทศแต่ไม่ใช่ไปยึดอย่างนี
0: ้
1: แล้วมันไม่ได้ยึดคนเดียวมันยึดในยุโรปก็ร่วมมือกันด้วยเพราะยุโรปมีปัญหากับรัสเซียที่ยูเครนเขาก็ฟรีซเงินที่รัสเซียเอามาลงทุน อเมริกาก็มีก็ฟรีซเหมือนกันน่ะรวมๆซีรีส์รวมแล้วเนี่ยคุณคิดดูอ่ะเงินของรัสเซียที่ไม่มีที่เขาไม่ให้ใช้นะแต่เขาไม่ได้ยึดนะ
0: ค่ะ
1: เขาอายัดไว้ไม่ให้ยึดนะ$300,000,000,000คุณครูเฉพาะดอกเบี้ยใช่มั้ยเฉพาะดอกเบี้ยมันเท่าไหร่นี่ยังบอกว่าดอกเบี้ยกูก็ไม่ให้มึงนะ
0: เออ
1: จะโอนไปให้ยูเครนอีกคุณลองเป็นจีนคุณก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยขนาดรัสเซียมึงยังกล้าอย่างงี
0: ้ค่ะ
1: แล้วกูอ่ะ
0: ใช่อาจารย์ทั้งเทขายทั้งเรื่องของลดการถือครองอย่างเงี้ยค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคือ
1: มันเราพูดให้ฟังว่าไอ้ตัวนี้มันยึดโยงกันมันยึดโยงกันเพราะว่าคือเงินดอลลาร์มันก็ยึดโยงกับเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องความเป็นไปเนี่ยเรามองว่าหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เขาค่อนข้างสูงเราก็มีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจที่จริงพันธบัตรกระทรวงการพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยMoody'sinvestor service เนี่ยเขาลดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่ 3A นะครับ
0: หรอคะ
1: ครับไม่ใช่ 3A ผมจำไม่ได้ว่ากี่ A นะแต่ว่าไม่ใช่ 3A พันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐไอ้เรตติ้งประเทศเอางี้ก่อนเรตติ้งประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่ำกว่าสิงคโปร
0: ์
1: ต่ำกว่าสิงคโปร์ต่ำกว่าสิงคโปร์ต่ำกว่าสวิตเซอร์แลนด
0: ์ค่ะ
1: อาจารย์ก็เดี๋ยวตอนนั้นด่ากันขมเลยบอกอะไรอะไรอะไรอย่างงี้ทั้งหมดก็ดูตามฐานะแล้วคุณเนี่ย
0: ค
1: ุณไม่ได้คุณไม่ได้ 3A คุณไม่ได้ 3A เมื่อก่อนทุกคนโมยพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐนี่สุดยอดที่สุดในโลกนี้แล้วไม่มีอะไรปลอดภัยมากไปกว่านี้แล้วก็มันยังลดเรตติ้งได้อ่ะคุณ
0: ก็จริงเนาะ
1: เ
0: อออาจารย์ทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลดการเทขายแบบลดการถือครองถ้ามีการเทขายแบบเนี้ยมันก็มาหลากหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องของความเชื่อถือความเชื่อมั่นด้วยและในขณะเดียวกันค่ะไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ย
1: นี่ไงก็ถึงบอกไงว่าไอ้หนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวดันให้เกิดเงินเฟ้อนะเพราะว่าพอเกิดเงินเฟ้อปั๊บเนี่ยมันก็จะไปเพชเชอร์ให้แบงก์ธนาคารกลาง Federal Reserve ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เหตุเดียวนะ มันมีหลายเหตุโหจริงมันก็สภาพธรรมดาคุณคนหาเงินไม่พอใช้มันก็เกิดความร้อนรุ่ม
0: หลักมัน
1: อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิมันต้องเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา
0: อาจารย์แต่นุ่นสนใจ
1: เราคิดว่าถ้าเกิดว่าราคาสินค้าและบริการเหมือนกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นการเป็นหนี
0: ้
1: มันก็ต้องอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
0: แต่นุ่นสนใจแบบนี้ว่าเวลาอเมริกาเขาจะใช้หนี้เขามีวิธีการใช้หนี้อย่างไรและถ้าผลกระทบถ้ามันเกิดขึ้นนะมันกระทบต่ออเมริกายังไงและประเทศอื่นๆยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันนะคะ
2: Thank you.
0: หรัฐอเมริกาเขามีศักยภาพในการใช้หนี้มากน้อยขนาดไหนคะถ้าเกิดว่าประเมินณปัจจุบันแล้วเขาสามารถที่จะพิมพ์แบงก์ออกมาแล้วก็ไปใช้หนี้ได้ไหม
1: พิมพ์แบงก์ออกมาใช้หนี้ได้แต่ว่ามูลค่าราคามันจะลดลงถ้าคนเห็นว่าเฮ้ยคุณลู่ลี่คุณพิมพ์ออกมาแล้วมันก็ยิ่งไปคือเพิ่มปริมาณเงินโดยที่ไม่เพิ่มกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คืออัตราเงินเฟ้อถ้ามันหลุดไปมากๆไฮเปอร์อินเฟชันก็ไปกันใหญ่เหมือนก็ที่เกิดขึ้นในอาร์เจนตินาอะไรพวกนี้ก็ทำแบบนี้ไงก็คือพิมพ์ให้รัฐบาลกู้อ่ะรัฐบาลกู้มากแล้วก็ปริมาณเงินเพิ่มก็ทำให้ค่าเงินลดลงใช่ไหมซึ่งอเมริกาเขาต้องดูเรื่องนี้อยู่แล้วเขาไม่ทำเขามีสิทธิพิเศษในการที่พิมพ์ธนบัตรโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแบ็กอัพเพราะว่าเขาเป็นทุนสำรองเขาเป็นเงินเป็นเคอร์เรนต์รีเซิร์ฟของสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารกลางทั้งโลกแล้วก็ยังเป็นตัวแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาก็ต้องดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันจะอ่อนค่าแข็งค่าอะไรเนี่ยก็ระดับหนึ่งก็ต้องมีการปรับอย่างอเมริกาเขาบอกโอ้กูมีปัญหาเรื่องขาดดุลการค้าก็ทรัมป์ออกมาทุบเนี่ยเรียกคนมาคุยอะไรแต่มันไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จนะแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยหลายๆอย่างคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันโยงกับเงินเฟ้อหนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันโยงกับเงินเฟ้อแน่นอนส่วนความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณพูดมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปพิมพ์แบงค์พิมพ์มาถ้ามันไม่มีคนยอมรับมันราคาก็ล่วงเหมือนเราบอกเฮ้ยเราเป็นหนี้นี่นะคุณต้องดูว่าคุณเป็นหนี้เงินสกุลอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วคุณมีอำนาจในการที่จะทำธนบัตรเงินสกุลนั้นโดยที่ให้เขายอมรับว่าราคาไม่ลดลง
0: ค่ะ
1: เพราะคุณต้องเข้าใจว่ากระดาษที่พิมพ์กับมูลค่าบนกระดาษไม่เท่ากัน
0: มีโชว์มั้ยถามนุ่นๆนี่ไม่มีโชว์แล้วนะใช้แต่มือถืออ่ะบอกอาจารย์มีโชว์นี่เงินบาท

0: เพราะทองมันต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อไปแลกทองใช้เงินมากขึ้นเพื่อจะไปแลกคอมพิวเตอร์ใช้เงินมากขึ้นเพื่อจะไปแลกมือถือ ไอ้แบบเนี้ยเพราะมันเป็นเงินของคนอื่นเขาเพราะเราซื้อของเราไม่ได้ซื้อของเป็นเงินบาทถูกไหมเราซื้อของเป็นเงินบาทแต่ก่อนที่มันจะมาถึงเป็นเงินบาทมันต้องเอามันต้องจ่ายเป็นเงินเหรียญต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีปัญหานี้ก็จริงเนี่ยแต่เขาก็ต้องทำให้คนมั่นใจว่าเฮ้ยคุณยังมาลงทุนกับผมนะ คุณยังเอาเงินมาซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังที่ผมออกนะอะไรต่ออะไรพวกนี้ยังเอาเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไอ้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหลี่ยมในการมองซึ่งคนอื่นทำไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่มั้ยเราซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยเงินบาทที่ร้านค้าในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อคอมพิวเตอร์จากอเมซอนคุณต้องโอนไปเงินเหรียญถูกไหม
1: เป็นดอลลาร์
0: ถ้าคุณซื้อของข้างนอกคุณต้องโอนไปเงินต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: ของอเมริกามันไม่ต้องโอนไปเงินต่างประเทศเพราะมันโตมันเองอ่ะคนอื่นยอมรับเฮ้ยมาเลยเป็นดอลลาร์เข้ามาคุณก็ต้องทำให้อันนี้เขายอมรับไปตลอดถ้ามันมีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะคุณก็ต้องแก้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยมันสูงเกินไปคุณก็ต้องแก้ให้มันอย่าไปยึดโยงกับแต่ต้องทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าถึงตอนอย่างตอนปี2008 2009โอ้โหคุณหลอมละลายเลยประเทศอเมริกาจะเจ๊งเอาตอนนั้นน
1: ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องโอ้โหเรียกว่าปล่อยประตูเขื่อนให้เงินมันไหลทะลักเข้ามาเต็มถนนเลยตอนนั้นน่ะ
1: ตอนนั้น
0: แล้วก็ในท้ายที่สุดก็ต้องดูดออกถูกไหม
1: มันปล่อยน้ำแล้วก็สูบน้ำออก
0: มันก็คือตอนนั้นเนี่ยต้องใช้แบบประคบเย็นอย่างหนักเลยก็ไอ้เบนแบนแองเก้แม่งก็ปล่อยเงินออกมาเยอะแยะตะแปะแต่พอถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนลง
1: ค
0: ุณก็ต้องดูดออกไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาปล่อยเข้าไปเงินดอลลาร์ก็อ่อนลงสิ
1: อาจารย์บรรทัดสุดท้ายเมื่อนี่เขาสูงแบบนี้ค่ะผลที่มันเกิดขึ้นกับอเมริกาเองแล้วก็ผลที่จะส่งผลต่อประเทศอื่นๆเนี่ยมันคืออะไรบ้าง
0: ระยะสั้นเราก็เห็นความไม่มั่นใจในพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐโดยขอแลกเป็นขออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น อย่างตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันทะลุ 5% แล้วพันธบัตรอายุเท่าไหร่30ปีหรือไงผมไม่แน่20
1: กับ30 20
0: ปีทะลุ 5% ก็ดอกเบี้ยแพงคุณก็จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะคนที่จะให้คุณกู้เขาบอกให้ถ้าดอกเบี้ยอย่างนี้ผมไม่ซื้อคุณเยอะแล้วในอนาคตมันก็อาจจะทำให้สัดส่วนของการใช้เงินดอลลาร์ในทุนสำรองของประเทศต่างๆอาจจะลดลงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็ย้ายไปเป็นทองเพราะทองมันก็แลกเป็นดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะก็ประโยงอย่างนี้แหละทองมันแลกเป็นดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นก็มันก็เหมือนกับดอลลาร์อ่อนตัวเมื่อเทียบกับทองทางอ้อมอยู่แล้วว
1: ันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยขอบพระคุณสำหรับความรู้มากๆเลยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู ถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพ

0: ที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจัดสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: ฮือฮากันไม่น้อยครับในเมื่อมีการประกาศจากรัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสันของสหรัฐว่าทางกระทรวงการคลังพร้อมจะพิมพ์ธนบัตร250เหรียญโดยจะมีหน้าของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏอยู่บนแบงค์ใบนี้250ตัวเลขนี้คือการสถาปนาสหรัฐอเมริกาเมื่อ250ปีก่อนมาครบปีนี้พอดี4กรกฎาคมวันชาติสหรัฐอเมริกาปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จึงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่แต่หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวที่กำลังถกแถลงกันอย่างร้อนแรงครับว่าการจะพิมพ์ธนบัตร250ดอลลาร์โดยมีรูปของประธานาธิบดีคนปัจจุบันขึ้นอยู่เป็นสัญลักษณ์นั้นทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องเกลียวกราวของการใส่ชื่อหรือเปลี่ยนชื่อเพิ่มคำว่าทรัมป์เข้าไปในเคนเนดีเซ็นเตอร์หรือชื่อเต็มว่าจอห์นเอฟเคนเนดีเซ็นเตอร์ for the performing arts ศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีที่วอชิงตันมีการเปลี่ยนชื่อเพราะมีการโหวตในคณะกรรมการบริหารให้เติมคำว่าโดนัลด์ทรัมป์and Kennedy หรือ Trump and Kennedy Center for the Performing Arts เกิดการร้องเรียนและเกิดการส่งเรื่องขึ้นศาลศาลของรัฐบาลกลางตัดสินว่าไม่ได้เพราะว่ากฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรสในการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้เป็นการรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีฉะนั้นไม่เกี่ยวอะไรกันกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันกลายเป็นประเด็นการเมืองทั้งสองเรื่องเรื่องแรกคือธนบัตร250เหรียญจะมีรูปทรัมป์อยู่ในนั้นได้หรือไม่สองการใส่ชื่อทรัมป์เพิ่มเข้าไปในศูนย์เคนเนดีได้หรือไม่ทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องของกฎหมายเลยครับคำว่าเงินดอลลาร์หรือที่รู้จักกันในนามกรีนแบ็กมันไม่ใช่เป็นเพียงสื่อกลางการแลกเปลี่ยนทางการค้านะครับแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของเสถียรภาพระเบียบโลกสืบทอดกันมานับศตวรรษแต่สถาบันทางสัญลักษณ์ของอเมริกากำลังเจอกับการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่รัฐบาลทรัมป์กำลังเตรียมพิมพ์ธนบัตรมูลค่า250เหรียญนี่แหละครับจะประทับใบหน้าของทรัมป์เพื่อฉลองครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่ากฎหมายเขาห้ามกฎหมายรัฐบาลกลางระบุไว้ชัดเจนว่าชนิดราคาธนบัตรนั้นกำหนดเอาไว้แต่ไม่มี กำหนดตัวเลข250รวมอยู่ในนั้นด้วยนี่คือความพยายามก้าวข้ามบรรทัดฐานดั้งเดิมนับตั้งแต่ปี1969ที่สหรัฐยุติการพิมพ์ธนบัตรมูลค่าเกิน100เหรียญซึ่ง100เหรียญนั้นเป็นรูปของเบนจามินแฟรงคลินเป็นอดีตประธานาธิบดีคนโด่งดังดังนั้นการเสนอธนบัตรใบละ250เหรียญรอบนี้ไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองแล้วแต่เป็นการทดสอบขอบเขตอำนาจในการแก้กฎหมายเพื่อสร้างสัญญาใหม่ของฝ่ายบริหารสส.โจวิลสันจากพรรครีพับลิกันรัฐเซาท์แคโรไลนายื่นร่างกฎหมายนี้ครับเพื่อรับรองการมีอยู่ของธนบัตรชนิด250เหรียญปรากฏว่าก็แน่นอนครับถูกท้าทายถูกท้าทายโดยสส.ของฝั่งเดโมแครตฝั่งเดโมแครตบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายผิดธรรมเนียมประเพณีผิดหลักความคิดความอ่านของคนอเมริกันทั้งสิ้นก็เลยส่งเรื่องไปร้องที่ศาลศาลเพิ่งมีมติว่าไม่ได้นี่คือเรื่องที่จะให้ชื่อทรัมป์ไปปรากฏอยู่ในศูนย์ทรัมป์เคนเนดีเซ็นเตอร์ซึ่งความจริงติดไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วศาลบอกให้เอาออกซะภายใน2สัปดาห์แล้วก็เกิดเรื่องแบงค์250เหรียญขึ้นมาพอดี เรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่รัฐมนตรีคลังสกอตต์เบสเซนเองเป็นคนบอกกล่าวว่า ขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษกฎหมายเขียนยังไงต้องขอแก้รัฐมนตรีคลังบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในมือของสภาคองเกรสและพร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายถ้ามีการอนุมัติโดยสกอตต์เบสเซนบอกว่าผมไม่คิดว่ามีสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการมีใบหน้าของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปัจจุบันบนธนบัตรในวาระครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศก็นี่ถือเป็นการสะท้อนถึงการที่พยายามแผ่อิทธิพลของทรัมป์เหนือบรรทัดฐานเดิมๆคือเปลี่ยนทรัมป์ในฐานะผู้นำชั่วคราวให้กลายเป็นสัญลักษณ์ถาวรของชาติผ่านกระเป๋าตังค์ของประชาชนต้องถือว่านี่เป็นเรื่องของ personal branding ของทรัมป์โดยเฉพาะเอากันตั้งแต่เรื่อง250เหรียญธนบัตรตามมาด้วยเรื่อง Kennedy Center ตามมาด้วยพาสปอร์ตอเมริกันมีแผนครับที่จะบรรจุใบหน้าของทรัมป์ลงในพาสปอร์ตรุ่นพิเศษเหมือนกันจะเป็น Limited Edition เลยทีเดียวครับว่าจะมีพาสปอร์ตชุดพิเศษออกมามีใบหน้าทรัมป์ใครอยากได้บ้างขณะเดียวกัน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีก็มีการยกเลิกโทนสีคลาสสิกแต่ก่อนนี้เป็นสี Kennedy Blue สีของยุคสมัยอดีตประธานาธิบดี Kennedy เนี่ยเป็นสีฟ้าแต่ปรากฏว่าทรัมป์ต้องการเปลี่ยนให้เป็นสีที่ตัวเองโปรดปรานมากกว่ามีหนำซ้ำยังมีเรื่องลายเซ็นของทรัมป์จะปรากฏบนธนบัตรดอลลาร์ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตคือกฎหมายอเมริกันเขียนเอาไว้เลยว่าบนแบงค์ธนบัตรเนี่ยต้องไม่มีรูปของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องเป็นผู้ที่จากไปแล้วมีผลงานเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนเท่านั้นแต่ทรัมป์ไม่สนใจทรัมป์บอกว่าเอาลายเซ็นของผมไปด้วยฉะนั้นถ้าไม่ได้รูปอาจจะขอแค่ลายเซ็นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่กำลังนำไปสู่สถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่น้อยเลยทีเดียวครับทางด้านของธนาคารกลางเพราะว่าการพิมพ์ธนบัตรใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสั่งทางการเมืองอย่างเดียวนะครับที่อเมริกาเนี่ยการพิมพ์ธนบัตรใหม่ต้องผ่านกระบวนการเข้มงวดคณะกรรมการธนาคารกลาง Federal Reserve Board แล้วก็หน่วยสืบราชการลับด้วยครับเอาทำไมไม่เกี่ยวอะไรกับสืบราชการลับคือ กลัวการปลอมแปลงครับสำนักแกะพิมพ์และผิดธนบัตรของสหรัฐบอกไว้ชัดเจนเลยว่าเราต้องไม่เปิดเผยดีไซน์ของธนบัตรใหม่เร็วเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นการชี้ช่องให้มิจฉาชีพฉะนั้นปกติเนี่ยถ้ามีการออกแบงค์ดอลลาร์ใหม่จะเปิดเผยแบบได้ก็เพียง 6-8 เดือนก่อนใช้งานจริงเท่านั้นแต่นี่เขาจะออกวันชาติปีนี้วันชาติปีนี้คือ4กรกฎาคมครับเหลือเวลาอีกแค่เดือนหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นการเร่งรัดกระบวนการให้ทันวันชาติอาจจะกลายเป็นการลดทอนมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความสับสนในตลาดการเงินโลกหรือเปล่านี่เป็นเรื่องบางทีอาจจะมองเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะตลกแต่เอาก็จริงๆมันเกิดขึ้นในยุคสมัยท่านประธานาธิบดีทรัมป์จริงๆครับ
5: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เป็นวันที่เป็นโอกาสดีมากอีกครั้งนึงครับที่เราจะมาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจทั้งเป็นภาพรวมภาพกว้างแล้วก็เฉพาะเจาะจงในประเทศไทยครับเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนครับมีการเชิญผู้บริหาร CEO หลายท่านทีเดียวเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปสะท้อนปัญหาสะท้อนแนวคิดและสะท้อนสิ่งที่คิดว่าจะต้องดำเนินการเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเข้มแข็งนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกทินชาญวีรกุลในวันนั้นด้วยครับท่านมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับคุณจริพรจารุกรสกุลครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนคุณจูนอยู่กับเราสวัสดีครับคุณจูนครับ
3: สวัสดีค่ะคุณวรพงษ์ค่ะ
2: ครับก็ตั้งแต่วันนั้นที่เข้าไปที่ทำเนียบนี่หายเหนื่อยหรือยังไม่ทราบครับผม
3: หายแล้วค่ะเพราะว่าจะทำเนียบวันศุกร์ใช่ไหมคะแล้วก็วันจันทร์นะฮะจูนก็ไปจีนค่ะไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับ
2: ครับผมวันนั้นพอจะย้อนบรรยากาศให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับเป็นภาพแบบมีกลิ่นอายของการ brainstorm กันหรืออะไรยังไงรู้สึกว่าจะน่าจะหลายสิบท่านอยู่ใช่ไหมครับวันนั้น
3: ถือว่าเป็นการพบกันที่ดีมากเลยนะคะจะว่าประชุมก็ไม่ใช่เพราะมันเยอะคนเยอะมากนะฮะถือว่าเป็นการพบกันที่ดีมากนะคะที่ว่าภาคเอกชนได้มาพบกับภาครัฐนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าพิเศษตรงที่ว่าท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านมานั่งฟังจริงๆนะคะ
2: ค
3: ือปกติเวลาไปงานแหละต้องฟังท่านแต่ครั้งนี้พวกท่านน่ะฟังเรานะคะก
2: ็
3: เอกชนทั้งหมดที่ไปที่เข้าใจว่าน่าจะ35หรือ36คนนะคะ
2: นะคะ
3: คนเยอะคนเยอะค่ะนะคะซึ่งก็ได้พูดประมาณสักสิบกว่าคนนะคะได้คนละ3นาทีนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะฮะถือว่าเป็นมิทติ้งที่ดีนะคะอย่างตามข่าวที่ออกไปก็จะเห็นว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะท่านก็ได้ให้คำแนะนำหลายๆเรื่องขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเรียกว่าครบทุกภาคส่วนนะคะนะฮะตั้งแต่ทางด้านตัวสมาคมต่างๆนะกกล.หอการค้าสภาอุตสาหกรรมแบงค์ใช่ไหมคะหรือภาคเอกชนในแต่กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรหรือกระทั่งทางด้านตัวของทางด้านตัว WHA เนี่ยฮะเราก็มาทางด้านตัวภาคของอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นเน้นการเรื่อง FDI เรื่องการลงทุนแล้วก็มองภาพว่าโอกาสของประเทศไทยคืออะไรใช่ไหมคะแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะมาแก้ไขกันให้มันไปคว้าโอกาสนั้นให้ได้นะคะโอ้หลายๆท่านพูดดีมากเลยค่ะค่ะ
2: ก็น่าจะใช้เวลากันในช่วงครึ่งวันได้ไหมครับหรือเต็มวันครับวันนั้นโทษ
3: อู้เป็นตอนเย็นค่ะก็ตอนที่มีตติ้งกันสักประมาณค่ะใช่ค่ะเป็นช่วงบ่ายนะคะสัก2ชั่วโมงมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วจะมีดินเนอร์ต่อนะคะก็มีทานข้าวต่อค่ะขึ้นมาบางท่านก็ไปพูดกันต่อในนั้นต่อถือว่าเป็นสิ่งเป็นที่ดีมากเลยค่ะขึ้นมาค่ะ
2: ย้อนกลับไปก่อนที่จะไปร่วมพูดคุยกันในวันนั้นเนี่ยโปรโตคอลคือได้มีการเรียนเชิญภาคเอกชนเป็น official letter อย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมครับ
3: เป็น official letter เลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าแต่ละท่านนะฮะจะมีโอกาสพูดได้คนละ3นาทีนะคะซึ่งเราก็เห็นภาพที่3นาทีเราจะพูดอะไรมันก็ต้องพูดแต่หัวข้อสำคัญใช่ไหมคะคนนี้ของจูนเห็นภาพตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแต่เนื่องจากว่ามันมีโอกาสอีกเยอะและมีปัญหาอุปสรรคที่เราต้องแก้ไขประเทศเราต้องแก้ไขขึ้นมาทางตัว WHA เองเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเลยทำจดหมาย11หน้าทำจดหมายเรียนท่านนายก11หน้าแล้วก็ทำ presentation อีก13แผ่นนะคะเพื่อว่าเราก็บอกว่าวันที่เราพูดคุยเราคงได้แค่หัวข้อลงรายละเอียดมากไม่ได้แต่เราคิดมันมีความสำคัญก็ยื่นให้ท่านนายกไปนะฮะทางทีมคณะทำงานก็ไปศึกษาต่อแล้วก็วันนั้นพอจูนพูดเสร็จเลขท่านเลขาสภาพัฒน์ก็มาขอเอกสารไปเลย
2: นั่นหมายความว่านะเวลาที่เราได้รับหนังสือเชิญนั่นเราเห็นว่าประเทศชาติกำลังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเราคิดอย่างนั้นเลยไหมครับ
3: เราคิดว่าประเทศชาติมีโอกาสสิ่งที่เราเห็นนะคะคือปัญหานั่นน่ะเมื่อไหร่ก็มีปัญหาแล้วแต่ปัญหานั้นจะเป็นปัญหาอะไรถูกไหมคะแต่ว่าเรามองว่าตรงนี้คือโอกาสที่สำคัญของประเทศมากๆนะคะไอการเกิดสงครามอ่านรอบนี้สงครามตะวันออกกลางรอบนี้มันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่านะ the lights of ASEANนะฮะเรามองนี่คือเราทางด้านลำถึงตัวของจูนเองก็มีการคุยกันกับทางด้านตัวต่างประเทศเราคุยกันอย่างนี้เลยว่าตอนนี้อาเซียนน่าจะเป็นสุดจุดที่เป็น strategic location ในการเรื่องการลงทุนอย่างมากเลยขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงนี้เราจะคว้าโอกาสตรงนี้ได้ยังไงขึ้นมาแต่โอกาสที่กำลังมาถ้าเราอยู่เฉยๆเหมือนเดิมโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปเราก็เลยบอกว่าโอเคก็มีการนำเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยในการตรงนี้เราจะคว้าโอกาสได้ยังไงเราต้อง transition อะไรบ้างนะคะพูดถึงอย่างที่เราต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเนื่องจากว่าวันนั้นน่ะท่านนายกบอกว่าท่านมาเพื่อฟัง แล้วท่านจะฟังเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาพูดตรงๆได้ตัวจูนเองก็ถามท่านเลยพี่ก็ถามท่านเลยว่าตรงๆจูพูดตรงๆได้นะก็ยกมือกราบขอโทษหลายๆท่านเลยแล้วก็กราบขอประทานโทษที่ต้องพูดตรงนะคะแล้วขอพูดเรื่องตรงนี้เพราะเป็นห้องปิดก็บอกขอเนี่ยที่ต้องพูดตรงๆค่ะขึ้นมาก
2: ็พอว่าท่านน่าจะพอทราบคาแรคเตอร์ของคุณจูนดีพอเพราะจูนออกสื่อหลายครั้ง
3: ก็จูนพูดเป็นคนสุดท้ายจริงๆจะมีต้องมีคนพูดต่อจูนอีกสองคนพอจูนพูดจบท่านบอกพอปิดเลยฟังพี่จูนพูดแล้วกินข้าวไม่ลงละ
2: อย่างนั้นเลยทราบว่าวันนั้นที่แม่ได้มีการนำเสนอเรื่องของ4เสาหลักปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพอจะขยายความให้เราทราบได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง
3: ได้ค่ะคือจุดมองภาพว่าประเทศไทยในทรานซิชันตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างจุดมอง4เสาหลักหลักแรกนะคะคือเรื่องทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์นะคะอินฟราสตรัคเจอร์มันคือองค์ประกอบหลายอย่างมากแต่มันคือส่วนสำคัญในการดึงเรื่องการลงทุนนะคะอินฟราสตรัคเจอร์ที่เรามีของเราเนี่ยดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวไม่งั้นที่ผ่านมาเราจะดึงการลงทุนไม่ได้แต่ว่าโลกในอนาคตเนี่ยเราไปเรื่องซัสเทนใช่ไหมคะเรื่องนิวอีโคโนมีต่างขึ้นมาอันอินฟราสตรัคเจอร์มันต้องเปลี่ยนปรับอะไรบ้างขึ้นมานะคะเช่นมันต้องเป็นกรีนคือกรีนอินฟราสตรัคเจอร์ใช่ไหมคะเรื่องพลังงานสะอาดต่างๆที่ต้องเข้ามาเรื่องดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์รองรับทางด้านตัวเรื่อง AI ขึ้นมาก็คือ data center ต่างๆขึ้นมาถูกไหมคะน้ำพลังงานทุกอย่างมันคืออินฟราสตรัคเจอร์หมดเลยซึ่งมันไม่ได้เหมือนเดิมละถูกไหมคะพลังงานเน้นพลังงานสะอาดต้องมีความเพียงพอพลังงานนะคะต่างๆขึ้นมานี่คือภาพของอินฟราสตรัคเจอร์ที่ต้องปรับเปลี่ยนไป
2: โครงสร้างพื้นฐานครับ
3: ต้องเลยค่ะนะคะข้อ2ค่ะนี่คือสำคัญมากเช่นกันคือเรื่อง workforce หรือเรื่องคนขึ้นมานะคะเราต้องอัปเกรดนะคะอัปเกรดคนเราขึ้นมา workforce แบบใหม่อนาคตคือต้องการแบบไหนขึ้นมาหลักสูตรการเรียนการสอนมันไม่ใช่แค่บอกว่าในมหาลัยต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเดียวนะคะหมายถึงคนที่อยู่ในที่ทำงานแล้ว workforce ในแรงงานตลาดแรงงานกี่ล้านคนเราต้องมา upskill reskill ขึ้นมาทำเรื่อง lifelong learning ต่างขึ้นมาเนี่ยมันต้องปรับเรื่องคนอย่างรุนแรงมากขึ้นมานะฮะเพราะว่าเรากำลังเปลี่ยนถ่ายไปถึงด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ขึ้นมาการที่เราดึงเรื่อง new technology เข้ามาเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวเรื่อง data center ที่มานั่นหมายถึงเรื่อง AI ที่จะต้องมานะฮะนี่คืออัปเกรดคนของประเทศขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแบบใหม่ขึ้น
2: คือไม่ใช่เริ่มต้นเฉพาะในสถาบันการศึกษา
3: ไม่ใช่เลย
2: ในบริษัทในองค์กรก็ต้องพัฒนาด้วย
3: ด้วยไม่งั้นคนในกลุ่มนี้ที่ทำงานแล้วอ่ะจะโดนทิ้งเอาอยู่ถูกไหมคะมันกลายว่าเขาไม่สามารถรับงานใหม่ได้แล้วยิ่งคนอายุมากๆแล้วในยุ่งเลยเทคโนโลยีใหม่ก็ไม่ได้รับขึ้นมาเพราะจะโดนแทนที่เลยก็ว่ากันไปถูกไหมคะอันนี้อันตรายมากนั้นเราอัปเกรดตัวนี้ยังไงขึ้นมาคนจะทำงานกับโรบอทยังไงถูกไหมฮะคนจะมาควบคุม AI ยังไงขึ้นมานี่มันมีเรื่องหลายอย่างที่มันต้องอัพสกิล
2: ไม่ใช่ AI มาควบคุมคนนะ
3: คนค่ะเราจะต้อง
2: หลายคนกลัวว่า AI จะควบคุมคนนะเหมือนในภาพยนตร์ไซไฟ
3: ถ้าเราปล่อยแล้วเราไม่ทำอะไรมันก็จะเป็นอย่างในหนังแต่ในหนังนั่นเป็นการเตือนให้เราเห็นว่าตรงนี้ฮะคนจะควบคุม AI ยังไงขึ้นมาที่เราพูดกันทางด้าน AI orchestration ต่างๆขึ้นมาเราต้องเป็น orchestrator หรือว่าก็ว่ากันไปพอดีเดมี่บอกว่าอาทิตย์หลังจากที่ไปประชุมฉันจุนก็ไปจีนแต่ก่อนที่จุนจะไปจีนเนี่ยก่อนประชุมจุนไปอเมริกามาก่อนนะฮะพี่กลับไปอเมริกาไปดูเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีล้วนๆขึ้นมาเลยไปเจอทางด้าน Open AI Anthropic Nvidia Google AWS ซับเซอร์ครบหมดเลยเราเห็นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเราพูดเรื่อง Sovereign AI เรื่องทางด้าน Cyber Security เรื่อง Quantum Computing ที่เตรียมมาโอ้โหนี่มันคือเรื่องใหญ่มากๆที่มันต้องไปในอนาคตนั้นเราต้อง
2: มีกับกลุ่มเดียวกับที่เขาพากันไปพบสีจิ้นผิงเราไม่ทราบ
3: นั่นมันเป็นเรื่องใหญ่มากเห็นไหมคะอันนี้คืออันที่2เรื่องคนนะอินฟราสตรัคเจอร์ที่ต้องปรับเปลี่ยนมาเรื่องคนถัดมาเรื่องที่3ค่ะอันนี้คือเรื่องที่ทำให้การทำงานของเราเริ่มไม่เร็วเท่าที่ควรทุกคนรู้ดีค่ะกฎระเบียบภาครัฐกฎระเบียบภาครัฐที่มันล้าสมัยที่มันเอาเดตออกไปแล้วขึ้นมาเนี่ยมันต้องเคลียร์ทิ้งจริงๆขึ้นมานะฮะลดขั้นตอนการทำงานลงขั้นตอนการทำภาครัฐรวมถึงเขาเรียกว่ามันต้องทำแดชบอร์ดอะไรกันทุกภาครัฐอ่ะแม้นแต่ละกระทรวงทบวงกรมก็ไม่เหมือนกันขึ้นมามันเป็นปัญหามากๆในการทำงานขึ้นมา
2: ครับ
3: นะคะที่เราพูดมานานมากต้องดิจิทัลกอเวอร์เมนต์นะเราพูดมา20ปีก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะขณะเดียวกันนะคะเรื่องทางด้านตัวพรีวิเลจต่างๆที่เราจะให้ทางด้านตัวนักลงทุนที่จะดึงประเทศพรีวิเลจต่างๆที่ทำเราต้องมองเรื่องอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เราดึงเข้ามาใช่ไหมคะหมายถึงว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เข้ามาพัฒนาประเทศเรามันก็หมายความว่าเราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่เราจะบอกว่าเราจะทำแบบนี้น่ะประเทศเรามีอย่าง
2: น
3: ี้คุณจะมาคุณก็มาแต่บางทีสิ่งที่เรา
2: คนละเรื่องกันกับที่ภาครัฐเองเขาพูดถึงเรื่องของวีซ่า60วัน90วันแล้วมีปัญหาว่ามาลงทุนทำแล้วก็อยู่กันนานเกินไปแล้วให้กลับไปใช้แบบเดิมมันเรื่องเดียวกันไหมฮะ
3: มันคนละเรื่องกันนะพี่อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเลยก็ว่ากันไปเรื่องคน
2: แล้วม
3: ท
2: ัน
3: ี่
2: เรื่
3: บ
2: อง
3: ้า
2: ค
3: น
2: นเรื่องกัน
3: ไอ
2: เน
3: ้
2: าะ
3: นั่
2: เร
3: น
2: ื่อ
3: ค
2: ง
3: น
2: ค
3: เรื่อง
2: น
3: ก
2: จ
3: ั
2: ี
3: น
2: น
3: อันนั้นไอ้นั่นคนที่มันมีประเด็นกันอยู่ขึ้นมานะคะ
2: ออ
3: ันนี้หมายถึงเรื่องพิเศษอย่างเช่น BOI ให้อย่างเงี้ยค่ะ BOI ใช้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับ
2: อ๋อ
3: ธุรกิจอะไรยังไงขึ้นมาบางครั้ง
2: คร
3: เร
2: ั
3: า
2: บ
3: ต้องออกแบบเหมือนกับว่าเขาต้องการอะไรเพื่อเราจะดึงเข้ามาให้ได้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: อย่างเช่นเรื่อง Data Center เงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการพิเศษเรื่องภาษีมากก็ได้แต่เขาต้องการอะไรคะต้องการความมั่นคงเรื่องพลังงานต้อง
2: อ๋
3: ก
2: อ
3: ารความเพียงพอของน้ําต้องการสกิลเวิร์กฟอร์สของคนที่เข้าใจในการทําเรื่อง Data Center หรือเรื่อง AI เนี้ยมันจะต่อยอดกันได้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างแบบนี้ขึ้นมาเราต้องไปเสนอเขาหรือที่เราดึงกลับเข้ามาซึ่งต้องเรียนว่า BI ก็ทําได้ดีมากเลยนะคะแต่เราต้องทําต่อเรื่องไปขึ้นมาให้มันมากขึ้นสามเสาหลักแล้วนะคะนะคะ
2: ครับ
3: infrastructure คนกฎระเบียบภาครัฐ privilege ต่างๆที่จะดึงเขาเข้ามาลงทุนให้ได้ขึ้นมา
2: ครับ
3: แล้วก็ connectivity ต่อไปยังทางด้าน SME คนของเราให้ได้ด้วยอันที่สี่อันนี้สำคัญมากเลยถ้าเราสามารถปรับเรื่องสามเรื่องนี้ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะเราต้อง reposition ประเทศใหม
2: ่ reposition ประเทศเลยเหรอครับ
3: reposition ประเทศใหม่ให้เข้าไปอยู่ใน global supply chainเป็น global supply chain ให้ได้นะคะเรียกว่าคุณจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยการผลิตในประเทศไทยจะอยู่ในทุกอนูของ supply chain นะฮะ
2: ไม่ว่าโลกจะทำอะไรก็ตามเราต้องอยู่ทุกจุด
3: ใช่อยู่ในทุกจุดนั้นขึ้นมาถ้าทำเราเชื่อว่าเราทำได้เพราะว่าเราจะเป็นฐานการผลิตถูกไหมฮะถ้าเป็นการฐานผลิตไม่ว่าเรื่องสมัยใหม่ขึ้นมาเรื่องถึงยิ่งต่างขึ้นมาเนี่ยการที่เราดึง data center มาได้หลักล่าสุดเนี่ยเห็นไหมครับว่าทางด้าน supply chain data center มาหมดเลยเรื่องการผลิตชิปต่างๆเรื่องคือเรื่องนู่นนี่คือเข้ามาเพียบเลยเหมือนที่เราดึง EV เข้ามาเห็นไหม supply chain ตามมานั้นมันด้านตัวเขาเรียกว่า consumption ของโลกมันมีอะไรบ้างล่ะเราต้องเข้าหยินทุกอนูให้หมดเลยขึ้นมาถ้าได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประเทศไทยเราจะสามารถกลับมายืนหนึ่ง regional นี้อีกได้อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเพราะจุนก็เชื่อมันเสมอว่าศักยภาพประเทศไทยมีสูงมากนะฮะแต่เราต้องสู้กับมันเราต้องไฟท์แล้วสู้ไปขนาดไหนเนี่ยต้องแบบแอคทีฟมาก
2: ค่ะสี่เสาหลักที่คุณจูนพูดถึงและแนะนำเสนอในวันนั้นเนี่ยภาครัฐจะต้องมามีบทบาทอย่างไรบ้างในสี่เรื่องนี้ครับ
3: โอ้ทั้งสี่เรื่องนะภาครัฐมีบทบาทหมดเลยอย่างเช่นเรื่องกรีนอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องพลังงานสะอาดแน่นอนค่ะภาครัฐเป็นคนเลกูเลเตอร์คุมกฎเอาไว้หมดขึ้นมาคุณต้องการให้มีพลังงานสะอาดแต่ว่าไดเรกต์ PPA นี่ไม่เกิดสักทีนึงถูกไหมฮะจะทำให้มีบอกมีพลังงานสะอาดให้มีเรื่องโซล่าขึ้นมาบำบัดทางสาธารณะก็ไม่ได้ขึ้นมาใช่ไหมคะหรือบอกว่าจะขายเข้ากริดคุณก็คิดค่าบิลลิ่งฉาดแพงมากอ่ะบาทกว่าเงี้ยมันก็แพงมากมันต้องจบเรื่องนี้ให้ได้เราพูดเรื่องกันมาหลายปีมากละถูกไหมคะเรื่องคนก็เหมือนกันนะ
2: คะเรื่อง
3: คอสก็สำคัญมากแล้วก็บอกว่าก็อยากให้ก็มีการคุยกันกระทั่งได้คุยกับทางด้านตัวท่านรองเชนนะท่านรองนายกยศชนันท่านดูโอเบลท่านก็เดินเข้ามาคุยกันเราก็บอกว่าเนี่ยเนื้ออาจารย์เชนแล้วท่านรองเราก็ต้องนั่งมองภาพตรงที่ว่าไปหาลูกค้าเลยว่าตลาดต้องการอะไรไม่ใช่บอกว่ามหาลัยคิดว่ามันมีหลักสูตรนี้มหาลัยก็ตั้งหลักสูตรขึ้นมาตามที่อาจารย์มีอาจารย์จบทางด้านนี้มาก็ตั้งหลักสูตรไม่ใช่คุณไปถามเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: ไปดูความต้องการในตลาด
3: ลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าคุณคือใครคะก็ตลาดแรงงานเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่าคุณมาอย่างเช่นของเรานะฮะอย่างที่เรามีการจัดแมทชิ่งแต่ไม่ใช่มีการจัดแมทชิ่งให้กับทางด้านตัวมหาลัยมหิดลให้มาเจอทางด้านตัวเขาเรียกว่าเรามีชมรม HR ขับชมรมของทางด้านตัว HR ของนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดที่อยู่กับเราลูกค้าทั้งหมดเลยเป็นพันๆรายอันนี้คือตลาดแรงงานของเรา 400,000 คนน่ะนิคมเรามีพลังงาน 400,000 คนเนี่ย
2: เราจะถามเขาว่าต้องการแบบไหนต้องการคนยังไง
3: ใช่หรือลูกค้าที่มาลงทุนใหม่ๆคุณต้องการคนแบบไหนอันนี้คือถ้าเกิดเราทำธุรกิจนี่คือลูกค้าของมหาลัยถูกไหมฮะต้องไปถามกันเลยอาจารย์เชนก็ชอบอันนี้มากว่าดีพี่อย่างนั้นเด็ดไม่ต้องทำเฉพาะอีโดนะจับมาเจอกันเลยคุยกันเลยเนี่ยเราต้องไป
2: พูดนี่หมายความว่าภาครัฐต้องออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือคนไทยหรือยังไงครับวิธีการ
3: ใช่
2: ภาครัฐจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ได้ยังไงในแง่ไหน
3: จุนมองภาพจุนมองสามเรื่องจุนมองสามเรื่องนะเรื่องแรกก่อนเรื่องภาคการศึกษาก่อนนะภาคการศึกษามันก็มีแต่หลักสูตรที่กำลังเรียนถูกไหมฮะที่กำลังเรียนก่อนก็จบปริญญาตรีไปจบทางด้านตัวเขาเรียกปวช.ปวส.ไปก็ว่ากันไปนี่คือคนที่กำลังเรียนอันที่สองคือตลาดแรงงานที่ทำงานกันอยู่แล้วไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเราเอากลับมา up skill re skill ขึ้นนะถูกไหมฮะอันที่สามเรียกอะไร life long learning ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาสามเรื่องตรงนี้เนี่ยคือภาคแล้วก็กลุ่มหาอะไรต่างๆทั้งหมดตรงนั้นอยู่ดีถูกไหมฮะอันนี้ถ้ามันลิงเกจกันได้ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเรื่องคนเราจะไม่แพ้ใครไงนะคะหลักสูตรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยอย่างที่เมืองจีนเนี่ยเอา AI เข้ามาสอนตั้งแต่เด็กประถมแล้วอะนะคะพอเราต้องปรับเปลี่ยนมันต้องมาไปเรื่อง STEM ไหมมันไม่ใช่ STEM อย่างเดียวคือ STEAM นะมันมีทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ emotion ด้วยอะคือเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้ว
2: ต้องมีอารมณ์ความรู้สึก
3: มันต้องมีอารมณ์ความรู้สึกอันนี้สิ่งที่เราจะชนะ AI อะ ถูกไหมคะมันออกแบบได้อะไรได้ขึ้นมาเนี่ย
2: ส่วนเรื่องกฎระเบียบเรื่องเสาหลักที่3เนี่ยก็คงไม่มีปัญหานี่ชัดๆเป็นหน้าที่ภาครัฐต้องผ่อนปรนกฎระเบียบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
3: นะคะอันที่4ภาครัฐรัฐบาลก็มาช่วยได้เยอะมากเลยอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณจะช่วยผู้ประกอบการชาวไทยเข้าไปให้สู้ตลาดโลกได้ขึ้นมาเนี่ยต้องมาช่วยพวกเขาดูกันหน่อยมั้ยอย่างเช่นเรื่อง R&Dเพราะบริษัทเล็กๆเข้าไปมีเรื่อง R&D หรอกจับลิงก์ขึ้นมาว่ากับทางด้านตัวมหาลัยจับชนกันเลยไหมภาคเอกชนมาดูว่าให้มหาลัยทำเรื่อง R&D ให้ได้ต่างๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองขึ้นไปพัฒนาคนขึ้นไปขึ้นมานะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราก็คือว่ามีต่างชาติมาลงทุนที่บ้านเราแล้วอยู่ในซัพพลายเชนก็มันก็เป็นต่างชาติอยู่ดีแต่เราเองก็ต้องสร้างผู้ประกอบการเราเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนตรงนั้นให้ได้ด้วยขึ้นมาเพราะว่าเริ่มต้นมันต้องซัพพอร์ตจากภาครัฐล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีทาง DOI เรื่องแรงงานเรื่องคนต่างๆขึ้นมาหรือเงิน
2: สี่เรื่องนี้เรามีการจัด priority ไหมครับคุณโจนว่าเราจะเอาอะไรก่อน1 2 3 4หรือว่าม
3: ันทำพร้อมกันได้เพราะมันไม่ใช่กระทรวงไม่ใช่กระทรวงเดียวทำเนี่ยถูกไหมฮะมันสามารถทำพร้อมกันได้เลยขึ้นมาเลยค่ะ
2: วันนั้นคนมาฟังนี่คือท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งคณะเลยป่ะครับ
3: ก็มีท่านรองนายกนะคะ 3-4 ท่านใช่ไหมคะแล้วก็มีรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็หลายท่านนะคะค่ะ
2: ก็เหมือนเอกชนแจกงานให้รัฐมนตรีทำงานเลยนะถ้างั้นฟังดูแบบนี
3: ้เอกชนเรียนค่ะเรียนเรียนนำเสนอ
2: เรียนนำเสนอ
3: แล้วจุดก็มีการเลสปัญหาเรื่องอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะดึงเพราะหลายๆท่านก็มีพูดเรื่อง FDI ว่ามีความสำคัญใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกมีสำคัญพันธุ์ว่าแล้ว FDI มีความสำคัญมากเราก็บอกว่าแล้วทราบไหมคะว่า FDI ที่จะดึงมาเนี่ยจะมาลงทุนสร้างโรงงานสร้างที่นิคมเนี่ยเขาต้องการอะไรบอกไปสิ่งแรกเขาต้องการที่ดินใช่ไหมคะที่ดิน EC นะเราก็ลงทุนไปหลายแสนล้านใช่ไหมคะอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นมาต่างๆแต่ว่าผังเมืองจะเปลี่ยนที่ EC ให้กลายเป็นสีเขียวเป็นที่เกษตรกรรมอ่ะเราก็บอกว่าท่านก็ต้องรีบเข้ามาดูในเรื่องนี้การยกเลิกปัญหาเรื่องทางสาธารณะก็จะยกเลิกได้ทางที่ไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวคิดว่าทางที่มีคนใช้โอ้โหมันก็จะยกเลิก10ปี12ปีอย่างเงี้ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาเรื่องพลังงานต้องมีพลังงานพอเพียงมั้ยเรื่องน้ำที่มันก็ต้องใช้ในเรื่องการผลิตถูกไหมคะปลายปีนี้มันจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญอาจจะแลกไปอีก2ปีอย่างเงี้ยรัฐบาลดูหรือยังว่าปัญหาเกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นเราเตรียมการสูบน้ำกันยังไงเตรียมเรื่องอ่างน้ำกันยังไงหรืออ่างน้ำที่วังตโนดมันต้องสร้างแล้วไหมอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างที่เราได้เรียนนำเสนอไป
2: เรียนถามจูนอย่างนี้ครับว่าณวันนั้นพอเรานำเสนอเรียนให้ท่านนายกแล้วก็คณะมนตรีรับทราบเนี่ยเรามีการถ้าเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะมี KPI นะ3เดือน6เดือนละมาอัปเดตการรายงานกันนะได้ทำหรือไม่ได้ทำอะไรติดขัดอะไรเรามีวางกรอบแบบนั้นไหมครับ
3: วันนั้นท่านนายกก็พูดเลยค่ะว่าท่านก็บอกเลยนะคะว่าอีก6เดือนมาเจอกันเพราะท่านบอกว่าเนี่ยไอการจัดการประชุมแบบนี้นะพอถึงเวลารัฐบาลไม่ทำอะไรมาหลังเชิญมาก็ไม่มีใครมาแล้วท่านก็เลยว่าอีก6เดือนมาตามกันบ้านกันแล้ววันนั้นเนี่ยท่านก็ให้ทางด้านท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยเป็นประธานหรือเจ้าภาพเรื่องนี้แล้วท่านก็กล่าวสรุปมาตามข่าวที่เห็นท่านรองนายกก็มีการสรุปเป็นข้อๆขึ้นมานะคะก็เป็นประเด็นที่เอกชนได้นำเสนอกันไปหลายส่วนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะลงเดือนหน้าท่านจะลง EEC เลยนะฮะเนี่ยท่านก็จะลง EC ลงพื้นที่เลยลงไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรอะไรยังไงขึ้นมาจะแก้ไขกันยังไงขึ้นมานะคะก็ซึ่งถือว่าท่านตั้งใจมากท่านรองเอดีท่านตั้งใจจะแก้ปัญหาครั้งนี้ให้ได้จริงๆขึ้นมา
2: โอ้ถ้าฟังพูดแบบนี้ผู้ที่อยู่เป็นเอาท์ไซด์ข้างนอกแล้วมองเห็นภาพเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกใจชื้นขึ้นนะครับว่าข้อที่1คือเปิดรับฟังภาคเอกชนระดับท็อปๆของประเทศข้อที่2คือมีกรอบเวลาด้วยว่าจะต้องทำให้สำเร็จภายในเมื่อไหร่ติดขัดอะไรเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ก็ไม่ว่ากันทีนี้เรายกเรื่องนี้ออกไปนิดนึงก่อนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยหลังจากที่มีความขัดแย้งสงครามตะวันออกกลางเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันเวลาเราคุยกับคุณจูนทีไรก็จะได้รับพลังบวกทุกครั้งล่าสุดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมป์พาคณะนักธุรกิจไปที่จีนพบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพอคล้อยหลังไม่ทันไรวลาดิเมียร์ปูตินก็เดินทางไปพบท่านสีจิ้นผิงที่จีนบริบทที่กำลังเกิดขึ้นณเวลานี้มีคนอยากให้ผมเรียนถามพี่จูนว่ามันเกิดอะไรขึ้นการเผชิญหน้าการหลบหน้าหรือมันมีนัยยะอะไรในมุมมองของพี่ไหมครับ
3: ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะเอาจากคนจีนพูดแล้วกันเพราะที่เพิ่งกลับจากจีนมาเนี่ย
2: แต่มาทีนึงเขาว่าไงบ้างครับ
3: เขาบอกว่านิวทรัลเขาเฉยๆนะกับการที่ทำไปที่เมืองจีนในครั้งนี้นะฮะก็เหมือนกับไม่ได้ข้อตกลงอะไรที่เป็นพิเศษมากมายใช่ไหมคะเขาบอกเขากลับเฉยๆขึ้นมานะฮะรวมถึงไอ้ประเด็นปัญหาที่เรื่องตัวอะไรอะเรื่องชิปที่ว่า NVIDIA บอกว่าจะขายให้แต่สีจิ้นผิงบอกไม่สั่งแล้วเขาโหยเขาผลิตได้แล้วนะฮะแล้วเราก็ได้ไปวิสิตหัวเว่ยด้วยเรื่องการความพร้อมของเขา ในการผลิตเรื่องชิปต่างๆนี่ก็พร้อมมากนะฮะเพราะเขาคงเข็ดอ่ะกับการที่อยู่ก็โดนแซงชั่นไม่ส่งของให้มันกลายเป็นว่าเขาเลยสร้างตัวเองได้ดีขึ้นมามากๆเลยขึ้นมาต่างๆขึ้นมานะฮะรวมถึงปัญหาทางด้านตัวที่เป็นหนักๆที่จีนเขาซีเรียสลี่เลยคือเรื่องจีนกับไต้หวันนะคะแต่ก็โอเคค่ะประธานดิมิสทรัมป์ก็มาพูดแล้วว่าไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องเอกสิทธิ์เรื่องเอกราชของไต้หวันใช่ไหมคะแต่ทางจีนก็บอกว่าก็ต้องรอดูก่อนนะว่าคุณพูดวันนี้แล้วคุณทำหรือเปล่าขึ้นมางั้นไอการที่เขาไปก็เลยทางคนจีนเลยบอกว่าเฉยๆนะไม่ได้มองว่ามันเป็นอะไรมันเป็นกลางๆอ่ะไม่ได้เห็นมีอะไรที่มันเป็น
2: ไม่ได้รู้สึกอะไร
3: ไม่ได้รู้สึกอะไร
2: เดือดร้อนใจถ้าเป็นเกียร์รถนี่ใส่ตัวเอ็นเหรอฮะนูโชเลย
3: ก็ดูนิวทรัลนะฮะซึ่งตอนนี้คนของเรา
2: แล้วถ้าปูตินมาหลังจากสีจิ้นหลังจากซ้ำกลับไปอ่ะคนจีนคิดไงไหมครับ
3: คอ
2: ยหลังกลับไปรัสเซียมาเนี่ยมา
3: ก็ได้พลังงานราคาถูกทราบไหมคะว่าตอนที่เกิดสงครามตอนนี้รอบนี้เนี่ยจีนเนี่ยต้นทุนไม่กระทบเลยนะคะเพราะน้ำมันของเขาก็ไม่ได้ขึ้นราคาเพราะน่ะเขาได้น้ำมันราคาถูกเกรด A จากรัสเซียค่ะคือเกรด A เนี่ยเขาได้ไปที่เมืองไทยสั่งมาไม่ได้เพราะว่าเกรด A จีนจองไปหมดแล้วเราได้เกรดรองมาซึ่งเกรดรองมันก็ไม่เข้ากับโรงกลั่นของบ้านเราไงฮะเราถึงสั่งน้ำมันจากรัสเซียมาไม่ได้นะคะในเรื่องนี
2: ้
3: แล้วต้นทุนของเขาเนื่องจากว่าแล้วของทางด้านจีนเนี่ยพลังงานสะอาดเขาเยอะมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องพลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องน้ำมันต่างๆเขามีพลังงานสะอาดมากแล้วก็แผนของเขาภายในปีจำตัวเลขไม่ได้นะฮะเพราะเราไปดูโรงไฟฟ้าเราไปดูไอ้นี่ด้วยค่ะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยChina Nuclear Corporate ด้วยขึ้นมาแผนพลังงานสะอาดเขาต้องเป็นกี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นครึ่งนึงตอนนี้เขาได้ครึ่งนึงแล้วนะคะเรียกว่าตอนนี้พลังงานสะอาดของจีนเนี่ย capacity คือครึ่งหนึ่งของการใช้ทั้งประเทศแล้วเพียงแต่ว่าการใช้จริงยังไม่ถึงครึ่งอาจจะสัก 30-40% เพราะว่ามันต้องค่อยๆแรมอัพแต่แผนของท่านประธานที่บอกมาเลยว่าภายในปี2030อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยทางด้านพลังงานสะอาดต้องเป็น 60-70% ตามนั้นเลยแผนต้องชัดเจนมากขึ้นรวมถึงโรงไฟฟ้าอันใหม่ก็คือ SMR Small Modular Reactor ตอนเนี้ยเดี๋ยวทางด้านตัวไตรมาส3เนี่ยเขาจะเปิดโรงไฟฟ้า SMR แห่งแรกของโลกแล้วที่เป็น Gen 3 Plus นะคะอยู่ที่ไหหนานน่ะแล้วก็มีเตรียมทำ Gen 4ต่ออะไรต่อโอเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากค่ะ
2: คือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยขออนุญาตให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับการถ่ายทอดจากที่ WHA เป็นเหมือนกับตัวแทนประเทศไทยไปอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนล่าสุดที่คุณจูนเดินทางกลับมาเนี่ยให้ WHA เป็น Case Study แล้วผู้ประกอบการในไทยควรจะปรับตัวจากสิ่งที่คุณจูนไปเห็นมาจากจีนยังไงบ้างอะครับ
3: จริงๆต้องมองว่าเราต้องมองภาพต่อไปนะคะว่าอย่างเช่นจีนเนี่ยตอนนี้ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วสงครามเขาแทบไม่กระทบเลยต้นทุนพลังงานเขาก็ไม่กระทบอะไรก็
2: ไม่
3: กระท
2: บอะไรเลย
3: มันกลายว่าเขาส่งออกดีขึ้นเพราะว่าประเทศอื่นต้นทุนสูงขึ้นถูกไหมฮะประเทศอื่นต้นทุนสูงขึ้นมาเพราะมันกลายว่าเนี่ยไอ้ตัวสินค้าเขาส่งออกดีขึ้นรวมถึงตัวเห็นไหมฮะตัวเลขนำเข้าจากจีนของเราเนี่ยขึ้นมาสูงมากเลยไอ้ตัวเม็ดพลาสติกของเราก็เหมือนกันเพราะว่าที่เมืองไทยมันเป็นเด่นที่ว่าต้นทุนของเราแพงขึ้นมามีการชัดดาวแพ้นไปชัดดาวบางบริษัทชัดดาวโรงงานไปมันก็มีอินพุตขึ้นมาที่เวียดนามที่เราไปลงทุนนะคะต้นทุนพลาสติกเขาก็แทบไม่ได้ขึ้นเลยเพราะว่าเขาอินพุตจากจีนเข้าไปวันนี้เราก็ต้องมาเทสแต่เราก็ต้องมานั่งดูนะคะว่าถ้าสินค้าจีนราคาถูกเกิดทะลักเข้ามาเมืองไทยตรงนี้เราจะทำกับตรงนี้กับมันยังไงขึ้นมานะก็ต้องมานั่งดูกันเราจะมีการเขาเรียกว่าอะไรต้องการเราจะต้องทำยังไงในการมองภาพตรงนี้ในเรื่องอย่างนี้ด้วยถ้าเขาแข็งแกร่งขึ้นมานะคะแต่ต้องเรียนอย่างนี้จีนเขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่ต้องการสร้างให้มีการต่อต้านเขาทั่วโลกเขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าไอการที่บอกว่าสินค้าจีนแบรนด์จีนต่างๆไปปรากฏที่ไหนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วแต่เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็บริษัทหลายๆบริษัทนะที่มาคุยกับเราหรือลูกค้าที่มาเจอเราก็จะมาบอกเลยว่าเขาไม่ต้องเข้ามาลงทุนที่เมืองไทยเขาไม่ต้องถือหุ้น 100% ก็ได้นะเขาอยากจะมีโลเคอลพาร์ทเนอร์ละบางบริษัทกระทั่งบอกว่ายอมเป็นมินอริตี้อ่ะเพื่อที่ว่าจะได้ตัดประเด็นปัญหาว่าแบรนด์จีนขึ้นมาบางบริษัทเนี่ยชื่อเนี่ยเป็นภาษาอื่นแล้วนะคะภาษาอิตาเลียนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างไม่ใช่ชื่อจีนในสมัยก่อนที่เราเห็นแล้วขึ้นมาเขาก็คงเห็นเรื่องการต่อต้านสินค้าต่อต้านจีนทั่วโลกถ้าจะไปแบบเขาเรียกว่ากินรวบทุกอย่างเขาก็เห็นภาพนี้ลงแล้วนี้แล้ว
2: เขาไม่อยากให้โลกจำภาพจำเขาเป็นอย่างนั้นถูกไหม
3: ใช่ตอนนี้เขาก็เริ่มเปลี่ยนตัวเขาเองแล้วขึ้นมานะพี่ว่ามันก็เลยว่าเป็นโอกาสดีของบริษัทไทยเช่นกันนะคะว่าตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คุณอาจจะหาพาร์ทเนอร์จีนได้มันมีบริษัทจีนดีๆเยอะมากเลยนะคะ
2: ค
3: หาพาร์ทเนอร์ที่เขาทำถูกต้องทำดีๆมีค่ะนะคะขึ้นมาหาพาร์ทเนอร์ที่
2: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางเรื่องน้ำมันเรื่องช่องแคบฮอร์โมสเรื่องการไม่ปล่อยเรือมาแล้วก็ไม่รู้จะตกลงกันได้จริงๆอย่างที่ทรัมป์พูดหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนั้นเนี่ยเราพักไว้ก่อนเรามาโฟกัสเรื่องระหว่างไทยกับจีนให้มันเข้มข้นมากขึ้นอย่างนั้นถูกไหมครับ
3: คืออย่างนี้ค่ะเราต้องมองก่อนว่าต่อไปประเทศโลกนี้ใครมันจะหลีดประเทศใครมันจะหลีดโลก
2: ใครดี
3: ผู้
2: ครัน บไม่ใช
3: ำใ
2: ่
3: คร
2: อเ
3: จ
2: ม
3: ะเ
2: ร
3: ป็น
2: ิก
3: หล
2: า
3: ีดใครเป็นใครจะเป็นเบอร์หนึ่งโลกถ้าเรามองว่าถ้าเกิดเป็นจีนขึ้นมาเราจะต่อกรกับจีนยังไงต่อกรไม่ไหวหรอกเราเล็กเกินไปเราจะ
2: ครับ
3: collaborate กับจีนยังไงต้องพูดคำที่ดีกว่า
2: ครับ
3: แล้วเมื่อกี้ก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าจีนเขาก็เริ่มเปลี่ยนความคิดของเขาเองแล้วว่าเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการต่อต้าน
2: ครัน บ
3: ะคะสมัยก็ไม่ใช่สมัยก่อนท่านทูตหานท่านที่แล้วไม่ใช่ท่านทูตจางนะคะท่านทูตหานท่านที่แล้วก่อนที่ท่านจะกลับประเทศอะค่ะ
2: ครับ
3: ก็มีการได้นัดทานข้าวกันท่านก็กังวลข้อนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยขอประทานโทษที่ต้องพูดนะมันก็มีการพูดเรื่องจีนเขาเยอะอะค่ะซึ่งก็ต้อง
2: คร
3: เร
2: ั
3: ีย
2: บ
3: นว่า
2: ใช่
3: ทุกประเทศนะมันก็มีทั้งคนที่ทําถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้อง
2: ครับ
3: คนที่ทําถูกต้องก็ต้องเรียนว่าเราเรียกว่าจีนขาวสมมตินะคะอันนี้เราก็ดึงม
2: ค
3: าร ล
2: ัง บ
3: ทุนในประเทศเราเน้นนิคม
2: คร
3: ต่
2: ั
3: า
2: บ
3: งๆขึ้นมาอันนั้นก็ต้องทําแบบทั้งต้องทําตามกฎหมายตามสิ่งแวดล้อมที่เขาตั้งใจทําหมดเลย
2: คร
3: ถื
2: ั
3: อ
2: บ
3: ว่าเป็นบริษัทที่ดีมากแต่บางครั้งคนที่ทําผิดกฎหมายเขาก็ไปอาจจะไปอยู่นอกนิคมเหมือนกับที่เขาลงทุนในประเทศจีนไม่ได้จีนก็จับเหมือนกันเขาก็หนีไปประเทศอื่นขึ้นมาที่เราชอบเรียกว่าสีเทาๆอ่ะขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นว่าคนก็จะมองภาพรวมกันไปหมดว่าอันนี้นี่คือเป็นอย่างนี้หมดท่านทูตท่านก็ไม่สบายใจท่านบอกว่ารัฐบาลจีนก็มองเรื่องนี้นะท่านกลัวว่าจะเหมือนอย่างสมัยก่อนนู้นเลยสมัยที่คนไทยแอนตี้สินค้าญี่ปุ่นน่ะตอนสมัยเราเด็กๆอ่ะท่านไม่อยากเห็นภาพนั้นขึ้นมาทางรัฐบาลจีนก็พยายามจะเห็นภาพออกมาขีดเครียดเขาก็จับเหมือนกันนะคนที่ไม่ทำไม่ถูกคนจีนที่ทำไม่ถูกต้องเขาก็จับแต่เขาก็บอกว่ารัฐบาลไทยเองคนของเราเองก็เหมือนกันคนที่เป็นผู้กฎระเบียบภาครัฐอ่ะก็ต้องยอมในเรื่องแบบนี้อะไรกันขึ้นมานะคะซึ่งก็เห็นเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มองภาพจริงๆแล้วเราก็ควรจะดึงบริษัทที่ดีเข้ามาลงทุนในเมืองไทยมีการต่อยอดธุรกิจกันขึ้นมาเพราะว่าเวลาเข้ามาถึงเนี่ยมันมีซัพพลายเชนน่ะที่เป็นบริษัทไทยหรือไม่ใช่ไทยนะคะหรือเป็นกลุ่มญี่ปุ่นเขาก็ได้ออเดอร์ได้กันเยอะแยะมากมายเลยขึ้นมาเรา
2: ค
3: ิด
2: ถ
3: ว่
2: า
3: าม ัน
2: ส
3: ค
2: ุ
3: ื
2: ด
3: อ
2: ท้า
3: โอ
2: ย
3: กาสที่ดี
2: ครับอยากจะเรียนถามในฐานะที่พี่จูนเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็แน่นอนครับได้เห็นทั้งสหรัฐอเมริกาได้เห็นทั้งจีนเนี่ยประเทศไทยเราจะบาลานซ์สมดุลระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกายังไงให้เราไม่เหมือนว่าอยู่ฝ่ายสหรัฐมากเกินไปอยู่ฝ่ายจีนมากเกินไปครับ
3: จริงๆเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างได้เลยนะคะเราอยู่ตรงนี้ของลองโพซิชันเพราะว่ารีเจนอลนี้คุณลองดูสิไม่มีใครเลือกข้างหรอกเขาทำตัวเป็นกลางๆหมดอะเป็นเซฟโซนอะเป็นเซฟโซนของโลกอะเพราะโลกเราต้องมีแหล่งผลิตใช่ไหมคะคือประเทศเราเล็กเกินไปเกินไกลกว่าที่เขาจะมาสนใจ หมายความว่าเขาไม่สนใจแต่เอาคุณเป็นศัตรูหรอกเพราะเราก็เล็กมากเกินไปใช่ไหมคะทีแต่ว่าโอเคนะเราเป็นเซฟโซนเรารวมตัวกันเป็นเซฟโซนขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตของโลกไหมเป็นแหล่งอาหารของโลกไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกไหมอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ไงอย่างประเทศไทย
2: จีนมาก็เวลคัมสหรัฐมาก็เวลคัมก็ไม่ได้มีปัญหา
3: ใช่ใช่ก็เหมือนนิคมจูนแล้วเวลคัมทั้งหมดอะทั่วโลกเราเวลคัมหมดอะแต่คุณต้องทำสิ่งที่ถูกต้องนะทำผิดกฎหมายแล้วไม่เอานะทำลายสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่เอานะกฎระเบียบมันต้องชัดเจนแล้วก็ต้องยึดหลักของเราอยู่เช่นกันค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วอีก6เดือนเราค่อยคุยกันใหม่ใช่ไหมครับว่ารัฐบาลเขาจะทำอย่างที่เสนอไปหรือเปล่า
3: เห็นท่านบอกอย่างนั้นเห็นท่านนายกบอกว่าอีก6เดือนเนี่ยมาตรวจกันบ้านกัน
2: ครับผมก็นิดเดียวครับอย่างนี้เดียวท้ายของท้ายสุดมีเสียงสะท้อนออกมาว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการ SME ก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการไปนำเสนอบ้างไม่ใช่เฉพาะบริษัทใหญ่คุณจูนได้ยินข่าวไหมครับ
3: เห็นค่ะแต่จูนก็งงนะเพราะว่าวันนั้นประธาน SME ไปเองค่ะ
2: ประธานสมาพันธ์ SME
3: ประธานสมาพันธ์ SME จุนจำชื่อไม่ได้พี่จำชื่อไม่ได้ท่านไปเองเพราะท่านยังบอกเลยว่าท่านยังพูดให้ท่านนายกฟังเลยผมขอเล่า definition การจัดการความของ SME คืออะไร S รายได้เท่าไหร่ M เท่าไหร่ L เท่าไหร่อะไรเงี้ย
2: โอกาสเข้าไปนำเสนอก็เลย
3: นี่มีท่านได้พูดเขาได้พูดก่อนจุนได้ซ้ำไป
2: อ๋อโอเค
3: เขาบอกเขาเป็นประธานสมาคม SME มีค่ะมีจูก็ยังงงมากเลยว่าเอ๊ะเขาก็ไปนะแล้วเขาได้พูดด้วยเพราะเขายังบอกเลยว่าเนี่ยคำประจัดการความของ S คือคนบริษัทที่มีรายได้เท่าไหร่ M เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขามีพูดค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวผมขออาจจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสมาพันธ์ SME มาสะท้อนด้วยนะฮะเพื่อจะได้
3: ให้ท่านมาพูดเลยท่านได้พูด
2: ได้ครับโอเคครับวันนี้รบกวนเวลาคุณจูนแค่นี้ก่อนนะครับมีโอกาสได้คุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเรามาอัปเดตเรื่องราวอื่นกันครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กรุงเทพมหานคร ในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
9: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
10: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่า

0: รายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กูก็คุยกับคุณจูนจริพรนะครับก็ถือว่าเป็นการบ้านใหญ่ครับที่ทางรัฐบาลต้องรับโจทย์ไปจาก CEO นะครับโดยเฉพาะ CEO ระดับแถวๆหน้าของประเทศแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของ SME เองก็ได้รับโอกาสเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีโอกาสคงได้พูดคุยกันกับทางฝั่งของมุม SME กันบ้างนะครับมาที่กิจกรรมที่น่าสนใจกันย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของ Global Pack Insight ครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นั้นข้างในของมันคล้ายๆกันครับแต่ว่าข้างนอกทำไมคนกับซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งไม่ซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งครับบางแบรนด์ขายดีถล่มทลายครับราคาแพงคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งนั้นมันอยู่ที่หน้าตาสินค้าครับเพราะวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์นะครับเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับจริงๆ Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SMED Bank Present Global Pack Insight 2 Trend บรรจุภัณฑ์โลกนะครับงานนี้ครับจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงครับโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงเสียงจริงครับคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่จะพาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกซึ่งแน่นอนครับพาไปกวาดรางวัลมาเป็นร้อยรางวัลเลยครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตครับนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางการตลาดที่คุณไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยครับก็มาเรียนรู้กันได้เพราะเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่โชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลครับย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งนะครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.และที่สำคัญที่สุดครับงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆนะครับเต็มแล้วเต็มเลยครับใครที่อยากเปลี่ยนให้เกจิ้งธรรมดาธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าครับหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนที่สุดเลยครับที่ Line ID @thinkingradio นะครับย้ำนะครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย Thinking Radio ครับรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะครับแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณไปพร้อมกันนะครับผมแล้ววันนั้นก็ผมก็เป็นผู้ดำเนินการนะครับกิจกรรมทั้งวันเลยครับไปเจอกันที่นั่นได้เลย20มิถุนายนตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับวันเสาร์นะครับคุณผู้ฟังครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็แน่นอนครับพอไลน์แต่กิจเข้าไปขอสมัครร่วมกิจกรรมใน Line แอด Thinking Radio แล้วก็จะมีแบบฟอร์มกูก็ฟอร์มให้กรอกนะครับก็กรอกรายละเอียดของข้อมูลธุรกิจเราด้วยเพราะว่าเขาจะได้เห็นว่าเราทำอะไรอย่างไรมาก่อนล่วงหน้าที่จะถึงงานเราจะได้โฟกัสกลุ่มของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ถูกนะครับแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะในปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเตรียมเลยครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะเรื่องของ business trip ซึ่งมีเขาเรียกว่ามีการส่งท้ายปีนะฮะไฮไลท์เลยในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับจะมีอีกหนึ่ง business trip ที่ต้องบอกว่าว้าวมากนะครับเพราะว่าจีนมีหลายเมืองเหลือเกินที่น่าสนใจ ผมก็มีการประสานแล้วก็ดูข้อมูลไว้ประมาณหนึ่งครับก็ประมาณสัก 80-90% แล้วครับคิดว่าเดี๋ยวโปรแกรมออกมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังที่นะครับมีเวลาตรงกับในช่วงเวลาที่เราจัดกิจกรรมนี้ก็จะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับส่วนจะไปเมืองใดมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวรอติดตามของรายการทุกๆรายการของ 96.5 Thinking Radio ก็จะมีข้อมูลอัปเดตกันครับรอบนี้ผมจะพาคณะนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมกิจกรรมไปตะลุยตลาดจีนแต่เป็นจีนแบบที่ต้องบอกว่าว้าวมากครับบางคนอาจจะเคยสัมผัสบางคนอาจจะไม่เคยเจาะลึกเราจะไปเจาะลึกกันไม่ใช่เมืองที่แบบไปกันทั่วๆไปนะเป็นเมืองที่ต้องบอกว่า exclusive มากเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยรอฟังแล้วกันนะครับโปรแกรมก็ใกล้จะเสร็จละเดี๋ยวเคาะราคา เพราะเรื่องของรายละเอียด

0: พิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็จะทำให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะสมัครเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของ SME เรื่องของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมก็มีข่าวนะครับจากสมาพันธ์ SME นะครับทางสมาพันธ์ SME โดยทางท่านประธานนะครับประธานยุทธศาสตร์คุณแสงชัยธีรกุลวานิชครับประธานยุทธศาสตร์ของสมาพันธ์ SME ไทยก็พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังคงทราบอยู่แล้วล่ะครับว่ายอดการใช้จ่ายเป็นยังไงก็มีรายงานข่าวตามสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายครับคำถามคือมันช่วย SME ได้จริงไหมแค่ไหนอย่างไรแล้วมาตรการนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนไหมมันจะนำพาเศรษฐกิจตัวเลข GDP นั้นมาหมุนเวียนเศรษฐกิจของประเทศแค่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับก็มีบทสัมภาษณ์เรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมาตรการไทยช่วยไทยพลัสคุณแสงชัยบอกว่าก็จะสามารถประคองเศรษฐกิจฐานรากสามารถกระตุ้นกำลังซื้อสร้างโอกาสรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้ในระยะสั้นครับแต่จำเป็นต้องมีมาตรการระยะกลางและระยะยาวควบคู่กันอย่างต่อเนื่องครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากและก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ SME ครับสิ่งที่ SME และแรงงานภาคธุรกิจต้องการเห็นคือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยในครั้งนี้โจทย์ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการมีสุขภาพธุรกิจแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันเพียงพอและอยู่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูงครับผลสำรวจสุขภาพธุรกิจและภาระหนี้ SME ไตรมาสแรกของปี2569ของสสว.นะครับประกาศมานะครับโดยสำรวจเมื่อวันที่21ถึง30เมษายนสะท้อนความเปราะบางทางภาคธุรกิจชัดเจนครับเมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี2568หรือไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับกลุ่ม SME ที่เติบโตต่อเนื่องและสุขภาพธุรกิจแข็งแรงพร้อมเติบโตลดลงมาจาก 21.1% โหเหลือแค่ 6% เองครับ ขออภัยครับขณะที่กลุ่มธุรกิจที่อยู่ขาลงแต่ยังพอประคองตัวได้ก็เพิ่มขึ้นจาก 27.7% เป็น 41.0% 41% ว่างั้นถ้าหากกลบลบกัน21ลดลงมาเหลือ6ก็เท่ากับหายไปเท่าไหร่ครับประมาณ 14-15% แล้ว 27.7ขยับเป็น41ก็เท่ากับบวกมาประมาณ 12.03% ก็ถือว่าฟัดวาไหมคุณผู้ฟังนะครับพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะหายไปเกือบ20หายไป20มา13 14ก็ยังเยอะก็ว่าจะไงนะยังสอบตกอยู่ประมาณ 7-8% นะครับส่วนกลุ่มที่มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้แต่ไม่เหลือเงินลงทุนลดลงเล็กน้อยมีรายได้พอแต่ไม่เหลือเงินลงทุนนะคือพอชำระหนี้แล้วก็จะเอากันไปเนี่ยลดลงเล็กน้อยจาก 33.1% เหลือ 31.1% อพอรับได้ขณะที่กลุ่มขาดทุนต่อเนื่องและต้องพึ่งพาหนี้ใหม่อันนี้หนักแล้วฮะสถานการณ์นี้เรียกว่า worst case scenario เพิ่มขึ้นจาก 2.5% เป็น 3% ก็เพิ่มขึ้น 0.5% ถือว่าไม่ดีนะฮะถ้าไปเอาตัวเลขหักลบกับเมื่อกี้นี้ที่สถานการณ์ไม่ดีเนี่ยประมาณสัก7-8% กับที่ 3% ก็ประมาณ 10% แล้วนะเอาค่อนเยอะทีเดียวน่าเป็นห่วงนะครับนอกจากนี้กลุ่มที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มนะครับเพิ่มจาก 12% เป็น 14.9% ก็คือขอปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มนะครับจำนวนตัวเลขคนขอปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มจาก 12 เป็น 14.9 ก็แสดงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กลุ่มหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดเพิ่มจาก 3.6% เป็น 4% เพิ่ม 0.4% อันนี้ไตรมาสแรกนะครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและภาระหนี้ที่มีการสำรวจคืออะไรครับก็คือ1ต้นทุนดำเนินธุรกิจสูงขึ้นอันนี้ชัดเจนต้องดูพลังงานด้วยนะแรงกดดันจากกำลังซื้อและคำสั่งซื้อที่ลดลงอันนี้เรียกว่าดีมานด์หดว่างั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงครับสภาพคล่องทางการเงินลดลงการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้นรวมถึงผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกประเทศนอกจากนี้นะครับผู้ประกอบการเผชิญปัญหาสินค้าคงคลังสะสมการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐภาระต้นทุนแรงงานภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นความเสี่ยงจากการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจผันผวนรวมถึงความจำเป็นในการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วผมเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปหลายที่เหมือนกัน แล้วก็ได้สัมผัสเรื่องของนักท่องเที่ยวขอพูดเรื่องนักท่องเที่ยวนิดนึงพอดีพูดถึงว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีนะครับรายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นดีมานด์น้อยแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยผมสังเกตดูได้หลายที่เนี่ยอย่างล่าสุดนี่ก็อยู่ในกรุงเทพนี่นะครับห้างสรรพสินค้าคอมมอลขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าคนแน่นมากคนแน่นนี่ 7-80% เป็นชาวต่างชาตินะแล้วชาวต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ย 7-80% ที่ผมเห็นตอนนี้นี่คือคนอินเดียคุณผู้ฟังโอ้เยอะจริงครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่เราอยากได้นักท่องเที่ยวชาติจีนเข้ามาเยอะมากเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่เนาะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเราแล้วก็เดินทางได้ไม่ยากแล้วก็แน่นอนครับพื้นฐานทำเลภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ก็เป็นเยาวญาติพี่น้องกันเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวอินเดียจากโอเคมันต้องมีประมาณสัก3เฟสช่วงเวลานะคืออายุมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็ร่วมสมัยแล้วยุคแรกๆสมัยสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวอะไรครับมีอินเดียเข้ามาเยอะมากเพราะทำค้าขายเนาะอินเดียค้าขายขายพวกเสื้อผ้าแถวประตูน้ำแถวโบเบแถวสำเพ็งอะไรเงี้ยนะอันนั้นเขามาทำธุรกิจชัดๆเลยแล้วก็พาญาติพี่น้องครอบครัวมาตั้งรกรากแล้วก็ท่องเที่ยวเลยนอกจากนั้นก็จะมีรัสเซียอาเซียนนี้จะเข้ามาตามสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆเช่นภูเก็ตพัทยานะชลบุรีบางแสนเกาะสมุยเกาะพังงาอะไรนี่ยังไม่พูดถึงอิสราเอลสมัยรักสิบสิบกว่าปี20-30ปีก่อนยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วจะเป็นยุโรปอเมริกันเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ายุโรปมีเยอะมากอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอะไรพวกนี้เยอะมากอันนี้มันเป็นยุคแรกสมัย30กว่าปีแล้วพอถอยกลับถอยออกมาประมาณสัก10กว่าปีกับ20ปีอินเดียจะค่อยๆน้อยลงจะเป็นจีนอันนี้จีนมาแรงมากจีนจะมาแรงสัก10กว่าปีกับ20ปีนะธุรกิจนักท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนการค้าขายนี่จีนมาแรงมากเพราะว่ารายได้ต่อประชากรต่อหัวหรือ GDP ของจีนเขาแข็งแกร่งมากขึ้น ครับเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามาแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดเนี่ยสัก10ปีให้หลังแล้วก็มีผลกระทบเรื่องนักท่องเที่ยวจีนไม่มีความเชื่อมั่นอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวอินเดียเยอะมากเดือนที่แล้วผมไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มีติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็จะมีท่าเรือเป็นท่าเทียบเรือล่องดินนาครูสของแม่น้ำเจ้าพระยาแถวนั้นเนี่ยจะเป็นลำใหญ่ๆนะที่ทานข้าวกันบนเรือแล้วก็ล่องมาช่วงเย็น6 โมงทุ่ม3ลำใหญ่ๆลำหนึ่งจุคนได้ประมาณสัก300กว่าคนเกือบ400คนท่านหมายความว่าประมาณเกือบ 2,000 คนเป็นคนอินเดียหมดเลยคุณผู้ฟังผมถามไกด์ทัวร์ไกด์ที่ก็พาขึ้นมาจากเรือพอมาจอดที่ฝั่งที่ท่าเรือก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินขึ้นมาจากเรือโอ้โหเยอะจริงๆนะก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวหลักตอนนี้มาจากอินเดียเยอะมากข้อที่1คือกำลังซื้อสูงข้อที่2คืออินเดียเขามีประชากรเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วตอนนี้ข้อที่3คือเขาได้ยินชื่อเสียงการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็น best destination of the world ไปโอ้โหเขาชื่นชมมากแล้วก็ผมก็โอ้โหประเทศไทยไม่ธรรมดาจริงๆนะมีโอกาสไปสุวรรณภูมิโอ้โหคนแน่นมากมีโอกาสไปดอนเมืองคนเยอะมากผมกำลังจะบอกว่าดูแลรักษาความเป็นมูลค่าเพิ่มมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเอาไว้ผมเห็นแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ดีนะครับดีขึ้นเยอะมากเรื่องของราคาไม่แข่งขันกันไม่มีการโกงราคากันยังมีไอ้โกงมันมีแหละจะเป็นส่วนน้อยไม่ทับซ้อนกันไม่ยอกไม่ทะเลาะกันไม่แย่งลูกค้ากันอลุ่มอร่อยกันมีการจัดระเบียบของพี่ๆที่รับส่งนะครับรถแบบเป็นชัตเทิลบัสหรือว่ารถแอร์พอร์ตที่รับจากสนามบินไปที่พักหรือมีการเช่ารถหรืออะไรพวกนี้หรือแม้แต่การท่องเที่ยวทางเรือก็มีการเช่าเหมาลำอะไรค่อนข้างดีทีเดียวผมให้คะแนนจากเต็ม10ดีกว่าสมัยก่อนประมาณ 7-8% 7-8 ได้คะแนน8เต็ม10อาจจะมีบางส่วนที่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยังคงดู ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวแต่ผมชื่นชมรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ซัพพลายเชนที่มันเป็นอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของธุรกิจนี้มันเยอะมากนะครับร้านอาหารโรงแรมที่พักขายสินค้ากิฟต์ช็อปนู่นนี่นั่นของห่วงของฝากแล้วก็แต่ละซัพพลายเชนมันก็มีครอบครัวพี่น้องญาติพี่น้องคือเนี่ยอันนี้มันจะแกร่งมากท่องเที่ยวมันแกร่งบ้านเราคงแกร่งอยู่ผมเชื่อว่ายังไงเสียในอาเซียนเนี่ยเราก็เป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกในโลกก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทุกคนมองแล้วก็จับตาดูที่ประเทศไทยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ที่เป็นเกร็ดที่ผมสัมผัสจริงๆแล้วก็นำมาเล่าสู่วันฟังในช่วงวันหยุดนี้นะครับผมวันนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวไว้ชั้นพลัสลาคุณฟังไปก่อนผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชทำหน้าที่คัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสักครู่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็จะตามมาสมทบวันนี้เป็นโอกาสวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของพระองค์ทรงพระเจริญและนอกเหนือจากวันนี้ที่เป็นวันสำคัญงานหลวงงานราชพิธีแล้วก็ในส่วนของฝ่ายบริหารที่ไปร่วมกิจกรรมตักบาตรกันที่ท้องสนามหลวงวันนี้ก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สำคัญหลายเรื่องเอาประเด็นที่พอที่จะสบายใจกันหน่อยไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพูดถึงโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 บอกไม่รุนแรงเพิ่มแม้เมื่อเช้าผมเห็นบางเพจบางเว็บก็ใช้คำว่าเอาอยู่จริงๆคำนี้นี่กลายเป็นของแสลงไปแล้วนะครับแม้ว่าจะเข้าใจกันนะว่าเอาอยู่คือรับมือได้แต่พูดคำนี้ทีไรหลายคนก็ตกใจแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมใช้คำว่าเอาอยู่ก็แล้วกันนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีประเด็นที่หลายคนก็ตามกันอยู่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ข้อมูลนะครับหลังจากที่คุณทักษิณก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่คือของเดิมเนี่ยยังมีโทษกันอยู่แล้วก็มีการพักโทษยังมีโทษนะแต่ว่าพักแต่ให้ไปอยู่ที่บ้านติดกำไร EM ล่าสุดครับก็ถือว่าปลดปล่อยพันธนาการนะครับก็อาจจะรอเรื่องการปลดกำไร EM ก็อยู่ระหว่างรอตามขั้นตอนแต่ถือว่าก็เป็นการพ้นโทษทันทีคนไปถามคุณทักษิณรีพอร์เตอร์เขาลงอย่างนี้บอกนายกยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษพยายามที่จะถามในประเด็นต่อเนื่องก็บอกวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอตอบเรื่องอื่นจะคิดแบบเสียมหน่อยแบบแหมวันนี้เป็นวันมงคลเรื่องนั้นไม่มงคลหรือยังไงคิดแค่ว่าเป็นแค่เรื่องอื่นก็แล้วกันคนถามเจอรัฐมนตรีเจอคนโน้นคนนี้ก็ถามคุณประเสริฐจันทราโรงทองบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็คิดว่าท่านทักษิณไม่น่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานพรรคตัวพรรคเองเนี่ยก็มีโครงสร้างมีกรรมการบริหารแต่อาจจะขอคำแนะนำอู้ตัวนี้น่าสนใจบอกว่าไม่ยุ่งก็ฟังดูแล้วก็แยกกันแต่บอกว่าอาจจะมีขอคำแนะนำแปลว่าถ้ามีภาพมายุ่งมาเกี่ยวมาเฉียดก็ต้องแสดงกันว่าเป็นการขอคำแนะนำจากฝั่งนี้ส่วนเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับวันนี้มันมีทั้งในส่วนของชายแดนครับแล้วก็ในส่วนของการเจรจาท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่ากัมพูชานี่พูดอย่างทำอย่างนะหลังจากที่ใช้กลไกอันคลอสทั้งที่ยังเจรจากันอยู่ตั้งคำถามเจตนาคืออะไรในการปิดประตู JBC แยกเป็น3ส่วนนะครับเราไม่เอา MOU ฝ่ายเราบอกไม่เอาและ MOU เป็นเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งบอกไม่เอาที่เหลือมันก็คือก็ต้องไม่เอาแล้วก็ท่านนายกก็ไปบอกคุณมเนตแล้วบนเวทีระดับนานาชาติและทีนี้ถามว่าพอไม่เอา MOU ปุ๊บมันยังมีกลไกที่พอคุยกันได้ก่อนที่จะไปกลไกกึ่งบังคับกึ่งอะไรก็ตามเนี่ยอันครอสแต่ทางฝั่งนู้นเขาก็เลือกที่จะไปใช้ประตูตรงนี้เลยนี่ก็เป็นประเด็นเทคนิควิธีการระหว่างประเทศที่เขาก็แข็งแรงขณะที่สถานการณ์ชายแดนครับวันนี้คนถามท่านบนโทอดุลครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งยั่วยุบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชายังปกติฝั่งนู้นแม้ว่าจะมีการยั่วยุนะครับเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีวันนี้หลายท่านถามต้องตอบคำถาม คุณพิพัฒน์ก็ต้องตอบเรื่องที่ดินเขากระโดงคุณเอกนิติก็ต้องตอบคำถามเรื่องของดราม่าทั้งหลายเรื่องของคนละครึ่งที่ถูกเปลี่ยนจาก50 50เป็น60 40แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมขออนุญาตดอกจันสักหน่อยเพราะการเมืองนี่ไปยืมของคนอื่นเข้ามาใช้แล้วถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเลยเนี่ยมันก็ดูยังไงกันอยู่คุณเอกนิติก็ต้องตอบเห็นบอกว่าเป็นเรื่องมีเรื่องดราม่านำบุตรไปลดหย่อนภาษีด้วยขณะเดียวกันนะครับกทม.วันนี้ผู้ว่าชัดชาติก็มีการเปิดตัวป้ายใหม่ป้ายอ้าวเปิดอ้าวเปิดนี่ไม่รู้ว่าคนที่เขาเขียนสคริปต์วางแผนการสื่อสารเป็นยังไงเพราะว่าประโยคนี้คำนี้เคยใช้ตอนเปิดถนนพรานนกตัดใหม่โดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองตอนนั้นก็ได้คะแนนได้แต้มกันไปว่าพิธีการน้อยเอาชื่อคำว่าอ้าวเปิดไปใช้ในการเปิดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็มีท่านรูปท่านผู้ว่าชัดชาติเรื่องกทม.นะครับก็เห็นมีประธานที่ปรึกษาพรรคเศรษฐกิจเขาตั้งคำถามเรื่องมีการซื้อขายตำแหน่งระดับผอ.ในกทม.อาจารย์ชัดชาตินี้ก็เหมือนกับเนี่ยเสียงแข็งหน่อยนะเรื่องนี้เนี่ยขอให้คุณคริสโปตนันเปิดหลักฐานแล้วก็เห็นมีการพูดถึงคำว่าระบอบอากงด้วยพูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดในใจก็อยากจะเห็นเขาฟ้องกันนะมีคนนำเรื่องนี้ไปถามคุณชัยวัฒน์ดร.โจของทางประชาชนท่านเองก็บอกว่าเป็นความบกพร่องผู้ให้ข้อมูลก็ตรวจสอบหลักฐานเนาะผู้ว่าต้องโปร่งใสไม่พูดในเรื่องนี้แต่คุณชัยวัฒน์เองต้องตอบเรื่องของการแต่งตั้งให้อาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการมท.อดีตแกนนำนะอดีตหนึ่งในคนที่ส่วนหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเป็นสีเหลืองด้วยเนี่ยพอมาอยู่ทางฝั่งสีส้มแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการตอบอะไรกันอยู่เยอะผมอินโทรเยอะหน่อยวันนี้ผมอยู่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: คุณพิรักษ์ครับก็คำว่าอากงเนี่ยมาแรงนะ
2: มาจากไหนคุณวิสุทธิ
3: ์จริงๆคุณอะไรนะ
2: คริสโปตนันใช่ไหม
3: ก่อนคิดเนี่ยคุณอดีตโฆษกพรรครัฐบาลนะคนทำสื่อแล้วอะดูสิ
2: แย่จังครับคุณธีรัตน์รัตนเสวีไม่ใช่ใช่ไหมอดีตพักไหน
3: เคยอยู่ไอทีวีอย่างคุณนภิรัตน์อ่ะทำเรื่องข่าวรถยนต์อ่ะเป็น
2: ขอเจริญห่วงทรัพย์
3: เจริญห่วงทรัพย์เมื่อวานนี้อัดคุณชัชชาตินะคุณชาติก็ยังผมก็ขอบคุณที่ชี้แจงคืออ่านหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆเราไม่มีนะเพราะว่ามีการบอกว่ามีการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งในกทม.คุณชาติก็อธิบายว่ามันมีกรรมการคัดสรรนะคัดเลือกคัดกรองแล้วก็มีกรรมการชุดในกรรมการคุณธรรมในการดูแลตอนนี้เจอพรรคเศรษฐกิจซัดเข้าไปเห็นคุณชาติชาตินี่เปรกแตกนะผมไม่เคยเห็นอารมณ์คุณชาติชาติที่แบบว่าแรงกับใครมาก่อนนะฮะเช่นคำพูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าคุณพิรักษ์ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคุณชาติชาติบอกเรื่องนี้นะครับพูดอย่างนี้ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยนะถ้ามีหลักฐานผมไม่รอดจนปัจจุบันเพราะเรื่องโปร่งใสสุจริตเป็นเรื่องที่มีคนจ้องเล่นงานอยู่แล้วนะฮะเนี่ยแค่บอกว่าพูดอย่างนี้ต้องรับผิดชอบด้วยนะผมเฮ้ยใช่คุณชาชาติหรือเปล่า
2: ไม่แต่คุณชาชาติก็ตอบเอาไว้ก็ผมว่าก็เป็นการออกแบบนะถ้ามีหลักฐานผมคงไม่รอดมาจนถึงปัจจุบันไอ้คำว่าจริงไม่จริงนะทางการเมืองในเรื่องทุจริตเนี่ยหลักฐานนี่เป็นเรื่องที่หายากอะไรยิ่งกว่านะ
3: ครับ
2: อันนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมไปว่าท่านอาจารย์ชาติชาติเรื่องทุจริตส่วนใหญ่หลักฐานน่ะหายากมากนะคุณวิสุทธิ์อ่ะแต่หลายเรื่องอ่ะแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานน่ะแต่บางเรื่องมันแค่มันตุมันก็ไม่โอเคแล้วนะประเด็นเนี้ยผมว่าถ้าผมเป็นอาจารย์ชาติชาติอ่ะผมนิ่งๆไอ้ฝั่งที่จะเคลียร์เนี่ยถ้ามั่นใจว่ามีจริงอ่ะช่วยเคลียร์ให้มันคุยให้มันขึ้นมาด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อฝ่ายเขียนแล้วไม่เชื่อฝ่ายอาจารย์ชัดชาตินะผมว่าอันเรื่องพวกนี้เราต้องไม่เชื่อสักฝ่ายเพื่อให้ทุกอย่างมันมีการตรวจสอบฝ่ายเปิดก็เปิดให้ละเอียดหน่อยฝ่ายตอบก็ตอบให้ละเอียดหน่อยผมว่าอันนี้จะได้เคลียร์แต่ว่าผมเข้าใจว่าคงดึงๆไปเรื่อย
3: ไม่ประเด็นผมก็คือว่ารอบนี้เนี่ย
2: อาจารย์ชาติชาติดุนะ
3: หลุด
2: ไม่นิ่งใช่ไหมหลุดคือไม่นิ่งใช่ไหม
3: คือปกติคุณชาติเป็นคนที่นิ่งแล้วพอเจอเรื่องนี้ยอมไม่ได้แล้วก็หลุดนะไอ้จริงเท็จอะไรอีกเรื่องนึงนะแต่คุณชาตินี่หลุดวันนี
2: ้ผมว่าหลุดไม่หลุดหลุดคืออารมณ์นะ
3: ซึ่งเราไม่เคยได้ยินคำพูดเท่าไหร
2: ่
3: ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าตกลงอากงนี่มีจริงหรือเปล่าถ้ามีนี่เป็นใครนะทำไมถึงเอามาใช้ในช่วงในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคุณอภิรักษ์ครับความจริงเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคุณอภิรักษ์ได้ยินไหมเรื่องที่ผู้สมัครสกส่วนหนึ่งพยายามที่จะ
2: ไป
3: สมัครแล้วก็ให้ได้เบอร์ที่ตรงกับผู้สมัครผู้ว่านะคือสมมติว่าผมลงเบอร์10แล้วกันเอาผมลงเบอร์21แล้วกันผมสมมตินะแล้วคุณอภิรักษ์เป็นสกกลุ่มผมคุณรักเข้าไปยังไงก็ได้ขอให้ได้เบอร์21ตรงตามผมเพราะผมสอบผู้ว่าไงก็พยายามให้ได้เลขสวยๆนะตามที่ผู้สอบผู้ว่าคนนั้นอยู่นะ
2: ครับแต่ผมอยู่ทีมเดียวกับอาจารย์ชัดชาติผมก็อยากได้เบอร์เดียวกับอาจารย์ช
3: ั
2: ดชาติ
3: ใช่ใช่ใช่แต่ก็มีเนี่ยมีคนก็อยากได้เราเข้าใจอยู่ผมก็คิดว่าบางคนก็โชคดีนะได้พอดีบางคนก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันก็คุ้มยากรับปัจจัยนะปรากฏว่าคุณอภิรักษ์ครับมันมีเทคนิคนะ
2: มีใช่ไหมมีเทคนิคอ่ะ
3: เช่นคุณอภิรักษ์อยากได้เบอร์21
2: นะนี่คือหมายเลขสมมุตินะ
3: เบอร์สมมุตินะหมายเลขสมมุติครับหมายสมมุติมันไกลไปแต่ว่าสมมุติแล้วกันอภิรักษ์อยากได้เบอร์21นะเหมือนที่ผมสอบผู้ว่านะคุณอภิรักษ์อยากได้เบอร์ผมเหมือนกันเวลาก็รู้แล้วเบอร์1ถึงเบอร์8เป็นใครมันไม่ยากนี่เรารู้แล้วใครเปิดตัวไอ้ที่เหลือก็เดี๋ยวคุณรักก็ไป
2: หาใครมาสมัครขั้นหน้าขั้นหล
3: ังใช่ๆๆๆๆหาใครมาขั้นหน้าขั้นหลังให้แล้วพอสมมติเบอร์ถัดไปคุณไปแล้วก็พักพวกมาสมัครเก่งแล้วพอ21ป๊อปคุณไปแล้วก็เดินมาสมัครเลย
2: เดี๋ยวมันต้องเป็นเบอร์หลังๆเลยนะต้องเป็นเบอร์ถ้าเขตไหนลงเอาสมมติถ้าเกิดผมเก่งเบอร์9หรือเก่งเบอร์10นี่ผมต้องมันต้องจังหวะนั้นต้องมีคนไปสมัครพวกนั้นไม่ถึงจำนวนที่เราอยากได้เลยนะ
3: เอาตรงๆแล้วกัน
2: มีตัวอย่าง
3: เบอร์กว่าชาติเนี่ยคนอยากได้
2: เขาเชื่อว่าอาจารย์แกเต็งไงใช่ไหม
3: ก็มีเทคนิคจนได้อ่ะนะหาใครมาถ้าไม่พอก็มาสมัครขั้นๆถึงเวลาก็เสียบเข้าไป
2: แสดงว่า
3: วิธีการ
2: หลายเขตนะตอนนี้เนี่ยยังเบอร์ไม่เยอะถูกต้องไหมค
3: นใช่ใช่ใช่เบอร์9มันมีที่ปรารถนาเลยเพราะคนที่แฟนจะบอกว่าเป็นคนที่อยู่กลุ่มคุณชาตินะฮะก็เนี่ยมันก็มันมีวิธีการนี้ไว้มันมีสับแสงเรียกนะส่วนการได้มาซึ่งเบอร์นั้นเนี่ยมันก็มีหลายที่หลายวิธีการที่ผมรู้เปล่าเฮ้ยเบี่ยงกินได้เหรอนะก็ถือว่าสำหรับผมคิดประเด็นเรื่องบอกว่ามีการมีระบบอากงในการวิ่งเต้นโยกย้ายหรือว่ามีการเปิดประเด็นว่ามีการน่าจะมีการทุจริตอะไรอย่างนี้นะคือผมมองในเรื่องกลิ่นอายทางการเมืองมันเริ่มสนุกนะคือการเมืองกทมเวลาจะจืดไปหน่อยที่ไม่คือผมชอบนะการเสนอนโยบายคิดทำอะไรเนี่ยนะแล้วแต่ไม่ค่อยมีสีสันทางการเมืองคราวนี้เนี่ยคนการเมืองอะคนที่ถ่ายเรื่องนี้โยนประเด็นเข้ามาเรื่องที่พรรคเศรษฐกิจก็โยนประเด็นเข้ามาเริ่มคึกคักบวกทั้งเรื่องอาจารย์สุรพลเหมือนกันนะอาจารย์สุรพลเนี่ยแกก็จะมาเป็นอะไรประธานที่ปรึกษาย
2: ุทธศาสตร์
3: นโยบายก็ดูแล้วไม่มีอะไรปรากฏว่าโดนโยงไปเรื่องประเด็นทางการเมืองที่มาที่ไปและเบื้องหลังอะไรเงี้ยนะประวัติเนี่ยก็กลายเป็นว่าผู้ว่ารอบนี้ก็มีสีสันทางการเมืองพอประมาณนะบางเรื่องก็เป็นสีสันบางเรื่องก็ต้องว่าต่อโดยเฉพาะเรื่องถ้ามีการกล่าวว่ามีเรื่องปิงเต็นโยงย้ายคอร์รัปชันเนี่ยก็ต้องทำให้ประจักษ์นะครับก็ถ้ามองในการเมืองก็สนุกฮะก็สนุกแต่ว่าอย่าไปดูประเด็นการเมืองดูการเรื่องการปั่นกระแสไปอันนี้พูดถึงประเด็นทั่วไปไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งนะครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เนี่ยท่านอาจจะเรียกได้ว่าตอนนี้ถ้านั่งดูเพจดูอะไรตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ถูกจะเรียกว่าถูกอย่าเรียกว่าขุดเลยถ้าขุดอาจจะเซนไม่ดีถูกหยิบยกประวัติในการทำงานของท่านตั้งแต่อดีตช่วงสมัยที่มีรัฐประหารช่วงอดีตที่อยู่ในกลุ่มสีเสื้อรวมไปถึงเรื่องของบทบาทคำพูดอะไรที่มีมาในอดีตมาอยู่จนถึงวันนี้เรื่อยๆนี่แหละทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในแง่ของมุมมองของ ท่านดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอย่างเหมือนกันทีนี้ผมย้อนมาหน่อยครับวันนี้อาจารย์สุรพลเนี่ยท่านเป็นนักกฎหมายมหาชนครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจจัดระเบียบราชการมุมมองของเลขาธิการพรรคประชาชนคุณพิจารณ์ชาวพัฒนพงศ์เนี่ยก็บอกท่านก็มีประสบการณ์ในกทม.นะท่านเคยเป็นประธานกรรมการประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคมเป็นรัฐวิสาหกิจของกทม.ที่ถือหุ้นโดยกทม.เนี่ย 99.98%เป็นหน่วยงานที่กทม.ใช้ดำเนินโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้าสีเขียวการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งแวดล้อมกำนำสายสื่อสารลงดินและการบริหารจัดการเรือสาธารณะอันนี้ก็คือมุมมองของฝั่งที่ดึงเข้ามาแต่ว่าในส่วนของฝั่งที่เขาเห็นแย้งหรือเห็นค้านเนี่ยมาอีกมุมหนึ่งทีนี้ก่อนที่จะถอยกลับไปถึงประวัติความเป็นมาของอาจารย์วันที่คนก็ไปถามดร.โจชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรว่าดึงอาจารย์ออกมาเนี่ยคือคนถามดร.โจเนี่ยสองมุมหนึ่งก็คือมุมที่จะไปแตะถึงเรื่องระบอบอากงว่าจะพูดพาดพูดพิงอะไรกันยังไงหรือเปล่าขณะเดียวกันเรื่องของดร.ชัยวัฒน์เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงคุณสุรพงศ์อาจารย์สุรพงศ์เนี่ยก็บอกว่าก็ไม่มีการลดอุดมการณ์ทางการเมืองก็พูดถึงการตั้งอาจารย์สุรพลท่านเคยเป็นอดีตอธิการธรรมศาสตร์อดีตสนช.ปี49นะครับอยากได้ความรู้ของอาจารย์มาทำงานกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็พร้อมฟังเหตุผลเป้าหมายของพรรคคือการนำสังคมไทยก้าวไปข้างหน้าซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะคนเห็นต่างอันนี้เหมือนกับการยอมรับโดยตรงเลยมั้ยคุณวิสุทธ์นะเราในเครื่องหมายคำพูดนี่เขาลงเขาใช้คำว่าเราจะเปลี่ยนคนกลุ่มนี้ให้มาสนับสนุนเราให้เห็นด้วยในการผลักดันนโยบายผลักดันสังคมให้สังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับเราอันนี้ก็คืออาจารย์เองแหมอาจารย์เองก็เหลืองจัดอ่ะคุณวิสุทธ์จะเอากลุ่มแนวอนุรักษ์เหรอหรือว่าเป็นแนวจารีตจะมาเหรอทีนี้ข้อสงสัยก็คือว่าเป็นการตอบแทนที่อาจารย์สุรพลเคยเขียนคำให้การคดียุบพรรคก้าวไกลไหมคุณชัยวัฒน์บอกว่าไม่เกี่ยวข้องจะดูจากความสามารถการบริหารนะครับทีนี้มีคนก็มีข้อสังเกตว่าบุคลากรในซีกของฝั่งก้าวหน้าเนี่ยมีไม่พอคุณชัยวัฒน์บอกไม่เกี่ยวแต่เห็นประสบการณ์ที่ตรงส่วนการเลือกอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมบริหารเนี่ยบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นทีมพรรคและก็ทีมนโยบายกทมนักข่าวก็ถามถึงเรื่องของการลดอุดมการณ์เพื่อแลกกับเสียงสนับสนุนเนี่ยดร.โจบอกไม่ได้มองเรื่องคะแนนก็เรียนตามตรงก็คือเป็นความสามารถของตัวบุคคลทั้งการบริหารกทม.การใช้กฎหมายมหาชนซึ่งอาจารย์ได้รับการยอมรับใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ว่ากระแสสังคมน่าจะไม่เชื่อเพราะว่าผมใช้คำว่าอะไรอาจจะไม่เชื่อทั้งหมดเพราะว่าตัวอาจารย์ในซีของสีเสื้อหนึ่งอาจารย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนทางความคิดเหมือนกันครับคุณวิสุทธ์นะ
3: ครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่พรรคประชาชนเนี่ยก็มีพยายามชี้แจงเนาะแต่ว่าผมคิดว่าฟังคุณท่านเลขาธิการพรรคอ่ะคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เนี่ยก็น่าจะเป็นทางการนะถ้าดูในแง่ความเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองคือพรรคประชาชนนะคุณชัยวัฒน์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลตอนนี้เป็นเลขาธิการพรรคก็เหมือนที่คุณอภิรักษ์พูดแหละฮะว่าการเมืองที่แท้คือการเปลี่ยนคนที่เห็นต่างให้มาเดินทางร่วมกับเราแล้วจริงๆพูดไปยาวนะครับยาวทีเดียวแต่ว่าที่สุดแล้วท่านเลขาของพรรคประชาชนคุณพิจารณ์นะก็ยืนยันนะครับว่าพรรคประชาชนแล้วก็ดร.โจเนี่ยเป็นผู้กำหนดทิศทางอุดมการณ์นโยบายของทีมกทม.เปิดรับผู้ที่เคยเห็นต่างในอดีตแต่กลับใจพร้อมจะต่อสู้ในฝั่งประชาธิปไตยเข้าร่วมงานนะแล้วก็ตอกย้ำว่านี่คือการขยายตัวของอุดมการณ์เราให้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ยืนยันไม่ปฏิปนอมกับอุดมการณ์หลักของไม่ปฏิปนอมกับอุดมการณ์หลักของพรรค นะถ้าครับไม่คือถ้าขัดอุดมการณ์หลักของพรรคก็จะระดมทุกสรรพสิ่งนะฮะก็อันนี้เป็นการยืนยันแต่ฟังดูแล้วเนี่ยแม่คุณไปรักผู้จริงนะถ้าผมอาจารย์สุรพลเนี่ยผมจะรู้สึกเหมือนกันนะว่านี่เป็นการเปิดรับคนเห็นต่างแต่กลับใจพร้อมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่รู้สิผมรู้สึกว่าคำพูดมันเหมือนกับ
2: มันเป็นสูตรสำเร็จมานิดนึง
3: แต่ว่ามันเหมือนมันไม่ให้เอ้ยผมพร้อมรู้สึกผมมีนะมันเหมือนเคยทำอะไรผิดแล้วก็กลับใจอารมณ์คำพูดอย่างเงี้ยนะแต่ว่านั่นแหละจริงต้องฟังอาจารย์สุพลแกคิดว่ายังไงเรื่องนี้นะแต่จริงก็มีความเห็นต่างนะคุณเหมือนกันไม่เห็นต่างคนถล่มพรรคประชาชนและอาจารย์สุรพลเยอะเรื่องจุดยืนท่าทีทางการเมืองที่เคยมีมาอยู่ก่อนนะฮะแต่ว่าฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปผูกติดอ่ะอาจารย์เคยคิดเคยเชื่ออย่างไรการที่อาจารย์มาลงมาเรียกว่าเล่นการเมืองก็แล้วกันนะฮะเปิดตัวไปที่ศึกษาเนี่ยก็เท่ากับว่ามายืนอยู่ในกลางสมรภูมินะฮะมีทั้งดอกไม้ก้อนอิฐนะฮะก็ถ้ามองในแง่นี้ก็ถือว่าก็ดีนะฮะลงมาก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะกระแทกนะฮะเข้ามานะครับนี่ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลนะฮะที่ประวัติการเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจจะแตกต่างกับแนวของพรรคประชาชนก็ได้แต่ส่วนหนึ่งผมเองนะคุณเวลาผมไม่ได้พูดถึงอาจารย์สุรพลนะผมพูดถึงว่าผมก็ตามการเมืองมาประมาณหนึ่งอ่ะ
2: ไม่ประมาณหนึ่งแล้วอายุเยอะแล้ว
3: เยอะแล้วแก่แล้วไอ้ความเชื่อทางการเมืองมันไม่ผูกติดนะคุณเวลาบางคนเนี่ยนะเอาก็เอาบางคนนี่ยุคนึงก็เหลืองจัดทำไปทำมากลายเป็นแดงเข้มไม่รู้เป็นยังไงบางคนก็เชื่อมั่นเรื่องประชาธิปไตยนะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการต่อสู้ประชาธิปไตยสละได้แม้กระทั่งชีวิตนะสู้มานะฮะที่สุดคนคนนั้นกลายเป็นเผด็จการเมื่อมีอำนาจรัฐผมก็เลยคิดว่าอ่านคนมองคนเนี่ยดูอดีตดูปัจจุบันแล้วก็ดูสำคัญคือว่าเขาคิดยังไงกับปัจจุบันและอนาคต
2: ในวงที่เขาตกเถียงกันนะคุณวิสุทธ์มันเป็นไปได้อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกนะ
3: ครับ
2: คือจะเหลืองไปแดงจะแดงไปเหลืองจะส้มจะเหลืองไปส้มจะไปอะไรเนี่ย
3: มีแต่ว่าประชาธิปไตยเผด็จการจ๋าเนี่ยผมว่ามันก็มีนะ
2: แต่ผมว่ามันมีคนที่เขาคอมเมนต์อ่ะพวกที่อาจจะไม่แน่ใจว่าสีเข้มๆอ่ะเขาก็เปรียบเทียบเขาบอกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนได้เพียงแต่ว่าบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันสุดขั้วเกินไปพอมันสุดขั้วเกินไปเนี่ยจังหวะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วสนามกทมมันเขาใช้คำว่าอะไรนะคุณวิสุทธิ์หัวเลี้ยวหัวต่
3: อ
2: เขาก็ยกตัวอย่างก็บอกว่าอย่างผมก็เข้าไปอ่านอันนึงนะเขาบอกว่าอย่างบางคนเนี่ยที่เขาส้มจัดๆอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่โอเคกับไอติมแต่ว่าพอไอติมเข้ามาปุ๊บผลักดันเรื่องรัฐธรรมนูญผลักดันเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยความเป็นประชาธิปัตย์ที่อยู่ในตัวไอติมหายมันก็แบบถูกพิสูจน์ขึ้นมาจนยอมรับอันนี้ของคนที่เขาเป็นด้อมส้มกันหนักๆเขาก็เลยตั้งคำถามไงอาจารย์สุรพลได้มีจุดเปลี่ยนหรือมีอะไรแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาใช้สนามเนี้ยในการที่จะเปลี่ยนจังหวะเร็วผมก็นั่งนึกนะไอเราเป็นสื่อที่เอาว่าอย่างเราก็ไม่ได้เป็นด้อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ผมเข้าใจว่าบางพรรคที่แบบบางสีที่มีแฟนอนุแฟนเยอะๆบางทีจะรับใครให้เข้ามาสู่บ้านตัวเองนี่เขาก็พูดกันในหลายมุมเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
3: ใช่คือการเอาใครมาอยู่ในพรรคมันก็เป็นจุดเรียกว่าบางทีก็มีความเสี่ยง
2: ว่าจะได้บวกจะเอาเดือด
3: ใช่ใช่แต่พรรคก็ผมคิดว่าพรรคก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าพรรคก็คิดมาดีแล้วงั้นจะก้อนอิฐบ้างอะไรบ้างก็ผมมองอย่างนี้นะเป็นเรื่องประชาธิปไตยอาจารย์สมพลก็จะบาดเจ็บเยอะหน่อยแต่ว่าจะมีผลทำให้พรรคประชาชนมีผลต่อคะแนนเสียงผู้ว่าหรือไม่ก็มีบ้างไม่มากก็หน่อย
2: แต่บางคนประเภทเปลี่ยนจุดยืนกันแบบง่ายๆนะคุณวิสุทธ์นะประเภทอยู่ดีๆปุ๊บอ๋อไปขอถอนเคยสาบานด้วยกับย่าโมก็ไปถอนเคยบอกจะไม่รับตำแหน่งโอ้ยนั้นคือตอนนั้นไอ้ตอนนี้จะมาทำให้หลานดูคนนี้เคยอะไรอย่างนั้นโอ้จะบ้านเราเป็นเมืองที่ลืมง่ายคุณวิสุทธ์มันก็เลยออกมาแบบนี้
3: ครับแต่ว่าที่ไม่เปลี่ยนคือจุดยืนอยู่ที่ปลายเท้านะคุณไปรัก
2: ก็มีคนพูดชัดกว่านี้อีกนะจุดยืนอยู่บนส้นอะไรอย่างเงี้ย
3: โอเค
2: พักกันก่อน
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนครับผมอภิรักษ์และคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ไปตรงไหนต่อครับเบรกที่แล้วผมลากไปยาวเลยคุณวิสุทธิ์เชิญฮะ
8: ก็ต้องยินดีกับคุณทักษิณนะตอนนี้ก็ถือว่าจะรับอิสรภาพแล้วเห็นว่าล่าสุดนี่จะไปดูไบเลยนะโซต้องให้เครดิตนะคนที่ให้ข่าวก่อนว่าจะไปดูไบเนี่ยคือคุณนพพรวงอนันต์นะคุณหนุ่มอดีต BBC ไทยนะก็ไอ้ว่าตอนนี้ก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณทักษิณก็จะไปดูไบนะฮะหลังจากนี้นะครับก็แน่นอนนะถ้ามองในแง่มุมนั้นคุณอภิรักษ์ก็คือคุณทักษิณแกก็คุ้นเคยนะที่ดูไบเรียกว่าเป็นบ้านหลังอีกหลังหนึ่งของแกมีทั้งธุรกิจมีทั้งบารมีมีทั้งคอนเนคชั่นอยู่ที่นั่นนะฮะก็น่าจะไปหลบไม่หลบไปพักถ้าพักหนึ่งแน่นอนครอบครัวก็ต้องดีใจนะที่ได้รับการปล่อยตัวไปแต่แน่นอนคุณทินนี่บอกยินดีด้วยได้รับอภัยโทษนะครับก็ถ้าข่าวถามว่าเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินบอกว่าก็ยินดีด้วยแต่ย้ำว่าวันนี้เป็นวันมงคลไม่พูดเรื่องอื่นจะตายคุณอนุทินแน่นอนลูกหลานๆก็ต้องดีใจไปด้วยกับสภาพของผู้ที่เป็นพ่อนะกับคุณที่เป็นปู่อะไรเงี้ยนะเป็นตาอะไรเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าพรรคเพื่อไทยรู้เหมือนคุณดูสิคุณประเสริฐก็ยอมรับนะว่าก็เป็นผ ู้นำจิตวิญญาณเรื่องการปรึกษาอะไรก็ยังมีอยู่นะแต่เรื่องจะมาช่วยงานพรรคคงจะไม่มีก็ถือว่าเป็นข่าวที่มาหลังจากที่เราจบข่าวที่เป็นร้อนเมื่อวานนี้นะครับก็ยืนยันชัดเจนแล้วฮะว่าคุณทักษิณก็จะเรียกว่ามีสารภาพแล้วแต่ว่าอย่างนี้คุณพิรักษ์ครับ
7: คุณวิสุทธ์มันจะมีคำว่าช่วยงานพรรคไม่มียกเว้นว่าจะมีไปขอที่ปรึกษาไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนเปิดช่องไว้นะคือเหมือนกับว่าทำให้ดูเบาๆไม่เข้ามาแตะการมงการเมืองแต่ถึงเวลาถ้าท่านอดีตนายกทักษิณอยากจะมาด้วย
8: ครับ
7: ก็คงห้ามไม่ได้มั้งคุณวิสุทธ์ฮะ
8: คือผมว่าไม่ต้องขอเราตำแหน่งนี้คุณทักษิณใหญ่กว่าจริงๆคือใหญ่กว่าที่ปรึกษาอีกผมเชื่อว่าคงจะกลับไปที่ดูไบสักพักหนึ่งอ่ะนะคงจะคิดถึงบ้านแล้วบ้านอีกหลังหนึ่งนะเคลียร์อะไรเสร็จผมว่าคุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่เคยห่างหายจากการเมืองไทยอ่ะจำได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยหลังจากหนีไปอยู่ต่างประเทศอ่ะคุณทักษิณตัวอยู่ต่างประเทศนะแต่การเมืองไทยไม่เคยห่างหายจากทักษิณชินวัตรนะมีตั้งแต่ส่งเสื้อดงเสื้อแดงมีตั้งแต่มีสร้างนายกได้ตั้งแต่นะฮะน้องสาวลูกสาวตัวเองนะฮะคุณสมชายวงสวัสดิ์นะคือคุณทักษิณไม่เคยห่างหายนะผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยยังไงก็ยังอยู่กับการเมืองไทยอ่ะแต่ว่าจะอยู่อย่างไรมาเดินในแถวหน้าได้หรือเปล่านะจะมีอำนาจในการต่อรองได้หรือไม่ในเมื่อสมรภูมิทางการเมืองหรือว่าอำนาจทางการเมืองมันเปลี่ยนไปอ่ะคุณทักษิณอาจจะทำอะไรก็ได้เมื่อก่อนตอนนี้ไม่เหมือนละอำนาจที่คุณทักษิณเคยมีดูเหมือนจะอยู่ในผู้นำอีกคนหนึ่งนะที่อยู่นอกพรรคมันก็ไม่ง่ายนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณทักษิณจะถอยและไม่ได้แปลว่าผมยังเชื่อว่าผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยที่สุดแล้วเขาจะมีการเจรจายอมถอยยอมลุกกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของคดีคุณทักษิณก็ยังมีอยู่นะเรื่องคดี112นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในขั้นของอุทธรณ์นะใช่ไหมคุณวิรัติก็จะไม่ผิดนะ
7: ครับ
8: แล้วก็มีเรื่องของคดีที่ศาลฎีกาพิพากษานะฮะให้คุณทักษิณต้องจ่ายภาษีสรรพากรอีก 17,600 ล้านบาทกรณีที่ขายหุ้นชินคอปนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเลยก็เริ่มมีการทวงถามนะว่าตกลงคดีคุณทักษิณเนี่ยศาลตัดสินแล้วปรากฏว่ายังไม่มีการเรียกสรรพากรว่ายังไงมีการลุกต่อเรื่องสรรพากรก็เป็นเรื่องใหญ่นะอีกเรื่องนึงแต่ว่า112ผมก็จะว่าต้องมีการขออนุญาตไปแล้วตาม

0: ก็เลยไม่แน่ใจครับว่าไอ้การตั้งหลักตรงนี้เนี่ยถ้าพักผ่อนนะสำหรับผมถือว่าไปดูใบอาจจะไม่ได้พักผ่อนผมคิดเองนะแต่ว่าจะเป็นการตั้งหลักหรือไปตรงไหนยังไงหรือเปล่าขณะเดียวกันครับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเนี่ยเอาเป็นว่าข่าวที่ไม่ใช่ของเราเล่าข่าวหรือตามข่าวกันเนี่ยในโลกออนไลน์นี่จะเรียกได้ว่าปั่นกันเยอะนะครับถึงเรื่องสถานการณ์จนอ่านกันบางทีแล้วก็เสียวไส้วันนี้ทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะครับท่านก็บอกว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยจำนวน30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพลเรือตรีปรารัตน์บอกว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเคยกระทำความผิดในคดีต่างๆเช่นการหลบหนีเข้าเมืองยาเสพติดและคดีอาญาหลังจากพ้นโทษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็มีหน้าที่ในการส่งกลับนอกราชอาณาจักรตามพรบคนเข้าเมืองครับซึ่งก็มีหน้าที่กำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิพำนักในประเทศไทยต่อไปท่านโฆษกกองทัพเรือบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกฎหมายไม่ได้เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดมาตรการปิดจุดผ่านแดนยังคงใช้เข้มงวด 100% ตลอดแนวพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานอื่นเต็มกำลังป้องกันการลักลอบเข้านอกราชอาณาจักรเข้าออกนอกราชอาณาจักรการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่องจริงๆก็ยังเป็นภาพของความแข็งขันแต่ว่าในออนไลน์มีภาพสร้างกำแพงแล้วทำไมยังมีช่องทำไมยังมีฝั่งโน้นอย่างโน้นอย่างนี้กันอยู่นะครับแต่อันนี้ก็อ้างอิงจากสิ่งที่เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางการครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับผมพาไปเรื่องอาจจะเรื่องของนี่หน่อยฮะเรื่องของตอนนี้หลายหน่วยงานมีเออร์ลี่รีไทร์หมดเนาะแม้ทั้งวงการสื่อสื่อนี่มีทั้งเออร์ลี่กับบังคับเออร์ลี่ใช่ไหมเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันไม่ได้ภูมิทัศน์ของโลกก็เปลี่ยนไปแล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่า AI เข้ามาทำคนตกงานเยอะนะอันนี้ไม่รวมAI ของคุณชัยชนกนะนะฮะหลายยังไม่รวมไปนี่ไปจำได้ไหมคุณไปรับช่วงหนึ่งที่ทางรัฐบาลชุดก่อนนะมีความคิดว่าจะขยายอายุเกษียณราชการเกิน6ให้แบบมากกว่า60ปีอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยใช่ไหมครับแล้วก็พอมันต้องแบกรับภาระเยอะกับคนกลุ่มเนี้ยก็เลยคิดว่าจะมีการขยายอายุคนเกษียณราชการนะออกไปเกิน60ปีแต่จะมีเงื่อนไขก็ว่ารายละเอียดนะครับก็หลายคนก็รอว่าแผนนี้จะเป็นจริงแค่ไหนตอนนี้จบแล้วครับคุณพิรักครับเพราะว่ารองประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่าเรื่องแนวคิดขยายเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการเพราะว่ามันเป็นการยืดปัญหาออกไปแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานด้วยก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาที่จบมาเนี่ยมันเข้าสู่ระบบไม่ได้เพราะว่าไม่มีตำแหน่งว่างนะไม่มีตำแหน่งว่างนะแต่ว่านี่ก็มีคนเถียงนะคุณวิรักษ์นะบอกว่าถ้าคนที่60ขึ้นมาเนี่ยคือไม่ได้มีอัตราราชการนะแต่เพียงแต่ว่ามอบหมายงานเช่นที่ปรึกษาหรือว่าลูกจ้างก็ว่าไปแต่วันนี้ท่านรองประกอบก็ยืนยันนะว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับปิดกั้นคนรุ่นใหม่อ่ะมันจะโอกาสเข้ามาเนี่ยยากนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่มีละโครงการนี้นะฮะใครที่อยู่ในวัยผมเนี่ยนะก็รอเกอร์นะฮะแล้วก็เรื่องของ AI เข้ามาด้วยนะฮะพอ AI เข้ามาเนี่ยความจำเป็นในการใช้คนก็ลดลงอีกนะฮะเอาเป็นว่ารัฐบาลไม่เอาเรื่องนี้แล้วก็จะมีการปรับแนวทางใหม่จะมีการส่งเสริมการจ้างงานลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะก็ยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้ชีวิตในสังคมมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลา นะฮะก็

0: ูรูปแบบที่เหมาะสมต่อไปอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคุณวิรักษ์นะเพราะว่านี่คือสังคมผู้สูงวัยสังคมไทยก้าวสู่นี้เต็มที่แล้วก็เป็นภาระใหญ่ของรัฐบาลแล้วก็หลายหน่วยงานด้วยเอกชนด้วยนะฮะภาระลูกหลานด้วยก็สำหรับราชการถือว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เอาผมว่าชัดเจนสำหรับท่านประกรณ์ลิมประพันธ์แล้วก็น่าจะเป็นแนวทางที่เป็นแนวทางของรัฐบาลนะคุณวิรักษ์อันนี้หมายถึงถึงที่เรื่องประกันสังคมด้วยใช่ไหมคุณวิรักษ์เนาะเพราะว่าสังคมคนก็กลัวว่าตกลงประกันก็จริงอ่ะที่สุดเงินมันจะหมดอ่ะแล้วก็ไอ้งบที่ต้องดูแลผู้สูงวัยมันเยอะขึ้นขยายตัวขึ้นนั้นกองทุนประกันสังคมก็เอาเงินก้อนนี้บางทีไปขยายธุรกิจดอกผลเพื่อมาเลี้ยงดูประกันสังคมและผู้สูงวัยแต่จะไม่ตรงกับเป้าก็มีนะไปทำอย่างอื่นที่ไม่ตอบโจทย์ก็มีแต่ว่าทั้งหมดนี้คือประเด็นเรื่องผู้สูงวัยที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประกันสังคมเหมือนกันนะครับผู้ประกันสังคมคุณพิทักษ์แวบไปนิดนึงเมื่อวานเราพูดถึงคุณอะไรนะคุณพนัสไทยล้วนใช่ไหมที่บอกว่าเรื่องทำปฏิทินเนี่ยโอ้ยมันเล็กน้อยใช้เงินดอกผลนะฮะดอกเบี้ยมาทำ
1: แต่ไม่ควรมีสิทธิ์ในกองทุนนั้นนี้จริงๆนะแกผมก็ขำเมื่อวานผมก็ไม่ทันได้ฟังว่าใครเป็นคนพูดนะไม่ได้ใช้เงินประกันสังคมแต่ใช้เงินดอกผลเนี่ยแม่
0: ใช้ดอกแล้วมันเล็กน้อยกันเล็กน้อย
1: ถ้าเงินไม่ใช่ของแกจะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ของแกอยู่ดี
0: ที่เป็นเงินผมแล้วก็เงินของคนที่ต้องประกันสังคมอ่ะคุณต้องรับประกันสังคมส่วนนึงก็สมัครใจอย่างผมเนี่ยผมเป็นมาตรา39ผมก็ต่อนะแต่บางคนอยู่ในระบบมันต้องคือกฎหมายมันบังคับใช่ไหมคุณต้องก็ประกันสังคมมันไม่มีทางเลือกคุณมาละไทยล้วนยังไม่จบนะคะทวงคืนนโยบายปฏิทินสังคมครับบอกว่าโอ้เป็นแผ่นละ10บาทเองแล้วถ้าอยากจะได้ปฏิทินเนี่ยเลือกผมผมจะกลับไปเป็นบอร์ดประกันสังคมแล้วก็แจกหมายถึงมือทุกคนครับนะฮะเอาก็ชัดเจนนะถ้าอยากจะได้คนที่แจกปฏิทินก็เลือกกลุ่มนี้ถ้าอยากจะได้คนที่ไม่เอาปฏิทินก็น่าจะมีช้อยให้เลือกมากขึ้นนะคุณวิรัชครับจากเรื่องผู้สูงวัยเนี่ยกลายเป็นเรื่องประกันสังคมไปเลยนะครับ
1: แต่บางเรื่องเนี่ยการขยับในเชิงนโยบายอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านรองประกรณ์พูดถึงเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีสัญญาณที่เรียกได้ว่ารัฐบาลต้องเกาะกระแสพลัสกันไม่จบอ่ะวันนี้นายกรัฐมนตรี
0: บอกแล้วจะมีพลัสต่อไป
1: ก็ไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องถูกตั้งคำถามก็วนออกวนไม่ออกไม่รู้แต่ก็จะแจกต่อไปครับล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีวันนี้ตอนประมาณสักบ่าย3
0: ครับ
1: ก็อย่างที่นายกวันนี้ไปลงที่ตลาดลงไปอีกหนึ่งตลาดอ่ะแถวราชวัฒน์เนี่ยนายกไปสำรวจครับไปที่สี่ย่านบอกไปกินร้านอาหารประจำพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคึกคักสอบถามผู้ซื้อผู้ขายพึงพอใจดูจากกระแสแล้วเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายได้ไหมท่านนายกบอกทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเน้นในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อลงพื้นที่ประชาชนไม่ได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือซื้อข้าวร้านชำร้านสะดวกซื้อก็มีประชาชนไปต่อคิวร้านสะดวกซื้อก็ใช้ได้ด้วยใช่ไหมคุณรู้สึกผมจำไม่ได้รอบนี้ก็ตามไม่ได้มั้งเอาที่นายกบอกก็พอใจเนี่ยได้ของเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่าจ่ายเงินน้อยลงนักข่าวถามมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมบอกเนี่ยฟังมาเนี่ยประชาชนบอกอย่าขออย่าให้หยุด
0: อย่าหยุด
1: โอ้ไหลเวียนเศรษฐกิจมาเนี่ยอะไรโครงการที่จะเข้ามาก็จะพัดไปเรื่อยๆพัดไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลมีหน้าที่หาโครงการดีๆไหมพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างวันนี้ที่ภูมิใจไทยมีการคุยเรื่องกรรมธิการติดตามการจ่ายเงินพรกเงินกู้400ล้านบาทมีไหมท่านนายกบอกรอประชุมก่อนส่วนกรรมธิการจะเป็นยังไงแนวทางก็เป็นไปตามระเบียบส่วนคนที่กดแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ล่ะท่านนายกยังไงอ่ะบอกเราเปิดเอาไว้30ลงทะเบียน27ยังเหลือประมาณ3ล้านยังไม่เสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือก็กู้น้อยก็ใช้น้อยลงก็เอาไปใช้อย่างอื่นสิ่งที่เร่งด่วนภายใต้กฎเกณฑ์ก็กู้มาตามที่ใช้อ่ะไม่ใช่มากู้ก่อนแล้วค่อยมาตัดใช่เหรอส่วนถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับเกณฑ์ถ้าบุตรใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีและพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเข้มงวดเกินไปจะมีการทบทวนไม่ท่านนายกบอกว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างคือนี่ตอบมันไม่ตอบนะเรื่องโครงการเหล่านี้เราทำประโยชน์ให้กับประชาชน30ล้าน มีทั้งคนพอใจและไม่พอใจเดี๋ยวไปดูอันไหนที่ไม่พอใจเนี่ยถ้าเกิดจากสิ่งที่เราคาดการไม่ถึงหรือเข็มขัดสั้นนายกพูดนะเข็มขัดสั้นนี่คือคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราไม่ได้มีโครงการกระตุ้นครั้งเดียวอะไรเป็นประโยชน์เดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้โหนี่จะกระตุ้นกันตายเลยนะคุณพิสุทธิ์ในทางทฤษฎีในทางหลักการน่ะกระตุ้นจนคุณพิสุทธิ์เคยเห็นกระตุ้นจนโตแต่ขารีบไหมล่ะอันนี้ก
0: ็คือผมว่าก็เข้าใจฮะเวลากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือมีกินมีใช้ด้วยแล้วก็ร้านค้าก็ขายได้ด้วยนะก็ผมว่าก็ดีนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอย่าไปพลัสเรื่องหนี้สินนะคือสมมติทำต่อนะเฮ้ยมันก็เป็นการถ้าต้องกู้ยืมเงินมาอีกนะคนหลังจากเราก็ต้องจ่ายอ่ะนะก็ฝากท่านนายกด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็แต่ก็ไปที่สี่ย่านก็ให้คุณวิรักษ์เห็นภาพป
1: ่ะเป็นไงคุณวิรัก
0: ษ์ลงไปเจอแม่ค้าแน่นอนคนก็ชื่นชมชาวบ้านก็ยกมือไหว้ก็ดีอกดีใจแล้วก็มีทำท่าพัสอ่ะท่าพัสอ่ะเอามืออะไรครับแล้วมือชนกันอ่ะมือกลางแกงท่าพัสของเขาอ่ะนะฮะแล้วก็แจกคู่เรียนบรรดามอไซค์ด้วยก็กินอิ่มนะฮะแต่ว่าตกลงว่าก็เดินหน้านะครับแล้วเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานพูดบ้างแล้วย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปได้รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทนะฮะเกิน 100,000 บาทนะฮะแต่ว่าบุคคลนี้ไม่ได้ครับคุณวิระครับพระภิกษุสามเณรผู้ต้องขังนี่ก็ไม่ได้นะนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้รับบำนาญจากรัฐผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์รวมถึงผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องทรัพย์สินนะคนลงทะเบียนนะครับต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ดินไม่เกินที่กำหนดไว้เช่นห้องชุดเนี่ยมีได้นะครับแต่ต้องไม่เกิน35ตารางเมตรทาวน์เฮาส์ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน25ตารางวาแล้วถ้าเป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันนะฮะรวมกันแล้วทั้งที่ดินที่อยู่อาศัยไม่เกิน10ไร่แล้วก็ผู้ที่ได้ไม่ได้เป็นเกษตรกรเนี่ยต้องมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ครับแล้วก็ถ้าอย่างคนที่มีรถยนต์นี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีจักรยานยนต์เนี่ยได้นะแต่ต้องไม่เกิน300cc รถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างรถเพื่อการเกษตรเนี่ยก็มีได้แต่ต้องไม่เกิน1คันก็ละเอียดเยอะนะไม่ได้แปลว่าทุกคนได้คงเป็นละครับเรื่องของบัตรคนจนแล้วกันนะสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็เปิดยืนยันสิทธิ์นะครับ4-21มิถุนายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็แบงก์ต่างๆพอไม่ได้แปลว่าสมัครแล้วจะได้ทันทีนะครับก็จะมีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะฮะก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนสำหรับคนที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับต้องยืนยันตัวตนตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะฮะก็เนี่ยอีกโครงการหนึ่งของทางรัฐบาลอนุทิน2เดินหน้านะฮะสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ถือว่าคึกคักอยู่นะฮะน่าจะเป็นโครงการนี้มั้งคุณวิรัชที่ทำให้รัฐบาลนะจริงตอนนี้จริงๆคนก็เริ่มพูดถึงเยอะคนก็ชมเยอะขึ้นนะ
1: ครับ
0: ไปทำโพลคงจะได้เรื่องนี้แหละนะถูกใจประชาชนและผู้ค้าขายนะครับ
1: ครับอ่ะหมดเวลาของคุณวิสุทธิ์แล้วผมแล้วนะครับวันนี้ลากันนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
8: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ปิดทำการ1วันนะครับเพราะว่านี้เองเนี่ยนะครับตลาดค่อนข้างมีวอลุ่มเกือบแสนล้านเลยนะครับซื้อขายเมื่อวานนี้เนี่ย 93,010.91 ล้านบาทติดไปเกือบ 1,600 จุดแล้วนะครับ 1,588.06 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 19.69 จุดเลยนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเปิดมานะครับฟังเป็นของและการวิเคราะห์ของสุเชษฐ์สุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
3: นี่คือคุณวาลินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมถ้ามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานของเมื่อวานนี้นะฮะเราจะพบได้หนึ่งว่าตลาดนั้นทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,498 จุดนะครับก่อนที่1,598 จุดก่อนที่จะลงมาปิดที่ 1,588 นะในขณะที่ปริมาณการซื้อขายนั้น 93,000 ล้านสิ่งที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟอร์เรนซื้อประมาณ 8,000 กว่าล้านนะในขณะที่ตัวป๊อปเทรดซื้อพันกว่าล้านแล้วรายย่อยขาย 7,000 กว่าล้านในขณะที่ตัวกองทุนขายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับประมาณ1,000 ล้านนะครับในแง่ของตัวกองทุนนั่นหมายถึงว่าคนขายหนักเนี่ยเป็นรายย่อยนะฮะแล้วก็กองทุนขายกองทุนภายในเนี่ยขายเพียงแค่พันล้านในขณะที่ตัวป๊อปเทรดเองขายซื้อ 1,600 ล้านแล้วก็ต่างประเทศซื้อ 8,500 ล้านเช้านี้เองเนี่ยในตลาดหุ้นในตลาดหุ้นของทางเอเชียแล้วเนี่ยนะฮะในเช้านี้เองเนี่ยจีนนั้นบวกไป8จุดนะครับเป็นเพราะว่าภาคบริการของจีนดีขึ้นที่ในโตเกียวนั้นปิดบวกไป 1,667 จุดนะเป็นการซื้อหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนเลยขึ้นอีกนะครับในแง่ของตัวตลาดอินโดนีเซียนั้นดิ่งลง 5% เป็นเพราะเรื่องของเงินรูเปียนะที่มีความกังวลว่าจะมีแรงกดดันทางด้านราคาน้ำมันนะกับฐานะทางการเงินของตัวเศรษฐกิจภายในในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดหุ้นในตัวฟิลิปปินส์นั้นบวกไป40จุดนะครับแล้วก็ตัวไต้หวันนั้นบวกไป901จุดนะข่าวที่สำคัญที่เขาใช้อันหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยมันมีข่าวที่เข้ามาเมื่อตอน2โมงกับ59นาทีนะฮะเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจ้องรีดภาษี60ประเทศรวมถึงไทยด้วยฐานล้มเหลวในการควบคุมการใช้แรงงานนะครับอันนั้นเนี่ยส่งผลทำให้ขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปนะครับตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยในเยอรมันนั้นอ่อนตัวไป 2.74 นะครับในฝรั่งเศสนั้นอ่อนตัวลงไป 3.4 ในตัวของลอนดอนอ่อนตัวลงไป 43 แล้วก็อิตาลีลงไป 220 จุดนะในขณะที่ขณะนี้เนี่ยดาวโจนส์ลงหน้าอ่อนตัวลงไป176จุดในขณะที่ Nasdaq บวกไป44จุดราคาน้ำมันขณะนี้ขยับขึ้นมาเล่นกันที่ระดับ96เหรียญใน WTI แล้วเบนซ์เองเล่นที่98เหรียญในขณะที่ราคาทองโกลด์สปอตนั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับโกลด์สปอตนั้นลงมาเล่นที่ระดับ4463นะอ่อนตัวอยู่ประมาณ25เหรียญนะครับแล้วก็ Bitcoin นั้นหลุดลงมาเล่นจาก 70,000 เนี่ยลงมาเล่น 67,000 แล้วฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวถ้าภาพของตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นได้อย่างหนึ่งคือปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นมากเนี่ยมันหนาแน่นอยู่ในเซ็ต50ฮะถ้าใครเปิดในเซ็ต100เนี่ยจะพบว่าในเซ็ต100จากเซ็ต50แล้วเนี่ยในเซ็ต100เนี่ยนะครับแทบจะไม่ค่อยได้มีความสำคัญสำหรับราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในขณะที่ตลาดใหม่นั้นก็เป็นลักษณะอ่อนแอมากนะครับไม่ได้มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเซ็ต100ที่มีไอ้เซ็ต50ที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมันไปประกอบด้วยหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฮานากรุงเจริญแคลคอมนะในขณะที่กลุ่มแบงค์ มีลักษณะการขยับในแบงค์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบงค์กสิกรแบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์กรุงเทพแบงค์กรุงไทยในขณะเดียวกันในกลุ่มของ ICT นั้นได้ใช้ตัวของตัว Advance นะครับ Advance นั้นขึ้นไปถึง11บาทบวกไป3% ในขณะที่ตัวทูนั้นมีการขยับในจ้างที่เพิ่มขึ้นนะครับปรับไปปิดไปบวกไป20ตังค์บวกไป 1.45% นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเงินที่ภาครัฐจ่ายให้กับประชาชนเพื่อให้ตัว C ทำงานเนี่ยเหมือนจะทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมในแค่ในตัวของกลุ่มพาณิชย์ไม่ได้ค่อยขยับนะ CPO นั้นลงมา50สตางค์ในขณะที่ตัวมิ้นเองลงไป40สตางค์นะครับแล้วก็ตัวของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น BDMS เองกับบุรุงราชเองเป็นลักษณะทรงตัวในบุรุงราชเน้นลงมาบาท50สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดโดยส่วนใหญ่ใช้ตัวของกราฟใช้ตัวเดลต้าใช้ตัวแอดวานซ์ใช้ตัวทูใช้ตัวไตรประดิษฐ์กสิกรพิเทพ AOT นะครับใช้กรุงไทยปตท.นะครับในขณะที่ใช้ภูมิเจริญใช้แคลคอมใช้ PTT GC จริงแล้วถ้าไม่มีข่าวในแง่ของสหรัฐอเมริการีดภาษีเพิ่ม60ประเทศเนี่ยนะครับผมคิดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมเปิดไปดูในระดับมันนะฮะดัชนีตลาดทรัพย์คราวนี้จะไม่ได้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,620 ฮะแต่จะไปถึงระดับ 1,700 ตะลุยซ้ำไปเพราะความแข็งแรงขณะนี้วันนี้เนี่ยที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับผมกำลังดูกำลังไล่ตามข่าวว่าการหยุดยิงกันระหว่างทางเลบานอนกับทางอิสราเอลนะฮะที่กับคุยกันเรื่องการจะหยุดยิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยนะมีข่าวตัวเดียวที่ออกมานะตอนนี้ข่าวก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้ออกมาหลายข่าวเป็นว่าคุณทัมเนี่ยเชื่อว่านะการตกลงเชื่อว่าการตกลงทางการหยุดยิงอะไรต่างๆเนี่ยการเซ็นสัญญาต่างๆจะดีขึ้นในสัปดาห์หน้าในขณะเดียวกันอิหร่านก็รับข้อตกลงของทางสหรัฐอเมริกาไปได้ระดับหนึ่งเลยทำให้ตัวผมเข้าใจว่าข่าวเนี้ยทำให้ตัวของน้ำมันทำให้ตัวของทองและก็ตัวบิตคอยน์เป็นลักษณะของการอ่อนตัวอย่างไรก็ตามนะครับนะขณะนี้ที่เราออกอากาศเนี่ยค่าเงินบาทนั้นแม้ว่าวันนี้จะปิดนะแต่เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยเงินบาทมีลักษณะของการอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์อยู่นะครับภาพของตลาดอย่างเงี้ยผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีความพยายามทดสอบเนี่ยนะฮะเพราะว่าข่าวที่เข้ามากระทบเนี่ยเป็นข่าวซึ่งเกิดขึ้นจากการเพิ่มภาษีนะใน60ประเทศเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นข่าวในระยะสั้นที่เข้ามากระทบแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงเดินหน้าต่อนะครับเป็นกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นในตัวของญี่ปุ่นนะวันนี้ในตัวไต้หวันในตัวฮ่องกงขอประชาตัวไม่ให้ฮ่องกงในเกาหลีและในตัวตลาด Nasdaq ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังคงทำให้ตลาดนั้นสามารถเดินหน้าได้ต่อฮะอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนนักลงทุนครับขณะนี้เนี่ยถ้าใช้ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวถ้าคิดถึงปัจจัยภายในในบ้านเรานะมีปัจจัยในแง่ของภาครัฐที่ออกนโยบายต่างๆมานะฮะแล้วก็ผมเข้าใจว่าการเข้ามาของฟอร์เรน 8,000 ล้านเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเหมือนกับทางฟอร์เรนนั้นได้มีความเชื่อมั่นในแง่ของเสถียรภาพของตัวรัฐบาลในระดับหนึ่งนะครับเลยเข้ามาในหุ้นตัวใหญ่หลักใหญ่ครับเพราะนั้นผมยังคาดหวังดัชนี 1,600 จุดแต่อาจจะไม่เกิดในวันพรุ่งนี้ได้นะครับเป็นเพราะว่าข่าวที่เข้ามากระทบณตอนนี้สหรัฐอเมริการีดภาษี60ประเทศเนี่ยนะครับเป็นออกข่าวตัวนี้ออกมาเมื่อตอน 2:59 นาทีนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับมาอ่านข่าวจนถึง 17:22 นาทีแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีข่าวอะไรที่เข้ามากระทบกับตลาดเลยนะครับก็ลองดูครับแต่ตลาดมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้นครับแล้วก็คาดหวังว่าสัปดาห์หน้าเจอคุณวาลินอีกเนี่ยหวังว่า 1,600 เนี่ยคงจะได้เห็นแน่ๆนะฮะอย่าซุดตัวลงไปอีกเลยครับโอเคครับวันนี้คงต้องลาคุณวาลินไปครับก็เก็บหุ้นหน่อยนะครับผมทำตัว PE earning per share ทำต่างๆคุยกับคุณเพื่อหาราคาเป้าหมายของตัวหุ้นเนี่ยพบได้อย่างหนึ่งว่าราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสสนองตอบไปที่ดัชนี 1,650 ได้ครับโอเคครับวันนี้ลาแล้วครับ
4: สวัสดีครับคุณวาลินครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Media Marketing
2: สายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดไปที่ 1,588.06 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 19.69 จุดคิดเป็น 1.26% ครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นเมื่อวานนี้ 93,010.91 ล้านบาทนะครับโดยทับจุดสูงสุดระหว่างวันที่1,598.57 จุดจุดต่ำสุด 1,567.00 จุดนะครับซึ่งบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานนี้ก็โดดเด่นจากแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศที่คุณสุเชษฐ์ก็มองว่าไม่ธรรมดานะครับรวมถึงบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ส่วนนักลงทุนในประเทศและสถาบันเป็นฝั่งขายสุทธินะครับภูมิภาควันนี้เขาไม่ได้หยุดกันนะครับก็มาดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันหน่อยหนึ่งสำหรับวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตลาดทุนไทยบ้านเราวันนี้ปิดทำการซื้อขายในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในขณะที่ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียนั้นเปิดทำการซื้อขายและเคลื่อนไหวในทิศทางที่ผสมผสานกันนะครับฮั่งเส็งครับวันนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกขานรับแรงซื้อตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้ปัจจัยจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับตลาดหุ้นอินโด IDX ปรับตัวลดลงอย่างหนักครับประมาณ 5% ท่ามกลางความกังวลจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าทำจุดต่ำสุดใหม่และสถานการณ์ราคาน้ำมันที่กดดันสถานการณ์ผ่านนะครับนิกเคอิญี่ปุ่นอ่อนตัวลงเล็กน้อยเผชิญแรงขายสลับทำกำไรครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกเล็กน้อยโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดนะครับก็รอดูวันพรุ่งนี้กันต่อนะครับในขณะที่กระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับสงครามและเป็นปัจจัยที่จะกระทบต่อตลาดนะครับนี่ก็มีข่าวของโดรนอิหร่านที่โจมตีสนามบินคูเวตเสียชีวิต1รายครับสหรัฐอิหร่านนั้นยังคงปะทะกันเดือดในอ่าวเปอร์เซียนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่วันพรุ่งนี้เปิดมาตลาดคงต้องเฝ้าติดตามข่าวกันด้วยครับซึ่งข่าวนี้นะครับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งคูเวตก็รายงานนะครับว่าการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านต่ออาคารผู้โดยสาร1เทอร์มินอล1นะครับที่สนามบินนานาชาติคูเวตนั้นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงครับสำนักงานการบินพลเรือนระบุนะครับว่าได้ระงับเที่ยวบินทั้งหมดและเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินสำรองจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมและเปลี่ยนเส้นทางเครื่องบินขาเข้าให้ไปลงที่สนามบินสำรองครับสายการบินคูเวตแอร์เวย์แถลงว่ากำลังกลับมาให้บริการเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติคูเวตซึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านก่อนหน้านี้โดยคูเวตแอร์เวย์ให้บริการเที่ยวบินจากอาคารผู้โดยสาร4หรือเทอร์มินอล4ของสนามบินนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหน่วยงานการบินพลเรือนกล่าวว่าความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านเกิดขึ้นที่อาคารผู้โดยสารหมายเลข1เทอร์มินอล1ครับซึ่งใช้โดยสารการบินระหว่างประเทศครับเป็น International Terminal กระทรวงต่างประเทศของคูเวตกล่าวว่าการรุกรานของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีกหลายรายครับนอกจากนี้ยังส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญและสถานทูตนั้นได้รับความเสียหายด้วยนะครับพลจัตวาซาอุดอับดุลอาซีซอัลอัตวานซึ่งเป็นโฆษกกลาโหมของคูเวตก็ประณามเหตุการณ์นี้ครับว่าเป็นการรุกรานที่ชั่วร้ายจากอิหร่านส่งผลให้เกิดความเสียหายทางวัตถุและมีผู้บาดเจ็บแม้จะไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่ชัดแต่ยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์แล้วนะครับสนามบินคูเวตนั้นเพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับหลังจากการถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงสงครามเหตุโจมตีในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาครับโดยจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดในระลอกนี้มาจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC นะครับ IranianRepublic ขอไปครับ Iran Revolutionary Guard Corporation นะครับ IRGC เนี่ย ขอไปครับ Islamic Revolutionary Guard Corporation นะครับ IRGC อ้างว่ากองทัพสหรัฐนั้นได้เริ่มโจมตีหอสื่อสารบนเกาะเกชของอิหร่านก่อนทำให้อิหร่านนั้นต้องตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่ฐานทัพอากาศเฮลิคอปเตอร์และกองเรือที่5ของสหรัฐในภูมิภาคครับหวยเลยไปออกที่กูเวตนะครับขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมCentral Command เนี่ยนะครับก็แถลงว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านไว้ได้โดยระบุว่าขีปนาวุธอิหร่าน2ลูกที่ยิงใส่คูเวตนั้นตกลงกลางทางหรือแตกกระจายก่อนถึงเป้าหมายส่วนอีก3ลูกที่ยิงใส่บาห์เรนนั้นถูกทำลายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศจากการที่ทั้งคูเวตและบาห์เรนนั้นตกเป็นเป้าหมายพร้อมกันที่ปรึกษาประธานาธิบดีของสหรัฐอย่างอันวาร์กากาชขอไปครับที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ UAE อันวาร์กากาชก็ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวและเป็นหนึ่งเดียวโดยระบุนะครับว่าการรุกรานของอิหร่านไม่ได้พุ่งเป้าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่พุ่งเป้าไปที่พวกเราทุกคนครับอีกด้านนึงเนี่ยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนก็ยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับแม้จะมีการหารือเพื่อยุติความขัดแย้งในวอชิงตันก็ตามมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐชี้ว่ากลุ่มฮิซบอลลาห์เป็นอุปสรรคสำคัญต่อข้อตกลงสันติภาพครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็สั่งยกระดับการโจมตีทางตอนใต้ของเบรุตซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฮิซบอลลาห์โดยอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำซากอย่างไรก็ตามครับมีรายงานจาก Axios ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ของสหรัฐนะครับที่มักจะได้ข่าวก่อนชาวบ้านในระยะหลังนี้เนี่ยนะครับ Axios ออกมาระบุนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ต่อสายตรงถึงเนทันยาฮูและแสดงความไม่พอใจต่อการยกระดับความรุนแรงดังกล่าวโดยเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการกระทำที่บ้าคลั่งของเนทันยาฮูนะครับเลบานอนมีผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3,465 รายแล้วนะครับนับตั้งแต่2มีนาคมปีนี้รวมเหตุโจมตีล่าสุดใกล้เมืองชายที่เสียชีวิตอีก6รายส่วนอิสราเอลมีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย26นายครับและผู้รับเหมาพลเรือน1รายส่วนที่กูเวตพบความเสียหายหนักที่เทอร์มินอล1มีผู้บาดเจ็บหลายรายแล้วก็ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนะครับสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยยังคงหมิ่นเหม่ครับต่อการลุกลามเป็นสงครามระดับภูมิภาคเต็มตัวเนื่องจากอิหร่านย้ำชัดนะครับว่าหากอิสราเอลยังคงขยายวงการโจมตีในเลบานอนก็ตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐอิหร่านที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่8เมษายนนั้นอาจจะถึงการสิ้นสุดลงทันทีนะครับมันกำลังตึงเครียดทีเดียวนะครับพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับต้องรอติดตามกันไปในขณะที่อีกสงครามหนึ่งโดรนยูเครนโจมตีเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับไฟไหม้คลังน้ำมันฐานทัพรับงานประชุมเศรษฐกิจแจกครับตอนนี้กำลังมีสิ่งที่เรียกกันว่า SPIEF นะครับ SPIEF ก็ย่อมาจาก Saint Petersburg International Economic Forum ก็เกิดเหตุการณ์โดรนของยูเครนบุกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและทหารในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับส่งผลให้คลังน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียและฐานทัพเรือเกิดไฟไหม้ท่ามกลางการเปิดฉากงานประชุมเศรษฐกิจระดับโลก SPIEF ที่ปูตินนั้นมีกำหนดเข้าร่วมนะครับทางการรัสเซียและยูเครนก็เปิดเผยนะครับว่าเกิดเหตุฝูงโดรนของกองทัพยูเครนเนี่ยบุกโจมตีเป้าหมายทางทหารและพลังงานในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทางตอนเหนือของรัสเซียอย่างหนักเช้ามืดวันที่3มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก International Economic Forum ครับแรงระเบิดส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่คลังน้ำมันเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Oil Terminalซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียครับนอกจากนี้เนี่ยโดรนส่วนหนึ่งยังพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพเรือโดรนสตัตฐานทัพเรือโครนสตัตนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเดียวกันด้วยนะครับเหตุโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่แขก 20,000 กว่าคนจาก130ประเทศทั่วโลก เดินทางมาร่วมงานประชุมเศรษฐกิจ3วันนะครับซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นเวทีหลักที่รัสเซียเนี่ยใช้ในการดึงดูดนักลงทุนตะวันตกโดยเซอร์เฮย์สเตรเนนโกที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมยูเครนนะครับออกมาโพสต์คลิปวิดีโอภาพของผู้ร่วมงานกำลังเดินเข้าสู่อาคารจัดงานโดยมีฉากหลังเป็นกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมระบุว่าฟอรัมเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเปิดฉากได้อย่างสวยงามด้วยกลุ่มควันดำจากการโจมตีของยูเครนส่วนเซเลนสกี้ก็ออกมายอมรับและยืนยันถึงผลสำเร็จของปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมกับเผยแพร่ภาพวิดีโอคลังน้ำมันที่กำลังถูกไฟลุกไหม้อย่างหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยบอกว่าแผนการคว่ำบาตรระยะไกลของยูเครนกำลังถูกนำมาใช้และดำเนินไปอย่างถูกต้องตามที่จำเป็นเพื่อ นำความสงบสุขให้ขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนระบุเสริมนะครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางและลดความน่าเชื่อถือของงานประชุมทางเศรษฐกิจดังกล่าวซึ่งปูตินมีกำหนดที่จะมาร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ที่5มิถุนายนนี้ด้วยนะครับผู้ว่าการเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอเล็กซานเดอร์เบกลอฟยอมรับครับว่ามีโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งได้รับความเสียหายจริงแต่ยืนยันครับว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคเลนินกราดนะครับชื่อเดิมของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยนะครับก็รายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดโดรนตกในพื้นที่ได้ถึง50ลำแต่ว่าอย่างไรก็ตามเหตุโจมตีนี้ส่งผลกระทบทำให้ท่าอากาศยานบูลโกโวซึ่งเป็นสนามบินหลักของเมืองนั้นต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนานหลายชั่วโมงทำให้เที่ยวบินขาออกมากกว่า20เที่ยวบินนั้นต้องดีเลย์หรือถูกยกเลิกนะครับปฏิบัติการล้างแค้นของยูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่กองทัพเรือรัสเซียกองทัพรัสเซียครับระดมขีปนาวุธยิงและรวมถึงโดรนถล่มยูเครนครั้งใหญ่และมีผู้เสียชีวิต23รายนะครับตอบโต้กันไปมาครับคือก่อนหน้านี้ยูเครนก็ไปถล่มรัสเซียก่อนนะครับนอกจากเหตุโจมตีในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วมีรายงานเพิ่มเติมจากช่องทาง Twitter และ Telegram ในรัสเซียว่าในคืนวันที่2ถึง3มิถุนายนโรงงาน Progress ในเมืองมิชูรินสกเขตตัมบอฟซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมเครื่องบินและขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียก็ตกเป็นเป้าหมายและถูกโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้เช่นกันนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการโจมตีระยะไกลของยูเครนที่สามารถรุกคืบเข้าสู่ส่วนลึกของแผ่นดินรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องธนบัตร250ดอลลาร์ที่จะมีหน้าทรัมป์อยู่บนธนบัตรกันนะครับในมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์พักสักครู่หนึ่งครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
6: ก้าวโจทย์ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
3: ปัทมาภรณ์ หาญฉันท์ชัย รองแก้วชัยกฤต
2: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
3: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
4: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
8: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ทาง FM 96.5 คลื่นความคิดกับผมวารินสัจเดียวครับครึ่งหลังของรายการทุกวันคือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับและวิทยากรที่อยู่กับเราเป็นประจำวันนี้พูดคุยกันเช่นเคยครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ท่านพร้อมแล้วนะครับไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
10: สวัสดีครับคุณวารินครับ
8: อาจารย์จองธนบัตร250ดอลลาร์ที่มีใบหน้าของทรัมป์บนธนบัตรแบงก์ดอลลาร์ไปแล้วหรือยังครับเขาเปิดให้จองไหมครับเนี่ย
10: นะครับความจริงแล้วเนี่ยไอ้แบงก์โน้ตที่มีมูลค่ามากกว่า100เหรียญ นะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ธนบัตรที่มีมูลค่าสูงสุดของอเมริกาก็คือ100เหรียญ นะฮะแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันก็เคยมีธนบัตรที่มูลค่ามากกว่า100เหรียญเนี่ยมากมายเลยนะครับต่อเนื่องกันมาแต่ว่าต่อมามันถูกเลิกใช้หมดนะถึงแม้ว่ายังมีสถานะการเป็นเงินตราอยู่นะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันถูกสั่งเก็บไปสั่งเลิกพิมพ์สั่งเก็บไปตั้งแต่เมื่อโอ้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะนะครับคุณอรินพอติดตามข้อมูลได้ว่าไอธนบัตรมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะ มีมูลค่าเท่าไหร่ครับลองเดาดู
8: พันดอลลาร์เหรอฮะอาจารย์หรือหมื่น
10: นะครับสูงสุดเนี่ยมันไม่มีฐานะเป็นธนบัตรแต่ว่ามันเป็นมันถือว่าเป็นบิลนะเป็นแบงก์โนตเหมือนกันนะฮะ มีมูลค่าถึง100,000 เหรียญครับนะ
8: ว้าว
10: ใบเดียว100,000 เหรียญนะฮะถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันก็ 2.48 ล้านเหรียญสหรัฐนะ 100,000 เหรียญเนี่ยมันออกมาในช่วงปี1934นะฮะแล้วก็มีลูกของวูดโรว์วิลสันนะฮะวูดโรว์วิลสันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับปรากฏอยู่นะครับนะแต่ว่ามันใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อเป็นทรานแซคชั่นนะก็คือการ โอนเงินอะไรต่างระหว่าง Federal Reserve ด้วยกันนะเพราะในสหรัฐอเมริกาเนี่ย Federal Reserve ที่มันตั้งมาตั้งแต่ปี1913นี่นะฮะมันมีทั้งหมด12สาขาด้วยกันทั่วทั้งอเมริกานะฮะเช่นสาขานิวยอร์กสาขาชิคาโกสาขาลิสบอนสาขาDC เหล่านี้เป็นต้นนะฮะนะครับฉะนั้นไอ้แบงก์โน้ตที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้ในพับลิกนะแต่ว่าใช้เพื่อคนเงินระหว่างกันกันแล้วทุกวันเนี่ยนะครับคนไม่สามารถเก็บไอ้แบงก์โน้ตนี้ไว้ได้นะฮะนะครับถ้าใครมีพันธบัตรไอ้มูลค่าแสนเหรียญนี้อยู่ในมือนี่นะครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับเป็นไม่สามารถที่เอกชนไม่สามารถที่เก็บได้นะฮะแต่ว่าไอ้แบงก์โน้ตที่มันวนเวียนใช้มานะครับทุกวันนี้ก็ยังมีสถานะเป็นธนบัตรอยู่นะฮะที่มีมูลค่าสูงสุดเนี่ยก็คือแบงก์โน้ตที่มีมูลค่าประมาณสักก็คือ 10,000 เหรียญนะครับ10,000 เหรียญเนี่ยที่ออกมาก็ออกมาในช่วงตั้งแต่1980กว่านะครับนะจริงๆแล้วไอ้เงินมูลค่า 10,000 เหรียญก็ดีนะครับ 5,000 เหรียญก็ดี500เหรียญก็ดีนะครับนะครับ1,000 เหรียญก็ดีนะครับมันออกมาเนี่ยในแล้วก็ถูกก็เริ่มถูกยุติในการทีมเนี่ยตั้งแต่ปี1945
8: ครับ
10: 1945ก็คือปีที่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันยุติลงนะฮะและหลังจากนั้นปี1969นะครับหลังจากนั้นปี1969ในช่วงสมัยต้นๆของรัฐบาลนิกสันนี่นะฮะเขาก็สั่งให้อะไรครับสั่งให้เก็บบรรดาธนบัตรเหล่านี้ก็คือว่าใครมาแลกกับธนาคารปั๊บเนี่ยธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้รับแลกเงินนี่นะฮะก็จะต้องส่งกลับไปให้แค่ให้ Federal Reserve ทำลายนะนะครับอันนี้คือความเป็นมานะครับนะฉะนั้นไอ้แบงก์โน้ตเนี่ยนะครับที่ไอ้ 10,000 เหรียญนี่นะครับมันออกมาตั้งแต่สมัยของลินคอล์นนะครับแล้วก็มีรูปหน้าของลัมดีคังในสมัยของลินคอล์นชื่อแซมอนพีเชสนะครับแล้วก็เป็นธนบัตรที่ไม่เคยมีรูปหน้าของประธานาธิบดีมาก่อนนะครับนะแล้วก็ไอ้ 5,000 เหรียญเนี่ยก็5,000เหรียญนี่สำคัญหน่อยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามีรูปหน้าของเจมส์แมดิสันเจมส์แมดิสันเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกาก็คือประธานาธิบดีคนที่4ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าได้รับฉายาเป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานะเจมส์แมดิสันที่เป็นประธานาธิบดีคนที่4นี่นะครับต่อจากไอ้โทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยนะครับก็เพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอเมริกาขึ้นใช้นะครับซึ่งมันก็เริ่มใช้แล้วก็นำมาสู่การดีการเลือกตั้งและได้ประธานาธิบดีคนแรกก็คือจอร์จวอชิงตันเนี่ยประมาณสักปี1788แถวเนี้ยนะแล้ว1789ก็มีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะแล้วก็จอร์จวอชิงตันก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกทุกวันนี้จอร์จวอชิงตันอยู่ในธนบัตรมูลค่าเท่าไหร่ของสหรัฐอเมริกาครับคุณดารินครับ
8: โอ้ร้อยป่ะฮะจำไม่ได้แล้วครับอาจารย
10: ์ทุกวันนี้เป็นธนบัตรที่ใช้กันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็คือ1เหรียญสหรัฐ
8: อ
10: ๋
8: อ
10: นี่คือ
8: แบงค์เป็นแบงค์โน้ต
10: นะครับตอนนี้ก็ใช้กันมากที่สุดและไอ้มูลค่าแพงสุดคือในประวัติศาสตร์ของแบงค์โน้ตอเมริกานี่นะฮะที่ยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะมันก็จะมีตั้งแต่เลยครับตั้งแต่1เหรียญ2เหรียญ5เหรียญ10เหรียญ20เหรียญ100เหรียญนี่นะครับปรากฏว่าไอ้5 6มูลค่าของธนบัตรของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ทุกวันเนี่ยนะฮะมีคนที่ไม่ได้เป็นพันธบัตรอยู่เพียงแค่2คนนะครับคนแรกก็คืออะไรครับก็คืออยู่ในธนบัตรนะครับที่มีรูปหน้าของนะครับของนะของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยของจอร์จวอชิงตันเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดกับจอร์จวอชิงตันมากนะฮะแต่เพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นขุนศึกคู่ใจลบกันมาเพื่อปลดปล่อยประกาศอิสรภาพให้แก่สหรัฐอเมริกานี่นะฮะอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนี่นะฮะแล้วก็อยู่ในแบงค์10นะฮะแบงค์10ของนะครับของสิบดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกานะฮะนะครับก็มีการใช้กันเยอะนะฮะอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นพันธบัตรดีครับแล้วก็อยู่ในแบงค์ที่มีมูลค่าสูงสุดของสหรัฐอเมริกาก็คือร้อยเหรียญนี่ก็คืออะไรก็คือเบนจามินแฟรงคินนะฮะคนนี้ก็ไม่เคยเป็นพันธบัตรดีนะฮะแต่ว่ามีความสำคัญมากเบนจามินแฟรงคินเนี่ยในอดีตแล้วก็เคยรับรู้ประวัติศาสตร์มาแต่ว่าเรารับรู้ประวัติของเขาในแง่ของการ เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะนะไอเรื่องสายล่อฟ้าเรื่องที่ไปเอาว่าวขึ้นไปแล้วก็ถูกฟ้าผ่าแล้วก็มีสายฟ้าแลบลงมานะครับที่เราเรียนกันในตั้งแต่ชั้นประถมนี่นะฮะแต่ว่าแบนจามินแฟรงคลินเนี่ยถือว่าเป็นfounding father ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะอะไรครับเป็นผู้นำไปสู่การอะไรครับการขอตั้งให้เกิดการประกาศอิสรภาพออกจากอังกฤษเมื่อ250ปีที่แล้วนะฮะปีนี้ครบ250ปีพอดีก็คือปีหนึ่ง4กรกฎาคม1776นะฮะเบนจามินแฟรงคลินนะครับแล้วก็ร่วมมือกับจอห์นอาดัมก็ดีนะครับแล้วก็ร่วมมือกับเลยครับโทมัสเจฟฟิสันพวกนี้นะฮะจะมีความสำคัญมากในการร่างคำประกาศเพื่อประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกานะครับในวันที่4กรกฎาคม1776นะฮะก็ถือว่าเป็น founding father ที่สำคัญแล้วนะแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับที่ทำให้สามารถสู้รบกับอังกฤษและเอาชนะอังกฤษได้พอหลังจากที่ประกาศเอกราชแล้วเนี่ยในปี1776แล้วอังกฤษก็ไม่ยอมไงฮะและลบมันต่อเข้ามาก็ตั้ง 6-7 ปีนะฮะกว่าที่อังกฤษจะตั้งจนถึงปีหนึ่งก็1784นะครับนะหลังจากนั้นอีกประมาณสัก7-8ปีนะครับอังกฤษจึงยอมแพ้นะแล้วยอมให้อเมริกาเป็นเอกราชนะครับนะฉะนั้นเบนจามินแฟรงคลินมีบทบาทสำคัญมากในการเชื่อม

0: มูลค่าสูงสุดนะฮะคือแบงค์ร้อยเหรียญนะครับส่วนแบงค์ห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญนี่แหละครับก็ใช้กันมากนะแบงค์ห้าเหรียญก็คือใครครับก็คืออับราฮัมลินคอนนะประธานดีคนที่ที่บอกของสหรัฐอเมริกานะแล้วก็แบงค์ยี่สิบเหรียญนี่ใครครับแบงค์ยี่สิบเหรียญนี่ก็คือแอนดรูว์แจ็กสันนะประธานดีคนที่เจ็ดของสหรัฐอเมริกานะแบงค์ห้าสิบเหรียญก็ใช้กันเยอะนะฮะก็คืออูลิซิสแกรนนะฮะเป็นประธานดีคนที่18ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามีคนหนึ่งครับที่เราไม่ค่อยเห็นนะไอ้พันธบัตรธนบัตรนี่นะคุณสมัยคุณวาลินเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะเคยเจอธนบัตรมูลค่า2เหรียญไหมฮะ
1: ผมน้อยมากเลยครับอาจารย์น่าจะเคยเจอแต่ว่าไม่ถี่ฮะ
0: ไม่ถี่ใช่ไหมครับครับก็คือหน้าของโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งเป็นน้ำดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกานะครับจะอยู่บนหน้าของแบงค์2เหรียญนี่นะฮะนะครับนะครับอันนี้ก็ไล่มาตามที่ผมกล่าวแล้วนะฉะนั้นที่ใช้กันมากก็คือ1เหรียญ5เหรียญ10เหรียญนะครับ20เหรียญ50เหรียญ100เหรียญเนี่ยก็ตามที่ผมกล่าวนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในทั้งหมดประมาณสัก7ประเภทของมูลค่าแบงค์ของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะก็มีเพียงแค่2คนที่ไม่ได้เป็นนักบีก็คือเบนจามินแฟรงคลินนะครับแบงค์100เหรียญแล้วก็อเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนะครับซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการวางรากฐานเรื่องการเงินให้แก่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าเขาจะเป็นทหารนะเป็นขุนศึกคู่ใจของจอร์จวอชิงตันก็ตามเนี่ยแต่ว่าต่อมาในเมื่อจอร์จวอชิงตันขึ้นมาเป็นนักบีแล้วเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นรัฐมนตรีคลังนะตอนหลังจากที่จอร์จวอชิงตันขึ้นมาตั้งแต่ปี1789นี่นะฮะพอจอร์จวอชิงตันดำรงอยู่2สมัยใช่ไหมฮะฉะนั้นเขาก็วางรากฐานในการสร้างระบบการเงินให้แก่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วมันก็นำไปสู่การออกเลยครับซึ่งไปถือว่าเป็นกฎหมายการเงินที่สำคัญมากที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะก็คือนะครับก็คือ The Coinage Act of 1972 1792นะฮะนะ Coinage ก็คือมาจากคำว่า Coin แปลว่าเหรียญนั่นแหละนะครับนะฉะนั้นแล้วประวัติศาสตร์การเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็เริ่มเกิดอย่างเป็นทางการก็คือเมื่อมีการประกาศโดยสภาคองเกรสนะฮะนะก็คือ The Coinage Act of 1792นะครับเพื่อแล้วก็นำไปสู่การมีดอลลาร์เป็นครั้งแรกนะครับตอนนั้นก็ยังใช้ไอ้ Silver Standard อยู่นะค่าดอลลาร์ก็จะมีไปผูกติดไว้กับค่าดอลลาร์ของสเปนนะฮะซึ่งเป็นเงินตราสกุลของโลกนะฮะก่อนที่อเมริกาจะประกาศเอกราชเงินตราที่ใช้กันทั่วโลกก็คือเหรียญสเปนนะฮะเหรียญเงินเนี่ยนะครับนะแม้แต่บ้านเราก็ในแถวกรุงศรีอยุธยาหรือว่าต้นรัชกาลที่10เราก็ใช้กันใช่ไหมครับนะไอเดียต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับฉะนั้นแล้วนี่คือความเป็นมานะครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยนะว่าการที่ทรัมป์เนี่ยต้องการเอาหน้าของตัวเองเข้าไปในธนบัตรซึ่งขนาดนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากตามนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันนะคือในขณะนี้ทรัมป์ที่ว่าเป็นต้องเผชิญกับความขัดแย้งนะนอกจากเรื่องการรบกับอิหร่านซึ่งยังหาจุดลงตัวไม่ได้แล้วเนี่ยขนาดนี้ที่เรื่องที่ร้อนๆมีอยู่2เรื่องนอกจากไอ้เรื่องแบงค์250เหรียญที่เอาหน้าตัวเองไปใส่แล้วนี่ยังมีเรื่องอะไรครับคุณครูอารินครับขนาดเนี้ย
1: ของทรัมป์เรื่องจัดคอนเสิร์ตเหรอฮะ
0: จัดคอนเสิร์ตใช่มั้ยครับนะเป็นไงคอนเสิร์ตมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับตกลงยังจัดอยู่หรือเปล่าครับ
1: ล่าสุดเค้าเหมือนกับแบบว่า
0: เรายกเรื่องนะฮะ
1: ล่าสุดเหมือนจะเปลี่ยนให้เป็น MAGA event แล้วมั้งครับที่แบบว่าถ้าเกิดว่าศิลปินจะแห่ถอนตัวหรือเล่นตัวกันเยอะเนี่ยไม่ต้องจัดมันซะเลยค่าตัวก็แพงทำเป็นมาก้าแคมเปญแรลลี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ล่าสุดเหมือนกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของผมนี่ล่ากว่าคุณวาลินหรือเปล่านะผมวาลินอาจจะล่ากว่าผมก็ได้นะก็คือเลยครับก็บอกทรัมป์บอกจัดไปเลยและตัวเองจะไปปรากฏในเวทีคอนเสิร์ตครับนะนะก็คือตัวเองจะกลายเป็นจะไฮไลท์ด้วยตัวทรัมป์เองนะ
1: แล้วก็มาได้อีเวนต์เนี่ยฮะ Make America Great Again ก็คือเนี่ยฮะล่าสุด
0: ทำอะไรเวียนเยอะ
1: ข้อมูลตรงกัน
0: แล้วก็มีการกันแหนในทวิตโซเชียลว่าไงครับว่าไอ้บรรดาศิลปินยักษ์ใหญ่ทั้งหลายชื่อเสียงโด่งดัง9คนแล้วก็หลายๆคนไม่ยอมมาร่วมงานก็กล่าวหาว่าเป็นเรื่องของ political event เป็นเรื่องของเรื่องการเมืองตัวเองไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะฮะนะครับ
1: ทางก็ออกมาเรื่องเดียวกันฮะข้อมูลตรงกันครับอาจารย์ล่าสุดเหมือนกันครับนี่อันเดียวกันฮะชุดข้อมูลชุดเดียวกันครับผมก็ทราบแค่นี้แหละครับว่าเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พวกศิลปินที่ถอนตัวแล้วก็จะเปลี่ยนอีเวนต์นี้ให้กลายเป็น MAGA หรือ Make America Great Again event ไปเลยครับ
0: ครับก็บอกชุดโซเชียลนะทรัมป์ก็วิจารณ์เลยครับว่าไอ้นักร้องศิลปินคนนี้มันไม่ได้เรื่องหรอกทำไมต้องไปจ้างมาในค่าตัวแพงใช่ไหมครับนะผมดีมันไม่มีคนฟังอยู่แล้วนะครับนะ

0: ฉะนั้นทรัมป์จะไปปรากฏตัวเองในเวทีนี้นะครับนะกับ
1: อัน
0: นี้คือเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นเรื่องที่เป็นข่าวคราวอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่เรื่องต่อมาก็คือไอ้เรื่องแบงค์โน้ตนี่แหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะการตรางไม่ว่าคุณจะผิดเหรียญก็ดีนะครับหรือว่าจะผิดไอ้แบงค์โน้ตออกมาใช้นี่นะครับคุณจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะคุณต้องผ่านสภาคองเกรสนะฮะเออไอ้มูลค่าของเงินนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ต่างๆนะครับธนบัตรต่างๆและรวมตลอดถึงคอยนี่นะฮะเช่นเหรียญต่างๆที่เราใช้กันเวลาไปสหรัฐอเมริกานี่นะฮะมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะขนาดเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ 2.37 ล้านล้านเหรียญสหรัฐที่มันใช้ที่เป็นเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าของปริมาณเงินที่แท้จริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะปริมาณที่แท้จริงทุกวันเนี่ยมันเป็นเงินเครดิตมันเป็นเงินตัวเลขใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสดที่เป็นวัตถุสิ่งของเช่นเป็นทั้งธนบัตรแล้วก็เป็นทั้งเหรียญนี่นะฮะแต่ว่ามันมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2.37 ล้านล้านเหรียญนะครับคิดเป็นประมาณสัก 7-8% ของ GDP สหรัฐอเมริกาเพราะ GDP สหรัฐอเมริกาก็ประมาณ30ล้านล้านเหรียญใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ไอ้ 2.37 ล้านล้านเหรียญเนี่ยก็2ล้านล้านเหรียญเล็กน้อยเนี่ยเป็นธนบัตรนะที่ประกอบด้วยธนบัตรมูลค่าต่างประมาณ7ประเภทที่ผมถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ประมาณสัก 50,000 ล้านเหรียญหรือว่า50บิลเลียนยูโรดอลลาร์เนี่ยเป็นเหรียญครับนะและทรัมป์เองต้องการอะไรครับไม่ใช่เฉพาะเอาหน้าตัวเองใส่เข้าไปในธนบัตรหรือว่าแบงค์250เหรียญที่ออกมาใหม่เท่านั้นนะฮะเป็นไงครับยังจะเอาหน้าตัวเองใส่เข้าไปในเหรียญไอ้คอยที่จะออกมาด้วยนะครับนะครับแต่ว่าไอ้คอยที่ออกมาเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องราวความขัดแย้งในสภาคองเกรสเท่ากับไอ้แบงค์250เหรียญนี่นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในปีค.ศ.1866เนี่ยมันมีการออกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาครับว่าใครก็ตามที่จะเอาหน้าตัวเองผู้นำคนไหนก็ตามที่เอาหน้าตัวเองไปปรากฏอยู่ในธนบัตรมูลค่าต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับคุณจะต้องอะไรครับต้องเป็นพันธบัตรที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะครับฉะนั้นกฎหมายมันออกมาตั้งแต่ปี1866นะก็คือหลังจากลินชอนถูกลอบสังหารไปถึงแค่ปี2ปีนะฮะพอลินชอนถูกลอบสังหารในปี1865ใช่มั้ยฮะนะในปี1866เนี่ยเขาก็มีกฎหมายนี้ออกมาว่าเออนะครับต่อไปนี้ประธานาธิบดีคนผู้นำคนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือว่าจะไม่ใช่ประธานาธิบดีเนี่ยนะคุณจะมีใบหน้าของตัวเองไปปรากฏอยู่ในแบงค์อยู่ในธนบัตรได้เนี่ยจะต้องเสียชีวิตอยู่ไปแล้วนะครับฉะนั้นนี่เองมันก็เลยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาไงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันต้องให้สภาเนี่ยออกกฎหมายออกมาใหม่ไงครับเพื่อแก้กฎหมายเก่านะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยแต่ว่าไอ้การขบวนการในการที่อยากรีมแบงค์เนี่ยมันต้องใช้ขั้นตอนเยอะแยะมากมายเป็นไงครับคนที่พยายามที่จะเอาใจนะครับทำอย่างมากเลยขนาดนี้ก็คือเร่งให้มีการรีมแบงค์เอาไว้เตรียมไว้ล่วงหน้าเลยก่อนที่กฎหมายมันจะผ่านเนี่ยคนที่กระตือร้อนมากก็คือใครครับคุณตุนารินครับเรามัน
2: สกอต
0: คนที่มีหน้าใครครับ
2: สกอตเบเซนต์ป่ะฮะ
0: สกอตเบเซนต์ใช่ครับเพราะครับเขาคือรัฐบุรีคลังไงฮะและรัฐบุรีคลังเนี่ยมันสำคัญยังไงครับเกี่ยวกับการทีมแบงค์นี่นะฮะนะครับเพราะว่าคุณ
2: ดู
0: แลไอ้ลงกระสาบไงฮะลงกระสาบกับไอ้ลงทีมธนบัตรไงฮะนะครับนะ
2: ครับ
0: ฉะนั้นเขาก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะฮะที่ดูแลลงทีมธนบัตรแล้วก็ดูแลลงกระสาบนี่นะฮะเตรียมการไว้เลยเตรียมไอ้คล้ายๆว่าเป็นตัวอย่างของธนบัตรนะของไอ้แบงค์250เหรียญเนี่ยที่จะออกมานี่นะครับว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตายังไงก็มีรูปของทรัมป์ใช่ไหมแล้วก็มีลายเซ็นของทรัมป์ด้วยนะครับนะคงต้องใช้มือพอสมควรเลยเพราะลายเซ็นทรัมป์มียาวมากใช่ไหมครับนะครับนี่คือแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการรัฐสภาก่อน
2: เตรียมไว้ก่อนแหละพูดง่ายว่ากระบวนการผ่านเขาก็รู้ตัวว่านานเหมือนกับว่าพอผ่านปุ๊บจะได้ทำได้เลยเพราะว่ามันปีนี้แล้วใช่ไหมครับ250ปีอเมริกาเนี่ยครับ
0: ครับดังนั้นนะครับถ้าทรัมป์ไม่ไปติดกับสงครามรบกับอิหร่านเนี่ยนะโอ้โหผมคิดว่าเขาจะตีคองร้องผ่าหรือว่าตีปี๊บว่าด้วยไอ้การฉลอง250ปีเนี่ยได้ดังสนั่นหน่อยมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันเยอะเลยนะ
2: ใช่แล้วอาทิตย์หน้าบอลโลกก็อเมริกาก็เป็นเจ้าภาพด้วยถูกไหมครับคือมันมีเรื่องดีๆเยอะแต่มันโดนกลบด้วยเรื่องสงครามหมดเลยครับ
0: ใช่ครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือแม้แต่ไอ้กรณีของไอ้คอนเสิร์ตเนี่ยที่จัดเนี่ยผมไปจัดกันยาวมากนะฮะมันไม่จัดแค่วันเดียวนะครับนะ ที่เปลี่ยนเป็นมาก้าคอนเสิร์ตใช่ไหมให้ล่าสุดใช่ไหมครับนะม
2: ัน
0: จัดกันเป็นเดือนนะฮะนะครับกว่าที่จะสิ้นสุดนะครับนะที่จะเริ่มต้นกันตั้งแต่เนี่ยเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทำให้งานมันก็เลยกร่อยไงฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าฮันนิพินก็ถอนตัวใช่ไหมอะไรต่างๆก็แทนที่จะกลายเป็นงานที่สร้างความสุขให้แก่คนอเมริกันซึ่งจำนวนมากก็จะมาเป็นโหวตเตอร์นะครับในการเลือกตั้งไงมิเตอร์มิเลชันใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันไปบ่มเพาะไอ้ความขัดแย้งกลายเป็นข่าวนะหน้าหนึ่งขึ้นมาอย่างเกลียวกายกล่าวกันทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานะครับนะอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้นะและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องไอ้หน้าตาของตัวเองในธนบัตรด้วยถ้าทรัมป์ไม่ได้ลบอิหร่านเนี่ยคุณวารินคิดว่าเขาจะสามารถเข็นสองเรื่องนี้ให้ผ่านไปได้แล้วก็กลายเป็นผลงานได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมครับ
2: น่าจะไหมครับอาจารย์เพราะว่าคือมันก็มีโมเมนตัมที่ดีมันมาสะดุดที่เรื่องสงครามนะครับที่คะแนนนิยมของตัวเขามันลดลงเนี่ยครับที่คนมองว่าเป็นการทำสงครามเพื่ออิสราเอลไม่ใช่เพื่ออเมริกา
0: ใช่ครับมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันกลายเป็นประเด็นที่ไปกลบไอ้เรื่องต่างๆที่เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยและทีมงานสามารถช่วงชิงเพื่อสร้างความมีคะแนนนิยมนะหรือว่า popularity ขึ้นมานะฮะแล้วก็เพื่อคุยทางไปสู่ความสามารถในการชนะเลือกตั้งกลางเทอมได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะนะครับตอนนี้มันก็เลยก่อยกันเป็นแบบเป็น chain reaction เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยใช่ไหมครับอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังกดไม่ได้ใช่ไหมไอ้สงครามรบกับอิหร่านเนี่ยนะครับนะมันก็ยังเล่นเอาล่อเอาเธอจะอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับนะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ก็แล้วอาจารย์คิดว่าสุดท้ายเราจะมีไหมครับไอ้250เนี่ยเพราะว่าผมก็เห็นนักข่าวในทำเนียบเขาก็โอ้โหค่อนข้างที่จะใช้คำถามแรงๆกับทางสกอตเบเซนเลยนะครับว่าประชาชนกำลังเดือดร้อนไม่มีแบบไม่สามารถที่จะหาเช้ากินข้ามได้มันค่าครองชีพมันสูงมากมันลำบากมากเนี่ยนะครับแต่คุณยังจะเดินหน้าทำธนบัตรนี้อีกเนี่ยคือสกอตเบเซนก็ตอบแบบข้างๆคูๆครับแบบว่าขอไปทีอะฮะอารมณ์ประมาณว่าแบบมันก็ต้องเตรียมการก่อนไม่ใช่ว่าแบบรอให้เขาเคาะก่อนแล้วค่อยมาเตรียมการมันจะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการแก้ตัวน้ำขุ่นๆนะครับมันไม่ได้เป็นการตอบคำถามคอนเซิร์นของสื่อมวลชนแล้วถ้าเกิดดันทุรังทำทั้งคอนเสิร์ตก็ดีธนบัตรแบบนี้ก็ดีเนี่ยแล้วเลือกตั้งกลางเทอมก็กำลังจะมาอยู่แล้วนะครับอาจารย์คือเมื่อไหร่ทรัมป์เขาจะออกมาจากเอ็กโคแชมเบอร์คนที่อวยเขาอยู่รอบตัวเขาเนี่ยฮะอาจารย์
0: นั่นสิครับและข้อสำคัญเยอะเลยครับก็คือคุณได้ทำให้เรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องการถกเถียงกันมากมายใหญ่โตเนี่ยนะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากแล้วก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นTalk of the Townได้ไงฮะนะครับก็สั่นคลอนต่อสิ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการเซต priority ของการทำงานเนี่ยของทีมงานท่านอาจจะมีปัญหานะฮะนะครับพอเลยครับถ้าพอถูกคุณบริหารจัดการบางเรื่องมันกลายเป็น precondition หรือว่าเป็นปัจจัยก่อนหน้าไงเพราะถ้ามันดำรงอยู่แล้วเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตประจำวันของคนอเมริกันเติมน้ำมันทีก็แพงใช่ไหมครับค่าของชีพก็แพงนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเป็นข่าวคราวออกมาในด้านลบนะไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวของสื่อในสหรัฐอเมริกาเองและก็ทั่วโลกเนี่ยนะฮะเพราะจำนวนมากเนี่ยก็ต้องการให้สงครามการสู้รบเนี่ยมันยุติลงใช่ไหมครับเพราะว่ามันเดือดร้อนไปทั่วทั้งโลกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับว่าเออเนี่ยฮะคุณได้จัดอันดับความสำคัญก่อนหน้าหลังกันยังไงนะครับบริหารจัดการยังไงนะครับนะครับทำไมทำให้เรื่องที่ตัวเองน่าจะเป็นผู้เปิดเกมรุกเนี่ยกลายเป็นผู้ตั้งรับได้อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแหละนะแต่หลายคนที่จะเป็นฝ่ายที่ที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายทรัมป์หรือเป็นฝ่ายรีพับลิกันเนี่ยนะครับนะ
2: ครับอาจารย์ครับธนบัตร250นี่คือมันก็คือเป็น commemorative note ถูกไหมครับคือคงไม่ได้ออกมาใช้ในระบบจริงหรือเป็นแค่สัญลักษณ์ให้คนซื้อสะสมซื้อเก็บอย่างนี้ป่ะฮะหรือว่าจะออกมาใช้จริงๆเลยครับ
0: คือมันออกมามันก็จะมี legal tender ที่เป็นที่ถูกกฎหมายแหละจะมันก็จะอยู่ได้ตลอดไปมันจะออกมาใช้หรือเปล่านี่มันก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่คนมันจะสะสมไงฮะเพราะมีการเกณฑ์ว่าต่อไปราคามันจะแพงขึ้นแต่ว่ามีหน้าของทรัมป์เองราคามันจะแพงขึ้นหรือเปล่านี่เป็นคุณวาลินคิดว่าอย่างไรครับถ้าเทียบกับหน้าของประธานาธิบดีคนเดิมในธนบัตร500เหรียญก็ดี 1,000 เหรียญก็ดี 5,000 เหรียญนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังถือว่าโอ้ทุกวันนี้ในตลาดท้องตลาดเนี่ยมันแพงมากเลยนะฮะเพราะมีของหายากไงครับนะมันเ
2: ร
0: ีย
2: ลลิตี้
0: ตั้งแต่500เหรียญก็ดีอัน 1,000 เหรียญนะครับที่เคยออกมาในอดีตที่พี่เกศเราวิเคราะห์กันนะครับเพราะทุกวันนี้มันซื้อขายไม่มีใครยอมเอามาใช้จ่ายนะฮะ ถึงแม้ว่ามันยังสามารถใช้ใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีของหายากมันก็เลยไปอยู่ในตลาดของอะไรตลาดของเก่าเนี่ยฮะตลาดที่เป็นไอของหายากทั้งหลายนี่นะฮะแต่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาอย่างไอราคาธนบัตร 5,000 เหรียญหรือว่าอะไรมันขึ้นมาเป็นไม่รู้กี่หมื่นเหรียญอะนะถึงจะสามารถซื้อได้นะครับนะครับแต่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของไอ้250เหรียญผมว่าเป้าหมายก็คืออะไรครับเพราะมันครบรอบ250ปีของการประกาศความเป็นชาติของสถานีกลางนะซึ่งถือว่าเป็นวาระที่สำคัญนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีหน้าของผู้นำประเทศออกมาเนี่ยนะครับมันก็คงถ้าเป็นฝ่ายรีพับลิกันเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกนะครับนะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไปบ่มเพาะความขัดแย้งทั้งในรัฐสภาเองและในหมู่ประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อทั้งหลายนี่นะฮะที่ดังกระหึ่มอยู่อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
2: แต่ทรัมป์ก็ไม่เคยแคร์สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเขาก็ผ่านมาได้ตั้งกี่เรื่องนะครับอาจารย์โดยการที่อยู่ในโลกของเขาเองข้อมูลชุดความเชื่อของเขาเองเขาก็ไม่น่าจะแคร์ผมว่ามันก็ต้องออกมาจนได้แหละครับมันเป็นการสนองอีโก้ของเขาในระดับหนึ่งด้วยใช่ไหมครับแล้วมาในวาระ250ปีด้วยแล้วถามว่าต่อไปธนบัตรนี้จะมีมูลค่าสูงไหมผมว่าไม่ว่าจะเกลียดหรือชอบเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่คนก็อยากจะเก็บไว้หรือเปล่าฮะเอาเก็บไว้ด่าเก็บไว้ชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของแปลกมันก็มีโอกาสที่ราคามันจะสูงขึ้นได้นะครับอาจารย์ถ้ามองเป็นการลงทุนนะฮะ
0: มันขึ้นว่ามันออกมาน้อยหรือออกมามากถ
2: ้
0: าออกมาน้อยนี่นะครับมันก็จะกลายมันก็จะมี scarcity มีความขาดแคลนเนี่ยฮะนะต่อไปมันก็จะเป็นจะเป็นการสะสมของการหานะฮะนะครับจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนี่นะแต่ถ้าคุณออกมามูลค่าเยอะๆนะครับแล้วก็ออกมาหมุนเวียนใช้อยู่ในระบบเศรษฐกิจด้วยนี่นะฮะก็แน่นอนเลยผมคิดว่ามันก็คงจะทำให้มูลค่าค่าจะลดลงไปเพราะสปายมันเยอะไงฮะนะจะได้ความต้องการของคนมันก็มันเพราะคนมันต้องการในข้อแล้วครับประการสำคัญนอกจากว่ามันมีมูลค่าแล้วเนี่ยมันคือของหายากนะฮะนะครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับมันก็กลายเป็นตลาดของบรรดาคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบเล่นของที่หายากต่างเหล่านี้นะครับอย่าว่าแต่แบงก์โน้ตของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับชาติอื่นๆก็เหมือนกันล่ะอย่างของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบงก์โน้ตเดิมๆเนี่ยราคาเป็นแสนก็มีใช่ไหมครับนะที่มีการประมูลซื้อขายมีการหากันในท้องตลาดอยู่ทุกวันนี้นะครับนะ
2: ครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้กันไปนะครับสำหรับเรื่องของประวัติที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกานะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์นะครับในวันหยุดครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีนะครับหมดเวลาของรายการแล้วรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ผมวารินทร์สัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: สูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมว่างๆพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้มาเจอกันนะก็อยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้ประเด็นที่ผมพยายามดูนะเรื่องของเศรษฐกิจนี่เยอะนะครับทั้งเรื่องของที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะมีการกำหนดมาตรฐานค่าบริการแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME พวกค่าธรรมเนียมต่างๆนะก็มีการกำหนดนะของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาประกาศในราชกิจจานุเบกษานะอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะเช่นเรื่องของการขอรายการเดินบัญชีนะหรือว่าขอสเตทเมนต์เนี่ยก็กำหนดเลยว่าสถาบันการเงินเนี่ยถ้าใครมาขอสเตทเมนต์เนี่ยนะสำหรับย้อนหลังไม่เกิน12เดือนเนี่ยห้ามคิดค่าธรรมเนียมเกิน100บาทต่อครั้งคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนะหรือว่าหนังสือรับรองฐานะการเงินในรูปแบบของกระดาษเนี่ยไม่เกิน100บาทต่อชุดต่อครั้งผมเนี่ยเคยจะต้องไปขอหนังสือรับรองกับทางธนาคารพาณิชย์ก็หลายแห่งก็ต้องยอมรับความจริงว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยที่เขาคิดออกมาเนี่ยไม่เท่ากันนะบางที่100บาทต่อชุดบางที่นี่ฟรีบางแห่ง200บาทต่อชุดนะสำหรับค่าธรรมเนียมเหมือนกันเลยก็คือขอหนังสือรับรองฐานะการเงินอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็มีความเหลื่อมล้ำถูกไหมและบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอะว่ามันมันก็เป็นการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่มันเรียกว่าอาจจะสูงไปซะหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันช่องทางโดยเฉพาะช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์มันมีตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมฮะขอไปปุ๊บเขาก็ส่งมาให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะบางทีขนาดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่งมาทางอีเมลยังมาคิดตังค์อีกนะนี่มันก็กระไรอยู่เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเลยกำหนดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะถามว่าจะกระทบกับรายได้ของสถาบันการเงินไหมนะเห็นเขาทำตัวเลขออกมาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกินสัก 1.5 ถึง 2% สำหรับรายได้จากค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะอันนี้จะเริ่มดำเนินการในช่วงที่เท่าไหร่ล่ะนะน่าจะเป็นไตรมาสที่3มั้งนะของปีนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีการกำหนดระยะเวลาแล้วนะว่าจะต้องเมื่อไหร่อย่างไรนะรายละเอียดนี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเห็นชอบรายละเอียดงบปี2570อันนี้น่าสนใจตัวเลขเนี่ยของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยหลายคนทราบอยู่แล้ว 3.788 ล้านล้านบาทนะ 3,788,000 ล้านบาทเนี่ยผมว่าแต่ละท่านถ้าตามข่าวมาก็คงพอทราบอยู่แล้วแต่พอไปแยกย่อยเนี่ยผมว่าน่าสนใจอย่างรายจ่ายประจำครับ 2,786,000 ล้านบาทหายไปแล้วอ่ะพูดง่ายๆหายไปแล้ว 66% นะสำหรับรายจ่ายประจำเหลือจริงๆเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 30% นะก็คืออีกประมาณสัก1ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างล่ะนะมันจะมีเรื่องของชำระคืนต้นเงินกู้ใช่ไหมมีเรื่องของชดใช้เงินคงคลังนะ 71,038 ล้านบาทแล้วก็มีรายจ่ายลงทุนฮะ 789,171 ล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องของครม.ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยผมว่าอยู่ที่หลังจากเมื่อวานเนี้ยที่เราคุยในรายการคุยได้คุยดีว่าผมเนี่ยบอกว่ายังไงก็รอให้ทางรัฐบาลเขาแถลงความชัดเจนออกมาก่อนเพราะรู้อยู่แล้วครม.เขาอนุมัติใช่ไหมครับให้มีการทบทวนหรือมีการคัดกรองเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวานเนี้ยผมบอกคุณผู้ฟังไปแล้วแต่เขาจะเริ่มคัดกรองเมื่อไหร่แล้วใครบ้างที่จะได้สิทธิ์คุณสมบัติเป็นยังไงเนี่ยคือตอนที่เราจัดรายการอยู่ตอนสรุปข่าวอยู่เนี่ยนะคือทางกระทรวงการคลังนะท่านปลัดรวรนเขาก็แถลงข่าวกับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่าอธิบายรายละเอียดเลยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างใช่ไหมเขาก็แถลงข่าวเมื่อวานนี้เราจัดรายการอยู่เราก็เรียกว่าก็รอดูว่ามันจะชัดเจนยังไงเอาที่ชัดที่สุดผมค่อยๆแยกเป็นกลุ่มนะจะได้เห็นภาพง่ายๆเลย
เอาที่เกี่ยวคุณผู้ฟังก่อนนะบางท่านที่สอบถามมาตลอดเนี่ยเอ๊สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีบัตรอยู่แล้วเนี่ย13,200,000 คนโดยประมาณเนี่ยอันนี้ต้องทำยังไงอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือโอ้ที่ผ่านมานี่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยแล้วก็รายได้ไม่ถึง 100,000 บาทนะแล้วก็อยู่ในฐานะที่ตัวเองควรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนสักทีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2เพราะฉะนั้นผมจะแยกให้เห็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วใครที่ถือบัตรคนจนอ่ะที่300บาทอ่ะได้ทุกเดือนอ่ะถืออยู่แล้วนะฮะตอนนี้มีอยู่แล้ว13ล้านกว่าคนถามว่าต้องทำยังไงถ้าคุณอยากจะได้รับสิทธิ์แต่เขาต้องมีการไปประมวลผลอีกนะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของคุณสมบัติอีกทีนึงแต่เอาให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มนี้ต้องทำยังไงกลุ่มนี้ต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้4มิถุนายนถึง21มิถุนายนถามว่าไปลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์ยังไงได้บ้างไปที่แอปเป๋าตังครับได้ไปที่แอปทางรัฐครับได้เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ .mof.go.th นะของกระทรวงการคลังอ่ะพิมพ์เข้าไปใน Googleง่ายที่สุดนะแล้วก็ดูลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะครับแต่ใครที่มีสมาร์ทโฟนก็แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะใครที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านก็ใช้เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไปยืนยันตัวตนไปยืนยันสิทธิ์หรือไม่มีสมาร์ทโฟนมีบัตร ATM นี่ถูกไหมหรือเขาจะมีโปรแกรมให้กดยืนยันสิทธิ์ได้เนี่ยที่ตู้ ATM ก็แวะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือถ้าไม่ไหวจริงๆนะบอกโอ้ยุ่งยากเข้าไปแบงค์เลยครับเข้าไปธนาคารกรุงไทยครับเข้าไปที่ธนาคารออมสินครับเข้าไปที่ธกส.ครับเข้าไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับเข้าไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนหลังจากนั้นเขาจะไปประมวลผลฮะแล้วจะประกาศผลการลงทะเบียนก็ผ่านช่องทางต่างๆนี่แหละนะในวันที่17กรกฎาคม2569นะแล้วก็พอประกาศผลลงทะเบียนเสร็จก็ไปยืนยันตัวตนอีกทีนึงนะก็ที่เดิมอะที่แอปเป๋าตังก็ได้นะแล้วก็ที่ธนาคารนะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารกสิกรไอ้ขออภัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับใช้สิทธิ์ก็ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มตกหล่นกลุ่มที่บอกว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะรายได้ก็หายไปเยอะมีรายได้ได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเองไม่มีบัตรเครดิตตัวเองไม่ได้เข้าเงื่อนไขของผู้ที่จะถูกตัดจากคุณสมบัติไปนะอันเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มตกหล่นคือหน้าใหม่กลุ่มนี้ฮะเขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนแต่ถามว่าใครจะเป็นคนไปตรวจสอบข้อมูลเขาให้กระทรวงการไอ้เขาให้กระทรวงมหาดไทยฮะเขาให้กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาช่วยสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนข้อมูลผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจให้ได้รับสิทธิ์อันเนี้ย4ถึง21มิถุนายนเหมือนกันนะฮะผมเนี่ยก่อนเข้ารายการผมโทรศัพท์หาเพื่อนผมนะเพื่อนผมเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะในเขตแต่ละเขตเนี่ยผมก็โทรถามเขาบอกเฮ้ยอันนี้จะไปตรวจสอบยังไงแล้วพี่จะทำยังไงบ้างนะผมก็ถามเขาตรงๆเขาบอกว่ามันต้องรอดู

ว่าออกมาเป็นยังไงคือให้รอความชัดเจนนิดเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมว่ามันน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือแม้แต่นะว่าทางกระทรวงมหาดไทยทางกรุงเทพมหานครทางเมืองพัทยาเขาน่าจะมีประกาศรายละเอียดมาว่าเขาจะไปตรวจสอบยังไงคือจะให้เจ้าหน้าที่เขาลงไปบ้านทุกหลังแล้วก็ไปถามอย่างเงี้ยมันโอ้โหในกรุงเทพคุณดูแต่ละเขตมันเท่าไหร่ยังไงมันจะครอบคลุมหรอใช่ไหมฮะต่างจังหวัดก็ได้อะเขตเทศบาลก็ได้เขตเทศบาลก็ไม่ได้นะเพราะว่ามหาดไทยนี่ก็ต้องไปดูว่าอำเภอเป็นยังไงเทศบาลเป็นยังไงถูกไหมใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนเนี่ยแล้วให้ตรวจสอบด้วย 4-21 มิถุนายนแล้วก็จะประกาศผลการลงทะเบียนว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์ได้17กรกฎาคมเหมือนกับกลุ่มแรกเหมือนกันนะฮะและหลังจากนั้นก็ไปยืนยันตัวตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยนะกลุ่มหน้าใหม่ผมใช้คำนี้แล้วกันพวกตกหล่นเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงวันที่4วันที่5พฤหัสศุกร์เนี้ยน่าจะมีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นเพราะอย่าลืมมันจะต้องมีการตรวจสอบรายได้ถูกไหมฮะกระทรวงมหาดไทยเขาไม่ได้มีฐานข้อมูลตรงนั้นครบทุกอย่างเขาจะต้องลิงก์ไปที่อื่นมันจะต้องส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังหรือยังไงอีกทีหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมขอรอดูตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนแต่ว่าวันนี้ความคืบหน้าที่เราเห็นก็คือเขามีทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่า13,200,000 คนไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์ไปยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐไปยืนยันตัวตน 4-21 มิถุนายนกลุ่มใหม่เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยพัทยากรุงเทพมหานครเขาจะลงรายละเอียดว่าใครเหมาะสมอย่างไรได้บ้างนะฮะและเขาจะต้องบอกอีกทีว่าจะเอายังไงจะให้ไปที่สำนักงานเขตจะไปตรงไหนยังไงเพราะมันจะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ก่อนเนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็ประกาศผลพอประกาศผลเสร็จถึงจะไปยืนยันตัวตนว่าจะรับสิทธิ์อีกทีนึงอันเนี้ยเป็น2กลุ่มแต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งกลุ่มใหม่กลุ่มเก่าฮะคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเข้มข้นขึ้นเข้มข้นยังไงนะ1เลยนะสัญชาติไทยครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะ2ต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ไม่เป็นพระครับไม่เป็นสามเณรไม่เป็นนักพรตไม่เป็นนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังไม่เป็นผู้ถูกกักขังไม่เป็นบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐไม่เป็นนักเรียนและนักศึกษาอันนี้ที่มาใหม่จำกัดสิทธิ์นะนักเรียนนักศึกษานะฮะไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานราชการไม่เป็นพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีถามว่าไม่เป็นใครอีกไม่เป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือนไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติเบี้ยหวัดจากส่วนราชการไม่เป็นข้าราชการทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาแหมถ้าได้นี่ก็ใช่ไหมเขาได้เดือนละแสนนะไม่ใช่วันปีละแสนอันนี้อีกอันหนึ่งไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการบริษัทไม่เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีฝากหลักทรัพย์กลุ่มที่เล่นหุ้นนะพูดง่ายๆแต่ว่ากลุ่มของไม่เป็นผู้ที่มีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทในห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นในกรรมการบริษัทเนี่ยจะมีพวกโนมินีเยอะนะใช่ไหมที่ถูกขอยืมชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้นะไม่ได้นะฮะไม่เป็นผู้ที่มีชื่อทะเบียนบัญชีถือครองตราสารหนี้นะไม่เป็นผู้ที่เอาประกันชีวิตนะที่จ่ายเบี้ยประกันเนี่ยตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปต่อปีนะไม่เป็นบิดามารดาคู่สมรสบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีถามว่าทำไมถึงมีอันนี้อันนี้เป็นอันใหม่เพิ่มขึ้นมาผมเข้าใจว่าก็คือหมายความว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีเงินได้อยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ไปหักลดหย่อนภาษีหรอกถูกไหมต้องเป็นผู้ที่มีรายได้หรือว่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะฮะไม่มีบัตรเครดิตนะไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทของหนี้สินทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาททรัพย์สินทางการเงินฝากสลากออมสินสลากธกส.อะไรพวกนี้รวมกันเบ็ดเสร็จไม่เกิน 100,000 บาท
แล้วก็ไม่มีพวกกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันนี้มีรายละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นะหรือว่าที่ทำการเกษตรไม่ทำการเกษตรนะ เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ไหมไม่ได้นะแต่เขาเว้นแต่รถจักรยานยนต์ฮะขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300 ซีซีรถยนต์3ล้อนะรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างอย่างเงี้ยได้นะพวกรถใช้งานเกษตรกรรมนะประเภทละไม่เกิน1คันนะอันเนี้ยเป็นรายละเอียดปีกย่อยของคุณสมบัติวันเนี้ยเอามาอัปเดตให้เห็นก่อนว่าข่าวสารมันมีอะไรบ้างพรุ่งนี้เดี๋ยวรายละเอียดผมว่าน่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะมีการลงทะเบียนใช่ไหมสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านแอปเป่าตังผ่านแอปทางรัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดต่างๆนะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
4: ้สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับก็หลายท่านนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยนะมีส่งข้อความนะมาถึงผมด้วยบอกโอ้โหคุณณัฐพงษ์นะกำลังเพลินเลยกำลังสนุกเลยนะที่เอาหนังสือชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าที่คุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้ตั้งแต่ปี2542นะปีนี้2500เท่าไหร่69ใช่ไหม27ปีนะจริงๆเหตุการณ์ต่างๆมันก็ดูแล้วมันก็วนๆเวียนๆนะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าสำหรับเล่มนี้เนี่ยนะคุณวีระเนี่ยเขียนถึงสมัยอยุธยาก็คือมีข้อคิดอะไรต่างๆนานาะนะแล้วก็มีตำนานที่เกี่ยวข้องบางทีไปเจอในพงศาวดารฉบับวรรณวลิตนะหรือว่าไปเจอในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ฟังเอามาย่อยให้ฟังเอามาย่อยให้อ่านผมก็เลยถือคติว่าอ่ะช่วงไหนที่มีโอกาสพิเศษเนี่ยนะครับอย่างเป็นวันหยุดลองวีคเอนด์หยุดยาวเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นวันหยุดก็ตามทีเนี่ยนะแต่ว่าเห็นว่าอ่ะน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยถ้าเราแบบวนไปเวียนมาจำเจไปจำเจมาเนี่ยอันนี้ก็คงจะเรียกว่าแต่ละคนก็คงจะซึมๆนะก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งนะแต่ก็หลายท่านก็คงชื่นชอบนะบางท่านอาจจะบอกโอ้คุณณัฐพงษ์เอาอะไรเนี่ยมาอ่านให้ฟังนะเขารู้กันหมดแล้วนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าฟังกันเพลินๆถือว่าเพลินๆนะครับไม่ต้องไปมัวแต่โอ้หมกมุ่นนะโอ้ยอดของคนลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์สรุปแล้ว26ล้านคนอะไรเนี่ยนะเหลืออีกตั้ง4ล้านคน4ล้านสิทธิ์เนี่ยอันนั้นไม่มีปัญหาการจับจ่ายแต่ละวันที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยบางทีผมก็สรุปให้ฟังแล้วนะในช่วงแรกของรายการนะแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยถ้าปกติเราก็จะเปิดสายแต่ถ้ามีวันหยุดพิเศษแบบนี้เนี่ยนะหรือว่ามีเหตุผลความจำเป็นต่างๆเนี่ยก็อาจจะนำเรื่องเล่าต่างๆนะที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศหรือว่าคุณวีระคุยเองมาเปิดให้ฟังบ้างผมก็เลยสลับฉากเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะโอ้ยเปิดอย่างเดียวเลย3ช่วงนะผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นนอกเหนือจากคนไร้รากนอกเหนือจาก40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะที่เคยเอามาอ่านให้ฟังแล้วบางทีอาจจะหยิบบางเรื่องบางราวมาอ่านให้ฟังนะอย่างเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยคุณวีระเขียนไว้ในหนังสือนะชุดที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าเนี่ยนะเฉพาะชื่อตอนเนี้ยทั้งหมด7ตอนผมอ่านให้ฟังแล้วทั้งหมด4ตอนวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยอ่านไป3ตอนคือ

ก่อนหน้านี้เคยอ่านให้ฟังแล้วตอนหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวดูซะหน่อยนะถ้าจะอ่านให้จบนะจะได้ไหมหรือว่าถ้าไม่จบเราจะตะเอาไว้ติดเอาไว้สำหรับครั้งต่อๆไปอันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ว่ากันนะแต่ว่าต้องทำความเข้าใจนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวบางทีคุณวีระอาจจะเขียนเรื่องตัวลงตัวเลขนะหรือว่ารายงานข่าวต่างๆเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นในปี2542นะฮะแต่จริงๆก็น่าสนใจพอเทียบเคียงเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมดูที่คุณวีระเขียนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมปี2542อยู่ที่ระดับ 127.4 จุดโอ้โหนี่มันเกินค่ามาตรฐานนะค่ามาตรฐานนี่มัน100จุดนี่ขนาดวันหลังโควิดนะแต่ว่าตอนนี้ดัชนีผู้บริโภคของเรานี่โอ้โหต่ำเตี้ยเลียดิน 80-90 เท่านั้นนะต่ำกว่าค่ามาตรฐานก็สะท้อนหลายๆอย่างนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้คุยเรื่องนี้สิ่งที่เรากำลังใจจดใจจ่อแล้วก็รอกันอยู่ผมไม่ให้เสียเวลาเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่5จากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ทางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่เก็บข้อมูลตัวเลขทำดัชนีราคาผู้บริโภคได้นำตัวเลขดังกล่าวที่ถือว่าเป็นตัวเลขล่าสุดออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามปกติที่เคยทำทุกต้นเดือนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม2542อยู่ที่ระดับ 127.4 จุดครับขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมว่าฐานของดัชนีดังกล่าวนั้นกำหนดขึ้นโดยใช้ฐานในปี2537เป็นสำคัญโดยกำหนดให้ดัชนีราคาผู้บริโภคในปี2537ซึ่งเป็นปีฐานอยู่ที่ระดับ100จุดอันนี้ใครนึกไม่ออกให้เทียบกับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณวันเปิดตลาดครั้งแรกเมื่อวันที่30เมษายน2518ซึ่งเท่ากับ100จุดแต่ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ450จุดเศษอันนี้ผมขอขยายความนะอยู่อันนี้ปี2542นะหลังวิกฤตโควิดเศรษฐกิจเรื่องของต้มยำกุ้งนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 เกือบ 1,600 จุดนะครับอ่ะผมอ่านต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านไปก็มีการปรับการเก็บข้อมูลดังกล่าวมาตามลำดับส่วนการวัดว่าเพิ่มหรือลดลงกี่จุดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็ต้องใช้ตัวเลขดัชนีที่คำนวณออกมาได้ณเดือนที่ว่าเป็นสำคัญณเดือนพฤษภาคม2542เมื่อนำดัชนีราคาผู้บริโภคที่อยู่ระดับ 127.4 จุดเมื่อไปเทียบกับเดือนเมษายน2542ซึ่งอยู่ที่ระดับ 127.8 จุดก็เท่ากับว่าดัชนีลดลงไปร้อยละ 0.4 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปี2541ซึ่งอยู่ที่ระดับอะไรก็ตามทีเถิดแต่คำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าลดลงไปร้อยละ 0.5 ด้วยเหตุนี้ถ้าหากวัดช่วงระยะเวลา1ปีนับแต่พฤษภาคมปี2541เทียบกับพฤษภาคมปี2542ซึ่งดัชนีราคาผู้บริโภคลดลงร้อยละ 0.5 ก็แปลความแผนค่าต่อไปได้ว่าอัตราเงินเฟ้ออันนี้เขาใช้การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นตัวอ้างอิงในการคำนวณในเดือนพฤษภาคมปี2542อยู่ในอัตราที่ลดลงหรือติดลบไปร้อยละ 0.5 อัตราเงินเฟ้อลดลงหรือติดลบร้อยละ 0.5 ในเดือนพฤษภาคมเป็นข้อเท็จจริงทางสถิติข้อมูลตัวเลขแต่จะบอกว่าราคาสินค้าลดลงร้อยละ 0.5 คงพูดแบบนั้นได้ไม่เต็มปากแต่ที่แน่ๆก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าต้องมีราคาสินค้าบางชนิดบางประเภทปรับลดราคาลงในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับรายละเอียดเป็นอะไรบ้างก็ไปหารายละเอียดอ่านกันดูเอาเองคราวนี้ถ้าหากมองให้ยาวหรือว่าเฉลี่ยตามระยะเวลาให้นานขึ้นโดยใช้ตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมาคำนวณด้วยเราทราบดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและทราบอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมด้วยเมื่อนำตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเข้าไปรวมด้วยเราก็จะได้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของ5เดือนแรกในปี2542ซึ่งคำนวณออกมาได้ว่าอยู่ในระดับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ทั้งหลายทั้งปวงที่เขียนขึ้นมาก็เพื่อจะอธิบายต่อไปว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงหรือมีอัตราถดถอยหรือติดลบ
ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น

ไม่ได้ทำให้อัตราเงินเฟ้อ5เดือนแรกมีลักษณะติดลบหรือถดถอยแต่อย่างใดเพราะถ้าหากดูตัวเลขแต่เฉพาะเดือนพฤษภาคมอาจจะทำให้หลายคนวิตกกังวลกันว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่วงจรภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดแล้วกระมังภาวะเงินฝืดหรือเศรษฐกิจในภาวะเงินฝืดก็อธิบายกันไปต่างๆนานาแต่คงจะอธิบายพอให้เห็นภาพคร่าวๆได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่สะท้อนให้เห็นภาพที่ทุกอย่างในระบบเกิดอาการเย็นเยือกหรือเครื่องยนต์กลไกในระบบเศรษฐกิจเกิดสภาพเครื่องเย็นจากการที่สินค้าต้องปรับราคาลดลงมาเพราะว่าขายไม่ออกเพราะไม่มีกำลังซื้อหรือมีน้อยเมื่อไม่มีกำลังซื้อหรือมีแต่ลดลงผลิตสินค้าออกมาขายไม่ได้ก็ต้องลดราคาเมื่อผลิตไม่ได้หรือผลิตน้อยลงนอกจากจะไม่ลงทุนใหม่ยังต้องลดกำลังการผลิตที่มีอยู่ทำให้ต้องปลดคนออกจากงานเมื่อคนตกงานก็ทำให้กำลังซื้อรอบใหม่ลดลงอีกเพราะคนซื้อไม่มีรายได้สินค้าขายไม่ออกก็ต้องลดราคาวนไปเวียนมาแต่ปักหัวลงอย่างนี้ล่ะครับคำอธิบายของทางการก่อนหน้านี้ก็คือนี่เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวประการหนึ่งและเป็นผลจากการที่มีการปรับลดภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามีการทำแบบจำลองทดสอบด้วยตัวเลขระบุว่าการลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ10เหลือร้อยละ7ทำให้อัตราเงินเฟ้อในปี2542ลดลงร้อยละ 1.6ซึ่งถ้าหากดูว่าการที่อัตราเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 0.4 ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการลดลงของราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 0.3 ส่วนที่ไม่ใช่หมวดอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 0.4 ก็เท่ากับว่าเป็นการลดลงโดยรวมไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษเรื่องของแพงเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภคขออนุญาตพักไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับที่จริงก่อนที่จะลงมือบรรเลงคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านวันนี้ผมตั้งใจเอาไว้แต่แรกแล้วว่าจะเขียนเรื่องอะไรแต่มีเรื่องแทรกเข้ามาก็อดไม่ได้ที่ต้องรีบว่าซะก่อนเดี๋ยวจะลืมเรื่องที่เตรียมไว้ในวันนั้นเกิดขึ้นมาในหัวสมองก็เพราะมีคนพูดกันมากเรื่องคุณชวนเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศในแถบอเมริกาใต้อันมีบราซิลชิลีและเปรูว่าไปทำไมไปค้าไปขายอะไรผมก็เลือดขึ้นหน้าตามประสาคนเชียร์คุณชวนเป็นครั้งคราวเลยบอกออกไปว่านายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่เซลแมนเอะอะเจอหน้าต้องขายของกันไปหมดผมเห็นจะรับแนวคิดแบบนี้ไม่ได้หรอกครับการเจริญสัมพันธไมตรีกับชนต่างด้าวเท้าต่างแดนถือเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันเป็นปกติถือเป็นจุดเริ่มต้นส่วนจะพัฒนาเป็นการค้าการขายต่อกันในอนาคตแค่ไหนอย่างไรก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เพราะการซื้อการขายของคงต้องเห็นหน้าเห็นตากันบ้างถึงจะเป็นยุคซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซอะไรก็สุดแท้แต่ถามว่าการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติแบบว่าส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเป็นเรื่องเป็นราวนั้นเกิดขึ้นในสมัยไหนผมว่าถ้าหากให้เดาก็คงเดาไม่ถูกแต่ถ้าหากเชื่อว่าการวินิจฉัยของผู้หลักผู้ใหญ่ในอดีตมีความถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงการส่งผู้แทนหรือคณะทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกหรือยุโรปสำหรับชนชาวสยามในยุคที่กรุงศรีอยุธยายังเป็นพระนครหลวงเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสครับงานนี้ผมไม่ได้นั่งเทียนเขียนเอาเองนะครับแต่เผอิญไปอ่านพบในประชุมพงศาวดารภาคที่29ว่าได้เรื่องอธิบายเรื่องราชทูตไปยุโรปซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีความตอนหนึ่งที่น่าสนใจดังนี้ครับในสมัยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเคยมีราชทูตไปถึงยุโรปหลายคราวตามที่จดหมายเหตุปรากฏนั้นราชทูตไทยไปถึงยุโรปครั้งแรกเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้ทูตานุทูตเชิญพระราชสารออกไปยังประเทศฮอลแลนด์เจริญทางพระราชไมตรีกับเจ้ามอริสในราชวงศ์ออเรนซ์เมื่อปีมะแมพุทธศักราช2150ตรงกับคริสตศก1607

เมื่อไปอ่านพระวินิจฉัยของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพว่าความสัมพันธ์กับชาติยุโรปเริ่มต้นในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสและสถาปนาความสัมพันธ์กับฮอลันดาหรือชาวดัชเป็นชาติแรกก็น่าจะอธิบายความเพิ่มเติมว่าในช่วงนั้นฮอลันดาเป็นมหาอำนาจในยุโรปประการหนึ่งเป็นชาติพ่อค้าพ่อขายที่แล่นเรือมาแถบนี้อีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างแถวอินโดนีเซียนั้นทางฮอลันดายึดเป็นเมืองขึ้นยาวนานกว่า300ปีจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2ถึงได้ยอมสละความเป็นเจ้าอาณานิคมเหตุผลอีกประการหนึ่งน่าจะเป็นเพราะทางฮอลันดาหรือวิลันดานั้นมีความสามารถในการรบพุ่งและน่าจะเป็นพ่อค้าอาวุธข้ามชาติอีกด้วยถ้าหากยังจำเรื่องที่ผมเคยลำดับความในแผ่นดินพระมหาธรรมราชาและพระนเรศวรได้ก็ต้องจำได้ว่าช่วงระยะเวลา40ปีนั้นเป็นช่วงที่มีการรบพุ่งกับพม่ารามันเป็นประจำแถมยังต้องกำราบเขมรเป็นครั้งคราวด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยซึ่งพอจะซื้อหามารบกับข้าศึกได้ก็จะต้องเป็นชาติยุโรปและคงต้องเป็นของชาวฮอลันดาอย่างแน่นอนสมเด็จพระเอกาทศรสทรงร่วมรบกับสมเด็จพระนเรศวรตลอดรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรและมีฐานะเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีบทบาทในการติดต่อประสานงานกับต่างชาติอยู่ไม่น้อยนี่ก็บอกว่าจินตนาการเอาเองตามข้อมูลที่ปรากฏในพงศาวดารหลายต่อหลายฉบับด้วยเหตุที่สมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุไม่น้อยกว่า45ชรรษาและอยู่ในราชสมบัติไม่ยาวนานนักพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเชื่อว่า8ปีพงศาวดารฉบับอื่นอย่างฉบับวันวลิตบอกว่า6ปีซึ่งต่างกัน 2-3 ปีสำหรับเรื่องในอดีตต้องบอกว่าธรรมดามากครับคงไม่จำเป็นที่จะต้องไปสอบค้นกันให้ละเอียดละออให้เสียเวลาเรื่องที่น่าจินตนาการต่อไปก็คือถ้าหากว่า2รัชกาลก่อนหน้าที่สมเด็จพระเอกาทศรสคือแผ่นดินของพระราชบิดาและพระเชษฐาธิราชกว่า40ปีมีแต่การรบพุ่งความเป็นไปในอยุธยาขณะนั้นก็ต้องบอกว่ามีความยากลำบากยากแค้นเพราะกรรมศึกกรรมสงครามอย่างต่อเนื่องยาวนานถ้าหากจะทรงเลือกช่วงเวลาสันติและหลีกเลี่ยงสงครามก็น่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมนอกจากนี้ถ้าหากเรานึกถึงสถานการณ์ที่พม่าอยุธยาเขมรมอญลาวทั้งทางเชียงใหม่และทางเวียงจันทน์หลวงพระบางต่างก็บอบช้ำเพราะเหตุรบพุ่งกันต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้ต่างคนก็คงต่างไม่อยากจะรบพุ่งกันอีกแล้วแม้ทางอยุธยาอยากจะรบพุ่งต่อไปก็คงไม่มีกำลังเหลือพอในเวลาเดียวกันบรรดาคู่ต่อสู้ก็คงจะบอบช้ำเพราะกรรมศึกในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมามากพอกันพูดง่ายๆก็คือทุกคนก็คงคิดคล้ายๆกันว่าการเลิกลบหันมาค้าขายดีกว่าและจะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้การเปิดช่องทางความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่จึงไม่ได้วนเวียนอยู่กับในอาณาบริเวณนี้พอรบกันจนมองหน้ากันไม่ติดหรือไม่ก็ไม่ทราบได้แต่การเจริญสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านเพื่อนใหม่ที่ไม่ได้มีดินแดนต่อเนื่องและไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนดูน่าจะสนใจกว่าผมคิดของผมอย่างนี้แหละครับถามว่าความเป็นไปในสมัยสมเด็จพระนเรศวรทศรสเป็นอย่างไรจะพูดเองบรรยายเองก็ไม่ได้รสชาติขออนุญาตยืมปากของนายวรรณวลิศมาเล่าให้ฟังดีกว่าความนี้ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิศอีกแล้วครับท่านดังต่อไปนี้ครับถ้าหากเปรียบเทียบการปกครองอันเข้มงวดของพระนเรศวรอันนี้หมายถึงพระนเรศวรที่เราคุ้นเคยถ้าหากเปรียบเทียบกับการปกครองอันเข้มงวดของพระนเรศวรแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีมีพระปีชาสามารถและทรงตัดสินพระทัยดีแต่พระองค์ไม่ทรงเป็นนักรบในสมัยพระองค์ไม่ทรงทำสงครามเพื่อรุกรานประเทศอื่นหรือเพื่อป้องกันประเทศแม้ว่าเหตุการณ์ทั้งสองอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้หลายต่อหลายครั้งในรัชสมัยของพระองค์ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าผู้ครองนครและเจ้าแผ่นดินทั้งหลายซึ่งเคยอยู่ในใต้พระราชอำนาจของพระเชษฐาได้แข็งเมืองนอกจากนั้นพระองค์ทรงดำเนินสายกลางในการปกครองไม่ทรงเคร่งศาสนาแต่ทรงชอบพระสงฆ์บ้างเล็กน้อย

ิยมการล่าสัตว์ทรงม้าและทำยุทธหัตถีพระองค์ทรงมีพระทัยโน้มเอียงไปทางชาวเมืองต่างประเทศและชาติอื่นเรื่องราวไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าหากเป็นไปได้ผมก็จะพยายามจะวาดภาพประเมินสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นในรัชสมัยของพระองค์และช่วงเวลาสั้นๆที่ทรงครองราชย์ทำไมเมื่อถึงปลายรัชสมัยจึงเกิดความไม่สงบและทำให้พระชั้นผู้ใหญ่ที่มีฉายาว่าพระพิมลธรรมประสบความสำเร็จในการยึดอำนาจและขึ้นครองราชย์ในนามว่าพระเจ้าทรงธรรมพูดอย่างนี้ก็น่าจะหมายถึงเรื่องเก่าเล่าใหม่ที่ผมหยุดเล่าไป2วันก็กลับมาเล่าใหม่ให้หายเครียดแถมยังเพลิดเพลินอีกต่างหากพรุ่งนี้อย่าลืมซื้อวัฏจักรไกลวันนะครับอันนี้ตอนที่5นะโอ้ยาวคุณวิลาเขียนไว้สนุกเชียวนะเรื่องของสมัยอะไรล่ะพระเจ้าเอกาทศรสนะเดี๋ยวผมดูสักหน่อยตอนที่6นี่ยาวไหมถ้าไม่ยาวมากผมจะอ่านต่อให้ฟังเลยดีกว่านะอ่ะนะดูไม่ยาวนะเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่6นะจากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวิระเขียนไว้อย่างนี้ครับวันนี้ผมจะไม่เสียเวลาอลัมปบทเรื่องอื่นให้คุณต่อว่าต่อขานแต่ผมจะตรงดิ่งเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่ต่อจากเมื่อวานนี้เลยเพียงแต่จะต้องเสียเวลาลำดับสักนิดหนึ่งเพื่อลำดับความว่ากำลังเล่าความเป็นไปในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งทราบกันดีว่าเป็นรัชสมัยที่ราชสำนักอยุธยาเปิดความสัมพันธ์กับชาติยุโรปตะวันตกเป็นครั้งแรกมีการส่งเชิญทูตพระราชฐานมีการส่งทูตเชิญพระราชสารไปฮอลันดาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นั่นแหละครับด้วยเหตุที่ช่วงเวลาที่สมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จขึ้นครองราชย์อยู่ในราชสมบัติค่อนข้างสั้นคือเพียงแค่6หรือ9ปีแล้วแต่จะเลือกเชื่อพงศาวดารฉบับไหนแถมความเป็นมาเป็นไปของพระองค์ท่านก็แทบไม่รู้ไม่ทราบกันอีกต่างหากส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีสันนิษฐานและนึกภาพที่ทรงร่วมรบร่วมบริหารราชการแผ่นดินเคียงคู่กับพระเชษฐาธิราชเป็นสำคัญในพระนิพนธ์อธิบายเรื่องในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งถือว่าเป็นภาคผนวกหรือบทเสริมในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเองก็ยังออกปากเหมือนกันว่าในหนังสือพระราชพงศาวดารไม่มีหลักอันใดที่จะสอบให้รู้ได้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรสสมภพเมื่อปีไรเรื่องพระชันษาหาที่สอบไม่ได้ทีเดียวถ้าจะเดาตามสังเกตเนื้อเรื่องได้ที่ได้ก็เสด็จไปลบพุ่งด้วยกันสมเด็จพระเอกาทศรสเห็นจะอ่อนกว่าสมเด็จพระนเรศวรลาวสัก6ปีคือเมื่อเริ่มลบเอาอิสรภาพกับหงสาวดีสมเด็จพระนเรศวรมีพระชันพรรษาได้29ปีสมเด็จพระเอกาทศรสพระชันพรรษาได้23เห็นกำลังพอจะลบพุ่งได้ก็ขนาดสมเด็จท่านยังออกปากเลยว่างานนี้ต้องเดาโดยอาศัยหลักฐานแวดล้อมคุณผมไม่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ทราบกันดีตามหลักฐานที่ปรากฏในภายหลังว่าในช่วงสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสพระองค์นั้นได้ทรงตรากฎหมายหรือว่าจัดหมวดหมู่กฎหมายให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นทะเบียนไพร่และทาสให้เป็นหมวดหมู่ตรงนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นความจำเป็นอยู่เหมือนกันเพราะบ้านเมืองพึ่งผ่านการรบพุ่งทำสงครามต่อเนื่องถ้าหากไม่มีกฎระเบียบในการดูแลกำลังคนให้เหมาะสมก็คงจะคุมกันไม่ติดแน่นอนครับต้องคุมทั้งคนและเงินไปพร้อมๆกันความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุไว้ตอนหนึ่งว่าลุศักราช957อันนี้พุทธศักราช2138ปีมะแมสัปปตศกทรงพระกรุณาตั้งพระราชกำหนดกฎหมายพระอัยกาและสวยสัตว์พัฒนากรขนอนตลาดและพระกัลปานาถวายเป็นนิตยพัฒน์ซึ่งถ้าหากไปอ่านพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตที่เขียนขยายความเรื่องนี้จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องทำใจก่อนอ่านกันนะครับวรรณวลิตเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับพระองค์ทรงมีพระทัยโน้มเอียงไปทางชาวต่างเมืองต่างประเทศและชาติอื่น
อันนี้ผมขอเล่าเกร็ดแทรกไว้นิดนึงเพราะเคยจำได้ว่ามีกองทัพอาศัยญี่ปุ่นร่วมรบกับทัพของพระเอกาทศรถด้วยและเมื่อพระเจ้าทรงทำขึ้นครองราชก็กำเริบเสบสารขนาดยกกำลังเข้ามาที่ท้องสนามหลวงภายในพระบรมมหาราชวังด้วยซ้ำไปพระองค์จึงกลับทรงนำกฎข้อบังคับซึ่งตั้งโดยพระเจ้ารามาธิบดีมาใช้ซึ่งข้าราชการผู้ทำหน้าที่รับใช้ชาวต่างประเทศเช่นพระคลังแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องถือปฏิบัติกล่าวโดยสรุปก็คือพระองค์ลดภาระต่างๆลงและนำกฎข้อบังคับเก่ามาใช้ใหม่เรื่องภาระต่างๆที่ว่าจนทำให้ต้องออกกฎหมายนั้นใครสนใจรายละเอียดก็ไปอ่านอธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งผมอ้างไว้ในตอนแรกโดยเฉพาะตอนที่ว่าด้วยพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายลักษณะกบฏศึกบท1ว่าด้วยเรื่องยกเงินหลวงที่ติดค้างพระราชทานแก่บุตรภรรยาข้าราชการซึ่งไปตายในการศึกสมเด็จพระนเรศวรรบกับพระมหาอุปราชาเอาเป็นว่าเงินทองขัดสนเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมยากแล้วกันแต่เรื่องที่ยกมาในตอนต้นก็ดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ความที่จะยกหรือคัดมาในลำดับถัดไปนี่สิครับอิตาวันวลิตแกดูเหมือนจะเขียนหน้าเกลียดใส่ความเห็นของตัวเองเข้าไปมากสักหน่อยแกเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับพระองค์ทรงมีคุณสมบัติพระเจ้าแผ่นดินอยู่หลายประการแต่ทรงเป็นพระกษัตริย์ที่โลภมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆทรงสนพระทัยที่จะเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติของพระองค์เองแต่ประการเดียวทรงออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกดขี่หลายฉบับเพื่อให้ได้ผลดังกล่าวทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ประชาชนในแผ่นดินและเมืองขึ้นทั้งหลายของสยามส่งราชชื่อส่งรายชื่อทาสของตนจากนั้นพระองค์ให้มีการสำรวจจำนวนข้าทาสในเมืองและในประเทศในบังคับบัญชายกเว้นรัฐปัตตานีซึ่งเจ้าผู้ครองนครไม่ปรารถนาจะทำตามหากผู้ใดมีทาสมากกว่าที่แจ้งเอาไว้แล้วทาสที่ไม่ได้แจ้งจะต้องถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินจากนั้นพระองค์จึงทรงมีข้าทาสมากหลายซึ่งส่วนใหญ่ที่ช่วยให้ประเทศสยามรุ่งเรืองมีชื่อเสียงขจรไกลอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกนั่นแหละครับในสายตาของต่างชาติแม้จะใกล้ชิดกับราชสำนักอย่างวันวลิตเมื่อสวมแว่นคนนอกมองเข้ามาก็ต้องพิจารณาว่าการจัดระบบกำลังคนรวมทั้งการเก็บภาษีบางชนิดบางประเภทเป็นเรื่องกฎขี่แต่สิ่งที่ต่างชาติไม่เข้าใจก็คือพระคลังมหาสมบัติหรือว่าสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินในอดีตก็คือสมบัติของชาติซึ่งต้องนำมาทำลุบำรุงประชาราษฎรและตระเตรียมเอาไว้เพื่อทำศึกสงครามเมื่อถึงคราวจำเป็นที่จริงแกยังบรรยายถึงการลิบราชบาทเมื่อขุนนางในอยุธยาตายลงสมบัติพระสถานส่วนหนึ่งก็ต้องโอนกลับมาให้วังหลวงหรือว่าโอนกลับมาให้หลวงและบางส่วนก็ต้องตกทอดไปถึงทายาทและความไม่เข้าใจของแกทำให้มองว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินมีบัญชาให้สร้างหรือปฏิสังขรณ์อะไรในแผ่นดินแล้วการที่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่จะต้องร่วมถวายเงินบริจาคหรือว่าส่งคนในสังกัดมาช่วยนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติในโครงสร้างอำนาจและการปกครองในกรุงศรีอยุธยาและไม่ต้องแปลกใจว่าอิตาวันวลิตแกจะสรุปความในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถอย่างไม่ค่อยยุติธรรมกับพระองค์สักเท่าไหร่ไม่มีความเจริญไม่รุ่งเรืองใดๆในสมัยพระองค์และกลับเป็นระยะเวลาที่มีความยุ่งยากที่จริงความยุ่งยากในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถนั้นถ้าหากประเมินจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ขึ้นครองราชว่าก่อนหน้ามีศึกเหนือเสือใต้รบพุ่งต่อเนื่องกันหลายรัชสมัยเต็มทีไม่เฉพาะเพียงแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาและพระนเรศวรเท่านั้นแต่น่าจะมองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่พระมหาจักรพรรดิและรัชสมัยพระมหินทร์ซึ่งเสียกรุงครั้งแรกกับพม่าด้วยทรัพย์สินเงินทองและผู้คนก็ล่อยหลอไปตามลำดับการยังรักษาบ้านเมืองไว้ต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยที่ขัดสนนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายและแน่นอนว่าความยุ่งยากจริงๆไม่ใช่มีแค่เรื่องการศึกเท่านั้นแต่การสืบสันตติวงศ์ในช่วงปลายรัชสมัยก็ส่อเขายุ่งยากด้วยต
รงนี้อยากจะเล่าแทรกไว้สักนิดหนึ่งครับว่าบทบาทของพระมเหสีหรือสต

รีในราชสำนักอยุธยานั้นปกติก็ไม่ค่อยมีการบันทึกเอาไว้ยกเว้นจะเป็นกรณีที่ค่อนข้างจะสลักสำคัญเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชาติหรือการเปลี่ยนราชวงศ์อย่างกรณีของพระศรีสุริโยไทยหรือท้าวศรีสุดาจัตต์แต่ในระยะหลังหรืออย่างน้อยใน3รัชกาลที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังคือแผ่นดินพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรสเราแทบไม่ได้รู้ได้ทราบความเป็นไปหรือว่าบทบาทสตรีในราชสำนักเลยแม้แต่พระเทพวิสุทธกษัตริย์ซึ่งเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งมีบทบาทสูงมากก่อนเสียกรุงครั้งแรกพอมาถึงแผ่นดินพระมหาธรรมราชาก็ไม่มีการเอ่ยถึงในพงศาวดารเลยยิ่งชีวิตส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสยิ่งไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานฝ่ายไทยเล่าไว้เลยถึงวันนี้ยังเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยซ้ำว่าสมเด็จพระนเรศวรท่านทรงมีพระมเหสีหรือไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดาหรือไม่แต่สำหรับกรณีสมเด็จพระเอกาทศรสนั้นเราแน่ใจได้ว่าทรงมีพระมเหสีและพระสนมอย่างแน่นอนและอย่างน้อยก็ทราบอย่างชัดเจนว่าทรงมีพระโอรสหลายพระองค์และเรื่องของพระโอรสก็เป็นเรื่องหรือความวุ่นวายในปลายรัชกาลด้วยเช่นกันเรื่องเป็นอย่างไรมีรายละเอียดน่ารู้น่าฟังมากน้อยแค่ไหนขออุบเอาไว้เล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันครับอันนี้เป็นตอนที่5ไม่ใช่สิตอนที่เท่าไหร่ตอนที่6ครับของชื่อตอนว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะผมหยิบมาจากเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าวันนี้อ่านให้ฟัง2ตอนสำหรับตอนนี้คุณมีลาเขียนมาทั้งหมด7ตอนนะเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกแค่ตอนเดียวก็คือเรื่องเก่าเล่าใหม่ในตอนที่7อันนี้จะปลายรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ครับตะเอาไว้ก่อนวันไหนว่างๆเดี๋ยวคงมาอ่านให้ฟังนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ข้าสู่ช่วงที่3นะหรือว่าชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะต่อเนื่องนะฮะสำหรับเป็นวันหยุดนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็หลายท่านนะก็คงจะได้หยุดพักผ่อนกันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะผมเอาบทความนะหรือจะเรียกข้อเขียนก็ได้ที่คุณวีระเขียนไว้นะในหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าวันนี้มาอ่านให้ฟัง2ตอนคือตอนที่5ตอนที่6นะก็คือสรุปว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านให้ฟังทั้งหมด5ตอนนะจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5ตอนที่6สำหรับชื่อตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยคุณวีระเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด7ตอนเพราะฉะนั้นผมเหลือค้างอีก1ตอนนะตะเอาไว้ก่อนตะเอาไว้ก่อนแต่ว่าของเราฮะเรายังมีภารกิจอื่นที่เราจะต้องดำเนินการต่อวันนี้ไม่ได้เปิดสายนะแต่ว่าอยากจะให้ฟังต่อเนื่องนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์โอ้สนุกนะ2วันที่ผ่านมาฟังกันเพลินเลยนะคือก็ต้องยอมรับล่ะว่าช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่กัมพูชาได้ที่เขมรได้ถูกไหมฮะมันลำบากอะเดินทางได้ไม่เดินทางได้แหละแต่ว่ามันมีปัญหาเยอะนะแล้วก็จะให้เข้าหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึงด้วยนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันความสัมพันธ์ของ2ประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังรุ่มๆดอนๆอยู่นะยังไม่ได้แบบกลับมาเป็นปกติบางคนอาจจะนึกถึงว่าโอ้เสียดายนะบางท่านอาจจะเคยไปนะปราสาทนครวัดนะเมืองพระนครนะเอาชมความงามบางท่านไม่เคยไปนะก็ทำให้หายคิดถึงสักนิดนึงก็ได้ก็ต้องบอกอย่างนั้นนะแล้วก็จริงๆมันก็ต่อเนื่องแหละต่อเนื่องจากอะไรต่อเนื่องจาก เรื่องราวที่คุณวีระเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะสงครามที่ทุ่งรุ่งเกษตรเพราะว่าในนครวัดเนี่ยนะกำแพงด้านหนึ่งเขามีภาพสลักหินหนุนต่ำที่เป็นอะไรล่ะมหากาพย์มหาภารตะเลยใช่ไหมหลายคนคงไปดูมาแล้วคือถ้าเราจะต่อยอดฟังเรื่องราวจบปุ๊บไปดูเขาแกะสลักเขาทำอะไรยังไงแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องปูพื้นก่อนดูก่อนนะว่าประวัติศาสตร์ของเขมรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงอุษาคเนลุ่มเนี้ยสุพรรณภูมิอะไรเนี่ยเขาเรียกกันสมัยก่อนมันแบ่งเป็นตรงไหนเขมรเหนือเขมรใต้เขมรอะไรเงี้ยมีนะฮะว่าไม่ใช่ไม่มีนะนะก็คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศให้ฟังแล้วผมไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรไปติดตามกันครับ
1: เดี๋ยวถึงเวลาเราจะคุยเรียงปราสาทกันอาจารย์อุบไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่ง
2: อุบไว้เดี๋ยวอุบไว้อุบไว้นะอันนี้เนี่ยนะสรุปแล้วก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสิ่งก่อสร้างในยุคของราชเชนทรวรมัน
1: ซึ่งเป็นการย้ายเมืองหลวงจากเกาะแกร
2: ใช่ครับ
1: มาอยู่ที่ยะโสธรปุระต่อ
2: ใช่
1: นะ
2: ใช
1: ่คราวนี้หลังจากนี้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างแถวๆนี้ละแต่อาจจะมีการมูฟไปตรงนู้นมูฟไปตรงนี้อะไรต่ออะไรพวกนี้
2: ใช่ครับ
1: เพราะถัดจากราเชนวรมันที่2เนี่ยก็มาถึงลูก
2: ครับ
1: คนที่เป็นลูกก็คือชัยยะวรมันที่5
2: ใช่ครับ
1: คนนี้เรียกว่าขึ้นมามีอำนาจเนี่ยตอนอายุไม่ค่อยมากนะฮะนะก็เลยเรียกว่าต้องมีที่ปรึกษาผ่านเพิ่มต้องคอยช่วยกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแกก็สร้างนู่นสร้างนี่
2: ใช่ฮะรู้สึกจะมีตาแก้วเนี่ยนะที่แกสร้างขึ้น
1: ครับ
2: นะครับฮะก็หลังจากนี้ก็ยังมีอุทัยทิติยวรมันก็ดีนะฮะชัยวิระวรมันอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีแต่ว่าไปมาอันนี้เราก็สรุปรวมว่าก็ยังอยู่ในสายหรือในกลุ่มของชัยยะวรมันที่2สืบสายกันมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับผม
2: นะฮะ
1: คราวนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญนับจากนี้ไปใช่ไหม
2: ใ

0: จารย
1: ์นั่นสิครับ
0: อาจารย์จะเอาอย่างไรกันตรงนี้
1: คือผมคิดว่าภาพหนึ่งของเขมรที่เราเห็นเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการสร้างเมืองศรียโสธรปุระมีอะไรต่ออะไรแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือการขาดความเป็นเอกภาพทางการเมืองสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการต่อสู้แย่งชิงราชสมบัติกันภายในนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างในช่วงหลังจากราชเชนทรวรมันมาเป็นชัยวรมันที่5ก็ดีอุทัยทิตยวรมันโดยเฉพาะอุทัยทิตยวรมันและคนอื่นที่ตามมาเนี่ยนะฮะชักครองราชระยะสั้นๆน
0: ี
1: ่ละแล้วก็มีความขัดแย้งนะฮะกันภายในอยู
0: ่
1: อันนี้จะเป็นไปได้ไหมว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจที่ยังไม่สู้จะลงตัวนักถึงแม้ว่าคล้ายๆกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันผูกพันกับบารมีของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์ใดพระองค์หนึ่งนะฮะตรงจุดนี้เองเนี่ยที่มันอาจจะเป็นจุดที่สร้างความอ่อนแ
0: อ
1: ให้กับอาณาจักร
0: คือผมคล้ายๆอย่างนี้อาจารย์คล้ายๆว่าเมืองเนี่ยทำเลเนี่ยสถานที่ภูมิประเทศเนี่ยตกลงเลือกตรงนี้แล้วล่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าคราวนี้ไอ้คนที่จะมาครอบระบบสังคมระบบการเมืองโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ายังยกแยกกันอยู่
1: ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือว่าไอ้จุดเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยคือการขึ้นมาของกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เขมรผมอาจจะบอกได้ว่าหลังจากยโสวรมันที่1หรือราชเชนทรวรมันก็ต้องคนนี
0: ้
1: นะฮะคือสุริยะวรมันที่1นะฮะซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ครองราชนานนะครับเกือบ50ปีนะฮะและมีข้อสันนิษฐานว่าแกเนี่ยเป็นคนจากข้างนอกเข้ามาค
0: ุณ
1: วีระคือไม่ได้คนที่อยู่ในพื้นถิ่นหรือเป็นลูกหลานกันในใกล้ชิดโดยตรงอะไรอย่างที่ผ่านมา
0: หมายความว่าต้องมีอำนาจบารมีที่แตกต่างไปจากที่อยู่ในแวดวงเก่าที่อยู่ในเมือง
1: ในวังวนเดิ
0: ม
1: นะนะฮะและคนนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็สันนิษฐานว่ามาจากที่อื่นนะฮะมาจากที่อื่นผมลองเช็คหนังสือของดีจีฮอลล์นี่นะครับพูดไว้ว่ามีการสันนิษฐานว่าแกมาจากอาณาจักรตามพลิงนะฮะตามพลิงอันนี้ต้องอธิบายนิดหน่อย
0: ตาพรลิง
1: ฮะใช่ฮะนะฮะที่ต้องอธิบายนิดหน่อยว่าอีอาณาจักรที่ว่านี้เนี่ยเขานักประวัติศาสตร์เชื่อกันนะฮะว่าเป็นต้นตอของอาณาจักรของนครศรีธรรมราชนะครับก็จะอยู่ในเขตคาบสมุทรไทยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ถ้ามันจะมีเมืองสำคัญก็เป็นนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็เป็นอาณาจักรที่น่าจะมีบทบาทเกี่ยวกับทางทะเลพอสมควรที่เขาเชื่อกันเนี่ยก็ว่าทฤษฎีหนึ่งนะฮะที่ว่าเนี่ยว่าแกเนี่ยอาจจะมาจากทางนี
0: ้
1: แล้วก็มาขึ้นคาบสมุทรเนี่ยนะฮะของเขมรเนี่ยทางด้านตะวันออกนะฮะแล้วก็มาขึ้นมาเป็นใหญ่ว่างั้นเถอะก็แต่ก็อาจจะมีทฤษฎีอื่นด้วยว่างั้นนะฮะถึงความเป็นมาของสุริยะวรมันที่หนึ่งแต่ว่ากันว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือแกได้เข้ามารบชนะกวาดล้างราชนิกูลเดิมลงไปนะฮะแล้วก็ขึ้นมาสถาปนาอำนาจหรือความเป็นใหญ่ขึ้นมาแทนที
0: ่
1: นะครับก็เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ในยุคนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งเป็นคนที่มาจากข้างนอกและเข้ามาข้างในนะฮะแล้วยังมีข้อสันนิษฐานด้วยว่าในยุคสมัยของแกเนี่ยนะฮะเมื่อแกสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักรเขมรเนี่ยในช่วงสมัยของแกแล้วยังเป็นคนที่ขยายอำนาจออกมานอกเขมรอีกนะฮะไอ้ความเชื่อที่ว่าขอมขยายอำนาจเข้ามาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยคุณวีระ
0: มันเ
1: ริ
0: ่มตรงนี้
1: มันเริ่มตรงนี
0: ้
1: นะฮะมันเริ่มตรงนี้นะฮะเขาเชื่อว่าลพบุรีนะฮะสมัยก่อนระโบเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆกับว่าได้รับอิทธิพลมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยของสุริยะวรมันที่หนึ่ง
0: คือถ้าจะบอกว่าสมัยก่อนขอมเคยมีอำนาจแถวระโวอโยธยาเนี่ยให้อ้างอิงถึงสุริยะวรมันที่หนึ่งนี่แหละ
1: เป็นต้นมาเป็นต้นไปเลย
0: ครับผมก็มีบางคนบอกอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: ว่านอกจากคือปรางสามยอดนะฮะหรือว่าปรางปราสาทสามหลังเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงที่ลพบุรีเนี่ยอาจจะสร้างในสมัยนี้อาจจะเริ่มต้นสร้างหรือยังไงก็สุดแท้แต่บางคนก็บอกว่าไอ้ปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยก็อาจจะเป็นฝีมือของสุริยะวรมันที่หนึ่งเหมือนกันแต่นี่ก็แล้วแต่สันนิษฐานนะอาจารย์นะ
1: แล้วแต่สันนิษฐานครับ
0: ก็
1: ก ็

0: พวกนักประวัติศาสตร์ศิลป์ไม่น้อยนะฮะที่เชื่ออย่างเช่นกรณีของกษัตริย์องค์นี้เนี่ยจะขยายอำนาจออกไปทั้ง4ทิศทางว่างั้นเถอะและทิศทางที่ขึ้นไปทางเหนือที่เชื่อว่าเป็นอะไรที่แสดงถึงการขยายอำนาจของกษัตริย์องค์นี้ขึ้นไปเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเขาพระวิหารคือทั้งนี้ไม่หมายความว่าเป็นคนที่จะต้องเริ่มสร้างแต่เป็นคนที่คล้ายๆกับว่าได้ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอย่างที่รับรู้ที่เห็น
1: คือเขาอาจจะเอ้ยตรงนี้เหมาะจะสร้างปราสาท
0: ใช
1: ่แต่ว่าอาจจะทำไปหน่อยนึงทำไม่ดีทำไม่สวยไอ้คนมาใหม่เฮ้ยอันนี้ต้องทำให้มันใหญ
0: ่อันนี้เรื่องปกติ
1: บูรณะบูรณะ
0: ใช่ใช่นะฮะแต่อันนี้คือว่าพูดถึงคนที่ขยายออกนอกพื้นที่แล้วนะฮะเป็นคนนี
1: ้
0: ทีนี้คือพอเรามาดูในส่วนของตรงนี้เนี่ยกษัตริย์สุริยวรมันที่1เนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่ว่าจะสร้างในสิ่งที่เราคุยกันในอาณาบริเวณที่เป็นเขตของพระนครหลวงเขาเริ่มสร้างของที่เป็นตำแหน่งแห่งที่ที่สำคัญสำคัญด้วย
1: เช่น
0: นะฮะหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยคือพิมานอากาศคุณวีระคงจำได้ว่าอันนี้เนี่ยเราไปเดินกันขาลาก
1: ปราสาทพิมานอากาศ
0: ใช่ครับเราไปเดินกันขาลากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันกลายไปเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเมืองนครธมนะฮะตั้งอยู่ในเมืองนครธมแล้วตั้งอยู่ในกำแพงพระบรมมหาราชวังของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ยุคหลังองค์หนึ่งคือชัยวรมันที่7
1: เอ๊ะอาจารย์ใช่อันนี้มั้ยไอ้ปราสาทพิมานอากาศนี่ใช่มั้ยที่ว่ามีตำนานเรื่องเกี่ยวกับนาคนางนาคที่ว่าจะต้องพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะไปมีอะไรกับพระสนมหรือพระมเหสีเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่ปราสาทพิมานอากาศก่อนใช่ไหม
0: คือเรื่องที่คุณวีระบอกเนี่ยถูกแล้วนะครับมันมีต้นเขามาจากบันทึกของคนที่มากับคณะหรือทูตจีนนะฮะที่มาในสมัยหลังนะฮะแต่ได้เล่าถึงความสำคัญของปราสาทหลังนี้ไว
1: ้
0: นะฮะนั่นก็คือเป็นบันทึกของโจต้ากวนนะฮะปัจจุบันก็มีการแปล
1: เป็นภาษาไทยแล้ว
0: เป็นภาษาไทยแล้วนะฮะหาซื้อได
1: ้
0: นะฮะนี่ที่คุณวีระว่าเนี่ยก็เขาพูดถึงตัวปราสาทองค์นี้ว่ากษัตริย์เขมรเนี่ยนะฮะในช่วงต้นราตรีเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปหาเข้าหาพระสนมหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนะฮะจะต้องมานอนกับนางนาคนะที่ปราสาทนี้ก่อน
1: หมายความว่าตัวหน้าผู้หญิงเนี่ยแปลงเป็นผู้หญิงใช่ไหมอาจารย์
0: คือใช่ครับใช่ฮะคือคงต้องอนุมานกันประมาณนั้นนะฮะนาคเนี่ยแปลงเป็นผู้หญิงก่อนแล้วก็กษัตริย์นั้นเนี่ยนะฮะก็ไปใช้เวลาร่วมด้วยว่างั้นนะครับก่อนที่จะไปหามเหสีหรืออะไรคนอื่นๆการทำอย่างนี้เนี่ยเขาถือว่ามันมีความสำคัญเพราะว่า มันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: ความรุ่งเรืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและถ้าขาดตกบกพร่องไม่ได้ทำก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติ
1: ไม่เขาพูดกันถึงขนาดนี้อาจารย
0: ์
1: ว่าถ้าเกิดขาดตกบกพร่องนี่นะหมายถึงสิ้นราชการเลยนะหมายความว่าพรุ่งนี้สวรรคตหรือว่าในบัตรดนเลยนะนี่มันเชื่อขนาดนี้เลยนะอาจารย
0: ์ผมเชื่อว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยนะฮะเป็นความเชื่อที่จริงจังนะฮะในสมัยนั้นแล้วก็มันสัมพันธ์กับความอยู่รอดของอาณาจักรกับความอยู่รอดของราชวงศ์และของตัวพระมหากษัตริย์เนี่ยมันหล่อหลอมดูดกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลย
1: ใช่
0: ไหมฮะทีนี้ถ้าจะให้ตีความกันต่อไปว่านางนาคเนี่ยหรืองูเนี่ยนะฮะความจริงแล้วก็เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในลุ่มน้ำโขงนะฮะอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เราจะเห็นแม้กระทั่งในตำนานของเราเรื่องของพระร่วงเรื่องของอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเรื่องของการที่ไปมีส่วนร่วมไปสัมพันธ์กับนางนาคทางใดทางหนึ่งก็ดีนะฮะอะไรทำนองนี้เพราะนั้นอันนี้เป็นคติร่วมกันอยู่เลยนะฮะที่มีอยู่เพราะนั้นไอ้ตัวปราสาทอันนี้แหละครับคุณวีระที่เขาบอกว่ามันเป็นสถานที่สำคัญที่เกิดอันนี้ขึ้น
1: เอาไว้ถึงตอนที่เล่าทีละปราสาทเนี่ยนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: เราจะมาลงกันในดีเทลเราจะมาลงกันในรายละเอียดว่าเวลาจะขึ้นปราสาทมันมีเทคนิคนะอาจารย์นะ
0: โอ้โหแต่เรื่องนี้คุณวีระต้องเล่านะฮะเพราะคุณวีระเนี่ยทดสอบเองเลย
1: จะขึ้นทางซ้ายจะขึ้นทางขวาด้านไหนประตูไหนนี่มันมีเทคนิคหมดนะอาจารย์นะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ใช่ครับทีนี้ภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะฮะของอาณาจักรเขมรซึ่งเราอาจจะบอกได้ว่าเขมรที่เริ่มมาเห็นภาพที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวเนื่องอะไรกับเราเนี่ยมันก็คือเราจะต้องเริ่มว่ากันจากสุริยวรมันที่1ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการแผ่ขยายอำนาจทางการเมือง หรือไม่ว่าจะเป็นกรณีของศาสนสถานที่เป็นกรณีให้กับเรากับเขมรอย่างเช่นเขาพระวิหารนะมันเริ่มกันตรงนี้
1: หลังจากหลังสำหรับสุริยะวรมันที่หนึ่งอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: ตอนนี้คิดไว้อย่างครับ
1: หลังจากนั้นผมเล่าคร่าวๆก่อนแล้วกัน
0: เล่าเลย
1: นะฮะก็จะมีอุทัยทิตยะวรมันที่สอง
0: ใช่อัน
1: นี้ก็อาจจะมาทำอะไรต่อนะฮะแล้วก็จะมีหันสาวที่สามนะฮะอะไรพวกนี้ก็มาทำอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะจะมีใช้วรมันที่6ธรณินทรวรมันที่ไอ้ช่างมันเถอะแต่มันจะกลับมาจุดหนึ่งอาจารย์ที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคนที่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทำให้เกิดปราสาทคนนี้คือสุริยะวรมันที่2เนี่ยนะครับผมจะสรุปให้คุณฟังนิดนึงนะฮะว่าจากช่วงสุริยะวรมันที่1เนี่ยมาจนถึงสุริยะวรมันที่2เนี่ยนะครับมันเป็นเวลาประมาณสัก100ปีอาจารย
0: ์ครับ
1: พอถึงสุริยะวรมันที่2เนี่ยก็ขึ้นมาประมาณสักค.ศ.1112หรือว่าถ้าเป
0: ็น
1: หรือถ้าเป็นพ.ศ.1655อันนี้ก็จะคาบเกี่ยวผู้การนะอาจารย์นะราวๆนี้นะ
0: คาบเกี่ยวกับช่วงสมัยของพระเจ้าที่เขาเรียกว่าจานเซตา
1: จานเซตา
0: เป็นซึ่งเป็นขุนทัพใหญ
1: ่สำคัญของทาง
0: พระเจ้าอนรท
1: าสมัยเรียกว่าเป็นผู้การตอนยุคต้นๆนะอาจารย์
0: ใช่
1: นะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีสุโขทัย
0: ยังห่างมาก
1: ครับผมตอนนี้พอเข้ามาถึงสุริยะวรมันที่2ซึ่งถือว่าถ้าเรียกว่าถัดจากสุริยะวรมันที่1มาแล้วเนี่ยคนนี้แหละฮะอาจารย์ที่ว่าเก๋าที่สุดใช่ไหม
0: คนนี้เนี่ยนะฮะเขาถือว่านอกจากเก๋าที่สุดหลังจากสุริยะวรมันที่1แล้วเนี่ยในอีกหลายสายยังบอกว่าเก๋าที่สุดในจำนวนทั้งหมดของยุคสมัยประวัติศาสตร์เขมรนะฮะเพราะว่าเขาวัดกันด้วยของ2เรื่องด้วยกันนะเรื่องนึงเนี่ยเขาวัดกันด้วยการทำสงครามลบทัพจับศึกของกษัตริย์พระองค์นี้ซึ่งออกไปถึงอาณาบริเวณที่ไม่เคยมีกษัตริย์ของเขมรองค์ใดเนี่ยขยายออกไปถึง
1: อันนี้
0: อันหนึ่งนะที่เก๋าอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้
1: าง
0: นะฮะซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะฮะคือนครวัดซึ่งกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปนะ7ประการ2ตัวเนี่ยครับเป็นตัวที่วัดความเก๋าสำคัญของกษัตริย์พระองค์นี
1: ้
0: จึงกลายเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างจะได้รับการกล่าวขวัญถึงมากกว่ากษัตริย์องค์อื่น
1: ๆ
0: นะฮะในประวัติศาสตร์เขมรถ้าจะมีใครที่เข้ามาใกล้เคียงก็จะมีชัยยะวรมันที่7
1: ซึ่งเป็นรุ่นหลังล่ะ
0: ซึ่งเป็นรุ่นหลังลงมา
1: ครับผมคราวนี้เอาสำหรับสุริยะวรมันที่2เนี่ยจ้ะนะฮะโดยภูมิหลังโดยอะไรอาจารย์พอจะให้เป็นไอเดียได้ไหมครับว่ามายังไงไปยังไงหรือยังไงแล้วแต่อาจารย์ฮะตรงนี
0: ้คือเรื่องของภูมิหลังเนี่ยนะฮะ เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัดมากนะฮะเอาเป็นว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะขอเช็คเรื่องนี้มาอ
1: ี
0: กทีนึงคือก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่ามาจากทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาอะไรต่างๆนี้แต่ว่าผมอยากจะขอตรวจสอบนะฮะให้ชัดเจนอีกนิดนึงและมาคุยให้คุณวีระ
1: ได้ครับ
0: ฟัง
1: คราวนี้ปราสาทที่แกสร้างปราสาทหลักนี่คือนครวัด
0: คือกษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยนะครับสร้างปราสาทหลายหลังนะฮะหลายหลังด้วยกันแต่ว่าปราสาทที่อย่างเช่นบันทายเสรนะฮะธรรมนูญพระขงพระขันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพระขันนี่ใหญ
1: ่
0: นะฮะเป็นปราสาทใหญ่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือปราสาทนครวัด
1: อาจารย์ลองพอให้เป็นไอเดียสักนิดหนึ่งนะฮะปราสาทนครวัดนี่ถ้าเราสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปในปัจจุบันนะอาจารย
0: ์
1: ส่วนใหญ่ก็ต้องนครวัดแหละถ้าใครไปนครวัดแล้วไม่ไปดูนครวัดอันนี้ใช้การไม่ได้อยู่แล้วนะคันนี้ว่าเวลาไปเนี่ยพอเข้าไปปั๊บที่จริงแล้วเนี่ยเวลาไปทางรถเวลาไปเที่ยวนะอาจารย
0: ์ครับ
1: สิ่งแรกที่พอหลุดจากไอ้ประตูที่เป็นไอ้ที่เป็นถนนที่เข้าไปที่เราเก็บเงินนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งเขมรมันเก็บแพงมากนะอาจารย
0: ์
1: เก็บโหดมากเลยนาทีง 1,800 บาทเนี่ยมันโหดมากเลยนะพอเราขับรถไปถึงปั๊บเนี่ยเราจะเห็นที่มันเหมือนกับเป็นบึงใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้โหคุณวีระอันนั้นเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะฮะเขาบอกว่าคูเนี่ยแนวคูเนี่ยกว้างประมาณ200เมตรนะฮะและอันนี้เนี่ยมันขุดรอบตัวปราสาทเลยเป็นรูปสี่เหลี่ย
1: ม
0: นะฮะมีผู้ที่ตั้งข้อสันนิษฐานอย่างนี้นะฮะคือดูจากนครวัดและปราสาทอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าเขมรเนี่ยเป็นชาติที่มีความเป็นระบบระเบียบมากนะความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งนะฮะมีลักษณะไม่ยกเว้นกรณีของบันทายสีที่เราคุยกันนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์บอกว่าค่อนข้างจะต่างไปจากของอินเดีย ว่าง่ายๆนะค่อนข้างจะต่างไปจากของ
1: คือว่าแกเลขาคณิตเด๊ะๆใช่ไหมอาจารย์
0: โอ้ใช่แล้วก็ลำหนักลำหนักมากและสร้างขนาดใหญ่ที่นี้นครวัดที่เราว่าเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ือพูดง่ายๆก่อนว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือเป็นศาสนสถาน
2: เรียกว่าเพลินๆนะแต่ว่าฟังกันต่อเนื่องนะแค่ชั่วโมงเดียวเองสำหรับวันนี้นะครับก็คือในเบรกที่3แล้วก็เบรกที่4นะนี่หมดไปแล้วครึ่งชั่วโมงแป๊บๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดมาบางทีเพิ่งเปิดมาเลยเนี่ย14:15 น.หรือบางท่านอาจจะเปิดมาตอน15:30 น.เนี่ยนะแล้วแต่จริงแตกต่างกันบางคนอ่ะฟังสรุปข่าวเข้ามาตอน14:00 น.เลยนะบางคนบอกโอ้อยากจะรู้ว่าเปิดสายเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้บางทีอาจจะมา14:30 น.บางครั้งนี่ไม่นะผมอาจจะเปิดสายเร็วก็ได้นะนะบางทีนี่ไม่ได้คุยเลยมาเข้ามาช่วงแรกเปิดสายเลยครับนะข่าวไม่มีอะไรที่จะต้องสรุปมีนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นช่วง4ช่วงของรายการเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเซตไว้นะหรือว่าออกแบบไว้นะทั้งสรุปข่าวนะเปิดสายคุยกันนะครับหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆที่สามารถที่จะแจ้งได้เนี่ยอันนี้สามารถปรับได้ตามเหตุจำเป็นนะนี่ก็เช่นเดียวกันครับสำหรับเทปพิเศษเมื่อช่วงที่แล้วผมเอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรมาเปิดให้ฟังช่วงนี้ต่อเนื่องครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณปูพื้นหน่อยและถ้าหลังจากนี้เนี่ยนะถ้ามีโอกาสพิเศษอาจจะพาไปชมปราสาทต่างๆปราสาทตะแก้วเนี่ยผมชอบมากเพราะเป็นปราสาทที่มันสร้างไม่เสร็จแล้วมันถูกฟ้าผ่ามันมีเรื่องเล่ามันเป็นอิฐก้อนๆเรียงไว้มันเป็นหินก้อนๆที่มันเรียงไว้แล้วมันยังไม่ได้มีการแกะสลักอ่ะคุณนึกออกใช่ไหมยังไม่ได้มีการแกะหินไอ้ภาพสลักหินนุ่นต่ำอ่ะมันก็เลยทำให้เห็นโครงสร้างแต่ว่ามันก็มีเรื่องเล่านะตอนก่อสร้างมีอะไรฟ้าผ่าหลังจากนั้นเขาก็หยุดสร้างปราสาทเลยอันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจบางคนอาจจะไปชอบปราสาทตาผมโอ้ตูมไรเดอร์ใช่ไหมเออตอนนั้นดังนะโอ้ไปดูต้นปรงต้นใหญ่ๆนะโอ้ขึ้นมาลากมันปกคลุมไอ้ตัวของไอ้ตัวกำแพงตัวปราสาทอะนะตัวหินน่ะนะมันก็เลยแบบโอ้น่าสนใจก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนบางคนผมชอบนี่เลยชอบนครวัดนะครับเขาสลักหินนุ่นต่ำสวยนะโอ้ยไปดูนางอัปสราสวยสวยสวยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าถ้ามีโอกาสพิเศษอาจจะค่อยๆขยับไปนะแต่ว่าวันนี้เราไปฟังกันต่อนะครับคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระธีรพัฒน์คุยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ไปติดตามกันครับ
1: ง่ายๆนะค่อนข้างจะหนักไปจากของ
2: คือว่าแกเลขาคณิตเด๊ะๆใช่ไหมอาจารย
1: ์โอ้ใช่แล้วก็ลำหนักลำหนักมากและสร้างขนาดใหญ่ที่นี้นครวัดที่เราว่าเนี่ยนะฮะ
2: ค
1: ือพูดง่ายๆก่อนว่าคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือเป็นศาสนสถานนะฮะศาสนสถานของนครวัดเนี่ยเขา มองกันใน2ไนยะในนัยยะแรกเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเสมือนสุสานละนะฮะสุสานของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่พระองค์สร้างให้กับพระองค์เองนะฮะเหตุผลอันนี้เนี่ยเขาดูจากการที่สุสานนี้หรือปราสาทนครวัดเนี่ยต่างจากปราสาทอื่นทั้งหมดคุณเวลาหันหน้าออกไปทางทิศตะวันตก
2: ซึ่งเราทราบอยู่แล้วทิศตะวันตกนี
1: ่ทิศเป็นทิศของ
2: คนตาย
1: นะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่เขาเชื่อว่าโดยหลักการหรือโดยความคิดเนี่ยมันถูกสร้างให้เป็นสุสานนะฮะแต่ก็มีบางท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเป็นจอร์จเซเดย
2: ์
1: นะฮะตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมบอกว่ามันเป็นมากกว่านั้นคือมันไม่ใช่เป็นของที่จะเอาไปเทียบเคียงกับพีระมิดหรืออะไรเพียงแค่นั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยปราสาทอย่างนครวัดและอันอื่นๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ้านวิมานหรือเวียงวังของพระผู้เป็นเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราดูเวียงวังที่สร้างด้วยเครื่องไม้เป็นที่อยู่ของกษัตริย
2: ์
1: นะฮะปราสาทที่สร้างด้วยเครื่องหินนี้เนี่ยนะฮะคือที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้านะฮะและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเทวราชาคือราชาที่แบ่งภาคของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยลงมาเป็นกษัตริย
2: ์
1: นะฮะเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ย
2: ก็จะต้องกลับ
1: ไปรวมเป็นส่วนหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมฮะการกลับไปรวมเป็นส่วนหนึ่งกับของพระผู้เป็นเจ้านั้นเนี่ยสถานที่ประทับนั้นจึงต้องเป็นที่ปราสาทนะครับคุณเวลาด้วยนัยยะนี้เนี่ยนะฮะตัวปราสาทนครวัดนั้นเนี่ยก็คือเป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและด้วยเหตุนี้เนี่ยตัวองค์ปราสาททั้งหมดเนี่ยคือเป็นตัวที่แทนที่ของจักรวาลทั้งจักรวาลนะในความรับรู้ของโลก ทางศาสนาพราหมณ์
2: เหมือนกับเรายกจักรวาลมาไว้ที่นี่นะอาจารย์
1: ยกจักรวาลมาไว้ตรงนี้เลย นะฮะเพราะนั้นเขาถึงว่าพอเสร็จสวรรคตแล้วเนี่ยก็คงอาจจะมีพระบรมประสบหรืออะไรก็ตามทีที่จะเอาไปเก็บรักษาไว้ตรงปรางประธานที่เป็นองค์กลางซ
2: ึ่
1: งเปรียบเสมือนเป็นภูเขาซึ่งเป็นอยู่ใจกลางจักรวาล
2: ครับที่ว่ามันชันๆต้องปีนกันขย่งขึ้นไปนะตายขึ้นไปนะ
1: นั่นซึ่งเราคิดว่าต่อไปภายหลังเขาคงไม่ให้ขึ้นเป็นไปได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นใครที่จะไปเที่ยวเขมรเนี่ยผมแนะนำอาจารย์ผมแนะนำคุณฟังนี่ว่า
1: คือ
2: ถ้ารอต่อไปผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะให้ดูได้แต่ตาห้ามปีแน่นอนนะ
1: ใช่ครับ
2: อีกไม่นานนะผมว่าไม่เกิน3ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะถ้าเกิด คนไปเที่ยวอย่างนี้นะถ้าเกิดไปปีนกันทุกวันนี่มันมีสิทธิ์จะสึกได้นะอาจารย์นะ
1: มีโอกาสสูงมากเลยครับคุณเวลา
2: อันนี้ผมให้ภาพนิดนึงนะสำหรับคุณผู้ฟังนิดนึงว่าสำหรับแล้วเที่ยวต่อไปผมถึงค่อยคุยกับท่านอาจารย์สุเนศละเอียดลงในลายประสาทนะฮะแต่ว่าให้ภาพอย่างนี้ว่าเหมือนกับมันมีน้ำล้อมรอบอาจารย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ตัวประสาทนครบัตเนี่ยเหมือนมีน้ำล้อมรอบ
1: คือเราจะเห็นมันมีของอยู่สองส่วนนะครับ
2: ครับ
1: เวลาคือหนึ่งมีน้ำล้อมใช่ไหมครับน
2: ้
1: ำแล้วก็มีกำแพงนะฮะแล้วเข้าไปที่เห็นเป็นอาณาบริเวณที่ว่างเนี่ยนะฮะแต่มันจะมีทางที่เป็นทางเดินเหยียดตรงเข้าไปเลยนะฮะทั้งสี่ด้
2: าน
1: ใช่ไหมฮะแต่เราจะเข้าไปทางด้านตะวันตก
2: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งทางเดินนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปเชื่อมระเบียงแต่ละชั้นนะฮะแล้วพอระเบียงแต่ละชั้นที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆตัดเข้าไปสู่ตัวปราสาทองค์ตรงกลางนะฮะช่วงระหว่างชั้นระเบียงนั้นเนี่ยซ
2: ึ่
1: งเป็นที่ว่างเนี่ยก็เปรียบเสมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นคุณวีระมันเหมือนกับเราจำลองจักรวาลมาซึ่งจักรวาลเนี่ยนะฮะก็จะมีมหาสมุทรแล้วมีเขาเป็นชั้น
2: ๆ
1: นะฮะพอเราเข้าไปปั๊บเนี่ยใช่ไหมฮะเราอาจจะข้ามมหาสมุทรนะฮะแล้วก็ไปถึงเขาที่อาจจะเป็นขอบจักรวาลหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ล้อมรอบจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เข้าไปอีก
2: ทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันจะมีสัก3ชั้นได้ไหมอาจารย์นะใช่ไหม
1: ครับ
2: ประมาณ3ชั้นใหญ่
1: ๆครับ
2: เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเข้าจากไอ้ที่เราเดินจากถนนเข้าไปเนี่ยชั้นแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค
1: ์ใช่ครับ
2: พอหลุดจากนั้นก็เป็นสวรรค์กำแพงชั้นที่1กำแพงชั้นที่2กำแพงชั้นที่3จนถึงข้างในที่เป็นองค์ปราสาท5องค์เนี่ยนั่นคือแกนกลางของจักรวาล
1: แกนกลางของจักรวาลนะฮะอันนี้คือคล้ายๆกับว่าโดยนัยยะก็คือว่าพยายามที่จะจำลองคอนเซปต์ของจักรวาลเนี่ยลงมาอย่างเต็มตัว

0: ัดอยู่ภายในด้วยเห็นไหมฮะซึ่งวัดที่ไปอยู่ภายในเนี่ยเป็นของที่สร้างสมัยหลังมาก
1: ๆใช่ใช่นั่นเป็นวัดพุทธเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มีอะไรที่ต่อติดกับสุริยะบรมันที่สองเอาเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะฮะด้วยเหตุที่มองขนาดที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นแล้วเหตุที่เชื่อว่ามีวัดเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเรียกที่นี่ว่านครวัดนะฮะพอเรียกดังนี้ปั๊บก็สื่อความเข้าใจไปในทํานองว่านครวัดนั้นเป็นเมือง
1: อีกเมืองนึง
0: อีกเมืองหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนครวัดเนี่ยเป็นศาสนสถานนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงเมืองในอาณาบริเวณนี้มีเพียง2นั่นคือยโสธรปุระนะฮะโดยยโสวรมันแล้วอังกอร์ธม
1: อ
0: ันนั้นเป็นเมืองจริงนครธม3กิโล
1: เป็นชั้นหลัง
0: เป็นชั้นหลัง
1: เป็นชั้นหลังเป็นชั้นหล
0: ัง นครวัดเนี่ยเป็นศาสนสถานที่อาจจะเรียกได้ว่าขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสร้างอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองซึ่งอาจจะบอกว่าเป็นยโสธรปุระด้วยและนครธมด้วยคืออยู่ในตรงนั้นนะ
1: อาณาบริเวณใกล้เคียงกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับผมเอาละคราวนี้พอแต่ว่าในรายละเอียดที่เราจะคุยกันเจาะลงเป็นปราสาทเนี่ยผมจะเอาไว้ทีหลังนี่เราจะไล่ให้พอเห็นภาพก่อนว่ามันมีความต่อเนื่องแบบนี้นะฮะผมเข้าใจว่าพอถึงยุคสุริยะวรมันที่2เนี่ย
0: ครับ
1: เขมรคงใช้คนไปเยอะในการสร้างนู่นสร้างนี่มันหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เท่ามันเกือบจะเสื่อมแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ครับคือในยุคของสุริยะวรมันที่2เนี่ยนะครับมันมีกิจกรรม3กิจกรรมหลักที่ผมอยากจะบอกอันดับแรกเนี่ยคือการสถาปนาความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรนะครับ อันดับที่สองเนี่ยเป็นการขยาย อำนาจนะฮะออกไปซึ่งเขาบอกว่าในยุคนี้เนี่ยซึ่งมีความพยายามที่กษัตริย์เขมรนั้นจะยกออกกองทัพออกไปรบถึงจามปานะฮะยกออกไปรบถึงอันนำนะฮะมีการพยายามที่จะขยายอำนาจเข้ามาในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยานะฮะของทวาราวดีนะฮะมีบ้างเชื่อถึงขนาดว่าขยายอำนาจลงมาถึงคาบสมุทรไทยที่เป็นตามผลิตเอางี้แล้วกันคือเชื่อกันไปขนาดนั้นแต่เราพูดถึงได้ระดับหนึ่งว่าเป็นยุคสมัยที่มีการสงครามของการขยายพระราชอำนาจเนี่ยออกไปในทั่วทุกทิศทางนะในทั่วทุกทิศทางเข้าไปในอันนำเข้าไปในอะไรทํานองนี้เนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่มีนะฮะเพราะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่โดยนัยยะหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนกันนะฮะแต่โดยอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นภาพของพระราชอำนาจที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งตรงนี้พอเราคุยกันเรื่องรายละเอียดคุณวีระกับผมคงจะได้คุยกันเรื่องภาพสลักหนุน
1: ใช่
0: นะเอาล่ะ
1: ทีนี้ครับเชิญอาจารย์ต่ออ
0: ันนี้คือกิจกรรมที่สองนะกิจกรรมที่สามคือการสร้างศาสนสถานนะซึ่งมันมหาศาลมากมาย
1: มันมหาศาล
0: มันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นชัดก็คือว่าพอสิ้นรัชกาลนี้ลงมานะฮะมันเกิดภาวะของความไม่สงบเรียบร้อยติดตาม
1: ใช่
0: นะฮะเกิดมีการรุกรานจากทางจามเข้ามาจากอะไรเข้ามาคือบ้านเมืองเนี่ยไม่ได้สงบเรียบร้อยไม่ได้มีความสุขและหลายคนสันนิษฐานว่าจุดเริ่มต้นแห่งความอ่อนแอนะฮะของอาณาจักรเขมรเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่สัมพันธ์กับ
1: สุริ
0: ยะวรมันที่สองกับสิ่งที่นโยบายของพระองค์นะฮะที่ได้ระบุมาเนี่ย
1: ด้วยเหตุที่สุริยะวรมันที่สองจานแกแบบว่าภาพแกใหญ่มากภาพแกครอบคลุมหมดเนี่ย
0: ท่
1: านกษัตริย์ที่ตามมาอย่างธรณินทรวรมันที่2หรือว่ายโสวรมันที่2หรือแม้แต่มีขุนนางคนหนึ่งอาจารย
0: ์
1: ทำการเทคโอเวอร์ยึดอำนาจนะคล้ายๆกับพระเพทราชานะผม
0: รู้สึกเกือบคนที่คุณวีระพูดนี่จะเป็นตรีภูวนาทิตยวรมัน
1: ใช่
0: ทำนองนี้นะฮะก็น่าเสียฮะคุณวีระเราเห็นว่าพอสุริยะวรมันที่2เนี่ยแกครองราชนานพอสมควรมากไปแล้ว
1: 40ปีครับ
0: ใช่แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยนะก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการนั่นคือตรี
1: ภูวนาถ
0: ภูวนาถ
1: ทิตยวรม
0: ันอะไรเนี่ยก็ครองราชพอสมควรสัก12ปีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่สงบคุณวีระเพราะว่าในกรอบเวลาตรงนี้ที่เราเห็นว่ามีการเข้ามารุกรานของจาม นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อสิ้นยุคของคนนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่า

0: ว่าเขมรเนี่ยมันตกไปอยู่ในใต้อำนาจของจามถึง4ปีด้วยกัน
1: พูดง่ายๆว่ามันมีการเข้ามายึดอำนาจจากอาณาจักรจามปาที่อาจารย์เราเคยพูดกันก่อนหน้านี
0: ้
1: พวกนี้ลบทางน้ำส่งเรือขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าปฏิบัติการสายฟ้าแลบนะอาจารย์นะ
0: ใช่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราพูดง่ายว่ามีความลับที่จะคุยได
1: ้
0: อันสัมพันธ์กับบายนใช่ไหมอันสัมพันธ์กับบายนนะนะฮะเราสงสัยกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วท้ายสุดค่อนข้างได้ข้อยุติ
1: เราแคะออกมาจนได้นะ
0: เราแคะออกมาเราแคะออกมาจากภาพสลัก
1: คราวนี้ถ้าหากว่าไม่มีอีกคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคือเขมรเนี่ยอาณาจักรเมืองพระนครเนี่ยน่ากลัวเรียบร้อยแล้วตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรจามปาแล้ววงเวงกระทรวงกษัตริย์น่าคงจะไปหมดแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มีอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วคนนี้สำคัญมาก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีการเรียกว่าสร้างเมืองหลวงซ้ำหรือว่าตีเขตตีขอบให้มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: คนนี้คือ
0: คนนี้คือชัยบรมันที่7นะครับชัยบรมันซึ่งที่7ซึ่งยุคสมัยถ้าเทียบเป็นคศเนี่ยก็ประมาณ1181อะไรเงี้ยนะครับแต่ของราชยุนานนะฮะถึงประมาณ1220นะประมาณนี
1: ้
0: นะฮะถ้าเป็นพศก็1724ถึง1763
1: อันเนี้ยมันจะคล้าย
0: ๆประมาณ
1: อันนี้มันจะเริ่มเกี่ยวข้องกับสุโขทัยอะไรต่ออะไรกันแถวๆนี้ด้วยนะอาจารย์
0: คืออันนี้ถือเป็นต้นเขานะฮะถึงเป็นต้นเขาซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นบุคคลที่สัมพันธ์มีความสัมพันธ์อยู่กับพ่อขุนผาเมืองหรืออะไรทำนองนี้ได้ด้วย
1: ซึ่งเราจะสต็อปไว้ก่อนจ้
0: า
2: แล้วสิ่งที่เราจะไปดูไปเห็นกันเนี่ยก็ปรากฏร่องรอยซึ่งสร้างขึ้นในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยพอสมควรทีเดียวพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยก็ต้องถือว่าขึ้นมาในช่วงเวลาที่อาณาจักรพระนครหรือว่าอังกอร์คิงดอมเนี่ยผ่านช่วงที่รุ่งโรจน์มากคือช่วงสมัยสุริยะวรมันที่2ซึ่งเป็นคนสร้างปราสาทนครวัดซึ่งเราได้คุยไปในครั้งที่แล้วสำหรับชัยวรมันที่7ก็เรียกว่าจะต้องมาทำการกู้บ้านกู้เมืองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนจากอาณาจักรจามหรือว่าจามปาเนี่ยเข้ามายึดเมืองเลยนะครับต้องใช้เวลาต่อสู้ขับไล่กันอยู่4-5ปีกว่าจะจัดการกับทางข้าศึกที่มาจากทางเรียกว่ามาจากทางปากแม่น้ำโขงหรือว่าอาจจะมาจากทางเวียดนามตอนใต้ที่เรียกว่าอาณาจักรจามปาเนี่ยนะครับหรืออาณาจักรจามเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาครองราชนะครับแล้วก็ทำให้อาณาจักรพระนครซึ่งเกือบจะล่มสลายแล้วเนี่ยกลับฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกนะวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นวันที่คุยกันในช่วงเวลาซึ่งพอไปเวลาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเขมรเนี่ยสิ่งที่เห็นจำนวนมากเนี่ยจะเป็นร่องรอยซึ่งปรากฏในสมัยที่มีการสร้างกันชนิดที่เรียกว่าเยอะแยะตะแปะไปหมดในสมัยชัยวรมันที่7นะครับตอนนี้เราติดต่อท่านอาจารย์สุเนศได้แล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คร
0: ับสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: เราผมได้เกริ่นให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจารย์จะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมว่าจะคุยกันต่อยังไงนะฮะคราวนี้เรื่องคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่เราคุยกันเนี่ยอาจารย์ในช่วงเวลาที่สมมุติว่าถ้าเราเอาจับกษัตริย์ที่สำคัญอย่างเช่นเริ่มจากชัยวรมันที่2มายโสวรมันที่1มาสุริยะวรมันที่2ที่1แล้วก็สุริยะวรมันที่2แล้วคนที่ถือว่าเป็นเรียกว่าท็อป5นะจ๊ะนะคนนี้คือชัยวรมันที่7นะฮะ
0: ถูกต้องซึ่งคุณวีระว่าครับ
2: เชิญครับอาจารย์เราต่อเลยครับ
0: คือสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์บางท่านอย่างเช่นจอร์จเซเดเนี่ยถือว่าเป็นยุคสมัยที่สำคัญที่สุดนะฮะในหน้าประวัติศาสตร์เขมรเลยทีเดียวก็ว่าได
2: ้
0: นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยค่อนข้างที่จะมีร่องรอยให้เห็นภูมิหลังความเป็นมาม ากกว่ากรณีของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ที่เราคุยกันค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะตั้งข้อสังเกตประการนึงครับคุณวีระ
2: ว่า
0: ไม่ว่าจะเป็นสุริยวรมันที่1นะฮะสุริยวรมันที่2และชัยวรมันที่7เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะฮะมีบทบาทที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันประการนึง
2: คืออ
0: ันนี้อาจจะเป็นผลจากการที่เขาขึ้นมาในช่วงสมัยที่บ้านเมืองนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะนั่นก็คือว่าอย่างเช่นกรณีสุริยะวรมันที่2เนี่ยนะครับคุณวีระเราคุยกันแล้วว่าเขาสร้างนครวัดแต่นครวัดนั้นเนี่ยอุทิศให้กับพระวิษณุปกติ คติของเขมรครับคุณวีระเขาเน้นให้พระศิวะเป็นหลักนะฮะ อาจจะกล่าวได้ว่านครวัดอาจจะเรียกว่าเป็นแห่งเดียวที่เห็นกันชัดๆและใหญ่โตมโหฬารที่ไปอุทิศให้กับพระวิษณุ
2: จะเลยนะ
0: จะเลย
2: นะฮะ
0: กรณีของชายาโรมันที่7เนี่ยครับเป็นอีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่งเป็นเปิดเขาว่าเปิดอีราหรือเปิดยุคใหม
2: ่
0: ของเขม
2: ร
0: ในทางด้านคติความเชื่อที่สัมพันธ์กับกษัตริย
2: ์
0: ครับนั่นคือว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่หันมาให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามหายานนะฮะซึ่งถ้าก่อนหน้านั้นเดิมถ้าจะมีเนี่ยก็อาจจะพอมีร่องรอยบ้างกรณีของสุริยวรมันที่หนึ่งแต่ก็ไม่ชัดเท่าชยวรมัน
2: คือคล้ายๆว่าอาจจะมีความเชื่อเรื่องทางพุทธมหายานเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในจักรพระนครในเวลานั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นศาสนาราชการว่างั้น
0: คือไม่ได้ถึงกับเอาขึ้นมาเป็นศาสนาหลักนะฮะที่พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยจะเป็นองค์อุปถัมภ์อย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็พยายามที่จะคล้ายๆกับว่าแสดงพระองค์นะฮะเป็นอย่างพระพุทธเจ้
2: าน
0: ะครับ
2: คือถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะแสดงตัวเป็นเทพเจ้า
0: ใช่
2: เป็นพระวิษณุอวตารมาหรือแต่กลับไปเป็นพระวิษณุหรือบูชาพระศิวะก็คือเป็นเทพของเทพแต่ว่าชัยวรมันที่7เนี่ยจะไปแบบเลยนะอาจารย
0: ์ไปคนละทางกันเลยนะครับไปแสดงตนเป็นพระโพธิสัตว
2: ์
0: ที ่รู้กันในชื่อว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศว
2: รครับ
0: นะฮะเราอันนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะแล้วมันจะเป็นจุดเปิดสำคัญที่จะให้พูดเกี่ยวกับพระศิวะพระองค์นี้ได้เยอะ
2: ครับผม
0: นะครับ
2: ครับ
0: ฮะทีนี้ในช่วงก่อนหน้าที่พระเจ้าชัยยะวรมันที่7จะขึ้นครองราชเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาระหองระแหงกันอยู่ด้วยในกลุ่มของเจ้านายที่ขึ้นมาปกครองประเทศอย่างที่คุณวีระยังคุยให้ฟังว่ามีคนที่เป็นขุนนางที่ขึ้นมาสถาปนาตัวเป็นพระมหากษัตริย
2: ์
0: นั่นก็คือตรีภูวนาถ
2: ทิฏฐยะ
0: วรมัน
2: คล้ายๆกับ
0: นะครับ
2: คล้ายๆพระเพทราชาน
0: ะครับราชทองหรือเพทราชาเนี่ย
2: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับทีนี้พระเจ้าชัยยะวรมันที่7เนี่ยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศว่าท่านขึ้นมาเนี่ยในช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนี้อย
2: ู
0: ่และอีกอันหนึ่งที่สำคัญกว่าคือถูกลุกรานจาก
2: ภายนอก
0: นั่นคือถูกลุกรานจากจามบางแหล่งบอกว่าเป็นทั้งสองครั้งมีทั้งทัพบกแล้วมีทั้งทัพเรือทัพบกประมาณปี1177ขณะที่ทัพเรือนั้นถัดไปอีกปีหนึ่งนะฮะเรียกว่าพอมาก็กวาดเลยกวาดเอานะฮะเอาทรัพย์สินเอาผู้คนเอาอะไรต่ออะไรไปนะฮะแล้วกล่าวกันว่าจะตกเป็นเมืองขึ้นของจามอยู่ประมาณ4ปีจะได้
2: ใช่ต้องทำสงครามปลดแอกอาจารย์
0: ต้องทำสงครามปลดแอกนะฮะคราวนี้เรามาดูชัยยะวรมันที่7บ้างคือมีลักษณะอันหนึ่งของชัยยะวรมันที่7ที่อาจจะต่างไปจากสุริยะวรมันที่แล้วมาคือเขาว่าท่านครองราชค่อนข้างจะมีอายุมาก
2: ใช่ใช่ใช่
0: นะฮะ
2: ใช่ใช
0: ่ก็ไปรุ่ม60อะไรประมาณนั้น
2: ใช่ใช่อายุเยอะละ
0: อายุเยอะอายุเยอะ
2: อายุเยอะ
0: นะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ฮะผมก็ลองคิดทบทวนดูนะฮะปรากฏว่ารัชกาลของพระองค์เนี่ยห่างจากรัชกาลของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2เนี่ยไม่นานครับประมาณ31ปีเห็นจะได
2: ้
0: นะฮะห่างกันไม่นานนะฮะมีหลักฐานบางอันที่สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงที่พระองค์ยังไม่ได้ขึ้นครองราชเนี่ยนะฮะซึ่งน่าจะตรงกับช่วงสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่2นะฮะพระองค์ถูกกีดกันออกไปคือส่งไปครองหูเมืองอยู่ไกลๆอะไรทำนองใกล้ๆงั้นนะว่าเป็นในเขตอยู่ย่านที่เรียกว่าพระขันหรืออะไรทำนองนี้แต่หมายความว่าคล้ายๆกับมันสะท้อนให้เห็นว่ามีปัญหาอยู่กับเจ้านายเขมรที่เป็นใหญ่อยู่ที่ยโสธรตุระ
3: หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับฟังนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือถ้ามันเป็นโอกาสพิเศษมันอาจจะเป็นลองวิกเอนแต่รอบนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบลองวิกเอนหรอกนะแต่ว่าผมก็ปรึกษาเรือคุณวีระที่มันเป็นฟันหลอวันที่2มิถุนายนก็คือวันอังคารเมื่อวานเนี้ยเราจะมีอะไรพิเศษให้คุณผู้ฟังหรือเปล่าคุณวีระก็บอกว่าจัดเลยนะเอาพิเศษเลยเอาเรื่องที่เหมาะควรมาเปิดให้ฟังผมก็เสนอคุณวีระไปว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเปิด คุยเฟื่องเรื่องเขมรนะมันจะได้เป็นภาคต่อจาก เรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาปราตาคุณวิลาก็บอกว่าโอเครับทราบเพราะฉะนั้นนะเราในฐานะผู้ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติใช่ไหมครับก็เพลิดเพลินไปแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยผมก็อาจจะหยิบหนังสือที่คุณวิลาเคยเขียนนะคือถ้าจะเอาอะไรล่ะจากแคนาดาถึงอเมริกานะหรือว่าจากโปรตุเกสถึงสเปนเนี่ยนะหนังสือเล่มใหม่มาอ่านให้ฟังเนี่ยอันนั้นมันก็แหมกำลังขายอยู่เนาะใช่ไหมหรือว่าไอ้อะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเขายังเปิดขายอยู่ใครที่สนใจคงจะต้องไปหาซื้ออ่านมาโอ้ผมอ่านแล้วผมก็ชอบผมอันไหนที่ผมชอบผมก็จะติ๊กไว้ติ๊กไว้ติ๊กไว้แต่ก็มีหลายเล่มนะครับที่เป็นหนังสือที่คุณวิระเขียนเก่าๆแล้วผมก็เห็นว่าน่าสนใจแล้วบางทีก็หยิบมาอ่านให้ฟังก่อนหน้านี้คนไร้รากอย่างเงี้ยโอเคมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วนะก็หยิบมาอ่านให้ฟังนะหรือว่า40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยก็อาจจะอ่านให้ฟังต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้จบนะฮะบางทีก็อ่านแล้วก็ติดค้างเอาไว้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมไปเจอเล่มเก่ากว่านั้นตั้งแต่ปี2542เรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าโอ้อ่านก็เพลินเอาอ่านสนุกสนุกเพลินดีนะครับก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นวันไหนว่างๆเอามาอ่านให้ฟังดีกว่าแต่ไม่อ่านให้จบหรอกเอาอ่านเป็นช่วงๆเป็นตอนๆนะครับ3วันนี้ก็อ่านให้ฟังหลายท่านก็คงจะเพลิดเพลินกันนะครับแต่ก็นั่นแหละความเพลิดเพลินมันก็จะต้องหมดลงพรุ่งนี้เรากลับมาทำงานปกติเปิดสายคุยกันนะใครที่อั้นเอาไว้3วันนี้วันพรุ่งนี้เจอกันวันนี้คุณวิระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
5: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
8: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกันเช่นเคยนะครับช่วงเวลาประสาประสานซึ่งบางวันอาจจะเป็นการพูดคนเดียวของผมเองบางวันอาจจะเป็นการสัมภาษณ์นะครับอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จัดรายการสิ่งที่ปรารถนาก็คือเพื่อที่จะให้ผู้ฟังผู้ชมได้ร่วมกันพิจารณาได้ร่วมกันคิดในการที่จะเข้าถึงความจริงความดีความงามซึ่งเป็น3อย่างที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้คุยกันเรื่องสำคัญของบ้านเมืองแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ร่วมยุคร่วมสมัยเลยนะครับคือเรื่องกฎบัตรกฎหมายเรื่องความยุติธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเพราะว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากอาจารย์วัดติงสมิธอาจารย์วัดติงสมิธเนี่ยเราคุ้นชื่อเลยครับนะเคยเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ต่อเนื่องกันหนึ่งสมัยนะครับหลายปีทีเดียวแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและยังเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายสอนในมหาลัยหลายๆแห่งด้วยกันขณะนี้ก็ได้รับเชิญไปออกรายการในสื่อทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่ออิสระอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายหลายสถานีหลายสำนักนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งในการพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งวันนี้ก็ได้กรุณารับเชิญมาร่วมรายการสวัสดีครับอาจารย์วัดติงสมิธครับ
9: สวัสดีครับคุณประสานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยคงจะมีผู้ชมอยู่ด้วยนะครับ
8: ครับครับมีผู้ชมด้วยครับเพราะว่าบางคนเขาก็เปิดดู Facebook หรือสื่อในแอปพลิเคชันอื่นนะครับดังนั้นผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเพื่อให้เรื่องราวที่เรา คุยกันสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยร่วมยุคร่วมสมัยก็เลยอยากจะหยิบยกเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะใกล้สักสองสามเรื่องนะถ้าเผื่อว่ามีเวลาก็อาจจะสามเรื่องถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องที่ศาลมีสัญญาณบวกมาในทิศทางที่น่าสนใจก็คือการมีการส่งสัญญาณในการป้องกันการฟ้องปิดปากนะภาษาอังกฤษเรียกชื่อย่อว่า SLAPP SLAPP SLAPP ใช้คำว่ามาจากคำว่า strategic lawsuit against public participation คือเรื่องของการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนผมเห็นข่าวนี้ออกมาจากทางศาลผมก็ดีอกดีใจนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันมีความหมายความสำคัญยังไงครับ
9: ครับ เรื่องนี้ความจริงเนี่ยนะครับตัวกฎหมายแท้ๆเนี่ยนะครับ เราแฝงอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับ
8: ครับ
9: ซึ่งได้มีการแก้ไขนะเมื่อปี2562นับถึงเวลานี้ก็7ปีแล้วนะครับแก้ไขอยู่ในมาตรา161/1นะครับเป็นกฎหมายมาตราเดียว2วรรคด้วยกันแล้วข้อความของกฎหมายก็ค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็คือการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตโดยหลักเป็นอย่างนี้นะครับกฎหมายใช้คำนี้นะครับแล้วก็มีคำขยายข้อความอยู่หน่อยนึงครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าหลังจากที่กฎหมายนี้ใช้เมื่อ7ปีที่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าความจริงเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลว่ามีคดีขึ้นสู่ศาลนะครับชั้นต้นโดยเฉพาะศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นคดีอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ต้องเป็นคดีอาญาทั้งที่กฎหมายป้องกันฟ้องปิดปากกันนะครับมันมีทั้งแพ่งทั้งอาญาครับแต่เราเริ่มต้นที่อาญาก่อนนะครับ
8: คร
9: ับ แล้วก็ปรากฏว่าไม่ค่อยได้มีการใช้มาตรานี้สักเท่าไหร่นักนะครับจนกระทั่งประชาชนที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันพอสมควรนะครับ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากตัวกฎหมายนี้ก็ค่อนข้างจะใหม่สำหรับเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวคำวินิจฉัยของศาลสูงโดยเฉพาะศาลฎีกาเป็นตัวอย่างไว้นะครับแล้วก็อาจจะศาลชั้นต้นอาจจะไม่มีความมั่นใจในการที่จะใช้กฎหมายนะครับเพราะนั้นเวลาผ่านมานะครับรวดเร็วเหมือนติดปีกบินเลยครับคุณประจานเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ7ปีผ่านไปครับเมื่อวันที่25นะครับพฤษภาคมก็เดือนที่แล้วนะครับท่านประธานศาลฎีกานะครับได้ออกคำแนะนำนะเราเรียกว่าคำแนะนำนะไม่ใช่เป็นตัวกฎหมายนะครับเป็นคำแนะนำไม่ใช่ว่าอยู่ลอยๆจะออกได้นะครับก็ออกตามพระธรรมนูญ3ยุติธรรมนะในมาตรา5ก็แห่งอำนาจที่ประธานศาลฎีกาจะออกข้อกำหนดคำแนะนำทั้งหลายแหล่ให้ผู้ว่าศาลในศาลยุติธรรมได้เป็นแนวทางในการทำงานนะครับเป็นคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาเน้นคดีอาญาพ.ศ. 2569คำแนะนำฉบับนี้เนี่ยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569นะครับ
8: คร
9: ับ ก็แต่นั้นว่าทราบของทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ในตัวคำแนะนำนี่นะครับก็มีการอธิบายถึงว่าในคดีป้องกันฟ้องป้องกันปิดปากได้แก่อะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นการขยายความอธิบายเรื่องนี้อธิบายให้เห็นว่าในตัวกฎหมายเขียนอย่างนี้การตีความก็สามารถตีความเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเหล่านี้เนี่ยท่านผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยก็อาจจะต้องคอยเนี่ยดูคำพิพากษาของศาลสูงหรือก็ศาลฎีกาว่าได้ตัดสินเป็นตัวอย่างอะไรไว้บ้างนะครับก็เรียกว่าแนวฎีกานะครับแต่ว่าคำแนะนำนี้นี่ออกมาเลยนะครับความจริงอย่างที่ว่านี่คำแนะนำไม่ใช่กฎหมายหลายคนก็มาโต้แย้งผมว่าคำแนะนำไม่ใช่กฎหมายก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะเป็นคำแนะนำ
8: แต่ว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับประกาศและกิจการไม่เอกสารครับแล้วก็ประกาศแล้วเมื่อวันที่29เนี่ยที่แล้ว
8: แสดงว่ามันมีความสำคัญมากทีเดียวถึงต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
9: ใช่ครับ เป็นเรื่องกิจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะได้ประกาศให้รัฐกิจการในการมีการเบิกษาให้ข้อสาทั่วประเทศและบุคคลอื่นๆทั้งโจทก์จำเลยเองได้ทราบทั่วกันนะครับไม่ใช่มุกทิพย์ทำกันเป็นการเผยแพร่ไปทั่วประเทศถ้าจะว่าทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้เราออนไลน์ไปทั่วโลกอยู่แล้ว
10: ครับ
9: เพราะนั้นนี่เนี่ยก็มีความสำคัญเนี่ยตอนนี้คำแนะนำนี้เนี่ยก็อธิบายถึงนะครับการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนี่นะโดยเฉพาะในคดีอาญาเนี่ยมีขอบเขตนะแค่ไหนบ้างนะครับศาลฎีกาก็ได้บุชัดเจนว่านะครับตอนนี้ประธานศาลฎีกาในคำแนะนำนี้ก็ถือว่าไม่สุจริตนะยกตัวอย่างเช่นนะครับก่อกวนข่มขู่คุกคามนะครับหรือไม่ก็สร้างความอับอายอย่างไม่เป็นธรรมนะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าทำให้มีความยากลำบากแล้วก็เดือดร้อนแก่จำเลยในการสู้คดีตามเกินสมควรเช่นนะครับไปฟ้องศาลไกลๆนะครับนราธิวาสเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนี้เป็นต้นนะครับ
10: จำเลยอยู่กรุงเทพเนี่ยแต่ต้องไปขึ้นศาลที่แม่ฮ่องสอนที่ยะลาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับมันก็ลำบากในการเดินทางแล้วก็เสียทั้งเวลาเสียท่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อาจจะต้องเสียงานด้วยถ้าต้องมีการทำงานเนี่ยรับจ้างหรือแม้กระทั่งเป็นข้าราชการเนี่ยครับอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับในกรณีตามคำแนะนำนี่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการฟ้องป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับในคำแนะนำเนี่ยก็ได้ระบุไว้ในเป็นข้อๆเลยนะครับว่าอย่างเช่นในข้อ2ก็บอกว่าพฤติการอันควรสงสัยเนี่ยว่าเข้าข่ายแกล้งฟ้องฟ้องหรือวิสุทธิ์เราจะอาจจะใช้ภาษาคูดของชาวบ้านทั่วไปว่าแกล้งฟ้องแกล้งฟ้องนี่ไม่ใช่บางทีเป็นเรื่องไม่ใช่ว่าฟ้องเท็จนะฟ้องจริงนะครับแต่ว่าความจริงก็ควรจะฟ้องคดีถ้าศาลใกล้หรือว่าศาลตามที่เป็นอยู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับไม่ใช่เป็นการไปเดินสายฟ้องทั่วประเทศอย่างนี้ครับในช่วงคดีอาญาอย่างนี้นะครับก็แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีปัญหาที่ว่าพฤติการอันไหนที่ควรสงสัยเนี่ยเข้าข่ายแกล้งฟ้องเนี่ยครับก็อย่างตัวอย่างนะครับกลุ่มผู้ออกมารณรงค์นะด้านสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะกระทบกลุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีการยึดแม้กระทั่งคดีแรงงานและกลุ่มที่เปิดโปงเนี่ยบุคคลอื่นเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลทุจริตเนี่ยอันนี้ก็เข้าข่ายเลยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลสอดส่องว่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบที่ไหนบ้างก็จะมานำข้อมูลมาเปิดเผยถ้าเปิดเผยเมื่อเปิดเผยคนที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลนี้เนี่ยก็ฟ้องอย่างนี้นะครับ
10: คร
9: ับ แล้วก็กลุ่มที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับอาจจะเป็นภาคประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแก้งฟ้องได้เหมือนกัน
10: ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้มีประชาชนออกมาตรวจสอบกันเยอะนะครับ
9: ใช่ครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็ทำสำเร็จนะครับจนกระทั่งอดีตประธานปปช.เองรวมทั้งอดีตกรรมการปปช.ก็ถูกประชาชนฟ้องเป็นคดีอาญาแล้วก็ศาลชั้นต้นก็ตัดสินจำคุกไปคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาครับอันนี้ถ้ามีเวลาอยากพูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกทีนึงคร
10: ับ
9: ในกรณีนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักเกณฑ์นี่นะครับก็จะช่วยทำให้นะครับตัวศาลเนี่ยในศาลชั้นต้นเนี่ยซึ่งมีทั่วประเทศเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยก็มีศาลชั้นต้นมากกว่า1ศาลเนี่ยโดยเฉพาะศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับเพราะงั้นเรามี77จังหวัดเนี่ยไม่ใช่เรามี77ศาลชั้นต้นกันนะครับมีมากกว่านี้เป็น100นะครับเพราะนั้นนี่นะก็ศาลชั้นต้นเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะใช้เนี่ยนะครับคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหลังเป็นกำแพงให้นะครับหนุนหลังให้ว่าท่านผู้อาสาเหล่านั้นเนี่ยจงมีความกล้าหาญและก็ตัดสินกฎหมายตัดสินคดีเนี่ยโดยใช้กฎหมายเนี่ยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในมาตรา161/1ของวิอาญานะครับอันนี้ก็จะได้มีความกล้าหาญอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าในระยะเวลาไม่ไกลนี่นะครับก็อาจจะ6เดือนปีนึงนะครับนี่แม้กระทั่งปีเศษๆนะครับ คดีเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะปรากฏในศาลชั้นต้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับศาลก็จะหยิบไปคำแนะนำเหล่านี้เนี่ยของแนะนำกับทางศาลฎีกาเนี่ยมาสนับสนุนในการใช้วิทยามาตรา161ทับ1นะครับให้
10: ให้สมดุลตามเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยพระศาลเนี่ยแทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟ้องนะคือหมายความเป็นตั้งรับหรือแพสซีฟเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่กันกรองเพื่อให้การฟ้องนั้นมันมีมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับคือหมายว
9: ่
10: า
9: ถูกต้องครับคืออย่างนี้
10: คือไม่ใช่ผู้รับฟ้องเฉยๆแต่สามารถจะกันกรองได้ว่าถ้ามันฟ้องไม่เหมาะสมก็ไม่รับฟ้องทำนองนี้ถูกไหมครับ
9: ก็ยกฟ้องเลยบางทีก็ยกฟ้องแต่แรกเลยนะครับเพราะมันไม่เข้าเกณฑ
10: ์
9: หรือไม่รับฟ้องเลยนะครับ
10: คือเพราะว่าผมเจอพวกหลายคนที่เขาเดือดร้อนเรื่องนี้จันครับอยู่กรุงเทพจะต้องไปศาลที่นครศรีธรรมราชแล้วบางทีถ้าเผื่อหลายกรรมเนี่ยไปหลายจังหวัดด้วยนะฮะ
9: ใช่
10: ถ้าอย่างนี้มันแย่เลย
9: หลายภาคด้วยนะครับก็เป็นการใช้กระบวนการในกฎหมายเนี่ยโดยไม่สุจริตนะอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าปัญหาที่ว่านี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เราเรียกกันว่าราษฎรฟ้องกันเองนะครับราษฎรเป็นโจทก์เป็นฟ้องคดีอาญานะครับในคดีอาญาเนี่ยในปกติเนี่ยสามารถขึ้นศาลได้เนี่ยสองทางใหญ่ๆนะครับทางแรกก็คือไปแจ้งความหรือทางกฎหมายที่ว่าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจนะครับเพื่อให้สอบสวนแล้วก็ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลนะครับอันนั้นทางตำรวจกับอัยการก็กัดกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับพอถึงศาลเนี่ยนะครับเวลาฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาศาลก็ประทับฟ้องได้เลยไม่ต้องไต่สวนฟ้องแต่กรณีที่ราษฎรฟ้องกันเองเนี่ยนะครับวิทยาเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดให้ศาลเนี่ยต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราษฎรฟ้องกันเองนะครับในคดีอาญาเนี่ยก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ในชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะฟ้องเพราะศาลจะประทับฟ้องหรือไม่ก็ยังไม่ทราบคนที่ถูกฟ้องก็ยังไม่มีสถานะเป็นจำเลยจนกว่าศาลจะประทับฟ้องนะครับเพราะนั้นในอดีตเนี่ยจำเลยเนี่ยที่ถูกฟ้องคดีอาญาฟ้องกันเองนะครับก็แทบจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าคอยคุ้มครองประโยชน์ตนเองเนี่ยในชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยลำบากมากจนกระทั่งต่อมามีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับให้ในชั้นไต่สวนฟ้องเองนะให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยสามารถที่จะหาพยานหลักฐานมาหักล้างคำพยานโจทก่อนที่ศาลจะสั่งประทับรับฟ้องกันนะครับ
10: อ
9: ันนั้นก็เป็นขั้นตอนแรกต่อมาแล้ว
10: ทันทีที่มีการฟ้องเนี่ยศาลสามารถให้โจทแสดงหลักฐานโดยทันทีถ้าหากมีเหตุสงสัยทำนองนั้นใช่ไหมและเจ้าพนักงานคดีก็จะช่วยรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบแล้วก็ยกฟ้องได้ทันทีตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องอย่างนี้ใช่ไหมครับ
9: อย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าในวิทยามาตรา161ทับหนึ่งก็มันยันไว้เช่นนั้นไอ้ที่สิ่งที่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยครับศาลเองเนี่ยนะครับปรากฏต่อศาลเองก็ได้นะครับหรือถ้ามีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาเนี่ยนะครับมาว่าเนี่ยโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเนี่ยศาลเห็นเองก็ได้นะครับหรือถ้าจำเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยยังไม่มีสถานะเป็นจำเลยก็จริงแต่ก็สามารถจะส่งข้อมูลให้กับศาลได้นะครับว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่ในการแกล้งเพื่อเอาเปรียบจำเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ศาลก็สามารถจะ
10: ขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับหมายความว่าก่อนหน้านี้ศาลรับฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีโดยไม่มีการ
9: ต้นไต่สวนฟ้อง
10: หลักฐานของโจทก์หรือยังไงคร
9: ับครับอันนี้เป็นชั้นไต่สวนฟ้องครับคือในชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยนะครับศาลก็ต้องให้โจทก์เนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายฟ้องนะครับเป็นผู้ฟ้องเนี่ยเอาพยานหลักฐานมาไต่สวนในชั้นไต่สวนฟ้องแต่ว่าเป็นการไต่สวนข้างเดียวอะคุณอาจารย์เนี่ยท่านฟังครับคือถ้าเกี่ยวกับการชกมวยก็จบชกมวยข้างเดียวก็จำเลยได้แต่นั่งดูเนี่ยจำเลยยังไม่ต้องไปศาลนะครับเพราะว่าศาลยังไม่ประทับฟ้องนะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยก็ฟังพยานหลักฐานของโจทก์มีข้างเดียวในชั้นไต่สวนฟ้องแล้วต่อมาอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยต่อมากฎหมายก็พัฒนาขึ้นมาว่าในชั้นไต่สวนฟ้องเองเนี่ยจำเลยเนี่ยซึ่งยังไม่มีสถานะเป็นจำเลยนะเพราะว่าศาลยังไม่ประทับฟ้อง ก็สามารถที่จะนำข้อที่จริงเข้าสู่ศาลได้นะครับอันนั้นขั้นตอนต่อมาเนี่ยแต่ล่าสุดก็คือว่ามีการแก้ไขในมาตรา161/1ก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยว่าศาลสามารถที่จะยกฟ้องได้นะครับถ้าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับในอย่างที่คุณประสานพูดเมื่อกี้นะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยศาลสามารถที่จะใช้เนี่ยนะครับเจ้าพนักงานคดีของศาลครับตำแหน่งการของศาลเนี่ยในการช่วยเหลือนี่แหละเอาข้อที่จริงเหล่านี้เนี่ยช่วยเหลือศาลในการแสวงหาข้อจริงเหล่านี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่าในชั้นไต่สวนฟ้องก่อนที่จะประทับฟ้องหรือไม่เนี่ยนะครับเพื่อจะศาลพิจารณาว่าให้ยกฟ้องได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ศาลให้โจทย์นี่นะไม่ต้องรอให้ประทับฟ้องแล้วก็ค่อยไปสู้คดีในหลังชั้นพิจารณาซึ่งจำเลยก็ต้องประกันตัวอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นศาลสามารถยกฟ้องได้เลยในชั้นไต่สวนฟ้องได้แล้วก็มีกฎหมายที่บัญญัติว่าในกรณีนี้เนี่ยห้ามไม่ให้โจทย์ฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีกนะครับที่ศาลยกฟ้องไปแล้วชั้นไต่สวนฟ้องเนี่ยยกฟ้องไปแล้วห้ามเอาเรื่องนั้นมาฟ้องอีกนะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติที่เขียนไว้ในมาตรา161/1นี้นะครับ
10: อ๋อครับดูเหมือนศาลจะเน้นย้ำหรือเกินถึงเรื่องของความน่าเชื่อถือของศาลความชอบธรรมความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะยังคงได้รับความไว้วางใจจากสังคมเนี่ยใช่ไหมฮะ public trust เพราะเป็นมันเป็นหัวใจเลยและเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะดำรงคงความยุติธรรมในศรัทธาของประชาชนไว้อย่างต่อเนื่องอย่างนั้นใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับมันก็เมื่อถ้าศาลได้ดำเนินการหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่แล้วก็ตามที่คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้กฎหมายด้วยความเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมก็มีมากขึ้นและมีความมั่นคงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแก้งฟ้องที่ผ่านนี้นะครับจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและตามกระบวนพิจารณาของศาลนะครับซึ่งในอดีตนี่ครับผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะมักจะบ่นว่าต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางไปสู้คดีแล้วก็ไม่ประทับใจเลยกับการที่มีศาลอยู่และมีกฎหมายอยู่แม้กระทั่งคำแนะนำของประธานศาลฎีกาที่ออกมานี่นะครับซึ่งออกมาในไม่กี่วันนะครับยังไม่ถึงเดือนนะฮะไม่ถึง2ครึ่งเดือนเท่านั้นซ้ำไปออกมาวันที่25เดือนพฤษภาอาจารย์ราชกิจจาวันที่29นะครับ
10: คร
9: ับประมาณอาทิตย์เศษก็มีหลายคนก็มีแสดงความรู้สึกออกมาว่าจริงหรืออย่างนี้เป็นคือง่ายไม่มั่นใจว่าถึงแม้จะมีคำแนะนำนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายและการทำงานของศาลหรือไม่นะครับไม่มีความมั่นใจเพราะบุคคลที่ไม่มั่นใจที่ว่านี้ได้รับผลนี่นะครับคือประสบการณ์อันเลวร้ายมาด้วยตนเองเพราะนั้นก็ไม่มีความเชื่อมั่นผมก็เลยตอบกลับไปว่าคำแนะนำของอาจารย์ศาลฎีกาเนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยนะครับแล้วจะคิดไปอย่างนั้นได้อย่างไรทำไมไม่ให้กำลังใจแก่การทำงานขององค์กรตุลาการบ้างนะครับให้เวลารอเวลาสักนิดหนึ่งถ้าผ่านเวลาผ่านไปแล้วยังมีปัญหายังไม่ได้รับความประทับใจจากกฎหมายหรือคำแนะนำของประธานชั้นฎีกานี้นี่หนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์นี่มาว่ากล่าวกันได้นะครับ
10: อาจารย์ครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยอาจารย์ก็มีประสบการณ์ตรงในฐานะเป็นประธานกสม.กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผมคิดว่าบุคคลที่จะได้รับอานิสงส์ก็คือบรรดา NGO ทั้งหลายทั้งปวงคนที่ทำงานด้านสิทธิคนที่เป็นเหยื่อของการถูกฟ้องร้องเป็นชาวบ้านเป็นผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนี่คือความเดือดร้อนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาจะเจอเรื่องทำนองนี้เยอะพร้อมคำแนะนำของศาลนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับคนที่รับประโยชน์ก็คือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เองคือผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมปกป้องผืนดินผืนป่าผืนน้ำอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับรวมทั้งการทุจริตรวมทั้งคดีผู้บริโภคเหล่านี้นะครับที่กระทบกับสาธารณชนในวงกว้างเนี่ยนะถ้าจะพูดถึงว่าเป็นจีโอเนี่ยจะได้ประโยชน์เนี่ยจาก การทำงานของกลุ่ม NGO เนี่ยได้รับประโยชน์จากคำแนะนำของทางสารนิการนี้ก็ถูกต้องครับเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าจะพูดภาษาตลาดก็คือเป็นลูกค้าส่วนใหญ่นะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องคดีอาญานะครับซึ่งเรื่องโดยกฎหมายห้ามฟ้องปิดปากป้องกันการฟ้องปิดปากนะครับมันมีทั้งกฎหมายแพ่งนะครับแต่ที่เรากำลังพูดเวลานี้เนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายอาญาอย่างเดียวส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาคือเรื่องคดีหมิ่นประมาทบ้างอะไรบ้างทั้งคดีหมิ่นประมาทด้วยนอกจากเรื่องอื่นนะครับ
10: ทีนี้คำแนะนำก็คือว่ามีผลต่อคดีแพ่งด้วยใช่ไหมครับ
9: นี่ผมกำลังจะพูดต่อไปว่าในกรณีคดีแพ่งนะครับในกฎหมายนี้เนี่ยมันไม่ครอบคลุมไปถึงนะครับทีนี้ในหลักของกฎหมายป้องกันฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับตามหลักสากลเนี่ยมันครอบคลุมทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาแต่ณบัดนี้เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดขึ้นมาคือแก้ไขวิอาญานี่นะครับในมาตรา161/1นี้นะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยที่มีลักษณะนี้เนี่ยในต่างประเทศบางประเทศก็เป็นเช่นนี้นะครับไม่มีกฎหมายเรื่องป้องกันฟ้องปิดปากโดยเฉพาะแต่ว่าเขาใช้กฎหมายใกล้เคียงเนี่ยมาคุ้มครองนะฮะในส่วนของกฎหมายแพ่งนะครับในคดีอาญาเรามีวิอาญามาตรา161/1อย่างที่พูดไปแล้วใช่ไหมครับในกฎหมายแพ่งเองจริงๆเองนะครับเราก็มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์นะครับของบุคคลเนี่ยต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตในกฎหมายแพ่งมาตรา5เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับในเรื่องการละเมิดนะครับการกระทำที่เป็นการละเมิดทางแพ่งนะครับในมาตรา421นะครับกฎหมายก็เขียนมานมนานนะครับก็คือการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการอนิชอบด้วยกฎหมายถ้ากฎหมายเขียนว่าท่านว่าในอะไรบ้างกฎหมายเก่ามากแล้วนะครับแล้วก็กฎหมายมาตรานี้ก็ไม่ได้มีการแก้ไขตั้งแต่ใช้มา70-80 ปีนะครับก็เอากฎหมายนี้มาใช้ได้ทางอ้อมเพราะว่าถ้าเราใช้สิทธิ์ที่มีแต่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเช่นนะคุณประสานถูกนี่นะครับโจทย์ไปฟ้องที่ระยะลาเนี่ยทางกระทงหนึ่งนะครับไปฟ้องที่เชียงใหม่อีกกระทงหนึ่งคนละภาคกันนะครับแล้วก็ไปฟ้องที่อุบลราชธานีอีกกระทงเอาไปทุกภาคทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าทำไมต้องฟ้องเช่นนั้นใช่เป็นการแกล้งหรือว่าใช้สิทธิ์ที่มีแก่วิธีมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือไม่อันนี้นะครับนี่ก็เป็นถ้าจะว่าเลยเป็นฐานที่มาของเรื่องการฟ้องที่จะได้รับการเยียวยาทางกฎหมายแพ่งได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องหลักทั่วไปเราเอามาหยิบมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าดีเนี่ยเราควรจะต้องมีกฎหมายนี่นะที่คุ้มครองเยียวยาทางแพ่งด้วยนะครับในการป้องกันฟ้องปิดปากนะครับการฟ้อง
10: ต้องขออภัยได้เวลาครึ่งเวลาแล้วขอเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับผมจะขออาจารย์สรุปเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งนิดหน่อยแล้วก็จะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องปปช.นะที่มีการสั่งศาลสั่งจำคุก2คนด้วยกันมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรนะครับตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่ครับอาจารย์ครับ
9: ครับได้ครับ
5: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
11: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
6: ์ครับมาพบกันอีกช่วงนะครับในช่วงหลังนี้ก็จะมีเวลาประมาณสัก 15-17 นาทีก็เรียนถามอาจารย์วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าผมเข้าใจอย่างนี้จะถูกไหมว่าคำแนะนำต้องการการฟ้องปิดปากของประธานศาลฎีกา25พฤษภาเนี่ยเป็นสัญญาณบวกที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากและเป็นคุณูปการต่อประชาชนที่จะใช้สิทธิเสรีภาพเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมก็ไม่ใช่เครื่องมือของคนที่อยากจะปิดปากประชาชนอีกต่อไปเพราะว่าศาลได้เข้ามาทำ หน้าที่นะครับในการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วทำให้การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมีเดินหน้าไปได้มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าอย่างแท้จริงแล้วก็ประชาชนก็ไม่ต้องเป็นภาระที่จะต้องไปกังวลกับอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องไปเสียทั้งเงินทองการเดินทางอะไรต่างๆด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์คร
7: ับ ใช่ครับแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็ขอสรุปว่าเป็นการคุ้มครองในเฉพาะคดีอาญานะครับเพราะว่าออกมาตามกฎหมายที่พิจารณาความอาญานะครับแล้วก็ข้อจำกัดในทางแพ่งเนี่ยอย่างที่ผมว่าในการเมื่อสักก่อนเบรกนะครับก็คือว่าเราสามารถใช้กฎหมายแพ่งนะครับในมาตรา5มาตรา421นะมาคุ้มครองได้เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างจะอ้อมชนิดหนึ่งแล้วก็มาตรการเพิ่มเติมเช่นนะครับไม่มีระบบเยียวยาจำเลยนะครับที่จะให้โจทย์ที่แกล้งฟ้องนะครับเสียเนี่ยเสียค่าใช้ชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษนะครับหรือ punitive damages นะครับให้แก่จำเลยอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนกับในต่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยเฉพาะซึ่งก็หวังว่าในอนาคตองค์กรนิติบัญญัติของไทยเนี่ยครับก็จะเสนอหรือว่าออกกฎหมายเนี่ยคุ้มครองเนี่ยครับเกี่ยวกับป้องกันการฟ้องเนี่ยนะครับติดปากเนี่ยนะแต่นี้นะครับได้เป็นกฎหมายเฉพาะเลยนะครับเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยนะประชาชนก็จะได้รับการคุ้มครองเนี่ยเต็มที่นะครับรวมทั้งค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียเนี่ยก็ต้องมากขึ้นเลยนะครับถ้าทนายความที่ฝ่ายจำเลยต้องสูญเสียไปเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยนะซึ่งจะจ้างทนายมาด้วยค่าจ้างที่สูงอย่างนี้นะครับถ้ามีกฎหมายเฉพาะเนี่ยศาลก็จะกำหนดค่าทนายความและค่าเสียหายอื่นเนี่ยให้มันสูงกว่าปกตินี้ได้เพื่อไปเยียวยากันเลยซึ่งกฎหมายส่วนนี้เนี่ยครับที่เป็นกฎหมายเฉพาะเนี่ยครับผมก็ทราบว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยครับก็ได้มีข้อเรียกร้องหรือคำเสนอแนะให้รัฐนะครับได้ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองเนี่ยการแกล้งฟ้องในลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าในอนาคตมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยจะเป็นที่เราก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มรูปแบบเลยครับ
6: ครับก็ต้องถือว่าศาลได้ทำหน้าที่เชิงรุกที่ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำงานด้านประชาสังคมเนี่ยเขามีความหวังแล้วเขาก็มีความกล้ามากขึ้นที่จะทำหน้าที่ของเขาต่อไปไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการฟ้องปิดปากหรือลดความกังวลน้อยลงไปว่างั้นเถอะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นหมุดหมายที่ดีมากของศาลสถิตยุติธรรมครับครับอาจารย์ครับผมขยับมาอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจสาธารณะนะฮะคือเรื่องของคุณวีระสมความคิดที่ใช้เวลาถึง9ปีในการที่จะใช้ความพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟ้องปปช.12คนนะกรรมการและผู้บริหารปปช.แล้วก็ในที่สุดก็มีการถอนฟ้องไปจนกระทั่งเหลือ4จาก4ก็จะถอนฟ้องทั้ง4นั่นแหละนะฮะแต่ในที่สุดก็ศาลให้แค่2นะครับคือคุณวิทยาคุณพิทักษ์กับคุณณัฐจักรปฐมสิงห์นายุทธยาเหลือ2คนนะครับคือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจกับคุณสุภาปิยะจิตตินะครับอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ที่จะทำให้เป็นบทเรียนที่เราสามารถจะถอดหรือเก็บรับให้กับสังคมได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษานะจะได้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและได้เข้าใจความเป็นจริงด้วยว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอาจารย์เชิญเลยครับ
7: ใช่ครับเรื่องนี้นะครับอย่างที่ว่าเนี่ยมีการดำเนินการมา9ปีนะครับแล้วก็เช้าวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะครับก็ได้มีคำพิพากษาออกมานะครับว่าจำคุกอดีตประธานปปช.นะครับกับอดีตกรรมการปปช. คนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับถ้าจะว่าไปแล้วนี่นะคดีนี้นี่นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเนี่ยตามที่คุณวีระเนี่ยได้ไปขอมาอันเนื่องจากการที่คณะกรรมการปปช.เนี่ยได้มีมติเนี่ยยุติเรื่องเนี่ยนะครับในคดีนาฬิกาหรูนะครับที่อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีปัญหาเรื่องได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินในชอบหรือไม่นะครับเพราะไม่ปรากฏรายการนาฬิการูเหล่านี้ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาทนะครับมีหลายสิบล้านบาทนะครับ
6: ครับ
7: ก็เกิดปัญหาเนี่ยนะครับว่าไม่เปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณวีระเนี่ยนะครับโดยตำแหน่งผมก็ทราบว่าท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธินะต่อต้านคอร์รัปชันใช่ไหมครับก็โดยมูลนิธิเนี่ยนี้ก็มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องดูแลหรือว่าช่วยตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชันของประเทศมันไม่ใช่เป็นองค์กรภาครัฐมันก่อนมันเป็น NGO เนี่ย non governmental organization นะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ศาลอาญาเคชุดนี้นะครับได้วินิจฉัยว่าคุณวีระเป็นผู้เสียหายนะครับเพราะงั้นก็สามารถจะฟ้องเป็นผู้ที่ว่าคดีราษฎรฟ้องอื่นนะครับไม่ใช่ฟ้องโดยผ่านพนักงานอัยการนะครับเพราะนั้นนี่นะคดีนี้ก็ความจริงกว่าที่จะฟ้องต่อศาลอาญาเนี่ยนะครับคดีทุจริตนะครับก็มีการขอข้อมูลแล้วก็ผ่านกระบวนการอื่นๆเนี่ยรวมทั้งไปถึงศาลปกครองแล้วก็ศาลปกครองชั้นต้นตัดสินแล้วก็ยังไม่เปิดเผยนะครับจนกระทั่งอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาเปิดเผยแล้วก็มีปัญหาว่าตอนหลังก็เปิดเผยอย่างที่ไม่ครบถ้วนนะครับมีการใช้หมึกคาดดำเนี่ยทำให้อ่านเอกสารไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรต่างๆนี้ก็เลยทำให้เป็นการฟ้องต่อศาลอาญาจริตในคดีทุจริตนะครับเป็นคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับซึ่งก็มีโทษจำคุกตั้งแต่ขั้นต่ำก็1ปีขั้นสูงก็ไม่เกิน10ปีนะครับคดีนี้ศาลก็เลือกที่จะลงโทษจำคุกคนละ3ปีครับโดยไม่ลง

0: นี่ยนะครับถ้าคดีทั่วอาญาทั่วไปนะครับการดูแลฎีกาต่อศาลได้นะครับหรือว่าปัญหาข้อที่จริงนะครับก็จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลข้อกฎหมายเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับแต่ในคดีอาญาทุจริตเนี่ยศาลก็มีนางตามกฎหมายเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะพิจารณาจะได้รับฎีกาหรือไม่แต่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับเพราะนั้นคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับประเด็นนี้เนี่ยก็มีผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้มีโอกาสมาถามถ่ายผมในงานสังคมหนึ่งนะครับว่าคดีถึงที่สุดแล้วหรือว่าอุทธรณ์ได้ไหมฎีกาได้ไหมผมก็อธิบายให้ฟังครับแต่อย่างน้อยที่สุดนี่แหละครับเมื่อมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเนี่ยนะศาลฝ่ายคดีอาญาชั้นต้นนะครับได้ตัดสินแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นว่าทางการควบคุมเนี่ยนะครับหรือตรวจสอบเนี่ยองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องทุจริตเนี่ยครับเมื่อมีปัญหาแล้วก็สามารถถูกตรวจสอบได้นะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยครับทางกรรมการปชเองเนี่ยนะครับที่ตัวคณะกรรมการเนี่ยครับความจริงเนี่ยที่คุณประสานพูดเมื่อกี้ว่ามีการฟ้องจำเลยทั้งหมดเนี่ย12คนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับก่อนประทับฟ้องเนี่ยครับก็ทางฝ่ายนี่นะโจทย์นี่นะครับก็ขอถอนฟ้องไปคนหนึ่งก่อนไอ้คนที่ขอถอนฟ้องไปนี่นะครับเป็นกรรมการปชที่ครบวาระไปแล้วไม่ได้มีส่วนในการวินิจฉัยปัญหาเรื่องเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยคดีนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ขออนุญาตถอนฟ้องความจริงถ้าคุณวีระรู้ข้อมูลนี้ก็คงไม่ฟ้องเขาเลยนะครับแต่อาจจะเขาไม่รู้ก็เลยฟ้องก็ถอนฟ้องก็ถูกต้องแล้วนะครับส่วนการจำเลยอื่นๆนี่นะครับนอกเหนือจากจำเลยอีก4คนซึ่งศาลประทับฟ้องนะครับก็คือศาลพิพากษายกฟ้องไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็เห็นว่าไม่ผิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยนะครับที่ไม่ผิดนะครับผมก็ไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นกรรมการปชเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าควรเปิดเผยแต่เขาเป็นเสียงข้างน้อยก็มีความผิดอยู่แล้วนะแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณวีระรู้ข้อมูลนี้เนี่ยถ้าปชเปิดเผยข้อมูลนี้ตั้งแต่ต้นว่าใครเป็นองค์คณะองค์เป็นกรรมการที่ลงมติเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเนี่ยก็จะได้ฟ้องถูกตัวนะครับก็คุณยกฟ้อง
1: คุณสุชาติกับคุณสุวรรณาถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับสองคนนี้นะครับ
1: สองคนครับส่วนคนแรกที่หมดวาระไปเนี่ยคุณปรีชาเลิกการมาด
0: เรื่องครบเวลาไปนะครับอย่างนี้ก็ยกฟ้องไปส่วนยกฟ้องก็เหลืออยู่4คนสี่คนที่ว่านี้นะครับไม่ใช่ขอถอนฟ้องเนี่ยทั้งสี่คนพร้อมกันนั่นครับสองคนแรกถอนฟ้องก่อนนะครับก่อนถึงวันนัดสืบพยานระหว่างที่นะหลังจากประทับฟ้องแล้วนะครับก็ขอถอนฟ้องสองคนก่อนนะฮะศาลก็อนุญาตแต่สองคนหลังสุดนี่นะทางคุณวีระนี่นะขอถอนฟ้องความจริงตามข้อมูลที่ผมทราบมาจากสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีการอ้อนวอนกันในวันนัดสืบพยานเนี่ยนะครับฝ่ายจำเลยสองคนหลังนี่นะครับก็ไปแล้วก็ไปศาลก็ต้องไปอยู่แล้วครับวันสืบพยานก็ปรากฏว่ามีการอ้อนวอนขอให้ถอนฟ้องในสุดก็มีการขอถอนฟ้องภายใต้เงื่อนไขที่คุณวีระกำหนดตามที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับก็ในสุดนี่นะครับศาลก็ไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องก็ยกคำร้องไปแล้วก็สืบพยานไปเสร็จก็ตัดสินลงโทษไปเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยครับก็แสดงว่ากฎหมายเนี่ยก็ได้เริ่มแสดงบทบาทของตนเองแต่ว่าก็มาจากบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและก็ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับได้ดำเนินการต่อไปจนอย่างน้อยที่สุดก็เสร็จในชั้นศาลชั้นต้นนะครับ
1: ครับครับฮัลโหล
0: ครับฮัลโหลก็ในข้อมูลเบื้องต้นก็เป็นแค่นี้แหละครับ
1: ครับอาจารย์ครับเท่าที่ผมตามข่าวดูก็ทางจำเลยที่ถูกสั่งจำคุกทั้งสองเขาก็โต้แย้งบอกเอ้าผิดแบบเดียวกันแล้วคนอื่นยกฟ้องถอนฟ้องแล้วทำไมมาลงโทษสองคนตรงนี้ในทางกฎหมายเนี่ยอธิบายยังไงครับ
0: อธิบาย
1: ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันอาจารย
0: ์อ่าครับ
1: เขาโต้แย้งว่างั้น
0: ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยต้องแยกนะครับมันจะเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันบางทีเมื่อพูดไม่ใช่มาตรฐานจะใช้ว่ามาตรฐานเนี่ยอาจจะชั้นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าเมื่อไปถึงจำเลย4คนสุดท้ายแล้วอาจจะมีปัญหาละแต่พูดถึงจำเลย12คนก่อนนะครับพอที่12คนก่อนนี่นะการถอนฟ้อง จำเลยคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งครบวาระไปก่อนและไม่มีส่วนในการ

0: วินิจฉัยปัญหานี้อันนี้นี่นะถือว่าไม่ได้มาตรฐานเดียวกันนี่ก็ความจริงไม่ควรจะฟ้องของจริยธรรมไปเพราะนั้นการอนุญาตได้ก่อนก็ถูกต้องแล้วนะครับแล้วจำเลยอีกนะเข้าใจว่าจะอีกเหลือ6-7คนเนี่ยนะครับก็7คนนี่นะครับศาลยกฟ้องยกฟ้องส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเป็นเลขาธิการอดีตเลขาธิการปปช.นะครับท่านไม่มีส่วนที่จะมีต่อลงมติในการที่จะเปิดเผยหรือไม่ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของกรรมการปปช.เพราะนั้นยกฟ้องฝ่ายอดีตเลขาธิการก็ถูกต้องแล้วเพราะนั้นกรรมการปปช.อีก2คนเนี่ยที่คุณประสานได้เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านลงมติเนี่ยเป็นกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยที่เห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณวีระไม่ถ้ารู้ข้อมูลนี้คุณวีระก็จะไม่ฟ้องเขาอยู่แล้วเพราะฟ้องเขาศาลก็ต้องยกฟ้องแล้วถ้ารู้แล้วยังฟ้องอีกอยู่นะอาจจะมีปัญหาแล้วแกล้งฟ้องหรือไม่สลัดรอจะมาอีกแล้วนี่เป็นข้อ
1: สอบ
0: แต่ครับเพราะนั้นยกฟ้องก็ถูกต้องแล้วทีนี
1: ้
0: มีปัญหาใช่ว่าจำเลย4คนหลังเนี่ยที่ทยอยถอนฟ้อง2คนเนี่ย2คนแรกที่ถอนฟ้องก่อนเนี่ยศาลอนุญาตส่วน2คนหลังแล้วก็ในวันนัดสืบพยานโจทย์นะครับก็ปรากฏว่าศาลก็ใช้เวลาในการพิจารณาตามข้อมูลที่ผมเห็นนี่นะก็ร่วมชั่วโมงในการปรึกษาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับทีนี้การที่ศาลไม่อนุญาตเนี่ยก็มีใช้นะหลักเกณฑ์เนี่ยในข้อบังคับของการพิจารณาคดีนี้นะครับมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ศาลเนี่ยจะต้องพิจารณาในการที่อนุญาตให้ถอนฟ้องหรือไม่นะครับโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะแล้วก็ความมั่นคงของรัฐอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ปัญหาอย่างที่คุณประสานได้ยกมาเมื่อกี้นะครับมันเป็นปัญหาระหว่างจำเลย4คนหลังเนี่ยซึ่งขอถอนฟ้อง2คนแรกศาลอนุญาตแต่2คนหลังเนี่ยนะครับศาลไม่อนุญาตขณะที่ตอนที่ไม่อนุญาตเนี่ยนะครับข้อที่จริงจากการไต่สวนมันยุติแล้วนั่นยุติแล้วและยังไม่เริ่มในการสืบพยานในชั้นพิจารณาอันนี้ปัญหาว่าทำไมมันกลายเป็นนี่นะสองคนแรกอนุญาตสองคนหลังไม่อนุญาตอันนี้เนี่ยคงจะต้องอาศัยเนี่ยข้อมูลจากศาลเพราะว่าตอนนี้รายละเอียดในการเผยแพร่ข้อมูลออกมาจากศาลนี่นะว่าทำไมมีข้อแตกต่างในสองส่วนนี้เนี่ยครับก็ยังไม่ชัดเจนนักซึ่งอาจจะต้องดูจากว่าไอ้คำร้องขอถอนฟ้องเป็นอย่างไรแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็มีการเข้าเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้ถอนฟ้องได้หรือไม่นะครับเมื่อมีข้อจริงครบถ้วนแล้วเราจะมาพิจารณาว่าหรือมันจะมีมาวิจารณ์กันว่าเอ๊ะทำไมเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ระหว่างจำเลยสองคนแรกกับสองคนหลังนี้เป็นต้นครับ
1: ครับแต่ครับจะบทเรียนที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือการที่ศาลสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถอนฟ้องได้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะว่าการถอนฟ้องก็ทำให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอันนี้ก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่ศาลได้ทำให้เห็นนะครับว่าศาลก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ให้ถอนฟ้องก็ถือเป็นสิ่งที่ส่งสัญญาณบางอย่างที่เป็นคุณต่อการดำเนินคดีถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ทำให้คดีเรื่องการที่กรรมการปปช.ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการทุจริตนะครับถ้าเกิดปัญหาเนี่ยคดีนี้ต้องถือว่าเป็นประเด็นเรื่องประพฤติมิชอบมากกว่าเพราะประเด็นทุจริตยังไม่ปรากฏในคดีนี้นะครับเมื่อประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับก็คือว่ามันมีกฎหมายของปวช.ข้อหนึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงขนาดที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เปิดเผยข้อมูลแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมเปิดเผยเป็นเพราะอะไรอะไรกันนักต่างหากเลยนะครับบางคนก็อาจจะคิดไปถึงเช่นนั้นเช่นนั้นเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยผมก็ได้พยายามนี่นะดูจากเอกสารเผยแพร่หรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์หรือที่เราเรียกภาษากินว่าpress release นะครับก็ไม่ปรากฏไอ้ข้อความที่มีการที่ทางฝ่ายปปช.เนี่ยนะได้ยืนยันว่ายังเปิดเผยไม่ได้ในตอนแรกๆนะครับ ความจริงเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวไอ้กฎหมายปวช.เองนะครับก็มีอยู่มาตราหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ปวช.เนี่ยนะต้องคิดมากนะครับกฎหมายมาตรานี้เนี่ยก็คือให้ของกฎหมายปวช.เองเนี่ยครับให้ปวช.เนี่ยนะครับก็คือมาตรา36นะครับกำหนดให้ข้อมูลในชั้นไต่สวนของปวช.เนี่ยเป็นความลับนะครับไม่ให้ปวช.เนี่ยจำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะกระทบต่อรูปคดีพยานในผู้ร้องเรียนเนี่ยคือคุ้มครองฝ่ายที่ผู้ร้องเรียนบางทีเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ไปเนี่ยก็อาจจะกระทบการให้คนไม่กล้ามาร้องอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับ
0: มาตรานี้ก็คุ้มครองกรรมการปวช.ว่าการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์นี้ด้วยนะครับใช้ดุลพินิจนี้ด้วยนะครับแต่ว่าคดีนี้ความจริงมันง่ายแล้วเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลครับปลอดภัยครับปชนี่อย่าไปคิดมากหรือว่าองค์กรอื่นก็ตามนี่นะสั่งให้เปิดก็ต้องเปิดนะศาลสั่งแล้วนะครับจะไม่เชื่อฟังศาลนี่เลยไม่เชื่อใครอีกนะครับเพราะนั้นนี่นะเป็นเหตุทำให้เรื่องมันยาวมาถึงขั้นนี้
2: ครับอาจารย์ครับพอดีหมดเวลานะฮะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเพราะว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นประโยชน์ให้แง่คิดมุมมองแล้วก็ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของกระบวนการยุติธรรมต้องขอบพระคุณอาจารย์วัดติงสมิทธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสวันหน้าจะขอรบกวนใหม่นะครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: สวัสดีครับโลกยามเช้าในเวลาตอนนี้ก็5:30 นะครับเราจะเข้าตรงเวลาเป็นประจำเลยนะครับประมาณสัก5 นาทีหลัง5แล้วบอกตรงเวลาแล้วทำไมใช้คำว่าประมาณครับภาษาไทยก็คร่าวๆประมาณนั้นนะครับวันนี้โลกยามเช้าเข้ามาถึงวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569นะครับวันนี้ตามปฏิทินของเราก็จะเป็นแรม4 ค่ำเดือน 7ปีมะเมียเป็นวันที่โลกก็เหมือนเดิมนะครับหมุนไปอย่างช้าๆจริงๆหมุนเร็วหมุนเร็วมากนะครับวันหนึ่งก็หมุนไปตั้ง1 รอบ24ชั่วโมงโดยประมาณนะแล้วก็หมุนไป365รอบก็กลับมาที่เดิมโลกก็ไม่ไปไหนนะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ไปไหนจริงๆอาจจะเคลื่อนที่สมมติว่าโลกเราเนี่ยไม่ต้องสมมติโลกหมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับเอ้าหมุนไปทำไมหมุน24ชั่วโมงก็กลับมาที่เดิมนะมืดแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืดโลกนี่ประหลาดนะครับไม่ขยับไปไหนเลยโลกก็จะเถียงมาว่าขยับจ้าเพราะแต่ละรอบที่หมุนเหมือนกลับมาที่เดิมในการหมุนเนี่ยก็ขยับไปนิดนึงไปข้างหน้าแต่ละรอบนะครับ365รอบก็ครบรอบดวงอาทิตย์ก็แปลว่าโลกก็โคจรเดินทางใช่ไหมยาวเลยนะครับ1 ปีแล้วก็กลับมาที่เดิมครั้งหนึ่งเวลาผมทำรายการโลกยามเช้าแล้วก็นั่งคำนวณมาถึงปีใหม่ก็จะหาเรื่องกวนๆพี่น้องประชาชนให้คิดเป็นปรัชญานิดหน่อยว่ามันโลกเคลื่อนที่ไปแต่ก็กลับมาที่เดิมแต่ก็ไม่หยุดนิ่งพระพุทธองค์บอกว่าเราหยุดแล้วท่านทำไมจึงไม่หยุดนะหรือเราท่านทำไมจึงเคลื่อนที่ไปอันนี้ก็ผมก็จำมาจากหลวงพ่อเทศนะครับไม่สามารถจะกลับไปอ้างอิงพระไตรปิฎกเป๊ะๆว่าเล่มไหนตอนไหนได้นะครับแต่ก็เอาจริงก็คือว่าการเคลื่อนที่ของมนุษย์เนี่ยไปอย่างช้าๆถ้าพูดกันแบบฟิสิกสมมติเราบอกว่าระบบสุริยะเนี่ยดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วโลกหมุนรอบตัวเองแล้วเคลื่อนที่ไปแล้วก็กลับมาที่เดิม1 ปีแล้วเราจะบอกว่างั้นโลกก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมก็กลับมาที่เดิมมนุษย์ก็ไม่ได้ไปไหนนี่พูดเชิงปรัชญานะครับไม่ได้กวนประสาทท่านผู้ฟังแต่เช้าแต่ในทางฟิสิกส์โลกเคลื่อนที่นะเพราะว่าขณะที่เราบอกว่าโลกเคลื่อนที่แล้วกลับมาที่เดิมเหมือนกับไม่เคลื่อนที่โลกหมุนแล้วกลับมาที่เดิมแล้วก็หมุนใหม่แต่ยังไงโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วเราก็บอกว่าไม่ไปไหนแต่ที่จริงไปไหนเพราะว่านักวิทยาศาสตร์อันนี้ผมก็ต้องพึ่งความรู้ทางฟิสิกส์ที่อ่านมานะครับว่าเอกภพนี้ขยายตัวก็แปลว่าขณะที่เราบอกว่าโลกหมุนไปแล้วก็กลับที่เดิมโคจรไปแล้วก็กลับที่เดิมดวงอาทิตย์ก็นิ่งอยู่กับที่นะที่จริงมันไม่ใช่แต่จริงแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นการคิดคำนวณศึกษาของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็คือเอกภพขยายตัวก็แปลว่าขณะใ ให้เรานั่งอยู่เฉยๆโลกนิ่งอยู่แล้วหมุนไปแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วดวงอาทิตย์อยู่ที่เดิมที่จริงก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะว่าเอกภพขยายตัวก็คือขยับไปไกลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสมมติว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วก็โลกมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวยูเรนัสเนปจูนพลูโตเนี่ยมันก็จะขยายตัวออกขยับไปไกลจากดวงอาทิตย์ทีละนิดทีละหน่อยนั่นอีกแสนหมื่นล้านปีข้างหน้าโลกก็จะห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้นก็จะเย็นลงอะไรประมาณนั้นแต่ดวงอาทิตย์ก็ใช่ว่าจะอยู่กับที่เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นแค่ดวงดาวดวงเดียวในระบบสุริยะซึ่งมีทั้งแสนล้านสองแสนล้านดวงในหนึ่งกาแล็กซี่เพราะฉะนั้นกาแล็กซี่ก็ขยายตัวเอกภพทั้งหมดก็ขยายตัวขยายไปเรื่อยจึงไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าตอนนี้เราสมมติว่าเอกภพจักรวาลไม่มีขอบไม่ใช่ว่าไปชนขอบพื้นที่พรมแดนไทยกัมพูชาแล้วขยับไม่ได้ด่านสำหรับมนุษย์เอกภพจักรวาลเปิดกว้างเสมอถ้าเราไม่ชอบโลกนี้เราก็ไปที่อื่นก็ได้นะครับโอเคครับตกลงมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยเช้าวันนี้วันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีหญิงสาวมาเยือนตั้ง3ท่านนะครับมีท่านผู้ฟังรายการโลกยามเช้ามาผมก็เลยมีความรู้สึกอารมณ์ดีนะก็ผู้ฟังเป็นสุภาพสตรีแม่ลูกแล้วก็เพื่อนมาเยือนโดยไม่รู้จักกันมาก่อนกว่าจะท้าวความว่าหนึ่งเป็นแฟนรายการสองอีกท่านหนึ่งก็เป็นนักเรียนเก่าอินเดียด้วยกันมาจากเนเธอร์แลนด์เดี๋ยวค่อยกลับไปมาพักผ่อนกรุงเทพถ้าจะมาผ่านมาแถวปากช่องก็คลำทางมาจนเจออันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับเพียงแต่ว่าปกติผมจะไม่มีใครมาเยือนหรอกนะครับแต่ถ้าท่านผู้ฟังที่จะพยายามมาเยือนบอกล่วงหน้านิดนึงหรือถ้าไม่บอกก็ถามชาวบ้านแล้วเขาอาจจะพานำทางมาได้ก็ได้แต่ว่าบางทีผมก็อยู่ไม่อยู่แล้วก็แต่ก็ยินดีต้อนรับตามสภาพที่เป็นจริงนะครับอาจจะมีน้ำเย็นบ้างเล็กน้อยแล้วก็ถ้าผลไม้ไม่มีก็ไม่มีอะไรแจกนะครับก็ขอบคุณที่แวะมาเยือนสุภาพสตรี3ขั้นผมก็เลยแซวบอกโอ้ยทำไมอยู่ๆว่า3สาวมาเยือนเลยนะครับ2คนแม่ครับกับลูกสาวแล้วก็คุยไปคุยมาลูกสาวก็เรียนวารสารธรรมศาสตร์รุ่นพี่ลูกชายผม 2-3 ปีก็เลยพอคุยกันเพลินเพลินขอบพระคุณนะครับที่มาเยือนแต่ว่าท่านผู้ฟังไม่ต้องเหนื่อยมาเยือนหรอกนะครับคุยกันทางอีเมลจะตวาดต่อว่าวิพากษ์ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เห็นอารมณ์อะไรกันรุนแรงแต่ถ้าเจอหน้ากันผมว่ามนุษย์เราเจอหน้ากันถ้าไม่ชอบเรื่องที่คุยก็มักจะไม่ต่อว่ากันก็อาจจะบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้กันได้ตกลงเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ประชาชนมาเยี่ยมเยียน3คนนะครับผมอยู่ที่ปักช่องนครราชสีมาเช้าวันนี้อากาศ23องศาเซลเซียสอุณหภูมิทั่วไปก็ในช่วงเวลานี้ปกติไม่มีฝนนะครับประเทศไทยตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ว่ากันว่าคงจะคล้ายๆอย่างเดิมนะครับเข้าไปดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในตอนบนบางแห่งอาจจะตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนมากขึ้นแล้วก็ลมจากทะเลอันดามันก็แรงขึ้นที่เขาเรียกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผมก็เรียกรวบๆว่าจากทะเลอันดามันคือหันหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้นั่นแหละครับมาทางนั้นเลยแล้วที่ไหนจะสวยเท่ากับทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดียอ่าวไทยก็สวยแต่อ่าวไทยมีลักษณะวงล้อมอยู่นะมันเหมือนกับไม่เปิดที่จริงมันก็เปิดไปมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านทะเลจีนใต้นั่นแหละแต่ว่าอ่าวไทยมักจะมีกรณีพิพาทพรมแดนในทะเลอะไรต่างๆนะครับสื่อมวลชนก็จะเริ่มคุยว่าเขมรเอาอีกแล้ว UNCLOS UNCLOS ก็คือ United Nations C ย่อมาจากอนุสัญญา Convention LOS ก็ Law of the Seaอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งก็ใช้กันมานานครับตั้งแต่ปี1994หรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมกำลังค้นๆอยู่คือก็อ่านนานแล้วแต่ว่าปีอาจจะไม่เป๊ะๆอยู่แถวๆนั้นก็ช่วงที่เกือบจะเข้าสู่ช่วงเวลาร่างรัฐธรรมนูญ40นั่นแหละมนุษย์ก็มีกฎเกณฑ์ทางทะเลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับถ้า เขมรเขาจะโวยวายบอกว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทะเลก็ปฏิบัติตามอยู่นะครับไม่มีปัญหากฎหมายมีอยู่เพียงแต่ว่าคนผลักดันให้เป็นไปตามกฎหมายทะเลนะมันไม่ใช่สหประชาชาติมันจะมีองค์กร 2-3 องค์กรที่ได้รับหน้าที่มอบหมายแต่ว่าโลกไร้ระเบียบเราอยู่ในโลกที่ไร้ระเบียบจะฟังหรือไม่ฟังกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศก็ยอมได้ถ้าเรามีอำนาจเหนือกว่านี่พูดแบบเผด็จการนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราจะเป็นคนดีซึ่งเราก็เป็นคนดีเราก็จะยึดกฎหมายทะเลระหว่างประเทศหรือว่าอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่เราคุยกันนะ12ไมล์ทะเล200ไมล์ทะเล12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งเป็นพื้นน้ำของเราก็เรียกว่าทะเลอาณาเขตแต่ถ้าวัดจากชายฝั่งไป200ไมล์ทะเลเป็นพื้นน้ำของเราที่จะทำมาหากินหาทรัพยากรเศรษฐกิจได้เขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะก็เป็นของเราถ้าลากจากเขมรมาถึงเราออกมาแล้วของเราลากไปชนกันก็ขีดเส้นตรงกลางไม่เห็นมีเรื่องอะไรที่ต้องยิงกันนะครับถ้าเขมรตกลงตามนั้นเราก็สบายก็ลากกันไปนะ200ไมล์ทะเลนะจากชายฝั่งเป็นเส้นตรงตั้งฉากใช่ไหมแล้วมันชนตรงไหนก็ทำจุดไว้แล้วถ้ามันชนกันหลายจุดก็ลากเป็นเส้นยาวก็แบ่งกลางอ่าวไทยไปนะแต่ชื่อยังเป็นอ่าวไทยอยู่นะครับก็จบผมไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ว่าสื่อมวลชนก็จะโวยวายโอ้เขมรเอาอีกแล้วแปลว่าเขมรเป็นคนดีนะในแง่ที่ว่าจะยึดกฎหมายระหว่างประเทศเราก็เป็นคนดีเราจะยึดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เขตพรมแดนทางบกเราจะยึดสันปันน้ำอันนี้ก็เป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศเราจะไม่เอาสนธิสัญญาฝรั่งเศสเพราะเราก็จะทะเลาะกันบนบกมากกว่าในทะเลเอาละครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ว่างๆไม่มีอะไรคุยกันในข่าวในประเทศสื่อมวลชนก็จะเอาเรื่องนี้มานะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาจะเรียกว่าพี่สาวก็ได้เพราะท่านอธิบดีเป็นสุภาพสตรีก็เตือนว่าก็ระมัดระวังไว้หน่อยก็แล้วกันครับคือโลกทุกวันนี้นี่เรามาดูแผนที่เมื่อวานสัญญาไว้ก็เตรียมไว้แล้วล่ะทั้งหมดนี้เอามาจาก WMO นะครับเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์เอลนีโยลานีญาฟีโนมีนาก็คือปรากฏการณ์ว่าในเรื่องที่เขาตั้งชื่อว่าเอลนีโยกับลานีญานะก็คือปรากฏการณ์น้ำทะเลมันร้อนขึ้นถ้าดูแผนที่อันนี้ก็จะเป็นแผนที่มาจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WorldMeteorological Organization นะผมก็แค่ก๊อปปี้มาแล้วไปอ่านมาเมื่อวานจะคุยมันไม่ทันเรื่องมันเยอะเรื่องอื่นนะครับวันนี้ก็ได้จังหวะครึ่งชั่วโมงแรกเอลนีโนลานีญาพอดูแผนที่ปุ๊บเข้าใจง่ายเลยก็คือว่าทุกปีเนี่ยตลอดฤดูกาลมันจะมีปรากฏการณ์น้ำทะเลร้อนขึ้นใช้คำว่าอุ่นขึ้นดีกว่ามันเหมือนกับนี่จะพูดง่ายๆแบบพวกเราที่มีถังเก็บน้ำหรือแทงน้ำตั้งอยู่บนพื้นผิวนะครับบ้านผมก็แทงน้ำตั้งอยู่บนพื้นผิวหมายถึงว่าที่เมืองทองปากเกร็ดนะครับที่นี่ก็มีนะแต่ว่าใช้น้ำใต้ดินมันก็จะเย็นเพราะฉะนั้นน้ำทะเลเนี่ยก็จะรับแสงอาทิตย์ได้รับความร้อนไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีพอถึงหน้าร้อนมันก็สะสมความร้อนเพราะฉะนั้นจะดูแผนที่ที่ใช้สีแสดงความร้อนสีจ้าก็ร้อนมากก็คือว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยสีแดงก็คือร้อนมากนะครับขอประทานโทษถ้าดูจากแผนที่ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยดูแผนที่ใหญ่เลยแล้วกันนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกที่ร้อนมากก็คือสีจ้าของประธานโทษเอาอีกทีหนึ่งพูดให้ถูกนะสีเข้มก็จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าก็เราจะเห็นว่าไอ้ปรากฏการเอลนีโยเนี่ยก็คือความร้อนของน้ำทะเลมันร้อนขึ้นในเขตเส้นศูนย์สูตรส่วนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือนี่แหละแถบบ้านเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแปซิฟิกเนี่ยมันจะร้อนขึ้นในช่วงนี้มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนแล้วพอไปถึงระยะหนึ่งมันก็จะกลับมาเป็นลานีญา อันนี้เป็นชื่อสเปนที่เขาเรียกกันเอลนีโยเป็นชื่อเหมือนกับเด็กน้อยเกิดใหม่พระเยซูอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อก่อนเขาชาวบ้านแถวอเมริกาใต้เขาเห็นปรากฏการณ์ว่าในช่วงนี้ทำไมน้ำทะเลมันร้อนขึ้นแต่การที่น้ำทะเลร้อนขึ้นมันก็ส่งผลให้อากาศหรือชั้นบรรยากาศเหนือพื้นผิวทะเลก็ร้อนขึ้นเหมือนกันพอมันร้อนขึ้นผิดปกติในช่วงนี้ 3-4-5 เดือนข้างหน้าคร่าวๆนะครับก็จะเกิดสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือที่เรียกว่าทาง WMO หรือ World Meteorological Organization เรียกว่าเป็นความสุดโต่งของอุณหภูมิแล้วก็ไอ้ที่ถ้าเกิดมันจะร้อนขึ้นก็จะแล้งหนักไอ้ที่มันไม่ร้อนไม่แล้งหนักมันก็จะฝนตกหนักพูดง่ายทั้งน้ำท่วมทั้งแผ่นดินร้อนมันจะสลับกันไปขึ้นอยู่ว่ามันจะไปลงพื้นที่ไหนแม้ว่าประเทศไทยอาจจะอยู่ห่างจากใจกลางส่วนใต้เขตเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกก็ตามถ้าดูตามแผนที่เราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้รับอิทธิพลเพราะฉะนั้นถ้าไปดูคำอธิบายหรือคำนิยามของ WMO World Meteorological Organization หรือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยก็อธิบายเอลนีโนลานีญาไว้ดังที่เห็นบนจอท่านผู้ฟังขับรถไม่ต้องดูได้นะครับผมจะแปลคร่าวๆให้ฟังว่าอันนี้ไม่เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศซึ่งกระทบชั้นบรรยากาศหรือแอตโมสเฟียร์ข้างบนผิวน้ำทะเลเพราะน้ำทะเลร้อนผิดปกติในช่วง 4-5 เดือนข้างหน้าเนี่ยครับที่ช่องแคบของมูสก็พอดีนะครับเดือนมิถุนายนผมก็คุยมา2เดือนแล้วนะครับว่าช่องแคบพอมูสจากนี้ไปก็จะร้อนหนักจะรบก็ระวังให้ดีแล้วกันนะครับมันจะร้อนหนักร้อนถึงขนาดที่เล่าไว้ในหนังสือการเดินทางของมาร์โคโปโลว่ามันร้อนหนักถึงขนาดว่าทหารนอนอยู่ตายศพไม่เกรียมดึงแขนหลุดออกจากไหล่นะครับเพื่อจะเอาศพไปฝังอันนี้มาร์โคโปโลเล่าผมพูดซ้ำอีกทีท่านฟังต้องจำได้แล้วครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ร้อนในแถบทะเลทรายแถบตะวันออกกลางแถบช่องแคบพอร์มูสนะครับปรากฏการณ์เอลนีโยเป็นภาษาสเปนนะครับกับลานีญาเขียนด้วยตัวมี INO ก็ออกเสียงว่านีโยนีญานะเป็นปรากฏการณ์ของ2ระยะของสภาพลมฟ้าอากาศโดยธรรมชาติที่มันตรงกันข้ามกันเอลนีโยก็ร้อนจัดแรงจัดฝนหนักลานีญาก็เผาลงมานะครับเป็นเหตุที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยสภาวะอากาศเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบแผนของมันที่เรียกรวมกันว่าเอลนีโยซาวเทิร์นออสซิเลชันเรียกย่อว่า ENSO ENSO ก็คือเรามักจะได้ยินคำว่าเอลนีโยลานีญาแยกกันอยู่แต่ทั้งหมดนี้ให้เรียกรวมกันว่าEl Niño Southern Oscillation ขี้เกียจเรียกยาวก็เรียกว่า ENSO ซึ่งมันจะรวมถึง fluctuation หรือการขึ้นลงแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแรงแล้วแต่พื้นที่ที่จะเจอเป็นปรากฏการณ์ที่ระส่ำระสายทางภูมิศาสตร์ทางภูมิอากาศนะครับเพราะอุณหภูมิในทะเลมันเข้าถึงจังหวะที่มันจะขึ้นสูงในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็คือในพื้นที่ที่เรียกว่า Central and Eastern Equatorial Pacific คือมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางแล้วตอนกลางที่มันอยู่ทางแถบเส้นศูนย์สูตรก็คือ Equator เส้นศูนย์สูตรก็อยู่แถวๆสิงคโปร์ชาวาอะไรพวกนั้นนะครับของเราจะเหนือเส้นศูนย์สูตรมาหน่อยหนึ่งนะครับประเทศไทยนี่มันดีนะพูดแล้วจะหาว่าเชียร์ประเทศตัวเองภูมิอากาศก็ไม่สุดโต่งมันไม่ได้อยู่เส้นศูนย์สูตรร้อนเหมือนสิงคโปร์หรือว่าบอร์เนียวสุมาตราชวาอะไรพวกนั้นนั่นเขาอยู่แถบๆบวกลบศูนย์เส้นรุ่งเลยของเราอยู่ขึ้นมาข้างบน50ขึ้นไปข้างบนครับมันเราก็จะไม่มีอากาศสุดโต่งแต่ก็พอมีพายุมีอะไรเข้ามา 7-8 ลูกต่อปีแล้วบางทีก็จะมีพายุไต้ฝุ่นรุนแรงนานๆเจอทีนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะสลายตัวเมื่อเจอแถบเทือกเขาเวียดนามลาวรับไปก่อนจะมาถึงว่าเราฟิลิปปินส์นี่รับหนักตลอดเวลาเพราะประเทศไทยก็ไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มั้งพวกเราก็อยู่กันไปเรื่อยๆเฉยๆสบายๆนะครับรัฐบาลจะทำอะไรหรือยังไงก็เรื่อยๆเปื่อยๆเห็นทำท่าว่าจะเปิดด่านเราก็ยังไม่ค้านกันนะครับแล้วประชาชนเผลอรัฐบาลก็จะทำแลนด์ริดจ์หรือประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้ประเทศไทยก็เนื่องจากอากาศของเรามันไปเรื่อยๆครับ กรมอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ก็เลยบอกว่าเนี่ยคือสภาวะเอ็นนิโยลานิญาเรียกรวมกันว่าเอ็นโซนะเป็นปรากฏการณ์ในบรรยากาศนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น2ช่วงตรงกันข้ามกันภาพรวมของเอ็นนิโยหรือลานิญารวมกันหรือเอ็นโซครับนี่ผมจะแนะนำคำย่อใหม่ทำให้ผู้ฟังมีเรื่องต้องจำเยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสื่อมวลชนเรามักจะใช้คำว่าเอ็นนิโยเอ็นนิโยมาถึงช่วงนี้แล้วพอหมดช่วงนี้ก็จะเป็นลานีนะลานิญาแต่ถ้าพูดรวมๆก็เป็นปรากฏการณ์เอ็นโซนะครับไม่ใช้คำว่าเอ็นโซก็ได้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเข้าสู่กำลังจะเข้าสู่เอลนิโยนะบอกว่าระหว่างปรากฏการณ์ที่รุนแรงหรือสุดโต่งเอ็กซ์ตรีมสองแบบนี้คือเอ็นนิโยกับลานิญาเนี่ยครับมันมีช่วงเวลาที่อากาศจะเป็นกลางที่เรียกรวมกันว่าเอ็นโซนะเอลนิโยก็จะเกิดประมาณว่าจริงๆแล้วไปถึง18เดือนถ้าเอลนิโยมาคือมันไม่ได้มาเป็นประจำทุกปีมาเป็นระยะ 2-3 ปีจะมายาวทีหนึ่งเอลนิโยโดยปกติ typically นะภาษาอังกฤษของ WMO บอกว่าโดยทั่วไปอะแล้วกันนะครับตามที่เป็นแบบแผนเนี่ยถ้ามาปุ๊บก็จะอยู่ไปยาวถึง18เดือนนะไม่ใช่ 4-5 เดือนข้างหน้าเฉยๆนะนั้นเอลนิโยจะเวียนมา18เดือนหลังจากนั้นก็จะไปเป็นลานิญานะอาจจะ3ปีคร่าวๆก็คือว่าทุก3ปีจะมีข่าวใหญ่แบบนี้มาอีกทีหนึ่งพอมาแล้วเอลนิโยคือปีนี้นะครับจะอยู่กี่เดือนไม่ทราบนะครับผมอ่านเว็บไซต์ของ WMO แล้วก็ทั้งหมดเนี้ยเป็นข้อมูลสะสมประมาณการแต่ว่ามันอยู่ได้ถึงปีครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะว่างเว้นไปกลายเป็นลานิญา3ปีคร่าวๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารับมือกับอากาศสุดโต่งแล้วกันร้อนๆจัดแรงจัดฝนตกหนักน้ำท่วมมันขึ้นอยู่ว่าจะไปลงจุดไหนเอลนิโยเนี่ยอธิบายด้วยอย่างนี้ครับคือว่าน้ำทะเลมันอุ่นขึ้นบนพื้นผิวนะในตอนกลางและตอนตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะเขาเรียกชื่อว่าบอยชายคือเด็กผู้ชายเด็กน้อยเด็กชายตัวน้อยก็คือหมายถึงพระเยซูเนื่องจากว่าอันนี้อธิบายประวัติความเป็นมาคือมีชาวประมงทางอเมริกาใต้นะครับซึ่งเขาก็สังเกตว่าปีนี้ทำไมจับปลาได้น้อยลงนะครับอากาศมันผิดปกติแล้วอาหารปลาในทะเลเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้คุณภาพของอาหารในทะเลน้อยจับปลาได้น้อยปลาเกิดน้อยอะไรแบบนั้นนะครับก็ทำให้มีลักษณะผิดปกติแถวๆชายฝั่งเปรูเอกวาดอร์ชาวประมงแถวนั้นก็เลยมันก็มาตรงแถวๆบังเอิญมันตรงแถวๆคริสต์มาสครับก็เป็นช่วงเดือนเกิดหรือสัปดาห์หรือช่วงเวลาเกิดของพระเยซูเด็กน้อยนะครับก็เลยเรียกว่าเด็กน้อยปรากฏการณ์แบบนี้และปรากฏการณ์เด็กน้อยเยซูก็ได้แต่มันจะไม่มีคำว่าเยซูอยู่ในนั้นนะครับในทางตรงกันข้ามกันลานีญาเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทะเลเย็นผิดปกติเอลนิโยทะเลร้อนผิดปกติก็จะอยู่กันไป18เดือนคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นอีก3ปีก็จะเป็นลานีญาทะเลเย็นมันตรงกันข้ามมันสุดโต่งมันเอ็กซ์ตรีมมันออปโพซิตตรงข้ามกันเฮ้ยทำไมจะพูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็เพลินๆไปแล้วกันนะครับมันตรงกันข้ามกันแต่ว่า WMO ใช้คำว่าออปโพซิตนะครับไอ้เอ็กซ์ตรีมเนี่ยภาษาไทยผมกับเพื่อนๆที่เคยสอนรัฐศาสตร์จุฬาใช้คำว่าสุดโต่งนึกถึงคำนี้มาจากท่านอาจารย์รุ่นพี่นะครับ อาจารย์ประทุมพรวัชรเสถียรชาวคริสต์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปตะวันออกท่านถึงแก่กรรมไปหลายปีแล้วครับผมไปร่วมงานศพพี่ตุ๊กนะครับถ้าใครใช้คำว่าสุดโต่งนี่คือเอ็กซ์ตรีมไอ้ผมก็อธิบายไม่ถูกเพราะมาจากอินเดียสุดโต่งก็เอ็กซ์ตรีมก็นั่นแหละครับลานิญาก็สุดโต่งคือกลายเป็นว่าน้ำทะเลเย็นกว่าปกติ unusually cool ocean surface พื้นผิวจะเย็นผิดปกติในพื้นที่เดียวกันที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับภาคกลางตอนใต้แถบเท่นสูงสุดของมหาสมุทรแปซิฟิกนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะได้รับการโหมกระหน่ำซ้ำเติมให้มันเย็นหนักขึ้นไปด้วยลมบนพื้นผิวทะเลลมทะเลนะครับที่ พัดจากตะวันออกไปตะวันตกนั่นถ้าเราดูแผนที่แล้วก็จะอันนี้แผนที่เต็มท่านจะเห็นว่าตอนนี้แผนที่ลานิญานะครับมันร้อนเดี๋ยวพอถึงเอลนีแผนที่เอลนีโยแล้วถึงลานิญามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีเย็นลงแต่ช่วง 4-5 เดือนข้างหน้านี้เราจะเจอและจะเจอแบบเนี้ยอาจจะไปยาวปีครึ่งไม่ใช่แค่4-5เดือนข้างหน้าคงจะมากกว่า4-5เดือนข้างหน้าเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่ว่านี้นะครับทางสำนักอุตุนิยมวิทยาหรือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็จะมีรายละเอียดอธิบายไว้เยอะท่านผู้ฟังที่สนใจก็ติดตามไปอ่านข่าวสารข้อมูลรายละเอียดพวกนี้นะแต่ผมเอามาสรุปให้พอฟังคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเข้าไปดูเว็บไซต์ของ The Economist นะครับเมื่อวานนี้คือเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นข่าวเมื่อวานแล้วผมบังเอิญช้าไปวันเมื่อวานไม่ทันได้พูดก็คือว่าก็ตอกย้ำความถูกต้องของข้อมูลของผมที่เอามาจากก็มาจากที่เดียวกันนะครับก็คือ World Meteorological Organization ซึ่ง Economist ก็เอามาสรุปรายงานว่าเอลนีโยระบบภูมิอากาศที่กำลังทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างผิดปกติในช่วงนี้แล้วก็จะทำให้การตกของฝนผันแปรหมายความว่าจะตกมากเปลี่ยนที่ตกตามดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คาดว่าจะเริ่มอย่างทันทีตามคำพยากรณ์หรือคำอธิบายของ World Meteorological Organization หรืออุตุนิยมวิทยาโลกนะครับการพยากรณ์อากาศเช่นว่านี้ก็ชี้ว่ามันอาจจะกลายเป็นช่วงเวลาที่อากาศรุนแรงที่สุดหรือว่าร้อนจัดที่สุดในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมายิ่งขูดหนักเข้าไปอีกคือมันจะผิดปกติกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมามันก็ระวังแล้วกันผมว่าพระโคกินหลายอย่างแล้วก็ทำนายว่าปีนี้จะฝนจะน้อยเนี่ยน่าจะเป็นจริงนะต้องตามดูแล้วกันนะครับคือถ้าเป็นตามนั้นก็หมายความว่าจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในสภาวะอากาศร้อนแล้งจะมากขึ้นฝนตกก็จะตกหนักมากขึ้นแล้วแต่พื้นที่สลับกันไปในความสุดโต่งแล้งจัดกับฝนตกหนักแล้วอีโคโนมิสสรุปว่าในช่วงเวลา9ถึง12เดือนข้างหน้าอันนี้ขอมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับก็คงจะมาจากบทความเดียวกันของ WMO แหละนะแต่ว่า WMO บอกว่าอยู่ได้ถึง18เดือนนะครับอันนี้เขาก็ย่อให้ใครเป็น9ถึง12เดือนก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าจะยึดเป็นหลักก็คือนักวิทยาศาสตร์ของอุตุนิยมวิทยาโลกที่สังกัดองค์การสหประชาชาติแล้วส่วนเราจะเอาข้อมูลท้องถิ่นบ้านเราจะเอาของอาจารย์เสรีสุภราทิพย์ของทีมคอนซัลทิงเนี่ยเอามาผสมผสานเพราะว่าเขาจะมีหลากหลายข้อมูลก็ทำให้ท่านเข้าใจเอาง่ายๆก่อนพักครึ่งรายการก็คือว่าปีนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับ12เดือนข้างหน้าหรือ16 18เดือนข้างหน้านะคร่าวๆอากาศจะสุดโต่งร้อนแรงหนักในบางพื้นที่และอีกบางพื้นที่ก็ฝนจะตกหนักตามดูแล้วกันนะครับหวังว่าเราจะอยู่กันอย่างสนุกสนานบันเทิงนะครับอย่าให้มันเกิดทุกข์มากนักแต่ถ้าใครโชคดีได้น้ำมากก็ทำการเกษตรดีใครโชคดีได้น้ำน้อยก็ไม่ต้องท่วมชุ่มฉ่ำอะไรกันมากมายนะขอให้กรุงเทพโชคดีไม่ต้องมีน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวก็เลือกตั้งผู้ว่ากันก็จะได้ผู้ว่าใครก็แล้วแต่นะครับมาดูแลน้ำท่วมเหมือนเดิมครับครับขณะนี้ท่านก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนนิมนต์อยู่นะครับขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนนิมนต์
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ส สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:36 น.นะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางธมท. 96.5 FM นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามมาบางท่านก็บอกว่าฟังมาตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มคือว่าผมก็ทำรายการนี้มาตั้งแต่สมัยเอลนีโยลานีญาแหละนะครับรายการนี้เริ่มเดือนเมษายนนะครับเมื่อ42ปีที่แล้วที่ FM 90กองพลที่1รักษาพระองค์หลังจากผมเป็นลูกศิษย์พ้นกุฏิคนหนึ่งของท่านอาจารย์พิชัยวาสนาทรงผู้ทำรายการต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองประมาณนั้นแอโร่เอกลักษณ์ของเอกบุรุษอาจารย์พิไทยอาจารย์พิชัยวาสนาทรงก็อย่าตามลงเสียงโฆษณาแกแปลหนังภาคหนังทั้งที่แกก็เป็นสถาปนิกมีฐานะดีมากๆแกก็อดไม่ได้ที่จะทำสื่อเหล่านี้นะครับผมก็เมื่อนึกถึงคุณพิชัยวาสนาสมท่านคงใช้จินตนาการค้นหาภาพออกก็ได้นะครับว่าเป็นปรมาจารย์ผู้จัดรายการวิทยุด้านการต่างประเทศอ่านหนังสือต่างประเทศเอามาเล่าให้ฟังวิทยุคลื่นสั้นในยุคที่โลกยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้แทบจะไม่ต้องเสนอข่าวนะครับที่ผมทำเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้แต่เนื่องจากว่าทำไงจะทำให้คนฟังก็คือสมมติว่าทุกท่านหาข่าวเองได้เหมือนผมแล้วเนี่ยแล้วท่านก็นั่งคิดแล้วผมก็นั่งคิดแล้วผมก็หาอะไรที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่มากกว่าที่ท่านผู้ฟังหามาเนื่องจากผมมีห้องสมุดก็จะช่วยใ รายการเราสมบูรณ์มากขึ้นคือช่วยกันคิดไม่ช่วยกันให้ข่าวสารข้อมูลอะไรนักหนาเพราะท่านหาเองได้แต่สมัยก่อนเนี่ยครับผู้ฟังทั่วไปก็จะไม่เปิดคลื่นสั้นไม่มีเทเลไทป์หรือว่าข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องของ AP Reuters นะเพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามหาข่าวมาเล่าคุณพิชัยก็จะทำอย่างนั้นหนักๆผมก็ยังสงสัยว่าเคยไปเยี่ยมบ้านอาจารย์พิชัยวาสนาส่งครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ที่สีลมครับเข้าซอยเข้าไปโอ้โหตอนหลังท่านก็ย้ายไปอยู่เมืองเอกผมก็ไปเยี่ยมหลังจากนั้นท่านก็จากโลกนี้ไปนั่นแหละครับการทำข่าวสารเนี่ยมันเป็นแบบฉบับของการเล่าเรื่องที่เราหาเรื่องมาเล่าให้เหมาะสมกับผู้ฟังก็นึกถึงในตอนนั้นแล้วเวลาพูดถึงลานียาอะไรเอลนิโยลานียาเนี่ยครับคุยกันมาตั้งแต่ช่วงนั้นครับตอนที่คุณพิชัยวาสนาส่งทำรายการเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ที่ 96.5 FM ที่อาคารจอดรถชั้น4นะของไทยไดมารุชั้น4ชั้น5ประมาณนั้นนะครับถ้าใช้จินตนาการหลับตานึกถึงแยกราชประสงค์นะห้างญี่ปุ่นที่มันตั้งแล้วมีบันไดเลื่อนด้วยบันไดเลื่อนก็คือว่าเราก็ไปเดินบันไดเลื่อนกันนะครับไทยไดมารุแล้วก็มีอาคารจอดรถสมท. 96.5 ในยุคนั้นเนี่ยห้องออกอากาศอยู่ที่อาคารจอดรถของไทยไดมารุนะครับผมก็ขับรถไปทำรายการเหตุการณ์บ้านเมืองในวันที่อาจารย์พิชัยวาสนาส่งท่านอยากให้ผมลองเล่นดูนะครับลองทำดูท่านไม่ว่างไปต่างประเทศป่วยท่านก็จะให้อาจารย์ประทุมพรวัชรเสถียรทำซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมที่เป็นอาจารย์ที่จุฬาใช่ไหมที่เอ่ยถึงไปเมื่อกี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปตะวันออกพี่ทุ่งล่วงลับไปแล้วแหละนะครับอาจารย์ประทุมพรปรสระประทุมพรวัชรเสถียรแล้วอาจารย์ประทุมพรก็สมเกียรติมาแทนพี่หน่อยเพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่ว่างเขาก็ให้ผู้ใหญ่ลองมาทำผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็เลยได้ทำงานแทนอาจารย์ประทุมพรซึ่งไปแทนคุณพิชัยขอเล่านิดหนึ่งแล้วกันนะคือวันหนึ่งนะอันนี้ที่อาคารจอดรถไทยไดมารุชั้น4หรือชั้น5ผมจำชั้นไม่ได้แม่นแล้วนะครับจะเป็นชั้น4ชั้น5อาคารจอดไม่รู้นะครับผมก็ขับรถไปนะเป็นรถยนต์คันแรกที่และคันเดียวนะที่ผ่อนส่งซื้อหลังจากนั้นก็ไม่ซื้อรถอีกเลยก็จะเป็น Subaru GLS 1.6 จำได้เลยนะครับรถส่วนตัวที่มีเป็นคันแรก2500ยังไม่28นะ26 27อะไรประมาณนั้นนะครับแถวๆนั้นแล้วก็เปิดกระจกหน้าต่างแล้วก็จะไปถึงราชประสงค์ก็จะขึ้นอาคารจอดรถเสร็จแล้วมีคนร้ายคนหนึ่งกระโดดเข้ามาโหนหน้าต่างด้านขวามือของคนขับใช่ไหมแล้วก็จี้เพื่อจะเอาทางผมนะครับผมก็ตกใจผมก็เหยียบคันเร่งเร็วขึ้นที่จอดรถไอ้นั่นก็ล่วงไปเลยนะครับแล้วรีบหมุนกระจกมันไม่ใช่รถออโต้อะไรนะครับรถราคาประมาณสัก 300,000 บาทซื้อจากห้างรถซูบารุรุ่นแรกขับเคลื่อนล้อหน้าก็เลยคิดถึงวันนั้นอยู่ช่วงนั้นแหละที่เราคุยกันเรื่องเอ็นโยลานิยาแล้วก็มาจนถึงวันนี้ก็คุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการรำลึกอดีตแล้วเรื่องที่เราเข้าใจกันเยอะแล้วนะครับผมก็ชี้แนะว่าแหล่งข่าวมาจากไหนเมื่อวานท่านผู้ฟังที่มาเยี่ยมสามสาวที่มาเยี่ยมนั้นก็ท่านก็บอกว่าก็ฟังอยู่มาฟังมาเรื่อยๆแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ผมก็บอกขออภัยด้วยนะบางวันอาจจะไม่ค่อยเข้าหูฟังนะครับพูดแล้วไม่เข้าหูก็ขออภัยด้วยแล้วก็ชี้แจงแนะนำติฉินนินทาได้เสมอนะครับทางอีเมลท่านผู้ฟังที่ต้องการพูดคุยถกเถียงไม่ต้องเถียงก็ได้นะครับคุยกันธรรมดาก็ไปที่โลกยามเช้า Morning World สงเกียรติ @thaivision.com อันนี้เป็นอีเมลของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารได้ตามความสะดวกของท่านอีเมลสั้นอีเมลยาวตามสะดวกใครที่อีเมลมายาวผมก็จะพยายามตอบให้ใกล้เคียงกันก็เลยจะช้าหน่อยบางทีก็ลืมไม่ได้ตอบเลยก็มีแต่ว่าอาจจะตอบออกอากาศถ้าตอบออกอากาศแล้วท่านผู้ฟังบังเอิญได้ยินก็ไม่ต้องตอบทางอีเมลนะครับหรือถ้าไม่ได้ยินก็จะบอกเอ้ยทำไมไม่ตอบแต่พอดีตอบแล้วนะครับขออภัยด้วยมันก็ไม่แน่นอนขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับผมนะครับในรายการโลกยามเช้าทางสมท. 96.5 FM เมื่อวานนี้นะครับที่จริงตลอดสัปดาห์เราคุยเรื่อง Magnifica Humanitis หรือว่ามนุษย์นั้นงดงามจากสมณสารของพระสันตะปาปาเลโอที่14ไปแล้ว หลายประเด็นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็จะแจ้งให้ทราบว่าเรื่องมันเยอะมากแล้วผมก็จะคอยทำแปลของฝ่ายคาทอลิกไทยอยู่นะครับแล้วจะได้บอกให้ท่านฟังไปหาอ่านเอาผมจะอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านไปครึ่งค่อนทางแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบอ่านแล้วก็มากไว้ประโนดไว้แล้วคิดว่าอย่างนี้ครับนะผมจะคุยเรื่อง AI มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างไรในสายตาของสำนักวาติกันหรือพระสันตะปาปาลีเลโอที่14ตามเอกสารซึ่งเป็นสมณศักดิ์

แล้วก็จะเล่าให้ฟังโดยสรุปทุกสัปดาห์ในรายการในบริบทของสมเกียรติอ่อนพิมล6โมงเช้าบน YouTube ทุก6โมงเช้าวันศุกร์แล้วก็จะทำไปตามสารบัญจะมากจะน้อยจะยาวนานยังไงท่านผู้ฟังจะเบื่อไม่เบื่อไม่รู้ผมคิดว่าเพราะผมจะต้องคิดต้องเขียนต้องสรุปแล้วก็เป็นข้อมูลด้วยจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังที่สนใจอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะผมไม่ได้ต้องการมวลชนมากมายแต่ต้องการกระตุ้นถึงความคิดว่ามันสำคัญมากๆว่า AI กำลังครอบงำมนุษย์อย่างไม่เป็นธรรมแล้วมนุษย์จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ในมุมมองของพระผู้เป็นเจ้าหรือมุมมองของศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกโดยเฉพาะโดยพระสันตะปาปาเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่คุยกันเลยนะมนุษย์คุยกันว่าทำไงจะใช้ AI ทำไงจะสร้าง AI แข่งขันกันแต่ทางฝ่ายโบสถ์แคทอลิกบอกว่า AI เนี่ยมันทำลายหลักนิยมของศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกโดยเฉพาะที่เรียกว่าโซเชียลด็อกทรินหลักนิยมทางสังคมของศาสนาที่มนุษย์นั้นสำคัญที่สุดมีความหลากหลายแตกต่างผิวพรรณเชื้อชาติภาษาแต่ต้องรับมนุษย์ว่าเป็นมนุษย์ที่สวยงามงดงามและสำคัญมนุษย์ที่งดงามสำคัญเทียบเท่ากันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์จากเผ่าพันธุ์ไหนแต่เมื่อ AI มาจะรวมมนุษย์ให้คิดเหมือนกันหมดหรือไม่ให้คิดเลยแล้วก็จะตอบตามนี้มนุษย์ก็จะอยู่ภายใต้อภิมหาเศรษฐีดิจิทัลในโลกนี้ไม่กี่รายแล้วคำถามคำตอบเขาก็จะออกแบบไปแล้วมนุษย์ก็จะสูญเสียไปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันใหญ่จริงๆมันเป็นเรื่องปรัชญาและสังคมพอพูดว่ามันเป็นเรื่องศาสนามันก็ใช่นะครับแต่ทุกศาสนาต้องเข้ามาดูแล้วนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีไล่ไปตามสารบัญนะครับขณะนี้ท่านผมทำสารบัญเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ทำทั้งวันแล้วก็เอาไปคุยในรายการวันศุกร์นี้นะรายการในบริบทคุยเฉพาะสารบัญแล้วหลังจากนั้นศุกร์ถัดๆไปก็จะลงทีละข้อทีละข้อไปผมไม่รู้จะกี่สัปดาห์เสร็จพูดง่ายให้เบื่อไม่ข้างหนึ่งแต่ว่าถ้าจบแล้วให้ท่านเข้าใจนะครับว่าตัวท่านผู้ฟังในมุมมองของแคทอลิกโดยเฉพาะถ้าพุทธยังมองไม่เห็นช่วยมองด้วยแล้วกันนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแคทอลิกมองเห็นก่อนว่ามันเป็นเรื่องปรัชญาชีวิตมันเป็นเรื่องขัดต่อหลักศีลธรรมแห่งศาสนาที่มนุษย์ยอมสยบให้กับคนที่ไม่ใช่มนุษย์หรือยอมสยบให้กับมนุษย์ที่ไปคิดสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คือเป็นเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องคิด AI มาครอบงำเราแล้วเราก็จะหมดความหมายหมดความหมายเนี่ยคือภาพรวมอ่านจบแล้วจะได้ประมาณนี้แล้วเราจะสู้กับมันยังไงพระสันปาปาบอกว่าไม่ต้องสู้ทำความเข้าใจแล้วปรับตัวแต่อย่ายอมให้มันครอบงำเราก็แล้วกันนะครับคือมนุษย์ก็ต้องยอมรับความแปลกใหม่ทางเทคโนโลยีที่เข้ามาอยู่เสมออันนี้คือภาพรวมถ้ารัฐบาลไทยยังไม่กระตุ้นให้เห็นปัญหานี้ผมก็จะช่วยกระตุ้นทีละน้อยนะครับผมคิดว่าผมอ่านแล้วมันสำคัญจริงๆแต่มันอธิบายยากมันเป็นเรื่องปรัชญานะครับมันจึงอธิบายสรุปเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นมันจะมีสารบัญ5บทใหญ่ๆนะครับผมทบทวนอันนี้ตอนนี้เมื่อกี้นี้ตอนพักรายการผมเอาขึ้นเว็บไซต์ thaivision.com หน้าแรกแล้วก็กดไปดูสไลด์โชว์ว่าสารบัญมีอะไรบ้างนะครับแต่รายละเอียดเนี้ยใช้เวลาผมว่าหลายเดือนกว่าจะเสร็จไม่เป็นไรครับมนุษย์ยังเรียนรู้เรื่อง AI แล้ว AI ก็ยังเรียนรู้อยู่เสมอว่าตัวเองจะทำตัวยังไงสารบัญของสมณสารก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับขอทบทวนอย่างรวดเร็วก็คือว่ามันจะมีบทนำมีหัวข้อย่อยออกมาว่าด้วยเรื่องสิ่งแปลกใหม่ที่เข้ามาในช่วงชีวิตของเราหรือ res novae นะครับ novae หรือ novo เนี่ยวง novo ก็คือวงใหม่นั่นแหละครับแล้วก็อ้างอิงพระคัมภีร์สองเรื่องที่ต้องตัดสินใจว่ามนุษย์จะไปทางไหนนะแล้วก็มนุษย์ก็ควรจะต้องหาสิ่งที่เป็นความดีงามร่วมกันแล้วมนุษย์จะต้องคงความเป็นมนุษย์ต่อไปนั่นก็คือบทนำซึ่งมี1 2 3 4หัวข้อใหญ่นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าบทที่1บทที่1ว่าด้วยพลวัตของการเข้าสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนของศาสนานะครับแล้วถ้าจะอธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาอะไรต่างๆในบทที่1เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็บทบาทของพระสันตะปาปาพระองค์ต่างๆที่ย้ำในเรื่องคำที่ย้ำตลอดเอกสารสมณสารนี้นะครับคือหลักนิยมทางสังคมหรือ social doctrine ครับก็จะเป็นบทที่2บทที่1บทที่2บทที่1เนี่ยก็คือประวัติความเป็นมาทั่วไปของ social doctrine บทที่2เนี่ย

จะลงรายละเอียดมากเลยนี่น่าสนใจสุดๆก็คือว่าฝ่ายแคทอลิกโบสถ์แคทอลิกเนี่ยมีหลักนิยมหรือลัทธิความคิดความเชื่อในทางปฏิบัติเพื่อให้สังคมดีขึ้นนะละเอียดมากตรงนี้ที่พระสันตะปาปาห่วงใหญ่นะครับว่าหลักนิยมเหล่านี้มันจะไม่ปฏิบัติตามกันแล้วไปหลงไหลกับภาษาใหม่ของ AI ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ก็จะพูดถึงเรื่องพื้นฐานของหลักนิยมของศาสนาหรือว่าพูดง่ายโครงสร้างความห่วงใยและการยึดถือสังคมร่วมกันเป็นยังไงมันมีความดีงามร่วมกันมันมีเป้าหมายร่วมกันอันเป็นสากลมันมีการช่วยกันทำโดยให้รัฐเป็นตัวเสริมไม่ใช่เป็นตัวนำที่เรียกว่า subsidiary มีความสามัคคีเข้มแข็งร่วมกันเป็น solidarity แล้วก็มีความยุติธรรมในสังคมร่วมกันนี่บทที่2นะครับแล้วพอไปถึงบทที่3ก็พูดง่ายถ้าขี้เกียจบทสำคัญที่สุดใช่ป่ะอย่างไรซึ่งครับผมเพราะฉะนั้นก็อธิบายแล้วดูตามข่าวแล้วก็ไม่พระองค์พูดปั๊บเรื่องสำคัญต่อสู้กับเทคโนโลยีนั่นคือบทที่3นะครับบทของความสัตย์จริงเป็นความประชาชนหรือพลเมืองหรือว่าไหนผมอยากจะใช้คำว่าชาวโลกดีกว่าความคิดสันตปาปาแล้วบังเอิญเป็นมุสลิมก็เขินไม่เอาเราเป็นลูกแกะในฝูงเจ้าด้วยก็ได้นะครับงั้นบทที่4ก็จะเป็นคำแนะนำว่าจะปกป้องมนุษย์อย่างไรนะครับแล้วก็มาบทที่5นะในช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายพระสันตปาบอกว่าความจริง truth การทำงานและเสรีภาพท่องไว้เลยครับ3เรื่องเนี้ยพระองค์ห่วงใยมนุษย์ว่าไม่ยึดความจริงแล้วเหรอหรือเป็นความจริงที่เศรษฐีดิจิทัลเขาคิดมาให้นะแล้วมนุษย์ก็ไม่ต้องทำงานเลยเหรอมันไม่มีคุณค่านะไอ้ AI มาแย่งงานไปหมดหรือจะให้เรากลายเป็นคนไม่มีคุณค่ามีงานเล็กๆน้อยๆทำแล้วเราก็ไม่มีเสรีภาพบทที่4บทที่3บทที่4เนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมากบทที่5ผมว่างดงามที่สุดนะก็คือว่าพระสันตปาบอกว่าเรามีวัฒนธรรมอันทรงพลังอำนาจอันเป็นวัฒนธรรมว่าด้วยอารยธรรมแห่งความรักอ่านบทที่5แล้วน่าจะมีความสุขนะครับแล้วถ้าท่านติดตามหรือไปหาอ่านเองเมื่อบทแปลภาษาไทยมาก็จะช่วยให้ผมลดงานลงไปมากขึ้นนะผมไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์กับเท่ากับฝ่ายคริสตจักรในประเทศไทยนะครับแต่ว่าทำเพื่อกระตุ้นให้เห็นว่าคิดกันเรื่องนี้นะมากกว่าเรื่องที่จะทำ AI เองหรือใช้ AI อย่างสะดวกสบายเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็จบนะบทที่5เสร็จแล้วก็จะมีบทสรุปสุดท้ายนะครับสุดท้ายว่าในเรื่องความสำคัญของการใช้ภาษาการใช้คำมันจะต้องให้เหมาะสมแล้วก็จะสร้างโลกของเราให้มีความหวังและให้มนุษย์คงความยิ่งใหญ่ต่อไปสุดท้ายนะครับขอสรุปข่าวต่างประเทศก่อนจบรายการใน5นาทีสุดท้ายนี่คือว่าสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อชั่วโมงกว่าที่แล้วถ้าบนจอผมตัดปะมาเป็น1มินิทที่แล้วก็แปลว่ามันตอนนั้นผมทำประมาณที3นะครับที3ที4ก็จะผ่านมา 2-3 ชั่วโมงแล้วล่ะอิหร่านเผชิญหน้ากับปัญหาที่ต้องมีทางเลือกเพราะว่าอิหร่านเองก็มีปัญหาด้านพลังงานเรื่องการใช้น้ำมันซึ่งว่าแม้ว่าน้ำมันราคาถูกมีให้ใช้แต่มันจะเริ่มขาดแคลนในแง่ที่ว่าส่งออกเอาตังมาก็ลำบากแล้วก็ผลิตได้ลดลงก็จะเกิดวิกฤตพลังงานแบบที่บางทีเราไม่เรียกว่าวิกฤตหนักหนาอะไรก็ตามนะครับแต่ก็เกิดนะครับอันนี้ก็คือข่าวที่ใหญ่ที่หนึ่งนอกจากถ้าเป็นข่าวที่เกิดใหม่ก็คือว่าการเจรจายังไม่ยกเลิกระหว่างอเมริกากับอิหร่านยังมีความก้าวหน้าตั้งแต่ต่างประเทศอิหร่านว่าอย่างนั้นอันนี้มาพูดถึงเรื่องวิกฤตพลังงานของอิหร่านเนี่ยครับผมก็เข้าไปดูเพิ่มเติมในข่าวของอัลจาซีราสรุปอย่างนี้ว่าตอนนี้การผลิตน้ำมันในอิหร่านมันลดลงการส่งออกก็ลดลงลำบากมันถูกปิดกั้นอ้อมล้อมอ่าวโดยอเมริกาใช่ไหมก็ทำให้ต้องมีการออกบัตรฉุกเฉินพิเศษเขาเรียกว่า emergency card นะบัตรฉุกเฉินพิเศษให้กับปั๊มและให้กับประชาชนทั่วไปชาวอิหร่านต่อไปนี้เป็นคำอธิบายวิกฤตพลังงานในอิหร่านท่านทุกฟังอาจจะนั่งเกาหัวโอ้ยอย่างนี้เหรอวิกฤต

0: คืออย่างนี้ครับผมแยกเป็นข้อที่หนึ่งนะครับประชาชนชาวอิหร่านนะตอนนี้เนื่องจากเขามีวิกฤตเรื่องน้ำมันไม่พอใช้กันหรือว่าต้องปันส่วนกันเพราะเงินแล้วต้องอุดหนุนราคาน้ำมันอีกต่างหากนะครับก็เลยออกกฎมาว่าประชาชนชาวอิหร่านที่ใช้รถยนต์ผลิตในประเทศอิหร่านเองเท่านั้นนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษจะได้บัตร Emergency Card บัตรฉุกเฉินอันนี้ให้เติมน้ำมันได้เดือนละไม่เกิน60ลิตรต่อเดือนถ้าผมไปเติมครั้งเดียวก็เกือบ50ลิตรแล้วนะครับ60แต่มันเติมได้เยอะกว่านี้แหละครับแต่ว่าที่จะช่วยเหลือกันนี่คือว่า60ลิตรต่อเดือนต่อรถ1คันที่เป็นรถผลิตในประเทศอิหร่านเองหรือประกอบในอิหร่านเองเนี่ยในราคาลิตรละ36สตางค์อันนี้แปลว่าราคาพื้นฐานของชาวบ้านซื้อน้ำมันนะครับ15,000เรียลเงินสกุลอิหร่านเท่ากับ36สตางค์นี่มันเดือดร้อนมากประชาชนชาวอิหร่านเติมน้ำมันได้แค่คันละ60ลิตรต่อเดือนแล้วก็ราคาน้ำมันถึงลิตรละ36สตางค์ไม่ใช่36บาทนะครับ36สตางค์เอาละถ้าจะใช้เกิน60ลิตรก็อยู่ในประเด็นที่2นะครับถ้าเกิน60ลิตรก็เติมได้อีก100ลิตรต่อเดือนซึ่งจะคิดเงินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า 30,000 เรียลต่อลิตรหรือ72สตางค์เพราะฉะนั้น60ลิตรแรกต่อเดือนเนี่ย36สตางค์ต่อลิตร100ลิตรถัดไป72สตางค์ต่อลิตรท่านผู้ฟังไม่ต้องยิ้มหรือร้องไห้ผมว่าร้องไห้ดีกว่ามั้งนะครับโอ้นะครับโอเคประเด็นที่3ถ้าใช้เกิน60บวก100ลิตรคือเกิน160ลิตรที่เกินไปนั้นก็จะคิดลิตรละบาท19สตังค์แพงมากถ้าใช้60ลิตร36สตังค์นะเพิ่มอีก100ลิตร72สตังค์เพิ่มอีก160ลิตรบาท19สตางค์คือราคาน้ำมันแพงที่สุดถ้าเราใช้เยอะๆนะครับก็ 50,000 เรียลต่อลิตรหรือ1บาท19สตางค์เป็นราคาน้ำมันที่รัฐบาลอิหร่านอุดหนุนด้วยนะครับมันจะมีกองทุนน้ำมันประมาณเหมือนบ้านเรานะครับแล้วข้อบังคับนี้ยังไงในข้อที่4ทุกคนใช้ได้ไม่เกิน30ลิตรต่อวันก็คือไปได้ไม่ไกลเต้ก็ใหญ่กว่าเรานะครับในราคาที่บอกไว้1 2 3บนจอนะครับแล้วถ้าเกิดจะใช้วันหนึ่งเกิน30ลิตรเกินโควต้าต่อวันนะครับเพราะว่าเขาให้60ลิตรต่อเดือนถ้าเกินโควต้าเติมไป30ลิตรต่อวันก็จะมีบัตรฉุกเฉินทางปั๊มจะออกให้ได้ไม่เกิน10ถึง15ลิตรคือยังไงก็ช่วยประชาชนแหลกลานนะครับแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆใช้กันนะครับมันคนที่ใช้เกินอัตรา30ลิตรต่อวันก็จะได้เพิ่มมาสัก10 15ลิตรแล้วแต่ปั๊มก็จะออกบัตรพิเศษให้คนคนนั้นรถคันนั้นรัฐบาลบอกว่าก็แนะนำเฉยๆไม่บังคับนะครับบอกว่าพยายามไม่ให้ออกบัตรพิเศษที่ปั๊มเลยให้ประชาชนใช้บัตรพิเศษที่ติดตัวไปกับรถของตัวเองเท่านั้นอันนี้คือวิกฤตพลังงานที่ประเทศอิหร่านก็ถือว่ามันก็ยุ่งแบบอิหร่านแต่รู้สึกราคาน้ำมันถูกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อเมริกายิงใส่เกาะคอเชมในช่องแคบพอมุดอิหร่านยิงกลับไปยังคูเวตและบาเรนโดยใช้ทั้งโดรนและขีปนาวุธยิงกลับเพราะว่าถือว่านั่นเป็นฐานทัพของอเมริกานะครับเมื่อวานนี้บาเรนเป็นครั้งแรกที่โดนยิงไม่เคยโดนยิงมาเลยตั้งแต่28กุมภาพันธ์นะตาย1บาดเจ็บกว่า60นะครับแต่ว่าโดนทัพบอกว่าการเจรจายังคงเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือทรัมป์ก็บอกว่าจะต้องไม่ให้อิหร่านปรุงแต่งยูเรเนียมจะต้องเอายูเรเนียมที่ปรุงแต่งแล้วมาเป็นของอเมริกาให้ได้แล้วก็บอกว่าการเจรจาดำเนินต่อไปผมก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการแกก็ต่อว่าเศรษฐี CNN สื่อมวลชนไม่รักชาติโกหกหลอกลวงต่อหน้าเคทเลนคอลลินผู้สื่อข่าวผู้ประกาศคนดังแกก็ยืนยิ้มเจือๆนะครับแกตอบว่าเพราะว่าสวยก็สวยแล้วทำไมทำข่าวแบบนี้ขำดีนะครับอเมริกาไม่มีเสรีภาพของสื่อมวลชนประธานนี่จะต่อว่าด่าทอสื่อมวลชนได้เต็มที่เลยนะครับก็ขอจบรายการโลกยามเช้าในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์กลับมาคุยกันใหม่โชคดีสันติภาพจงมาเกิดแก่ทุกท่านสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทยดิฉัน

0: เป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติ4มิถุนายน2069นะคะวันนี้สถานการณ์ทางฝั่งชายแดนไทยกับกัมพูชากลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มมีข่าวการปะทะกันบ้างนะคะการผลักอกกันการขีดเส้นตายให้กับฝั่งไทยนะคะการเคลื่อนไหวทางการทูตน่าสนใจมากวันนี้เดี๋ยวช่วงอาเซียนเราอัพนะคะเราจะมาเกาะติดสถานการณ์นี้กันนะคะแล้วก็วันนี้บิ๊กสตอรี่นะคะจะเป็นประเด็นที่เมื่อวานข้าราชการนั้นฟังแล้วอาจจะไม่สบายใจเพราะว่าประเทศไทยรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของการลดขนาดข้าราชการนะคะซึ่งเรื่องนี้เวียดนามเนี่ยทำอยู่แล้วก็ใช้เวลาทำแค่3เดือนเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันว่า2ประเทศนี้มีความเหมือนและต่างกันอย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้พบกันกับเรา2คนดิฉันสังกมาสารวัตรค่ะ
3: ค่ะกนิกากิติเวชกุลค่ะ
2: ค่ะแล้วแน่นอนวันนี้ก่อนที่จะไปติดตามทั้งเรื่องของเวียดนามแล้วก็ไทยกัมพูชาไปติดตามกันก่อนเลยนะคะสถานการณ์ที่จีนมีอัปเดตข่าวเรื่องการระลึกถึงเทียนอันเหมินทำไมคนจีนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ถูกปิดกั้นข้อมูลค่ะ
4: World Update
3: ค่ะ4มิถุนายนหรือวันที่3ต่อวันที่4มิถุนายนเมื่อ37ปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1989หรือที่ในจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่า64ก็คือเดือน6วันที่4นะคะแน่นอนว่าก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทางการจีนพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะมีการเซ็นเซอร์โดยเฉพาะข้อความต่างๆการจัดกิจกรรมนะคะแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอยู่ในออนไลน์ไงคุณสังกมาฉะนั้นเราไปดูสำรวจเนาะว่าเขาเซ็นเซอร์อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ได้มาจากเว็บไซต์โทษค่ะบัญชี X นะคะของ YU โตเจอร์เลอร์นะคะซึ่งเขาเป็นคนที่เรียกว่าหนีออกมาจากจีนแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีเส้นสายในการไปเก็บข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่นที่มีการห้ามเนี่ยคุณสังมาคือปี89 1989เนี่ยมันเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโลกอีคอมเมิร์ซของจีนตอนนี้แพลตฟอร์มสั่งร้านค้าแก้ราคาคุณสังมาห้ามมีราคา89หยวนแม้ว่าอย่างร้านขายของที่ระลึกของศิลปินเนี่ยเขาเรียกว่าตุ๊กตาคอตตอนนะคะตุ๊กตาผ้าของเราแฟนคลับศิลปินเนี่ยเดิมเนี่ยแต่ในปลายตั้งราคาที่89ตอนนี้เนี่ยถูกฝ่ายแพลตฟอร์มเนี่ยบอกว่าขอให้เพิ่มเป็น 89.01 หยวนไม่งั้นจะถูกถอดออกนะคะหรือว่าดิฉันก็ใส่ภาพมาให้ด้วยนะคะหรือว่าอย่างเทียนเนี่ยวันเกิดเค้กวันเกิดเนี่ยนะคะขายเค้กวันเกิดเนี่ยก็ห้ามมีรูปเทียนมีการ์ดได้นะคะห้ามมีเทียนห้ามมีแสงเทียนนะคะซึ่งในเอกสารที่อย่างเสี่ยวหงชูเนี่ยส่งไปยังลูกค้าของเขาเนี่ยก็บอกว่าภาพปกเนี่ยเป็นได้แค่เค้กพร้อมการ์ดอวยพรวันเกิดนะภาพถ่ายห้ามมีเทียนไขเพราะว่าอย่าลืมว่าเทียนไขเนี่ยเขาไว้จุดรำลึกจำได้ไหมคะอย่างตอนนี้ที่ฮ่องกงก็เป็นเหมือนกันนะคะหลายปีแล้วใครถือเทียนไขใครไปยืนเฉยก็ไม่ได้นะคะในสวนสาธารณะที่เคยเป็นจุดไว้อาลัยนะคะซึ่งทำให้มีเน็ตไอดอลคนหนึ่งเนี่ยเขาวันเกิดช่วงนี้เลยเขาบอกเค้กผมไม่มีเทียนสักเล่มเลยแถมยังโดนถอดออกอีกนะคะหรือว่าการคำว่า64นี่ก็ไม่ได้นะเลข6เลข4นะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจในจีนเนี่ยก็ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองซึ่งนี่ก็ตรงกับรายงานของ Human Rights Watch นะคะที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยบอกว่า37ปีมาแล้วเนาะ จากข้อมูลของกลุ่มแม่เทียนอันเหมินเนี่ยนะคะที่เขามีลูกๆที่สูญหายหรือเสียชีวิตเนี่ยคาดการว่าน่าจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากการปราบปรามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ202คนนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าข้อมูลที่เป็นจริงสุดๆมันไม่มีเพราะว่าทางการเนี่ยไม่เคยยอมให้มีการล้ำลึกหรือว่ามีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าใครจัดกิจกรรมนะคะก็จะมีความเสี่ยงดำเนินคดีภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติมีโทษสูงสุดถึง10ปีอันนี้โดยเฉพาะในฝั่งฮ่องกงนะคะซึ่งรายงานของ Human Rights Watch เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์การร้องปราบประชาชนที่เทียนอันเหมินเนี่ยมันเป็นการฝังกลบอดีตของรัฐบาลจีนเท่ากับเป็นการฝังกลบการเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในอนาคตด้วยนะคะซึ่งยันคุณอูรุยองซึ่งเป็นนักวิจัยด้านจีนของ Human Rights Watch เนี่ยบอกว่ารัฐควรยุติการเซ็นเซอร์เหตุการณ์สังหารหมู่เทียนอันเหมินอนุญาตให้มีการรำลึกเหตุการณ์ชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียหายแล้วก็ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังเพราะเรียกร้องความรับผิดชอบและความยุติธรรมนะคะหนึ่งในนั้นคุณสังกัมมาจำได้ไหมคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีตีตำรวจจีนตงกวางปิงเนี่ยเขาพายเรือยางข้ามจากจีนไปเกาหลีใต้คนนี้เนี่ยเขาเป็นตำรวจที่ออกมาอดีตตำรวจที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การล้อมปราบในขณะนั้นนะคะทำให้เขาเนี่ยถูกจับถูกเรียกว่าถูกขังอยู่ภายในบ้านบ้างถูกขังอยู่ในเรือนจำบ้างครั้งแรกเนี่ยเขาหนีมาที่ประเทศไทยนะคะแต่ถูกคสช.เนี่ยส่งกลับโดยอ้างว่ามีคดีค้ามนุษย์ซึ่งก็ไม่เป็นความจริงนะคะครั้งที่เขาหนีไปเกาหลีใต้เนี่ยหนีเป็นครั้งที่4แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งนักกิจกรรมเกาหลีใต้เนี่ยด้านประชาธิปไตยก็คิดว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยควรให้การรับรองเพราะจริงๆเขาได้สถานะUNS ของสถานะผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติแล้วและครอบครัวของเขาเนี่ยก็อพยพไปอยู่แคนาดาหมดแล้วนะคะจากการหนีมาที่ประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเรื่องนี้เนี่ย Human Rights Watch เรียกร้องให้รัฐบาลจีนเคารพในเสรีภาพการแสดงออกการรวมกลุ่มนะคะแล้วก็ขอโทษสมาชิกกลุ่มมารดาเทียนอันเหมินเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตผู้ถูกจำคุกโดยมิชอบนะคะจ่ายค่าชดเชยเหมาะสมอนุญาตให้มีการสอบสวนสาธารณะอย่างอิสระแล้วก็อนุญาตให้พลเมืองจีนที่ถูกบังคับลี้ภัยจากความเกี่ยวข้องในปี1989เนี่ยเดินทางกลับประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็สอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐและทหารทุกคนที่มีส่วนในการวางแผนสั่งการให้ใช้กำลังสังหารผู้ชุมนุมอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายจีนเนี่ยแน่นอนว่าควรถูกหลีกนะคะกับการที่เรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ฝ่ายชาติตะวันตกเนี่ยคุณสังมาก็ไม่ควรจะหลีกพ้นจากเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เทียนอันเหมินเนี่ยมันเป็นช่วงที่จีนเริ่มเปิดประเทศขณะนั้นเนี่ยมีสื่อBBC มีสื่อทุกสื่อในชาติตะวันตกเนี่ยอยู่ในจีนแล้วก็มีภาพบันทึกออกมานะคะเราจึงเห็นรายงานอย่างชัดเจนของ BBC นะแต่ว่าชาติตะวันตกในขณะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าประณามหรือว่ามีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของจีนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าจีนกำลังรุ่งไงทำให้ขณะนี้เนี่ยก็จีนเนี่ยคุณจะว่าเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ต้องบอกว่าชาติตะวันตกมีส่วนด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
5: ค่ะก็อันนี้เป็นข่าวที่เราต้องฟังเพื่อเตรียมรับมือนะคะก็ตรงกับสโลแกนขึ้นเราคือรับมือกันอย่างมีสติก็คือสหรัฐเนี่ยหลังจากที่ในทรัมป์เนี่ยประกาศจะเก็บภาษีนะคะแต่ละประเทศแล้วก็ไปท้ายที่สุดเนี่ยศาลสูงสหรัฐเองก็บอกว่าเอ๊ะทรัมป์มีอำนาจหรือเปล่าแล้วเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวแกต้องหาช่องใดช่องหนึ่งมาให้ได้เพราะแกเนี่ยเป็นคนชื่นชอบเรื่องภาษีมากๆนะคุณกนิกาแล้วก็เป็นจริงนะคะคราวนี้หวยเนี่ยไปออก30ประเทศแล้วก็มาลงที่ประเทศไทยด้วยก็ต้องลุ้นกันต่อนะคะว่าเรื่องเนี้ยที่มันเป็นข้อเสนอมาเป็นข้อเสนอจากฝั่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐคือเขาเนี่ยเสนอนะคะตอนนั้นเนี่ยมีการพูดแล้วเดี๋ยวว่ามันจะมีช่องหนึ่งก็คือมันจะมีกฎหมายการค้าเก่าแล้วคุณกนิกาตั้งแต่ปี1974แล้วแต่มันมีมาตราคือ301คุณกนิกาจะเล่าเรื่องนี้บ่อยมาก
3: Special 301 Report นะคะที่ออกมาทุกปีใช้กฎหมายนี้ในการไปจัดการกับประเทศต่างๆได้นั่นแหละ
5: ใช่ก็ไปปัดฝุ่นขึ้นมาเลยคุณกานิกาแล้วก็เสนอบอกว่าเนี่ยประเทศต่างๆเราเนี่ยไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานเลยคือเอาเรื่องแรงงานบังคับใช้แรงงานเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขมาเป็นข้ออ้างว่าอย่างนั้นโดยทางนายเจมิสันเกรียนะคะผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเขาออกมาแถลงค่ะเขาบอกว่าเนี่ยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจาก60ประเทศโดยถามว่าเก็บเท่าไหร่ก็จะเก็บตั้งแต่ร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 นะคะเขาบอกว่าเขาไปสอบสวนและตามมาตรา301เนี่ยบอกโอ้โหหลายประเทศเนี่ยไม่เห็นจะบังคับใช้กฎหมายเลยสินค้าบางอย่างเนี่ยก็ใช้แรงงานบังคับด้วยนะคะแล้วถ้าคืนปล่อยให้สินค้าของประเทศต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ตลาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อแรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของอเมริกันเองนะคะแล้วเจมิสันเกรียเนี่ยก็เราก็จะเห็นหน้าค่าตาเขาบ่อยๆเนาะในการเวลาเจรจาการค้าที่ทางทีมไทยแลนด์เราเคยไปต่อรองกันรอบที่แล้วที่สหรัฐอเมริกานิกาเจมิสันนี่ก็แบบเป็นคนที่ทุกคนพยายามจะเข้ามาพูดคุยเข้าไปขอจับไม้จับมือตัวเขาเนี่ยมีความสำคัญมากๆในการตัดสินใจเขาก็พูดเลยบอกว่าเนี่ยพวกพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญที่สุดของสหรัฐยังไม่เห็นจะจัดการเลยกับการเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

0: ได้นะคะมันแหมมีกลไกบีบแรงงานชาวอเมริกันจะต้องไปแข่งขันในสนามที่ไม่เท่าเทียมไอ้พวกนี้เป็นความเหลื่อมล้ำนะดูคำอธิบายของเขาว่าเขาเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเลยนะคะบอกว่าจะต้องให้แน่ใจนะว่าคุณเนี่ยจะต้องไม่ไปส่งเสริมแล้วก็ใช้แรงงานบังคับในการฝังรากลึกในระดับโลกไอ้การใช้แรงงานของเขานี่มันก็มีวิธีอธิบายที่น่าสนใจนะคะก็พยายามหาเหตุผลโยงมานะคะซึ่งถามว่าไอ้กำแพงภาษีอันใหม่เนี่ยที่ทำเนี่ยนำขึ้นมาก็อย่างที่เราทราบกันว่าศาลสูงสุดสหรัฐเนี่ยเขาตัดสินให้เป็นโมฆะจะเห็นว่าอันนี้ศาลสูงสุดเขาน่าสนใจนะคุณกนิกาคือการตัดสินเนี่ยเพื่อเป็นหลักการนะเนาะเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าจะต้องจัดการนั่นแหละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันที่24กรกฎาคมมาตรการภาษีชั่วคราวที่ทรัมป์เคยตั้งก่อนหน้านี้มันจะหมดอายุลงด้วยถามว่าก่อนหน้านี้ทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเขาทำยังไงโอ้เขาแยกออกเป็นกลุ่มๆเลยคุณกนิกาบอกว่าไหนดูซิประเทศไหนที่โอ้ล้มเหลวมากๆเลยในการแก้ไขปัญหากลุ่มแรกเนี่ยเขาบอกเขาจะเสนอเก็บภาษี15เขตเศรษฐกิจนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีโดนไปร้อยละ10ค่ะคุณกนิกาเขาก็บอกว่าก็มีมาตรการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าแรงงานอยู่บ้างนะเขาบอกว่าอย่างแคนาดามาเลเซียถ้าเป็นในอาเซียนเรานะที่โดน 10% นะคุณกนิกามีมาเลเซียมีอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ประเทศในเอเชียอีกประเทศหนึ่งก็มีบังคลาเทศอ้อมีกัมพูชาในอาเซียนด้วยมี3ประเทศนะคะในอาเซียนอินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียส่วนประเทศที่ดูออกจะยากจนก็จะในเอเชียก็จะบังคลาเทศก็โดนด้วยมิตรประเทศอย่างสภาพยุโรปโดนหมดสหราชอาณาจักรก็โดนหมดนะคะแต่ค่ะคุณคณิกาไอ้ที่โดนเยอะเนี่ยคือร้อยละ 12.5 ปรากฏว่าไทยเราเนี่ยมาติดอยู่ในโผนี้ค่ะคุณคณิกาเขาบอกว่าเนี่ยประเทศพวกนี้ล้มเหลวทั้งในการจะทำกฎหมายออกคำสั่งอะไรต่างๆไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะขาดการบังคับใช้กฎหมายคือยักษ์ใหญ่โดนหมดเลยนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ออสเตรเลียมหามิตรของสหรัฐหมดเลยคุณกนิกาสวิตเซอร์แลนด์นะคะซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เวียดนามแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะเราอยู่ในกลุ่มร้อยละ 12.5 เขาก็อธิบายนะบอกว่าเนี่ยเหตุผลหลายอย่าง 3-4 ข้อมาสุดท้ายเขาก็พูดว่าสหรัฐเนี่ยก็จะมียกเว้นให้บ้างนะคะบางประเภทอยู่ในภาคผนวกอย่างสินค้าพลังงานแร่ธาตุหายากเนื้อวัวนะคะกนิกานะก็ยังมานะยกตรงนี้นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอกลไกที่จะอนุญาตให้นำเข้าในปริมาณบางอย่างได้เอาพวกสินค้าสิ่งทอนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำถามคือต่อไปนี้จะเจออะไรต่อไปนี้ก็คือถ้าอันนี้คือการชงเรื่องนะคะคุณกันติกาเป็นการชงเรื่องจากสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐคือถ้ามันมีผลบังคับใช้ถามว่าผลกระทบมันจะมีอะไรบ้างแน่นอนเรื่องของการส่งออกนะคะก็จะกระทบแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสักประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยแล้วคือเราต้องดูว่าทรัมป์เนี่ยแกขู่แกต่อรองอะไรไหมก็ต้องดูว่าช่วงนี้บรรดาผู้แทนประเทศต่างๆจะต้องทำหน้าที่กันอย่างหนักเลยก่อนที่กรกฎาคมนี้จะมีการประกาศใช้แล้วอย่างไรก็ตามแต่ละฝ่ายอย่างที่บอกนะว่าเราไม่ได้เสนอข่าวนี้เพื่อให้ตื่นตระหนกเนาะคุณกนิกาแต่ว่าเราจะมีสติรับมือกันยังไงเพราะว่าถ้ามาอย่างนี้ภาคการส่งออกต้องรับมือ2เรามีเรื่องของน้ำมันแม้ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทรัมป์จะบอกว่าอิหร่านยอมรับข้อตกลงแล้วแต่คราวนี้ผู้สื่อข่าวไม่เชื่อคุณกนิกาบอกจริงนะแน่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทรัมป์ก็พูดบอกว่าถ้ามีการวงเล็บว่าถ้าอิหร่านไม่เปลี่ยนใจนะผู้สื่อข่าวบอกเอ๊ะอิหร่านเปลี่ยนหรือทรัมป์เองกันแน่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีค่ะคุณกนิกามันก็จะเชื่อมไปหลากหลายเลยกับประเด็นนี้ด้วยและเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือกันอย่างมีสติเรื่องหนึ่งค่ะ
1: ค่ะคุณสังกมาคะหลังจากที่ทางศาลเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยได้ออกคำถามตอบเนาะ ถึงเรื่องที่ปัญหามลพิษในแม่น้ำหกสายรั่วถึงแม่น้ำโขงเนี่ยจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธแล้วก็เหมืองทองในพื้นที่ฝั่งพม่าแล้วก็พื้นที่ชนกลุ่มน้อยโดยสันทูตจีนเนี่ยก็บอกว่าน้ำเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็ทำให้ชาวบ้านที่เขากำลังเดินธรรมยาตราเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไปถึงที่ที่สารกลางจังหวัดเชียงรายนะคะเขาก็ขอเชิญนะเชิญสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะท่านทูตจางเจียนเหว่ยนะคะว่าให้เกียรติเดินทางไปพบปะกับประชาชนจะได้แสดงความจริงใจในการสร้างสายน้ำสะอาดร่วมกันอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการรับสารโลหะหนักเข้าร่างกายประชาชนเชียงราย 70,000 ครัวเรือนเนี่ยกำลังบริโภคน้ำประปาที่มีสิ่งหนูตะกรวดแคปเมียมแบเรียมเข้าร่างกายวันแล้ววันเล่านะคะรัฐบาลจีนเนี่ยพึงตระหนักว่าประเทศจีนคือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพลวงดีบุกแมงกานีสตะกั่วทองแดงรวมถึงแร่หายากที่ทำเหมืองในพม่าแล้วก็ส่งผ่านประเทศไทยที่ด่านชายแดนเชียงสายโทษนะคะเชียงแสนแม่สายแม่สอดแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงสังขบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ระนองก่อนที่จะส่งไปที่จีนนะคะเรียนดูจากเพจของระนองรู้ระนองนิวส์นะคะเขารายงานว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณสังมาคะมันมีปรากฏการณ์สักพักหนึ่งนะที่แม่น้ำกระบุรีเนี่ยมันขุ่นข้นสภาพเหมือนปกก่อนหน้านี้เหมือนปกสายรั่วก่อนหน้านี้ที่มีสภาพขุ่นข้นคือมันไม่ใช่หน้าน้ำแต่ว่ามีสภาพขุ่นข้นเนี่ยก็มาจากการทำเหมืองนี่แหละนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งพม่าเนี่ยจะอ้างว่าเป็นการทำเหมืองแร่ดีบุกแต่เขาบอกว่าแร่ดีบุกเนี่ยมันเป็นแค่บางหน้าเท่านั้นรายงานข่าวชิ้นนี้ของระนองนิวส์นะคะบอกว่าคือเหมืองดีบุกในเขตหมารางซึ่งอยู่ฝั่งพม่านะคะปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีแร่ดีบุกที่คุ้มค่าต่อการลงทุนแต่กลับมีการขยายการขุดอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือแร่เอิร์ธหนักหรือที่เขาเรียกว่า heavy rare earth element นะคะก็จะเป็นพวกดิสโพเซียมเทอร์เนียมซึ่งเป็นวัตถุสำคัญในการผลิตแม่เหล็กแรงสูงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ากังหันลมแล้วก็อุตสาหกรรมอาวุธนะคะทีนี้พอเวลาผ่านประเทศไทยเนี่ยคุณสังกมาเขาอ้างว่าเป็นดีบุกเนาะแล้วก็ฝ่ายไทยเนี่ยไม่มีเครื่องมือในการตรวจแยกนะคะว่าเป็นอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นปัญหานะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าเราเนี่ยคือเขาขุดฝั่งนู้นแล้วก็การขุดเนี่ยก็ใช้วิธีอย่างที่เราเคยอธิบายไปเนาะว่าคือขุดที่มันใช้วิธีง่ายๆนะคะวิธีขุดเนี่ยคือเขาใช้วิธีเขาเรียกว่า in situ leaching ก็คือเจาะรูอัดกรดซัลฟูริกแล้วก็แอมโมเนียมซัลเฟตลงภูเขาแล้วดูดน้ำแร่ขึ้นมาน้ำที่เหลือเนี่ยมันจะกลายเป็นสีฟ้าเทอร์คอยส์ถ้าเรามองจากไอ้ภาพโดรนเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้น้ำตรงนี้ก็จะปล่อยทิ้งลงลำธารต้นน้ำกระบุรีโดยผสมกับดินโคลนภูเขาทำให้เกิดสีขุ่นนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งเหนือแล้วนะคะมันลามมาจนถึงทิศวันตกมาจนถึงกระบุรีซึ่งอยู่ติดกับบริเวณของจังหวัดระนองนั่นเองนะคะแต่ว่าทางสำนักข่าวชายขอบคุณสังมาเขารายงานว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยพบว่าอธิบดีทางกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยได้มีการทำหนังสือที่ชื่อว่าแร่เอิร์ธ37แหล่งในประเทศไทยนะคะก็มีจะมีการทำแม่บทเนอะเพื่อแน่นอนว่าจะคือการเอาแร่เหล่านี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะอยู่ในจังหวัดไหนบ้างนะคะคุณสังมาก็คืออยู่ทางจังหวัดตะวันตกเนี่ยแหละเป็นหลักนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ย37แหล่งแต่ที่สำคัญคุณสังมาคือบ้านเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายในการเตรียมการอะไรเลยนะคะสำหรับการขุดแร่หายากซึ่งอย่างที่บอกว่าความหายากของมันเนี่ยคือวิธีการ มันอันตรายแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนะคะแหล่งแร่หายากถ้าเราดูจังหวัดก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็พังงานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในเอกสารของกรมทรัพยากรธรณีนะคะถ้าเราดูตัวของฝั่งจีนฝั่งจีนเนี่ยหลังจากที่เขาเกิดปัญหาในแถบมองโกเลียในแล้วก็อีกหลายมณฑลนะเขามีกฎหมายขึ้นมานะคะกฎหมายนี้เนี่ยก็คือกฎหมายชื่อว่า Rare Earth Management Regulation ในด้านหนึ่งเนี่ยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ควบคุมการส่งออกด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้ Rare Earth Management Regulation เนี่ยที่ผ่านเรียกว่าสภารัฐมนตรีของจีนเนี่ยที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2567เนี่ยมันคือลักษณะของการควบคุมการส่งออกแบบเข้มข้นเลยนะคะดูตลอดสายทางเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูกฎหมายนี้อย่างละเอียดจริงๆเนี่ยก็จะพบว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันควบคุมเรื่องของการทำเหมืองแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะน่าสนใจอย่างArticle 12เนี่ยก็จะระบุว่าผู้ประกอบการต้องไม่กระทำการใดๆให้กระทบสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษรวมถึงต้องจัดทำมาตรการควบคุมมลพิษจากทุกกระบวนการการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธนะคะทั้งคือขุดแล้วก็แต่งแล้วก็สกัดเพื่อให้ได้แร่เอิร์ธนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีมาตรา13นะคะที่ระบุห้ามผู้ใดรับซื้อแต่งแร่ขายส่งออกแร่ที่มาจากเหมืองเถื่อนหรือเหมืองผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการควบคุมห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งในอยู่ในมาตรา14เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Rare Earth Product Traceability Information System เลยนะคะคือดูทั้งระบบว่ามันมาจากไหนอย่างไรเถื่อนไม่เถื่อนวิธีการยังไงจากการควบคุมได้หรือเปล่ากฎหมายนี้เนี่ยจีนเขาออกตามหลังแต่ของประเทศไทยเนี่ยเราควรออกตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราคิดจะใช้ประโยชน์จากแร่เอิร์ธนะคะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ขนาดที่มีอยู่รอบบ้านเนี่ยเรายังจัดการไม่ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณสังมาคะ
0: ค่ะหลายเรื่องเลยคุณธนิกานะคะ
1: และ
0: ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวอัปเดตเช้าทันโลกค่ะ World Update ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคุณวัชรินเศรษฐกุดันนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ข้างในคุณวัชรินมาแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่มาม
1: าแล้วค
0: ่
1: ะ
0: มาแล้วนะคะ
1: เ
0: ดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะก็คือตอนนี้แม้กระทั่งสื่อต่างประเทศนะคะก็จับตาเดิมพันใหม่ของกัมพูชานะคะที่ต้องการจะปลดล็อกเรื่องพลังงานในอ่าวไทยด้วยวิธีการส่งเรื่องไปสหประชาชาติให้มีการไต่สวนภาคบังคับนะคะโอ้โหเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคุณวัชรินจะเล่าให้เราฟังค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
0: สวัสดีค่ะคุณวัชรินคะ
3: สวัสดีค่ะดร.ศักมาและนิกาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะคือการดำเนินความพยายามและความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชานั้นหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ทราบกันแล้วว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะได้ออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ของกัมพูชานะคะว่ากัมพูชาเนี่ยได้ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติแล้วนะคะแจ้งว่าจะดำเนินการนะคะตามขั้นตอนการประนอมข้อพิพาทแบบบังคับนะคะหรือว่า compulsory conciliation นะคะภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS มองเผินๆอาจจะคิดว่าสิ่งที่กัมพูชาทำเนี่ยเหมือนจับเป็นการพึ่งพากลไกสากลอย่างสันติวิธีนะฮะแล้วก็หลายสำนักข่าวก็ใช้คำว่า UN backed นะฮะก็คือขั้นตอนที่สหประชาชาติให้การสนับสนุนหรือว่าหนุนหลังแต่ความเป็นจริงแล้วนี่เป็นการสร้างภาพต่อเวทีโลกค่ะแล้วก็หวังผลทางการเมืองภายในประเทศด้วยนะฮะโดยเป้าหมายสำคัญก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะหวังที่จะฮุบความได้เปรียบนะฮะในพื้นที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลหรือที่เรียกกันย่อๆว่า OCA นะคะซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยโดยคุณศิริศักดิ์วงเขตแก้วนะฮะก็ออกมาตอบโต้อย่างทันทีและทันควันเลยทีเดียวนะฮะแล้วยังได้กระชาก หน้ากากสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นความหวังดีของกัมพูชาว่าในทัศนะของเจมองว่านี่มันเป็นกลอุบายทางการทูตของกัมพูชานะคะคือในวาทกรรมในแถลงการของฮุนมาเด็ดเนี่ยค่ะมีการใช้วาทกรรมที่แสดงให้เห็นเหมือนกับว่าไทยเราเนี่ยฉีกข้อตกลงนะบันทึกความเข้าใจฉบับ2000ฉบับปี2001นะคะหรือว่าฉบับปี2544นะคะที่เราเรียกกันย่อๆว่า MOU 44นะเพื่อพยายามจะฉายภาพให้เห็นว่าไทยเราเนี่ยค่ะเป็นผู้ฉีกสัญญานะโดยใช้คำว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะที่รัฐบาลไทยประกาศยกเลิก MOU ปี44เพียงฝ่ายเดียวนะแล้วก็ยังปรักปรำด้วยว่านี่มันเป็นการทำลายรถแมพความร่วมมือ25ปีแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะวัชรินทร์ก็เคยได้มีโอกาสไปร่วมรับฟังนะความคิดเห็นข้อเท็จจริงนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยกรมสนธิสัญญานะคะก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าเราได้พยายามใช้หลักการนะคะตามข้อตกลง MOU ตลอด25ปีที่ผ่านมาแต่ก็อย่างที่ได้เห็นกันนะคะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่มีความจริงใจแล้วก็ไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีเจตนารมณ์ค่ะที่จะแก้ปัญหาพิพาทเขตแดนทางทะเลนะคะอันนี้เราพูดกันเฉพาะทางทะเลก่อนนะคะไม่มีข้อไม่มีความยึดมั่นไม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่มีความจริงใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ร่วมกันบันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็ตกลงกันเมื่อปี2001นะคะหรือว่า2544นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังได้เห็นนะการตระบัดสัตว์ของกัมพูชาหลายอย่างค่ะและประกอบกันกับที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะกัมพูชาก็ได้ประกาศตนนะคะว่าได้เข้าเป็นภาคีของอันคลอสแล้วดังนั้นเนี่ยค่ะรัฐบาลไทยนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามผลักดันอย่างหนักค่ะว่าเราควรจะไปแนวใหม่ซึ่งหลังจากที่ MOU 44ใช้มาได้25ปีมันไม่เกิดมรรคผลอะไรเลยเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะไม่ทราบว่าจะใช้คำว่าตลบตะแลงได้หรือไม่นะคะมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไทยเราก็เป็นภาคีอันคลอสอยู่แล้วเราเป็นก่อนหน้านั้นนะคะหลายปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เมื่อเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยเข้ามาเป็นภาคีอยู่ในภายใต้อนุสัญญาฉบับเดียวกันแล้วอันคลอสเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอนุสัญญานะคะที่ว่าด้วยตัวบทกฎหมายทางทะเลที่อย่างครอบคลุมมากที่สุดเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะไทยเราเนี่ยจึงเห็นความเหมาะสมนะคะที่เราเนี่ยจะเข้าไปใช้หลักการเดียวกันค่ะในการแก้ปัญหาที่ว่านี้นะเพราะฉะนั้นแล้วจึงเราจึงได้นำเรื่องนะคะเข้าสู่การพิจารณานะคะของสมช.และเมื่อสมช.เห็นควรว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรายกเลิก MOU 44ดีกว่าในเมื่ออีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาภายใต้ตัวบทกฎหมายนี้นะคะบันทึกข้อตกลงนี้นะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมาใช้อันคลอสแทนแต่พอปรากฏว่าเรามาใช้อันคลอสปุ๊บเนี่ยกัมพูชาก็กลับชี้ภาพให้โลกเห็นนะคะว่าเราเนี่ยยกเลิกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นแล้วจึงถือได้ว่านี่มันเป็นการตระบัดสัตว์ครั้งใหญ่แล้วก็พยายามที่จะลากประเทศไทยค่ะเข้าไปสู่เวทีโลกนะฮะคือโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยไทยเราต้องการที่จะให้กัมพูชาเนี่ยมาเจรจากันแบบทวิภาคีมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศ2ประเทศนะคะเป็นระดับ2ประเทศหรือว่าทวิภาคีแต่ว่าเมื่อกัมพูชาออกมาแบบนี้เนี่ยจึงทำให้คุณศรีหศักดิ์เนี่ยค่ะพยายามนะคะที่จะตอบโต้กลับอย่างทันทีทันควันนะคะแล้วเราก็ได้เห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะไทยเราก็พร้อมค่ะที่จะตอบโต้กัมพูชานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเสียศักดิ์ชี้แล้วนะคะว่ากัมพูชาอาจจะแกล้งลืมนะคะที่ความเป็นจริงที่บอกว่ากระบวนการประนอมข้อพิพาทแบบบังคับนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเกือบ2ปีค่ะนั่นหมายความว่าในระหว่าง2ปีนี้ทั้ง2ประเทศเนี่ยมันจะติดล็อกทางกฎหมายไม่สามารถแบ่งเขตแดนทางทะเลได้หรือว่าจะร่วมมือกันพัฒนาทรัพยากรพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลได้เลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นกรณีพิพาทเนี่ยมันคือ26,000ตารางกิโลเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตลอด2ปีนี้เนี่ยถ้าหากว่ากัมพูชาจะเอาแบบนี้จริงๆซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานแล้วนะคะ2คนซึ่งโดยตาม กฎกติกาแล้วเนี่ยแต่ละฝ่ายจะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาฝ่ายละ2คนนะคะแล้วก็จะต้องมาหารือกันโดยมีคนกลางร่วมด้วยนะคะคุณเสียสักเพราะว่าตรงนี้เนี่ยกัมพูชาอาจจะแกล้งลืมนะคะว่าในช่วง2ปีนี้เนี่ยจะไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยนะคะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยที่มันจะเสียหายร้ายแรงมากยิ่งกว่าก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะที่กัมพูชาเนี่ยทำลายลงด้วยมือของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย

0: กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็จี้จุดย้อนแย้งของกัมพูชาอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าปากกัมพูชาก็บอกว่าอยากจะฟื้นฟูซึ่งที่ผ่านมาเขาก็แสดงแบบนี้ต่อเวทีโลกมาโดยตลอดนะคะอยากจะฟื้นฟูความสัมพันธ์อยากเจรจาเรื่องความมั่นคงชายแดนแล้วก็อยากจะแก้ปัญหาเขตแดนทางบกนะคะผ่านกลไก JBC เพื่อป้องกันการปะทะกันของทหารแต่ว่าพฤติกรรมหลังบ้านเนี่ยยังคงเป็นแบบเดิมนะคะและที่สำคัญก็คือพยายามที่จะลากเอาเรื่องนี้เนี่ยไปขึ้นเวทีสหประชาชาติด้วยคุณเสียสักบอกว่าถ้าหากว่าเราต่างมีความจริงใจต่อกันเนี่ยก็พร้อมที่จะเริ่มพูดคุยควรพร้อมที่จะเริ่มพูดคุยเพื่อสร้างความไว้วางใจแต่ว่ากัมพูชากลับเริ่มต้นด้วยวิธีที่ไม่มีความจริงใจแบบนี้เนี่ยจึงเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อการเจรจาด้านอื่นๆทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ากัมพูชาคิดจะเล่นเกมแบบนี้นะคะชี้ให้เห็นเลยว่าไทยเราก็พร้อมที่จะเดินไปให้สุดทางและก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันนะคะโดยที่ผ่านมานี่ค่ะฝั่งไทยเราก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะคือจากที่ได้เคยไปฟังการแถลงข้อมูลความจริงนะคะจากกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสนธิสัญญาเนี่ยได้ถามนะคะว่าเรามีการเตรียมการรับมืออย่างรอบด้านหรือไม่อย่างไรนะซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าทางการไทยนะโดยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเตรียมการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะรวมทั้งเฟ้นหาผู้ที่มีคุณวุฒินะคะระดับโลกค่ะมาเป็นคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยที่สำคัญที่สุดนะคณะกรรมการอันคลอสนะฮะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายค่ะไม่ใช่คำพิพากษาศาลโลกนะสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมานั่งโต๊ะคุยแบบทวิภาคีกันอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่กัมพูชาเลือกใช้วิธีแบบนี้เนี่ยนะฮะจึงเป็นเกมที่ได้ไม่คุ้มเสียนะคะนาทีนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมชิงไหวชิงพริบค่ะกัมพูชาเขาก็คิดว่าเขามีไหวพริบดีแล้วนะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วค่ะมันจะเป็นไปจะหาข้อสรุปเรื่องนี้ได้หรือไม่ในสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องมาหารือกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เท่าที่ได้รับทราบจากกรมสนธิสัญญานะก็พบว่าภายใต้ทางออกของอันคลอสเนี่ยมีหลายอย่างมากนะคะคือถ้าหากจะยกเอาเรื่องอันคลอสขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะมันมีหลายวิธีหลายช่องทางนะแต่การที่กัมพูชาเลือกใช้วิธีแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเขาไม่ยอมคุยโดยตรงกับเราท้ายที่สุดแล้วก็คงจะต้องมาดูท่าทีของไทยเราอะนะคะว่าเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรแต่ที่แน่ๆไทยเราก็ประกาศชัดเจนแล้วล่ะค่ะว่าเราจะสู้จนสุดทางค่ะดร.สังกมาคุณเดนิการและคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะคุณสังกมาคะวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะที่ห้องประชุมจิตติติ่งสะพัดของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะมีสัมมนาหัวข้ออันครอสกับทางออกข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะช่วงบ่ายโมงครึ่งถึง16:30มีไลฟ์สดทางเพจของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะสนใจก็สามารถติดตามได้ค่ะ
0: ค่ะอีกประโยคนึงนะคะที่ดิฉันฟังแล้วรู้สึกชอบใจมากก็คือคุณเสียสักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่าการที่ประเทศไทยเรายุติ MOU 44เนี่ยนะคะมันไม่ใช่การหนีข้อตกลงค่ะแต่มันเป็นการรีสตาร์ทใหม่นะฮะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ภายใต้บริบทใหม่หลังจากที่กัมพูชาเนี่ยเข้ามาเป็นภาคีของอันคลอสแล้วก็อีกอย่างนึงตลอด25ปีที่ผ่านมา MOU นี้ไม่มีข้อตกลงหรือว่าไม่มีการปฏิบัติใดๆเกิดขึ้นเลยตามความเป็นจริงค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: และนี่คือคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันในช่วงอาเซียนกระเป๋าค่ะ
3: ช่วงอาเซียนราวอัพ
2: ก็หลากหลายความคิดนะคะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าตกลงยกเลิก MOU เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลหรือเปล่านะคะซึ่งมุมมองรัฐบาลก็มองว่าเป็นมุมที่เราต้องเดินหน้าไปนะคะอีกท่านนึงบอกสงครามโลกคงไม่ไกลตราบที่ยิวยังคงมุ่งมั่นยึดดินแดนเพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นอเมริกาใต้บ้านเราต้องระวังไว้ด้วยนะคะกันนี้กันเดี๋ยวเรามาดูปิดท้ายข่าวเฮดไลน์นิดนึงข่าวอื่นๆ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปยืนยันในคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่าสงครามอิหร่านจบแล้วสหรัฐคว้าชัยชนะจบแบบไหนคะคุณสังกมาคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเซนคอม ก็คือทางกองทัพสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงว่ากองทัพสหรัฐได้ทำการโจมตีอิหร่านเพื่อป้องกันตัวเองที่ยิงขีปนาวุธแล้วก็โดรนของอิหร่านใส่เรือหลายลำของทางฝั่งสหรัฐนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยคือยิงกันสหรัฐเนี่ยก็ถล่มที่เกาะเคชส่วนอิหร่านเนี่ยก็ยิงขีปนาวุธใส่คูเวตแล้วก็บาเรนแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่ากองทัพอิหร่านเนี่ยได้ยิงใส่เรือพิฆาตของสหรัฐด้วยนะคะตอนนี้ชาติตะวันออกกลางเนี่ยก็แถลงรุมประณามอิหร่านที่โจมตีคูเวตบาเรนรอบใหม่แต่อิหร่านอ้างว่าก็ป้องกันตัวเองหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบินของอิหร่านถูกโจมตีนะคะแล้วก็ตอนนี้คูเวตก็สั่งขับไล่ทูตอิหร่านด้วยส่วนอิสราเอลค่ะยังถล่มเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้เสียชีวิตไป9รายทรัมป์เนี่ยยอมรับว่าด่าคำหยาบคายกับเนทันยาฮูนะคะเพราะว่าโจมตีเลบานอนไม่หยุดเลยส่วนปิดท้ายค่ะคุณสังมาตอนนี้ที่เคนยาประท้วงไม่พอใจที่รัฐบาลเคนยาไปรับข้อตกลงของสหรัฐเตรียมเปิดศูนย์อีโบลาส่งพลเมืองสหรัฐที่ติดเชื้อคองโกยูกันดาเข้ามากักกันโรคที่เคนยาค่ะ
2: แล้วก็เรื่องเลบานอนเมื่อสักครู่นี้นะคะปรากฏว่ามันก็มีแง่มุมที่ว่าสามารถตกลงกันได้กับอิสราเอลในการตกลงหยุดยิงก็เลยทางบรูเบิร์กวิเคราะห์ว่าทำให้ราคาน้ำมันตอนนี้ลงมาอยู่ที่95-98ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่เวสเท็กซัสกับเบรนท์นะคะก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีเช้านี้เอเชียเขาคาดว่าน้ำมันจะลงเช่นเดียวกันนะคะส่วนทรัมป์ยังมีการประกาศกฎหมายพิเศษอีกอันนึงคือจะตัดเอางบอีกมาอีก700ล้านดอลลาร์สหรัฐฟื้นฟูอุตสาหกรรมถ่านหินนะคะแล้วก็จะนำกฎหมายยุคสงครามเย็นมาสนับสนุนอุตสาหกรรมสหรัฐด้วยค่ะรวมทั้งยังมีประเด็นนะคะเกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะที่บอกว่ามีการทุ่มเงินฉุกเฉินรับมือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะคะโดยอนุมัติงบประมาณพิเศษ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่ออุดหนุนราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะคะส่วนในฝั่งของทองคำโลกนะคะเมื่อช่วงวานนี้ก็สวนกับราคาน้ำมันนะคะเขาบอกว่านักลงทุนกังวลเรื่องเงินเฟ้อค่ะก็ห่วงกันนะคะส่วน SpaceX เตรียมสร้างประวัติศาสตร์แล้วค่ะคุณกนิกาก็คือจะมีการเข้าตลาดหุ้นมูลค่ามหาศาลเลยนะคะซึ่งก็หมายความว่าวันที่12มิถุนายนที่เขาจะเอาเข้า IPO เนี่ยจะทำให้บริษัทของเขาเนี่ยแซงหน้าแม้กระทั่งเทสลาของตัวเองด้วยแล้วตอนนี้หุ้นกลุ่มอวกาศร่วงกันระนาวเลยทีเดียวค่ะเราพักกันครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามการที่เมื่อวานไทยเราเนี่ยเริ่มมีการขยับแล้วคุณกนิกาบอกว่าจะลดขนาดข้าราชการนะคะที่เราไม่เคยกล้าแตะเลยดิฉันมีประเด็นที่นักวิชาการเอามาเทียบกับเวียดนามด้วยบอกว่าทำไมเวียดนามกับไทยถึงเคลื่อนตัวในเรื่องการปฏิรูประบบราชการแตกต่างกันพักกันครู่หนึ่งค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างทั้งหลังเงียบสงบร้อยพักผ่อนได้เต็มที
8: ่บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: ไฮบ้านเพื่อคุณภาพการจริง
9: เตรียมที่ภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดมูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหากรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
10: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่

0: นักมิถวนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
2: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขอบคุณที่คุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนกันมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะคะตอนนี้เวียดนามเขาลดขนาดราชการเขามีการจัดการกฎหมายที่มันเป็นระเบียบที่ล้าหลัง regulatory guillotine นะคะส่วนประเทศไทยเนี่ยคุณสังกมาคะตัวเลขนะคะข้าราชการแล้วก็คนที่รับสวัสดิการทั้งเงินเดือนข้าราชการแล้วก็สวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะคุณสังมาตอนนี้คิดเป็นประมาณ 8-9% ของ GDP อ่ะคิดดูว่ามันถ่วงประเทศขนาดไหนนะคะเราไปติดตามกันค่ะว่าเรื่องนี้ไทยกับเวียดนามเป็นยังไงบ้างคุณสังมานำเสนอใน Big Story ค่ะ
3: Big Story
4: ค่ะช่วงนี้เวลาวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับระบบราชการก็ปรากฏว่าแหมสื่อต่างประเทศก็ดีหรือนักวิชาการก็ดีเนี่ยมักจะชอบเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะว่าทำไมเวียดนามถึงปฏิรูปอะไรรวดเร็วเหลือเกินนะคะซึ่งทางด้านของนักวิชาการหลายท่านเองเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการเนื่องจากว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศที่น่าวิตกกับเรื่องการรับมือกับภาวะสังคมผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยคุณกนิกาน่าจะได้เห็นข่าวแล้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีของไทยก็รีบพูดขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปศึกษานะคะไอ้ตรงคำว่าศึกษานี่ก็แปลว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะก็บอกว่าคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกมนตรีเนี่ยบอกให้กพ.คือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยไปเร่งหน่อยทำแผน early retire หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะก็บอกว่าข้าราชการเราเนี่ยไม่สอดคล้องกับลักษณะงานนะคะแล้วก็มีจำนวนมากเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปฏิรูปนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนอกเหนือจะต้องไปแข่งกับโลกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรที่OECD ที่เขาเรียกว่าองค์กรประเทศแบบประเทศพัฒนาแล้วว่าอย่างนั้นองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะซึ่งก็ตอนนี้เห็นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็ไปเดินสายคุยเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเร่งนะคะเพราะว่าเขาก็เปรียบเทียบไปดูแบบเนี่ยอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยลดข้าราชการปีเดียวก็ลดได้ตั้ง 8,700 คนนะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าแผนเออรี่เนี่ยก็หมายความว่าเราต้องการข้าราชการเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่อยู่ในโลกยุคใหม่คือถ้าเกิดระบบหรือภาระงานอย่างเราก็ทราบกันดีว่าโอ้โหกว่าจะเซ็นเอกสารออกไปได้นะคุณกนิกาผ่านเกษียณหนังสือผ่านแล้วผ่านอีกบางทีเป็น10รอบฮะก็ยังไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแผนที่เขาก็จะพูดถึงทักษะเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเงี้ยนะคะประยุกต์คนพัฒนางานการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันแล้วก็เข้าใจเรื่องโลกไซเบอร์เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ภาครัฐเนี่ยนะคะเรามีคนอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย3ล้านคนเลยนะคุณกนิกาข้าราชการเนี่ย1ล้าน7นะคะแล้วก็ข้าราชการเนี่ยอยู่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคถึง84%เลยทีเดียวซึ่งเนี่ยเป็นประเด็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยมันมีงานบางอย่างที่ซ้ำซ้อนหรือเปล่านี่ก็มีนักวิชาการหรือท่านหนึ่งคืออาจารย์ซาชารีอบูซาอาจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์นะคะที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับสื่อเวียดนามแล้วก็บอกว่าลองดูเปรียบเทียบกันนะประเทศเวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะประธานาธิบดีคนใหม่ของเขาคือเตอลมเนี่ยนะคะแล้วก็ เรียกว่าเป็นเลขาธิการพรรคด้วยเป็นประธานด้วยคือเรียกว่าอำนาจอยู่ในมือหมดเลยแล้วน่าสนใจว่าประเทศไทยช่วงหนึ่งก็มีอำนาจอยู่ในมืออยู่ในรัฐที่เป็น รัฐค่อนข้างอำนาจนิยมเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมประเทศ

0: ศไทยเนี่ยไม่ได้แตะเรื่องการปฏิรูประบบราชการและประเทศไทยที่ผ่านมาอันนี้รายการเราก็นำเสนอหลายรอบ20กว่าปี30กว่าปีที่ผ่านมาเราก็แทบไม่เห็นพรรคการเมืองไหนแตะเรื่องปฏิรูประบบราชการเลยคุณกันนิกาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะอาจารย์ซาชารีบอกว่าสิ่งที่เวียดนามเนี่ยทำและดูรวดเร็วมากๆจะเห็นได้ว่าภายในแค่3เดือนที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาก็จะประกาศในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการเนื่องจากว่าเขามองเดิมพันในเรื่องเศรษฐกิจค่ะว่ามันมีความท้าทายถ้าเกิดว่าเวียดนามไม่ก้าวไปสู่โลกยุคใหม่เวียดนามเนี่ยจะต้องแบกภาระเหมือนที่ประเทศไทยเจอก็คือจนนะคะไอ้เขาใช้คำว่าแก่ก่อนรวยในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือแก่แล้วก็รวยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องระบบที่ต้องมีการจัดการและมันก็กระตุ้นเวียดนามมากๆในเรื่องของความท้าทายของจำนวนประชากรที่ประชากรเกิดน้อยแล้วก็ประชากรสูงวัยมากขึ้นแล้วก็มีการศึกษาที่อาจจะยังไม่เท่าเทียมกันมีความเหลื่อมล้ำด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาจารย์อัสซารีค่ะ
1: One thing for Japan to get old because it's already rich. Thailand has had a little harder time, and I think Vietnamese policymakers do look to Thailand as a country that has gotten old before it got rich. The second thing is that Tho Lam is very fearful of being caught in the middle income trap, where Vietnam simply assembles, it does not produce. It doesn't have those ecosystems there. And let me
0: explain.ค่ะก็จะเห็นว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์เนี่ยได้บอกเลยว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆของเวียดนามก็คือเขากลัวว่าจะตกไปเป็นประเทศที่เรียกว่า middle income trap นะคะก็คือประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นไม่โตสักทีนะคะแล้วก็ไม่ได้จนพอที่จะได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติแล้วและยังแถมมีเรื่องของประชากรมากมายที่ไปกองกระจุกกันอยู่ในระบบราชการด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้น่าสนใจเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าสิ่งที่ตอนเวียดนามทำเนี่ยเวียดนามถ้าใครดูในภาพข่าวประกอบด้วยจะเห็นเลยว่ามีสารคดีหลายชิ้นนะคะที่บอกว่าทำไมเวียดนามเขาเร่งอย่างนี้แล้วเวียดนามเนี่ยเคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกประเทศหนึ่งการประกาศมาที่เรียกว่าโดเมย์ค่ะคุณกนิกาก็คือการปฏิรูปเมื่อปี2129แล้วก็เปลี่ยนผ่านมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็บอกว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วพอโตเลิมเนี่ยเขาขึ้นมามีอำนาจสูงสุดนะคะตั้งแต่ยุคประธานโฮจิมินห์เลยก็ได้นะยุคลุงโฮเลยเนี่ยคุณกนิกาก็บอกว่าโตเลิมเนี่ยถือว่ามีบารมีมากๆเวลาจะผลักดันให้ปฏิรูปอะไรเนี่ยมันรวดเร็วแล้วมันก็เด็ดขาดแล้วก็มีรัฐธรรมนูญที่สามารถที่จะปฏิรูปเพื่อประชาชนในส่วนรวมได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของโตเลิมเนี่ยน่าสนใจคือพอเขาประกาศบอกว่าภายในปี2173ใช่ไหมกันนิกาเขาจะต้องขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงอันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปแต่ที่เขาต้องเร่งปฏิรูปเนี่ยเพราะว่าเขาประกาศว่าเขาจะต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยมีรายได้สูงด้วยเมื่อปีภายในปี2588เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โตเริ่มมองนะคะคือเขาเนี่ยโตมาจากกระทรวงหนึ่งที่เรียกว่าความมั่นคงสาธารณะแล้วเขาเนี่ยมองเห็นเลยว่าโอ้โหข้าราชการมีกินเล็กกินน้อยอย่างคุณกนิกาแล้วก็เวลามีเรื่องของเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยเอากรณีอย่างถ้ามีอย่างบ้านเราตึกสตง.ไอเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่ถล่มอะไรต่างๆเนี่ยบ้านเราก็จะแป๊บหนึ่งใช่ไหมเหมือนวันนั้นคุณกนิกาเล่าเรื่องอะไรนะอาม่าใช่ไหมที่ไปกว้านซื้อที่อะไรอย่างเงี้ย
2: อาม่ามารีนหรืออาม่าจริงๆ
0: อาม่าจริงๆเนี่ยนะเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นที่เวียดนามเพราะว่าตัวของตัวเริ่มเองเนี่ยเขาวางตัวไว้เลยนะคะว่าบรรดาเครือข่ายการเมืองในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ไปบวกกับข้าราชการถามว่าตอนเขาขึ้นมาประกาศลดขนาดข้าราชการเนี่ยเขาเจออะไรบ้างแน่นอนเขาเจอการต่อต้านนะคะจากนักการเมืองท้องถิ่นนิยมแล้วอยู่ดีๆเขาก็ไปเลิกจ้างข้าราชการร้อยละ15ของทั่วประเทศเลยเลิกจ้างนี่คือเป็นแสนตำแหน่งเลยนะคุณกนิกาซึ่งอันเนี้ยดิฉันคิดว่า เราก็คงไม่อยากเห็นในบ้านเราหรอกแต่ว่าเราต้องพูดถึงแผนเออร์ลี่ที่มีการตอบแทนที่ทำให้ข้าราชการเขาอุ่นใจนะคะไม่ใช่เป็นข้าราชการที่เก่งแล้วก็แบบท้อถอยกับระบบอ่ะเขาบอกต้องทำยังไงให้คนเก่งเนี่ยยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะทำแผนควบไปเลยควบรวมจำนวนจาก63จังหวัดให้เหลือ34จังหวัดต้องอย่าลืมว่าเขาเป็นพรรคเดี่ยวนะกนิกาเขาก็เลยทำอะไรที่อาจจะเขาเรียกว่า aggressive อ่ะเขาก็ควบรวมกระทรวงหน่วยงานนักวิเคราะห์เองบอกเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงความผิดพลาดในเชิงนโยบายเหมือนกันนะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะทำให้การแต่รูปเชิงโครงสร้างเนี่ยเวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยโอ้มันเป็นเอกภาพมากๆและที่น่าสนใจคืออย่างนี้คุณกนิกาเขาบอกเลยบอกว่าที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มองไปข้างหน้าลูกหลานในอนาคตเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเวียดนามเนี่ยถูกกระหน่ำจากทั้งมหาอำนาจอย่างจีนด้วยแล้วเวียดนามเนี่ยก็จะต้องแข่งขันกับประเทศที่มีเขาเรียกว่าความน่าดึงดูดนะคะไม่ต่างกันอย่างไทยแลนด์เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นมิตรกันแล้วก็ร่วมมือกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งฉะนั้นถามว่าเขามองอะไรเขาบอกว่าไอ้มาพึ่งพาแรงงานราคาถูกเขาไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะไม่ดึงเฉพาะชิ้นส่วนมูลค่าต่ำเวลาอุตสาหกรรมเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการระบบราชการที่มันเอื้อเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีระบบใต้โต๊ะไม่มีระบบนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามที่ไปคอยตบเอาเงินจากบรรดาผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเอกชนขนาดใหญ่ของเวียดนามเมื่อวานคุณกนิกาพูดถึงบริษัทวินแฟสใช่ไหมฮะของเวียดนามอันนี้เขารวมกันเลยบอกว่าคุณจะต้องเป็นกลุ่มทุนแชมเปี้ยนแห่งชาติจากนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นเสาหลักที่จะมาเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเพราะระบบราชการหรือรัฐวิสาหกิจของเรามันเคลื่อนไม่ได้เลยนะฮะเวียดนามเขาก็เลยบอกว่าเขาจะต้องปฏิรูปในเรื่องนี้จะทำไม่ได้ถ้าเกิดว่ายังมีการอุ้มหรือการเขาเรียกว่าคล้ายๆผูกขาดนะคะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำให้ระบบราชการเนี่ยมันโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นความท้าทายมากๆเลยก็คือตอนแรกก็โดนเกียร์ว่างตกลมโดนเกียร์ว่างข้าราชการประจำผู้นำระดับจังหวัดเวลามีคนไปขอลงทุนถ้าไม่ใช่พวกตัวเองก็ไม่ให้ลงทุนถ้าพวกตัวเองมาขอประมูลอย่างบ้านเราเพิ่งมีนะเป็นไปได้ยังไงร่างทีโออาร์ออกมาไม่ถึง3อาทิตย์อย่างเงี้ยทำไมคู่แข่งเขาจะรู้ทันได้ยังไงคืออันเนี้ยเขาบอกว่าบรรดาข้าราชการในกระทรวงเนี่ยก็จะถือทีโออาร์ใช่ไหมกันนิกาแล้วก็จะส่งไปให้เฉพาะพวกตัวเองแล้วก็ไม่ลงนามบ้างลงนามไปแล้วก็มีการตั้งกรรมการมายกเลิกบ้างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่แคมเปญในเวียดนามเนี่ยถูกมองจับตาว่าในระยะสั้นแน่นอนมันดูรวดเร็วมันมีผลกระทบมันโดนเกียร์ว่างแต่ระยะยาวเนี่ยก็ยังมีการเปรียบเทียบอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วนะพี่ชายเขาพูดว่าสองประเทศเนี้ยคือถ้าใครไม่สามารถปฏิรูประบบราชการให้มันคล่องตัวได้ในโลกยุคสมัยใหม่อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเติบโตแล้วก็การตัดสินใจของนักลงทุนเข้ามาด้วยและนี่ก็คือล่าสุดเกี่ยวกับการปรับลดข้าราชการในเชิงเปรียบเทียบไทยเวียดนามค่ะBig Story
2: ค่ะไปฟังเสียงนี้กันนะคะตอนนี้กำลังดังมากที่เมืองจีนแล้วก็ทุกชุมชนคนจีนทั่วโลกเลยนะคะ
0: ค่ะ
3: อันน่าจะจอนั่งเดี๋ยวอุทิงโอนี
2: ้เพลงนี้นะคะกวดแหจือแต้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเดียยูหรือว่าเพลงที่ภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักของอาม่าที่เกือบ 90% ของภาพยนตร์เรื่องนี้พูดภาษาจีนแต่จิ๋วนะคะ
0: คนละอาม่ากับเราใช่ไหมคนละอาม่า
2: คือคนอาม่ากับเราแต่คนต่างมากเลยนะคุณเสิร์ฟมาต้นทุนสร้างแค่10ล้านหยวนหรือประมาณไม่ถึง50ล้านบาทอ่ะแต่ตอนนี้ได้เงินไป 1,300 ล้านหยวนแล้วนะคะประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทอ่ะคิดดูแล้วกันนะคะเรียนกำลังหัดร้องเพลงนี้อยู่เพราะว่าคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเข้าที่เดือนนี้ปลายเดือนน่าจะเข้าที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทำให้ชุมชนคนจีนเนี่ยมีความคึกคักมากทางสำนักข่าวซินหัวนะคะเขาไปสัมภาษณ์อาจารย์ลิสาชนไททองที่สถาบันวิจัยจีนอาเซียนที่มหาวิทยาลัยกวางซีว่าคือภาพยนตร์เรื่องนี้มันเปลี่ยนด้วยไออุ่นของความเป็นมนุษย์พลังแห่งความหวังการติดต่อสื่อสารผ่านจดหมายคือจริงๆมันเป็นแค่ เอกสารแนบที่มากับโพยกวนเนอะเวลาเราเกียร์โพยส่งไปส่งเงินไปอ่ะนะคะมันไม่ใช่แค่ธนารัตน์มันจะมีข้อ